0: ออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
4: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนียLa

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: รวยรวยรวย
2: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: รวย
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ทุกคืนวันอังคาร3ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
5: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
9: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
12: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
13: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
12: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
13: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
12: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
14: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
15: สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของCayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
16: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
15: และ
17: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
18: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
19: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันค่ะกับเช้าวันนี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
20: สวัสดีครับคุณอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแต่ตอนรับเช้าวันนี้ด้วยข่าวไม่ดีคุณอรวรรณเรื่องราวของเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวใกล้ลาดพร้าวซอย1แขวงจอมพลเขตจตุจักรที่เกิดขึ้นเมื่อกลางคืนเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้ในล่าสุดนักรวันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกแล้วว่ามีเสียชีวิตไปแล้ว27รายนะครับบาดเจ็บนะฮะตัวเลขณตอนนี้ก็คือเขาบอกว่า18นะฮะผู้ที่เสียชีวิต27คนนั้นเป็นชาย9หญิง18รายนะที่น่าสลดใจก็คือว่าพบว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยไปอยู่ที่หน้าห้องน้ำแล้วก็อยู่ภายในห้องน้ำนะครับหนีมาไม่ทันนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นนะเมื่อคืนนี้จนตั้งเช้าวันนี้นะคุณราวันและเมื่อคืนนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปดูด้วยตัวเองด้วยนะครับ
19: ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาไล่เรียงเหตุการณ์กันนะคะว่าเหตุการณ์ที่มีการสูญเสีย อีกแล้วนะคะสำหรับสถานต้องบอกว่าเป็นสถานบันเทิงยามค่ำคืนนะคะแล้วก็เปิดใหม่ได้ไม่นานด้วยคุณเชษฐ์ดิฉันเนี่ยเป็นคนอยู่แถวเส้นลาดพร้าวแล้วก็ผ่านห้าแยกลาดพร้าวเนี่ยบ่อยๆต้องบอกว่าลองนึกภาพของเชื่อว่าทุกคนจะนึกภาพห้าแยกลาดพร้าวออกนะคะตรงนั้นมันจะมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลแล้วก็จะเป็นจุดที่มีการเดินทางพลุกพล่านเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นจุดที่สามารถเชื่อมต่อมีสถานี MRT นะคะสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ตรงนั้นแล้วก็เชื่อมไปบนสถานี BTSนะคะได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดที่เดินทางสะดวกคนพลุกพล่านแล้วก็ร้านที่บอกว่าเป็นโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เกิดเหตุเนี่ยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยย่านนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่พาณิชย์แต่คุณวิเชษซึ่งจะอยู่ตรงถ้าจะมีจุดที่สังเกตอันนึงก็คือจะมีสะพานข้ามแยกตรงห้าแยกลาดพร้าวแล้วเวลาลงทางลาดมาที่จะเข้าเส้นถนนลาดพร้าวเนี่ย ห้างยูนิมอลจะอยู่นะคะเรานึกตามนะจะอยู่ทางซ้ายมือแล้วตรงด้านล่างอะค่ะด้านล่างด้านหน้าที่ชิดกับถนนน่ะนะคะซึ่งเป็นถนนลาดพร้าวเนี่ยมีฟุตบาทประมาณนึงตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเวิร์คที่มักจะมีคนมาเช่าพื้นที่ทำการค้านะคะอยู่บ่อยๆโซนนั้นเนี่ยจะเป็นร้านอาหารแนวแบบแนวอาหารอีสานแซ่บๆอะมาโดยตลอดนะคุณวิเชษนะคะก่อนที่จะเป็นโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะร้านอาหารแซ่บๆมาโดยตลอดแล้วก็เพิ่งมามีการปรับเปลี่ยนเนี่ยดิฉันก็มองว่าโอ้เดี๋ยวนี้แบบทำโรงเบียร์กันเลยเหรอนะริมถนนเลยก็นึกในใจวัยรุ่นเยอะนะมาแถวยูเนี่ยนมอลแล้วก็ต้องบอกว่าเส้นแถว5แยกลาดพร้าวเนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นย่านท่องเที่ยวแบบในเชิงสถานบันเทิงแบบเหมือนคนนั่งบาร์นั่งผับอะนะคะมีดนตรี 2-3 ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเส้นนั้นเนี่ยกำลังคือเขาทำมานานพักใหญ่แล้วแต่ว่าปกติมันจะอยู่ฝากตรงข้ามก็จะมีลักษณะของแบบพื้นที่มันจะเล็กหน่อยมันก็จะเป็นห้องแถวนะคุณวิเชษเป็นห้องแถวแบบเหมือนตึกแถวอาคารพาณิชย์เก่าแล้วก็มาดัดแปลงแต่ว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยคือเขาได้ทั้งเวิร์กต้องบอกเลยเขาได้ทั้งเวิร์กเขาทำร้านใหญ่นะแต่เป็นแบบอาคารที่มีความมิดชิดอยู่พอสมควรเลยนะคะมีความมิดชิดอยู่พอสมควรเลยแต่ก็พยายามเจาะเป็นช่องหน้าต่างเนี่ยคือเราไม่เคยนึกหรอกว่ามันจะมีเหตุร้ายแรงแบบนี้เกิดขึ้นแต่ก็คิดว่าโอ้เดี๋ยวนี้เส้น5แยกลาดพร้าวนี่มันจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนแบบตรงนี้แล้วอ่ะนะคะจากเดิมที่อาจจะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่เนี่ยใครจะนึกเนาะว่าเมื่อคืนนี้เกิดเหตุขึ้นนะคะเหตุการณ์นี้นะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นคลิปที่พี่ส่งให้ประกอบก่อนนะคะซึ่งก็เป็นคลิปที่เมื่อคืนนี้เนี่ยทั้งบรรดาสื่อที่ลงพื้นที่แล้วก็หน่วยกู้ภัยหรือแม้แต่ผู้ที่ประสบเหตุเนี่ยนะคะเขาได้บันทึกภาพต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเลยเพราะว่าเป็นจุดที่ไม่ได้เป็นจุดอับสายตาเลยอยู่ริมถนนใหญ่เลยถนนลาดพร้าวนะคะเดี๋ยวเราลองดูคลิปบรรยากาศส่วนหนึ่งก่อนนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมสดทางไลฟ์นะคะทีมงานพร้อมแล้วเปิดไล่ตามที่พี่ส่งให้ก่อนเลยค่ะที่บรรยายภาพไปด้วยเนี่ยนะคะภาพนี้จะเป็นเหมือนคนที่กำลังใช้ถนนเนี่ยมาจากเส้นท่าแยกลาดพร้าวเข้ามาที่ถนนลาดพร้าวมันจะเห็นภาพควันคลุ้งเนี่ยคลุ้งไปหมดเลยคุณวิเชษแล้วคนก็มีอาการตื่นตกใจแล้วก็แบบมีความวุ่นวายมีเสียงกรีดร้องของผู้หญิงเนี่ยนะซึ่งก็คือนักเที่ยวเนี่ยที่โรงเบียร์แห่งนี้เนี่ยออกมาตลอดเวลานะแต่ว่าภาพที่น่าตกใจภาพหนึ่งก็คือว่าความรุนแรงของเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมันมีเปลวไฟเนี่ยที่พุ่งออกมาเนี่ยจากหน้าจากบริเวณประตูของทางร้านออกมาเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดนะคะเป็นความวุ่นวายนะคะอย่างที่ทุกคนเนี่ยแบบไม่คาดคิดมาก่อนเลยแล้วก็อีกคลิปนึงนะคะน้องเปิดคลิปที่2เนาะก็จะเป็นภาพของคนที่วิ่งนะคะตะเลิดเปิดเปิงออกมาแล้วก็มีไฟพุ่งแบบโอ้โหเหมือนกับอะไรที่พ่นไฟอ่ะเหมือนมังกรพ่นไฟคุณเชษแต่มันเป็นการพุ่งออกมาจากประตูร้านนะคุณเชษแล้วก็เป็นความตื่นตกใจยังเห็นสภาพคนนะคะอันนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่ขับรถอยู่นะไม่เห็นภาพเนาะคือเปลวไฟเนี่ยแดงฉานไปทั้งโรงเบียร์แล้วมีความโอลหม่านมากมายแล้วก็เห็นคนเนี่ยวิ่งหนีออกมานะคะแล้วก็คลิปถัดมาค่ะน้องเล่นคลิปถัดมาเลยเป็นภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะที่พยายามไปปั๊มหัวใจช่วยชีวิตคนที่นำร่างเนี่ยออกมาได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าเหตุหลักใหญ่ที่ทำให้ตัวเลขการเสียชีวิตเนี่ยมากถึง27รายนะขณะนี้เนี่ยคือการสำลักควันไฟนะคะแล้วก็มีภาพที่น่าเศร้ามากเลยนะร่างที่ออกมาก็ถูกนำมาเรียงรายไว้นะคะเพราะว่าก็ยังต้องผ่านการตรวจสอบว่าใครเป็นใครกันบ้างนะคะแล้วก็สภาพข้างในนะคะทีมงานขึ้นภาพชุดไปประกอบเลยนะคะภาพชุดภาพนิ่งนี้เนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่าสภาพในร้านอ่ะคุณวิเชษท่านผู้ฟังคือมันเห็นเลยว่าไหม้ไปทั้งร้านคือในร้านเนี่ยเต็มไปด้วยแบบว่าขม่าวนะคะขม่าวของเพลิงที่ตอนที่ได้ภาพเนี้ยคือหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะทั้งร้านเลยต้องบอกเลยไม่มีจุดไหนที่รอดเลยแล้วก็ที่น่าเศร้าคือเห็นกองกระเป๋านะคะแล้วก็มือถือของคนที่ไปเที่ยวเมื่อคืนเนี่ยกองอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วบางอันเนี่ยนะคุณเชษมือถือที่ค้างไว้อยู่บนโต๊ะเนี่ยยังมีสายเรียกเข้า จากคนในครอบครัวหรือคนรู้จักเนี่ยเห็นอย่างนั้นอยู่เลยนะคะก็แบบสภาพที่เป็นอะไรที่แบบว่าน่าตกใจมากนะคะกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้รับทราบเหตุนะคะก็เข้าไปดูสถานการณ์ไปฟังเสียงที่ท่านนายกเมื่อคืนนี้ไปดูเหตุการณ์กันสักนิดนึงก่อนค่ะ
0: smoke and the flame so
19: อันนี้ช่วงสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ
0: make their way out I mean because they wentto the back of the building try to hide themselves away from the smokes and flames in the toilet and that's where we found most of the bodies right now we have been able to bring the deceased bodies out for there are already 27 bodies. The rest were sent to hospitals already, and we are still checking their conditions. This is the information that we are having for the time being.
21: 27 at the moment.
0: But at the moment, the counting was 27
21: bodies.
0: Bodies.
22: ในร้านนอกจากประตูทางออกสองฝั่งอะค่ะ

0: นะครับในเบื้องต้นก่อนที่จะส่งไปนิติเวชนะครับแยกหญิงแยกชายแล้วก็พยายามที่จะดูที่ว่าเราสามารถที่จะทราบไหมว่าเขามีไอชื่อมีหลักฐานอะไรที่ติดตัวเขาอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ยังไม่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของตอนนี้ไฟก็ดับแล้วนะก็เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนแล้วซึ่งในด้านเรื่องของด้านกู้ภัยนะครับเราก็นำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาครบแล้วแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ได้รับการส่งตัวไปรับการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วนะครับ
1: โอเคครับหลังจากนี้จะมีมาตร
0: การ
1: ร
0: ับไปแล้วนะครับไปแล้วครับ
2: นะคะมาดูไล่เรียงนะคะในส่วนของการเกิดเหตุกันก่อนเนี่ยนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้อย่างที่บอกว่าท่านนายกเนี่ยเข้าพื้นที่ไปนะคะเมื่อตอน 1:30 นะคะแต่ว่าตามเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยซึ่งทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณธีรพัฒน์คัชมาศเนี่ยได้รายงานไว้นะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยเหตุเกิดเนี่ยตามข่าวเบื้องต้นก่อนนะคะบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อเกือบเที่ยงคืนคือ 5:50 นมีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ที่ชื่อว่าคือเป็นโรงเบียร์ใหม่เลยนะเพราะแต่ก่อนไม่เคยมีหน้าตาแบบนี้ที่เส้นนี้นะคะโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะก็มีเปลวเพลิงโหมอย่างรุนแรงมีกลุ่มควันจำนวนมากคนเนี่ยนะคะที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าหลายรายเลยที่วิ่งออกมาโดยที่มีไฟติดอยู่ตามตัวหรือแม้แต่บนเสียศีรษะนะคะปรากฏว่าดีว่านะคะในส่วนของการเข้าถึงพื้นที่เนี่ยไปได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าด้วยความแรงของเพลิงนะคะปรากฏว่าใช้เวลาประมาณ35 นาทีนะคะมีการระดมสถานีดับเพลิงและกู้ภัยมาจากหลายพื้นที่เลยไม่ว่าเป็นในเขตพหลโยธินพญาไทและห้วยขวางคือห้างเนี้ยอยู่ในโรงเบียร์เนี้ยอยู่ในพื้นที่เขตจตุจักรนะคะตรงห้างย่านลาดพร้าวเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในพื้นที่ของเขตปกครองของกทม.คือเขตจตุจักรเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาประมาณ35 นาทีจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้นะคะในลักษณะของโรงเบียร์นี้นะคะทางเข้าออกค่อนข้างคับแคบนะคะลักษณะเพดานต่ำนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าในการก่อสร้างขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยมีทางหนีไฟไหมแต่ดิฉันเชื่อว่าในปัจจุบันนี้คงไม่มีใครกล้าที่จะไม่ทำอะไรที่มีทางหนีไฟแล้วเพียงแต่ว่าเวลาเกิดเหตุในยามค่ำคืนนะคุณวิเชษมันก็ต้องไฟสลัวสลัวใช่ไหมแล้วพอคนตกใจแล้วถ้าควันมันคลุ้งไม่หมดเนี่ยไม่แน่ใจเลยว่าจะเห็นทางหนีไฟกันหรือเปล่าหร
3: ือ
2: ว
3: ่
2: าทางใช่แล้วก็ทางหนีไฟเนี่ยอาจจะแบบว่าไปอยู่ในจุดที่ไปได้แบบไม่เพียงพอต่อการรองรับคนหรือเปล่านะคะแล้วก็ในส่วนของท่านนายกเองเนี่ยที่เดินทางเข้าไปถึงพื้นที่เนี่ยนะคะท่านนายกเนี่ยได้ไปถึงเมื่อประมาณ 1:30 นะคะแล้วก็ได้พูดไว้กับสื่อส่วนหนึ่งก็ที่อย่างที่บอกก็มีทั้งสื่อไทยสื่อต่างชาติไปสัมภาษณ์ด้วยนะคะท่านบอกว่าในเรื่องของสภาพเนี่ยมันจะเป็นลักษณะระเบิดและปะทุกันไปทั้งร้านส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตเนี่ยเกิดจากการสำลักควันถามว่าพอทราบต้นตอของสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ไหมท่านบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อนเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องนะคะก็กำลังรอให้ญาติเนี่ยเข้ามาช่วยแจ้งด้วยเพราะว่ามันก็มีสายเข้าจากมือถือที่คนเจ็บหรือคนเสียชีวิตเนี่ยทิ้งไว้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะคะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่หมายถึงเมื่อคืนนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยส่วนหนึ่งก็รับสายนะคะแล้วบันทึกข้อมูลต่างๆขึ้นไว้แต่จากปากคำของคนที่รอดชีวิตมาได้ซึ่งก็มีนักดนตรีด้วยเนี่ยนะคะท่านนายกบอกว่าเขาเห็นควันออกมาจากคัตเอาตรงเวทีแป๊บเดียวแล้วไฟก็ดับค่ะแล้วก็มีเสียงระเบิดตามมาแล้วควันก็เต็มไปหมดต่างคนต่างวิ่งแล้วผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่ก็วิ่งเข้าไปที่หลังอาคารในห้องน้ำซึ่งก็ไม่มีประตูหนีไฟชัดเจนหรือจะด้วยอาการตกใจเพื่อวิ่งหลบควันเพราะว่าตรงโถงห้องอาหารเนี่ยมันเป็นลักษณะโถงกว้างๆเนาะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนิ่งชุดที่พี่บอกว่าเป็นสภาพปกติหน่อยนะคะคือสภาพปกติเนี่ยที่พี่ส่งให้หลังจากคลิปคุณชัดชาติเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาของณลาดพร้าวตอนที่ยังไม่เกิดเพลิงไหม้นะคุณวิเชษนะคะก็จะมีแบบเก้าอี้ไว้ทานแบบริมฟุตบาทบ้าง

0: ้างในร้านบ้างแล้วก็ในลักษณะของตัวอาคารน่ะคุณเชษมันจะเป็นโต๊ะเนี่ยแน่นไปหมดเลยนะเหมือนเรียงแบบเหมือนเรานึกถึงโรงอาหารที่โต๊ะตั้งแนวขวางอ่ะเต็มไปหมดเลยแล้วก็พื้นเพดานเนี่ยบอกเลยค่อนข้างต่ำนะคะเพราะด้วยลักษณะตัวแบบอาคารเนี่ยทำเหมือนอารมณ์แบบเป็นโถงอ่ะเป็นโถงแล้วก็ทำให้เป็นโรงเบียร์เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นลักษณะอาคารสูงโปร่งเลยค่อนข้างทึบด้วยซ้ำนะคะก็เป็นว่าพอมันเกิดไฟไหม้หรือมีควันขึ้นมามันน่าจะพรึบไปเลยทีเดียวนะคะท่านนายกบอกว่าเอาเป็นว่าในส่วนของตัวเลขของการเสียชีวิตเนี่ยที่เมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็ตัวเลขยังนิ่งอยู่แล้วนะคะที่27นะตอนนี้นะคะอยู่ที่27รายเนี่ยนะคะแล้วคนเจ็บก็ส่งไปที่โรงพยาบาลต่างๆอยู่นะคะก็เป็นว่าเมื่อคืนเน้นเรื่องของการช่วยเหลือคนให้มีชีวิตรอดก่อนแน่นอนคนจะถามบอกว่าทางหนีไฟเป็นยังไงนอกจากประตูทางออกที่มีอยู่2ประตูเนี่ยท่านนายกบอกว่าตอนเมื่อคืนนะคะบอกว่าในร้านเนี่ยเข้าไปยังหมดไม่ได้เพราะว่าด้วยการที่มีการดับเพลิงตลอดนะในร้านมันก็จะเฉอะแฉะมีกระเบื้องกระจกอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะแต่จุดที่เจอร่างเยอะส่วนหนึ่งคือที่ห้องน้ำค่ะนะคะแล้วก็จะทำการพิสูจน์อัตลักษณ์กันต่อไปแล้วปรากฏว่าเมื่อช่วงหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อตี 2:40 นาทีนะคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าคุณชัดชาติเป็นผู้ว่ารอบ2นี่เจอรับน้องเรื่องใหญ่ๆนะคะนอกจากเรื่องอุโมงค์น้ำรั่วที่วงเวียนใหญ่แล้วนะทั้งน้ำทั้งไฟเข้ามาเมื่อคืนนี้เรื่องของไฟไหม้นะคะเมื่อคืนนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติบอกว่าสั่งการให้สำนักงานเขตจตุจักรตั้งศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วต้องไปเร่งตรวจสอบนะคะการอนุญาตประกอบกิจการและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการด้วยจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันรายชื่อของผู้เสียชีวิตได้เนื่องจากต้องรอการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแต่ก็ขอให้ญาติผู้ประสบเหตุถ้ารู้ว่าใครมีคนในครอบครัวลูกหลานมาเที่ยวเนี่ยนะคะแล้วไม่ได้กลับมาถึงบ้านเลยจนถึงขนาดนี้เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุนะคะก็ได้ก็ขอให้ไปติดต่อกับศูนย์ประสานงานซึ่งเขาก็จะตั้งตรงนั้นเลยค่ะตรงแถวห้างยูเนียนมอลล์นะคะส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของพนักงานสอบสวนและกองพิสูจน์หลักฐานนะคะเดี๋ยวเรามีช่วงหนึ่งของเสียงท่านผู้ว่าชัชชาติด้วยเดี๋ยวน้องทีมงานเปิดให้ด้วยค่ะ
1: ทางก็กำลังเดี๋ยวทางพิสูจน์หลักฐานกำลังไปตรวจอยู่นะต้นเหตุเพลิงต่างๆต้องรอดูทีเดียวแต่ว่าตอนที่ได้มาแกะต้นเนี่ยผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งก็ไปเสียชีวิตอยู่ตรงทางที่ออกไปทางติดไฟด้านซ้ายซึ่งก็แปลว่าอาจจะมีสิ่งผิดปกติอยู่ต้องดูข้อมูลอีกแล้วก็แต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดไปแล้วตามเร็วมากตามไปตามเพดานเห็นได้ว่าข้างในเองพวกโต๊ะเก้าอี้พลาสติกยังอยู่เลยแต่ว่าจริงแล้วตัวหลักที่ทำลายน่าจะเป็นตัวประวัติที่เกิดจากวัสดุที่ใช้ตกแต่งแล้วก็มีผู้ปกติเยอะแต่ว่ามีปกติแล้วก็ไปก่อนไปดูแทนอยู่ก็เดี๋ยวแล้วก็ดูเพิ่มเติมเดี๋ยวแจ้งอีก
2: ตัวร้านขออนุญาตอะไรต้องมีกับพร้อมการตรวจสอบ
1: ยังไงให้ตรวจสอบอยู่พวกอะไรที่ง่ายเป็นยังไง
2: ถ้ามีตรงหนีไฟที่หลายคนตั้งคำถามว่าไม่มีไหมมี
1: คือทางหนีไฟอ่ะเข้าใจว่ามีแต่ดูว่าป้ายมีชัดเจนไหมแล้วก็มีสิ่งที่ไปกีดขวางทางหนีไฟไหมเข้าใจว่ามีการตั้งเท่าที่ฟังเบื้องต้นนะอันนี้มันมีการมีอาชีพโต๊ะที่ไปกีดขวางอยู่โต๊ะขายลูกโป่งอะไรด้านน้ำอะไร
3: ครับ
1: ก็เป็นจุดที่ต้องไประวังเมื่อทีแล้วตามทางหนีไฟที่น่ามีไปกีดขวาง
3: ครับ
1: แต่ว่ามีทางเท่าที่ดูเนี่ยมีทางหนีไฟอยู่สองเส้นทางแต่เส้นทางหนึ่งเนี่ยอาจจะออกทางครัว
3: ครับ
1: อาจจะเป็นมีเหมือนกับว่าเป็นทางใช้ของพนักงานเป็นหลัก
3: ครับ
1: ก็คงต้องไปไล่ดูทีว่าปัญหาอะไรให้สรุปว่าขั้นแรกเลยต้องเริ่มต้นเนี่ยตั้งศูนย์ติดต่อผู้ประสบภัยก่อนว่าจะมีคนที่เป็นห่วงญาติพี่น้องเนี่ยจะให้ท่านขอเขตท่านจะอยู่ตรงขวามือก็ให้เป็นคนแจ้งเหตุการณ์ที่สองคือต้องไปดูเรื่องใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องว่าขออนุญาตอย่างไรเป็นที่ดินอย่างไรแล้วก็หลังจากผมไปดูเรื่องที่สำคัญหรือไปต่างๆว่ามันมีครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ว่าเข้าใจก็ขอก็ได้รับบาดเจ็บอยู่แล้วก็อยู่ในร้านด้วย
3: เท่าที่ดูเห็นชนวนไฟมันมีวัตถุอะไรไวไฟไหมครับ
1: มันน่าจะเป็นตัวหลังคาไอ้ตัวเพดานที่มันไปเร็วเหมือนกับพอไฟไหม้ปุ๊บมันเลียเพดานปุ๊บไปเนี่ยมันน่าจะดิบควันเยอะก็ถ้าเราดูเนี่ยเก้าอี้ที่คนนั่งที่พลาสติกยังไม่ไหม้เลยแต่ว่าน่าจะมาจากตัวควันเป็นหลัก
4: จริงๆนะครับ
1: I think the fire start I think one o'clock in the morning and spread quickly through the ceiling. Through the ceiling is maybe some flammable material. And I think there are two fire exits, but maybe you have to check whether something on the way that is leading the escape.
0: ไม่ต้องเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วค่ะทีมงานเราได้ทราบแล้วนะคะว่าถ้าจากที่ท่านผู้ว่ากทม.ลงไปพื้นที่ตามต่อมีทางหนีไฟแต่มันไปอยู่ทางข้างๆหรือด้านหลังของครัวคุณวิเชษปกติ
4: จะมีสิ่งกีดขวางด้วย
0: ถูกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาใช้โต๊ะเนี่ยตั้งเต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วปกติเนี่ยเอาพูดจริงๆนะครัวมันก็จะอยู่ด้านลึกสุดข้างหลังอยู่แล้วเวลาเรานึกถึงเวลาเราไปเที่ยวไปกินอะไรก็ตามเนี่ยครัวมันจะอยู่อะไรที่ลึกสุดมันต้องหลังเวทีที่นักดนตรีแหละเล่นเข้าไปอีกนะคะเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยังต้องรอดูความชัดเจนในวันนี้ต่อแต่ว่าอีกท่านหนึ่งที่ไปอธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคือผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณสุริยชัยรวิวรรณบอกว่าหลังจากรับแจ้งเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้เวลา5นาทีเท่านั้นนะคุณวิเชษฐ์ในการไปถึงจุดเกิดเหตุแต่พอมันไปถึงเนี่ยเพลิงลุกไหม้ลามเต็มพื้นที่แล้วในตัวอาคารคือในตัวโรงเบียร์เนี่ยมีกลุ่มควันหนาทึบทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากและจากการช่วยเหลือพบว่าผู้ประสบภัยจำนวนมากพยายามหลบหนีไปอยู่จุดไปออจบกันอยู่ตรงบริเวณห้องน้ำด้านหลังอาคารส่งผลให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าถึงผู้ประสบภัยได้ยากขึ้นส่วนการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะอาคารมีทางออกฉุกเฉินด้านหลัง2จุดนะคะแล้วก็ในลักษณะการลามอย่างที่เมื่อกี้ได้ยินเสียงผู้ว่าชัชชาติพูดใช่ไหมคะบอกว่าไฟเนี่ยมันลามเร็วนะคะที่บริเวณฝ้าเพดานนะคะส่วนโอ้โหนึกถึงซันติก้าเลยที่ไฟมันลงมาจากเพดานนะคุณวิเชษฐ์แล้วตอนนั้นในคืนข้ามปีเนาะคืนก่อนปีใหม่ในซานติก้าผับเนี่ยแล้วตอนนั้นคนยังนึกว่าแบบเป็นเอฟเฟคของการแสดงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยว่ามันเกิดเพลิงไหม้นะคะก็บอกว่าก็คิดดูแล้วกันว่าโต๊ะแล้วก็อี้พลาสติกหลายจุดในร้านเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายมากนะข้อสันนิษฐานเบื้องต้นที่จะเป็นเหตุหลักๆเลยที่ทำให้คนสูญเสียกันไปจำนวน20กว่ารายเนี่ยนะคะคือควันพิษจากวัสดุที่ตกแต่งภายในอาคารน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หมดสติไปนะคะก็เป็นว่าเรื่องของที่คุณวิเชษฐ์บอกเอ๊ะมันจะมีอะไรที่กีดขวางทางออกฉุกเฉินซึ่งมันอยู่บริเวณด้านซ้ายของอาคารหรือเปล่าเนี่ยก็จะต้องรอผลการตรวจสอบนะคะก็เป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็ดูรายละเอียดต่างๆกันอยู่ภารกิจของกทม.นะคะก็คือตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพพี่ส่งให้แล้วเนาะส่งภาพอินโฟกราฟิกนะคะของเบอร์ติดต่อของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวให้แล้วนะคะมีทั้งชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่รับผิดชอบนะคะเผื่อใครมีคนรู้จักไปเที่ยวแล้วก็ยังไม่ติดต่อมาจนถึงเช้านี้เนี่ยลองสอบถามกันดูอันนี้มีเบอร์ของประชาสัมพันธ์กทม.เนี่ยแจ้งให้แล้วนะคะก็บอกว่าอันนี้ก็จะมีการตั้งศูนย์ประสานงานช่วยญาติผู้ประสบเหตุต้องไปตรวจสอบใบอนุญาตนะคะการญาติต่างๆการประกอบกิจการนะคะการตรวจสอบระบบทางหนีไฟว่ามันไปตามมาตรฐานกฎหมายและความปลอดภัยไหมยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบนะคะและไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกนะคะก็เป็นว่าในข้อมูลจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะผู้เสียชีวิต27รายตอนนี้นะคะเป็นผู้ชาย9เป็นผู้หญิง18รายนะคะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บณเวลา 3:45 นาทีเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ18รายอาการสาหัสหรือสีแดง8รายอาการปานกลางสีเหลือง7รายแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยสีเขียว3รายซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยได้นำส่งโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รักษากันต่อไปนะคะแล้วก็สำนักงานเขตจตุจักรตั้งศูนย์อยู่แล้วอยู่ตรงยูเนียนมอลล์นะคะก็กรุงเทพมหานครได้บอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ส่งกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกคนยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังนะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าเส้นทางนี้มันตอนเช้าเวลาทำงานเนี่ยคุณเชษตั้งแต่ประมาณ7โมงนี้แหละที่เราจัดรายการอยู่มันเป็นช่วงเวลาที่รถ ที่มาจากเส้นลาดพร้าวจะไปออกถนนพหลโยธินไปออกวิภาวดีจะเยอะมากเนาะไม่รู้เช้าเนี่ยการจราจรเส้นนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะก็ถ้าเผื่อท่านฟังท่านผู้ชมท่านในผ่านแถวนั้นจะแจ้งข่าวบอกกล่าวมาในคอมเมนต์ของทางรายการของเราจะ YouTube หรือ Facebook ด้วยนะก็จะกราบขอบคุณมากเลยค่ะ
5: ก็ก่อนผมดูทั้งคลิปทั้งภาพนะ
0: อ
5: ย่างที่ผมคิดว่าผมเห็นตรงกันกับหลายฝ่ายนะคือพื้นที่ที่มันเป็นฝ้าเพดานนะก่อนที่มันไหม้เยอะนะโอ้มันต่ำมากเลยเห็นเจ้าหน้าที่ไปเดิน
0: ใช่ใช่ต่ำ
5: มันไม่ควรจะเป็นสถานบันเทิงแบบนี้เพราะว่าหลายแห่งเนี่ยถ้าเป็นโรงเบียร์อะไรเงี้ยพื้นนะอย่างเงี้ยไม่มีทางเลยมันจะต้องโล่งสูงโปร่งอันนี้คือข้อสังเกตนะก่อนทีนี้ไปดูตำรวจก็หน่อยเพราะว่าตำรวจก็มีหน้าที่ในการที่ต้องดูพิสูจน์หลักฐานเนี่ยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุนี่บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคาดการไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะเกิดจากความประมาทแต่ว่าก็สั่งการให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยไปตรวจสอบแล้วในที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานหาสาเหตุที่แท้จริงทั้งหมดแล้วก็กำชับไปดูแลนะชีวิตและทรัพย์สินความปลอดภัยของประชาชนอันดับแรกนะครับแล้วด้านคดีเนี่ยมอบหมายให้พนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อที่จริงอย่างละเอียดนะครับระบุตัวผู้เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับขณะที่ว่าทางผู้บังคับการตรวจผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานนะพลตรีวาทีอัศวุฒิมังกูเนี่ยนะครับก็บอกว่าหลังจากเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยเบื้องต้นรู้จุดต้นเพลิงนะครับว่าอยู่บริเวณเวทีดนตรีนั่นเองคราวที่แล้วก็นั่นก็เหมือนกันในเวทีดนตรีเหมือนกันนะสันติก้าเนี่ยนะแต่อย่างไรก็ตามเลยนะก็จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งในเวลา9โมงเช้าของวันนี้นะครับโดยจะนำนักฟิสิกส์นะนักเคมีมาตรวจสอบด้วยจะได้รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงมันเกิดมาจากอะไรนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะก็เรียกว่าต้องรอพิสูจน์กันอีกหน่อยแต่9โมงเช้าวันนี้นะทางตำรวจก็จะเข้าไปดูอีกครั้งนึงอย่างละเอียดเลยทีเดียวนะคุณรอน
0: เราสูญเสียแบบนี้จากเหตุเพลิงไหม้ในสถานบันเทิงใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยในเคสใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนี่คือครั้งที่3นะคุณวิเชษตอนซันติก้าผับที่เกิดในกรุงเทพมหานครเมื่อปี2552เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเสียชีวิตไป67รายแล้วก็เป็นเหตุทำให้เกิดการยกเครื่องเรื่องมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยในลักษณะของการขออนุญาตการทำสถานประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานบันเทิงเนาะอย่างยกใหญ่เลยทีเดียวแล้วเราก็อาจจะเลือนๆนะคะเรื่องของความปลอดภัยนะคะในการไปเที่ยวนะตอนนั้นจะมีความการบอกกันเลยบอกว่าเวลาไปเที่ยวไหนน่ะอย่ามัวแต่คิดว่าจะนั่งโต๊ะไหนจะใกล้นักดนตรีหรือว่าจะไปแดนซ์ตรงไหนเนาะให้ดูทางออกฉุกเฉินไว้บ้างนะคะคุณเชษเวลาผ่านไปแบบต้องบอกว่า10กว่าปีเนาะมันก็เกิดเหตุที่สัตหีบจำได้ใช่ไหมคะ Mountain View Pub
5: ใช
0: ่ที่เป็นเกิดเหตุเพลิงไหม้รอบนั้นเสียชีวิตไป22รายและนี่ก็คือล่าสุดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569เป็นสถิติต้องถูกบันทึกไว้อีกเลยนะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงยามค่ำโรงเบียร์นะคะณลาดพร้าวนะเสียชีวิตในขณะนี้27รายขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวผู้เสียสูญเสียไว้ด้วยนะคะเราไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
7: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
8: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: และ
9: สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Home
10: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิล
12: ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
13: อ้าวสายต่อไป
14: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
13: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
15: เลือกนี่สิครับ
13: ยาน้ำแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
15: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
16: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: เสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
4: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นโค่นนะคะคุณวิเชษฐ์เรายังไม่มีข้อมูลณขนาดนี้ว่าในคืนที่เกิดเหตุเนี่ย มีนักเที่ยวยามราตรีอยู่ในโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยกี่จำนวนเท่าไหร่นะคะหลักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้ผู้เสียชีวิตเนี่ย27รายแล้วก็ตัวเลขบาดเจ็บนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเอาไว้เนี่ยที่ศูนย์ประสานงานเนี่ยนะคะณตีสามครึ่งเนี่ยนะคะมีผู้บาดเจ็บเนี่ย63รายแล้วนะน่าจะเป็นหลักร้อยเกินร้อยขึ้นไปแน่นอนนะคุณวิเชษฐ์นะไม่รู้จะถึงกี่ร้อยนะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเจ็บนะ63ตาย27นะคะแล้วก็มีเคสแดงนะคะคืออาการสาหัส22รายเป็นชาย5หญิง8แล้วก็ยังไม่สามารถจะทราบเพศได้9นะคะอาการรองลงมาคืออาการเหลืองนะคะชาย15หญิง14ไม่ทราบเพศ4รวม33รายอาการสีเขียวคือไม่ได้เจ็บมากเท่าไหร่เนี่ยนะคะชาย1หญิง4ไม่ทราบเพศ3 8รายแต่มีการแจ้งเหตุคนหายแล้ว32รายณตี4ครึ่งที่ยังติดต่อไม่ได้32รายนะคุณเชษฐ์แล้วก็ในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยกระจายนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะถึง16แห่งด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปติดต่อดูนะถ้าใครมีคนรู้จักแล้วยังติดต่อไม่ได้ส่วนทรัพย์สินของมีค่าด้วยอันนี้สำหรับคนที่เมื่อคืนนี้โชคดีรอดชีวิตมาได้เคราะห์ดีด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องไปติดตามว่าแล้วทรัพย์สินของมีค่าที่อาจจะไม่สามารถพกติดตัวมาได้เนี่ย อยู่ที่ไหนให้ไปติดต่อที่สน.พหลโยธินค่ะนะคะซึ่งเป็นหน่วยเป็นท้องที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะสน.พหลโยธินเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวจะมอบคืนให้เจ้าของที่แท้จริงต่อไปส่วนใครที่สงสัยว่าญาติหรือคนในครอบครัวจะเจ็บจะตายหรือเปล่านะคะก็ติดต่อไปที่เบอร์ประสานงานนะคะของทางเขตจตุจักรเรียนว่าหาเบอร์ไม่ยากนะคะหาเบอร์ไม่ยากนะคะเชื่อว่าท่านที่ติดตามข่าวเนี่ยน่าจะหาเบอร์ไม่ยากนะคะเดี๋ยวยังไงดูในอินโฟกราฟิกเดี๋ยวฝากทางคลื่นนะคะใช้ Facebook ของทางคลื่นนะคะรบกวนนิดนึงขึ้นเบอร์จากอินโฟกราฟิกที่พี่ส่งให้นะคะที่กทม.บอกว่ามีศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุให้ติดต่อเจ้าหน้าที่4ท่านเนี่ยชื่ออะไรใครบ้างของสำนักงานเขตจตุจักรนะเดี๋ยวเราช่วยกันอีกทางนึงเดี๋ยวฝากน้องทีมงานขึ้นใน Facebook เป็นภาพนิ่งไว้ให้ด้วยนะคะนี่ก็คือเท่าที่มีข้อมูลณขณะนี้นะคะคุณวิเชษฐ์คะ
6: ครับต พิ่มเติมนิดหน่อยเดี๋ยวจะไปดูประเด็นอื่นต่อเนื่องกันกรณ์ล่าสุดที่เห็นสมาชิกวงทศกัณฐ์นะวงดนตรีที่ก็ไปเล่นที่นี่อ่ะ
5: ตอนเล่นที่ร้านนี้ใช่ไหม
6: ที่ร้านนี้สองที่จะไปเล่นนะที่นั่นเนี่ยปรากฏว่าบรรดาสมาชิกในวงบางส่วนแล้วก็ญาติของสมาชิกบอกว่าช่วยดูให้หน่อยนะครับว่าขนาดนี้เนี่ยมีใครบ้างที่ไม่สามารถติดต่อได้เขาบอกมีคนที่ไม่สามารถติดต่อได้นะที่เป็นนักดนตรีอยู่ในวงเนี้ยตอนเนี้ยก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บหรือเปล่านะก็เป็นการโพสต์ล่าสุดของวงทศกัณฐ์นะครับที่ไปเล่นที่นั่นเนี่ยนะครับคุณวันทีจากประเด็นนี้มานะครับเรามาดูเรื่องของขบวนการหนึ่งที่อันนี้ก็เป็นที่สนใจมากเลยล่ะตำรวจบุกทลายเครือข่ายพ่อทิพย์กระบวนการรับจ้างกระตือรือร้นบุตรให้เด็กชาวจีนเพื่อให้ได้สัญชาติไทยอย่างผิดกฎหมายเนี่ยนะปรากฏว่าเมื่อวานนี้สถานทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับได้ออกมาเป็นลักษณะของการตอบคำถามของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับโดยบอกว่าฝ่ายจีนได้รับทราบรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องแล้วจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานข่าวว่ามีบุคคลเกี่ยวข้องในคดีที่มีความซับซ้อนโดยผู้กระทำความผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะนี้หน่วยงานของไทยกำลังกำชับนะแล้วก็ดำเนินการสอบสวนตามกฎหมายฝ่ายจีนไม่ได้แสดงความเห็นในเรื่องอะไรทางคดีนะแต่ว่ารัฐบาลจีนนั้นยึดมั่นมาตลอดในการที่กำชับให้พลเมืองของจีนที่อยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่เป็นพำนักสำหรับการกระทำความผิดกฎหมายฝ่ายจีนยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดนะครับฝ่ายจีนนั้นเคารพนะการที่ฝ่ายไทยปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายก็หวังว่าฝ่ายไทยเนี่ยจะคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างที่ดำเนินคดีนะครับโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์แต่ฝ่ายจีนพร้อมที่จะส่งเสริมและก็สื่อสารและก็ร่วมมือกับฝ่ายไทยในเรื่องนี้นะฮะคือที่ออกมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าคุณวันก็มีผู้ต้องหาที่เป็นชายชาวจีนและผู้หญิงด้วยนะผู้หญิงชาวจีนเนี่ยก็ท้องเนี่ยตั้งท้องตั้งครรภ์อยู่หนึ่งคนด้วยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจก็ได้นำตัวผู้ต้องหา27คนไปขออำนาจศาลฝากขังนะตามคำร้องในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายยาหลายมาตรานะครับรวมทั้งพรบทะเบียนราษฎรนะครับแล้วก็พรบปปชด้วยนะครับซึ่งศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับเนื่องจากว่าพฤติการนั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงลักษณะทำกันเป็นกระบวนการนะครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำความผิดทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะและเป็นภัยต่อความมั่นคงด้วยก็เลยไม่อนุญาตนะครับให้ประกันตัวนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับวันก็ปรากฏว่าศาลเนี่ยอนุมัตินะศาลได้จับอนุมัติแล้วก็ตำรวจก็ได้จับกลุ่มนะชายชาวจีนชื่อนายชาวชีอายุ30ปีสัญชาติจีนบิดาที่แท้จริงของเด็กนะซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลคดีทุจริตและผู้รับผิดชอบกลางนางชวงชีอายุ30ปีสัญชาติจีนเหมือนกันนะครับอันนี้คือแม่ที่แท้จริงของเด็กนะครับและผู้ต้องหาที่เป็นชาวไทยก็เป็นนายสุขอายุ43ปีผู้รับจ้างสวมสิทธิ์พ่อทิพย์นะฮะอันนี้ก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนายชัชวาลอายุ54ปีก็เป็นผู้รับจ้างสวมสิทธิ์พ่อทิพย์เหมือนกันนะครับก็และอีกคดีเป็นกระบวนการที่มันเกี่ยวเนื่องกันตามหมายจับศาลอาญาธนบุรีนะครับที่มีการสอบสวนแล้วก็ปรากฏว่าก็มีการจับกุมเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับเบื้องต้นก็บอกตอนนี้เจ้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลถึงนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนายหน้าผู้จัดหาบุคคลผู้ว่าจ้างและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายรับอ้างสวมสิทธิ์เป็นพ่อทิพย์อย่างต่อไปเนี่ยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะที่เกิดขึ้นและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากเพราะว่าอะไรคุณวันหนึ่งมีเจ้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนะสองมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะของเอกชนเขาเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สามก็แน่นอนคนไทยที่นะรับจ้างนะเป็นพ่อทิพย์นะและอันที่สี่ก็คือคนจีนชาวจีนนะครับที่อยากให้ลูกได้สัญชาติไทยเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้สารทูตจีนต้องออกมาอธิบายในเรื่องนี้นะครับ
5: นะคะก็ที่น่าตกใจก็คือว่ามันมีเจ้าหน้าที่ของไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเนื้อตั้งแต่ตัวของทางเขตเองหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนนะคะที่ทำบริการเบ็ดเสร็จครบวงจรเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยทางท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.นะคะทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณเนี่ยท่านก็บอกว่าในส่วนของข้อมูลนะคะในขณะนี้เนี่ยมีแล้วในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจำนวนสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบกิจการผู้ดำเนินการนะคะอยู่ระหว่างการรวบรวมอย่างเป็นระบบแล้วก็เตรียมจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ที่มีข้อมูลเนี่ย ถึง5แห่งด้วยกันนะคะจะลงตรวจในอาทิตย์นี้เพื่อความถูกต้องชัดเจนแล้วก็จะได้เอาผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้ถ้อยคำตามกระบวนการกันด้วยนะคะก็เป็นว่าในส่วนของความผิดในตอนนี้เนี่ยนะคะบอกว่าในส่วนของชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบสถานพยาบาลถ้ามีบุคคลไหนทำหลักฐานเท็จในสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการรักษาพยาบาลหลักฐานทางการเงินตั้งแต่การลงเวชระเบียนหรือทำ OPD card ไม่ถูกต้องอันนี้ก็ผิดละผิดตามกฎหมายสถานพยาบาลและพรบสถานพยาบาลนะคะก็มีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะส่วนที่2อันนี้คือเรื่องของหลักฐานเอกสารต่างๆแล้วมันก็จะมีในส่วนของการรับรองการเกิดนะถ้าพบว่ามีการทำหนังสือรับรองการเกิดไม่ถูกต้องนะคะก็จะมีความผิดตามพรบทะเบียนราษฎรอีกซึ่งอันนี้จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกระทรวงมหาดไทยด้วยก็คือผิดทั้งกฎหมายของสาธารณสุขเองแล้วก็กฎหมายของมหาดไทยนะคะซึ่งในส่วนของสถานพยาบาลเนี่ยนะคะต้องดูว่าแล้วผู้ประกอบกิจการหรือผู้ดำเนินการมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นะคะแล้วก็กรณีของการทำหลักฐานเท็จก็จะว่ากันไปตามที่บอกนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านยอมรับบอกว่าถ้าพบว่าผู้บริหารมาเกี่ยวข้องด้วยคือไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำกันเองของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะร่วมกันเป็นขบวนการแต่ถ้าโรงพยาบาลรู้เห็นเป็นใจนะพูดง่ายๆนั่นเป็นสิ่งอันตรายนะท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสุขภาพเนี่ยท่านยอมรับเลยว่านี่เป็นสิ่งอันตรายนะคะเพราะว่าเป็นผลต่อความไม่มั่นคงของประเทศก็จะต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังการออกเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไปด้วยว่าเกิดขึ้นกันมานานขนาดไหนอย่างไรนะคะท่านก็ฝากเอาไว้บอกว่าอยากให้บรรดาโรงพยาบาลหรือคลินิกทำคลอดนะคะบอกการที่ใครมาสวมสิทธิ์เป็นคนไทยได้เนี่ยมันจะมีความเสียหายต่อประเทศไทยของเราเป็นอย่างมากเพราะว่าพอได้สิทธิ์แล้วได้สัญชาติมาเขาสามารถไปทำเรื่องอย่างอื่นได้อีกมากมายก็จะทำให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยอาจจะต้องเสียสิทธิ์อะไรหลายอย่างนะคะก็เอาเป็นว่าอยากจะฝากเตือนโรงพยาบาลรวมทั้งประชาชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยบอกว่าอย่าเห็นกับประโยชน์เพียงเล็กน้อยเลยจนทำให้เกิดกลไกนี้ขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้เป็นอันตรายมากต่อความมั่นคงของประเทศนะคุณเชษฐ์โอ้โหนี่มันเราเจอกันมาแบบเป็นพื้นที่เลยนะคะเจอข่าวนี้แรกๆก็ทางภาคเหนือแล้วก็มาทางอีสานแล้วล่าสุดนี่ก็ที่กรุงเทพนี่เองนะคะ
6: ดูรายงานข่าวนักระวันผมว่าน่าตกใจนะเพราะว่ารายงานข่าวของทางพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่ากระบวนการนี้ทำมาประมาณ5ปีแล้วไม่ใช่เพิ่งทำปีนี้นะ5ปีแล้วและตัวเลขที่มีการพูดถึงว่าเด็กจีนที่ตอนนี้กลายเป็นเด็กไทยเนี่ยนะมีอยู่ประมาณ500ถึง 1,000 คนนะอันนี้ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ที่มีการติดตามสอบสวนเรื่องนี้แล้วก็มีรายงานด้วยว่าบางส่วนเนี่ยถูกเพิกถอนสัญชาติไปแล้วคือถ้าพบว่าเป็นเด็กจีนที่ไม่ได้มีพ่อแม่เป็นคนไทยเนี่ยเขาก็จะเพิกถอนไปเลยนะแต่ทางคดีผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าเห็นตัวเลข500ถึง 1,000 คนก็ถือว่าน่าตกใจนะมันก็สะท้อนให้เห็นว่าขณะนี้กระบวนการนี้มันทำกันมาอย่างยาวนานนะแล้วก็เป็นล่ำเป็นสันและผมก็คิดว่าคงไม่ใช่เฉพาะจีนอย่างเดียวคุณระวันผมเคยพูดเรื่องนี้นะมาแล้วว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็จะมีอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่เด็กคือผู้ใหญ่เลยคือผู้ใหญ่มาสวมสิทธิ์เลยสวมสิทธิ์คนเสียชีวิตอ่ะมาสวมบัตรประชาชนเนี่ยของคนเสียชีวิตอ่ะแล้วมักจะเป็นประชาชนที่อยู่ในย่านนะแถวแถวเอเชียกลางนะหรือว่าขึ้นไปทางโน้นหน่อยที่เป็นมุสลิมอ่ะคุณระวันนะแล้วก็มาทำธุรกิจนะกันใน3จังหวัดเลยด้วยซ้ำไปพอได้ประชาชนปั๊บเขาก็สามารถทำธุรกิจได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าถ้าจะทำจะได้ตรวจสอบก็ตรวจสอบกันให้มันเป็นประเด็นไปเลยนอกจากเรื่องเด็กนะคือก่อนหน้านี้เรื่องสมสิทธิ์ประชาชนนี่เราก็พูดกันมาบ่อยแล้วล่ะแต่เที่ยวนี้มันเป็นเด็กไงเด็กก็มาพ่อทิพย์กันเลยทีเดียวและที่สำคัญนั่นก็คือบางคนเนี่ยนะเป็นผู้ต้องหาในคดีตึกสตง.ถล่มด้วยเป็นผู้ถือหุ้นนะเป็นคนไทยนะที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทในไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนด้วยนะมาโดนจับคดีนี้ด้วยนะคุณระวันไม่น่าเชื่อแล้วกระบวนการมันต้องใหญ่นะ
5: ค่ะก็ สำหรับเมื่อวานนี้ที่ตำรวจเอาตัวไปฝากขังนะคะในขณะนี้มีผู้ต้องหา27คนเนี่ยปรากฏว่าศาลไม่อนุญาตให
6: ้
5: ประกันตัวหรือว่าปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยนะคะเพราะว่าศาลบอกว่าคือลักษณะของพฤติกรรมการกระทำผิดเนี่ยเป็นความร้ายแรงมีการกระทำเป็นขบวนการมีความเกี่ยวข้องกับคนไทยและชาวต่างชาติที่เป็นภัยต่อความมั่นคงพนักงานสอบสวนเองก็คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยสรุปแล้วทั้งหมดเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ27คนเนี่ยนะคะถูกไปคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพและทัณฑสถานหญิงกลางค่ะเราไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในเบรกสุดท้ายค่ะ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
1: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกลงพื้นที่ดูเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเผยเบื้องต้นเคสดำ27รายเมื่อเวลา 1:30 นที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1ติดตามและรับฟังรายงานสถานการณ์จากนั้นเวลา 1:45 นนายอนุทินให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังการลงพื้นที่ว่าเห็นสภาพระเบิดปะทุทั้งร้านส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตสำลักควันเมื่อถามว่าพอทราบต้นตอสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้หรือไม่นายกกล่าวว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบกำลังให้ญาติมารายงานเพราะมีสายเข้าจากโทรศัพท์มือถือของผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์โทรเข้ามาซึ่งตำรวจก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยรับสายและบันทึกข้อมูลไว้นักดนตรีที่ประสบเหตุบอกว่ามีควันออกมาจากคัตเอาท์ตรงเวทีสักพักก็เกิดไฟดับและมีเสียงดังระเบิดควันเต็มไปหมดต่างคนต่างวิ่งหนีแล้วผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่วิ่งเข้าไปหลังอาคารในห้องน้ำซึ่งไม่มีประตูหนีไฟที่ชัดเจนหรือด้วยอาการตกใจวิ่งเพื่อหลบควันและนี่คือการสันนิษฐานเบื้องต้นข้อมูลผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่รอดชีวิตก็ยังสามารถให้การเบื้องต้นได้แต่เราต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานหาต้นเหตุด้านผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้พร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือญาติเมื่อเวลา 2:40 นาทีที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สั่งการสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเร่งตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการนายชัชชาติกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้เนื่องจากต้องรอการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ญาติผู้ประสบเหตุใช้ช่องทางศูนย์ประสานงานในการติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการกรุงเทพมหานครได้ส่งพื้นที่เกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาจุดเพลิงไหม้สาเหตุของเหตุการณ์และแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนายชัชชาติกล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนของกทม.ขณะนี้มี3ด้านได้แก่การตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือญาติผู้ประสบเหตุการตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการและการตรวจสอบระบบทางหนีไฟให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานพร้อมยืนยันจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบขณะที่นายสุริยะชัยรวิวันผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ5นาทีเดินทางถึงจุดเกิดเหตุแต่เมื่อมาถึงพบเพลิงลุกไหม้เต็มพื้นที่แล้วประกอบกับภายในอาคารมีกลุ่มควันหนาทึบทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความยากลำบากกทม.จะตรวจสอบเอกสารการอนุญาตประกอบกิจการรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยในล่าสุดเวลา 3:45 นาทีทางปภ.กทม.รายงานว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม27รายแบ่งเป็นเพศชาย9รายและเพศหญิง18รายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ18รายขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบเต็มกำลังทั้งนี้กทม.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอส่งกำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนพร้อมยืนยันจะให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเต็มกำลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง ในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: ่สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลค่ะก่อนที่จะไปดูความคิดความเห็นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็อัปเดตข่าวเพิ่มเติมนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับกิจกรรมของ 96.5 นะคะเกี่ยวกับ AI ตอน3แล้วนะคะปี3แล้วขออภัยค่ะปี3แล้วนะคะ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะคะอันนี้สำหรับวัยเก่าเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราเน้นการอบรมแบบจับมือทำนะคะเอาตั้งแต่ศูนย์จนขายเป็นนะคะก็จะใช้ประโยชน์จาก AI ได้ต่างๆมากมายอะค่ะตั้งแต่อาจจะใช้ในเชิงเป็นอาชีพเสริมหรือจะใช้แบบในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจในการเรียนรู้เทคโนโลยีได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะได้เรียนรู้เคล็ดลับมีคู่มือเอาไปเปิดดูฝึกฝนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทีมงานของวิทยากรอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์แล้วก็ทีมสตาฟจะประกบนะคะชนิดที่ถ้าไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านค่ะ2สิงหาคมนี้ที่ดิอมรันรัชดานะคะค่าเรียนรวมทั้งค่าอาหารบุฟเฟ่มื้อเที่ยงเบรกกาแฟด้วยนะคะ 4,500 บาท50ท่านเท่านั้นนะคะก็ติดต่อได้ที่ LINE ของคลื่นนะคะ @thinking radio ค่ะนะคะก็ในส่วนของอัปเดตกันอีกนิดนึงนะคุยเชษในส่วนของชื่อนะคะของผู้ที่เสียชีวิตในขณะนี้อย่างที่บอกว่า27รายแต่ว่ามีข้อมูลจากอาจจะเป็นหลักฐานประจำตัวที่ทำให้รู้ว่าเป็นใครแล้วเนี่ยเผื่อจะเป็นผู้รู้จักของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะเป็นเพื่อนฝูงกันเนี่ยนะคะมีการพบหลักฐานที่ยืนยันแล้วได้ว่าเป็นใครเนี่ย6รายนะคะคือนางสาวกนกทิพย์ศรีสุขอันนี้ผู้เสียชีวิตนะคะจากเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนนัดลาดพร้าวเมื่อคืนนี้คุณอภินันท์เพ็งศรีนะคะคุณพิษณุแตงโสภานางสาวนิพาพรแจ่มแจ้งนางสาวอัชราพรสุทธิสินและก็คุณสุวิชาสิริสลุงนะคะอันนี้คือเบื้องต้นที่ทราบแล้ว6รายด้วยกันสำหรับรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตนะคะส่วนทางด้านของทางสน.พหลโยธินนะคุณวิเชษฐ์ที่เขาประสานงานมาบอกว่าในส่วนของเบอร์ที่จะใช้ติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ติดต่อกับตำรวจสน.พหลโยธินเลยนะคะถ้าเรายังมีคนไม่กลับบ้านเนี่ยอย่างที่บอก32รายในขณะนี้นะคะจนเช้านี้แล้วยังไม่ติดต่อไม่ได้เนี่ยติดต่อไปได้อันนี้มีคนรับสายตลอด24ชั่วโมงนะคะเบอร์มือถือค่ะ063-401-1355นะคะย้ำอีกทีหนึ่ง063-401-1355ค่ะคุณเชษฐ์ค่ะ
4: ครับก็มีประเด็นที่เพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งนะในประเด็นเรื่องของข้อทิพย์นะกรณ์นิดเดียวคือบอกว่าศาลได้ออกหมายจับในคดีข้อทิพย์ไป40หมายนะแล้วก็ออกหมายค้นไป42หมายค้นเลยนะทีนี้มันน่าสนใจพบว่ามีกระบวนการขายแพ็กเกจรับแจ้งก็ได้รับแจ้งเกิดให้กับเด็กเพื่อให้ได้สัญชาติค่าตอบแทนเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า 90,000 บาทนะก็คือเอาไปเรื่องเกือบแสนนึงแหละนะใครที่จะมานะเป็นพ่อแต่เราไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะตัวพ่อนะแต่ว่าแพ็กเกจที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือประมาณ 90,000 บาทนะไม่เกินแสนบาทนี่แหละก็จะได้สัญชาติไทยนะสำหรับเด็กจีนเนี่ยทีนี้มันย้อนกลับไปในรายงานข่าวมีการขยายผลไปจับกลุ่มนายเฉินยินไลเฉินยินไลนี่เป็นสัญชาติจีนนะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นสแกมเมอร์ที่อยู่ในประเทศไทยและใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการฟอกเงินหมุนเวียนหรือว่าเงินหมุนเวียนในบัญชีของเฉินยินไลเนี่ย70,000ล้านบาทอ่ะคุณรวันอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อเดือนเมษายนปี67นะที่ก็พยายามจะย้อนหลังกลับไปว่าไอ้กระบวนการพ่อทิพย์นะมันเกี่ยวข้องอะไรปรากฏว่ามันก็เกี่ยวข้องกับพวกแก๊งสแกมเมอร์นะที่เข้ามาทำงานอยู่ในเมืองไทยแล้วเหตุมันเกิดเมื่อเดือนเดือนเมษายนปี67นี่นะเห็นตัวเลขแล้วน่าตกใจนะครับว่าไอ้คนเนี้ยมันเป็นฐานการฟอกเงินและมีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 70,000 ล้านบาทเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องรอดูต่อไปที่ตำรวจบอกว่าจะขยายผลนะครับไปสู่กระบวนการเนี่ยมันจะไปได้ไกลถึงไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง นะที่ไปอยู่ไปร่วมอยู่ในกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยนะที่มีรายงานออกมาในตลอด
3: ค่ะส่วนของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่มีเม้นเข้ามานะคะขอตัดสลับนิดนึงมาแลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็นกันนะคะดิฉันอยู่ที่ YouTube ของคลื่นนะคะคุณตวิทักษ์ทายมาก่อนคุณสมประสงค์ด้วยนะคะจากปารีส23องศาเซลเซียสนะคะตี3คุณสุวคนฝากมาบอกว่าอย่าลืมข่าวทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยนะคะคุณชลบุตรทักทายมาคุณจักริดบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนะคะไม่อยากฟังนักการเมืองข้าราชการมาออกข่าวว่าถอดบทเรียนแต่ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและหน้าที่ของตัวเองนะคะคุณธนวัฒน์แจ้งผลการรับฟังจากชลบุรีว่าชัดเจน คุณแฮนดรอยดีฟายบอกดูสิมีทั้งน้ำท่วมพายุเข้าดินน้ำลมไฟดินถล่มไฟไหม้นะคะคือช่วงนี้มันมารัวๆกันจริงๆนะหลายเหตุเลยนะคะก็ฝากบอกว่าเอ๊ะตกลงมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยนะคะก็ตั้งคำถามกันนะคะส่วนคุณกัทนาบอกว่าก็มีเหตุตั้งแต่โรงงานโอเคเดอร์เนาะตุ๊กตาที่ไฟไหม้ใช่ไหมคะแล้วก็ตามมาด้วยซันติก้ามาโรงเบียร์อีกนะคะเกิดซ้ำๆนะคะน่าจะมีประตูฉกเฉินที่ดีพอจะช่วยได้คุณปราโมทบอกอุบัติเหตุล้วนมาจากความประมาทเลินเล่อไม่เข้มงวดความปลอดภัยตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันทางหนีไฟคงไม่ต้องถอดบทเรียนกันละนะคะคุณตุ้ยบอกว่าตามข่าวเขาบอกว่ามันเพิ่งผ่านการประเมินแถมข่าวว่าเขาจะมาปิดเขาเลยปิดล็อกประตูหนีไฟเพราะกลัวลูกค้าหนีอันนี้ยังไม่ทราบข้อมูลชุดนี้นะคะที่คุณตุ้ยได้บอกไว้นะคะส่วนคุณเจค่ะบอกว่าเอาจริงเอาจังหน่อยเรื่องเปลี่ยนผ่านงบพลังงานมันจะกลายเป็นซื้อของมาใช้แทนที่นะคะอยากให้แบ่งโครงการเป็นเกรด A B C A คือทำแล้วเปลี่ยนผ่านสร้างรายได้จากต่างประเทศเช่น Net Zero Building นะดึงฐานพวกออฟฟิศเนี่ยจากสิงคโปร์มานะวันนี้คุณเจเสนอแบบเป็นจริงจังมาเลยนะ 2B โครงการที่ลดใช้การพลังงานที่นำเข้าลดค่าใช้จ่ายรัฐที่สิ้นเปลืองพลังงาน Cโครงการที่สนับสนุนสินค้าที่ควบคุมผลิต CO2 ได้นะคะแล้วก็ให้มีการวิจัยกันเพื่อให้เกิด productivity ของทั้งระบบนะคะลดการสูญเสียนะคะแล้วก็เรียนรู้การประหยัดตั้งแต่เยาวชนสนับสนุนงบประมาณด้านสื่อสารให้ใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าตั้งเป้าในการวัดการใช้พลังงานจากข้อมูลการใช้ไฟและค่าเชื้อเพลิงโอ้โหวันนี้คุณเจของเรามาเป็นวิชาการเป็นเรื่องเป็นราวนะมา A B C เลยโอ้ขอบคุณมากมากนะคะวันนี้มาจริงจังมาข้อเสนอแนะเรื่องไหนๆแล้วก็เป็นหนี้เงินกู้แล้วใช่ไหมสองแสนล้านสามท่านบอกทำได้นะก็ทำให้มันได้เป็นโครงการแบบนี้นะคะให้มันได้ทั้งลูปเลยนะคะส่วนคุณนิวเข็มจีราบอกโอ้นี่ถ้าเป็นคืนวันศุกร์หรือเสาร์คงน่ากลัวกว่านี้อันนี้หมายถึงเหตุไฟไหม้เนาะนะคะส่วนคุณว่าคุณวิระชัยใช่ไหมอันนี้พูดถึงเรากุมารลูกครึ่งพ่อทิพย์
4: น
3: ะบอกถ้าเกิดเมืองไทยมีพ่อแม่โกงเนี่ยโตไปต้องไม่โกงนะหนูนะอันนี้แบบท่านผู้ฟังของเรานะคะเอาเป็นว่าก่อนจะได้โตขนาดนั้นช่วยจัดการเรื่องความถูกต้องตรงนี้กันก่อนนะคะดิฉันมาต่อที่ Facebook กันอีกนิดนึงนะคะ Facebook สำหรับเช้านี้นะคะการทักทายของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะคุณจินตนาทักทายมาคุณสันนี่ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะคุณสัตยาบอกเอ๊ะสงสัยเพิ่งสร้างร้านกันหรือเปล่าเพิ่งจะไปตรวจสอบเข้าใจว่าเขาเปิดเมื่อปีที่แล้วเองนะคะส่วนคุณนิคมบอกหน่วยงานกำกับสารบริการถ้าจะน็อตหลุดนะคะคุณสุขโชคทักทายมาคุณอริยาบอกสลดใจกับเหตุโรงเบียร์เลยนะคะคุณไพศาลค่ะนะคะคุณไพศาลแต่งกลอนมาบอกว่ากฎแห่งกรรมกฎของกรรมค่ะกฎของกรรมตายหมู่อยู่ในผับหนุ่มไทยรับพ่อทิพย์หยิบเป็นข่าวแม่น้ำกกตกตะกอนย้อนเรื่องราวล้วนอื้อฉาวเฉกเช่นเห็นแก่ตัวนะคะบอกโอ้ฟุตบอลโลกพักยกแต่ยังมีข่าวใหม่ในแต่ละวันเนาะจะเล่าข่าวบอลเลยไม่มีอารมณ์เล่าเลยได้ดูจริงจังคู่เดียวเองอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์นะคะโอ้โหหนืดจริงหนืดจังนะแต่ท้ายที่สุดอาร์เจนก็ได้เข้าไปเป็น4ทีมสุดท้ายก็ต้องบอกว่ามากันครบเลยเนาะฝรั่งเศสสเปนอาร์เจนอังกฤษนะเจอกันแน่นอนนะคะคุณอะไรนะบอกว่าเหตุเพลิงไหม้นายกถึงสถานที่ก่อนผู้ว่านะคะก็เห็นบอกว่าท่านนายกก็มีคน แจ้งเหตุให้ไปท่านไปงานแห่งหนึ่งละกันแล้วค่ะมีคนแจ้งไปท่านนายกก็เลยไปถึงไวนะคะนี่ก็เป็นความคิดความเห็นของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะก็ฝากเอาไว้ละกันนะคะว่าเรื่องแบบนี้แบบมันเกิดแล้วเกิดเล่านะคุณวิเชษเกิดแล้วเกิดเล่าแล้วก็จริงหรือเปล่านอกจากหนึ่งมีการตั้งคำถามเรื่องทางออกฉุกเฉินตอนนี้นะคะจังอย่างที่ส่งให้ทีมงานไปแล้วเนาะมีทางออกฉุกเฉินนะแต่ยังต้องดูต่อไปว่าในลักษณะของมันมีสิ่งกีดขวางกันหรือเปล่านะคะอันนี้ที่ส่งให้ภาพถังของร้านเนี่ยให้นะคะแล้วก็ทางออกฉุกเฉินเนี่ยสรุปแล้วอยู่ตรงข้ามกับเวทีค่ะคือทางเวทีมันจะใกล้กับประตูเข้าออกร้านแล้วก็ทางออกฉุกเฉินจะอยู่แถวครัวจะอยู่ฝั่งตรงข้ามมานะคะแต่ข้อมูลชุดนี้น่าสนใจมีการอ้างถึงว่ากาดของผับแห่งเนี้ยของโรงเบียร์แห่งเนี้ยคุณวิเชษฐ์เผยนะคะบอกว่าที่ร้านที่โรงเบียร์ไม่มีสปริงเกอร์ฮะคุณวิเชษฐ
4: ์
3: คือข้อมูลจากกาดรายนี้เนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเพราะมันเกิดเกือบเที่ยงคืน
4: ใช
3: ่แล้วเขาบอกทั้งเวลาทั้งหมดคุณวิเชษฐ์เชื่อไหมภายใน5นาทีไฟลุกพรึบทั้งร้านคือเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาสังเกตเห็นความผิดปกติบริเวณป้ายเหนือเวทีเขาเห็นไฟจากป้ายมันดับลงก่อนหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยกลุ่มควันลอยขึ้นเพียงเล็กน้อยหลังจากนั้น5นาทีเปลวเพลิงพุ่งลุกโชนอย่างรุนแรงในทันทีนะคะทำให้คนที่อยู่ในร้านไม่มีเวลาตั้งตัวนะคะผู้ดูแลยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยภายในสถานบันเทิงแห่งนี้โรงเบียร์เนี่ยณลาดพร้าวเนี่ยว่าไม่มีระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงในอาคารเลยค่ะแต่มีการติดตั้งป้ายไฟทางหนีไฟและทางออกรวม4จุดคือประตูด้านหน้า2จุดบริเวณห้องน้ำ1จุดแล้วก็บริเวณห้องครัวอีก1จุดก็คือ4จุดด้วยกันนะคะก็คืออยู่ทางฝั่งของติดกับครัวกับห้องน้ำนะคะแต่อย่างที่บอกพอมันเกิดควันคลุ้งอย่างรวดเร็วแล้วก็เกิดเพลิงโหมอย่างรวดเร็วเนี่ยก็เลยทำให้ไม่มีเวลาตั้งตัวแล้วก็ข้อมูลอีกชุดหนึ่งน่าสนใจนะคะดิฉันดูจากเพจดราม่าแอดดิกซึ่งเพจจ่าพิชิตดราม่าแอดดิกเนี่ยเขาส่งข้อมูลเขาโพสต์เอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าลูกเพจเนี่ยเขาส่งมาให้เขาเป็นนักเที่ยวที่เคยไปเที่ยวที่โรงเรียนณลาดพร้าวคุณเชษโอ้โหพูดจริงๆเมื่อกี้คุณเชษบอกว่าเพดานมันต่ำใช่ไหมปรากฏว่าในลักษณะของโครงสร้างการตกแต่งภายในร้านมันเอื้อว่าถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วไม่มีเชื้อเพลิงอย่างดีเลยคือตรงเวทีอะค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังนึกถึงหนึ่งนะมันเป็นสถานบันเทิงที่โต๊ะตั้งเต็มพรึบไปหมดเพดานต่ำแล้วเวทีเนี่ยมันก็อยู่ใกล้กับคนนั่งมากๆนะคะปรากฏว่าเหนือเวทีที่นักดนตรีเล่นน่ะตกแต่งด้วยอะไรป่ะด้วยไอ้พวกวัสดุกันเสียงนะคะพวก

0: หนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็มีข้อมูลว่าอันนี้จากพิชิตเนี่ยนะคะหมอดราม่าอดีตเนี่ยก็เอาข้อมูลของหมอแลบแพนด้าเนี่ยมาโพสต์ไว้ว่ามันเคยมีคนรีวิวคือปกติเวลาเขาจะไปเที่ยวอะไรเดี๋ยวจะไปกินอะไรเที่ยวอะไรนะเราจะไปชอบดูรีวิวใช่ไหมให้กี่ดาวมีเม็ดอะไรนะคะหมอแลบแพนด้าเนี่ยโพสต์เอาไว้ว่าไอ้การรีวิวโรงเรียนนะลาดพร้าวเมื่อปีที่แล้วนะคะเขาทักมีคนไปเที่ยวคนหนึ่งเขาทักบอกเอ๊ะมีทางเข้าออกทางเดียวถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นน่ากลัวมากปรากฏว่ามีแอดมินของโรงเรียนลาดพร้าวเขาวงเล็บว่าเป็นเจ้าของมาตอบเมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่าทางเข้าออกมี4ทางครับแต่จะเปิดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทีมงานการและน้องๆในร้านสามารถแก้ปัญหาได้ครับนี่ไงเขาบอกว่ามี4ทางจริงๆถ้าเกิดเหตุการและน้องๆในร้านแก้ปัญหาได้แก้ไม่ได้สิงานเนี้ยแล้วการเองมาบอกด้วยว่าสปริงเกอร์นะซึ่งมันเป็นตัวช่วยอันแรกเลยมันก็ไม่มีอีกต่างหากนะคุณเชษโอ้โหคงมีอะไรหลังจากการตรวจสอบในวันนี้เนี่ยให้ว่ากันต่ออีกเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้ก็ถือข่าวใหญ่มากนะต่างประเทศก็ลงข่าวกันแบบเป็นเหตุใหญ่อ่ะของบ้านเราอีกแล้วอ่ะนะคะ
1: ใช่ครับไปดูเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเพราะว่ามีความสูญเสียหายนะเสียหายแล้วกันเม็ดเงินไม่ต่ำกว่า 16,000 ล้านบาทนะคุณวันคงจะจำกันได้เรื่องของการที่มีการยักยอกทรัพย์และมีการโกงนะของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์จำกัดนะซึ่งมันโยงกับเรื่องของวัดพระธรรมกายด้วยเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้ผู้ต้องหาในคดีสำคัญนะคุณวันเสียชีวิตเนี่ยซึ่งเป็นการเปิดเผยมาจากทางคุณนี่เลยพันตรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินทร์ที่มีกรมราชทัณฑ์ออกมาบอกว่าคุณสุภชัยนะครับนายสุภชัยศรีสุภอักษรเนี่ยซึ่งเป็นผู้ต้องขังในคดีดังกล่าวได้เสียชีวิตแล้วนะครับโดยนายสุภชัยนั้นได้รับการส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลภายนอกที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับแล้วหลังจากนั้นก็ปรากฏว่ามีการส่งต่อนะครับไปที่โรงพยาบาลทรงอกเนี่ยนะครับโดยปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุเสียชีวิตเนี่ยนะครับนะญาติของคุณสุภชัยก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตคุณสุภชัยนั้นเป็นอดีตประธานกรรมการบริหารสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์จำกัดนะและเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตและยักทรัพย์มูลค่าความเสียหายกว่า 16,000 ล้านบาทนะครับและฐานของคดีนี้มันก็โยงไปสู่เรื่องของวัดพระธรรมกายด้วยนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าศาลตัดสินลงโทษคุณสุภชัยนั้นก็จำคุก23ปี6เดือน20วันนะครับวันพ้นโทษคือ19ตุลาคม2581นะครับถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางบางขวางตั้งแต่11มีนาคมปี2559นะครับสรุปแล้วนี่ติดคุกมา10ปีเศษนะครับแต่เจ้าตัวนั้นมีโรคประจำตัวเยอะนะครับความดันโลหิตสูงเบาหวานภูมิแพ้25มิถุนายนในเกิดอาการทรุดนะอย่างรวดเร็วนะครับนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าพอวันที่26มิถุนายนส่งต่อไปที่สถาบันโรคทรวงอกนะครับปรากฏว่าเกิดเหตุประหัวใจล้มเหลวนะครับจนหลอดเลือดนั้นก็เรียกว่าขาดหลอดเลือดอุดตันก็แล้วกันนะครับเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ปั๊บก็ทำให้คดีนี้ก็เธอต้องตามดูต่อไปนะประวันเพราะว่านี่ถือว่าเป็นผู้ต้องหารายสำคัญก็เสียชีวิตไประหว่างการจำคุกนะแต่ว่ารายอื่นๆก็ต้องตามดูกันต่อ
0: นะคะส่วนที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบอกว่าอย่าลืมเรื่องโกงสอบนะคะก็เป็นว่าตัวเลขมันก็อลังการงานสร้างนะเดี๋ยวเราต้องรอดูเพราะว่า15นี้นะจะเป็นวันครบกำหนดคณะกรรมการชุดของรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะที่ท่านนายกตั้งขึ้นเนี่ยจะต้องรายงานนะในรอบแรกนะคะแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยที่พบของตัวเลขนะคะสำหรับการผิดปกตินะอย่างที่วันก่อนหน้านู้นที่ท่านนายกแถลงว่าโอ้โหอัพคะแนนกันให้เป็นเท่าๆตัวเลยเนี่ยนะคะปรากฏว่าจากจำนวนที่บรรจุแต่งตั้งเนี่ยนะคะรอบของการสอบปี68เนี่ย 15,520 รายนะคะมีคนมารายงานตัวบรรจุแล้ว14,988 รายมีคนไม่มารายงานตัว532รายอันนี้ก็เอกใจไว้หน่อยนะเสียวไส้เสียวไส้นะคะนี่น่าจะเป็นที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเสียวไส้แน่ๆนะคะเสียวไส้ที่ว่านี้คงไปจ่ายเงินจ่ายทองมาชนิดแบบหลักฐานมัดตัวแน่ๆนะคะ532รายเ

0: แต่คุณวิเชษคิดดูดิว่าตัวเลขของคะแนนที่ผิดปกตินะจากในขณะนี้ที่พบเนี่ยในจำนวนที่มารายงานตัว 14,000 กว่ารายเนี่ย มีคะแนนผิดปกติเนี่ย 5,377 รายอันนี้ก็สอดรับกับที่เจอเบื้องต้นใช่ไหมคะคิดเป็น 35.84% คะแนนปกตินะคะ 9,217 รายคิดเป็น 61.50% นะคะทีนี้ในส่วนของกรมสถ.เนี่ยที่เขาตรวจสอบจนถึงขนาดนี้เนี่ยเขาบอกว่าจากการไปดูความผิดปกติของ10ศูนย์สอบเนี่ยคุณวิเชษเชื่อไหมว่าในส่วนของความผิดปกติ10ศูนย์สอบเนี่ยคือมีศูนย์สอบที่ไหนบ้างนะคะมีกินความตั้งแต่ภาคกลางอีสานภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคใต้เอาไฮไลท์เลยดีกว่าที่ตัวเลขมันดูฉูดฉาดเหลือเกินคือศูนย์สอบภาคใต้หนึ่งนครศรีธรรมราชจากการตรวจไป 1,046 คนคะแนนผิดปกติไป775คนหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 74.09%นี่นครศรีเกิดอะไรขึ้นเมืองคนดีนะคะเมืองพระไม่ใช่เหรอนะคะนครศรีฟาดไปซะ 74% นะนะคะคะแนนผิดปกติตามมาลำดับ2ค่ะศูนย์สอบภาคใต้2สงขลาตรวจไปนะตรวจไปแล้ว628คนคะแนนผิดปกติไป477คนหรือคิดเป็น 75.96% นี่คือไฮไลท์ของ10ศูนย์สอบนะคะแต่ว่าในแต่ละศูนย์สอบเนี่ยมีความผิดปกตินะมากบ้างน้อยบ้างตามแต่จะมีแต่ว่าที่บอกว่าไฮไลท์เนี่ยคือนี่เป็น2ศูนย์สอบที่มีความผิดปกติมากอย่างโดดเด่นเลยคือที่นครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลารองลงมานะคะในระดับ 40 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือศูนย์สอบภาคกลาง1ที่ปทุมธานีตรวจไป 2,018 คนคะแนนผิดปกติแล้ว874คนหรือคิดเป็น 43.31% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นอะไรที่สอถึงนัยยะบางอย่างเหมือนกันนะคุณวิเชษคนภาคใต้ชอบรับราชการใช่ไหมคะ
1: นี่ก็บอกว่าสตูลนี่นะ ต
0: ั
1: วเลขสตูลนี่ก็เยอะเลยบ้านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนั่นแหละ
0: นะคะเดี๋ยวอดใจรอกันต่อไปนะคะว่าจะมีการแกะรอยเพิ่มเติมนะคะได้มากน้อยขนาดไหนนั่นก็บอกว่าโอ้โหเริ่มต้นสัปดาห์กลางเดือนกรกฎาคมนี่เรื่องราวหนักหน่วงจริงๆนะอยู่ประเทศไทยใจต้องสู้ค่ะวันนี้คุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนดลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมเอเมอรัลด์รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
5: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
5: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
5: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
5: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 นเพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
8: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
9: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10:00 ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณ เยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุก

0: ใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: สวัสดีค่ะคุณฟังคะวันนี้กลับมาพบกันในรายการ CEO Vision Plus นะคะวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ค่ะก็เมื่อคืนมีเหตุอันน่าเศร้าสลดนะคะรายงานบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่สถานบันเทิงนะคะย่านลาดพร้าวในช่วงเวลา 23:50 โดยประมาณนะคะก็ทำให้หลายคนนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เหตุเพลิงไหม้ที่โรงเรียนลาดพร้าวในช่วงกลางดึกค่ะมีผู้เสียชีวิต27รายบาดเจ็บอีก63รายนะคะก็เห็นภาพซันติก้าเห็นภาพเมาน์เทนบีเนี่ยหลอนขึ้นมาเลยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่น่าเศร้าสลดเพราะว่าถูกพบว่าตัวเนี่ยติดกันอยู่รวมกันอยู่ในห้องน้ำด้านหลังอาคารซึ่งเป็นทางตันก็ไม่สามารถจะหนีออกมาได้ทันนายกเมื่อคืนลงพื้นที่แล้วก็สั่งการให้เร่งสอบสวนสาเหตุโดยเร็วที่สุดนะคะอันนี้อยู่ในย่านลาดพร้าวซอย1นะคะเขตจตุจักรนั่นเองค่ะจนกระทั่งสักเที่ยงคืนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปถึงระดมกำลังดับเพลิงเข้าไปใช้เวลา35นาทีควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะพอไปตรวจสอบพื้นที่เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันเศร้าสะเทือนใจเพราะว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไปกองรวมกันที่ห้องน้ำด้านหลังอาคารก็เป็นจุดที่หลายคนวิ่งเข้าไปหวังว่าจะหาความปลอดภัยนะแต่มันสุดท้ายมันเป็นทางตันกลายเป็นข้อสังเกตเรื่องทางหนีไฟของอาคารที่ยังไม่ชัดเจนค่ะนายกเองก็สั่งสอบสาเหตุนะคะลงพื้นที่บัญชาการเดินทางไปถึงสักประมาณ 1:30 นะคะฟังรายงานต่างๆแล้วก็ตั้งศูนย์บัญชาการนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขเมื่อสักครู่ก็ล่าสุดที่มีรายงานเป็นไปเสียชีวิต27รายแล้วก็บาดเจ็บ63รายเห็นมีเคสสีแดงด้วย22รายเหลือง33และสีเขียวอีก8รายนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่คือมันก็เศร้าใจจริงๆนะแล้วก็มันก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าเมาเท่นบีเนี่ยหลายท่านยังจำได้ช่วงปี2565นะคะที่เกิดเหตุที่เมาเท่นบีที่สัตหีบชลบุรีเนี่ยเพลิงไหม้เหมือนกันแล้วตอนนั้นจำได้เลยมีคลิปบางคนเนี่ยวิ่งออกมาแล้วแบบมีไฟยังติดอยู่ที่ตัวสาเหตุตอนนั้นเนี่ยคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็เพลิงอ่ะลุกลามไปยังโฟมและวัสดุที่ดูดซับเสียงที่ติดไฟง่ายนะคะแล้วถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นอีกนะคะก็คือซันติก้าอันนี้เศร้าสลดเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เขาดาวต้อนรับปีใหม่ในคืนวันที่1มกราคม2562โอ้โหผู้ใช้บริการแออัดยัดทนานกว่า1,000คนนะคะทั้งที่จริงๆอาคารเนี่ยรองรับได้เพียง400ถึง500คนเท่านั้นเองก็คือประกายไฟจากพลุหรือ special effect บนเวทีเนี่ยมันลามไปติดฝ้าเพดานและโฟมซับเสียงแล้วก็ควันพิษเนี่ยกระจาย ทั่วอาคารอย่างรวดเร็วแน่นอนค่ะต้องมีเรื่องปัญหาความปลอดภัยของตัวอาคารอยู่ด้วยบรรจุคนเข้าไปเนี่ยเกินกว่าความจุของอาคารนะคะเห็นสำนักข่าวต่างประเทศเองก็รายงานหลายสำนักเลยทั้งรอยเตอร์สเองก็รายงานนะคะแล้วก็ยังมีการไปสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย AFP ก็เช่นกันนะคะสำนักข่าวอินดิเพนเดนต์ของอังกฤษก็รายงานเช่นกันก็เป็นโศกนาฏกรรมที่คือส่วนใหญ่เขาจะรายงานว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เข็นฆ่าชีวิตในไทยที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งในอดีตนั่นเองค่ะนี่ก็คือ เหตุการณ์ใหญ่ของเช้านี้นะคะที่มารายงานอัปเดตสถานการณ์ซึ่งล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามีการตั้งศูนย์ที่จะอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อไปค่ะส่วนเรื่องของโลกที่แน่นอนมีผลต่อเศรษฐกิจอย่างล้นเหลือโดยเฉพาะราคาพลังงานนะคะก็คือสถานการณ์

0: ที่อิหร่านPress TV ซึ่งเป็นสื่อรัฐบาลอิหร่านรายงานว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งเลยค่ะในช่วงเช้าวันที่13กรกฎาคมนี้ที่เมืองท่าซีริกนะคะบรรดาอับบาสและจัสเมืองเหล่านี้เนี่ยอยู่ในจังหวัดฮอมอชกันทางตอนใต้ของอิหร่านรายงานบอกว่าเสาสัญญาณโทรคมนาคมใกล้กับเมืองซูริกถูกโจมตีซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกันกับที่ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีก่อนหน้าแต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าพลเรือนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไม่กี่นาทีหลังเหตุระเบิดปรากฏว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมนะคะก็ออกมายืนยันว่ากองกำลังสหรัฐมีการเปิดฉากโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมเพื่อที่จะลดขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพลเรือนและเรือพาณิชย์ที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะการเผชิญหน้าเนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมโดยฝั่งอิหร่านและสหรัฐก็เปิดฉากโจมตีตอบโต้กันไปมานะคะแม้ว่าจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อกลางเดือนมิถุนายนแน่นอนค่ะพอเกิดเหตุแบบนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ปรับตัวลงกว่า100จุดนะคะท่ามกลางความวิตกกังวลว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เพื่อตอบโต้อิหร่านที่มาโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซนั่นเองทีนี้ต้องไปดูกันนะคะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาไทยเนี่ยเกือบ 7:00 นเช้าดาวโจนส์ฟิวเจอร์ปรับตัวลงไป107จุดค่ะไปอยู่ที่ 52,799 จุดนะคะส่วนเมื่อวันศุกร์ดาวโจนส์เองปิดไป 52,637 จุดก็เพิ่มขึ้นไป149จุดนะคิดเป็น 0.29% แต่ว่าถ้าไปดูทั้งสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดาวโจนส์ปรับตัวลง 0.5%ขณะที่เช้านี้นะคะไปดูราคาน้ำมันกันหน่อยราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสพุ่งขึ้นกว่า 3% หลังจากมีขออภัยค่ะหลังจากมีการปะทะระลอกใหม่นะคะในขณะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ถือว่าก
1: ำลังแย่งชิงกันควบคุมช่องแคบพอบูสนะคะซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ
0: แล้วก็ขออภัยค่ะแล้วว่าก่อนหน้านี้นะคะราคาน้ำมันเนี่ยคือมันก็ผันผวนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าเวสเท็กซัสเนี่ยบวกขึ้น2เหรียญ30เซนต์ค่ะขึ้นมาเนี่ย 3% กว่าๆนะคะมาอยู่ที่73เหรียญต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น 3.5% ค่ะไปอยู่ที่78เหรียญ67เซนต์ต่อบาร์เรลในช่วงเช้าวันนี้แน่นอนดูน้ำมันที่พุ่งขึ้นแล้วเนี่ยมาดูทองกันบ้างนะคะคือทองเนี่ยกลายเป็นปรับตัวลงหลังจากมีรายงานว่าสหรัฐอิหร่านมีการปะทะกันรอบใหม่ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นแล้วก็นักลงทุนกังวลนะคะว่าทางเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้อสัญญาทองคำในช่วงเวลาสักประมาณ1ชั่วโมงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะปรับตัวลง23เหรียญ80เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะไปอยู่ที่4,089เหรียญต่อออนซ์ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโลกนะที่ทำให้ราคาพลังงานเนี่ยมันยังผันผวนแล้วก็สันติภาพเนี่ยดูเหมือนว่ายังมองไม่ค่อยเห็นทางที่มันจะเกิดง่ายๆสักเท่าไหร่เพราะว่าแม้จะมี MOU อย่างที่ทราบนะแต่ว่าก็ยังมีการปะทะกันแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าดูข่าวในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเห็นได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่อิหร่านสหรัฐแต่ปรากฏว่ามีรายงานเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าอิหร่านเนี่ยเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนมีเป้าหมาย4ประเทศคือบาเรนกูเวตกาตาร์แล้วก็จอร์แดนค่ะเป้าหมายหลักคือโจมตีฐานทัพและโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐในภูมิภาครวมไปถึงฐานทัพอากาศอัลจูเดสในกาตาร์แล้วก็ฐานทัพอากาศอัลจาฟราใน UAE นะคะการโจมตีเนี่ยรวมไปถึงการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลใส่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งอาจจะเป็นการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งสำคัญ แล้วอิหร่านประกาศอันนี้ประกาศสำคัญเลยนะคะบอกว่าได้ปิดช่องแคบฮอร์โมสโดยสมบูรณ์คือพูดง่ายว่าช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยตอนนี้ถูกปิดไปแล้วโดยสมบูรณ์หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีความหวังกันนะคะว่าช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยอาจจะกลับมาเปิดให้บริการแล้วก็เหมือนช่วงก่อนหน้านี้ก็มีเปิดให้บริการเรือต่างๆก็สามารถที่จะแล่นผ่านกันได้แต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะคะเพราะว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วก็ราคาน้ำมันเองก็ผันผวนมากบ้านเราเนี่ยสัปดาห์ก่อนเพิ่งจะลดราคาน้ำมันกันไปแบบเป็นน้ำเป็นเนื้อ2บาทกว่าๆก็ไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรทีนี้ปฏิบัติการโจมตีเนี่ยมันอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่สหรัฐอิหร่านแต่ว่ามันไปถึงเป้าหมายในบาเรนคูเวตกาตาร์แล้วก็จอร์แดนรวมไปถึงฐานทัพสหรัฐและโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคก็ถือว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยขีปนาวุธและโดรนใน4ประเทศอ่าวอาหรับและอิหร่านเนี่ยมีรายงานบอกว่าได้ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลเข้าสู่ UAE เป็นครั้งแรกในรอบกว่า2เดือนนะคะเห็นว่าเสียงระเบิดดังหลายครั้งในดูไบแล้วก็อับูดาบีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งพอมีคำว่าปิดช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยก็เรียกว่าส่งผลต่อราคาน้ำมันทันทีเมื่อสักครู่มีพูดถึงเฟดใช่ไหมคะล่าสุดเนี่ยเดี๋ยววันนี้ไม่ใช่วันนี้จะต้องจับตาดูการแถลงของเควินวอชนะคะเพื่อหาสัญญาณในเรื่องทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะกำหนดการที่เขาจะกล่าวแถลงการในรอบครึ่งปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจต่อการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรในวันอังคารที่14กรกฎาคมแล้วก็จะแถลงต่อกรรมธิการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันพุธ15กรกฎาคมค่ะการแถลงทั้ง2วันนี้นะคะจะมีขึ้นในช่วง10เวลา10นาฬิกาตามเวลาสหรัฐถ้าบ้านเราก็คือช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากติดตามก็เนี่ย2วันนี้อังคารที่14แล้วก็วันพุธที่15กรกฎาคมค่ะกลับมาดูเรื่องของฟุตบอลโลกกับเศรษฐกิจกันบ้างแน่นอนว่าตอนนี้เราได้4คู่สุดท้ายที่จะต้องมาเจอกันแล้วก็ร้อนแรงเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาร์เจนตินาจะเจอกับอังกฤษส่วนฝรั่งเศสจะเจอกับสเปนแต่ทีนี้ต้องบอกนี้เลยว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนื่องจากว่าเวลาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดึกมากๆคือข้อดีอย่างนึงบางทีมันดึกไปจนเช้านะหลายคนบอกเออได้ดูฟุตบอลตอนเช้า9โมง10โมงแต่ส่วนใหญ่มันจะตี2ตี3อะไรประมาณนี้นะคะ ทีนี้ในกรุงเทพธุรกิจเขามีข่าวที่เป็นบทวิเคราะห์ว่าพิษไทม์โซนทุกฟุตบอลโลกแบรนด์เหมือนซื้อโฆษณาเงินสะพัดต่ำค่า 20% คืออย่างที่ทราบกันดีนะว่าแจ๊สเนี่ยทุ่มทุนไปกว่า 2,304 ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกแล้วก็ยาวไปถึงปี2030แต่ว่าด่านแรกเนี่ยว่ากันว่าอาจจะไม่คึกคักนะคะแบรนด์ยังไม่สนใจซื้อโฆษณาเพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดเนี่ยนะคะจริงๆถ้านับนิ้วเนี่ยถอยหลังอีกเพียง6วันก็คือวันที่19กรกฎาคมฟุตบอลโลกก็จะปิดฉากลงไปแล้วนะคะก็จะได้ทราบกันว่าแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้จะเป็นใครก็ถือว่าเป็นกีฬาแห่งมวลมนุษยชาตินะคะแต่ว่าย้อนไปก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเกือบจะเจอกับการจอดำหลังจากที่ไม่สามารถที่จะตกลงราคากับฟีฟ่ากันได้จนภาครัฐเนี่ยถอยทัพไปแล้วก็เปิดทางให้กับ Jasmine International จำกัดมหาชนเข้าไปดิวแล้วก็ปิดดิวเพียงไม่กี่ชั่วโมงจริงๆค่ะไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะมีการคิกออฟนะคะตามเวลาประเทศไทยเนี่ยที่จะปิดดิวก่อนถ่ายทอดสดเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็คือ5ทุ่มวันที่11มิถุนายนดร.โสรัตน์ อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Jasmine International เคยให้สัมภาษณ์กับกรุงเทพธุรกิจถึงเหตุผลที่ไทยเนี่ยคว้าลิขสิทธิ์จนได้นะเนื่องจากว่าไม่ต้องการที่เกิดจอดำเหตุผลที่ฟีฟ่าเขาตัดสินใจตกลงให้เราได้ลิขสิทธิ์มาเพราะไม่ต้องการที่มีจอดำส่วนราคาค่างวดของลิขสิทธิ์มูลค่า70ล้านดอลลาร์หรือกว่า 2,000 ล้านบาทเนี่ยอันนี้ล่วงหน้าไปถึงฟุตบอลโลก2030แล้วก็ลิขสิทธิ์ทุกรายการของฟีฟ่านะคะ คือ JS เขามองว่าคุ้มค่านะเพื่อต่อจิ๊กซอว์ปั้นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งโมโนแม็กซ์ให้มีความเข้มแข็งนะคะก็บอกว่าอาจจะมีคำถามมากมายเนี่ยที่ว่ามันคุ้มหรือเปล่าก็ยืนยันว่าคุ้มไม่ได้ซื้อด้วยอารมณ์นะคะแล้วก็การรับชมฟุตบอลโลกอย่างที่บอกว่าต้องจ่ายค่าสมาชิกแพ็กเกจ 5,999 บาทชมได้2อุปกรณ์กับเวลาการแข่งขันทั้งสิ้น39วัน104นัดนะคะทางคุณภวัตเรืองเดชวราชัยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Media Intelligence Group หรือว่า MI Group นะบอกว่าฟุตบอลโลกเนี่ยที่กำลังแข่งใกล้จะจบแต่บรรยากาศโดยรวมดูไม่คึกคักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับมหากรรมกีฬาระดับโลกทั้งฟุตบอลโลกโอลิมปิกยูโร4ปีก่อน8ปีที่แล้วหรือ12ปีก่อนปัจจัยคือการเวลาการแข่งขันหรือว่าไทม์โซนค่ะเพราะว่าสนามในสหรัฐหรือในเจ้าภาพเนี่ยค่อนข้างเตะดึกไปจนถึงวันรุ่งขึ้นนะคะตามด้วยการปิดดีลที่กระชั้นชิดแล้วก็ต้องขอแพ็กเกจเพื่อรับชมในเวลาอันสั้นกับสภาพเศรษฐกิจที่อาจจะไม่เอื้อนนักกับเงินกับ 6,000 บาทนอกจากนี้การรับชมที่ช่องทางหลักฟรีทีวีอาจจะไม่ได้เหมือนในอดีตคือมีการถ่ายบางคู่ก็จริงนะผ่าน Monomax Sport TV และ Free TV อีกช่องหนึ่งนะคือไทยรัฐรวมไปถึงหลากสถานการณ์เนี่ยมันมีผลต่อการดึงดูดในบรรยากาศการชมฟุตบอลโลกนะกับมิติมหากรรมกีฬาใหญ่เนี่ยมองว่าไม่คึกคักเท่าที่ควรเพราะว่าอาจจะคว้าลิขสิทธิ์มาในนาทีสุดท้ายราคาแพ็กเกจรับชมปล่อยออกมาช้านะคะนี้เป็นความเห็นคุณภวัตขณะที่สภาวะเศรษฐกิจกำลังซื้อเนี่ยมันก็ลดลงทำให้การกวาดจำนวนสมาชิกอาจจะทำได้ยากทั้งคอบอลตัวจริงขาจรเนี่ยอาจจะไม่สะดวกจ่ายพอเข้ารอบลึกมันมีปัจจัยรองคือทีมใหญ่ตัวเต็มตกรอบไปอีกนะคะทำให้แฟนที่เป็นตัวยงอาจจะไม่ติดตามสักเท่าไหร่อันนี้เป็นผลต่อบรรยากาศหนักสุดเห็นว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของเวลาหรือว่าไทม์โซนในความเห็นของคุณภวัตเรืองเดชวรชัยนั่นเองนะคะส่วนเวลาการถ่ายทอดสดเนี่ยมันไม่เอื้อแล้วการปิดดิวข้ามคืนทำให้การซื้อขายโฆษณามันก็มีผลซึ่งปีนี้เนี่ยมีเพียงแพ็กเกจราคาเดียว20ล้านบาทไม่มีแพ็กเกจย่อยนะคะที่ต่อยออกมามีผลต่อการสินใจตัดสินใจใช้จ่ายเงินของนักการตลาดและแบรนด์สินค้าค่อนข้างมากทีเดียวซึ่งฟุตบอลโลก2022เนี่ยนะคะซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดประมาณ 1,400 ล้านบาทโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ได้เงินสนับสนุนจากกองทุนเงินกองทุนของกสทช.นะคะรวมกับเอกชนรายใหญ่ทั้ง True Tribev ปตท.นะคะมีการเสริมแพ็กเกจโฆษณา 13.5 ล้านบาทแล้วก็มีแพ็กเกจพิเศษ5ล้านแพ็กเกจ7ล้านพร้อมแพ็กเกจพิเศษ3ล้านให้ลูกค้าเลือกนอกจากนี้เวลาที่กระชั้นชิดเนี่ยยังส่งผลกระทบต่อการทำแคมเปญทางการตลาดด้วยค่ะเมื่อเทียบกับปกติของมหากรรมกีฬาระดับโลกเนี่ยมันจะต้องทราบราคาแพ็กเกจล่วงหน้า2เดือนให้ลูกค้าตัดสินใจนะคะเอ็นซี่เขียนแผนงานให้ลูกค้าและ1เดือนเป็นช่วงของการอนุมัติชิ้นงานแคมเปญการตลาดอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของบรรดาลูกค้าทั้งหลายนะที่จะมาซื้อโฆษณาแล้วภาพรวมเนี่ยปัจจุบันการซื้อโฆษณาฟุตบอลโลกถือว่าน้อยนะคะก็อาจจะมีเพียงบางแบรนด์ที่ขอมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดสดฝั่งฟรีทีวีบางคู่ส่วนแพ็กเกจใหญ่เนี่ยไม่พบว่าได้รับการสนใจจากลูกค้าแต่อย่างใดนะคะด้านธุรกิจที่เกาะกระแสก็ยังมีนะคะปกติเนี่ยจริงมันจะเป็นการแย่งชิงกันทำกิจกรรมเลยด้วยซ้ำก็มีแบรนด์ที่สุดมีส่วนร่วมที่เราเห็นกันเนี่ยนะก็เซเว่นซีเจมอร์สเวนเซนร้านกาแฟอินเทอร์นินโตโยต้าบัสเครื่องดื่มบำรุงกำลัง M150ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่อาศัยมหกรรมกีฬาเนี้ยมาทำการตลาดก็ค่อนข้างน้อยแต่ว่าร้านสะดวกซื้อที่มีฐานลูกค้ากว้างสุดเมื่อมีปัจจัยแวดล้อมอื่นดึงความสนใจคนดูอาจจะไม่ป๊อปปูล่าเท่าที่ผ่านมาเรียกว่ามีความท้าทายมากๆนะคะก็เงินสะพัดครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่มากนักสักเท่าไหร่อันนี้เป็นความเห็นจากคุณภวัตเรืองเดชวรชัยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MI Group นั่นเองนะคะก็อีกนับนิ้วก็ไม่นานแล้วนะเดี๋ยวเ เผลอๆก็จะจบแล้วนะคะส่วนดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาส่วนพยากรณ์เศรษฐกิจธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเบื้องต้นเคยประเมินเงินหมุนเวียนเกี่ยวกับฟุตบอลโลกนะคะอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะมีมูลค่า 18,000 ล้านบาทแต่ว่าภาพรวมการใช้จ่ายกลับไม่โดดเด่นอย่างที่คาดเพราะว่าเวลาการแข่งขันมันไม่เอื้อกับการทำกิจกรรมนอกบ้านก็ทำให้ร้านอาหารเครื่องดื่มสถานที่รับชมไม่ได้รับผลประโยชน์มากนักจากการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะคะหมดเวลาในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าคุณวรพงษ์แจ้งจิตดิฉันแล้วก็ดร.สุภวุฒิสายเชื้อจะมาคุยกันส่วนดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมก็จะกลับมาในสัปดาห์นะในวันพรุ่งนี้แต่ว่าก่อนไปนิดนึงฝาก AI for Life ปี3 Click and Create นะคะนิรมิตภาพ AI อย่างไรทำวิดีโอสุดล้ำเล่าภาพด้วย AI นะคะกับอาจารย์สุทธิราจำลองสุภฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI มานานเกือบ30ปีวันที่1สิงหาคมโรงแรม The Emerald รัชดา 3,900 บาทต่อท่านได้คู่มือ1ชุดมีคลิปย้อนหลังทานเด็ก2มื้อบุฟเฟ่1มื้อนะคะสมัครที่แอดไลน์ Thinking Aside Thinking Radio จำกัดเพียง50ที่นั่ง AI for Life ตอน Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI วันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยศรินทร์ผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่ากทม.เผยเพิ่งตรวจโรงเบียร์เพลิงไหม้เมื่อเดือนเมษายนแต่สภาพจริงเปลี่ยนแปลงไปสั่งเร่งยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายเป็นชาย9รายและหญิง18รายขณะนี้สามารถยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว6รายส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำส่งสถาบันนิติเวชแล้วด้านผู้บาดเจ็บมีจำนวน63รายในจำนวนนี้อาการค่อนข้างหนัก22รายรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆรวมผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งหมด90รายปัญหาสำคัญขณะนี้คือการยืนอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตกรุงเทพมหานครได้เปิดช่องทางประสานงานโดยผู้ที่ไม่สามารถติดต่อญาติหรือผู้ใกล้ชิดได้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักรเบอร์โทร0817341298ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดต่อเข้ามาแล้วประมาณ30รายนอกจากนี้จัดตั้งศูนย์ประสานงานบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพหลโยธินทางออก4เพื่อรับแจ้งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลผู้ประสบเหตุพร้อมแจ้งความคืบหน้าการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตหากไม่สามารถติดต่อญาติหรือผู้ใกล้ชิดได้ขอให้ติดต่อศูนย์ประสานงานดังกล่าวหรือเดินทางไปยังสถาบันนิติเวชนอกจากนี้ผู้ว่าชัชชาติยังกล่าวอีกว่าเจ้าหน้าที่เพิ่งตรวจพบร้านเข้าไปตรวจเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่สภาพจริงกลับเปลี่ยนแปลงไปพบตั้งโต๊ะขวางทางออกการขออนุญาตร้านเป็นแบบกึ่งบันเทิงไม่ใช่สถานบันเทิงเหตุไม่อยู่ในโซนนิ่งส่วนรายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วเบื้องต้น10รายคือนางสาวณหทัยสัจจรเลิศนายอภินันท์เพ็งศรีนายพิษณุแตงโสภานางสาวนิภาพรแจ่มแจ้งนายท็อปจโรบลนางสาวอภิญญาสุขทองลาและชายสัญชาติลาวนางสาวอัชราพรสุทธิสินนายสุวิชชาสิริลิลุงนางสาวกนกทิพย์ศรีสุขด้านผอ.สปภ.กทม.เผยเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวไม่พบการใช้ถังดับเพลิงและไม่มีการใช้ระบบดับไฟอัตโนมัตินายสุริยะชัยรวิวันผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.เปิดเผยกับรายการ9ข่าวเช้าสำนักข่าวไทยกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยไม่พบการใช้ถังดับเพลิงไม่มีระบบดับไฟอัตโนมัติจึงต้องตรวจสอบว่าไฟป้ายหนีไฟทำงานหรือไม่สาเหตุเบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เวทีขณะที่กรุงเทพมหานครแจ้งว่าพร้อมดูแลช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โดยสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนดโดยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตจตุจักรขณะที่สน.พหลโยธินแจ้งญาติผู้เสียชีวิตติดต่อคนหายทรัพย์สินสูญหายจากเหตุซึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0634011355

0: ตลอด24ชั่วโมงพักสักครู่ค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรม

0: ุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งองศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
2: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
2: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยคร
5: ับเฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่13กรกฎาคมสระ2569นะครับก็พูดคุยกันเป็นประจำครับกับผมรพงษ์แจ้งจิตครับทุกๆวันจันทร์นะครับกับดร.สุภวุฒิสายเชื้ออาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับคุณรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
4: อาจารย์ติดตามฟุตบอลโลกบ้างมั้ยครับ
5: อ๋อไม่ค่อยได้ติดตามไปติดตามเทนนิสด้วยอ่ะครับ
4: อ๋อมีวิมบัลดันใช่ไหมอาจารย์ครับ
5: เป็นใช่ครับตอนนี้ก็ไปเล่นเทนนิสอีกทีหนึ่งก็เลยกลับมาสนใจอีกครับ
4: อ๋อครับพอดีว่าตอนนี้ เข้าถึงรอบรองชนะเลิศของฟุตบอลโลกแล้วนะก็อีกนิดเดียวก็จะใกล้เป็น4ชาติมหาอำนาจที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะมีฝรั่งเศสสเปนอาร์เจนตินาแล้วก็อังกฤษนะก็ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่อยู่นะครับยุโรปนะฮะมีลาตินคืออาร์เจนตินาประเทศเดียวอันนี้เป็นท็อป4ของโลกที่แรงกิ้งฟีฟ่า4อันดับแรกของโลกก็มาเจอกันเลยอาจารย์อันนี้ก็เลยแบบอัปเดตเผื่ออาจารย์หรือคุณผู้ฟังอาจจะหันมาสนใจเพราะมันจะถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วแล้ว
5: น่าตื่นเต้นมากเลยครับแต่ว่าดึกเหลือเกิน
4: ลุกดึกเช้าเลยครับอาจารย์
5: ไม่ไหว
4: ปีนี้คือการแข่งขันเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา3ประเทศแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกแล้วเขาเอาเวลาของเขาเป็นหลักครับเขาไม่ได้สนใจทวีปเอเชียสักเท่าไหร่ครับก็ถือว่าติดตามกันได้ความสนุกสนานมีกีฬาวิมเบิลดันนี่รอบไฟนอลแล้วใช่ไหมอาจารย์โทษที
5: วิมเบิลดันอ๋อก็จบไปแล้วละครับจบไปแล้วละครับ
4: ดูอ๋อแชมป์นี่โนวัคป่ะครับอาจารย
5: ์ของผู้ชายนี่ผมยังไม่ได้ดูเลยเมื่อเช้าเข้าใจว่ายังไม่ได้ดูเลยจะแข่งอยู่เนี่ยครับ
4: ยังไม่ได้ผมเห็นอยู่แป๊บนึงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ติดตามขนาดนั้นนะครับผมนั่นก็เป็นเรื่องของกีฬาระดับโลกที่ยังคงมีการแข่งขันกันอยู่แต่ว่าเรื่องระดับโลกที่จะมาพูดคุยกันวันนี้อาจารย์จะมาลองอัปเดตสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
5: ครับก็คือก็เป็นอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับคุณวรพงษ์ว่าไอ้บันทึกช่วยจำที่อเมริกาเซ็นกับอิหร่านเนี่ยในสุดแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องของทำให้ทุกอย่างสงบขึ้นเท่าไหร่นะครับกลายเป็นว่าเพราะว่ารีบเร่งทำแล้วทรัมป์เองอยากจะถอยไม่อยากให้ราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยถึงเวลาแล้วก็มีการตีความไอ้ตัวข้อตกลงตรงนี้แตกต่างกันโดยทางอิหร่านคิดว่าผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้แต่ต้องผ่านโดยการควบคุมโดยการที่จะต้องผ่านตามความตามการอนุมัติการดูแลของอิหร่านใช่ไหมครับเกิดขึ้นจริงก็คือว่าเรือเนี่ยส่วนใหญ่ก็พยายามจะไปผ่านช่องแคบโดยเลาะข้างทางด้านของชายฝั่งของโอมานอย่างที่เราทราบกันใช่ไหมครับ
4: อ
5: ิหร่านก็ไม่พอใจว่าทำไมไม่มาไม่เอาเรือมาผ่านทางช่องแคบทางฝั่งของอิหร่านอิหร่านก็ยิงจรวดยิงโดรนใส่ก็อเมริกาก็ตอบโต้ก็ยังไปตอบโต้กันไปกันมาจนกระทั่งล่าสุดตอนแรกทรัมป์พูดเหมือนกับว่าไม่มีแล้วหยุดยงหยุดยิงเนี่ยไม่มีแล้วจะฉีกทิ้งแล้วจะโจมตีอีกแล้วถึงเวลาอยู่ๆทรัมป์ก็เปลี่ยนใจมาพูดบอกว่าโอ้อิหร่านเขาอยากจะตกลงมากเลยเขามาขอตกลงซึ่งอิหร่านก็บอกไม่ได้ไปขอตกลงอะไรแล้วก็อิหร่านประกาศแล้วด้วยว่าจะปิดช่องแคบอย่างที่เราทราบกันนะครับอิหร่านฝ่ายอเมริกาบอกไม่ใช่ไม่ได้ปิดเปิดแล้วนะครับแล้วระหว่างที่พูดกันปิดเปิดเปิดเนี่ยอเมริกาก็โจมตีอิหร่านไปอเมริกาอ้างว่า140จุด
4: ใช่
5: ต่างก็ตอบโต้กลับมาโจมตีในทั้งเรือรบของอเมริกาทั้งฐานทัพที่ใช้เติมน้ำมันให้อเมริกา

0: กานะครับในประเทศต่างๆในตะวันออกกลางโดนไปอีกสองสามประเทศงั้นทุกอย่างมันก็เลยยังค่อนข้างที่จะคลุมเครือกันอยู่อเมริกาก็อ้างว่าเฮ้ยมีเรือผ่านช่องแคบนะตอนเนี้ยในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีเรือผ่านช่องแคบประมาณ500 กว่าลำซ
1: ค
0: ึ่
1: ร
0: ง
1: ับ
0: ก็มันก็ถามว่า500ฟังดูเยอะไหมก็ต้องบอกฟังดูเยอะแต่ว่าปกติแล้วเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซวันละ100 กว่า 150 ลำไม่ใช่เดือนหนึ่ง500 ลำมันน้อยมากเมื่อเทียบนะครับฉะนั้นจริงๆช่องแคบก็ยังไม่ได้เปิดเท่าไหร่แล้วตามข่าวก็บอกว่าส่วนที่เรือที่ผ่านช่องแคบก็คือผ่านเป็นขาออกไอ้ขาเข้าเนี่ยแทบยังไม่มีไม่ใครกล้าเข้าไป
1: ครับ
0: ปัญหามันก็ยังเป็นปัญหาที่
1: เดิ
0: ช่องแคบนี่ยังใช้งานไม่ได้เต็มที่หรอกแล้วก็ทางสหประชาชาติก็เพิ่มระดับความเสี่ยงของการขับผ่านช่องแคบขึ้นไปเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงมากสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นคือราคาเบรนท์ที่เคยราคาน้ำมันเบรนท์ที่เคยลงไปแต่ต่ำกว่า70 เหรียญก็กลับขึ้นมาใกล้ๆ80แล้วอีกแล้วตอนนี้เข้าใจว่า78ละเข้าใจว่า79แล้วก็เป็นประเด็นที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ค่อนข้างมากนะครับคราวนี้นอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นว่าโอเคนั่นนี่เราเมื่อกี้เราพูดถึงเบรนท์คือน้ำมันดิบแต่จริงๆแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกด้านนึงคือผลผลิตของน้ํามันดิบที่เขาเอาไปตัดออกมาว่ามีอะไรขาดแคลนหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าภาพเนี่ยเหมือนกับว่าอีกเรื่องหนึ่งที่นึกว่าไม่เกี่ยวแต่ก็เกี่ยวก็คือว่าที่ยูเครนเนี่ยเอาโดรนไปโจมตีที่รัสเซียนะครับลึกเข้าไปในประเทศในประเทศรัสเซียเลยลึกเข้าไป800-900 กิโลเลยหรือมากกว่านั้นเลยนี่ยูเครนก็ใช้ยุทธวิธีที่ไปโจมตีนอกจากพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายทางการทหารแล้วเนี่ยเขาไปโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียด้วย
1: โอ้ครับ
0: ทำเพราะว่านั่นคือวิธีที่เขาจะทำตอบโต้ประธานาธิบดีปูตินให้คนรัสเซียลำบากคือตอนนี้คนรัสเซียต้องไปต่อคิวเพื่อจะเติมน้ำมันเพราะว่าไอ้น้ำมันเนี่ยคือทั้งเบนซินทั้งดีเซลเนี่ยมันขาดแคลนเพราะว่าโรงกลั่นเนี่ยตามข่าวนะครับว่าถูกโจมตีแล้วเสียหายไปประมาณสัก 40% ของกำลังการผลิตทั้งหมดเยอะมาก
1: ครับ
0: อันนี้ล่าสุดตามข่าวเหมือนบอกว่ารัสเซียเองก็เลยต้องจำกัดการส่งออกดีเซลมันก็จะขาดดีเซลกันขึ้นมาทั่วโลกนะครับก็อย่างที่เราเห็นว่าผลที่ตามมาอย่างนั้นคือ refinery margin หรือคือส่วนต่างคือค่าการกลั่นมันก็สูงขึ้นอีกด้วย
1: คร
0: ับ นะครับอันนี้มันก็ต้องบอกว่าต้องยอมรับว่าอันนี้มันก็เลยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับประเทศไทยเราที่เราก็พยายามจะลดราคาไอ้ผลผลิตน้ำมันใช่ไหมครับให้มันไม่แพง
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอย่างที่เราทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วเพิ่งมีข่าวดีว่ารัฐบาลเขาลดราคาน้ำมันดีเซลให้ลิตรละ 2.56 บาทใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คนเบนซินก็ 2.51 บาทต่อลิตรอย่างที่เราทราบกันนะครับคราวนี้ผมก็เกรงว่าไอ้การที่ลดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็คงต้องปรับขึ้นใหม่เพราะว่าสถานการณ์ของโลกมันไปในอีกทิศทางหนึ่ง
1: ครับ
0: ที่น่าเป็นห่วงกว่าจริงๆเนี่ยคือในภาพใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยที่รัฐบาลลดให้เนี่ยมันเป็นการลดแล้วเลยทำให้กองทุนน้ำมันเขาขาดทุนไปอีกแล้วนะครับเราทราบใช่ไหมครับว่าตอนนี้ภายใต้ราคาน้ำมันราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันใหม่ที่เพิ่งประกาศไปเมื่อวันที่13เมื่อวันที่โทษไม่ใช่ครับเมื่อวันที่8กรกฎาคมเนี่ย ทำให้กองทุนน้ำมันเนี่ยมีรายจ่ายสุทธิวันละประมาณ200 กว่าล้านบาท
1: ครับ
0: ขาดดุลเนี่ยนะครับซึ่งวันละ
1: 2ราคาน้ำมันก็เพราะกองทุนน้ำมันไปอุดหนุนอีกรอบนึงนะครับ
0: คือถ้าไม่ได้ลดเนี่ยมันจะไม่ขาดทุนไงครับ
1: ใช
0: ่แล้วเนี่ยมันก็เลยจะขาดทุนเพราะว่าอย่างเช่นดีเซลหมุนเร็วธรรมดาซึ่งเป็นที่เราใช้กันเยอะที่สุดเนี่ยนะครับตอนเดิมเนี่ยกองทุนน้ำมันชดเชยแค่ลิตรละ19 ตังค์คราวนี้พอไปลดราคาเป็น 2.56 บาทต่อลิตรเนี่ยชดเชยใหม่เลยชดเชย 2.9 บาทต่อลิตรไงครับ
1: ครับ
0: นี่จะเป็นตัวหลักที่ทำให้ต้องทำให้ต้องกองทุนน้ำมันเนี่ยก็เลยต้องจ่ายเงินออกไปนะครับเดิมทีเนี่ยอย่างไอ้แก๊สออก้าอีกอันนึงที่เราใช้กันเยอะคือแก๊สออ95ใช่ไหมครับ
1: ครับใช่คร
0: ับ แก๊สออ95เนี่ยก่อนที่ไปลดราคาให้2.51 บาทเนี่ยตอนนั้นนะแก๊สออเนี่ยตอนนั้นนะครับจัดเก็บเดิมเนี่ยมีเงินเข้า กองทุนเนี่ย

0: ลิตรละ2.49 บาทพอปรับใหม่ภาพเลยก็เลยกลายเป็นว่าจัดเก็บใหม่เนี่ยหักต้นหักหนี้ครั้งนั้นไปเนี่ยเขาลดการจัดเก็บไป2.07 สตางค์เนี่ยกลายเป็นว่าจัดเก็บเข้ามาได้แค่ลิตรละ42 สตางค์นึกภาพเห็นภาพเอาแค่สองตัวนี้ก่อนนะครับมีตัวอื่นก็จะมีลดหลั่นกันไปจะเห็นไหมว่าในกรณีที่รัฐบาลไปช่วยลดราคาของเบนซินกับแก๊สฮอลเนี่ยอยู่สำหรับดีเซลเนี่ยไอ้ถ้าโทษสำหรับดีเซลเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้องชดเชยเพิ่มขึ้น2 บาทเยอะๆเลยเกือบ3 บาทนะครับแก๊สฮอลเดิมทีเนี่ยเคยเอาเงินเข้า2.50 บาทกลายเป็นว่าตอนนี้เอาเข้าก็ได้แค่2 สลึงไม่ถึงอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็เลยกองทุนน้ำมันก็เลยยังมีจุดอ่อนอยู่ตรงเนี้ยนะครับมีจุดอ่อนอยู่ตรงเนี้ยก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าพอเราลดราคาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอดีเขายังยิงตุมตามกันมากขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกจริงไหมครับ
1: ใช่ครับมันก็น่าจะหนาและขั้นมันก็ดูจะหนักหนาสาหัสมากขึ้น
0: คือก็หวังว่าไม่เพราะว่าทางทรัมป์เองลึกๆเนี่ยทรัมป์เองเขาก็มีแบบสู้ถอยๆเพราะเขาก็กลัว
1: แล้วครับแยกๆแล้วก็ถอยแยกๆแล้วก็ถอย
0: ใช่ไหมเขากลัวราคาโลกมันขึ้นราคาที่อเมริกาขึ้นแล้วเขาจะแพ้การเลือกตั้งกลางปีนะครับฉะนั้นก็คงจะมีความพยายามที่จะเจรจาคราวนี้เท่าที่ทราบล่าสุดเนี่ยคือทางอิหร่านเนี่ยไม่ยอมเจรจากับอเมริกาเท่าที่ทราบนะครับตรงๆแต่อิหร่านเนี่ยพยายามไปเจรจากับโอมานซึ่งเป็นอย่างที่เราทราบโอมานเนี่ยก็คืออยู่ตรงทางด้านใต้ของช่องแคบใช่ไหมครับอิหร่านด้านเหนือของช่องแคบอิหร่านเนี่ยเหมือนพยายามจะไปโน้มน้าวโอมานว่าให้โอมานไปบอกอเมริกาว่าโอมานกับอิหร่านจะคุมช่องแคบและจะเก็บค่าตรงกันให้อเมริกายอมแต่อเมริกาในหลักการว่าเฮ้ยไม่ได้ตรงเนี้ยให้มีการเก็บค่าตรงไม่ได้เข้าใจว่าตอนนี้มันจะอยู่แถวๆนี้ครับไม่ต้องพูดเรื่องอื่นในเรื่องนิวเคลียร์ยังไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องอิสราเอลยังไม่พูดถึงนะเอาแค่นี้ก่อนเนี่ย
1: ยังแค่ตรงช่องแคบก่อน
0: ใช่ครับคราวนี้ถามว่าแล้วโอกาส มันจะมีอะไรดีขึ้นไปต่อได้ไหมก็ต้องบอกว่าดูยากเหมือนกันเพราะข่าวอีกอันหนึ่งล่าสุดที่ออกมาก็คือบอกว่าทางอิสราเอลเนี่ยครับทางฝ่ายข่าวกรองของอิสราเอลคือโมซาดเนี่ยก็ไปบอกทางฝ่าย CIA ของอเมริกาว่าเนี่ยเขาค้นพบหลักฐานว่าทางอิหร่านเนี่ยเตรียมที่จะหาทางรอบยิงรอบฆ่าประธานาธิบดีทรัมป์นะครับคือแล้วก็บอกว่าข้อมูลของเขาเนี่ยแตกต่างจากของ CIA ด้วยว่ามันมีแนวคิดของอิหร่านจริงๆที่จะแก้แค้นโดยการจะลอบฆ่าทรัมป์เนี่ยก็ตามข่าวว่าอย่างนั้นซึ่งเขาไม่ได้บอกรายละเอียดว่าไอ้พล็อตเนี่ยไอ้วิธีที่จะฆ่าเนี่ยจะทำยังไงไม่ยังหาข้อมูลไม่ได้แต่ว่าทางอิสราเอลเนี่ยก็ไปบอกอันนี้จะเป็นการเพชรทูลหรือเปล่าไม่รู้นะครับตามข่าวว่าเป็นอย่างนั้น
1: คร
0: ับ ก็บอกงั้นคุณวรพงษ์นึกภาพให้คุณวรพงษ์เป็นทรัมป์คุณวรพงษ์ก็ไม่อยากก็คงฉุนอิหร่านไม่น้อย
1: อ
0: ย่างที่เขาสังเกตที่ตอนหลังเขามาพูดด่าว่าอิหร่านใช่ไหมครับด่าว่าเป็นสกรรมอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยถ้าใครไปตามข่าวก็จะเห็นแต่มันทำให้รู้สึกว่าการเจรจามันจะยากไงนึกภาพสิถ้าอเมริกาต้องไปนั่งเจรจากับอิหร่านทั้งที่รู้ว่าอิหร่านกำลังจะแอบจะลอบฆ่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมันก็เจรจาลำบากผมคิดว่านะครับ
1: ไอ้ข่าวที่จะลอบฆ่าทรัมป์เห็นทรัมป์ขู่กลับว่าถ้าจะมีเหตุการณ์นี้จริงๆเนี่ยจะยิงขีปนาวุธเป็นพันๆลูกใส่อิหร่านเลย
0: ก็นั่นไงครับแล้วมันจะไปคุยเรื่องช่องแคบ
1: แล้วมันจะไปสลบสงบยังไงนึกไม่ออกเลย
0: ใช่ไหมครับมันก็จะยากแล้วก็อย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็เห็นว่าทางอเมริกาก็เริ่มหนาวๆเพราะว่าจำได้ไหมครับทรัมป์แกเพิ่งได้ไอ้ Air Force One เครื่องบินอันใหม่ใช่ไหมครับที่ได้มาจากได้ใครให้นะจำไม่ได้โอมานให้หรือไงใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งไอ้เครื่องลำใหม่เนี่ยทรัมป์แกก็บินใช้ไปตอนแรกนะครับปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยแกเปลี่ยนกลับมาใช้คันเก่าแกกลับมาใช้คันเก่า
1: ไม่ไว้ใจแกไม่ไว้ใจ
0: คือตามข่าวบอกว่าเพราะว่ากลัวว่าไอ้ลำใหม่เนี่ยมันยังไม่มีระบบป้องกันขีปนาวุธที่ดีเท่ากับของเก่านะครับก็เลยกลายเป็นว่าคือดูท่าทางสึกทรัมป์ก็เริ่มหนาวเหมือนกันว่าตอนที่บินไปตุรกีที่ไปประชุมนาโตซัมมิตเนี่ยใช่ไหมครับเดิมทีก็นึกว่าจะใช้ไอ้เครื่องอันใหม่เนี่ย

0: ต้นนะครับ
1: อืม
0: ก็เนี่ยคือสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมคิดว่าอย่างที่ผมเคยเราเคยคุยกันนะผมสงสัยมากว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จบง่ายขนาดนั้นนะครับแล้วอิหร่านเขาคงค่อนข้างจะเครียดแค้นอยู่ไม่น้อยเป็นใครใครก็ต้องเครียดแค้นนะครับก็เลยเป็นห่วงว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันจะไม่ได้ล
1: ค
0: ด
1: รับ
0: ลงไปครับแล้วอีกอย่างหนึ่งประเด็นสุดท้ายคือว่าเวลารัฐบาลหวังดีแล้วลดราคาน้ำมันลงไปเนี่ยมันก็ต้องถามว่าอันนี้ตกลงนโยบายใหญ่เนี่ยคือต้องการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทางเลือกของพลังงานอื่นๆหรือเปล่าถ้านโยบายเป็นอย่างนั้นจริงก็อย่าไปลดราคาสิเพราะลดราคามันเป็นการลดแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนผ่านจริงไหมครับ
1: อืมครับ
0: คือถ้าเราอยากจะให้ไม่ใช้น้ำมันน้อยลงใช้พลังงานที่นำเข้าจากตะวันออกกลางน้อยลงคุณก็ต้องอย่าไปลดราคาเราก็ต้องพยายามกลับไปดูให้ดีว่าไอ้200,000 ล้านที่เพิ่งจะอนุมัติออกมาในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยจะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานสะอาดได้ยังไงผมคิดว่าประเด็นหลักจะเป็นอันนั้นซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยมีโอกาสมีแนวทางอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามีแสงแดดเยอะฉะนั้นเราใช้โซลาร์พาวเวอร์ใช้พลังแสงอาทิตย์ได้เยอะมากเลยครับ
1: ให้การใช้เงินในกองทุนน้ำมันอุดหนุนราคาน้ำมันนี่มันมีเพดานไหมอาจารย์
0: ก็มีครับก็คืออย่างที่เราทราบก็คือไอ้พรก.เนี่ยอนุมัติเงิน2 ก้อนก็ละ200,000 ล้านสำหรับช่วยไทยพลัสใช่ไหมครับแล้วก็อีกสำหรับการ200,000 ล้าน
1: เปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
0: แค่เงินก็มีอยู่200,000 ล้านแต่เพียงแต่ว่ากระบวนการเหมือนว่าจะให้รอให้หน่วยราชการต่างๆเสนอโครงการต่างๆเข้ามาใช้เงิน
1: ครับ
0: ที่มันน่าเป็นห่วงก็คือว่ามันจะกลายเป็นว่าหลายๆหน่วยงานก็จะส่งข้อเสนอส่งโครงการเข้ามาเป็นร้อยเป็นพันเราไม่แน่ใจว่าอย่างนั้นเนี่ยมันเบี้ยหัวแตกหรือเปล่าพูดตรงๆใช่ไหมครับว่าเราในภาพใหญ่เราจะเปลี่ยนผ่านเนี่ยเราจะทำไงเรามีแผนใหญ่ไหมภาพใหญ่หน้าตาเป็นยังไงซึ่งผมเองก็พูดชัดเจนมาก่อนว่าผมคิดว่าแนวทางที่ดีที่สุดเนี่ยคือเป็นเน้นเรื่องของการผลิตไฟฟ้าในพลังงานสะอาดในภาพใหญ่เลยก็คือให้ไปทำโซล่าเยอะๆแล้วก็อาจจะต้องติดแบตเตอรี่เพื่อจะเก็บไฟแล้วก็สามารถที่จะเอาไฟที่ติดใหม่เนี่ยซื้อขายกันโดยตรงระหว่างนักธุรกิจได้โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนไอ้ระบบสายส่งไฟฟ้าของเราให้มันทันสมัยให้เป็นสมาร์ทกริดอันนั้นรัฐบาลต้องลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็เปิดเสรีให้ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันได้รัฐบาลก็พยายามไปเดินไปในทิศทางนั้นนะครับแต่ตามข่าวมันก็จะเริ่มทำเฉพาะสำหรับพวก data center ที่เป็นรายใหม่ที่จะเข้ามาต้องใช้ไฟสะอาดแต่ประเด็นผมคือว่าทำไมไม่ให้คนอื่นที่เขาอยากใช้ไฟสะอาดบ้างอย่างเช่นคนที่เขาเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ต้องส่งออกไปที่ EU และ EU เขามีไอ้ CBAM ที่ว่า Carbon Border Adjustment Mechanism ที่จะลงโทษคนที
1: ่
0: ใช้พลังงานที่ไม่สะอาดที่ก็จะถูกเก็บภาษีเป็นต้นนะครับในภาพใหญ่เนี่ยมันน่าจะมี strategy มียุทธศาสตร์ใหญ่ว่าโอเคเงิน200,000เนี่ยจะไปใช้ทำอะไรแต่ตามข่าวเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นกรณีว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาให้กลั่นกรองโครงการต่างๆที่ถูกนำเสนอขึ้นมาโดยหน่วยราชการต่างๆมากกว่าไม่ภาพใหญ่ว่าโอเคเราจะเงิน200,000 ล้านเนี่ยโยนตู้มไปที่ไหนอย่างเช่นการจะต้องโยนเงินเข้าไปปรับเปลี่ยนทำให้เป็นสมาร์ทกริดคือทำให้สายส่งเรามันมีศักยภาพมากขึ้นแล้วก็สามารถขายไฟทางเลือกซื้อขายพลังงานทางเลือกได้เนี่ยตามข้อมูลนะครับต้องใช้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเหมือนกันเฉพาะอาการอัปเกรดตัวกริดเนี่ยเป็นต้นทำไมไม่ทำอันนี้ซะก่อนแล้วก็แก้กฎเกณฑ์เปิดเสรีให้มีการซื้อขายไฟได้แล้วก็เดี๋ยวเอกชนเนี่ยเขาก็จะไปลงทุนสร้างโซล่าแผงที่จะทำโซล่าแผงที่จะผลิตไฟแล้วก็ขายไฟกันเองก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับถ้าจะทำไอ้ energy transition ที่ว่านี่พูดเฉพาะเรื่องโซล่าแล้วยังมีพลังงานทางเรื่องอื่นอีกด้วยใช่ไหมครับชีวมวลอะไรต่างๆก็ไปอยู่แต่ละเซกเตอร์ใครจะ
1: เดินทางต่างจังหวัดผมเห็นมีคล้ายๆกับเป็นฟาร์มวิวหรือฟาร์มกังหันลมเยอะเหมือนกันนะครับในบ้านเราสะหลายจุดมากตอนนี้นะ
0: ลมเนี่ยเราจะได้เปรียบคนอื่น

0: น้อยกว่าแสงอาทิตย์นะแต่ว่า
1: อืม
0: ลมของเราเนี่ยไม่เทียบเราไม่แรงเท่ากับที่อื่นแต่ว่า
1: คร
0: ถ
1: ั
0: า
1: บ
0: มว่ามีไหมก็มีครับมีเหมื
1: ออ
0: น
1: ื
0: กัน
1: ม
0: ก็มีทั้งลมมีชีวมวลใช่ไหมครับมีทั้ง
1: ใช่
0: โซ
1: ครับ
0: ล
1: มี
0: า
1: ชีวิตมวล
0: ใช่ครับที่ประเทศไทยเราควรจะต้องไปตั้งใจดูให้ดีจริงๆว่าเราจะพัฒนาตรงนี้ไปยังไงเพราะพัฒนาตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดการผลิตไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือก
1: ค
0: แล
1: ร
0: ้ว
1: ับ
0: คุณจะใช้รถ EV เยอะๆก็ไม่ว่ากันนึกออกไหม
1: อืม
0: เพราะ
1: อื
0: ร
1: ม
0: ถ EV ถ้าเกิดใช้รถ EV แล้วยังไปปั่นไฟโดยใช้แก๊สธรรมชาติที่เอามาจากตอนออกกลางมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่
1: อื
0: คร
1: ม
0: ับ
1: ใช่ใช่ครับเห็นข่าวมาบอกว่าเมื่อวานนี้ทรัมป์มีการให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐออกหมายเรียกผู้สื่อข่าวในสังกัดหลายคนเข้าให้การต่อคณะลูกขุนของรัฐบาลกลางจากการเผยแพร่ข้อมูลด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One ลำใหม่ที่ได้มาจากกาตาร์อันนี้อาจจะ
0: อ
1: ม
0: ๋
1: า
0: อ
1: เกี่ยวใช่ไหม
0: อันนั้นไม่อันนี้เข้าใจว่าทรัมป์ไม่พอใจที่มันมีข่าวรั่วออกไปแล้วก็มีรายงานมีการรายงานออกมาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ครับก็คือแกก็ไม่ค่อยพอใจมั้งว่ามีนักข่าวร่วงรู้อะไรไปอย่างนี้มั้งเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ
1: อืม
0: แต่ว่าเรื่องอย่างนี้มันก็เห็นนะใช่ไหมครับว่าเครื่องบินตอนแรกบินลำใหม่มาขากลับบินลำเก่าอ่ะใช่ไหมครับต้องมีคนค
1: อ
0: ือ
1: ื
0: ถ้
1: ม
0: านักข่าวที่ไหนก็ต้องตั้งข้อสงสัยแล้วก็ต้องห
1: ใช
0: า
1: ่
0: ข่าว
1: ใช่
0: ครับ
1: ใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาขยายความเพิ่มเติมคุยกันต่อแล้วก็ช่วงท้ายอาจารย์มีเรื่องสุขภาพมาคุยกันแต่ก่อนจะปิดเบรกครับผมมีข่าวสารดีๆมาสื่อสารพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับนะฮะก็เป็นประจำครับเรามีข้อมูลอะไรดีๆมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมก็จะมาขยายความเพื่อพูดคุยกันนะครับเรื่องของกิจกรรมที่น่าสนใจครับ AI for Life ปี3ครับอายุเยอะแล้วอยากขายออนไลน์ครับให้ AI เป็นเลขาหาเงินแทนคุณครับแฟนรายการถามกันมาเยอะครับว่าอายุเยอะแล้วจะอยากขายสินค้าออนไลน์เนี่ยจะเริ่มต้นอย่างไรกลัวทำไม่เป็นครับลบความกังวลนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะวัยเก่าขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในวัยอะไรนะครับคุณสามารถที่จะลุยเรื่องของการขายสินค้าแค่มีสินค้าและใจพร้อมก็สามารถปั้นแบรนด์ให้ปังได้แน่นอนครับThinking Radio ขอเชิญวัยรุ่นรุ่นใหญ่นะครับมาร่วมอัพสกิลในกิจกรรมสุดพิเศษ AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังสิ่งที่พี่ๆหลายคนจะได้เรียนรู้นะครับทำง่ายๆด้วยมือถือหรือ iPad เพียงเครื่องเดียว AI เลขาส่วนตัวครับช่วยคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆโพสต์ปุ๊บขายปังปั๊บเนรมิตรูปสวยสอนเทคนิคถ่ายรูปถ่ายภาพและออกแบบรูปสินค้าให้สวยสะดุดตาน่าซื้อทำง่ายแค่ปลายนิ้วลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยนะครับเรียนแบบจับมือทำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุพร้อมทีมงานชุดใหญ่คอยดูแลใกล้ชิดงงตรงไหนถามได้ทันทีครับรายละเอียดกิจกรรมนะครับวันจัดงานคือเจอกันวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เต็มวันนะครับที่โรงแรมดีเอเมอรัลรัชดาครับค่าลงทะเบียน 4,500 บาทต่อท่านคุ้มค่าเรียนจบพร้อมเปิดร้านได้ทันทีครับด่วนที่สุดนะครับรับจำกัดเพียง50ที่นั่งเท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยครับวิธีสมัครก็ไปที่แอดไลน์เลยครับที่ @ thinking radio มีไลน์แอดด้วยนะครับ @ sign แล้วก็ thinking radio มาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินแล้วสนุกไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
5: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: โสมแดนสวงประดับฟ้านภาสีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: ฮะเสียงอะไรอ่ะ สียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
8: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
7: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพิ่มความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับไม่หนึ่งข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับผมใครกำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้ครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินครับดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะครับเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี2.75% ต่อปีครับพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่โทรศัพท์หมายเลขของ GSB Contact Center นะครับ1115ครับย้ำอีกครั้งนะครับ1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับผมเช็คแชมป์วิมเบิลดันให้อาจารย์ทำเมื่อสักครู่นี้ยานิกซินเนอร์ครับมือหนึ่งของโลกซึ่งเป็นแชมป์เก่าครับ
0: ใช่ครับยานิกซินเนอร์เนี่ยแกเขาเก่งจริงๆคือเขาชนะสวาเรฟใช่ไหมครับที่เป็น
1: ใช่ครับสามต่อหนึ่งเซต
0: ซึ่งสวาเรฟนี่ก็ชนะจาโควิชมาในรอบเซมิไฟแนล
1: โอ้นี่ยุคเปลี่ยนผ่านยุคใหม่นี่เราตามสมัยก่อนตั้งแต่โรเจอร์เฟเดเลอร์ตั้งแต่สเปนิชชื่ออะไรนะอาจารย์ตอนนั้นที่ขับเคี่ยวกันดูสิผมลืมชื่อแล้วก็มาโนวัคโยโควิชแล้วนี่มายุคใหม่นี่ยานิกซินเนอร์นี่น่าจะเป็นยุคใหม่เลยนะครับยุคปัจจุบันนะที่ดังที่สุดตอนนี้นะ
0: ใช่ครับโอ้ยของเราเก่าแล้วครับ
1: เรามารุ่นเก่าพอดีว่าจำความได้ว่าการติดตามเทนนิสเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ยุคสมัยโรเจอร์เฟเดเลอร์กับ
0: อ๋อไม่ได้ครับคุณวรพงษ์โอ้ยเทนนิสเนี่ยมันตั้งแต่สมัยโน้นนะครับสมัย
1: อังเดียกาซี่ไหมอาจารย
0: ์ก่อนนั้นอีกครับใช่ก่อนนั้นอีกสมัยก่อนนั้นถ้าใครสมัยก่อนนั้นทุกคนจะต้องรู้จักบียอนบอก
1: โอ้โห
0: ต้องรู้จัก
1: ผมทันช่วงปลายเองครับอาจารย์ชื่อนี
0: ้จิมมี่คอนเนอร์สคริสเอเวอร์ลอยด์มาร์ตินานาบาเทโลวาใช่ไหมครับ
1: สเตฟฟี่กราฟอะไรพวกนี้นะอาจารย์อิง
0: สเตฟฟี่กราฟนี่ยังหลังนะครับหลัง
1: เดี๋ยวเราคนละรุ่นกันหน่อยเดียวอาจารย
0: ์ครับก็สมัยนั้นเนี่ยก็มีนักเทนนิสกันเยอะอย่างเช่นจอห์นแมคเอนโรที่ตีกับ Beyond บอกที่ Wimbledon อันนั้นจะเป็นคลาสสิกแมตช์เลยนะครับก็มีหลายๆแมตช์อย่างเช่นมีแมตช์ที่ Michael

0: ไปแทงตีอย่างเงี้ย
1: โอ้
0: กับร้า
1: จ
0: นแฮ
1: ำไ
0: น
1: ด้
0: เดิ
1: ใช
0: ล
1: ่ไหม
0: ที่เฟรนช์โอเพ่นที่เฟรนช์โอเพ่นจะมีที่จำได้กันหลายๆอันที่โดดเด่นมากนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยขอเล่านิดนึงสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีจะดีไม่เท่าสมัยนี้สมัยก่อนไม้เป็นไม้ครับคุณวันครับ
1: ใช้ไม้ทำครับครับ
0: ใช้เป็นไม้แล้วก็โอ้ไม้เล็กนิดเดียวหน้าแคบหน้าเล็กนิดเดียวโหจะ
1: ครับ
0: ตียากมากทั้งกับสมัยก่อนผมตีไม้ถ้าคนที่รู้จักเทนนิสนะครับผมตีทั้งกับสมัยไม้แจ็คเครเมอร์ไม้ดอนเน่นะครับเป็นไม้สมัยเก่าเลยสมัยใหม่เนี่ยไม้ดีกว่าเยอะแล้วก็ตอนหลังผมกลับมาตีเทนนิสใหม่เนี่ยต้องยอม
1: คร
0: รั
1: ับ บ
0: ไม้ดีเนี่ยมันก็โหดเหมือนกันเพราะทำให้แขนเราบาดเจ็บได้ง่ายเลยครับ
1: อ๋อ
0: เพราะว่าไม้มันแข็งแรงมากไม้มัน powerful มากเนี่ย
1: พลังใช้พ
0: ต้อ
1: ล
0: ง
1: ัง
0: ระวังเลยครับ
1: ใช
0: แล้วก็เกมก็เร็วขึ้นเยอะวิ่งเว่งหัวเข่าระวังสุดนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ทุก
0: คร
1: ว
0: ั
1: ัน
0: บ
1: นี้อาจารย์ยังตีเทนนิสอยู่เหรอครับ
0: คืออย่างนี้ครับส่วนตัวผมผมเคยตีเทนนิสตอนอายุ20 กว่าจนกระทั่งเรียนจบปริญญาเอกที่ฮาวายเนี่ยตอนน
1: โ
0: ั
1: อ
0: ้น
1: ้
0: ส่วนหนึ่งที่ไปเรียนฮาวายก็เพราะว่าสนามเทนนิสเขาดีมากเลยที่ University of Hawaii ที่มาโนอาครับใครๆจะไปดูเห็นว่าสนามเทนนิสเยอะมากดีมากเลย
1: คร
0: ส
1: ั
0: ่
1: บ
0: วนหนึ่งที่ไปเรียนปริญญาเอกไปเรียนเพราะว่าฮาวายอากาศดีแล้วก็สนามเทนนิสดีมากนะครับ
1: อ๋อ
0: ก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้คิดเรื่อง
1: ไม
0: เร
1: ่
0: ี
1: ได
0: ย
1: ้
0: น
1: คิดเรื่องว่าเรียนที่ไหน
0: อย่า
1: เ
0: ง
1: พรา
0: เด
1: ะ
0: ียวนะครับ
1: ไม่ได้คิดเรื่องวิชาการเท่านั้น
0: ไม่คิดอย่างเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องเลิกไปแล้วก็กลับมาเล่นใหม่เนี่ยตอนอายุ69อะครับตอนนี้
1: โ
0: เ
1: อ
0: พิ่ง
1: ้
0: กลับมาเล่นใหม่
1: ครับ
0: ก็บอกเลยว่ายากเหมือนกันพวกคนเรามันแก่นี่แก่จริงๆนะครับคือร่างกายไม่เหมือนเดิมเลยแล้วก็ตอนหลังต้องค่อยๆเริ่มตีใหม่โอ้เทคโนโลยีของไม้ก็ดีมากสนามก็ดีมากแล้วก็ต้องค่อยๆตีไปเพราะว่าไม่งั้นจะบาดเจ็บตอนแรกตีก็เจ็บแขนเจ็บไหล่ทันทีเล
1: คร
0: ย
1: ับครับ
0: ต้องระมัดระว
1: โ
0: ั
1: อ
0: ง
1: ้โหใช้พลังเยอะนะครับผมเคยเรียนอยู่ปีหนึ่งตอนอยู่ปริญญาตรีแต่ก็มีความรู้สึกโอ้โหมันวิ่งวิ่งตามโลกนี่หนักเอาเรื่องอยู่แล้วเคยโดนลูกเทนนิสเข้าที่หน้าก็เลยโยนไม้ทิ้งเลิกเลยคือแล้วก็หันมาตีแบดมินตันแบดมินตันโดนหน้ายังไม่แรงเท่าลูกเทนนิสของอะไร
0: จริงครับไม่แล้วพวกแชมเปี้ยนเขาตีกันที่คุณรพงศ์พูดเมื่อกี้เนี่ยซินเนอร์เขาเสิร์ฟทีเขาเสิร์ฟ130 ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับต้องอย่าไปโดนลูกเขาก็แล้วกัน
1: ค
0: แต
1: ร
0: ่
1: ับ
0: ว่าก็ต้องบอกว่าเทนนิสเป็นเกมที่จริงๆแล้วมันกระแทกมากครับทั้งหัวเข่ากระแทกเท้ากระแทกไหล่กระแทกข้อศอกกระแทกครับก็ต้องตีด้วยความระมัดระวังจริงแต่จะสนุกครับแต่สนุกมากต้องบอกว่า
1: หัวใจนี่สุดยอดเลยนะฮะทุกวันนี้ยังตีเทนนิสอยู่นี่ถือว่าไม่ธรรมดา
0: พยายามครับพยายามต้องระวังต้องตีอย่างระวังก็
1: กีฬากับการดูแลสุขภาพแต่ว่าเวลาเราคุยกับอาจารย์ทีไรก็จะพูดจะโฟกัสเรื่องการวิ่งซะเป็นหลักใช่ไหมอาจารย์
0: ครับคือการวิ่งเป็นพื้นฐานคนจะไปนึกว่าเล่นเทนนิสเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงผิดนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อจะไปเล่นเทนนิสเนี่ยมันต้องอีกขาหนึ่งครับ
1: อ๋อครับ
0: คือผมต้องไปวิ่งมาตั้ง10 ปีผมถึงกลับไปเล่นเทนนิสได้เพราะรู้ไม่งั้นร่างกายจะไม่มีทางเล่นเทนนิสได้ครับ
1: ถ้าเป็นกีฬาที่เป็นแมตช์ในการแข่งขันแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเล่นเพื่อทั้งสุขภาพด้วยแล้วก็ความสุขและก็สนุกเพราะว่าคนจะเล่นกีฬาชนิดใดก็คงต้องชอบก่อนส่วนการวิ่งอาจจะเป็นการเริ่มต้นในการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดสะดวกสุดนะครับ
0: คือมันดีไม่ดีไม่ใช่อะไรอาจจะเป็นพื้นฐานเลยครับผมคิดว่าการวิ่งหรือเดินเร็วเนี่ยเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงครับคือต้องออกกำลังกายโดยการเดินหรือการวิ่งหรือทั้งสองเป็นพื้นก่อนเสร็จแล้วแข็งแรงแล้วจะไปเล่นแบดจะไปเล่นเทนนิสได้แต่ถ้าสมมติว่าจะเอาไปเล่นเทนนิสเพื่อเป็นการออกกําลังกายหลักผิดนะผมว่าผิดผมว่าเดี๋ยวร่างกายจะพังต้นนะครับต้องเรียนอย่างนี้เลยย้ำนะครับ
1: ที่วันก่อนผมก็เพิ่งไปวิ่ง12 กิโลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่สวนลุมเพราะว่าเขามีเอกชนหลายรายตอนนี้เขามีแคมเปญว่าวิ่งเท่าไหร่แล้วก็แลกสินค้าของเขาอาจารย์ได้ยินไหม
0: ไม่เคยฮะแต่ว่าเคยได้ยินว่าตอนนี้พวกบริษัทประกันสุขภาพเขาให้ก็ให้ใส่นาฬิกาวัดการเดินแล้ว

0: นะครับถ้าใครเดินเฉลี่ยได้เท่านั้นเท่านี้ต่อวันเนี่ยเขาลดค่าประกันให้อ่ะครับ
1: อ๋อ
0: ถูกต้องเลยอันนี้ถูกต้องเลย
1: อันนี้เป็นการวิ่งแลกสินค้าของเขาอะครับแต่ผมไม่อยากจะระบุว่าเป็นอะไรแต่คนหลายคนถ้าเกิดทําอยู่คงจะเคยได้ยินเขาบอกว่าถ้าใครวิ่งได้12ได้เป็น12 กิโล11 กิโลขึ้นไปไม่จําเป็นต้องมีเพดานว่าสูงสุดเท่าไหร่แต่ว่าต้องอย่างน้อย11 กิโลเนี่ยถ้าจะให้แคปหน้าจอของไอ้ตัวสมาร์ทวอชเนี่ยไปให้เขาดูก็แลกของเขาได้เลย
0: อ๋อครับก็ดีครับไม่ว่ากันผมคิดว่าทำยังไงก็ได้ขอให้ออกกำลังกายแต่อยากให้ออกกำลังกายเป็นประจำย้ำนะครับว่า
1: ครับ
0: ออกกำลังกายอย่างเช่นวิ่งเดินเร็วแล้วก็ยกน้ำหนักเนี่ยแล้วก็ทำเรื่องของยืดเหยียดเนี่ยให้เป็นประจำเสร็จแล้วคุณอยากจะไปเล่นแบดคุณอยากจะไปเล่นเทนนิสอยากจะเป็นอะไรก็เล่นได้โดยจะลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บไม่อย่างนั้นถ้าไปเล่นเทนนิสเนี่ยมันกระแทกมากมันจะบาดเจ็บถ้าร่างกายไม่ได้เตรียมให้แข็งแรงไว้ก่อนเตรียมให้เอ็นแข็งแรงให้ข้อเท้าข้อมือหัวไหล่และอื่นๆแล้วหัวเข่าแข็งแรงเนี่ยเดี๋ยวบาดเจ็บเลยครับ
1: นะครั
0: ข
1: บ
0: นาดตอนนั้นที่ผมเริ่มกลับมาเล่นเทนนิสใหม่เนี่ยขนาดวิ่งไปแล้ววิ่งอาทิตย์ละ20 กว่ากิโลแล้วเนี่ยนะครับนึกว่าตัวเองแข็งแรงใช่ไหมแล้วเข้าไปเล่นพับบาดเจ็บเลย
1: โอ้ครับ
0: บาดเจ็บเลยนะครับแขนเขินไปเลยคือเทนนิสเอลโบกลับมาเลยทั้งที่สมัยก่อนไม่เคยเป็นเนี่ยต้องกลับไปรักษาใหม่แล้วก็ต้องออกกําลังกายยกน้ําหนักให้แขนแข็งแรงขึ้นถึงกลับไปเล่นใหม่ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วกันว่าผมสงสัยเรื่องเทนนิสเนี่ยคงจะมีคนนิยมกันไปอีกนานเหมือนกันนะครับคราวนี้มาคุยเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่าใครที่สนใจสุขภาพพอดีมันมีบทความของ The Economist ที่เพิ่งตีพิมพ์มาเมื่อวันที่9 กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยน่าสนใจมากนะครับ
1: ครับ
0: เขาตั้งชื่อว่า How Dementia is being defeated ก็คือตอนนี้เหมือนกับมนุษย์เรากำลังที่อาจจะเอาชนะโรคสมองเสื่อมได้สำเร็จซึ่งเป็นข่าวดีมากเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเริ่มต้นโดยการพูดถึงนักวิชาการคนหนึ่งที่แกไปนั่งดูข้อมูล
1: ค
0: นพบว่าเอ้ยในช่วงที่ผ่านมา100 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการเป็นโรคสมองเสื่อมของคนเนี่ยลดลงไปเยอะมากเลยลดลงไปเยอะอย่างน่าแปลกใจเลยนะครับเขาใครไปดูจะเห็นว่ามีรูปอันหนึ่งที่เขาให้ดูว่าโอ้โหมีสัดส่วนลดลงไปเยอะเลยนะครับอย่างเช่นเขายกตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยว่าอันนี้ข้อมูลของอเมริกานะครับข้อมูลของอเมริกาเนี่ยในช่วง40 ปีที่แล้วคือทศวรรษ80เนี่ยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: หลังทศวรรษ80เนี่ยคนอเมริกา3 คนใน 10 คนที่อายุ85 ถึง 89เนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมนึกภาพนะครับ3 คนใน 10 คนสูงมากจริงไหมครับ
1: โอ้เยอะมากครับ3 ใน 10นี่มันก็เรียกว่าเป็น 30% ได้ไหมฮะ
0: ใช่ครับแต่พอมาตอนนี้ตัวเลขล่าสุดเนี่ยนะครับตัวเลขล่าสุดเนี่ย20ตัวเลขล่าสุดประมาณสักช่วงสักปี2 ปี 3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหลืออยู่แค่1 ใน 10
1: ลดไปเยอะนะ
0: เยอะครับ1 ใน 10เลย
1: จาก30%เหลือแค่10%
0: จาก3 ใน 10เหลือ1 ใน 10ฉะนั้นมีข่าวดีค่อนข้างมากว่าไอ้อัตราการที่เราเป็นโรคสมองเสื่อมอย่างนี้จะข้อย้ำนะข้อมูลในประเทศพัฒนาแล้วนะครับแล้วในประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆตัวเลขก็ออกมาคล้ายๆกันว่ามีการลดลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะที่ยุโรปก็ดีหรือว่าอเมริกาเหนือเช่นแคนาดาก็ดีก็ลดลงมาโดยตลอดแล้วก็จะมีกราฟหนึ่งเห็นเลยว่ามันลดลงมาตลอดคราวนี้ข้อดีตรงนี้มันก็คือดีแล้วล่ะเทรนด์เป็นแบบนี้นะครับคำถามก็คือว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับบทความนี้มันค่อนข้างยาวแต่ผมสรุปอย่างนี้แล้วกันว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจตรงที่เหมือนกับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนจะการแพทย์จะเน้นเรื่องของการรักษาพวกโรคที่เป็นโรคหัวใจนะครับคือเพราะคนจะตายเพราะเรื่องฮาร์ทแอทแทกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเขาก็เลยจะเน้นเรื่องรักษาเรื่องโรคหัวใจ
1: ครับ
0: ช่วยได้เยอะเลยลดไปได้เยอะเลยแต่ถึงลดไปเยอะก็เถอะอย่างที่เห็นข่าวไหมครับว่าลินซี่แกรมที่เป็นวุฒิสมาชิกของของนอร์ทของเซาท์แคโรไลนาของอเมริกาเนี่ย

0: ที่อย
1: ค
0: ู่
1: รับ
0: ปุ๊บเนี่ยเพิ่งตายไปเมื่อวานเห็นข่า
1: อ
0: ว
1: ื
0: ใช่ไหมครับ
1: ม
0: อ
1: ค
0: าย
1: ร
0: ุ
1: ั
0: แค
1: บ
0: ่71เท่านั้นเองลินซี่แกรมเนี่ยบอกว่าตายเพราะว่าโรคหัวใจนะครับคือเส้นเลือดแดงของแกเนี่ยตรงช่วงที่มันเป็นข้อต่อเข้าไปในหัวใจเนี่ยมันคงเปาะโป่งพองแล้วแตกขึ้นมาจากข้างใน
1: ครับ
0: ก็บอกว่าตรงนั้นน่ะคนที่จะเป็นโรคหัวใจจะเป็นตรงนั้นเยอะมากเพราะตรงนั้นจะเป็นแรงดันของเลือดที่ดันแรงดันสูงสุดเลยตรงข้อต่อตรงนั้นแล้วเป็นตัวโค้งเนี่ยมันจะแตกตรงนั้นน่ะของแกก็แตกตรงนั้นเลยอยู่ดีๆแกเพิ่งไปยูเครนมาไปช่วยประธานาธิบดีเซเลนสกี้บินกลับมาเรียบ
1: คร
0: ร
1: ั
0: ้
1: บ
0: อยนะครับงั้นเรื่องโรคหัวใจยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่แต่ที่เล่าเรื่องโรคหัวใจตรงนี้เพราะว่ามันมีกลายเป็นว่าพอดูแลหัวใจเนี่ยมันมีผลในการดูแลสมองไปด้วย
1: อื
0: นะครับมันมีผลในการดูแลสมองไปด้วย
1: ครับ
0: ก็มีแล้วโดยเฉพาะมีงานวิจัยเข้าใจว่าของที่ฟินแลนด์ด้วยเนี่ยว่าคนพบว่าทำถ้าดูแลเรื่องหัวใจให้ดีแล้วเนี่ยมันก็ดีกับสมองไปด้วยเลยซึ่งในหลักการมันก็ไม่น่าจะผิดอะไรเพราะว่ามันมีร่างกายเราเนี่ยนะครับมีอวัยวะสองอันที่ทำงานหนักที่สุดเนี่ยก็คือสมองกับหัวใจสมองหัวใจสองอันเนี่ยใช้พลังงานเยอะที่สุดแล้วใช้เลือดเยอะที่สุด
1: คร
0: ถ้
1: ั
0: า
1: บ
0: ดูแลหัวใจแข็งแรงเนี่ยเส้นเลือดมันคงแข็งแรงถ้ามันแข็งแรงที่หัวใจก็ต้องแข็งแรงที่สมองด้วยจริงไหมครับ
1: อืม
0: ดังนั้นไอ้งานวิจัยของของฟินแลนด์อันนี้ก็ค้นพบว่าจริงพอช่วยให้คนเขาแก้เรื่องโรคหัวใจเนี่ยก็จะไปช่วยในเรื่องของโรคสมองเสื่อมด้วย
1: ครับ
0: เรื่องโรคของโรคหัวใจเนี่ยเรารู้นี่ครับว่ามันเริ่มพัฒนาตอนตั้งแต่อายุกลางคนคุณเริ่มมีความดันคุณเริ่มมีคอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมครับคุณเริ่มอ้วนเนี่ยมันกลางคนฉะนั้นโรคสมองเสื่อมก็เป็นโรคที่ต้องดูแลตั้งแต่กลางคนเหมือนกันไม่ใช่นึกว่าโอเครอตอนแก่แล้วค่อยมาดูแลอย่านะครับอย่าคิดอย่างนั้นก็คิดว่าสมองเราเนี่ยขอให้ดูแลตั้งแต่เร็วๆที่สุดเท่าที่จะทำได้พร้อมๆกับโรคหัวใจด้วย
1: มันเกี่ยวเนื่องกันหัวใจกับสมองอะไรสั่งการอะไรอาจารย์
0: ไม่ได้สั่งการอะไรครับแต่ทั้งสองเนี่ยใช้นึกออกไหมทั้งสองต้องมีพลังงานต้องมีเลือดเข้าไปเลี้ยงเยอะๆเหมือนกันจริงไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วต้องไม่ให้เส้นเลือดแข็งเส้นเลือดระเบิดอะไรต่างๆเพราะว่าสโตรกอย่างเช่นเวลาสโตรกแล้วเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ถึงเนี่ยก็สโตรกก็ตายเหมือนกันฉะนั้นคนที่จะตายเสี่ยงจะตายเพราะโรคหัวใจกับโรคสโตรกกับโรคใช่ไหมครับสองโรคนี้เป็นหลักซึ่งคนที่สโตรกแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นสมองเสื่อมได้ง่ายมากแน่นอนว่าสมองมันก็จะเสื่อม
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าไม่มีเลือดไปเลี้ยง
1: เพ
0: ฉ
1: ระ าน ะ
0: ั้
1: ม
0: น
1: ันหยุดทำงานชั่วขณะ
0: ครับบทเรียนอันแรกก่อนคือว่าดูแลหัวใจไปเถอะจะไปช่วยดูแลสมองด้วยนะครับมันก็เลยฉันใดก็ฉันนั้นการที่ให้ร่างกายแข็งแรงออกกําลังกายตลอดเวลาให้เลือดมันหมุนเวียนตลอดเวลากล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยก็ทําให้หัวใจแข็งแรงก็ทําให้สมองแข็งแรงไปด้วยครับทําให้สมองแข็งแรงไปด้วยเลยคราวนี้ต้องบอกอีกอันหนึ่งเรื่องว่าไอ้เรื่องสมองเสื่อมเนี่ยผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชาย
1: อ้าวเหรอครับเพราะอะไร
0: ย้
1: ไม่ทราบ
0: ำนะครับต้องย้ำอีกทีว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นมากกว่าผู้ชายฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยต้องระมัดระวังมากกว่า
1: เป็นด้วยเหตุอะไรครับอาจารย์พอทราบพอมี
0: อันเนี้ยไม
1: ใจ
0: ่ชัดเจนแต่ว่าอาจจะหนึ่งเพราะผู้หญิงอายุยืนกว่าก็ได้แต่สอง
1: ครั
0: เน
1: บ
0: ี่ยเป็นเพราะว่าพอฮอร์โมนมันเปลี่ยนไปเนี่ยเดิมทีไอ้ฮอร์โมนที่เคยปกป้องผู้หญิงในเรื่องของสมองก็หายไปด้วยเพราะตอนที่เอสโตรเจนลดลงไปนะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันออกมาชัดเจนว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นมากกว่าผู้ชาย
1: ครับ
0: ภาพโดยรวมเอาเรื่องภาพโดยอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือการดูแลสุขภาพให้ดีเนี่ยมันมีหลายๆปัจจัยแต่ปัจจัยพื้นฐานที่ผมคิดว่าสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องที่ผมคุยคราวที่แล้วคือเรื่องเมตาบอลิกซินโดรมนะครับขอฝากย้ำอีกทีก็อาจจะฟังผมพูดบ่อยเลยผมจะพูดเมตาบอลิกซินโดรมหมายความว่าตรงนี้ผมคิดว่าเป็นตัวพื้นฐานของสุขภาพที่ดีถ้าคุณจัดการไม่ให้เกิดเมตาบอลิกซินโดรมได้คือระบบเผาผลาญคุณไม่ชำรุดเสียหายได้เนี่ยคุณจะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างนะครับเพราะว่าเมตาบอลิกซินโดรมนี่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวโรคหัวใจก็ตามมาเดี๋ยวก็มะเร็งก็ตามหาแล้วก็

0: จะกลายเป็นแล้วก็มีเรื่องของดิเมนเชียด้วย
1: ครับ
0: อยากจะแก้ปัญหา3 ข้อเนี่ยเอาพื้นฐานคือเมตาบอลิกซินโดรม
1: เล
0: ก่
1: ย
0: อนว่าอย่าให้เกิดนะครับอย่
1: ค
0: าร ให
1: ั
0: ้
1: บ
0: การที่ระบบเผาผลาญคุณไม่สมบูรณ์อย่างที่ว่าว่ามันมีอยู่5 ข้อใช่ไหมครับที่เล่าให้ฟังคือเรื่องเอลจำได้ไหมครับครึ่
1: จ
0: งหนึ่
1: ำ
0: ง
1: ได
0: ข
1: ้
0: อง
1: ครับ
0: เรื่องของความดันอย่าให้สูงมากเกินกว่าสัก130 135 120ยิ่งดีเท่าไหร่ยิ่งดี120ต่อสัก85ยิ่งดีเท่าไหร่ยิ่งดี
1: ครับ
0: HDL ต้องอย่าให้ต่ำกลูโคสคือน้ำตาลอย่าให้สูงแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์อย่าให้สูงเนี่ย5 อันเนี่ยยังไงต้องเมนเทนให้ได้ให้หมดนะครับถ้าไม่ได้เนี่ยถ้าไม่ได้เนี่ยก็ขอให้ข้อ 1ข้อ 2ข้อ 3ได้แล้วกันผมเรียงลำดับในความเห็นของในความแบบที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุด1 2 3เลยนะสี่กับห้าก็ไม่ใช่ไม่สำคัญนะครับอย่างเช่นเรื่อง
1: คร
0: ก
1: ั
0: ล
1: บ
0: ูโคสเรื่องระดับน้ำตาลเนี่ยเพราะว่าถ้าน้ำตาลสูงแล้วทำให้เกิดดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กลายเป็นว่าสมองเนี่ยเขาไม่สามารถจะเอาพลังงานไปเลี้ยงสมองได้เพราะว่าเหมือนกับเซลล์สมองไม่เปิดไงครับมันไม่เปิดมันดื้ออินซูลินมันไม่เปิดเอาพลังงานเข้าไปกลายเป็นว่าคนโรคเบาหวานเนี่ยเหมือนกับทําให้สมองอดอยากทําให้สมองไม่มีอาหารนะครับ
1: ครับ
0: เป็นต้นนะแล้วก็อย่างที่เราทราบนะครับว่ามะเร็งเนี่ยคือเซลล์ที่ใช้พลังงานเยอะที่สุด
1: ครับ
0: เพราะมันจะแบ่งตัวไม่หยุดเลยกลูโคสเนี่ยคือพลังงานที่มะเร็งชอบที่สุด
1: เป็นอาหารเลยว่างั้น
0: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาคนที่น้ำตาลเกินเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคเป็นมะเร็งหลายอันมากมากเลยนะครับ
1: โอ้โห
0: คือตัวเลขมันจะชัดเจนย้ำนะครับถ้าคุณอยากที่จะลดความเสี่ยงถ้ากลัวมะเร็งเนี่ยผมก็บอกเลยว่าถ้างั้นก็ดูแลเรื่องของอย่าให้มีน้ำตาลในร่างกายเยอะนะครับเพราะถ้าน้ำตาลเยอะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้มะเร็งแฮปปี้มากๆเลยนะครับมะเร็
1: เมื่
0: ง
1: อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการดูแลหัวใจเนี่ยผมเรียนถามนิดนึงมีเวลาอีก2 นาทีคือดูแลหัวใจนี่มันต้องดูวิธีไหนอ่ะบางคน
0: ก็นี่แหละครับออกกำลังกายง่ายนิดเดียวหัวใจเนี่ยจะ
1: ให้หัวใจเลือดสูบฉีดหัวใจออก
0: คือวิธีดูแลหัวใจที่ดีที่สุดใช่ไหมครับก็คือคุมไม่ให้มีไอ้ไขมันไปเกาะเส้นเลือดแล้วก็เส้นเลือดตีบตัน
1: ครับครับ
0: คุมไม่ให้มีน้ําตาลเยอะเพราะน้ําตาลจะทําให้เส้นเลือดมันแข็งและเปราะบางวิธีที่ดีที่สุดคือออกกําลังกายนะครับให้หัวใจได้ทํางานให้เส้นเลือดได้ยืดหยุ่นออกกําลังกายแค่ไหนก็เร็วๆก็คือว่าวิ่งสักอาทิตย์ละ2 ชั่วโมงนะครับวิ่งสักอาทิตย์ละ2 ชั่วโมงหรือถ้าไม่วิ่งแล้วเดินเร็วก็เดินเร็วอาทิตย์ละสัก3 ชั่วโมงตัวเลขกลมๆอย่างนั้น
1: มันแบ่งได้ไหมครับว่าวันนี้ชั่วโมงวันนี้ชั่วโมงหรือวันนี้
0: แบ่งได้ครับผมบอกว่าอันนั้นหมายถึงว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยทำสัก3 ถึง 4 ครั้งแล้วจะแบ่งไปเท่าไหร่ก็ได้ย้ำนะครับเร็วๆเนี่ยวิ่งอาทิตย์ละ2 ชั่วโมง
1: ก็ไม่ยากนะเอาจริง
0: ครึ่งชั่วโมงคูณ4เดิน3 ชั่วโมงถึง4 ชั่วโมงอ่าให้เป็น4 ชั่วโมงแล้วกันเดิน4 ชั่วโมงก็เดินใช้เวลาเยอะหน่อยอาจจะต้องเดินเวลา40 นาที45 นาที5 วันไอ้4 วันก็ได
1: ้เดินช้อปปิ้งในห้างก็ได้ใช่ไหมจ๊ะ
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: เอาไม่ได้
0: เดินที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเดินต้องเดินให้เร็วให้
1: อ๋อ
0: เดินเร็วประมาณสัก4 เกือบ 5 กิโลต่อชั่วโมงเป็นแบบคุย
1: เดินแบบออกกำลังกายอ่ะไม่ใช่เดินเล่น
0: ไม่ใช่เดินเล่นครับคือเดินช้อปปิ้งมันจะ2 กิโล 3 กิโลต่อชั่วโมงไม่เอาผมต้องการ4.5 กิโลกิโลต่อชั่วโมง
1: เดินไปเดินในสวนสาธารณะซึ่งจึงก็มีพื้นที่หรือในหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะ
0: ใช่ครับ
1: หารสี่ได้ครับไม่เป็นไรครับ2 ชั่วโมงหารสี่ครั้งละแค่ครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดเป็นวิ่ง
0: อันนั้นวิ่งนะครับเดินนี่ต้อง3นะครับ3ถึง
1: ก็เดินนี่สัก5 ชั่วโมง
0: 3 ถึง 4 ชั่วโมงได้ครับต่อสัปดาห์ครับ
1: โอเคได้ครับผมเริ่มต้นกันเร็วๆหน่อยนะอาจารย์บอกกันทุกเสาร์ทุกวันจันทร์นะฮะว่าเรื่องการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับผมแล้วเดี๋ยววันจันทร์หน้าคุยกันใหม่นะครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับดร.
0: สุ
1: ข
0: ุ
1: มสายเชื้อครับทุกๆวันจันทร์นะครับผมอ่ะ9:58 นหมดเวลาครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชัดชาติรายงานนายกยอดเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว27รายชี้บนเพดานมีโฟมทำให้ไฟไปเร็วมากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงอาคารไอราวัตรพัฒนาเวลา 8:55 นาทีเพื่อเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกโดยมีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับทันทีที่นายกรัฐมนตรีมาถึงนายชัดชาติรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิต27รายจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวกับนายชัดชาติว่ามันเป็นโฟมด้านบนซึ่งนายชัดชาติตอบว่าใช่ไฟไปเร็วมากด้านกทมตั้งศูนย์ประสานงานเหตุเพลิงไหม้บริเวณ MRT พหลโยธินผู้ว่าชัดชาติสั่งเร่งยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายเป็นชาย9รายและหญิง18รายขณะนี้สามารถยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว6รายส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำส่งสถาบันนิติเวชแล้วด้านผู้บาดเจ็บมีจำนวน63รายในจำนวนนี้อาการค่อนข้างหนัก22รายรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆรวมผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งหมด90รายปัญหาสำคัญขณะนี้คือการยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตกรุงเทพมหานครเปิดช่องทางประสานงานโดยผู้ที่ไม่สามารถติดต่อญาติหรือผู้ใกล้ชิดได้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาผู้อำนวยการเขตจตุจักร0817341298ขณะนี้มีผู้ติดต่อมาแล้วประมาณ30รายนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพหลโยธินทางออก4เพื่อรับแจ้งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลผู้ประสบเหตุก่อนหน้านี้นายชัดชาติได้กล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ซึ่งมีประชาให้ประชาชนเข้ามาติดต่อ2จุดคือ MRT พหลโยธินประตู4ซึ่งเชื่อว่าจะมีญาติพี่น้องจำนวนมากที่ไม่รู้ว่าญาติตัวเองอยู่ที่ไหนเพราะผู้ได้รับบาดเจ็บ22คนบางคนใส่ท่อพูดไม่ได้สำหรับอุปสรรคของเหตุการณ์นี้คือสถานที่ดังกล่าวไม่ใช่สถานบริการอยู่นอกโซนนิ่งขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารและเล่นดนตรีขออนุญาตตามกฎหมายเหตุเกิดเกือบเที่ยงคืนบริเวณหน้าเวทีไฟลามจากเพดานอย่างรวดเร็วมีควันเยอะสำหรับทางหนีไฟมี2ทางแต่มีสิ่งกีดขวางปัญหาหลักน่าจะเป็นเรื่องของควันที่รุนแรงจนหลายคนหมดสติเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีการสแกนตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง50เขตของกรุงเทพหรือไม่นายชัชชาติกล่าวว่าโดยปกติการตรวจสอบจะต้องเข้าตรวจในสถานที่ประกอบการที่เปิดดำเนินกิจการจริงเพราะหากเข้าตรวจในช่วงผู้ประกอบการเตรียมสถานที่ทุกอย่างอาจถูกจัดให้เป็นไปตามระเบียบจำเป็นต้องมีการสุ่มตรวจระหว่างการประกอบกิจการด้วยขณะที่เมื่อเวลา 9:00 นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานในอาคารเพื่อประกอบการตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้พร้อมติดตามสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: เบา
11: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
12: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
14: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
15: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
14: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
15: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
14: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
16: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมเอมอรัลด์รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
18: ติดนาฬิกา8นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ค่ะ13กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาถวัตเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะเชื่อแน่ว่าในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายคนติดตามสถานการณ์บรรยากาศในเรื่องของภาพใหญ่นะคะโดยเฉพาะประเด็นระดับโลกนะคะสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอเมริกาแล้วก็อิหร่านนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยนะคะเราก็มองไปนะคะว่าสงครามมองคับสอนไปละว่าสงครามก็น่าจะมีการยุติ

งนะคะแล้วก็ยังอยู่ในภาวะนะในเรื่องของหยุดยิงนะ60วันนะแต่ว่าปรากฏว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าจะมีความยืดเยื้อนะคะแล้วก็ถ้าใครหลายคนติดตามนั้นเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าการปะทะกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะคะในรอบนี้นั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วนะคะแล้วก็ดัชนีภาพบรรยากาศเองนั้นเนี่ยก็เห็นไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าภาพบรรยากาศของตลาดหุ้นนั้นเนี่ยจะมองข้ามช็อตประเด็นนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็อาจจะยังมีการโจมตีต่อเนื่องแต่ว่าหลายคนก็ติดตามภาพของราคาน้ำมันเหมือนกันนะคะว่าจะกระชากตัวรุนแรงหรือไม่นะคะแต่ว่าปรากฏว่าราคาน้ำมันดิบเองนั้นเนี่ยนะคะเบลนด์ก็อาจจะไม่ได้กระชากตัวขึ้นอย่างรุนแรงนะคะโดยราคาก็ยังไม่สามารถที่ทะลุระดับ80เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลขึ้นมาได้ก็อาจจะสะท้อนได้ว่าตลาดนั้นเนี่ยไม่ได้ตื่นตระหนกกับประเด็นสงครามมากเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มองว่าสุดท้ายเนี่ยน่าจะเข้าสู่การเจรจากันได้นะคะในขณะเดียวกันภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็น่าจับตาเนาะเพราะว่าเราได้เห็นเม็ดเงินนะคะในเรื่องของแรงหนุนกระแสฟันโฟนะเม็ดเงินของต่างชาตินะคะที่มีทิศทางในการไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องภาพในตลาดหุ้นไทยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้น่าจะมีการทยอยในแง่ของการประกาศผลประกอบการนะไตรมาส2ซึ่งหลายคนเนี่ยจับตาค่อนข้างมากเหมือนกันนะคุณผู้ฟังโดยจะทยอยออกมาในสัปดาห์นี้เดี๋ยวกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็จะออกมาก่อนนะคะแล้วก็หลายๆบริษัทก็จะตามมานะคะในขณะเดียวกันหลายคนจับตามมากๆค่ะเพราะอย่างที่บอกนะคะว่างบไตรมาส2นั้นเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นผลกระทบนะในหลายๆธุรกิจในหลายๆบริษัทในแง่ของสงครามก่อนหน้านี้นะคะที่กระทบในแง่ของต้นทุนการผลิตว่าจะกระทบมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะก็โดยภาพรวมเนี่ยก็อาจจะยังมองนะคะมีการคาดการณ์ว่าน่าจะยังเติบโตทรงตัวได้นะคะแม้ว่าจะเจอกับสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ตามแต่นะคะแล้วก็ประมาณการกำไรต่อหุ้นทั้งปีก็อาจจะเริ่มที่จะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างเล็กน้อยนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องจับตากันนะคะในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยประเด็นที่จะต้องพิจารณาเนาะก็มีหลายประเด็นทีเดียวนะคะที่ต้องจับตากันนะคะทั้งทิศทางนะในเรื่องของการเมืองภายในประเทศนโยบายต่างๆในบ้านเรานะคะซึ่งเดี๋ยวมาติดตามกันเดี๋ยวไปดูแต่ละตลาดกันก่อนนะคะเช้าวันนี้นักวิเคราะห์จะติดภารกิจนะเดี๋ยวสรุปแต่ละตลาดนะคะแล้วก็ทิศทางมุมมองปัจจัยที่เราจะต้องจับตาในสัปดาห์นี้นะคะก็ไปดูภาพของตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะคะไล่เรียงตลาดหุ้นไทยเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำได้ดีนะคะก็คือสามารถที่กลับมายืนเหนือ 1,600 จุดได้นะบางวันเนี่ยเวียงลงไปแรงแต่ก็รีบาวด์กลับมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มายืนเหนือ 1,600 จุดนะคะวันนี้เองเปิดมาอาจจะอ่อนตัวเล็กน้อยนะคะตอนนี้ดัชนีจริงเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเปิดมาก็พยายามที่จะขยับไปนะเขียวมีเขียวได้นิดนึงไปที่ 1,620 จุดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีทิ้งดิ่งมีถูกขายลงไปแถว 1,613 จุดตอนนี้ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะอันนี้เป็นช่วงเปิดตลาดนะช่วงสั้นๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะล่าสุด Set Index ก็ 1,618.83 จุดนะลบอยู่ 2.72 จุดวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 13,122 ล้านบาทนะคะ Most Active เอง5อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะตอนนี้ก็นำมาด้วยปตท.นะคะ 37.75 สตางค์บวกมา25สตางค์ SCC นะคะ251บาทบวกมา6บาทค่ะปตท.สผ. 142บาท50สตางค์บวกมา3บาทนะคะ KBank 232บาทนะคะราคาเสมอตัว SCB 156บาทลงไป50สตางค์นะคะ True ค่ะ13บาท50สตางค์ลงไป10สตางค์ Delta วันนี้ลงไป4บาทนะคะก็มีผลต่อดัชนีอยู่แล้วนะคะ 1.28% นะตอนนี้ราคาอยู่ที่309บาทค่ะ KTB นะกรุงไทยแบงค์40บาท50สตางค์ลงไป25สตางค์ปตท. GC ค่ะ34บาท75สตางค์บวกมา50สตางค์แล้วก็ KCE นะตอนนี้Real Time 42บาท50สตางค์ราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงนะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูตลาดต่างประเทศนะตอนนี้เราก็ปรับตัวลบอ่อนๆนะไปดูต่างประเทศกันบ้างต่างประเทศในบางตลาดลงค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะที่แรงตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือเกาหลีใต้คอสปีนะ Real Time เนี่ยลงไป 6.85% นะคะซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยก็ผันผวนค่อนข้างมากทีเดียวนะสัปดาห์ที่แล้วก็มีความผันผวนบางวันขยับบวกได้ดีบางวันก็ลบแรงๆนะคะโดยก็ลีดด้วยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI แล้วก็ชิปนะคะถ้ามีประเด็นวันไหนที่หุ้นเหล่านี้ปรับตัวลดลงก็จะดึงดัชนีลงไปด้วยนะคะนิกเคอิ225ญี่ปุ่นก็มาทรงเดียวกันเลยค่ะเรียลไทม์ลบไป 7.1% 1.71% ขออภัย 1,125 จุดนะคะอีกหนึ่งดัชนีที่ตามการหางเสียงที่ฮ่องกงนะตอนนี้ก็เรียลไทม์เคลื่อนไหวอยู่ลบประมาณ 0.2% นะก็ถือว่าลบอ่อนๆถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะตอนนี้ลบอยู่81

1.62 จุดนะคะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะเวียดนามก็ทรงๆนะแต่ว่าอาการดูเหมือนจะลบมากขึ้นนะคะทรงๆแต่ก็เป็นลักษณะของเหมือนจะไซด์เวย์ดาวเหมือนกันนะสำหรับเวียดนามนะคะตอนนี้ก็รู้สึกจะมาปริ่มๆแถว1,800ต้นๆอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้1,810.74 จุดค่ะลบอยู่17.60 จุด0.96%นะคะอันนี้ก็เป็นภาพในส่วนของตลาดหุ้นนะคะต่างประเทศค่ะอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่จับตาเหมือนกันนะคะเพราะสถานการณ์ในเรื่องของภาพตะวันออกกลางนะความยืดเยื้อหรือความไม่จบนั้นเนี่ยถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยเราตามกันเราก็จะเห็นว่าถ้าทรงแบบนี้น่าจะมีส่งผลดีต่อภาพทองคำแต่เราเห็นละช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ตะวันออกกลางไม่ดีนั้นเนี่ยราคาทองคำก็จะอ่อนแรงลงไปด้วยนะคะซึ่งเช้าวันนี้ก็เช่นเดียวกันเลยนะคะตอนนี้ real time เนี่ยนะคะปรับราคาไป6ครั้งนะจากสมาคมค้าทองถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าเนี่ยลบไปบาทละ800 บาทนะคะรับซื้อตอนนี้ทองคำแท่งไปอยู่ที่ 64,000 บาทถ้วนขายออกอยู่ที่ 64,200 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณค่ะขายออกอยู่ที่ 65,000 บาทนะคะก็หลังจากเปิดตลาดมาก็ลบมาบาทละ100บาทอีกนะคะเทียบตอนนี้เป็นเศษเทียบกับวันก่อนหน้าก็ลบมาบาทละ800บาทนะคะซึ่งทองคำเนี่ยก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยนะคะก็ยังทรงๆเนาะอยู่ที่ 65,000 บาทบวกลบอยู่ตรงนี้นะคะราคาตลาดโลกภาพใหญ่เนี่ยก็ยังติดตามสถานการณ์ในเรื่องของดอกเบี้ยนะของทางเฟดด้วยเพราะว่าถ้ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงเนี่ยก็น่าจะเป็นแรงกดดันนะในเรื่องของราคาทองคำด้วยแต่เราก็ต้องตามภาพของเงินเฟ้อด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยตอนนี้พอมีสถานการณ์ตะวันออกกลางไม่ดูเหมือนว่าจะไม่ยุติไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะดันราคาน้ำมันมากขนาดไหนเพราะราคาน้ำมันก็มีผลกับเรื่องของเงินเฟ้อค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ก็คงจะต้องติดตามกันนะคะเดี๋ยวไปดูปัจจัยภายในประเทศกันหน่อยเหมือนกันนะคะที่เราจะต้องติดตามเนาะในสัปดาห์นี้นะคะก็ติดตามสถานการณ์ในเรื่องของภาพนะคะในเรื่องของการเมืองภายในประเทศด้วยนะคะที่จะต้องติดตามในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะประเด็นปัจจัยต่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีการรายงานนะภาพอสังหาริมทรัพย์เองเนี่ยตอนนี้ตลาดคอนโดนะออกมาแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไตรมาส2ก็ยังค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะตอนนี้เนี่ยเปิดตัวโครงการใหม่ก็ลดลง 67% นะสต็อกค้างตอนนี้เนี่ยกว่า 200,000 ยูนิตนะคะมูลค่ารวม 700,000 ล้านด้วยนะคะแล้วก็ภาพในเรื่องของการเมืองภายในประเทศเนี่ยก็มีสถานการณ์ข้างในที่เราต้องติดตามในหลายๆประเด็นเหมือนกันนะคะในเรื่องของคดีพวกสว.อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องตามกันเช่นเดียวกันแล้วก็คงดูสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีประเด็นอะไรออกมาเพิ่มเติมแล้วก็ราคาน้ำมันนะคะก็ยังคงต้องติดตามพอสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยจะส่งผลให้ดันราคาน้ำมันมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวติดตามงบนะผลประกอบการนะคะในส่วนของบริษัทจดทะเบียนนะคะที่จะทยอยออกมาด้วยนะคะในสัปดาห์นี้นั่นเองนะเดี๋ยวกลุ่มแบงก์จะออกมาก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้นะคะก็มีข่าวมาฝากคุณฟังค่ะก่อนที่เดี๋ยวเบรกที่2นะคะเราจะพูดคุยกันค่ะกับวิทยากรประจำของเรานะคะท่านอาจารย์ดร.นิเวศเห็มวชิระวรากรนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะพูดคุยกันนะย้อนประวัติศาสตร์ด้วยนะสำหรับประเด็นหุ้นที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของ AI นะคะซึ่งวันนี้หัวข้อที่อาจารย์เขียนนะชะตากรรมของหุ้น AI และพวกนะคะเดี๋ยวติดตามกันแล้วก็จะเชื่อมโยงนะในประเด็นหุ้นนะที่เคยเกิดขึ้นในช่วงของในอดีตที่ผ่านมาด้วยนะคะก็เดี๋ยวคุยกับอาจารย์กันนะใครมีคำถามก็สามารถฝากถึงอาจารย์ไม่ได้นะคะช่วงนี้ก่อนที่เราจะพักเบรกกันค่ะคุณผู้ฟังก็มีข่าวสารนะคะที่จะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะใครที่กำลังผ่อนบ้านนะคะก็อยากให้ฟังทางนี้เลยค่ะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินนะคะดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวนะคะกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านนะคะจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงค่ะและผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นนะคะแค่ย้ายมาอยู่กับธนาคารออมสินนะคะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีค่ะหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีนะคะพิเศษค่ะออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทนะคะและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด
ที่200,000 บาทนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1 ล้านบาทขึ้นไปค่ะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะรีไฟแนนซ์บ้านนะคะสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569นี้เท่านั้นนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะหรือทาง www.ghb.or.th ค่ะหรือว่าติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยนะคะใครที่สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่หมายเลขนะคะ

0: OGSB Contact Center หมายเลข1115นะคะ1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะใครที่ผ่อนบ้านอยู่ก็ลองติดต่อนะคะรีไฟแนนซ์กับทางด้านออมสินนะคะตามช่องทางที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ได้นะคะปิดท้ายค่ะกิจกรรมของคลื่นความคิดของเรานะคะเรื่อง AI นะยุคนี้ก็ต้องเรียนรู้กันอย่างที่เราทราบนะคะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยทุกคนก็มีมือถือมี iPad มีแท็บเล็ตคนละ 1-2 เครื่องนะคะแล้วก็มีคนไทยวัย 40-50 ปีที่อาจจะยังใช้ AI ไม่คล่องนะคะหรือไม่อยากจะใช้แล้วอีกไม่กี่เดือนหลายคนอาจจะกำลังเกษียณนะคะแต่อยากมีชีวิตเกษียณสำราญในทุกๆวันค่ะตอนนี้ Thinking Radio นะคะอยากให้พี่ๆนะคะมีพลังสร้างสรรค์ได้เอา AI มาใช้งานนะคะก็เลยจัดกิจกรรมสุดพิเศษให้ค่ะเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ดูยุ่งยากให้กลายเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความสนุกสุดเหวี่ยงนะคะด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อปค่ะ AI for Life ปีที่3นะคะตอน Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI นะคะตลอดวันนั้นจะมีการฝึกการใช้ AI มาเป็นผู้ช่วยเนรมิตภาพถ่ายให้ออกมาเป็นเรื่องราวค่ะสร้างวิดีโอสุดล้ำแล้วก็ตัดต่อคลิปเก๋ๆเอาไว้ส่งต่อโพสต์อวดลูกหลานได้อย่างง่ายดายนะคะโดยใช้มือถือหรือแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นค่ะไม่ต้องมีพื้นฐานก็มาเรียนได้นะคะงานนี้เนี่ยเราเรียนกันแบบจับมือทำนะคะนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุนานเกือบ30ปีแล้วนะคะพร้อมกับทีมงานสตาฟอีกนับ10เลยนะคะที่พร้อมจะดูแลทุกคนอย่างใกล้ชิดและก็ทั่วถึงนะคะไม่อยากให้พลาดค่ะเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสนุกไปด้วยกันนะคะงานจะจัดวันที่1สิงหาคมที่โรงแรม The Emerald รัชดานะคะเพียงท่านละ 3,900 บาทค่ะได้คู่มือ1ชุดนะคะแล้วก็ชมคลิปย้อนหลังได้1เดือนค่ะแล้วก็ทาน2เบรกกับ1มื้อบุฟเฟ่แบบเต็มวันเต็มอิ่มเลยนะคะวิธีการสมัครก็ง่ายมากค่ะแอดไลน์ไปได้เลยที่ @thinkingradio นะคะThinking Radio มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะงานนี้ต้องรีบเพราะว่ารับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ที่นั่งเท่านั้นนะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตในการพักกันสักครู่หนึ่งนะแล้วก็ช่วงหน้าพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรกันค่ะ
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศ

0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณจิตติมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับ
0: ค่ะวันนี้เจอกันวันจันทร์เริ่มต้
1: ค
0: น
1: รับ
0: สัปดาห์นะจริงๆสอ
1: จ
0: ง
1: ้ะ
0: สามวันก่อนที่จะเปิดเนี่ยก็ตามประเด็นภาพใหญ่เรื่องของอิหร่านอเมริกาเนาะอาจารย์ดูเหมือนจะคลุกฝุ่นแต่ว่าพอเรามาดูการตอบรับเนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกไหมคะว่าบางทีนักลงทุนก็อาจจะมองข้ามช็อตสงครามไปเหมือนกันสิ่งสําคัญน่าจะที่มันจะเปลี่ยนมากๆเนี่ยก็คือเรื่องของ AI และเทคโนโลยีนั่นแหละใช่ไหมคะอาจารย์น่ากลัวมากกว่าเนาะภาพมันสะท้อนไหมคะอาจารย์เพราะดูเหมือนไม่จบแต่ว่าเนี่ยพอดูราคาน้ำมันดูตลาดหุ้นตอบรับเช้ามาวันนี้ก็ไม่ได้รุนแรงถ้าเทียบกับช่วงแรกๆนะอาจารย์ใช่ไหมค
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: ค่ะ
1: จริงๆเรื่องสงครามผมไม่ได้สนใจมานานละไม่ใช่ไม
0: ค
1: ่ได
0: ่
1: ้
0: ะ
1: สนใจไม่ได้คิดว่าจะมีผลอะไรมานานละเพราะว่ามันสงครามอากาศสงครามอะไรซึ่งกระทบน้อยกับโลกเนี่ยก็จริงๆเรื่อง AI เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะ
0: ค่ะ
1: ที่จริงเราพูดมาหลายครั้งนะฮะแล้วก็ดูย้อนประวัติศาสตร์ไปอะไรไปก็เป็นอย่างนั้นนะนะก็คือว่าเรื่องช่วงนี้เป็นช่วงของเขาเรียกว่าการปฏิวัติเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลนะที่มีผลกร
0: ค
1: ะท
0: ่ะ
1: บกับตลาดหุ้นนะจะโดยเฉพาะ
0: ค
1: ขอ
0: ่
1: ง
0: ะ
1: อเมริกานะก็อันนี้ก็วันนี้ก็จะมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะอาจจะพูดเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ตราบใดที่ยังมีกระแสตรงนี้อยู่เนี่ยมันก็จะเราก็ต้องรอต่อไปว่าสุดท้ายจะลงเอยยังไงนะหลายคนก็บอกว่ารอบนี้ไม่เหมือนรอบก่อนแล้วนะเพราะว่าอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าบริษัทมีกำไรดีนะเพราะนั้นไม่เหมือนสมัยก่อนที่บริษัทไม่มีกำไรนะแล้วก็รายได้ก็ยังน้อยอะไรต่างๆแต่เดี๋ยววันนี้จะมาพูดกันเพราะว่าพวกเราเนี่ยในช่วงนี้เราอยู่ในช่วง AI แล้วก็มันเป็นอะไรซึ่งเราเพิ่งเจอแล้วก็เห็นความมหัศจรรย์
0: ค่ะ
1: แต่เราก็ดูย้อนหลังมาเนี่ยผมศึกษาประวัติศาสตร์มาเนี่ยคือแน่นอนอ่ะมันเทคโนโลยีมันก็ก้าวหน้าพัฒนามันดูความมหัศจรรย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งกลายเป็นผู้วิเศษได้นะแต่ว่าจริงๆการปฏิวัติครั้งก่อนๆในโลกเนี่ยจริงๆมันก็เป็นพื้นฐานมันเป็นอะไรที่ในวันนั้นเนี่ยมันก็สําคัญเหมือนวันนี้แหละที่เราบอกว่า AI จะเปลี่ยนโลกนู่นนี่
0: ค่
1: ถ
0: ะ
1: ้าเราไปดูเนี่ยโอ้สมัยก่อนเนี่ยมันก็มาตลอดตั้งแต่การผลิตกระดาษอะไรการผลิตแท่นพิมพ์เนี่ยจริงๆเป็นการปฏิวัติโลกที่ไม่ได้สําคัญน้อยกว่าทุกวันนี้นะนะแต่ว่าเราโอเคแล้วมันจะไกลเกินไปยังไม่มีตลาดหุ้นยังไม่มีแต่เอาใกล้ๆตรงนี้แหละว่าจริงๆว่า AI เนี่ยมันสําคัญที่สุดในโลกหรืออะไรมันก็อาจจะพูดได้แต่ว่าก็ก่อนหน้านี้มันก็สําคัญไม่แพ้กันเพราะว่าถ้าไม่มีการปฏิวัติครั้งนั้นการปฏิวัติครั้งนี้ก็ไม่เกิดน
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: ซึ่งการปฏิวัติครั้งก่อนครั้งนี้นะครั้งสุดท้ายก่อนครั้งนี้ก็คือการปฏิวัติเรียกว่าการปฏิวัติอินเทอร์เน็ตนะการปฏิวัติอินเทอร์เน็ตพวกเราอาจจะไม่ฮืออากันถึงเท่ากับทุกวันนี้นะแต่ตอนนั้นจริงๆถ้าดูจริงๆแล้วโอ้โห
0: ก็เป็นเรื่องใหญ่ในยุคนั้นเหม
1: โอ
0: ือ
1: ้
0: นกัน
1: ใ
0: อ
1: หญ
0: า
1: ่
0: จาม รย
1: า
0: ์
1: กแล้วก็พูดถึงไซส์ของตัวธุรกิจของอะไรต่างๆมันก็ใหญ่ไม่
0: ค
1: แพ
0: ่ะ
1: ้วันนี้หรอกนะเพราะทั้งโลกเนี่ยมันเริ่มเป็นครั้งแรกว่าทั้งโลกเนี่ยคนธรรมดาทั่วไปทำมาใช้กันอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้ทุกวันใช้อะไรต่างๆใ
0: ค่ะ
1: ช่ไหมมันมีการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านั้นอีกก็คือการปฏิวัติเรื่องของพีซีนะ personal computer ที่แบบว่าปุ๊บขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคนทั้งโลกจะมีศักยภาพที่จะใช้มันแต่นั่นก็ยังไม่เท่ากับอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าพีซีนี่ก็ยังใช้ในหมู่เรียกว่าคนทำงา
0: เฉ
1: น
0: พา
1: อ
0: ะ
1: ะไร
0: กลุ่ม
1: ต่าง
0: คน
1: ๆเ
0: ทำง
1: ฉ
0: าน
1: พาะกลุ่ม
0: อื
1: ออ ฟฟิศอะไรคนทั่วๆไปก็ไม่ได้ใช้พีซีนะ
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นแหละแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นออฟฟิศอะไรนั่นก็เป็นอันหนึ่งนะถ้าเราย้อนหลังไปแหละผมจะเล่าเพื่อจะบอกว่าในเมื่อมันเกิดปฏิวัติแบบนี้มาหลายครั้งปฏิวัติเปลี่ยนโลกจริงๆมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งเท่านั้นอ่ะอย่าไปคิดว่าครั้งนี้เป็นสุดยอดลบเขากล่าวหมดไม่ใช่มันสําคัญพอๆกันนั่นแหละนะในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็สามารถศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็เอามาดูว่ามันจะเป็นอย่างนี้อีกไหมเพราะทุกครั้งที่เกิดปฏิวัติมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเกิดอะไรกับตลาดหุ้นเกิดอะไรกับหุ้นแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงนะเมื่อการปฏิวัติมันเริ่มซาไปแล้วล่ะเวลาผ่านไปนู่นนี่แล้วก็การสิ่งที่เกิดเรียกว่าการปฏิวัติมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาแล้ว

0: ทุกวันนี้
1: แ
0: แ
1: ต
0: บ
1: ่
0: บ
1: เ
0: อ
1: ร
0: ิน
1: า
0: เทอ
1: ย
0: ร
1: ั
0: ์
1: ง
0: เน็
1: ใ
0: ต
1: ช้แหละเนาะอาจารย์
0: เราใช้
1: เรายัง
0: ใช้
1: ใ
0: เ
1: ช
0: ต็ม
1: ้
0: ที่
1: แหละ
0: แต่มันไม่ใช่การปฏิวัติแล้วเพราะมัน
1: ค
0: ป
1: ่ะ
0: ฏิวัติมันตั้งแต่20 กว่าปีที่แล้วใช่ไหมปฏิวัติเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไป5-6 ปีมันก็เริ่มเห็นแล้วว่าไม่เป็นสิ่งวิเศษอะไรมันธรรมดาใช่ไหมพอเป็นธรรมดาปุ๊บเกิดอะไรกับหุ้นล่ะอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: นี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกว่าให้พวกเราตอนนี้มันตื่นเต้นอ่ะนะรู้สึกว่าใครพูดอะไรก็โอ้โหมหัศจรรย์มหัศจรรย์มันก็คือเพราะฉะนั้นหุ้นก็ต้องคือแต่เรื่องพวกนี้มันเกิดมาแล้ว
1: ค
0: แล
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: มันดับไปแล้ว AI ก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นแล้วมันขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันจะดับเหมือนกันนะบางนี่คือค
1: ค
0: ํา
1: ่ะ
0: ถามใหญ่ถ้าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็เกิดดับเดี๋ยวมันก็ดับเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราไปซื้อหุ้นพวกเนี้ยต้องระวังเพราะ
1: ค่ะ
0: ตอนที่มันดับเนี่ยมันตกไปเท่าไหร่ใช่ไหมตอนที่มันขึ้นสู่พีคเนี่ยมันเท่าไหร่
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเราไปซื้อตอนพีคเนี่ยแล้วบอกว่ามันดับแล้วนะคุณมาไหลละจ้ามันดับละพอดับปุ๊บเนี่ยหุ้นตกมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วคุณจะเจ๊งขนาดไหนต้องคิดแล้วนะว่า history repeat itself ก็คือประวัติศาสตร์เนี่ยมันนักจะมาซ้ำรอยอะไรต่างบางอย่าง
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ุณจะไปคิดเลยว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมไม่คำพูดครั้งนี้ก็เกิดขึ้นมาตลอดเวลาทุกครั้งที่เกิดปฏิวัติเนี่ยมันก็ทุกคนก่อนที่มันจะดาวเนี่ยมันก็บอกไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะอะไรใส่เข้าไปสุดท้ายมันก็เหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไงคนเป็น
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: นกําหนดราคาหุ้นคนเป็นคนซื้อขายหุ้นมันไม่ได้เปลี่ยนนะมันก็เลยกลับมาเหมือนเดิมอีกอ่ะเพราะคนมันไม่ได้เปลี่ยนถ้าเมื่อไหร่คนไม่เหมือนเดิมเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยหุ้นก็ไม่เหมือนเดิมนะนี่เป็นความคิดผมนะอาจจะบอกว่าไอ้จริงๆอ่ะคุณคิดผิดละไม่เหมือนเดิมจริงๆไม่ว่ากันแต่สําหรับผมแล้วผมจะไปเสี่ยงทําไมอ่ะถ้าเกิดมันไม่ถ้าเกิดมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยผมก็ไม่ได้เสียอะไรมากหรอกเพราะผมไม่ได้ซื้อหุ้นมานะแต่ถ้าเกิดบอกว่ามันเหมือนเดิมเนี่ยแล้วผมไปซื้อหุ้นเนี่ยเราตาย
1: แล้วมาซื้อในตอนนี้ด้วยเนาะอาจารย์
0: ใช่ที่สำคัญ
1: อันนี้
0: ซื้อ
1: ประเด
0: ต
1: ็
0: อ
1: น
0: นน
1: ส
0: ี้
1: ำคัญคือทำเรื่องนี้ด้วย
0: ทีนี้เรื่องวันเนี้ยผมจะพูดเฉพาะ immediate เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยปฏิวัติครั้งที่แล้วเนี่ยแหละนะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยปฏิวัติอะไรไม่ตอนนั้นมันเป็นการปฏิวัติจริงๆนะก็คือการปฏิวัติอินเทอร์เน็ตคุณรู้ว่าอินเทอร์เน็ตนี่เพิ่งใช้มามากๆกับปี1995นะ25 ปีเองใช่ใช่ใช่ไป25 ปีไป
1: ก็ใช่
0: ก็ประมาณ20-25 ปีก่อน
1: ตอนนี้ปี2006ก็ประมาณ2026ก็30ค่ะ
0: 30โอเคแต่ว่าโอเค
1: 30 ปี
0: ใกล้เคียงกันนะไม่นานไม่นานนะโอเค1995เนี่ยเรานึกถึงภาพนะปี1997เราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งผมก็ทำงานอยู่ผมก็รู้นะปี1995นี่คือ2 ปีก่อนวิกฤตบ้านเราเจริญมากแล้วผมมาอยู่บริษัทหลักทรัพย์แล้วก็ทำงานออฟฟิศทุกคนก็รู้ตอนนั้นเราเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตผมยังจำได้เลยบอกเฮ้ยเราต้องเริ่มใช้ต้องเริ่มใช้ตอนนั้นก็ต้องปฏิวัติตามก็ไม่นั้นอยู่ไม่รอดนะ2 ปีก่อนหน้านั้นมันเริ่มมากันละเริ่มหัดใช้อินเทอร์เน็ตละนะเริ่มไปนู่นนี่แล้วก็เริ่มอะไรมีเว็บไซต์ละนะจะมาก็เป็นอย่างเงี้ยเป็น1995เนี่ยพอปฏิวัติตอนนั้นเนี่ยมีคนใช้อินเทอร์เน็ตจริงๆ995อเมริกาเขาใช้เยอะละประมาณ16 ล้านคนทั่วโลก16 ล้านคนประเทศไทยตอนนั้นยังมีแค่จิ๊บจ้อยเลยจะส่วนใหญ่อยู่อเมริกาแต่สุดท้ายก็ไปเร็วมากพอ1995จนถึงปี2000นะพีคละ1995นี่เริ่มแรงนะ16 ล้านภายในเวลา5 ปีเนี่ยขึ้นมาเป็น400 ล้านเขาใช้แต่400 ล้านตัวโอ้โหแบบ
1: เร็วมาก
0: หนึ่งเก้าก็เจ็ดตอนเกิดวิกฤตเนี่ยบ้านเราใช้อินเทอร์เน็ตกันเยอะแล้วพอสมควรแล้วแต่ทั่วโลก400 ล้านนะเพราะฉะนั้นช่วงหนึ่งก็5 ถึง 4-2 พันเนี่ยโอ้โหแบบอินเทอร์เน็ตนี่คึกมากธุรกิจที่ทำอินเทอร์เน็ตต่างๆโอ้โหไปดังมากขยายใหญ่โตเขาเรียก .com นะยุค .com ทุกคนเนี่ยจะอะไรก็ใส่ .com ผลิตสินค้าอะไรขึ้นมาเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตก็ใส่คำว่า .com เพราะที่ใส่เพราะมันกำลังบูมบริษัทเราตั้งชื่อต่อท้ายว่า .com ปุ๊บนี่นะ หุ้นมันจะขึ้นไป10เท่าคนทุกคนก็แห่กัน .com .com หมดเพราะหุ้นวิ่งเป็นบ้าเลยนะใช่ไหมมันก็แบบเพราะธรรมดาทำอะไรจะไม่ทำได้เงินแย่ๆเลยใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรใส่ .com เนี่ยหุ้นขึ้นไปเท่าตัวก็รวยเละเลยใช่ไหมรอบนี้มาละใช่ไหมไม่ใช่รอบเนี้ยพอถึงจุดนั้นน่ะปี2000เนี่ยนะก่อนจะถึงปี2000เรามาดูบริษัทหนึ่งที่อยู่ในนี่เลยกระแสชื่อ Cisco System
1: ค่ะ
0: Cisco System ทำอะไรมันทำอะไรคล้ายๆ Nvidia นี่แหละ Nvidia ทำอะไรคล้ายๆ Cisco นี่แหละโอเคเลยแต่มันมีความแตกต่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะมีความแตกต่างแน่แต่อันนี้เป็นความแตกต่างที่อาจจะแบบไม่มีนัยยะสำคัญหรอกมันก็หลักการเดียวกันคือ Cisco นี่ทำพวกเราเตอร์บ้างแล้วบ้างแล้วคุณคิดดูนะอินเทอร์เน็ตคืออะไรอินเทอร์เน็ตคือติดต่อมันทั่วโลก400ล้านหลักมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเราเตอร์มีสิ่งที่เรียกว่าอะไรยังมีอาจจะผมไม่รู้แต่เป็นเรื่องของการติดต่อมันสั่งว่าคุณจะต้องถ้ากดปุ๊บมันจะต้องไปที่จุดไหนมันจะมีช่วงมีการติดต่อที่เยอะมากทั่วโลกทุกเครื่องต้องใช้
1: นั่นเป็นอ
0: ุ
1: ปกรณ์สำค
0: ั
1: ญที
0: ่
1: ต้องม
0: ีอุปกรณ์สำคัญมากยอดขายเขาตอนปี1995ก็เป็นบริษัทธรรมดาก็มีมันต้องมีตั้งแต่สมัยนู้นแล้วล่
1: ะ
0: แต่พอเกิดอินเทอร์เน็ตบูมปุ๊บเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเขาขายปีละ2,000 ล้านเหรียญนะก็เยอะนะใหญ่โตมากนะอยู่ๆถึงปี2000เนี่ย5ปีเนี่ยกลายเป็น 20,000 ล้าน19,000 ล้านน่ะ 20,000 ล้านเหรียญใหญ่มากแต่ทุกคนก็บอกว่าโอ้โหไอ้นี่แค่400ถึงวันนั้นน่ะขนาดขึ้นไปเรียกว่า 20,000 ล้านเหรียญนะต่อปีนะมันเพิ่งใช้คอมพิวเตอร์กัน400ล้านเครื่องเองแล้วตึกโลกนี้เท่าไหร่
1: ก็มองไปทั่วโลก
0: โอ้หลายพันหลายพัน
1: การเติบโตอีกเยอะ
0: นี่ไงเหมือนกับทุกวันเนี่ย Nvidia บอกโอ้ตอนนี้ลูกค้าเต็มพึบเลยมันมีเยอะเพิ่งเริ่มเดี๋ยวจะทุกคนต้องใช้ชิปเดี๋ยวพูดเรื่องชิปอีกเรื่องนะชิปมันก็เหมือนกับเราเตอร์ไงสมัยก่อนนะใช่ไหมมันคล้ายๆกันไม่ใช่คล้ายคือมันเป็นเครื่องมือที่จะถ้าคุณจะขยายคุณก็ต้องใช้ตรงนี้แล้วคุณเป็นผู้นำคุณขายเยอะมากแล้วคนอื่นตอนนั้นก็บอกว่ามันยังผลิตไม่ได้หรอกไอ้ซิสเต็มซิสโก้มันดังมากมันจริงๆซิสโก้ไม่ได้ดังมากหรอกต้องเอามาผลิตตอนนั้นมันก็ดังพวดเลยเพราะว่าทุกคนต้องใช้ใช่ไหมมันไม่ได้มีเทคโนโลยีขนาด Nvidia หรอกแต่นี่เป็นความแตกต่างที่อาจจะไม่มีอะไรสำคัญแต่นี่แหละ Cisco ก็โอ้โหทุกคนบอกว่าตายละไม่ได้ละต้องเข้าไปเซ็ตซื้อใช่ไหมราคาหุ้นเนี่ย
1: หุ้นเป็นไงบ้างคะอาจารย์หุ้น Nvidia ตอนนี้เลยไหม
0: เหมือนเลย1995เนี่ย2เหรียญใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พอไป5ปีใช่ไหมขึ้นเป็นเท่าไหร่80เหรียญ40เท่า5ปี40เท่ารวยเลยใช่ไหมเหมือนนี่ Nvidia ป่ะไม่รู้ใกล้ๆกันฮะก็ขึ้นแบบเนี้ยปีนึงขึ้น
1: โตเร็วมาก
0: 5ปีขึ้นมา40เท่าโอ้โห Cisco ตอนนั้นกลายเป็นจากบริษัทตอน2เหรียญเนี่ยไม่เท่าไหร่ก็เหมือน Nvidia สมัยก่อนไม่มีคนรู้จักหรอกพวกเดียวกลายเป็นว่าบริษัทนี้ใหญ่ที่สุดในโลกเหมือน Nvidia มั้ยเหมือนกัน Nvidia เนี่ยจากบริษัทที่ก่อนหน้านี้ก็คนไม่ได้อะไรมากหรอกทำอะไรอ่ะต้องแล้วก็ทำชิปที่ใช้กับเกมอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ใหญ่มากแต่พอตอนนี้บอกเคยไม่ใช่ตอนนี้ทุกคนอ่ะถ้า AI เนี่ย AI ต้องใช้ชิปของเขา
1: น
0: ี่ไงCisco ก็วิ่งขึ้นมาพุ่งเลยแต่พอถึงพีคปุ๊บเนี่ยเป็นไงฮะเราเปรียบเทียบอ่ะเขาใหญ่กว่าMicrosoft ตอนนั้น Microsoft ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะ Microsoft นี่เขาได้เขาปฏิวัติรอบแรกปฏิวัติ PC แล้วปฏิวัติ PC คือทุกคนต้องใช้ของ Microsoft ไงไอ้ DOS เดิมของเขาเนี่ยนะใช้สารพัดของเขาเนี่ยสมัยก่อนก็จะมีนะ Excel นู่นนี่อะไร Microsoft ไง Microsoft ขึ้นมาใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเป็นยังไงตอนนี้ Cisco แซงแล้วโอ้โหแบบบ้าวะบริษัทอะไรเนี่ย Cisco เนี่ยนะตกทำเนี่ยนะกลายเป็นใหญ่สุดนะ500,000กว่าล้านเหรียญสมัยก่อนนะหลายสิบปี18ล้านล้านบาทมาสมัยก่อนนะแต่ว่าโอ้คือพอขึ้นถึงจุดนั้นปุ๊บเนี่ย

0: อยู่มันก็ทุกอย่างก็พังทลายเดี๋ยวจะเล่าฟังทำไมมันพังใช่ไหมก็โอเคพอพังปุ๊บเนี่ยจาก80ก็ลงภายในเวลาปีครึ่งเองจาก2ขึ้นไป80จาก80ตกลงมาเหลือ10ตกลงมาประมาณ 77%
1: ค่ะ
0: 80% 80กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 90% อย่างนี้ดีกว่าน
1: ะ
0: แล้วยังมีหุ้นตัวอื่นอีกที่อาศัย .com เนี่ยเช่นกับ Amazon ก็เริ่มมาตกลงไป 95% เกือบหมดตัวนี่คือบริษัท Amazon ที่เคยกลับมายิ่งใหญ่ระดับโลกใช่ไหมใหญ่สุดในโลกครั้งหนึ่งอ่ะดันเดียวกันเลยตกลงมา Nasdaq ก็ล่มไปด้วยเพราะ Nasdaq ก็คือพวกนี้ .com ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ใน Nasdaq ก็ลงมาประมาณ 70กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมหลายตัวก็ศูนย์นะศูนย์พอเจ๊งหมดเจ๊งหมดพอเราเกิดวิกฤตระดับเนี่ยเจ๊งหมดแหละไอ้ที่ไม่เจ๊งก็คือ Cisco นี่แหละ Amazon นี่แหละที่ไม่เจ๊งแต่ก็ลงมา80-90% เห็นไหมหุ้นยังดีอยู่นะปรากฏว่ายอดขายเนี่ยของ Cisco เนี่ยปี2000เนี่ยยอดขายอะไรปี2001มันน่าจะเน่ามันไม่เน่าโตอีก50 กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นไหม
1: ค่ะ
0: ธุรกิจมันยังต้องใช้แต่ว่าคนยัง
1: แต่ราคาลง
0: อินเทอร์เน็ตมันยังใช้คนยังเปิด .com ทั้งวันอ่
1: ะ
0: มันก็โตอีก50 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่โต50 กว่าเปอร์เซ็นต์ไปไงหุ้นตกลงมา80 กว่าเปอร์เซ็นต์ 90-90% เห็นไหมผลร้ายมั้ยเพราะนั้นอย่าไปพูดนะว่าเอ้ยกำไรดีครับพอถึงเวลาวิกฤตเนี่ยมันก็ยังกำไรดีวันก่อนนั้นบอกว่า Samsung นี่ถือว่า AI แล้วนะตกไป 10%จะอยู่ๆก็ตกพวดเลยทั้งที่ประกาศกำไรเพิ่ม19 เท่า 1,900% อะไรแต่ว่าหุ้นตกไป 10% หุ้นตก 10% ไม่ใช่เรื่องเล็กนะ
1: ใช่ค่ะ
0: หุ้นตัวใหญ่ขนาดนั้นนะเห็นไหมอย่าไปพูดว่ากำไรดีอันตรายต่อให้กำไรดีมันก็ลงเพราะเขามองไปข้างหน้า
1: เพราะว่าม
0: องไปข้างหน้าว่าสุดท้ายคุณไม่รอดใช่ไหมไอ้สิ่งที่บอกว่าสุดท้ายที่มันจะมีปัญหาเนี่ยอาจจะก็จริงๆสุดท้ายมันจะมีปัญหาเนี่ยแต่ว่าตอนที่เกิดนี่มันเกิดลงไปก่อนนะเกิดลงไปก่อนแต่ว่าบริษัทไม่เจ๊งไม่ตายซิสโก้ไม่ได้เจ๊งไม่ได้ตายยังเติบโตต่อไปได้เลยนะแล้วเขาเติบโตมาจนถึงวันนี้นะเข้าใจไหมวันนั้นน่ะยอดขายเข้า20,000 ล้านเหรียญสิ้นปีที่แล้วเนี่ยนะแสดงว่าซิสโก้ยังอยู่ยังใช้อยู่เพราะว่าอินเทอร์เน็ตยังไงก็ต้องใช้เราเตอร์อะไรพวกนี้อยู่ยอดขายเพิ่มขึ้นมาเป็น60,000 ล้านเหรียญจาก20,000ปี2000เนี่ยถึงวันปี25เนี่ยขึ้นมาเป็น60,000 ล้านยังโตมาเรื่อยๆแต่มันไม่ได้กำไรเยอะ
1: แล้วราคาหุ้นเป็นไงคะแต่ราคา
0: หุ้นเนี่ยจาก80ใช่ไหมตกพวดเดียวเหลือ10
1: เหลือ10
0: มันมีหลังจากนั้นอีก20 กว่าปีค่อยๆไต่จาก10กลับขึ้นมาเป็น80เมื่อสิ้นปีที่แล้วเท่าเดิมแล้วถ้าคุณถือหุ้นตัวนั้นอยู่นะคุณต้องถือไปอีก20 กว่าปีอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณถือหุ้น Nvidia วันนี้แหละแล้วมันเป็นแบบ Cisco นะ
1: คุ
0: ณต้องถือไปอีก25 ปี20ปีกว่าจะเกิดปฏิวัติครั้งใหม่
1: เราไม่ได้คิดว่าเขาจะล้มหายตายจากแต่เขาจะเป็นเหมือน Cisco เนี่ยที่อาจารย์
0: Cisco ก็ไม่ล้มหายตายจากกำไรเขาก็ยังดีอยู่อะไรอยู่แต่ราคามันลงมาเพราะตอนที่ขึ้นไปเนี่ยแต่ตอนนั้นน่ะเขาก็บอกซิสโก้มันร้อยกว่าเท่านะ PE แต่คุณก็เชื่อไงตอนเนี้ยตอนนี้ไปดูเทสลาก็ร้อยกว่าเท่าอะไรเงี้ยใช่ไหมโอเคก็จ
1: ะ
0: บอกว่าเอ้ย Nvidia ดี Nvidia แค่40เองอาจจะ40ก็เยอะมากถ้ากำไรคุณกำลังถอยเนี่ยนะเดี๋ยว PE มันก็จะลดระดับ40หรือ30 20ใช่ไหมกำไรก็ลดลง PE ก็ลดลงหุ้นมันเลยถึงดิ่งเลยไงเรียกว่าตอนขึ้นก็ขึ้น2เด้งลงก็ลงสองเด้งแต่ว่าปรากฏว่าพอสิ้นปีที่แล้วนะซิสโก้นะขึ้นกลับมาเท่าเก่าละ80 เหรียญจาก80ลงเหลือ10จาก10ลงไปแตกกลับมา80เมื่อสิ้นปีที่แล้ว
1: ค่ะโอ้ก็ใช้เวลายาว
0: มากกว่า20 กว่าปี
1: 20
0: แต่ว่าอยู่ๆเนี่ยแต่ต้นปีมาวิ่งขึ้นไปจาก80เป็น150เอ้ย120พออยู่ๆเนี่ยตอนนี้คนก็งงๆเฮ้ยซิสโก้กลับมาแล้ววิ่งเลย50% 6เดือนเองพอละตอนเนี้ยคนก็บ้าไงเฮ้ยดูให้ดีนะซิสโก้นี่มัน AI
1: อื
0: ก่อนหน้าม นี้ไม่รู้สึกมันเป็น AI หรอก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจร
1: ตอน
0: ิ
1: น
0: ง
1: ี้เขา
0: ๆ
1: เริ่มหาแถวสองแถวสามกันนะอาจารย์ใช่ไหม
0: แถวสองแถวสามพวกนั
1: ค
0: ก
1: ่
0: เ
1: ะ
0: ล่นเล่นหุ้นนี่แหละเอ้ยต้องไปดูต่อตัวไหนตัวไหนตัวที่ใช่เลยซื้ออ
1: ื
0: พอ
1: ม
0: ไล่ปุ๊บเนี่ยมันก็วิ่งเลย
1: ค่
0: ใช
1: ะ
0: ่ไหมต้องอะไรผมถึงบอกคราวที่หลายครั้งผมบอกเฮ้ยเราต้องทําบอกว่าเราขายกล่องเว้ยกล่องพลาสติกให้กล่องอะไรบางอย่างเอาไว้สำหรับใส่พวกเนี้ยแล้วเราบอกว่าเรา AI นะAI เกี่ยวกับ AI เพราะเราข
1: เ
0: า
1: ด
0: ย
1: ี๋ยว
0: ก
1: เร
0: ั
1: า
0: บ
1: จะวิ่ง
0: เราขายกับ NVIDIA นะแต่ขายกล่องให้เขาเว้ยเราก็บอก AI เนี่ยผมบอก AI ปุ๊บเขาก็ไล่ราคาขึ้นมาเท่าตัวไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมแล้วก็บอกว่านี่มันจะโตไงเพราะมันเป็น AI ซิสโกมันรู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าหุ้นมันขึ้นไปแล้วแล้วคนก็บอกว่ามันเป็น AI แต่ก่อนหน้านี้หุ้นบางตัวของประเทศไทยก็ไม่ได้มีเกี่ยวกับ AI หุ้นเขาเรียกว่าหุ้นอิเล็กทรอนิกส์
1: อือ
0: ยู่
1: ม
0: ๆปี
1: หุ
0: น
1: ้
0: ี้
1: น
0: ก็
1: ส่วน
0: พุ่งขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยกลา
1: ค
0: ยเป
1: ่
0: ็
1: ะ
0: นว่าขึ้นมาเท่าตัวแล้วอ้าวทำอะไรทำ AI กำลังทำอ้าวเอาได้หมดละเราก็ยังกำลังทำเราก็ยังไปทำทิปให้เขาไงเรากำลังทำตัวเล็กๆให้เขาเราก็บอกเราเป็น AI เนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังมันเหมือนกับสมัยก่อนตอนที่เกิด .com crisis
1: ค่ะ
0: .com crisis นี่อยู่ๆบอกบริษัทบ้าเลยทำอะไรไม่รู้อ่ะอยู่ๆตั้งชื่อเปลี่ยนเอ็กเป็น .com เลยนะเป็นบริษัท x.com แล้วก็ไม่รู้ทำอะไรไปส่งให้กับพวก .com หรือเปล่านะมันก็คงมีเกี่ยวข้องเพราะ .com มันต้องใช้สารพัดใช้กล่องใช้ยิปใช้อะไรใช้หมดอ่ะแล้วก็อ้างไปเลยแล้วก็ปั่นหุ้นขึ้นไปเลยเวลามันตกมาถึงแบบตกมาเหลือศูนย์ตอนตกก็เพราะมันไม่มีอะไรบางตัวก็ตกมา95%อย่างแม้กระทั่งตัวจริงอย่าง Amazon ก็ยังตกมา95%เพราะนั้นต้องระวังเวลาเกิดวิกฤตพวกนี้นะมานี่ก็คือเรื่องของซิสโก
1: ้
0: นักปฏิวัติยุค
1: อินเทอร์เน็ต
0: อินเทอร์เน็ต
1: ค่ะ
0: ตอนนี้นักปฏิวัติ AI คืออะไร NVIDIA Samsung นู่นนี่สารพัดเลยใช่ไหมนี่เริ่มมาแล้วไงแบบเดียวกันเลยแล้วก็ค่อยๆลามมาเรื่อยๆทีแรกก็ NVIDIA ก็พุ่งต่อมาใคร Samsung ครับ SK นี่ตามหลังนะตามหลังเพราะว่าอะไร NVIDIA เนี่ยเขาทำชิปที่แบบเด็ดโดดเด่นที่สุดเอางี้ดีกว่าแต่จริงๆแล้วพอเด่นปุ๊บยอดขายก็พุ่งพรวดเป็นบ้าเลยใช่ไหมยอดขายพุ่งเป็นบ้าเลยเพราะนั้นราคาหุ้นก็ขึ้นไปก่อนละใช่ไหมแต่ว่าตัวไอ้พวกซัมซุงมันขึ้นทีหลังซัมซุงทำอะไรก็ทำชิปแต่เป็นชิปรุ่นเก่าชิปอะไรหน่อยมันยังไงอ่ะเขาบอกว่าโอ้โหเอ็นวีเดียขึ้นเป็นบ้าแบบนี้ราคาก็ขึ้นไปเรื่อยลูกค้าก็ใช้กันต้องการใช้เราต้องการเป็นผู้นำทางด้าน AI จะมาต้องใช้ชิปเอ็นวีเดียใช่ไหมโอเพนเอไอนู่นนี่เขากำลังออกโมเดลใหม่คอร์สเคิร์สอะไรบ้าบอสเต็มไปหมดใช่ไหมเขาก็ต้องใช้ชิป NVIDIA NVIDIA ก็รวยเละเทะจากบริษัทที่เงียบๆพุ่งพรวดไม่กี่ปีใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็บอกว่าอีกชาติมันก็ยังโตเพราะว่ามีข้าวคนเดียวที่ทำได้คนอื่นตามหางยังห่างใช่ไหมเขายังทำอีกนานเพราะนั้นเขารวยเละแล้วก็ประกาศก็ประมาณแต่ละไตรมาสก็พุ่งปวดปวดปวดปวดเพราะยอดขายมันอยู่ในมือทุกคนจองถึงวันหนึ่งก็มีคนคิดแหละเอ้ยไม่ใช่หรอกคุณไม่มีทางกินหมดหรอกนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีอาจจะไม่ต้องใช้ชิประดับเนี้ยชิปรองลงมาหน่อยได้ชิปรองลงมาหน่อยแต่เราใช้วิธีใหม่ไม่รู้ผมไม่รู้ทำไงเช่นทำให้มันตัวใหญ่หน่อยสิไม่ต้องเลือกตัวเล็กก็ใช่ไหม AI ตัวใหญ่ก็ได้เพราะมันไม่ได้ไปเกะกะใครนี่เกะแต่มันตัวใหญ่ประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ชิปลองมาผมไม่รู้ใช่ไหม มันมีวิธีเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากเทคโนโลยีมันอะไรมากต่อมาก็มีดิฟซิกอะดิฟซิกไม่เอาไม่ต้องดีขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราถูกเยอะเดี๋ยวถึงจะทำได้ทำไปทำมาเดี๋ยวแล้วมันจับคู่จับอะไรเดี๋ยวไม่ก็เร็วเท่าของเขาเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วที่บอกว่า NVIDIA ทีแรกก็ของตลาดหมดเลยทุกคนแห่กันมาจองสั่งซื้อเข้ามาโหฬารเป็น10 หลายปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าใช้เงินเท่านั้นเท่านี้มันก็เริ่มมีคนมาแข่งแล้ว
1: นี่เรียกว่าแข่งพัฒนาอยู่อาจารย์
0: แต่ว่าจีนเขาก็สู้พัฒนากันอะไรกันนี่คือพวกที่แบบทำเมียโดยตรงอ่ะทำเมียโดยตรงไปทำขายนะทำขายถึงคนใช้คนสุดท้ายแต่ว่าซึ่งก็รวมถึงอะไรพวกโอเพนเอไอพวกครอสพวกอะไรต่างๆที่ขายมีรายได้แต่ว่า AI มันรวมถึงอะไรNVIDIA ซึ่งไม่ได้ขายเราโดยตรงก็ขายให้พวกนี้ไงแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นคนเดียวที่ขายได้ล่ะเพราะว่าเทคโนโลยีอยู่กับเขานะเขาก็เป็นคนออกแบบแต่ว่าชิปนี่มันมีสายการผลิตยาวมากมันไม่ใช่แบบทำที่เรียงงานเดียวจบ NVIDIA ออกแบบชิปที่เป็นแบบเนี่ยโอ้โหเด่นมากอะไรมากแต่มันต้องมีคนทำเป็นโรงงานทำโรงงานใช่ไหมก็มีโรงงานทำแหละ TSMC ASML พวกนี้ก็บอกว่าโอ้โหไม่มีใครแข่งกับผมได้หรอกผมครองตลาดมานานแล้วใช่ไหมผลิตมานานแล้วก็มี ASML ก็บอกไออะไรที่ทำได้ขนาดนี้มีเจ้าเดียวแหละ
1: ค่ะ
0: ซึ่งผลิตอันนี้หมื่นล้านอ่ะคนซื้อไปลงทุนอ่ะไปซื้อไปทำชิปไปทำอะไรใช่ไหม
1: กลุ่มเซม
0: ิเป็นนะ
1: คร
0: ับ
1: เซม
0: ิคอนดักเตอร์ก็นี่เป็นรายงานต่อมาแล้วเป็นกลุ่มสนับสนุนเป็นซัพพลายเออร์ราคาจะขึ้นที่หลังนะสังเกตเนาะ TSMC ASML ขึ้นที่หลังก็เริ่มไปหรือแม้กระทั่งซัมซุงพวกนี้ก็ขึ้นที่หลังเป็นชิปที่รองลงมาแต่ว่าเขาบอกว่าเฮ้ยใช้ได้เดี๋ยวดัดแปลงเอาเทคโนโลยีเปลี่ยนแล้วก็มีผู้ผลิตตัวชิปต้องเข้าใจนะNVIDIA เขาไม่ได้ผลิตนะเขาออกแบบแล้วก็สั่งทำไอ้คนที่รับทำก็ TSMC ก็ทำให้เขาจาก ASML ก็ทำให้กับ TSMC ต่อกันเป็นสายเลยใช่ป่ะซึ่งพวกนี้เก่งพวกผู้ผลิตพวกเนี้ยเขาบอกว่าไม่มีใครทำแทนเขาได้หรอก TSMC ถ้าบอกว่าถ้าไม่มีอะไรแทนเขาได้เนี่ยนานมากเนี่ยจะตลอดไปเนี่ยโอ้โหบริษัทนี้ต้องยิ่งใหญ่แบบเป็นล้านๆเลยใช่ไหมเพราะว่าโลกของ AI มันจะโตไปทั้งโลกเยอะมากแล้วคุณทำอยู่คนเดียวเนี่ยคุณรับเละคุณรวยเละเพราะนั่นราคาคุณเพิ่มแต่ว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่ามันอาจจะมีจีนเขาบอกเฮ้ยเขาเริ่มทำได้นะเขานาโนเล็กลงมานู่นนี่หรือวันดีคืนดีเนี่ยไอ้พวกที่ออกแบบชิปก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วแล้วก็ออกแบบอีกแบบนึงให้มันดีขึ้นทำให้แบบใช้ชิปน้อยลงใช่ไหมต่อเคยใช้ที่ไอ้ NVIDIA ล้านแสนชิปอะไรชิปก็ลดลงเหลือ50,000พอเพราะว่าเรามีวิธีออกแบบให้มันประสิทธิภาพดีขึ้น
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกจุดที่เราบอกว่ามันต้องครองตลาดตลอดไปเนี่ยมีความเสี่ยงทั้งนั้น
1: มีโอกาส
0: คุณมีโอเพนเ
1: อถูกจับได้หมด
0: รอบแรกก็เป็นพวกขายชิปไอ้ขาย AI โดยตรงก็โดนใช่ไหมคุณทีแรกคุณมี Open AI มีครอสมีนู่นมีต่อมาก็มีชิปแบบ Deep Seek มี AI แบบ Deep Seek มีอีกหน่อยอาจจะมีแบบเฮ้ยเขามีเทคโนโลยีใหม่ละไม่ต้องแบบนี้เลยเป็นได้หมดใช่ไหมและยังสุดท้ายอีกที่เราเพิ่งเห็นมาก็คือไอ้พวกที่ supporting ทั้งหลายไม่ได้โดยตรงแต่มันต้องใช้ไงมันต้องใช้กล่องใส่ไงมันต้องใช้กิ๊กใส่ไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันต้องใช้ไฟไงที่สำคัญใช้ไฟนี่มาละไฟ
1: เขาจะมีกลุ่มกลิ่นกลุ่มที่เกี่ยวข้องเพราะ AI จะใช้ไฟมหาศาล
0: แต่ว่าทุกทีไฟนี่มันใช้ทุกอย่างในโลกนี่มันไม่ใช่เฉพาะอันนี้เพียงแต่คุณไปอ้างคุณบอกว่ามันใช้เยอะขึ้นใช่เพราะก็ผลิตแต่คู่แข่งเท่าไหร่เต็มเลยใช่ไหมรวมถึงซิสโก้จะมาซิเป็นตัวซัพพอร์ตจากทางหางก็รวมถึงอะไรพวกทำไฟบ้านเราก็มีให้เราทำไฟไงเราทำไฟเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เดลต้าเดลต้าก็วิ่งใช่ไหมแต่ว่าจริงๆคนทำพวกนี้ได้มันอาจจะมีเยอะไงมันจะมีเยอะตอนนี้คุณได้งานเยอะขึ้นแต่ว่าไอ้คู่แข่งที่เขายังไม่ได้ทำเนี่ยเขาก็พัฒนาอัพตัวเองบอกเอ้ยเราก็เปลี่ยนสิเราก็ทำอยู่แล้วไฟทำได้เยอะอยู่ทำไฟให้กับ AI วันนี้คุณได้เปรียบอ่ะคุณเป็นคนแรกแต่หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกเราก็ทำเพิ่มกำไรดีก็เพราะฉะนั้น capacity อาจจะเพิ่มจนกระทั่งบอกว่าเฮ้ยไม่มี margin ละคือกำไรปกติละ ยอดขายก็โตปกติแล้วไม่เยอะแล้วเพราะว่าทุกคนมีแขมาทำจะมาจะไปยึดตลาดไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เรื่องที่ยึดตลาดได้ก็อย่างที่ว่านะเอ็นวีเดียเขาบอกเขายึดตลาดได้เพราะเทคโนโลยีใช่ไหมทีเอสเอ็มซีเอสเอ็มไอเขาบอกไม่มีใครทำได้เก่งกับเขาหรอกแล้วครองตลาดตั้ง 90% ต้นหลังก็มีจะ AMD นู่นนี่อะไรก
1: ็
0: พยายามมาทำทุกคนพยายามทำหมดนะเวลาเกิดสถานการณ์อย่างเงี้ย capacity เพิ่มเพราะนั้นก็เหมือนกับ Cisco อ่ะถึงจุดหนึ่งเนี่ยยอดขายก็กลับมาปกติเพราะทุกคนก็ทำเราเตอร์เป็นดัดแปลงทำออกมาใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรที่แบบมีความเสี่ยงสูงมากที่ผมบอกว่าธุรกิจที่โตเร็วเกินไปนี่นะมันจะแข่งกันจนตายกันได้หมดเป็นธุรกิจที่อันตรายยกเว้นว่าคุณสามารถคอนโทรลว่าเฮ้ยผมทำได้คนเดียวนะผมเก่งที่สุดทำได้คนเดียวหรือว่าทำได้แค่สองสามลายคนอื่นทำไม่ได้แล้วพอฉะนั้นผมก็จะกินยาวๆไปเรื่อยๆอันนี้เป็นประเด็นว่ามันจะเป็นรูปแบบนี้จริงหรือเปล่าถ้าเป็นรูปแบบนี้จริงเนี่ยมันก็จะกลับมาประเด็นทำไมซิสโก้มันเจ๊งไม่ใช่เจ๊งหรอกราคาหุ้นมันลงมาเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ได้จ่ายเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก็ยังอยู่ยังโตไปเรื่อยๆ AI เนี่ยไม่มีทางตายมันต้องโตไปเรื่อยๆทุกอย่างแบบเดียวกันเลยมันรีพีทอ่ะเพียงแต่ว่าคำถามก็คือว่าไอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยบริษัทมันไม่ค่อยมีแคชโฟลว์ไม่อ่ะมันเพิ่งเริ่มมันแล้วมันเป็นบริษัทเล็กมันตายแม้กระทั่ง Amazon ก็ยังเล็ก
1: ค
0: ่ะตายหรือแย่ลงเขาก็อ้างว่าเฮ้ยบริษัทพวกเนี่ยไอ้ Magnificent 7เนี่ยจริงๆมันใหญ่เป็นบริษัทใหญ่อยู่แล้วตอนเกิดปฏิวัติตรงนี้น่ะปฏิวัติ AI เนี่ยมันเป็นคือบริษัทใหญ่มากอยู่แล้วยักษ์ใหญ่อยู่แล้วมันมี cash flow จากอย่างอื่นเช่น Google อย่างเงี้ย Google อะไรต่างๆที่เป็น Magnificent 7เนี่ยแต่มารวมถึงก็เรียกว่าอะไรMicrosoft Google Amazon พวกนี้ใหญ่ยักษ์อยู่แล้วตอนนี้พอ AI บูมเขาก็เข้ามาทำ AI แต่เขาก็ต้องแข่งกันนะใช่ไหมตอนนี้เหมือนกับว่าเฮ้ยความต้องการยังเยอะนู่นนี่แต่ดูเหมือนกับว่าคนก็บอกมันก็ต้องการกันเองอ่ะแหละคุณขายให้ฉันขายให้เธอก็เลยด
1: ู
0: ว
1: ่
0: าย
1: อดขายเพิ่ม
0: วนอยู่ในกลุ่มยังไม่ได้ออกไปถึงคนใช้คนสุดท้าย
1: ค่ะ
0: แต่มาแล้วเขาว่า question mark ใหญ่ๆว่าอ่ะคนใช้คนสุดท้ายเนี่ยมีเท่าไหร่ถ้าบอกว่าพวกนี้มันมีไม่เยอะหรือว่าไม่พอมันโตไม่ทันสุดท้ายเนี่ยไอ้แม้กระทั่งพวกใหญ่ๆโตๆเซ็ตแม็กเซเว่นอะไรต่างๆพวกนี้มันก็แบบมันก็ขายไม่พอหรอกมันก็ต้องมีคนพลาดไปอย่างเมตามาทีหลังไปไม่รอดแม้กระทั่งเทสลาที่มาทำพวกนี้ก็มีปัญหาตอนนั้นล่ะมันจะเริ่มแล้วว่าเฮ้ยทุกคนก็จะตระหนักว่ามันเนี่ยเจ๊งไปแล้วไงเจ๊งไปตัวหนึ่งไงตัวอื่นก็ต้องไปไม่รอดหรอกเพราะมันแข่งกันอีเนี่ยมันจะเกิดการถล่มทลาย
1: จะเหมือนวิกฤตดับคอม
0: เหมือนตอนซิสโก้ที่แบบว่าตอนซิสโก้ตอนอะไรมันก็เป็นแบบเนี่ยพอถึงเวลานึงเนี่ยไอ้พวกตัวเล็กๆอ่ะที่ไปทำเกี่ยวกับพวกเนี่ยมันเจ๊งพอมันเจ๊งมันก็เลยเริ่มแบบเฮ้ยชะลออะไรเงี้ยพอชะลอไอ้ตัวที่เป็นคนให้คนแรกเอ้ยอยู่ชะลอตัวลงอย่างแรงแล้วก็แคชโฟลว์ไปไม่ได้แต่รอบนี้อาจจะดีขึ้นมานิดนึงตรงที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยแคชโฟลว์มันดีมันก็อาจจะรอดไปได้แต่บริษัทรอดไม่ใช่ว่าหุ้นจะรอดจะเพราะว่าหุ้นคุณขึ้นเยอะเกินไปเนี่ยถ้าขึ้นเยอะเกินไปมันก็ลงจะอ่ะนี่ผมก็ดีเฟนต์แบบศึกษาประวัติศาสตร์ดูจะว่าเราก็ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มากหรอกแต่โดยกระบวนการของการแข่งขันทางธุรกิจมันบอกเลยว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่โตเร็วมากๆเนี่ยเป็นธุรกิจที่อันตรายมากเพราะมันจะมีคนอยากโตอยากเข้ามาแข่งขันอยากอะไรแล้วก็ดันราคาหุ้นไปแล้วพอมันไม่โตไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะโตได้ยังไงก็คุณแห่กันเข้ามาแบบนี้มันก็แย่งกันเองหมดแต่มันก็จะมีคนตายไปอะไรไปแม้กระทั่งคนที่อยู่ก็ยัดบาดเจ็บก็เกิดวิกฤตนะก็อันนี้ไม่ได้รับประกันว่าต้องเป็นอย่างนี้ละแต่ว่าจะไม่เฉื่อยสมัยใช่ไหมแล้วก็เราก็บอกว่าถึงคุณมันไม่ตายมันไปได้ราคาหุ้นตอนนี้มันก็เหมาะสมอยู่แล้วอย่างแม้กระทั่งอย่างตอนซัมซุงที่อยู่หุ้นลงมา 10% อะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็อยู่กำไรเพิ่ม 1,900% หรือยังไงเนี่ยกำไรเพิ่มแบบโอ้โหล้านแบบไม่น่าเชื่อเลย แต่หุ้นตกไป 10% มันคืออะไร
1: ค่ะ
0: ก็บอกก็มันแพงเกินไปอยู่แล้วไงแล้วตอนเนี้ยมันวัดกันที่ว่าประกาศงบประมาณเนี่ยเขาวัดหรือว่าตกลงเทียบกับประมาณการแล้วถ้ามันต่ำกว่าก็เจ๊งบางคนสูงกว่าก็ยังเจ๊ง
1: โอเคค่ะค่ะโอเคแต่เราเห็นภาพเนาะอันนี้ก็ฉายภาพประวัติศาสตร์ไงก็ติดตามแล้วก็ระมัดระวังเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อาจารย์เอามาฝากกันนะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเดี๋ยวอาจารย์ไม่อยู่2สัปดาห์นะเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งนึง2สัปดาห์ข้างหน้าวันนี้ลาเลยค่ะอาจารย์คะสว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้บาดเจ็บ63คนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวกระจายรักษาใน16โรงพยาบาลศูนย์วิทยุพระรามสรุปข้อมูลล่าสุดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารและสถานบันเทิงซอยลาดพร้าว1พื้นที่เขตจตุจักรเมื่อเวลา 23:57 นาทีที่ผ่านมาว่าที่เกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวหลังคาเมทัลชีทต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในร้านเพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งหมดพื้นที่เสียหายโดยประมาณ164ตารางเมตรสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องปรับอากาศบนฝ้าเพดานมีผู้ได้รับบาดเจ็บ63คนเป็นเพศชาย21คนหญิง26คนไม่ทราบเพศ16คนนำส่งโรงพยาบาลราชวิถี11คนโรงพยาบาลพญาไทพหลโยธิน11คนโรงพยาบาลวิมุตติ9คนโรงพยาบาลเปาโลเกษตร5คนโรงพยาบาลลาดพร้าว5คนโรงพยาบาลเพชรเวศ4คนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์4คนโรงพยาบาลรามาธิบดี4คนโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4คนโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4จำนวน2คนโรงพยาบาลพระราม9 1คนโรงพยาบาล CGS พหลโยธิน1คนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์1คนโรงพยาบาลพญาไท2โรงพยาบาลพญาไท2จำนวน1คนโรงพยาบาลตำรวจ2คนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า1คนโรงพยาบาลภูมิพล1คนและมีผู้เสียชีวิต27คนเป็นเพศชาย9คนหญิง18คนสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาเน้นย้ำสถานบันเทิงปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ในกทม.ธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
5: กรณีเกิดเพลิงไหม้สถานบันเทิงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า27รายในกรุงเทพในส่วนของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาระบุว่าโรงแรมส่วนใหญ่นั้นมีสถานบันเทิงอยู่ภายในน้อยมากจะมีเฉพาะบาร์สถานที่นั่งดื่มเบาๆหรือคาราโอเกะซึ่งอยู่ภายในโรงแรมมีผู้เข้าใช้บริการไม่มากนักสิ่งสำคัญที่เน้นย้ำกับสมาชิกของสมาคมโรงแรมก็คือขอให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องของทางหนีไฟถังดับเพลิงและอื่นๆตามข้อกฎหมายเมื่อสถานบันเทิงอยู่ในโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นห้องกระจกที่สามารถทุบออกได้ในกรณีเกิดเหตุร้ายอย่างไรก็ตามเห็นว่าภาครัฐควรจะมีการอัปเดตเขตโซนนิ่งสถานบันเทิงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยรวมถึงให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมายได้อย่างเช่นสถานบันเทิงบางแห่งไม่ได้อยู่ในเขตโซนนิ่งการเปิดสถานบันเทิงจึงต้องขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่กลับเปิดบริการเป็นสถานบันเทิงซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ก็จะส่งผลกระทบอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นการอัปเดตเขตโซนนิ่งก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายที่สำคัญคือผู้ประกอบการเองควรจะมีจิตสำนึกในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะทางหนีไฟไม่ควรมีสิ่งกีดขวางหรือติดล็อกเอาไว้ที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
4: รัฐมนตรียุติธรรมเผยออกหมายจับคดี Forex วันนี้ภาวุฒิดลด้วยพลตำรวจโทรุฑพล นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าคดี Forex วันนี้ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะดำเนินการขอหมายจับประมาณ30หมายซึ่งมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลในจำนวนนี้มีชื่อของนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยหากศาลอนุมัติจะดำเนินการจับกุมได้และขั้นตอนหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการสอบปากคำส่วนจะได้รับการประกันตัวหรือไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายส่วนการสอบสวนคดีหัวสว DSI ส่งสำนวนไปที่อัยการแล้วและอัยการส่งสำนวนกลับมาหากมีการสั่งการอะไรจะดำเนินการไปตามกรอบส่วนที่มีข้อสงสัยและสังเกตมีการส่งชื่อดำเนินคดีน้อยไปหรือไม่นั้นรัฐมนตรียุติธรรมระบุว่าเมื่อพยานหลักฐานไปถึงแค่นี้ก็ต้องส่งชื่อแค่นี
6: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ก้าวถึง 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้ Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinking radio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
13: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดนะคะกลับมาพบกันในเวลา 11:08 วันจันทร์ที่13นะคะวันนี้13กรกฎาคม2569นะคะหลายคนก็ยังคงก่อติดนะคะอัปเดตข้อมูลผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายในร้านอาหารที่โรงเบียร์ลาดพร้าวเมื่อคืนนี้นะคะก็สรุปตอนนี้มีผู้เสียชีวิตยังคงตัวเลขเดิม27รายนะคะเป็นเพศชาย9รายเพศหญิง18รายแล้วก็มีได้รับบาดเจ็บที่กระจายพักรักษาตัวอยู่18รายนะคะมีที่โรงพยาบาลจุฬาราชวิถีพระราม9เปาโลพระมงกุฎเพชรเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะนี้ที่ณขณะนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยตามขั้นตอนก็คือต้องมีการพิสูจน์อัตลักษณ์นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อสะดวกในการตามหาเนื่องจากว่ามีคนมาสอบถามหาญาติว่าอยู่ในร้านไหมยังไงนะคะวันนี้ก็เห็นล่าสุดนั้นทางกรุงเทพมหานครมีการเปิดเผยรายชื่อแล้วนะคะจากเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อคืนนี้ที่ร้านอาหารโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวเนี่ย10รายชื่อก่อนเบื้องต้นนะคะสำหรับในส่วนของกทม.ที่ยืนยันแล้ว10รายจาก27รายค่ะในเพจของกทม.นะศูนย์ปฏิบัติการก็มีการเปิดเผยรายชื่อให้ทั้งหมดแล้วนะคะน่าจะมี10รายชื่อเนี่ยมีต่างชาติอยู่1รายชื่อนะคะเป็นสัญชาติสปป.ลาวนะคะ1ใน10คนแล้วก็รู้สึกล่าสุดนั้นทางนักดนตรีนะคะเป็นวงทศกัณฐ์นะคะที่ทำการแสดงอยู่ทำงานอยู่ที่นี่แหละสถานบันเทิงแห่งนี้นะคะหัวหน้าวงได้มีการโพสต์นะคะว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งในนักร้องของวงนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงได้เสียชีวิตอันนี้ชัดเจนแล้วนะคะส่วนสมาชิกของวงทศกัณฐ์คนอื่นๆนั้นยังอยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลนักร้องนำของวงมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่ว่าที่ยืนยันตัวยืนยันแล้วเนี่ยเป็นน้องผู้หญิงนะคะชื่อน้องบริสนะคะที่เป็นนักร้องนำของทศกัณฐ์แบนด์ส่วนนักร้องชายเนี่ยหัวหน้าวงทศกัณฐ์บอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอยู่ที่ไหนส่วนมือคีย์บอร์ดชื่อน้องกวางก็ยังไม่มีการติดต่อกลับมาส่วนบิวนะคะมือกลองอยู่ในอาการสาหัสแล้วก็ต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิดนะคะหัวหน้าวงก็เลยขอความร่วมมือนะคะผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์งดแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันโดยระบุว่าขอรบกวนการหยุดแชร์ก่อนอาจจะมีปาฏิหาริย์พร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจและก็แสดงความห่วงใยไปให้กับสมาชิกของวงทศกัณฐ์นะคะอันนี้ก็ล่าสุดนะคะสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะที่กรุงเทพที่ลาดพร้าวนะคะลาดพร้าวซอย1เนาะก็ใกล้ๆกับห้าแยกลาดพร้าวนั่นแหละใครที่ไปตรงนั้นขับรถผ่านตรงนั้นบ่อยก็จะนึกภาพออกเนาะตรงยูเนียนมอลล์นะคะขณะนี้กทม.มีการเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะคะใครที่ จะติดต่อก็สามารถติดต่อไปที่ฝ่ายปกครองนะคะมีแจ้งเบอร์มานะคะให้ติดต่อที่เบอร์มือถือสะดวกเลยค่ะ0817341298 0631563466นะคะสองเบอร์นี้เป็นเบอร์ของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสำหรับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะก็วันนี้วันจันทร์ที่13เนาะไม่ใช่ศุกร์13นะหลายคนอาจจะถือตัวเลขโอ้โหสถานการณ์นะคะก็ทำให้หลายท่านก็ขยาดอีกแล้วนะคะคือไม่ใช่ว่าเป็นกรณีแบบแรกๆนะคะก่อนหน้านั้นที่เราจำติดตาก็คือซันติก้าผับแล้วก็ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นที่ชลบุรีจำได้นะคะอันนี้ก็คล้ายๆกันเขาบอกว่า ผู้เสียชีวิตที่เป็นเคสสีดำที่ลาดพร้าวเมื่อคืนเนี่ยส่วนใหญ่ที่ไปกระจุกตัวอยู่ทางห้องน้ำก็แน่นอนก็คือไม่รู้จะวิ่งไปไหนก็ไปทางนั้นวิ่งกันไปทางห้องน้ำก็ไปเจอผู้เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเยอะจริงๆก็มีประตูหนีไฟอยู่2จุดนะคะสำหรับที่นี่นะคะโรงเรียนลาดพร้าวเนี่ยแต่ก็นักสถานการณ์แบบนั้นน่ะก็เข้าใจเนาะคงจะแบบโกลาหลกันพอสมควรก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะคะอ่ะวันจันทร์เรามาเข้าเรื่อง IT ของเรานะคะปกติก็จะเจอกันอยู่เป็นประจำในเบรกแรกแล้วนะคะคุยกับพี่ออสค่ะคุณเกรียงไกรรัชตามุขยานันท์เจ้าของเว็บไซต์ thaiload.com สวัสดีพี่ออสนะคะ
3: สวัสดีครับท่านฟังสวัสดีครับคุณศิวิไลครับผมก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกัน
2: ตกใจช็อกเนาะสลด
3: ไลฟ์เคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดมาแล้วบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ก่อนหน้านี้สองสามครั้งอะไรซึ่ง

0: จริงๆเรายังไม่รู้ก็รู้สึกเสียใจก
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: ที่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนน
1: เน
0: ะ
1: า
0: ค
1: ะ
0: รับแต่ว่ามันก็หลายคนก็แตกกระจายกันในแง่ของความคิดเห็นมากมาย
1: ค่ะ
0: หลายคนก็จะกลับคิดว่าเนี่ยมาตรการนู่นนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ดีอะไรนะครับซึ่งนั่นมันคือหลังจากเหตุการณ์เกิดแล้ว
1: ใช่
0: แต่ว่ามันก็คงช่วยได้ในระดับหนึ่งในแง่การกำหนดมาตรการของหน่วยงานที่กำกับดูแลอันนั้นก็ต้องทำดำเนินการต่อไปแต่ว่าเราเข้าใจแหละท่องที่ท่องเที่ยวลักษณะเนี้ยมักจะเป็นที่ที่ค่อนข้างจะต้องปิดและรัดกุมเพราะว่าหลายๆครั้งก็คือเรื่องเสียงการควบคุมเสียงการควบคุมคน
1: มันต้องมิดชิดไม่รบกวน
0: คน
1: ภายนอก
0: ใช่แล้วคนก็จะแอบเข้ามาไปอะไรนู่นนี่นั่นก็เป็นมาตรการตามสเต็ปของธุรกิจและตลาดแบบนี้อยู่ก็เข้าใจในระดับแต่ว่าก็ด้านนึงก็คือเรื่องระบบต่างๆอันนี้เราก็มาพูดทีหลังแล้วมันก็เกิดไม่ได้เกิดอะไรเท่าไหร่อาจจะถ้ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็กำหนดมาตรการที่รัดกุมมากขึ้นก็คงจะช่วยให้เหตุการณ์แบบนี้ลดลงหรือว่าถ้าเกิดขึ้นแต่ว่าลดความสูญเสียลงก็ดีนะครับแต่ว่าไอ้ลักษณะแบบนี้หนึ่งเลยคือเชื้อไฟหรือเชื้อเพลิงที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ชื่อลำบากนะเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ซับเสียงด้วยหลายๆครั้งอุปกรณ์ซับเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นเชื้อไฟชั้นดีไม่ว่าจะเป็นโฟมหรือคุณค่าซึ่งจริงๆแล้วในระดับเท่าที่ผมพอทราบมานะมันมีลักษณะอุปกรณ์ซับเสียงที่ไม่ป้องกันการลามไปอยู่แต่มีอยู่ในแต่มักจะอยู่ในสถานที่ที่เป็นห้องบันทึกเสียงที่เป็นระดับโปรอ่ะซึ่งอุปกรณ์ไอ้วัสดุชนิดพวกนี้ราคาสูงถ้าจะเอามาใช้ในสถานบันเทิงมันต้องใช้เยอะมาก
1: ต้องลงทุนเยอะเนาะ
0: ใช่ไออุปกรณ์ที่มันไม่ลามไฟและทับเสียงได้ดีเนี่ยมันแพงมากก็มันก็ก้ามตึกก็เลยก็ขอแสดงความเสียใจจริงๆกับที่เสียนะครับผมมันไม่น่าเกิดขึ้นเพราะเงินมันก็เป็นตรงจุดนั้นเป็นจุดที่ผมก็ไปทำงานแบบไม่ได้ว่าถึงที่ร้านอาหารทำงานในบริเวณแถวซอยลาดพร้าวซอยสามลูกค้าผมก็อยู่แถวนั้นพอสมควรลูกค้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ลูกค้าที่ให้ผมวางระบบถ่ายทอดสดให้ก็อยู่แถวๆนั้นสองสามเจ้าซึ่งเช้าเนี้ยปกติก็ต้องไปก็มีพี่ชายผมเขาไปทำงานถ่ายทอดสดให้กับรายการด้วยกันปกติผมก็จะไปที่ซอยสามแล้วเขาตรงใกล้ๆกันแต่วันนี้บังเอิญผมติดภารกิจก็เลยไม่ได้ไปก็ถามพี่ชายบอกว่า GPS มันให้วิ่งวนจากเดินด้านลาดพร้าวแล้วข้ามสะพานไปเลยเพื่อป้องกันปัญหารถติดอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้รายงานความเสียหายอะไรยังไม่เห็นกระตานะแต่ว่าดูสภาพข่าวก็ปวดหูจริงๆไงปวดหูมากเลยนะครับมันเรื่องที่เตรียมไว้ไม่รู้ว่าจะอารมณ์ไปได้ไหมนะจริงๆมันเป็นเรื่องของสาระความรู้ที่เป็นหัวข้อที่ผมกำลังสนใจในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆในยุคปัจจุบันปัจจุบันนี้มีการทำระบบแต่ก็ย่าปรับอารมณ์ท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับถึงแม้ตัวผมอาจจะปรับอารมณ์ไม่ทันนะแต่ก็จำก็เล่าตามเนื้อหาที่มีทั้งใจจะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับคำนี้เป็นคำที่มีมานานแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งมาเริ่มสนใจได้ประมาณ3-4 เดือนนี้ผมเริ่มมาสนใจเทคโนโลยีที่เรียกว่า Pro AV ครับ Pro AV เนี่ย Professional Audio Visualมันคือระบบการใช้ภาพและเสียงแบบมืออาชีพนะครับเดิมทีเนี่ยอย่างคำว่ามืออาชีพเนี่ยมันจะมีหลายเกรดหลายแบบในเรื่องระบบภาพและเสียงยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวพวกเราที่สุดคือสถานีวิทยุครับในสถานีวิทยุเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายถูกไหมหนึ่งในนั้นคือไมโครโฟนไมโครโฟนในสถานีวิทยุเนี่ยเสียงดีมากคุณศิริวิไลเคยนั่งในห้องจัดรายการของผู้เราเนา
1: ะ
0: คุณภาพเสียงดีมากๆแล้วราคาถูกมากๆมันของด
1: ี
0: ของดีหมดอ่ะคือเสียงมีความคุ้มนุ่มลึกรายละเอียดของเสียงเนี่ยดีกว่าไมค์ที่เราคุยกันณตอนเนี้ยมากๆจริงๆนะ งานระดับโปรเฟสชันนอล

0: หรืองานระดับจริงจังไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนหรือลำโพงที่ใช้หูฟังที่ใช้หูฟังที่ใช้ในห้องส่งของเราเนี่ยก็ตัวละเกือบหมื่นนะหูฟังที่เราใช้ครอบหูฟังเนี่ยก็เกือบหมื่นตัวไมค์เนี่ยที่เราใช้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายหมื่นเหมือนกันนะที่สถานีเราน่าจะเป็นนอร์แมนก็คือแพงส่วนใหญ่มันจะไกลตัวผู้คนครับจะมีคนที่ไกลตัวผู้คนมากๆก็หนึ่งราคาที่แพงสองคนที่ใช้ต้องมีความรู้ที่จะควบคุมการใช้อุปกรณ์พวกนี้เพราะว่าถามว่าเราจะเอาไมโครโฟนที่ใช้ในห้องรายการวิทยุของเราเนี่ยเอาไปใช้ข้างนอกใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเก็บเสียงได้ละเอียดมากพอเสียงละเอียดมากๆเนี่ยถ้าไปวางในไปไว้ในห้องที่มันไม่ได้ควบคุมความสะท้อนของเสียงหรือห้องที่มันกว้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเสียงมันจะสะท้อนเด้งกลับเข้ามาทำหรือก็เสียงอะไรที่มันจะสอดแทรกเข้ามาเสียงไอติมบอลเสียงหมาเห่าเคยมีคนเอาไมชนิดเนี้ยไมชนิดเนี้ยไปลองไปใช้ที่บ้านแล้วที่บ้านไม่ได้ออกแบบมาสำหรับ
1: เก็บเสียง
0: เก็บเสียงเก็บเสียงอย่างดีแค่ข้ามเนินมอเตอร์ไซค์ข้ามเนินหน้าบ้านแต่จังหวะข้ามเนินไม่เท่าไหร่ครับมันจะเงียบแต่เวลาลงเนินแล้วมันไปเร่งเครื่องพอเล่นเครื่องที่ปันเสียงเข้าใหม่ครับเสียงเข้าใหม่ไม่ไวๆไม่อย่างเนี้ยก็คือเพราะฉะนั้นลักษณะไม่ชนิดต่างๆก็ออกแบบมาสำหรับงานที่แตกต่างกันอย่างนักร้องครับนักร้องเวลาที่เขาร้องเพลงในห้องขับเขาจะใช้ไม่บางคนชอบไม่คอนเดนเซอร์หรือไม่ชนิดคล้ายๆกับที่เราใช้ในห้องเรานี่แหละห้องรายการเรานี่แหละซ
1: ึ่
0: งก็จะได้เสียงที่ดีมากๆเวลาเสียงลมที่ออกมาจากปอดอ๋อมาจะต่างอะไรเงี้ยดีอันนี้คืองานระดับโปรเฟชชั่นอลซึ่งมันเป็นอุปกรณ์ที่ไกลตัวเปิดแล้วก็อีกการหนึ่งถ้าเป็นสถานีวิทยุเราก็จะเป็นมิกเซอร์เราจะเมื่อก่อนในยุคแรกๆของสถานีวิทยุมิกเซอร์จะใหญ่เบิ้มเลยใหญ่มากมาคือมาคือเข้าไปแล้วขาดสั่นเพราะว่าปุ่มเยอะมากและในปัจจุบันในห้องของสปทเราเนี่ยปรับเป็นมิกเซอร์ขนาดเล็กลงละเล็กอยู่ประมาณใช่แค่ประมาณนี้เล็กลงเยอะประมาณ1โต๊ะแค่นั้นเองซึ่งมันก็เป็นการพัฒนาของเทคโนโลยีครับเพราะ AV ที่ว่ามันคือการพัฒนาไอ้คุณภาพของการใช้ภาพและเสียงต่างๆเป็นระดับโปรเฟสชั่นอลนะครับซึ่งปัจจุบันเมื่อก่อนที่ผมบอกว่ามันไกลตัวใช่ไหมแต
1: ่
0: ป
1: ั
0: จจุบันนี้มันเริ่มใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆครับเพราะว่าระดับโอเคตอนนี้ระดับของการใช้ภาพและเสียงในองค์กรต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆง่ายๆอย่างถ้าเป็นยุคก่อนหน้านี้เวลาเราจะทำออฟฟิศสักออฟฟิศหนึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องเดินปลั๊กไฟเยอะๆเดินปลั๊กไฟเยอะๆในกรณีที่เป็นออฟฟิศแล้วก็ต้องเดินสายโทรศัพท์เยอะๆไหมมีโต๊ะต้องวางสายโทรศัพท์ตามจำนวนโต๊ะที่ทำงานในยุคหลังนะในออฟฟิศหลายๆออฟฟิศที่ผมไปช่วยเขาดูไปช่วยเขาวางระบบเนี่ยก็จะเริ่มเป็นแบบนี้สมัยใหม่นะสมัยยุคปัจจุบันนะก็เริ่มจะเป็นสายแลนไม่ต้องเยอะสายโทรศัพท์ไม่ต้องเดินสายโทรศัพท์ไม่ต้องเดินเลยใช้สายแลนเส้นเดียวก็ได้หรือ Wi-Fi ก็ได้บางจุดแทบจะไม่มีสายแลนเลยแต่ว่าใช้เป็น Wi-Fi เอาเป็นนะ
1: ม
0: ีการติดตั้งในออฟฟิศสมัยใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็น Wi-Fi อะไรนอกจากจุดที่ซีเรียสและต้องใช้การอัพโหลดดาวน์โหลดไฟล์เยอะๆเท่านั้นถึงจะเดินสายแลนและก็จุดที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์จุดที่เป็นอินเทอร์เน็ตจุดเป็นจุดหลักๆก็จะเดินสายแลนแม้กระทั่งกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดในยุคหนึ่งในการเดินตามออฟฟิศที่ตามบ้านจะต้องเป็นสายโฟร์แอคสายใหญ่ๆแล้วต้องเดินมีกล้อง4ตัว8ตัว16ตัวก็ต้องเดินสายมาแล้วก็ต้องไปเดินสายไปยังกล้องวงจรปิดด้วยใช่ไหมในปัจจุบันนี้กล้องวงจรปิดไม่ต้องเดินสายไปเดินแค่สายแลนเส้นเดียวก็ไปจิ้มที่กล้องแล้วก็เสร็จนะครับแค่ติดตั้งกล้องดีๆแล้วก็เดินสายแลนไปจุดแค่ตรงบริเวณนั้นจบนี่คือกล้องชนิดหนึ่งหรือกล้องอีกแบบนึงอันนี้ใช้ตักสร้างโดยแต่ยังไม่ถึงขั้นโอเอวีนะกล้องที่เป็นกล้องไอพีคาเมร่าที่เป็น CCTV ที่มันหมุนได้ครับแล้วก็แค่หาที่เสียบปลั๊กให้มันก็พอแล้วให้มันต่อ Wi-Fi เอา

0: ต้อง
1: ไป
0: แล
1: ก
0: ก
1: ดไม่ต้องไปกดเข้าเมนูนู่นนี่นั่นใช่ไหมยุคแรกย
0: ฮ
1: ุ่
0: ะ
1: งยุ
0: ใช
1: ค
0: ่
1: เราไม่ต้องยุคพ่อแม่นะยุคเราเนาะ
0: ค่ะ
1: ยุคพ่อแม่เรายิ่งแล้วใหญ่ยิ่งพ่อแม่เราเป็นทีวีขาวดำนะเราก็ทันทันใช่ไหมทีวีขาวดำทันอยู่
0: ทัน
1: พวกเรา
0: ว่าแต่ตอนนี้ไม่ได้ดูทีวี
1: ใช่ไหมโอ้นี่เลยยุคเลยไปอีกสเต็ปนะคุณติวไลเนี่ยแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้ทีวีเปิดตามันจะไม่ได้เป็นทีวีนะครับมันจะเป็นสมาร์ททีวีที่จะเป็นแอนดรอยด์เยอะแยะมากโกงอาม่างงกันเป็นแถวโกงอาม่างงเอ๊ะทำไมมันขึ้นเมนูมาแทนที่ไม่ได้เป็นทีวีแต่เปิดมาปุ๊บเจอทีวีช่องเก้าเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นี่คือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทำให้หลายๆคนต้องปรับตัวนะครับเปลี่ยนเดี๋ยวสังเกตดูมันจะพัฒนาทันสมัยขึ้นทีวีในยุคปัจจุบันก็จะดูทีวีที่เป็นดิจิทัลได้แล้วก็ยังดูยูทูบได้ดูเน็ตฟลิกได้ดูอะไรตรงนี้อะไรได้ดูได้หลากหลายมากขึ้นอิสระมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็เป็นการพัฒนาของเทคโนโลยีกันกลับมาในเทคโนโลยีของ Pro AV ที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่แตกต่างจากอุปกรณ์ที่ใช้ตามบ้านหลายคนรู้สึกไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ้ำว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในออฟฟิศกับอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านมันไม่เหมือนกันมันมักจะไม่เหมือนกันแต่หลายคนที่ไม่เคยทำมาก่อนจะไม่รู้ครับเลยรู้สึกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในออฟฟิศทำไมราคามันถึงแพงกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านอย่างเช่นคอมพิวเตอร์เนี่ยปกติสมัยนึงเราใช้โน้ตบุ๊กธรรมดาราคาอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาททำงานได้แล้วครบเครื่องเรื่องผู้หญิงอะไรก็ว่ากันไปใช้งานเต็มสติแต่พ
0: อ
1: ทำไมจะซื้อโน้ตบุ๊กสำหรับบริษัทที่เป็นคอร์ปอเรททำไมราคามันดันไปถึง4-5ราคาแพงกว่าเขา
0: สิ
1: เพราะความหนึ่งในคุณสมบัติที่เขาใช้กันที่ยอมรับกันก็คือความทนทานกว่าแต่ลูกเล่นไม่ได้เยอะเท่าของใช้ที่เป็นระดับคอนซูเมอร์นะอย่างโน้ตบุ๊กหรือลูกเล่นความหรูหราเนี่ยไอ้คอมพิวเตอร์ในบ้านก็ยังคือครับดีกว่ามากกว่าเล่นอนิเมชันเล่นเกมได้เยอะกว่าแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในทำงานมักจะเป็นอุปกรณ์ที่เน้นทนใช้ได้ยาวๆแต่ว่าจะไม่หรูหราราคาจะสูงกว่าเพราะมันทนกว่านี่มีฝั่งไอทีนะฝั่งไอทีเนี่ยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในบ้านจะเด็กก่อนในระดับ Pro AV ที่ว่านี่ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่จะทนทานกว่าอย่างเช่นไมโครโฟนก็จะทนกว่าคนทานใช้ได้นานเปิดได้24ชั่วโมงหรือแม้กระทั่งกล้องที่ใช้ในห้องประชุมปกติคือในการประชุมเราใช้อะไรครับเราใช้เว็บแคมแล้วก็เปิดในโน้ตบุ๊กเราซึ่งเว็บแคมพวกนี้ก็ถ้าเป็นระดับคอนซูเมอร์ดีๆเริ่มต้นราคา800-900 บาทจนถึงระดับ 2,000 บาทภาพก็จะดีสำหรับที่เราใช้กันแบบประเดี๋ยวประดาวถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นห้องที่เขาใช้กันเยอะๆเป็นแบบเปิดยาวๆเปิดเป็นวันๆและหลายๆวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอุปกรณ์พวกนี้มันก็จะต้องทนกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมถูกออกแบบมาให้ใช้งานหนักได้มีเสถียรภาพสูงครับเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมไปวางระบบถ่ายทอดสดให้กับสถานีวิทยุแห่งหนึ่งนะครับซึ่งทางเจ้าของเขาไม่รู้ครับเขาไม่รู้ว่าอันไหนจะต้องแพงอันไหนจะต้องถูกลูกน้องเสนอมาเขาก็ถามผมว่าอันไหนจะต้องแพงอันไหนจะต้องถูกแล้วมันถูกเพราะอะไรมันแพงเพราะอะไรเจ้าของไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินเข้าใจอย่างนี้ก่อนเจ้าของไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินแต่เจ้าของอยากรู้ว่าที่มันแพงเพราะอะไรนี่คือหน้าที่ของผมที่ไปอธิบายให้เขาและตอนนั้นอันนั้นผมไม่ได้เป็นคนเสนองานนะลูกน้องเขาเป็นคนเสนอมาว่าขอถ้าอยากจะทำสถานีที่ออฟฟิศเราสถานีที่ถือที่ออฟฟิศเราต้องทำ1 2 3 4 5อุปกรณ์ต้องตามนี้ซึ่งมันมีหลายจุดที่เจ้าของไม่เข้าใจและนึกเข้าใจผิดว่าลูกน้องโกงเข้าใจว่าลูกน้องโกงเฮ้ยทำไมมิกเซอร์ที่รู้มาราคา10,000 กว่าบาททำไมจะทำสถานีที่มิกเซอร์ต้องเป็นระดับเป็นแสนเป็นหลายแสนบาทเฮ้ยโกงหรือเปล่านี่คือประเด็นที่ทำให้เกิดจากความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างตัวลูกน้องกับตัวเจ้าของนะซึ่งลูกน้องเจ้าของจะพูดตรงๆว่าลิ้วโกงหรือเปล่ามันก็ดูแรงเกินไปเป็นหน้าที่ของเกียงไกร

0: ที่จะต้องอธิบายแล้วแหละซึ่งก็เลยอธิบายว่าโอเคไอ้มิกเซอร์ที่เป็นราคาเป็น 200,000 กว่าบาทตัวเนี้ยมันดีตรงนี้มันใช้นานๆสมมติสัญญาทำวิทยุประมาณ1ปีหรือ2ปีการเปิดตลอด24ชั่วโมงถ้าใช้มิกเซอร์ธรรมดาทั่วไปมันอาจจะพังได้เท่าแก่เคยเห็นไหมครับเวลาเราเลื่อนสไลด์ของมิกเซอร์ไปแล้วเสียงมันจะดังแกรกแกรกอันนี้ใช้เวลาไปนานๆถ้าเป็นมิกเซอร์ที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับระดับวอทคาสแบบนี้มันก็จะเจ๊งได้มันก็จะพังได้แต่ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารบางที่เขาก็ใช้มิกเซอร์ระดับมือทำสถานีวิทยุด้วยเหมือนกันไม่ผิดนะไม่ผิดแต่ว่าไอ้คนที่เขาวางระบบเขาเคยทำสถานีวิทยุมาก่อนเขาก็เลยใช้มิกเซอร์ที่เป็นแบบระดับวอทคาสที่ดีมากซึ่งไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกถามว่าใช้มิกเซอร์ถูกได้ไหมหมื่นกว่าบาทได้มันได้ครับซึ่งมันอาจจะทนหรือไม่ทนก็ต้องวัดดวงเอาซึ่งถ้ายอมรับความเสี่ยงได้หมื่นกว่าบาทกับ 200,000 บาทถ้ารับความเสี่ยงได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่สถานีไม่มีซื้อ2ตัวมาสำรองทำแปรได้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่การวางแผนทางด้านเทคโนโลยีกันเลยนะครับซึ่งมันก็พัฒนาปัจจุบันนี้มิกเซอร์เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับถ้าเป็นมิกเซอร์สำหรับงานออกงานลักษณะของงานห้องประชุมอย่างปัจจุบันเนี่ยโอเคมิกเซอร์มีหลายแบบมากไมโครโฟนมีหลายแบบมากซึ่งมีความละเอียดในการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างในปัจจุบันเนี่ยผมได้ร่วมงานกับโรงแรมหลายๆโรงแรมมากพอได้ร่วมงานกับโรงแรมหลายๆโรงแรมคือผมไม่ใช่ว่าไปทำระบบให้โรงแรมนะแต่ผมแค่ไปใช้ facility หรือใช้ตัวอุปกรณ์ LV ของโรงแรมมาผสมกับการถ่ายทอดสดของงานลูกค้าผมว่าแต่ปรากฏว่าผมเซอร์ไพรส์ครับหลายๆโรงแรมเริ่มใช้เทคโนโลยีระดับ Pro AV มาช่วยมากขึ้นในขณะที่หลายๆโรงแรมเหมือนกันที่ยังใช้เทคโนโลยีระดับเก่าอย่างเช่นการจะใช้จะเชื่อมโยงสายจากห้องคอนโทรลมายังระบบอะไรเงี้ยยังใช้สายธรรมดาในขณะที่โรงแรมยุคใหม่หลายๆโรงแรมเป็นโรงแรมขนาดกลางใช้เป็นระบบ IP ระบบสายแลนหมดเลยซึ่งเวลาเขาบอกว่าสมมติปกติโรงแรมเขาจะมีห้องใหญ่ถูกไหมครับบางทีห้องใหญ่เขาจะซอยเป็น3ห้องเล็กบางทีจะใช้ห้องใหญ่1ห้องห้องเล็ก2ห้องอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมเขาจะการใช้ห้องเขาค่อนข้างยืดหยุ่นมากในหลายๆโรงแรมจะเป็นซึ่งในแต่ละห้องก็จะต้องมีเครื่องเสียงเพื่อรองรับให้กับลูกค้าอย่างเช่นวันนี้ลูกค้ามา39ใช้คนละห้อง1 2 3แยกเป็นห้องเล็ก3ห้องระบบเสียงมันก็ต้องยืดหยุ่นพอระบบภาพก็ต้องยืดหยุ่นพอโรงแรมสมัยใหม่เขาเดินสายวางระบบไว้ตั้งแต่แรกครับเขาแค่ใช้ iPad ควบคุมเสียงแค่คนเดียวก็สามารถควบคุมเสียงทั้ง3ห้องได้ละใช้แค่ iPad เครื่องเดียวในการจัดการยืดหยุ่นความง่ายในการใช้งานก็จะง่ายมากแต่ว่าอันนี้แหละขึ้นอยู่กับแผนนะครับในการวางระบบของระบบเสียงหรือระบบภาพในห้องประชุมหรือในโรงแรมก็เห็นได้ครับหลายๆโรงแรมนะครับแค่ต่อไมค์อันหนึ่งที่ต้องเดินสายยาวเพื่อจะให้หรือใช้ไวเลสอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมันคือเป็นโรงแรมที่ไม่ค่อยอัปเดตเนี่ยก็จะเจอปัญหาอยู่บ้างกันนะครับซึ่งโรงแรมสมัยใหม่ใช้มิเตอร์ที่เป็นดิจิตอลการจัดการห้องง่ายเลยห้องนี้ใช้ไมค์4ตัวห้องกลางใช้ไมค์4ตัวซึ่งปัญหาของไมโครโฟนตามโรงแรมคืออะไรรู้ไหมครับท่านผู้ฟังที่ผมเจอบ่อยๆคือระบบไมค์ไร้สายครับไมค์ไร้สายถ้าไม่ออกแบบมาดีๆตั้งแต่แรกมันจะกวนกันเองครับมันจะกวนกันเองแต่ว่าแต่คือความมีความถี่จำกัดในห้องโรงแรมเนี้ยมันก็จะคือสมมติใน1ห้องมีไมค์4ตัวในบริเวณนั้นมี3ห้องก็คือ12ตัวถ้าเกิดออกแบบระบบไมค์ไม่ดีที่ไม่สามารถควบคุมหรืออะไรความถี่อะไรได้เนี่ยจะเกิดปัญหาว่าเกิดการกวนสัญญาณซึ่งกันและกันบางทีไมค์ดับบางทีบางช่วงไมค์เปิดและดับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาซึ่งการจัดการตรงนี้แหละระบบ Pro AV สมัยใหม่ที่เป็นระบบ IP ระบบคอมใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมแล้วกันนะแปลเป็นภาษาบ้านมันจะจัดการไอ้เรื่องพวกนี้ได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นนอกจากความทนทานแล้วคือความซับซ้อนในการเซตต่างๆเนี่ยถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบควบคุมอย่างเงี้ยคือจริงๆมันอาจจะใช้คนควบคุมนะครับแต่ว่าใช้คอมพิวเตอร์ใช้ซอฟต์แวร์ในการเข้าไปแก้ไขเท่านั้นเองซึ่งก็จำเป็นต้องใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการพอสมควร สมัยนี้โรงแรมไม่สามารถที่แบบใช้ท่องนี้ทิ้งไว้เลยเซ็ตแล้วทิ้งไว้เลยแล้วก็แค่มาเปิดเครื่องแล้วก็ให้ลูกค้าใช้เดี๋ยวนี้แค่แต่ก็มีบ้างก็ยังใช้ยังมีอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นโรงแรมสมัยใหม่จะไม่ได้เซ็ตติดไว้เลยจะสามารถยืดหยุ่นได้หมดเลยจะสามารถเอาไมค์จากอีกห้องนึงให้มาดังอีกห้องนึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือเทคโนโลยีที่เป็นระดับโปรเฟสชันนอลมากขึ้นที่ไม่ใช่เป็นระดับบ้านๆนะครับซึ่งระดับโปรเอลวีอย่างจอครับท่านผู้ฟังเคยเห็นจอ LED ที่ขนาดใหญ่ๆเลยตามห้างไหมครับตามห้างสังเกตดูจอมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบทีวีธรรมดาที่เราใช้กันบางทีจอก็จะเป็นโค้งๆแบบเป็นเส้นเดียวๆเป็นเส้นยาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการควบคุมตรงเนี้ยครับบางทีมันในห้างมันใหญ่มากบางทีหน้าห้างก็จะเป็นจอหนึ่งตรงแผนกหนึ่งก็เป็นจอมีจอเยอะมากในตามห้างสรรพสินค้าเพราะฉะนั้นการจัดการในตัวระบบภาพและเสียงบางที่มีแต่ภาพไม่มีเสียงบางจุดของห้างมีแต่ภาพไม่มีเสียงบางจุดของห้างมีทั้งภาพและเสียงบางจุดของห้างมีแต่เสียงไม่มีภาพอย่างเช่นโซนหน้าห้องน้ำอาจจะมีแต่เสียงเพลงบรรเลงติดเพลงในบริเวณคอตรงกลางอาจจะเป็นเสียงต้องยุติเสียงเพราะว่าจะมีการใช้คอตรงกลางเป็นใช้เป็นงานกิจกรรมอาจจะต้องปิดเสียงโอ้โหอะไรเงี้ยการจัดการที่ยืดหยุ่นแบบเนี้ยระดับโปรเฟสชันนอลที่เขาใช้กันเพราะว่าใช้เป็นระบบ IP ทั้งหมดใช้คอมพิวเตอร์ใช้คนควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์สั่งการหรือใช้คอมพิวเตอร์ในการตั้งเซตทั้งหมดซึ่งระบบโปรเอวีพวกเนี้ยเริ่มเข้ามาใช้ในประเทศไทยเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะมากขึ้นเรื่อยๆในตอนนะครับเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมันขั้นต่อจากการที่เดินสายอย่างเมื่อก่อนเวลาที่เราจะทำตึกหนึ่งแล้วจะวางลำโพงไว้ทุกห้องเราจะต้องเดินสายลำโพงถูกไหมครับสายลำโพงยาวๆไปเลยแต่สมัยใหม่ใช้สายแลนเสียบเข้าลำโพงเลยครับเป็นลำโพงสมัยใหม่นะแล้วเรากำหนดโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการกำหนดได้เลยว่าโอเคโซนหน้าห้างให้เปิดเพลงนี้โซนกลางชั้น2จะให้เปิดเพลงหนึ่งหรือเปิดเป็นเสียงประกาศเสียงโฆษณาหรือเป็นที่3เป็นเสียงตามสายจากรายการชั้นที่4อะไรเงี้ยแต่ละโซนแต่ละชั้นมันก็จะมีความยืดหยุ่นในการจัดการได้แบ่งรูปแบบอะไรได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมได้หมดเลยซึ่งมันก็จะต้องคือโอเคต้องลงทุนอุปกรณ์ในยุคแรกเนี่ยแพงมากแพงจนเกินที่คนระดับองค์กรจะตัดสินใจซื้อแต่ปัจจุบันนี้ครับราคามันลงมาเยอะเพราะเทคโนโลยีมันเริ่มได้รับการตอบรับมากขึ้นครับราคามันลงมาจนไม่ได้ว่าเท่ากับไอ้เทคโนโลยีเก่านะสูงกว่าเทคโนโลยีเก่านิดนึงแต่ว่ามันมีความง่ายในการใช้งานมีความซับซ้อนมีความในการง่ายในการจัดการความทนทานของอุปกรณ์อะไรพวกนี้มันมีมากขึ้นมันคุ้มค่าที่จะยอมจ่ายแพงกว่าสักจำนวนหนึ่งอาจจะเยอะน้อยอันนี้แล้วแต่โปรดักต์แล้วแต่ไลน์นะแต่ว่ามันราคามันพอจะสัมผัสกันได้บ้างไหมนี่คือเทคโนโลยีโปรเอวีที่ผมว่ากำลังเป็นกระแสที่กำลังมาแรงเนาะแล้วอย่างช่วงอาทิตย์นี้ถ้าจำไม่ผิดนะผมไม่ได้รับงานมาโปรโมทอีเวนต์ใดๆนะแต่ผมก็โอเคมันมีงานลักษณะโปรเอวีพวกเนี้ยเขาจะมีมาจัดระดับเอเชียจะมาจัดที่เมืองไทยที่ศูนย์ศิลปินประมาณกลางสัปดาห์เนี้ย17 18 19ประมาณนั้นนะไม่ชัวร์นะ
1: ใกล้ถึงแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ไม่กี่วันนะคุณแม่ปัด
0: โอเคผมน่าจะไปงานนี้แหละแต่ผมไปคุมระบบถ่ายทอดสดในการโฆษณาแต่ผมไม่ได้แต่ผมก็จะไปเดินเล่นดูเทคโนโลยีผมไปชอบ
1: ใช่เดินดูแล้วก็เก็บรายละเอียดมาฝากในอาทิตย์หน้าด้วย
0: ใช่พวกจอพวกอะไรเงี้ยมันควรโดนขอบเล่นเยอะแยะมากมายผมว่าจะไปเดินเล่นที่17 18ประมาณนั้นก็ลองไปหาข้อมูลดูสำหรับคนที่ชอบเล่นคนที่ทุกคนบางอย่างมันแพงยอมรับแต่ของบางอย่างมันแพงเกินที่ผมจะมีปัญญาซื้อเล่นแต่ผมก็อยากรู้ว่ามันทำยังไง
1: ครับ
0: ก็ลองไปศึกษาข้อมูลนะครับ Pro AV กำลังเป็นเทรนด์ของการวางระบบไอตัววิชวลหรือระบบภาพและเสียงตามองค์กรต่างๆตามบริษัทต่างๆเนี่ยจออัจฉริยะหรือว่าตัวไมโครโฟนต่างๆที่ต่างๆมันเอามาใช้แล้วมันทำให้ชีวิตในการทำงานสะดวกขึ้นนิ่งขึ้นราคาก็โอเคตามคุณสมบัติมันนั่นแหละ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าเนี่ยอย่างเงี้ยตอนนี้ผมกำลังสนใจเรื่องกล้องยุคก่อนเราจะต้องมีเดินอย เตรียมปลั๊กไฟให้มันใช่ไหมมีปลั๊กหรือมีแบตเตอรี่

0: ให้มันหรือจะส่งภาพไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในยุคใหม่ใช้สายแลนเส้นเดียวจบเลยปุ๊บวิ่งเข้าไประบบจะโยนไปตรงไหนก็ได้ง่ายมากและราคาถูกลงกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนกล้องเป็นระดับที่เป็น IP เสียบสายแลนอย่างเดียวหลักหลายแสนเดี๋ยวนี้ลงมาเป็นหลักหมื่นผมกำลังยืมผมได้ยืมผู้นำเข้าเจ้าหนึ่งมายืมมาเล่นเขาก็ให้ยืมมาเล่นแต่ยืมมาเล่นแต่ว่าผมก็โปรโมทให้เขาด้วยนะอันนี้แต่ผมไม่เรียกชื่อแล้วกันแต่ผมไม่โปรโมทในรายการนะแต่ผมเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันชีวิตสะดวกสบายมากเลยกล้องสมัยใหม่มันดีมันง่ายก็ลองไปหาข้อมูลดูเรื่องเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าโปรมันรวมเทคโนโลยีรวมเนี้ยก็เรียกว่าโปรเอวีคือการปรับจากความเป็นโปรเฟสชันนอลที่ต้องใช้สายเยอะๆอย่างพวกคอนเสิร์ตเนี้ยเดี๋ยวนี้คอนเสิร์ตสมัยใหม่เดินสายแลนเส้นเดียวมายังมิกเซอร์นะไม่ต้องเดินสายเป็นขยงเลยนะเดินสายกำลังบนเวทีเนี่ยมีสายขยุกยับเลยใช่ไหมซึ่งดนตรีมีเป็นล้านแล้วไหนจะสายภาพสายกล้องสายเสียงเยอะแยะมากมายแต่ว่าตรงมิกเซอร์เนี่ยก็จะมีสายไฟนิดๆหน่อยๆสายลดลงเยอะเพราะว่ามันใช้เป็นระบบดิจิตอลหมดเลยซึ่งการทำงานก็จะหลากหลายมากขึ้นง่ายขึ้นนะครับหวังว่าวันนี้คอนเทนต์วันนี้ที่ผมตั้งใจเตรียมมาวันนี้น่าจะพอมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยหรือเป็นจุดประกายลองไปหาความรู้ต่อหรือคนที่ชอบเล่นลองไปเซิร์ชข้อมูลดูนะครับเรื่องเกี่ยวกับโปรเอวีนะครับผมว่าน่าจะมีประโยชน์และจุดประกายได้บ้างไม่มากก็น้อยครับผม
1: ขอบคุณมากค่ะพี่ออสเจอกันในวันจันทร์หน้านะคะแล้วก็จะมีข้อมูลรายละเอียดของงานมาฝากกันนะคะ
0: ได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรรัชตามุขยานันต์เจ้าของเว็บไซต์ thaiload.com นะคะก่อนจะพักกันนะคะท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้ทุกคนก็มีมือถือมี iPad มีแท็บเล็ตคนละเครื่อง2เครื่องแล้วก็มีคนไทยในวัย 40-50 ใช้ AI ยังไม่คล่องหรือไม่อยากจะใช้ก็ไม่ทราบยิ่งอีกไม่กี่เดือนหลายคนจะเกษียณนะคะแต่ว่าอยากจะมีชีวิตเกษมสำราญทุกวัน Thinking Radio ขึ้นความคิดเราอยากให้ทุกท่านมีพลังสร้างสรรค์ได้เอา AI มาใช้งานเลยมีการจัดกิจกรรมสุดพิเศษนะคะเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ดูยุ่งยากให้กลายเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความสนุกสุดเหวี่ยงเลยค่ะด้วยกิจกรรมอบรมเวิร์กช็อป AI for Life ปีที่3ตอน Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ตลอดวันจะมีการได้ฝึกใช้ AI มาเป็นผู้ช่วยเนรมิตภาพถ่ายให้ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็สร้างวิดีโอสุดล้ำตัดต่อคลิปเก๋ๆเอาไว้ส่งต่อโพสต์อวดลูกหลานได้อย่างง่ายดายโดยใช้มือถือหรือว่าแท็บเล็ตนี่แหละค่ะเพียงเครื่องเดียวรับรองเลยว่าเป็นแน่นอนใน1วันไม่ต้องมีพื้นฐานก็มาเรียนได้นะคะงานนี้เราเรียนกันแบบจับมือทำจริงๆค่ะนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุตัวจริงเลยนะคะมานานเกือบ30ปีที่อาจารย์สอนอยู่พร้อมทีมงานสตาฟนับ10มาพร้อมดูแลทุกคนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงไม่อยากให้พลาดนะคะเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสนุกไปด้วยกันวันที่1สิงหาคมนี้ที่โรงแรมดิเอมเบอร์รัชดานะคะท่านละ 3,900 บาทได้คู่มือไป1ชุดชมคลิปย้อนหลัง1เดือนแล้วก็ทาน2เบรกนะคะ1บุฟเฟ่1มื้อเต็มวันเต็มอิ่มแน่นอนวิธีสมัครง่ายๆนะคะแอดไลน์คลื่นค่ะแอป Thinking Radio นะคะงานนี้เรารับจำกัดเพียง50ที่นั่งเท่านั้นนะคะเพื่อความที่จะได้ดูแลกันอย่างทั่วถึงนะสำหรับ AI for Life ปีที่3รีบแอดไลน์มาเลยนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากันต่อค่ะ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิ่งซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radioนักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
1: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดนะคะท่านผู้ฟังคะใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้เลยนะคะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินสำหรับใครที่ต้องการจะรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงแล้วก็ผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือว่าผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีอยู่ที่ 2.75% ต่อปีพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้ที่สนใจจะรีไฟแนนซ์บ้านนะคะสามารถไปยื่นกู้ได้จนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาไปได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าอยู่ที่ไหนก็กังวลนะจะออกจากบ้านไปสักแป๊บนึงก็รู้สึกไม่สบายใจกังวลนี่ถ้ามีตัวนี้สบายใจได้เลยนะคะอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้มาเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่คุณมีมิสเตอร์ CCTV ค่ะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะคะตัวนี้เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยตอบโต้นะคะแบบเห็นหน้าและฟังเสียงได้ก็สามารถทำได้ผ่านมือถือนี่แหละค่ะความละเอียดของกล้องตัวนี้8ล้านพิกเซลนะคะซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดนั้นระดับ 4K USD ค่ะติดตั้งก็ง่ายนะคะได้ทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนแล้วก็เพิ่มเมม SD card ได้สูงถึง 128 GB บันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้หมุนได้ตลอด355องศาหมุนขึ้นหมุนลงก็ได้นะคะ75องศาเลยค่ะควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือได้เลยแล้วก็สามารถดูภาพสีกลางคืนได้ชัดเต๊ะมีโหมดอินฟราเรดด้วยนะคะเพื่อเอาไว้ใช้ในที่มืดนั่นแหละค่ะกล้องตัวนี้รับประกัน1ปีเต็มใครสนใจตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษอยู่นะคะจากช็อปมาเนียซื้อ1แถม1นั่นหมายความว่าได้ไปเลย2ตัวนะคะเพียง 1,290 บาทใครที่สนใจก็โทรที่เบอร์นี้สั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะจะได้รีบส่งกลับไปให้ถึงที่บ้านโดยไวแล้วก็จะได้ปิดกันเลยนะคะสำหรับมิสเตอร์ CCTV นะคะ02114-3990ค่ะ02114-3990นะคะใครที่สนใจรีบโทรสั่งซื้อณขณะนี้ได้เลยค่าจัดส่งและประกันสินค้า 100บาทเหมือนเดิมสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะสำหรับใครที่สนใจในส่วนของกล้องวงจรปิดคือมันต้องมีทุกบ้านเนาะปัจจุบันนี้นะคะต้องมีแล้วล่ะไม่มีไม่ได้นะคะอาจจะมุม2มุมหน้าบ้านหลังบ้านเพราะว่าตัวนี้มันจะหมุนนะคะเกือบ360องศาก็น่าจะครอบคลุมนะคะ2ตัวกำลังพอดีเลยนะคะโทรสั่งซื้อก็ได้ไปเลย2ตัวนะคะมาดูเรื่องของเกี่ยวกับกรณีเรื่องนี่เลยค่ะมันเหมือนละครเนาะเกี่ยวกับหลักฐานที่มีการจะฟ้องกันของApple นะคะอันเนื่องมาจากว่าเขาจะยื่นฟ้อง OpenAI กับอดีตพนักงานของตัวเองประมาณ2คนก็มีการฟ้องที่ศาลแขวงสหรัฐนะคะเขตแคลิฟอร์เนียเหนือกล่าวหาว่า OpenAI กับพนักงาน2คนเนี่ยขโมยความลับทางการค้าเพื่อนำไปใช้เร่งพัฒนาอุปกรณ์ AI สำหรับผู้บริโภคงานนี้เขาบอกว่าโอ้แซ่บมากเพราะว่า Apple เนี่ยไม่ได้แค่กล่าวหาโดยทั่วไปนะแต่มี4กลุ่มหลักฐานหลักที่ทาง Apple นำเสนอจนสามารถเพิ่มดีกรีความดราม่าเหมือนกับในซีรีส์ดังเลยนะคะคำฟ้องยาว41หน้าท่วนๆเลยค่ะที่ผ่านมานั้นทางบริษัท Apple กล่าวหาว่า OpenAI ดำเนินการอย่างเป็นระบบในการเข้าถึงข้อมูลลับของบริษัทผ่านการรับอดีตพนักงานการสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์แล้วการใช้ข้อมูลด้านการออกแบบและกระบวนการผลิตซึ่ง OpenAI ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ยืนยันว่าโอ้ยไม่ได้มีความสนใจในความลับทางการค้าอะไรของบริษัทอื่นเขาหรอกยังคงพัฒนามุ่งมั่นเทคโนโลยีของตัวเองเท่านั้นประเด็นสำคัญในคดีนี้ก็คือว่าการแข่งขันเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ AI รุ่นใหม่ที่อาจจะเข้ามาแทนสมาร์ทโฟนแล้วก็ลดการพึ่งพาแอปพลิเคชันแบบเดิมซึ่งอาจจะไปกระทบต่อธุรกิจด้าน iPhone ของทางค่าย Apple นะคะส่วนนี้เองที่นักวิเคราะห์เขามองว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Apple กับ OpenAI กำลังเปลี่ยนจากพันธมิตรเป็นคู่แข่งทันทีหลังจาก OpenAI พยายามสร้างผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของตัวเองเพื่อจะติดต่อกับผู้บริโภคโดยตรงแล้วล่าสุด Apple ระบุว่ามีอดีตพนักงานของบริษัทประมาณมากกว่า400คนที่ปัจจุบันไปทำงานอยู่กับ OpenAI เรียบร้อยซึ่งแม้ว่าการย้ายงานจะไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะแต่ว่าการนำข้อมูลลับไปใช้ถือเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่น่าติดตามเพราะว่าในสำนวนการฟ้องเนี่ย41หน้านะคะมีชื่อของอดีตวิศวกรอาวุโสของทาง Apple ด้วยนะคะที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ส่งคืนคอมพิวเตอร์ของบริษัทแล้วก็ใช้ช่องโหว่ของระบบเพื่อไปดาวน์โหลดไฟล์ฮาร์ดแวร์ลับเป็นจำนวนมากค่ะนายชางหลิวอดีตวิศวกรอาวุโสคนนี้ขณะที่อดีตรองประธานฝ่ายออกแบบของทาง iPhone กับ Apple Watch นะคนนี้ก็ถูกกล่าวหาว่าส่งข้อมูลเกี่ยวกับซัพพลายเออร์กับข้อมูลภายในของ Apple ให้กับตัวเองก่อนที่จะลาออกไป Apple ยังบอกว่าในคนนี้อดีตรองประธานฝ่ายออกแบบiPhone เนี่ยยังไปชักชวนพนักงานของทาง Apple ให้นำชิ้นส่วนผิดพันธ์ไปแสดงระหว่างการสัมภาษณ์งานกับทาง OpenAI ด้วยเพื่ออธิบายรายละเอียดด้านวิศวกรรมโอ้โหนี่กล่าวหากันขนาดนี้นะคะฝั่ง Apple ก็เปิดเผยว่าเคยส่งหนังสือถึงทาง OpenAI แล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีเพื่อแสดงความกังวลว่าเนี่ยข้อมูลลับของบริษัทอาจจะถูกนำไปใช้นะแต่ทางฝั่ง OpenAIดูเหมือนไม่หือไม่อืออะไรเลยนะไม่ได้รับการตอบรับมาเพราะฉะนั้น Apple ก็มองว่า OpenAI พยายามจะเข้าถึงข้อมูลจากซัพพลายเออร์ของทาง Apple รวมถึงการใช้เทคนิคการผลิตโลหะที่ทาง Apple อ้างว่าอันนี้แหละเป็นความลับทางการค้าทั้งหมดนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากStanford Law School ระบุว่าการจ้างอดีตพนักงานจริงๆไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะแต่ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่ามีการนำเอกสารลับเอาไปใช้จริงอันนี้แหละค่ะอาจจะเป็นคดีใหญ่ของวงการ เทคโนโลยีได้นะคะนี่เขาก็บอกว่าคดีนี้มันจะมีความซับซ้อนกว่าคดีด้าน AI ที่ผ่านมานะเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับความลับด้านฮาร์ดแวร์ไม่ใช่เพียงซอฟต์แวร์หรือว่าโมเดล AI เท่านั้นตอนนี้แม้ว่ากำลังฟ้องร้องกันอยู่นะคะแต่เชื่อไม่ว่าทั้ง Apple แล้วก็ Open AI ยังคงเป็นพันธมิตรด้านผิดพันกันอยู่นะคะโดย

0: GPT ถูกประสานเข้ากับ Apple Intelligence แล้วก็สามารถใช้งานผ่าน Siri ได้ด้วยเนี่ยหลักฐานกลุ่มแรกที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของหัวหน้ากลุ่มฮาร์ดแวร์ของ OpenAI ก็คือมีการส่งอีเมลถึงตัวเองทั้งข้อมูลซัพพลายเออร์ของ Apple แล้วก็สรุปอุตสาหกรรมภายในก่อนจะลาออกนอกจากนี้พฤติกรรมก็คือนี่แหละค่ะชอบไปชักชวนพนักงานที่ไปสัมภาษณ์งานที่ OpenAI ให้นำชิ้นส่วนจริงคืออะไรบ้างเป็นแบตเตอรี่เป็นลอจิกบอร์ดหรือว่าต้นแบบผลิตภัณฑ์ไปโชว์ในการสัมภาษณ์งานแบบแสดงให้ดูด้วยเนี่ยเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนั่นคือการบันทึกการสนทนาที่ผู้สมัครคนนึงตอบว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราสามารถเอาของพวกนี้ออกจากออฟฟิศได้หรือไม่นอกจากนี้ยังมีการแชร์เอกสารภายในของ Apple เพื่อสอนวิธีการหลบเลี่ยงการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยนะคะนี่คือหลักฐานกลุ่มแรกเท่านั้นนะมี4กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่2คือพฤติกรรมของนายชางหลิวเนี่ยนะคะนอกจากจะไม่คืนคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของ Apple แล้วหลังจากลาออกไปยังมีการใช้ช่องโหว่การยืนยันตัวตนที่ยังเหลืออยู่ในระบบเพื่อจะเข้าถึงเครือข่ายภายในของ Apple อีกจากนั้นก็ลงมือดาวน์โหลดเอกสารลับที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์อีกหลาย10ไฟล์เอาไปด้วยตอนนี้ไปทำงานที่ OpenAI เรียบร้อยอันนี้กลุ่มที่2หลักฐานกลุ่มที่3คือหลักฐานจากคู่ค้าที่เป็นซัพพลายเออร์ส่วนนี้มีหลักฐานว่า OpenAI ละเมิดด้วยการให้ซัพพลายเออร์ของ Apple ใช้เทคนิคการลงผิวโลหะแบบลับเฉพาะของ Apple ให้เข้าใจผิดว่าได้รับอนุญาตจาก Apple แล้วเนี่ยส่วนนี้ Apple ก็มีหลักฐานจากการติดต่อกับซัพพลายเออร์โดยตรงนะคะแล้วก็หลักฐานกลุ่มสุดท้ายคือหลักฐานอื่นที่หยิบมาประกอบกันเช่น Apple เคยส่งจดหมายเตือนไปที่ OpenAI เมื่อต้นปีแล้วก็มีข้อมูลว่าอดีตพนักงานกว่า400คนย้ายไปทำงานที่ OpenAI ซึ่งทาง Apple ก็มองว่าเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบหรือว่าเป็นแพทเทิร์นการขโมยข้อมูลค่ะนี่โอ้โหที่สุดแล้วความสำคัญของคดีนี้ก็ถูกมองว่าไม่ได้อยู่แค่ข้อพิพาทเรื่องความลับทางการค้านะคะแต่จะสะท้อนการแข่งขันครั้งใหม่ของอุตสาหกรรม AI เดิมพันนี้ยิ่งใหญ่นักเพราะว่าใครที่ขึ้นเป็นผู้นำในการสร้างอุปกรณ์ AI ในยุคถัดไปก็ย่อมอาจจะเข้ามาเปลี่ยนบทบาทของเรื่องสมาร์ทโฟนในอนาคตแน่นอนนักวิเคราะห์นักวิชาการเขาวิเคราะห์กันแบบนี้จริงๆนะคะอย่าลืมนะคะปิดท้ายค่ะมีแฟนรายการถามเข้ามาเยอะนะคะว่าอายุเยอะแล้วแต่ว่าอยากจะขายของออนไลน์อยากใช้ AI ให้เป็นจะเริ่มต้นยังไงดีกลัวไม่เป็นจังเลยบอกอีกรอบหนึ่งเลยค่ะว่าไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะวัยเก่าแค่ไหนอายุเท่าไหร่ขอคุณมีสินค้าดีๆมีใจพร้อมลุยก็มาปั้นแบรนด์ไปด้วยกันนะคะปังแน่นอนโอกาสดีมาถึงแล้วนะคะอยากจะชวนแฟนๆทุกท่านวัยรุ่นรุ่นใหญ่ทุกท่านมาเจอกันในกิจกรรมพิเศษที่ตั้งใจจัดมาเพื่อทุกคนโดยเฉพาะกับงาน AI for Life อันนี้เป็น AI for AI นะคะ AI for Lifeนะ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังด้วยกันงานนี้จะพาไปทำความรู้จักกับ AI ที่จะมาเป็นเลขาส่วนตัวคอยช่วยคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆเอาไว้โพสต์ขายของนั่นเองแถมยังสอนวิธีการสร้างภาพออกแบบรูปแบบสินค้าสวยสะดุดตาด้วยสอนเทคนิคการถ่ายภาพให้น่าซื้อเชื่อไหมว่าทั้งหมดนี้ทำง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสบนมือถือหรือ iPad ของตัวคุณเองลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปเลยไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเราจะจับมือทำไปพร้อมกันสำหรับคอร์สนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนะคะสถานที่เดียวกันค่ะกับวันเสาร์โรงแรมดิเอมเมอรัลด์รัชดานะคะ 4,500 บาทต่อท่านสอนกันแบบเต็มวันนะคะโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภรักษ์เช่นเคยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุโดยตรงย้ำอีกครั้งหนึ่งวันอาทิตย์ก็รับเพียง50ท่านเท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยนะคะใครอยากให้ AI ช่วยหาเงินรีบแอดไลน์จองที่นั่งกันด่วนเลยค่ะ Add Thinking Radio มีแอดด้วยนะคะ Add Thinking Radio นะคะแล้วก็เจอกันทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ใครสมัครทั้ง2วันก็ได้นะคะทั้งวันที่1และวันที่2สิงหาคมแอดเลยนะคะ Add Thinking Radio ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันในวันศุกร์ค่ะวันพรุ่งนี้ก็จะมีทีม Modern Market มานะคะสวัสดีค่ะ
1: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: รรมไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเสียชีวิตแล้ว27บาดเจ็บวิกฤตอีก22พิสูจน์หลักฐานเร่งหาสาเหตุประมาทหรือวางเพลิงนายกลงพื้นที่พบจุดอับหลายจุดไม่เห็นทางหนีไฟไม่ขอชี้นำร้านล็อกประตูกันลูกค้าหนีรอพิสูจน์หลักฐานและตำรวจสรุปสาเหตุกทม.คปภ.ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเยียวยาจ่อยกเครื่องกฎหมายคุมวัสดุลามไฟหรือโซนนิ่งสถานบันเทิงจานนี่อินฟานติโน่ประธานฟีฟ่าเตรียมเสนอขยายทีมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2030จาก48ทีมเป็น64ทีมทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันดาราการทองลิ่มและคุณเยมินแหวนเครือนะคะร่วมกันดำเนินรายการในช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะขอเริ่มกันที่เหตุโศกนาฏกรรมเมื่อคืนนี้นะคะช่วงใกล้ๆเที่ยงคืนค่ะมีเหตุเพลิงไหม้ซ้ำรอยซานติก้าผับเป็นเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะโดยไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะนักเที่ยวนี่วิ่งหนีตายกันอลหม่านเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ 23:57 นค่ะสายด่วน199รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะอยู่ก่อนถึงซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวค่ะช่วงประมาณเที่ยงคืน2นาทีค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสถานีกู้ภัยสุทธิสารก็ไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะเพลิงนี้กำลังลุกไหม้อยู่เลยนะคะเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ติดค้างอยู่จำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำงานแข่งกับเวลาค่ะทั้งดับเพลิงแล้วก็เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเบื้องต้นค่ะพนักงานดับเพลิงเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็สามารถจะควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะหลังจากเกิดเพลิงไหม้ก็มีสภาพโต๊ะเก้าอี้ถูกไฟไหม้เกรียมเป็นตอตะโกรวมถึงโครงสร้างภายในผับได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเล่าว่ามีควันออกมาจากคัตเอาท์ตรงเวทีค่ะไม่นานไฟก็ดับทั้งร้านแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นควันเต็มไปหมดนะคะรวมถึงด้านโถงห้องอาหารจากนั้นก็มีไฟลุกขึ้นแป๊บเดียวค่ะเพลิงก็โหมไหม้หนักนะคะพวยพุ่งออกมาทางประตูด้านหน้าทั้ง2ประตูลักษณะพุ่งออกมาอย่างรุนแรงค่ะจากการตรวจสอบยังพบว่ามีสิ่งขีดขวางบริเวณทางหนีไฟบางจุดอย่างเช่นมีโต๊ะมีอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็สิ่งของต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคในการหนีไฟช่วงเกิดเหตุแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากอยู่ในห้องน้ำซึ่งอยู่ติดกับประตูหนีไฟค่ะเบื้องต้นมีรายงานว่าจุดที่ห้องน้ำมีผู้เสียชีวิตประมาณ12คนนะคะก็คาดว่าเมื่อนักเที่ยวเห็นไฟไหม้ด้านในร้านก็เลยพยายามวิ่งหาประตูหนีไฟแต่อาจจะมองไม่เห็นป้ายประตูหนีไฟหรืออาจจะมีสิ่งกีดขวางประตูอยู่ค่ะก็เลยทำให้ส่วนใหญ่วิ่งเข้าไปหลบภายในห้องน้ำและเสียชีวิตอยู่ในนั้นนะคะเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต27คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากนะคะหลังจากเกิดเหตุช่วงประมาณ 13:30 ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจในร้านพร้อมกับสอบถามนักดนตรีที่ประสบเหตุนะคะก็บอกว่ามีควันออกมาตรงคัตเอาท์หลังจากนั้นไฟก็ดับค่ะแล้วก็มีเสียงระเบิดควันเต็มไปหมดทุกคนวิ่งหนีกันนะคะผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่วิ่งเข้าไปหลังอาคารในห้องน้ำซึ่งมันไม่มีประตูหนีไฟที่ชัดเจนค่ะหรือด้วยความตกใจเพื่อวิ่งหลบควันเพราะว่าด้านโถงห้องอาหารนั้นมีควันแล้วก็มีไฟลุกนะคะมีระเบิดปะทุขึ้นมาด้วยแป๊บเดียวไฟก็ไหม้หมดค่ะต่อมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่นะคะเบื้องต้นก็พบว่ามีสิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟบางจุดอย่างเช่นโต๊ะอุปกรณ์ตกแต่งและสิ่งของต่างๆก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการอพยพในช่วงเกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าไฟอาจจะลุกลามผ่านวัสดุตกแต่งบางประเภทค่ะ
2: ค่ะล่าสุดพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็นำกำลังตำรวจลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ตรวจสอบภายในอาคารด้วยตัวเองพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียนะคะบอกว่าขณะนี้ร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วตรงนี้ก็จะต้องรอผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลซึ่งทางผบ.ตร.กำชับให้เปิดช่องทางรับแจ้งตัวตนของญาติอย่างเต็มที่ทางที่ศูนย์ประสานงานหน้าจุดเกิดเหตุบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินศูนย์ปฏิบัติ งานสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนผู้บาดเจ็บ63คนค่ะมีการประสูนประสานศูนย์เอราวัณและโรงพยาบาลต่างๆติดตามดูอาการดูเรื่องของสิทธิการประกันภัยสำหรับเจ้าของสถานบริการได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะตอนนี้อยู่ ICU ก็มีการประสานแพทย์ประเมินว่าจะสามารถให้ปากคำได้เมื่อใดและยังสั่งการพนักงานสอบสวนแยกกลุ่มผู้ให้ปากคำออกเป็นกลุ่มเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนบริษัทพนักงานลูกจ้างแม่ครัวพ่อครัวผู้จัดการร้านรวมถึงช่างที่มาติดต่อตกแต่งภายในด้วยนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าหาข้อเท็จจริงค่ะผบ.ตร.บอกว่าผลการตรวจสภาพด้านในอาคารตอนนี้นะคะอาคารเป็นอาคารชั้นเดียวทรงสี่เหลี่ยมด้านหน้าติดถนนลาดพร้าวมีประตูทางเข้าออกเพียง2ประตูส่วนด้านหลังมี2ประตูโดยที่ประตูที่3เป็นประตูเชื่อมทางออกห้องน้ำหญิงชายซึ่งพบร่างผู้เสียชีวิตกระจุกตัวอยู่ในห้องน้ำเป็นจำนวนมากเนื่องจากเมื่อเกิดเหตุนะคะมีการตื่นตระหนกค่ะผู้ประสบภัยก็เลยวิ่งเข้าไปในห้องน้ำเพื่อหาทางออกหรือหาน้ำแต่ว่ากลับไม่ได้ใช้ประตูทางออกนี้ตำรวจก็กำลังเร่งตรวจสอบนะคะว่าประตูดังกล่าวถูกล็อกด้วยกลอน2ชั้นหรือว่าลูกบิดหรือไม่หากพบถูกล็อกจนใช้การไม่ได้ตรงนี้แหละค่ะจะถือเป็นพฤติการของการกระทำโดยประมาทขณะที่ประตูที่4ซึ่งเชื่อมออกไปทางห้องครัวพบว่าความร้อนของเปลวไฟทำลายป้ายและไฟบอกทางละลายอีกทั้งตัวจับเมื่อนะคะแล้วก็ลูกบิดประตูก็หายไปตรงนี้แหละจะต้องไปพิสูจน์จากเหตุการณ์ที่ถูกขึ้นนะคะจากการถูกทำลายหรือว่าชำรุดอยู่ก่อนแล้วยิ่งไปกว่านั้นบริเวณทางเดินไปสู่ประตูครัวมีความกว้างเพียงเมตรกว่าๆเท่านั้นกลับมีการล็อกนะคะแล้วก็มีชั้นวางตั้งอยู่มีการวางของตั้งทำให้ทางเดินคับแคบสะท้อนถึงความไม่ระมัดระวังในการวางสิ่งของนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดที่ทำให้เป็นอุปสรรคในการหาทางออกจากการตรวจสอบเบื้องต้นพุ่งเป้าบริเวณด้านเหนือเวทีนะคะมีการตกแต่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงความสวยงามเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เก็บวัตถุพยานสำคัญได้บางอย่างสำหรับกำลังตรวจสอบตอนนี้นะคะการตรวจสอบวัสดุตกแต่งเพื่อควบคุมคุณภาพเสียงดังกล่าวเป็นวัสดุไวไฟแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ง่ายหรือไม่ถ้าหากใช่ก็จะบ่งชี้ชัดว่าเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนอกจากนี้สั่งการนะให้ทางกองบังคับการพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบระบบแล้วก็เดินสายไฟรวมถึงคุณภาพสายไฟบนฝ้าเพดานอย่างละเอียดเนื่องจากอาคารแห่งนี้มีอายุการใช้งานมานาน53ปีมีการเปลี่ยนหรือว่าขายต่อกิจการมาหลายช่วงซึ่งตรงนี้จะต้องไปตรวจสอบกับทางเขตนะคะว่าแต่ละช่วงมีการขออนุญาตปรับปรุงต่อเติมอาคารอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะทางนี้ทางนั้นผบ.ตร.สั่งการทางกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสน.พหลโยธินร่วมกันตั้งคณะสอบสวนชุดใหญ่เพื่อนำข้อมูลหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์จากกองพิสูจน์หลักฐานและหมอนิติเวชรวมถึงข้อมูลจากการเชิญเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาสอบปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพประตูล็อกมารวบรวมรายงานเข้าที่ประชุมเร่งด่วนเน้นย้ำนะคะแนวทางคดีต้องดำเนินคดีอาญาในข้อหากระทำการโดยประมาทส่วนการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดข้อกำหนดจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบค่ะ
1: มาดูเรื่องของผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บกันบ้างนะคะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตรวม27คนแล้วก็บาดเจ็บทั้งหมด63คนค่ะทางสำนักเขตงานเขตลาดพร้าวเมื่อช่วงเช้านี้ได้เปิดเผยรายชื่อของผู้เสียชีวิตออกมา10คนนะคะเป็นผู้เสียชีวิตที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันได้แล้วค่ะคนที่1คือนางสาวณหทัยสัจจนะเลิศ2นายอภินันท์เพ็งศรี3นายพิษณุแตงโสภา4นางสาวนิภาพรแจ่มแจ้ง5ท็อปสโรบล6นางสาวอภิญญาสุขทองลา7เป็นชายสัญชาติลาวนะคะ8นางสาวอัชราพรสุทธิสิน9นายสุวิชาสิริลิลุงและ10นางสาวกนกทิพย์ศรีสุขค่ะอย่างไรก็ตามสำหรับผู้เสียชีวิตรายอื่นเจ้าหน้าที่แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวบุคคลนะคะก่อนจะประสานให้ญาติมารับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจต่อไปค่ะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะมีทั้งหมด63คนค่ะเป็นเพศชาย21คนเพศหญิง26คนยังไม่ทราบเพศอีก16คนนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถี11คนโรงพยาบาลพญาไทพหลโยธิน11คนโรงพยาบาลวิมุตติ9คนโรงพยาบาลเปาโลเกษตร5คนโรงพยาบาลลาดพร้าว5คนโรงพยาบาลเพชรเวศ4คนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์4คนโรงพยาบาลรามาธิบดี4คน โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4 2คนโรงพยาบาลพระราม9 1คนโรงพยาบาล CGH พหลโยธิน1คนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์1คนโรงพยาบาลพญาไท2จำนวน1คนโรงพยาบาลตำรวจ2คนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า1คนโรงพยาบาลภูมิพล1คนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าไปติดตามบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งตอนนี้มีครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางมารับร่างแล้วค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่ที่เรื่องของเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเช้านี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะได้มารับร่างของผู้เสียชีวิตค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วก็ชันสูตรตามขั้นตอนแล้วเสร็จนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังคงอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาค่ะด้านมูลนิธิป่อเต็กตึงมาตั้งจุดให้บริการที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับญาติผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรายละ 5,000 บาทนอกจากนี้ก็ยังดำเนินการมอบโลงศพให้นะคะแล้วก็นำรถมาช่วยส่งร่างผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะหนึ่งในผู้รอดชีวิตคือนางสาวอุษาทัศน์ศรีอายุ40ปีนะคะก็เดินทางมารับร่างเพื่อนผู้เสียชีวิตค่ะพร้อมเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าคืนที่เกิดเหตุตนและเพื่อนรวม5คนเดินทางไปใช้บริการที่ร้านดังกล่าวซึ่งเป็นสถานที่ที่ไปประจำประมาณวันเว้นวันนะคะเนื่องจากอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ประทับใจบริการของพนักงานนางสาวอุษาบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้เดินออกมาบริเวณหน้าร้านเพื่อจะสูบบุหรี่แต่ว่ายังไม่ทันได้สูบค่ะก็สังเกตเห็นกลุ่มควันลอยออกมาจากบริเวณหลังคาร้านก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ไปตรวจสอบจากนั้นแค่ไม่นานนะคะภายในร้านก็เกิดอาการไฟกระพริบคล้ายไฟตกก่อนที่เปลวไฟและความร้อนจะปะทุขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ไม่สามารถกลับเข้าไปในอาคารได้ค่ะเธอบอกว่าก่อนหน้านั้นระหว่างนั่งอยู่ภายในร้านก็ได้กลิ่นผิดปกติบางอย่างนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรค่ะแล้วก็ตลอดช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุไม่มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือว่าสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแต่อย่างใดหลังเกิดเหตุผู้รอดชีวิตต่างก็ช่วยกันวิ่งหาทางออกพยายามทุบกระจกและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ข้างในแต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะเปลวไฟและความร้อนลุกลามอย่างรวดเร็วอีกทั้งตนเองก็ไม่รู้นะคะว่าประตูหนีไฟของร้านอยู่ที่ไหนเนื่องจากทุกครั้งที่มาใช้บริการก็จะใช้แค่ประตูทางเข้าหลักเท่านั้นเองค่ะจากเหตุการณ์นี้เพื่อนที่เดินทางมาด้วยกันเสียชีวิต2รายนะคะก็คือนายลี่แล้วก็นางสาวน้ำทิพย์ซึ่งเป็นสามีภรรยากันมีบุตรที่ยังเล็กอยู่ค่ะส่วนเพื่อนอีก1คนบาดเจ็บสาหัสยังรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขณะที่ตนเองและเพื่อนอีก2คนรอดชีวิตเพราะว่าออกมายืนอยู่หน้าร้านก่อนจะเกิดเหตุเพียงไม่กี่นาทีนะคะหลังเพลิงสงบนางสาวอุษาเฝ้าติดตามการค้นหาผู้ประสบเหตุทั้งคืนจนเห็นเจ้าหน้าที่นำร่างเพื่อนออกจากอาคารพร้อมพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตก่อนจะใช้ผ้าขาวคลุมร่างทำให้เธอนั้นทรุดแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกเคสหนึ่งนะคะเป็นการแจ้งข่าวเศร้าว่านักร้องหญิงเสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยหัวหน้าวงทศกัณฐ์แจ้งข่าวเศร้านักร้องหญิงของวงเสียชีวิตส่วนนักร้องชายยังติดต่อไม่ได้ซึ่งตัวเลขอย่างที่รายงานไปยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้27รายยืนยันตัวบุคคลได้10นะคะสำหรับหัวหน้าวงทศกัณฐ์ที่ออกมาโพสต์ว่าน้องบรีซนะคะเป็นนักร้องในวงแฟนผมนะคะได้เสียชีวิตแล้วและดินนักร้องชายอีกคนยังไม่แน่ชัดว่าอยู่ที่ไหนและพี่กวางมือคีย์บอร์ดยังไม่มีการติดต่อมาบิวมือกลองตอนนี้อาการสาหัสรอดูอาการรบกวนหยุดแชร์อาจจะมีปาฏิหาริย์ขอบคุณทุกคนที่ยังเป็นห่วงโดยทางหัวหน้าวงทศกัณฐ์อัปเดตผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งไม่มีดินนักร้องชายในเคสดำก็รอขอข้อมูลยืนยันจากทางโรงพยาบาลนะคะเพราะว่ามีโอกาสรอดสูงตรงนี้ก็เป็นความหวังนะคะในส่วนของแม่ของน้องดินค่ะก็ร่ำไห้ตามหาลูกแม่น้องดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ยังคงเฝ้ารอปาฏิหาริย์หลังลูกชายขาดการติดต่อจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเผยบทสนทนาครั้งสุดท้ายก่อนขึ้นเวทีแสดงเล่าคำสัญญาที่ลูกบอกว่าไม่จำเป็นต้องจบปริญญาก็เลี้ยงแม่ได้ก่อนเดินตามความฝันในเส้นทางนักร้องและสามารถหาเงินปลดหนี้ให้กับครอบครัวได้กว่า 300,000 ถึง 400,000 บาทนางจันสุดาตัลลาอายุ49ปีเผยทั้งน้ำตาค่ะครอบครัวยังคงออกตามหานายทิติวัฒน์แก้วกันหาหรือน้องดินอายุ27ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สูญหายจากเหตุเพลิงไหม้นะคะโดยคืนเกิดเหตุพ่อของน้องดินโทรศัพท์ไปหาช่วง 22:00 น.หรือ 4:00 น.ลูกชายก็ยังรับสายบอกเพียง งว่าถึงร้านแล้วก่อนจะขาดการติดต่อไปในคืนดังกล่าวน้องดินมีคิวแสดงนะคะช่วง4ทุ่มถึงเที่ยงคืนตามข้อมูลของครอบครัวหรือเวลาเพียงประมาณ10นาทีการแสดงจะจบนะคะอีกทั้งยังเป็นพนักงานรุ่นแรกๆที่ทำงานกับร้านมาตั้งแต่เปิดกิจการล่าสุดครอบครัวไปตรวจสอบข้อมูลที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแต่ไม่พบผู้เสียชีวิตที่มีอัตลักษณ์ตรงกับน้องดินนะคะก็เลยเตรียมเดินทางไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลอื่นเพิ่มเติมโดยยังเชื่อว่ามีปาฏิหาริย์แม่ของน้องดินบอกว่าลูกชายค่ะเรียนไม่จบนะคะแต่เป็นคนขยันกตัญญูค่ะเคยพูดกับแม่ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาก็เลี้ยงแม่ได้ก่อนจะมุ่งมั่นทำตามความฝันในการเป็นนักร้องตระเวนรับงานประกวดรับงานแสดงแล้วก็หาเงินมาปลดภาระให้ครอบครัวนะคะสำหรับน้องดินเนี่ยมีจุดสังเกตนะคะรอยสักรูปฟันเฟืองแล้วก็เขียนคำว่าอาชีวะอยุธยาบริเวณด้านกลางหลังรวมถึงมีรอยสักหลายแห่งทั่วร่างกายซึ่งนางจันสุดาคุณแม่เล่าทางน้ำตานะคะว่าน้องดินลูกชายเป็นเพียงคนเดียวของครอบครัวแล้วก็วิงวอนถ้าหากผู้พบเห็นนะคะมีข้อมูลตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไปเนี่ยช่วยแจ้งให้ด้วยนะคะเพราะว่าครอบครัวพ่อแม่รอข้อมูลอยู่ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะไปติดตามนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดประชุมสภากทม.ครั้งแรกค่ะมีการพูดถึงเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวด้วยค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
1: เมื่อเช้านี้นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเปิดประชุมสภากทม.ครั้งแรกโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีประกาศให้คำมั่นพร้อมรับมือกทม.สนับสนุนทุกมิติเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมจราจรขนส่งสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะมีรายงานว่าที่ประชุมได้ยืนไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าอยากจะรอผลรายงานอย่างเป็นทางการก่อนค่ะแต่จากที่ตนได้เข้าไปในที่เกิดเหตุก็เห็นว่ามีจุดที่เป็นจุดอับหลายจุดนะคะซึ่งเป็นจุดที่หากเกิดไฟลุกโชนขึ้นมาไม่เห็นทางหนีไฟค่ะแต่ว่าจากการตรวจสอบดูเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีสดได้ถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายนะคะช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงประมาณ5ทุ่มกว่าค่ะสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ขอเป็นสถานบันเทิงซึ่งถ้าเป็นสถานบันเทิงจะเปิดตรงจุดนี้ไม่ได้เพราะว่าอยู่นอกโซนนิ่งนะคะจึงประกอบกิจการประเภทขายอาหารไม่ใช่ผับบาร์หรือคลับส่วนเรื่องการเยียวยานายกบอกว่าตอนนี้ก็ดูแลผู้ป่วยผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ค่ะส่วนผู้เสียชีวิตก็มีกองทุนต่างๆของแต่ละหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวด้านผู้ว่าชัชชาติบอกว่าร้านที่เกิดเหตุไม่ใช่สถานบริการอยู่นอกโซนนิ่งนะคะขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารและเล่นดนตรีขออนุญาตตามกฎหมายค่ะทางหนีไฟมี2ทางแต่มีสิ่งกีดขวางกฎหมายสถานบริการมีรายละเอียดชัดเจนนะคะว่าสถานบริการจำกัดอยู่แค่3โซนคือพัดพง RCA และสีลมต้องปรับสถานบริการให้เหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนไปค่ะต้องทำอย่างไรให้กฎหมายเพิ่มความเข้มข้นครอบคลุมไปถึงทุกที่อีกทั้งเคยมีการหารือกับตำรวจและกระทรวงมหาดไทยแล้วเรื่องการปรับโซนนิ่งตอนนี้ยังไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเรื่องของสถานบริการนะคะส่วนหลังจากนี้จะมีการสแกนตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง50เขตทั่วกทม.หรือไม่ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าปกติการตรวจสอบจะต้องเข้าตรวจในช่วงที่สถานประกอบการเปิดดำเนินกิจการจริงเพราะหากเข้าตรวจในช่วงที่ผู้ประกอบการเตรียมสถานที่ทุกอย่างอาจถูกจัดให้เป็นไปตามระเบียบจำเป็นต้องมีการสุ่มตรวจระหว่างการประกอบกิจการด้วยค่ะ
2: และที่โคราชก็มีการบุกจับสถานบันเทิงลักลอบเปิดบริการผิดกฎหมายมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีใช้บริการด้วยเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนครราชสีมาเดินหน้าผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโอเปอเรชั่น9 90 days นะคะเปิดปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการที่ตั้งอยู่ย่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะเพราะมีประชาชนร้องเรียนลักลอบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดให้บริการเกินเวลากำหนดรวมถึงปล่อยเด็กเยาวชนเข้าใช้บริการก่อนจับกลุ่มเจ้าหน้าที่แฝงตัวไปตรวจไปตรวจสถานที่ดังกล่าวเพื่อหาหลักฐานแล้วก็ไปพบว่าร้านดังกล่าวเปิดลักษณะสถานบริการมีการแสดงดนตรีเปิดเกินเวลากำหนดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาจำหน่ายให้บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีเมื่อมีหลักฐานหนาแน่นเจ้าหน้าที่ก็บุกตรวจสอบสถานบริการแห่งนี้ทันทีพบนักท่องเที่ยวกำลังใช้บริการจำนวนมากและยังตรวจพบเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี13คนสถานบริการไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายเปิดสุราและการตรวจปัสสาวะ77คนนะคะตรงนี้ไม่พบสารเสพติดผู้จัดการร้านที่โดนจับกุมนะคะก็มีการถูกแจ้งข้อหา4ข้อด้วยกันก็คือ1ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต2จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญาต3จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และ4ยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กเยาวชนประพฤติตนไม่เหมาะสมค่ะ
1: ส่วนเรื่องของกุมารจีนนะคะวันนี้ก็มีเพิ่มเติมมานะคะนายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเดินทางไปยื่นข้อมูลและเอกสารต่อพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล8ค่ะเพื่อจะให้ไปตรวจสอบกรณีต้องสงสัยเกี่ยวกับการออกสูติบัตรให้กับบุตรของชาวจีนโดยระบุว่าเป็นคนละกรณีกับคดีพ่อทิพย์นะคะแต่ว่ามีพฤติการลักษณะคล้ายคลึงกันและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนายปิยนัทปิยรัตน์นะคะบอกว่ากรณีนี้เป็นเคสที่พ่อและแม่เป็นชาวจีนค่ะก่อนเดินทางมาคลอดลูกที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งฝั่งพระนครซึ่งเป็นคนละโรงพยาบาลกับที่ปรากฏเป็นข่าวโดยมีการยื่นขอสูติบัตรทางที่เอกสารประกอบการแจ้งเกิดไม่ครบถ้วนไม่มีเอกสารทร.1และทร.1/1ขณะที่ผู้ไปแจ้งเกิดกลับเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่ใช่บิดาหรือมารดาของเด็กนะคะกรณีนี้ได้รับร้องเรียนจากข้าราชการรายหนึ่งที่เห็นความผิดปกติของกระบวนการและไม่สบายใจก็เลยนำข้อมูลมาร้องเรียนผ่านตนเองค่ะซึ่งในเอกสารมีการอ้างว่ามีชายไทยเป็นบิดาเด็กแต่ว่าบุคคลดังกล่าวไม่เคยปรากฏตัวทั้งในวันแจ้งเกิดและในขั้นตอนการดำเนินการขอเอกสารราชการอื่นๆด้วยนะคะจึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าปัจจุบันบุคคลนี้ยังอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ตอนนี้มีหลักฐานชัดเจนเพียงหนึ่งกรณีที่ออกใบสูติบัตรแล้วจึงนำมายื่นให้ตำรวจแต่ก็เชื่อว่าถ้ามีพฤติกรรมเช่นนี้ย่อมสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งโรงพยาบาลและหน่วยงานปกครองอาจดำเนินการในลักษณะเดียวกันมาหลายครั้งจึงควรรอผลการสืบสวนของตำรวจต่อไปค่ะ
2: มากันที่ข่าวต่างประเทศกองทัพสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านขัดขวางการเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศเมื่อวานนี้โจมตีอิหร่านอีกระลอกเพื่อทำลายศักยภาพทางทหารของอิหร่านไม่ให้ปิดกั้นเส้นทางการเดินเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบรวมแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ความขัดแย้งปะทุ

0: นะคะขณะที่ต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันและกันว่าละเมิด MOU ทั้งนี้ทั้งนั้นโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่ายังคงดำเนินการเจรจาต่อไปและผู้ไกล่เกลี่ยกำลังพยายามฟื้นฟูกระบวนการขณะเดียวกันอิหร่านยังคงพยายามจัดตั้งเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซโดยกำหนดเส้นทางเดินเรือซึ่งเป็นร่องน้ำใกล้เกาะ2แห่งของอิหร่านรวมถึงพื้นที่อันตรายซึ่งอยู่ใกล้กับชายฝั่งโอมานอิหร่านประกาศนะคะว่าเรือทุกลำจะต้องใช้เส้นทางที่กำหนดเท่านั้นสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ตลาดหุ้นในเอเชียเปิดตลาดวันนี้ลดลงทั่วหน้าดัชนีนิกเกอิญี่ปุ่นลดลง 0.21% ดัชนีคอสปิของเกาหลีใต้ 63.91% ส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตค่ะลดลง 0.75% ค่ะ
1: คลื่นความร้อนรอบที่3ในปีนี้ที่ยุโรปทำให้เกิดไฟป่าและอุณหภูมิร้อนจัดหลายประเทศนะคะที่ฝรั่งเศสเกิดไฟป่าปะทุขึ้นในผืนป่าฟองแตบเลอร์บริเวณทางใต้ของกรุงปารีสทำให้ทางการต้องปิดให้บริการทางหลวงสาย A6 เพราะว่าควันไฟบดบังทัศนวิสัยและเพื่อให้เจ้าหน้าที่หลายร้อยคนได้เข้าควบคุมไฟป่าที่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นได้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้ว100 ไร่ค่ะหน่วยดับเพลิงเกรงว่าไฟป่าจะลุกลามในพื้นที่ซึ่งแห้งแล้งจากคลื่นความร้อนยาวนานหลายวันส่วนคลื่นความร้อนที่ปกคลุมฝรั่งเศสส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นทั่วประเทศนะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยารายงานว่าอุณหภูมิสูงถึง 37-39 องศาบางพื้นที่ทางตะวันตกสูงสุดถึง90องศาค่ะทางการได้ออกประกาศเตือนภัยสูงสุดในช่วงบ่ายวันอาทิตย์แม้คาดการว่าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยในบางพื้นที่ในวันนี้แต่คลื่นความร้อนจะยังคงยืดเยื้อและอาจทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งในภาคกลางของฝรั่งเศสรวมถึงกรุงปารีสและภาคตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าเป็นอย่างน้อยค่ะขณะเดียวกันนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย Imperial Collegeของอังกฤษนะคะประมาณการว่าในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาอาจจะมีผู้เสียชีวิตในอังกฤษเนื่องจากอากาศร้อนกว่า 2,700 คนโดยเดือนที่แล้วเป็นเดือนมิถุนายนที่ร้อนที่สุดของประเทศนับตั้งแต่บันทึกข้อมูลมาค่ะวัดได้สูงสุดถึง 37.7 องศาเซลเซียสที่เมืองเลงวูดค่ะ
0: จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าเตรียมเสนอการขยายทีมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2030จาก48ทีมเป็น64ทีมสำหรับประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะคะจานนี่อินฟานติโนก็ได้มีการเปิดเผยว่าทางฟีฟ่าจะนำข้อเสนอการขยายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2030จาก48ทีมเป็น64ทีมเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหลังจบศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งกำลังแข่งขันอยู่ณขณะนี้สำหรับฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมถือเป็นครั้งแรกที่มีการเพิ่มจำนวนจาก32ทีมเป็น48ทีมหลังใช้ระบบ32ทีมมาตั้งแต่ปี1998ถึง2022สำหรับฟุตบอลโลก2030ก็ตรงกับวาระครบรอบ100ปีการแข่งขันจัดขึ้นนะคะใน6ประเทศโดยมีโมร็อกโกโปรตุเกสสเปนเป็นเจ้าภาพหลักขณะที่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัยจะรับหน้าที่การแข่งขันจัดการแข่งขันชาติละ1นัดเพื่อรำลึกฟุตบอลโลกครั้งแรกในปี1930ก่อนหน้านี้การประชุมใหญ่ฟีฟ่าเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วมัทเทียสกราฟสตรอมเลขาธิการฟีฟ่าเคยกล่าวถึงข้อเสนอดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในโอกาสครบรอบ100ปีฟุตบอลโลกโดยยืนยันว่าฟีฟ่ายินดีรับฟังทุกข้อเสนอแต่ยังไม่มีการพิจารณาแนวคิดใดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: และสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้ตอนนี้เหลือ4ทีมสุดท้ายแล้วนะคะก็มีฝรั่งเศสอาร์เจนตินาสเปนและอังกฤษซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ในรอบรองชนะเลิศมีทีมที่มีแรงกิ้งอยู่ในอันดับ 1-4 ตามการจัดอันดับโลกของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าผ่านเข้ามาพบกันค่ะอันดับ1ฝรั่งเศสนะคะเป็นอดีตแชมป์โลก2สมัยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ1ของโลกจากที่ก่อนเริ่มฟุตบอลโลกอยู่ในอันดับ3ค่ะอันดับ2คืออาร์เจนตินาแชมป์เก่าและแชมป์3สมัยที่ก่อนหน้านี้รั้งอันดับ1ของโลกก่อนจะหล่นลงมานะคะและอันดับ3คือสเปนแชมป์1สมัยร่วงลงมาจากอันดับ2มีคะแนนรวม 1,934 คะแนนและอันดับ4สิงโตคำรามอังกฤษแชมป์1สมัยค่ะก็ติดตามฟุตบอลโลกกันต่อไปนะคะยังไม่จบค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณดราการทองลิ่มดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยต้องลาไปก่อนติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพา

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
2: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinking radio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันจันทร์นะฮะ Thinking Connect อยู่กับหนุ่ยณัฐพงษ์ม่วงธรรมนะฮะเจ้าของเพจการตลาดวรรณตอนแล้วก็หนังสือขายดีทางการตลาดคือทุกวันนี้ก็ยังขายดีอยู่นะพิมพ์มา
4: พอขายได้พอ
3: พิมพ์มาหลายปีแล้วอะนะฮะเนี่ย 6-7 เล่มเลยนะฮะเล่มแรกอย่าง Data Driven อะไรเงี้ยซึ่งผมก็เคยสัมภาษณ์ไปแล้วนะทาง YouTube นะฮะสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: มี2เรื่องนะครับที่ผมเกริ่นละกันคนหนุ่ยเองก็พูดอ่ะนะ
4: ครับ
3: คือเมื่อสัก
4: สัปดาห์ก่อน
3: สัก10วันได้อ่ะมันมีภาพข่าวประธานกลุ่ม C ซึ่งเป็นเจ้าของไอ้ Shopee เนี่ย
4: ครับ
3: มันเดินทางมาพบนายกรัฐมนตรีอยู่เว้ย
4: อ๋อ
3: นะผมถ้าจำไม่ผิดนี่นะแต่เป็นทำเนียบรัฐบาลนี่แหละนะ
4: ครับ
5: คร
3: ับ
5: อ
3: ะไรพบมาที่งานโอท็อปนะคือที่พูดอย่างนี้มากๆนายกไปโอท็อป5วันเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยแล้วก็นายกก็บอกว่าให้คล้ายๆกับว่าให้กลุ่ม C เนี่ยช่วย SME ช่วย SME ด้วยอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่าไอ้เนี่ยไอ้ Shopee เนี่ยทุ่ม500ล้านนะแล้วก็รู้สึกให้ใช้ได้อ่ะไอ้60 40เนี่ยน
4: ะไทยช่วยไทยอะไรเนี่ย
3: ไทยช่วยไทยเนี่ยแล้วก็เนี่ยสำหรับ10ออเดอร์แรกฟรีสำหรับร้านค้าที่ยอดขายไม่กี่บาทอะไรทำนองเนี่ยใช่ไหมคนมาวิจารณ์เยอะมากเลยนะว่าอันเนี้ยมันก
4: ็มัน
3: ก็คือมันไม่ได้มีหรอกมันก็ทำแบบนี้อยู่แล้ว
4: ครับ
3: นะไม่ได้ไปทุ่มเทิมหาเวลาอะไรหรอกแล้วป้อมซึ่งอันนี้ก็โอเคคนก็ลืมไปแล้วนะเรื่องนั้นนะเออเนี่ยอันเนี้ยป้อมก็มาวิจารณ
4: ์ครับ
3: ว่าสิ่งที่ควรทำเนี่ยคืออะไรนะผมเกินแค่นี้เชิญหน่อย
4: คือผมว่าอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะมันเหมือนตลาด marketplace หรือว่า e-commerce บ้านเราอะครับอาจารย์ผมว่าทุกคนเห็นแหละก็จะมีคนบ่นกันเยอะว่าแบบโดนค่าธรรมเนียมเท่านั้นเท่านี้ไอ้คำว่าขายดีจนเจ๊งเนี่ยมันเริ่มมีกันเยอะขึ้นจริงๆนะบางคนดูยอดขายเท่านั้นค่าธรรมเนียมโดนไปโอ้โหบวกภาษีบวกนู่นบวกนี่แทบไม่เหลือกำไรสักบาทแล้วก็
3: ที่หลังพบนายกนี่ขึ้นธรรมเนียมกันแล้วนะ
4: เออเห็นข่าวอยู่ก็มีคนมันก็แซวกันนะเนาะแบบโหพอบอกมาซับซิได้ปุ๊บอ้าวขึ้นค่าธรรมเนียมปั๊บเอแล้วมันยังไงนะผมว่ามันคือจุดที่ คือต้องบอกก่อนว่าไอ้ marketplace เนี่ยวันนี้มันเป็นเส้นเลือกหลักเส้นเลือดนึงของธุรกิจออนไลน์และธุรกิจออนไลน์บ้านเราเนี่ยมันก็เยอะนะครับก็เลยผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันแบบจริงจังอ่ะมันจะไม่เหมือนประเทศแบบอินโดนีเซียที่เขามี empowering ในการต่อรองสูงว่าแบบรัฐบาลบอกแบบนั้นก็ได้แต่ดูเหมือนบ้านเรามันไม่ได้มองเป็นเรื่องหลักอ่ะก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับมันทำไมถึงไม่ใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็อาจจะบังเอิญกันมั้งประจวบเหมาะกับไทยมาดเองเนี่ย marketplace ไทยก็เริ่มเปิดตัวจริงจังกันบ้านเราอ่ะบ้านเรามีอันนึงก็น่าจะคุ้นนะครับอาจารย์อย่างพันทิปก็เปิดตัวกับก่อนหน้านี้ไม่นานเนาะแล้วก็มีไทยมาดเนี่ยของคุณน็อตเนี่ยก็เปิดตัวมาตั้งใจแบบจริงจังอ่ะซึ่งเขาก็จะพยายามบอกว่าจะลด GP นู่นนี่นั่นเนี่ยก็เห็นหลายคนวิเคราะห์เยอะนะว่าแบบถ้าไทยมาจะรอดหรือว่า marketplace ไทยจะรอดเนี่ยมันต้องยังไงบ้างก็จะมีบางคนหนับหนุนบอกว่ารัฐบาลต้องเข้ามาช่วยเหลือหรือเปล่าคนเองก็ติดส่วนลดหรือเปล่าคือหลายครั้งต้องบอกแบบนี้อาจารย์ถ้าเราเสิร์ชของชิ้นเดียวกันในพวกแอปต่างๆเนี่ยแอปช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยเชื่อไหมครับว่าเราได้ราคาไม่เท่ากันอาจารย์อาจจะได้ราคาถูกกว่าผมหรือแพงกว่าผมก็แล้วแต่แฟกเตอร์ต่างๆซึ่งเราก็ไม่อาจคาดเดาได้ไอ้ซึ่งตรงนี้ผมว่าความค่าธรรมเนียมมันเป็นส่วนหนึ่งนะแต่สิ่งที่มันหนักที่สุดผมรู้สึกว่าอันนี้มันไม่แฟร์กับคนขายออนไลน์เลยคือ data ถ้าอาจารย์ขายผ่าน marketplace เจ้าใหญ่เนี่ยอาจารย์ไม่ได้ data เลยนะอาจารย์ไม่อาจจะไม่รู้เลยว่าตกลงคนที่มาซื้อของอาจารย์เนี่ยสมมติอาจารย์ขายหนังสือคนมาซื้อหนังสืออาจารย์เนี่ยเขาเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่อาจารย์ไม่มีสิทธิ์รู้เลยเพราะmarketplace พวกนี้ก็จะบอกว่าเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเพื่อ privacy เพื่อ PDPA แต่ผมถามอาจารย์อย่างนี้ถ้าอาจารย์ไปซื้อของร้านหนึ่งอ่ะอาจารย์อยากเลือกให้ data เขากับเจ้าของร้านหรือให้แพลตฟอร์มมากกว่ากัน
3: เจ้าของร้านสิ
4: เออเนี่ยผมก็คิดเพราะว่าอะไร
3: เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดว่าผมเป็นสมาชิกเนี้ยก็ผมก็ต้องการให้ร้านได
4: ้
3: ร้านมันจะได้ให้อะไรผมไงแล้วเราช่วยร้านเราไปช่วยแพลตฟอร์มมันมันรวยอยู่แล้วไงแต่ว่าผมก็แปลกใจนะไอ้ชิโน่เนี่ยผมซื้อหนังสือเยอะมากนะมันไม่เห็นให้ไม่เห็นให้บัตรผมฟรีเลยวะ
4: ผม
3: บัตรสมาชิกอ่ะ
4: ปีละ500เหมือนเดิมไหมผมไม่ได้ต่อมานานแล้ว
3: เออคืองี้คือครั้งนึงอ่ะผมก็คือแต่ผมใช้ผมเลือกบริษัทใช่ไหมแต่ว่ามันอันนั้นมันเป็นชื่อผมใช่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นเดี๋ยวว่าไอ้บัตรนี้มันซื้อเท่าไหร่อ่ะเช่นสมมติว่าซื้อ 50,000 เนี่ย500ให้ไหมเฮ
4: ้
3: ยอ๋อแต่นี้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่ง
4: เป็นไง
3: คือไอ้ใบเสร็จรับเงินผมเนี่ยมันไปเขียนไอ้รหัสบริษัทผิด
4: เอาม
3: ันจะมีบริษัทนะฮะซื้อหนึ่งซื้ออะไรก็ว่านไปเลยผมก็เลยเอาใบเสร็จรับเงินเนี่ยที่มันเขียนผิดเนี่ยเอาไปให้เขา
4: แก้ไข
3: คือให้ออกใหม่เลยแล้วปีนั้นเนี่ยเขาให้ผมฟรี
4: ฮะเอ้ยอันนี้แปลกปกติไม่มีใครได้ฟรีนะ
3: คือเขาพูดเขาเหมือนเขาไม่รู้เลยว่าอันเนี้ยผมมาซื้อเยอะจนกระทั่งผมเอาใบเสร็จรับเงินไปปีเอาไปเปลี่ยนยังไง
4: อ
3: ๋อตามหลักอ่ะสมมติว่าคุณเป็นสมาชิกอ่ะคุณให้คนเป็นสมาชิกทำไมวะ
4: ก็เพื่อให้เขาเป็นลูกค้ากลับมาใช้ซ้ำ
3: คือไอ้คนนี้มันต้องเป็นลูกค้าประจำ
4: ครับ
3: หรือพูดว่าเป็นสมาชิกหนังสือเงี้ยนะหมายถึงว่าเป็นซื้อมาร้านหนังสือนะไม่ใช่หนังสือเล่มไหนก็แสดงว่าอันนี้ผมได้ลด 10% หรือว่าหนังสือใหม่ลด 20% ที่คิโนะอย่างเงี้ยนะ
4: ครับ
3: อันนี้ก็ผมถึงจ่ายค่าสมาชิกแล้วก็ผมจะมาบ่อยไงพอเป็นสมาชิกแต่ตอนเนี้ยพอคุณมีข้อมูลแล้วมันมีระบบนี่ใช่ไหม
4: ครับ
3: คุณก็ต้องรู้ถึงอ่ะแล้วผมเป็นสมาชิกเนี่ยผมต้องการได้ลดแค่ 5% 10% 20% สำหรับหนังสือใหม่เหรอ
4: ครับ
3: ผมก็ควรจะแบบจะได้อะไรมากกว่านี้ป่าววะ
4: มากขึ้นหรือเปล่า
3: สำหรับคนที่มันซื้อหมื่นหนึ่งก็ว่าไป50,000แสนหนึ่งอะไรเงี้ย
4: ครับ
3: และไม่งั้นคุณจะมีข้อมูลไปทำไมมันไม่ใช่เอเชียบุ๊กก็สมัครฟรีถ้าคุณเตยซื้อถึง 2,000 อะไรที่อย่างเงี้ยบอกเบอร์มือถือไปอะไรเงี้ยมันไม่ต้องมันต้องเสียค่าสมาชิก
4: ใช่
3: มั้ยหรืออย่างอมรินทร์อย่างเงี้ยก็
4: ฟรี
3: ซื้อถึงกี่บาทก็ไม่รู้ก ก็สมัครฟรีแล้วก็ได้ลด 5%
4: ครับ
3: แต่นี่หมายถึงว่าเวลาบริษัทได้ข้อมูลไปแล้วอะคุณต้องเอาไปทำเป็นประโยชน์ด้วยนะไปทำแคมเปญทำอะไรให้เขาอยู่กับคุณนานขึ้นซื้อคุณมากขึ้นเขาเรียกว่า CRM อ่ะพูดง่ายๆมันจะทำไปทำไมเล่ามีข้อมูลทำไมไม่ใช่เหมือนรัฐบาลอย่างเงี้ยมีข้อมูลไปก็ไม่ได้เห็นว่ามาทำอะไรเป็นประโยชน์เลยมีข้อมูลประชาชนเต็มเลยนะคุณอยู่ในไอเนี้ยที่มันมีไอ้มาประชาชนน่ะมันจะมีนี่อยู่
4: ใช่ไหม
3: เออสมาร์ทการ์ด
4: ชิปอ่ะ
3: เออคุณต้องมาทำอะไรสิ
4: มันผมว่าเนเจอร์อย่างหนึ่งนะคีโนอ่ะถ้าผมกลับมานึกคือผมก็เคยงงแบบอาจารย์เหมือนกันว่าเฮ้ยทุกๆร้านหนังสืออ่ะคือทุกอย่างในประเทศไทยแล้วกันนะส่วนใหญ่เมมเบอร์สมัครฟรีแต่คีโนน่าจะเป็นร้านหนังสือเดียวมั้งที่ต้องจ่ายเงินแล้วตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเอ้ากัดฟันจ่าย500บาทก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่าเขา1อันนี้ผมเดานะอย่างแรกเพราะเขาเป็นบริษัทแบบญี่ปุ่นหรือเปล่าก็อาจจะมีวิธีการคิดแบบญี่ปุ่นว่าโดยนอร์มของญี่ปุ่นต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นสมาชิกถึงจะได้พรีวิเลจจริงๆนั่นคือความสงสัยนะอีกข้อหนึ่งผมรู้สึกว่าไม่รู้อาจารย์เป็นเหมือนผมไหมพอเราเสียเงินเป็นสมาชิกคีโนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเราอยากซื้อให้เยอะขึ้นเพื่อให้คุ้มค่าสมาชิกที่เราอุตส่าห์จ่ายไปผมเป็นแบบหลัง
3: ส่วนผมนี่ก็คือผมเป็นมาหลายสิบปีแล้วนะ
4: ครับ
3: งานไปเป็นตั้ง30กว่าปีแล้วก็คือผมซื้อเยอะผมเป็นสมาชิกไม่ใช่ผมเป็นสมาชิกก็ผมต้องมาซื้อเยอะ
4: ครับ
3: ใช่มั้ย
4: โอ้โห
3: ผมซื้อเยอะก่อนผมถึงเป็นสมาชิก
4: ครับโอ้โห
3: ก็เนี้ยเหมือนกันเนี่ยเหมือนผมเป็นสมาชิกไอ้โมโนแม็กเนี่ยจ่ายมันไปแล้วเว้ยกูก็ต้องดูเว้ยวันโลกกูต้องดูเพราะกูจ่าย
4: เงิน
3: ไป100บาทแล้วก็ต้องดูบางทีไม่ได้ดูก็นอนฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ย
4: ครับ
3: อันเนี้ยแต่ว่า Netflix ผมไม่ได้เป็นนะNetflix เนี่ยผมไม่เคยได้ดูนะแต่ผมก็จ่ายเดือน400กว่าบาทแต่ผมก็ไม่เลิกนะแต่ผมก็ยังจ่ายอยู
4: ่จริงจริงคืออันนึงแล้วกันนะวันก่อนผมเพิ่งโพสในสัปดาห์ก่อนเพิ่งโพสในเฟซส่วนตัวไปผมเนี่ยอาจารย์สมัครต้องถามเนี่ยอาจารย์สมัคร Disney Plus ไหม
3: ไม่สมัครเพราะว่าไอตัว Netflix ผมเนี่ยยังเงินดูไม่ทันแต่ผมว่าม
4: ี
3: แนวโน้มผมจะสมัคร HBO
4: HBO มันเริ่มกลับมานะทีนี้
3: เพราะว่าไม่มันมีโปรโมชั่นตอนนี้ปีนึงรู้สึกเยอะ900กว่าบาทปีนี้นะ
4: เอองั้น
3: แล้วผมไม่อยากจะดูผมไม่อยากจะดู2สามเรื่องคือ1ผมอาจจะไปซ้ำไอ้ตัว Game of Thrones จะได้ดูไอ้ House of Dragon
4: โอเค
3: 2ที่ผมอยากจะดูเนี่ยก็คือซีรีส์เรื่อง Succession
4: เอ้ยโอเคโอเค
3: Successionเนี่ยเป็นเรื่องของไอเนี้ยไอ้ดูเพิร์ดเมอร์ด็อกนี่แหละเอามาแปลงอันเนี้ยอยากดูการจะได้ปีนึง900กว่าบาทจ่ายไปแล้วก็ไม่ต่อแล้วนะ
4: เดี๋ยวผมไปกดบ้างทีนี้ที่ผมพูด Disney Plus ขึ้นมาเพราะแบบนี้ผมอ่ะตัวผมเองเนี่ยผมสมัคร AS เนาะพอ AS เนี่ยมันก็จะตัดครบปีก็จะตัดอัตโนมัติว่าโอเคถ้าคุณไม่ได้ยกเลิกเราก็จะตัดDisney Plus รายปีต่อประมาณ 1,900-1,800 ผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แล้วเพิ่งตัดไปเมื่อไม่กี่วันก่อนตัดเสร็จปุ๊บความช้ำใจผมคือ LINE at AAS เนี่ยส่งเมสเสจมาบอกว่าสมาชิกสามารถเอา point 999 point ไปแลก Disney Plus ฟรี1ปี
3: อ๋อได้ผมดูเสร็จ
4: ผมได้เนี่ยผมดูเสร็จแล้วผมก็แบบ1
3: เออเออเดี๋ยวไปแลกบ้าง
4: ทำไมไม่ส่ง SMAA message เนี้ยใน LINE เนี่ยให้ผมก่อนล่วงหน้าสักสัปดาห์หนึ่งผมจะได้ไม่ต้องเสียเงินเพื่อตัด1ปีผมจะได้เอา
3: ไปใช้ไป HBO Max ได้มั้ย HBO Max ได้มั้ย
4: ผมไม่ได้ message แต่ผมเจ็บใจอันเนี้ยซึ่ง
3: เพราะว่าผมไม่เคยใช้ Point
4: AS เลยใช่ป่ะผมก็ไม่เคยอาจารย์คือต้องบอกตรงๆว่าสักย้อนกลับไปเท่าไหร่ดี20 30ปีก่อนเนาะผมว่าเราหลายคนใช้ AAS เนี่ยเพราะวันนั้นเนี่ยAS เอาไปแลกอะไรก็ได้อะเวลาเราไปซื้อน้ำซื้อข้าวซื้อขนม
3: อ๋อคืออย่าง
4: น
3: ี
4: ้มันจะมีถูกไหม
3: คือหน่วยพูดถูกก็คือเขาอะเป็นแบรนด์แรกในเทเลคอมนะในเทเลคอมเนี่ย
4: ครับ
3: ที่เขามีเซเลเน็ตแล้วก็พูดให้เขาทำ CIM ก็ทำ CIM
4: เป็น CIM ที่ใช้ได้จริงด้วย
3: เออแล้วของเขาดีแบบไป
4: คิ
3: ดอะไรเงี้ยแล้วต่อมาโจ้ธนาเนี่ยก็ทำตามกดีกับแต่โจธนาทำอันเนี้ยโจธนาทำกับแฮปปี้ด้วย
4: คือ
3: ตอนนั้นเนี่ย AAS เนี่ยมันเน้นทำโปรเทส แต่โจตนาเนี่ยมองว่าเทรนด์เนี่ยพีเพศมาเพราะพีเพศ90 10อ่ะเขาก็เลยให้เนี่ยไปให้พีเพศ
4: ครับ
3: คุณคิดดูนะตอนนั้นเนี่ยไอ้แดปปี้นี่ได้ขนาดที่ว่าไปแลกพอยต์หรืออะไรสักอย่างนึงนะคุณไปดูบัตรคอนเสิร์ตเบิร์ดได้เลยนะ
4: อืม
3: เออถ้าถึงอ่ะนะพอดีตอนนั้นสนิทกับโจธนาเขาก็
4: ครับ
3: เอาบัตรเขาให้บัตรคอนเสิร์ตดูเบิร์ดได้งั้นผมไม่ยกบัตรไปดูนะมันหายากอะไรเงี้ย
4: ครับ
3: แล้วก็ไอ้ชูถึงมาทำบ้างอ่ะคือพูดง่ายๆมันกลายเป็น expected ไงคนคาดหวังว่าเอออันนี้
4: มันจะต้องมี
3: เออคุณดูดิตอนนี้ไอ้บางจากเนี่ยผมก็ถ้ามีอะไรเนี่ยผมก็ไปเติมบางจากนะ
4: ครับ
3: มันก็มีสะสมแต้มไง
4: อืม
3: แต่ว่าผมก็ไม่สะสมแต้มที่เชลนะบางทีผมเครียดไปสะสมที่เชลอ่ะ
4: อืม
3: แต่บางทีก็เติมเชลก็มันใกล้อ่ะ
4: ครับ
3: บางทีบางจากคนมันเติมเยอะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่
4: แล้วก็เติมสะดวก
3: อันนี้อดีตคุณนะเพราะว่าคุณไม่ได้เติมแหละคุณเป็นรถไฟ
4: ครับคือผมก็เลยแบบเนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกเฮ้ยคือคุณมีข้อมูลเราแล้วอ่ะคุณไม่เอาข้อมูลไม่เอา data ที่มีของเราเนี่ยทำให้เรารู้สึกเราโชคดีที่เป็นลูกค้าคุณบ้างหรอหลายๆแบรนด์เราเจออะไรแบบนี้เยอะหรืออันนึงอ่ะผมเจอบ่อยมากอาจารย์ SMS ส่งมาชวนผมซื้อเน็ตเพิ่มเน็ตเพิ่มแพ็กเกจเน็ตพิเศษซึ่งผม
3: SMS นี่แหละ
4: อันนี้มีเต็ดไงถูกป่ะคือเราก็งงแบบแล้วเราจะซื้อไปเพื่ออะไรอีกเออ
3: มากไหมคือเขาผมเข้าใจว่าเขาไม่ได้แยกคืออย่างผมเนี่ยมี2เครื่องเครื่องหนึ่งผมจ่าย 1,288 คือมันก็จะแบบคือมันจะเร็วไปตลอดนะแต่ว่าไอ้เครื่อง750เนี่ยมันไม่อันลิมิตคือหมายถึงว่าคือมันจะช้ามาหมดแล้วมันช้าเนี่ยทุกวันนี้ช้าเป็นเต่าเลยมันก็บอกให้ซื้อเพิ่มมากูไม่ซื้อเพิ่มแล้วกูก็เอากูก็เอาอีกเครื่องนึงส่งไปให
4: ้อืมคือ
3: และอีกเรื่องนึงที
4: ่ใน
3: ผมรำคาญใจมากก็คือว่ากูเป็นลูกค้าเก่าเนี่ยมึงไม่ดูดำดูดีกูเลยนะ
4: เออ
3: แล้วมึงอะ
4: คือยังไงมัน
3: ดูแลคนใหม่เยอะมากเลยกูคนเก่าเนี่ยมึงไม่ดูแลกูเลย
4: ใช่ไหมมันเหมือนเทลโคบ้านเราเหมือนแข่งกันว่าถ้าเมื่อไหร่ลูกค้าจะย้ายจะยกเลิกค่อยเอาพรีเวลเลจให้แต่กลับไม่ได้ใส่ใจลูกค้าที่อยู่มานานไม่มีปากไม่มีเสียงก็ปล่อยไปอย่างนั้นหรออันนี้มันเป็นวิธีการทำการตลาดที่ดีแล้ว
3: ว่ามันก็ไม่ใช่เฉพาะเทลโคอะแต่อย่างเงี้ย
4: ครับ
3: ผมแต่ว่าเทลโก้เนี่ยผมพูดสมัยก่อนได้ไหม
4: เป็นไง
3: สมัยก่อนมันมีแบรนด์หนึ่งก็จะเป็นทรูยุคแรกๆนี่แหละ20กว่าปีที่แล้วอ่ะ
4: อืม
3: ผมเนี่ยเคยใช้ทรูนะ
4: หรอ
3: ผมจ่ายเดือนละ 2,000 นะนั่นน่ะสูงมากนะถือว่าสูงมากนะเดือนละ 2,000
4: ครับ
3: คือส่วนใหญ่จะเป็นเซลล์อ่ะแล้วก็บริษัทจ่าย 2,000 เนี่ย
4: อืม
3: แล้วก็ผมไม่ชอบอะไรสักอย่างผมไปยกเลิกผมไปยกเลิกเลยที่ตอนนั้นสาขาสยามหรือดิคัฟเฟอรี่ก็ไม่รู้นะจำไม่ได้แล้ว
4: ครับครับ
3: พนักงานไม่ถามอะไรสักคำหนึ่ง
4: ปล่อยเลย
3: ไม่ได้ถามอะไรเลยเลิกก็เลิกไปผมเดาว่า1บริษัทเนี่ยไม่ได้เทรนรายการเราเมื่อก่อนคุณสุประชัยฟังนะ
4: ครับครับ
3: สมัยก่อน20กว่าปี
4: ที่แล้วอ๋อเหรอๆคุณสุประชัยเหรอ
3: ตอนนั้นเคยบ่นครูว่าสัญญาณไม่แรงอยู่ที่หนึ่งเขาบอกก็ตอนหลังก็มีคนฟังพอดี PR ตัวบอกแต่นี้ไม่ได้ฟังละอันเนี้ยผมก็สงสัยว่าคือมันหมายถึงว่าทำไมมันไม่ง้อหรอวะทำไมไม่เสนอแพ็คเกจวะซึ่งถ้าเป็
4: น
3: AHA เสนอ AHA จะเสนอ DSAC จะเสนอแต่ผมก็สงสัยว่าทรูในยุคแรกไม่เสนอเลยวะแล้วก็สองเลยหรือว่าคือบริษัทไม่เทรนเลยเหรอหรือสองอาจจะเทรนก็ได้แต่พนักงานอาจจะไม่ชอบบริษัทเลิกไปก็ดียิ่งเลิกไปก็ดีหรือเปล่าเนี่ยผมมีสมมติฐาน2อันนะ
4: โอ้ฟังดูแล้วแบบมันน่าปวดหัวเนาะแต่ผมว่าคนที่ทำ CRM ได้ดีจริงๆอ่ะอันนึงแล้วกันเนาะตั้งแต่สมาชิกเนี่ยผมว่า Amazonแต่ต้องไม่ใช่ Amazon ร้านกาแฟไทยนะ Amazon ที่เป็นอีคอมเมิร์ซของอเมริกาเนี่ยคือ Amazon เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมันจะมี Amazon Prime อาจารย์คืออาจารย์จ่ายสมาชิกปีละ60กว่าเหรียญนะผมจำไม่ได้แล้วอาจารย์จะสามารถ ส่งฟรีได้ภายใน2วันเออจ่ายสมาชิกก็ได้รับ
3: วันเดียวแล้ว
4: ตอนนี้เซ
3: มเดย์เลยตอนนี้เป็นเซมเดย์เลยแล้วก็ดู
4: ไอ้ Amazon Prime ไอ้สตรีมมิ่งอ่ะ
3: เออแล้วก็เหมือนฟัง Spotify คล้ายๆมีดูหนังฟังเพลงได้อ
4: ่ะมันมีดูหนังฟังเพลงแล้วก็อ่านอีบุ๊กของเขาได้ซึ่งไอ้ส่วน
3: นี้ที่เฉพาะในอเมริกากับแคนาดานะ
4: ใช่ครับซึ่งมันเลยทำให้ลูกค้า Amazon เนี่ยจาก Data หลังบ้านก็เผยแพร่ว่าแบบยิ่งมีการซื้อเยอะมากกว่าปกติเพราะลูกค้ารู้สึกว่าอยากจะใช้สิทธิ์ตัวเองให้คุ้มก็จะมีความแบบว่าคล้ายๆคีโนทำนะคือต้องจ่ายเงินเพื่อ
3: ได้ไม่มันยิ่งคีโนอีกผมว่ามันแพงคือมันจะปีนึง 3-4 พันมั้งใช่ไหม
4: ก็
3: ซึ่งตรงถ้าเป็นอเมริกันก็ไม่แพงหรอกถ้า
4: ร้อยกว่าเหรียญ
3: ถ้ามันถ้าเป็นผมนะผมอยู่อเมริกาสมัครอยู่แล้ว
4: ครับเออเนี่ยคือสิ่งที่ผมว่าถ้าบ้านเราเนี่ยมันมีทำอย่างเงี้ยจริงจังก็จะดีแต่ก็จะเห็นว่าเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะครับเหมือนจะมีทั้ง Grab แล้วก็ Line เนี่ยมีการทำสมาชิกแบบเสียเงินเพื่อจะได้ใช้ Privilege จริง
3: ๆไอ้เนี่ยคือจริงใช่ไหมคุณใช่ไหม
4: ต้องบอกตรงผมไม่ได้ใช้เองอาจารย์ใช่ไหม
3: ไม่ใช่ผม
4: อ้าวเหรอ
3: ผมไม่เห็นคุณประโยชน์คือหมายถึงว่าอันเนี้ยเขาอันเซฟที่อันนี้ดูนะคือหมายถึงว่าอันเซ็นได้เมื่อไหร่ก็ได้ปัจจุบันเนี้ยต้องประมาณภายในชั่วโมงนึงต้องอันเซ็นแล้ว
4: ครับ
3: ไม่งั้นไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยแต่ผมก็ไม่ได้จ่ายเพราะมันแพงไปผมบอกเลยนะอันเนี้ยถ้าคุณคิด39บาทเนี่ยผมจะสมัครเฉพาะอันนี้เลยนะอันเซ็นเนี่ย39คุณจำได้ไหม
4: อันไหนครับ
3: ผมเล่าให้ฟังท่านานมันแล้ว30ปีมาแล้วเนี่ยคุณรู้ว่าจ่ายค่าน้ำเข้าไปที่เซเว่น
4: เท่าไหร่
3: 20นะ
4: อ๋อเหรอตอนหนึ่งบินเหรอ
3: 30ปีที่แล้วสมัย30ปีที่แล้วอ่ะ20นะเ
4: ออ
3: ตอนนี้เหลือ10บาทไงใช่ไหม
4: อ๋อ
3: คือหมายถึงว่าแล้วให้คุณใช้ iPhone ป่ะ
4: ใช้ครับ
3: เออคือ iPhone น่ะเมื่อก่อนเนี่ยไอตัวคลาวอ่ะไม่ใช่99บาทนะ200จิกะไบต์อ่ะ
4: แพงกว่านี้ใช่
3: แพง
4: แพง
3: แล้วก็คนก็ไม่ค่อยสมัครไง
4: ใช่
3: จนกระทั่งมันเหลือ99กว่าคนสมัคร
4: ต่อปีเอ๊ะต่อปีหรือต่อเดือนผมจำไม่ได้แล้ว
3: ต่อเดือน99
4: ต่อเดือนใช่ไหมประมาณ200จิกถ้าผมจำไม่ผิดเนาะ
3: แต่ถ้า2เตตาไบต์เนี่ย400กว่าบาทนะคนไม่สมัคร
4: เออใช่ใช่ใช่ใช่
3: แต่ผมไปสมัครกับไอตัวดับบล็อก
4: อ๋อดับบล็อกโอ้นานเหมือนกันเนาะ
3: แต่ว่าเจมินายเนี่ย
4: ค
3: ุณแค่300คุณจ่ายแค่ประมาณ300กว่าบาทเนี่ยนะคุณได้
4: 2เทราไบต์
3: The One Cloud อะไรเนี่ย2เตตาไบต์เลยนะ
4: ใช่ครับ
3: 250คือหมายถึงว่าราคาดรอปบ็อกซ์อ่ะแพงกว่าราคาไอ้เจมินายที่ใช้
4: จริง
3: ที่ใช้ไอ้
4: ตัวเลขเท่ากันความจุเท่ากันจริงๆ
3: คือพูดง่ายๆคือไอ้ที่2เตตาไบต์นี่คือให้ฟรีเลย
4: ใช่คือผมว่าอย่างนึงอ่ะมันคือการผูกอีโคซิสเต็มเพราะต้องผมออกตัวก่อนตอนนี้ผมเลิกสับเจมินายแล้วผมหันมาใช้แค่ครอสกับ GPT แล้วแต่กว่าจะเลิกสับได้เนี่ยก็ต้องไปนั่งเคลียร์ไอ้สโตรเรจของเราที่เราเก็บอะไรก็ไม่รู้ที่มันเก็บอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช้เวลาเยอะนะอาจารย์กว่าจะเคลียร์มันได้อ่ะซึ่งถ้าเราไม่เคลียร์ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคลียร์มันก็จะเป็นดินพอกหางหมูของค่า subscription ของเราแต่ละปีแต่ละเดือนอ่ะเดือนนึงหลายพันนะ
3: ใช่ผมเนี่ยจ่ายเดือนประมาณ 3-4 พันบาทเลยนะ
4: โอ้โห
3: พวกเนี้ยค่าหนังสือค่าสมาชิกหนังสือ
4: ครับ
3: ค่า Netflix ค่าดอปบล็อกอะไรเงี้ยบ้าๆๆโอ้โหบางเดือนที่มาชาร์จสมาชิกหนังสือด้วยเดี๋ยวบาง 4,000 อะไรเงี้ยก็โน่นนี่อะไรเงี้ยเขาถึงบอกว่าไอ้ค่าพวกเนี้ยมันเยอะนะ
4: มันผูก
3: กับเราด้วยผมดูช่อง3เสาร์อาทิตย์น่ะมีรายการเรื่องราวเสาร์อาทิตย์แล้วช่อง3มันจะมีช่วงนึงธุรกิจเนี่ยมันจะมีคนมาพูดชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ละเขาบอกเนี่ยไอ้ระบบ subscription เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็น business model ที่ได้รับความนิย
4: ม
3: นะแต่เขาบอกว่าตอนหลังเนี่ยมันเสื่อมเว้ย
4: เสื่อม
3: เพราะว่าคนมันเริ่มมาทำเป็น Mario Kondo ไงคุณรู้จัก Mario Kondo ไหมเจ้าแม่การจัดอะ
4: เ
3: จ้าแม่การจัดของ
4: การทิ้งด้วย
3: หลักของการจัดของเนี่ยคืออะไรรู้ไหม
4: ครับ
3: หัวใจหลักของการจัดของคืออะไรรู้ไหมหนุ่ย
4: อะไรอะ
3: ทิ้งคุณต้องทิ้ง
4: เช่นใช่
3: ห้องคุณเนี่ย20ตาราง22ตารางเมตรเนี่ยของเยอะขนาดนี้มึงจะจัดยังไงมึงต้องทิ้งก่อน
4: จริง จริง
3: ใช่ไหมมันถึงมีไอ้หนังเรื่อง How to ทิ้งไง
4: อ่าโอเคโอเคครับ
3: เหมือนหนังโรงเงี้ยของหนังไทยกูไม่ดูแล้วของ GTS เนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็มาอยู่ใน Netflix แล้วนะ
4: จริง
3: ก็อันเนี้ยเขาก็เลยมาดูว่าเฮ้ยไอ้ subscription เนี่ยหลายคนมานั่งดูแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มันทิ้งไง
4: จริง
3: กินเงินไงมันกินเงิน
4: จริงโอ้โหอันนึงอ่ะผมเสริมให้ทิ้งท้ายแล้วกันครับ
3: อ่ะ
4: รถยนต์ก็ต้อง subscription
3: เอออันนี้เนี่ยไอ้อีลอนมัสก์เนี่ย
4: โอ้โหเป็นตัวเปิดเลยนะ
3: เบนคุณด้วยเบนคุณด้วย
4: เบนผมก็โดนอ
3: ่
4: ะ
3: ไอ้เบนคุณเนี่ยไปตามอีลอนมัสก์ป่าววะเพราะเมื่อก่อนเบนมันไม่ได้คิดแบบนี้นะที่ต้องมาจ่ายอ่ะ
4: คิดว่าแบบนั้นผมคิดว่าแบบนั้นคืออีลอน
3: ผมว่าเรียนแบบอีลอนมัสก์แหน่เลยว่ะใช่ไหม
4: อีลอนเนี่ยเป็นตัวเปิดแต่ผมต้องแตกก่อนอีลอนน่ะคิดราคา make sense อีลอนคิดแค่เดือนละ300กว่าบาท200กว่าบาทสำหรับการต่อเน็ตได้ที่เหลือฟังก์ชันอื่นใช้ฟรีแต่เจ้าอื่นเนี่ยจะพูดเลย
3: ไอ้เนี้ยไอ้
4: ตัวช่วยขับ
3: ไอ้ตัวออโต้ไพลอตที่ตัวท็อปอ่ะแพงนะ
4: อันนั้นน่ะเมื่อก่อนอีลอน
3: ในไทยยังไม่เปิดใช
4: ่ๆขาดแล้วก็ในต่างประเทศเริ่มเปลี่ยนจากขายขาดเป็น subscription เดือนละประมาณ100เหรียญ
3: พูดง่าย
4: ๆคันอื่นเนี่ย
3: คือทุกเม Microsoft
4: เออถูกต้องครับเนี่ย
3: อี
4: กหน่อยทุกอย่างรถที่ซื้อมาจะใช้ได้เต็มความสามารถก็ต่อเมื่อยอมจ่ายเงินรายเดือนรถผมถ้าจะให้เบาะนวดต้องจ่ายเพิ่มเดือนละ69บาทครับ
3: ให้เมียไปเรียนก็ได้ ให้เมียไปเรียนนวดเปิดวัดโพอะไรก็ได
4: ้มันเบาะในรถอาจารย์
3: เยอะ
4: ฮาร์ดแวร์มันมีหมดอ่ะ
3: ไม่ได้ไรล็อกมันไม่ค่อยได้ล็อกเขย่าสั่นนิดหน่อยอ่ะให้เมียไปเรียนที่วัดโพนวดเพื่อสุขภาพ
4: ครับ
3: เขาจะยอมนวดให้เราเปล่าแค่นั้นเอง
4: อาจารย์ทิ้งท้ายหน่อยแล้วกันเกี่ยวกับ subscription
3: คือทิ้งท้ายสั้นๆนั่นคือถ้าหา data มาเอามาทำเป็นประโยชน
4: ์จริง
3: ถ้าหา data แล้วไม่ใช่ประโยชน์ถ้าคุณมี data แล้วคุณไม่มีประโยชน์คุณไม่ได้แตกต่างอะไรคนไม่มี data
4: ครับ
3: เออเวลาหมดแล้วฮะเราต้องคุณลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
7: ทอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุดิษฐ์ชี้ถึงเวลาหยุดถอดบทเรียนซ้ำซากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงลาดพร้าวนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต27รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ63รายจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมระบุว่าแม้สาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ต้องมีการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านทั้งเรื่องการอนุญาตประกอบกิจการมาตรฐานระบบแจ้งเหตุและดับเพลิงทางหนีไฟวัสดุป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบอาคารเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงและหาผู้รับผิดชอบนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์กล่าวว่าประเทศไทยมีกฎหมายด้านความปลอดภัยของอาคารหลายฉบับแต่ยังมีปัญหาการบังคับใช้ที่กระจัดกระจายอยู่ภายใต้หน่วยหน่วยงานและเปิดช่องให้เกิดการใช้ดุลพินิจการละเลยหน้าที่หรือการทุจริตจึงไม่ควรปล่อยให้เหตุลักษณะนี้จบลงเพียงการถอดบทเรียนโดยไม่มีการปรับปรุงระบบและกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมกันนี้เสนอให้เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติเพื่อความปลอดภัยสาธารณะซึ่งจะกำหนดมาตรฐานและกลไกกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของอาคารและพื้นที่สาธารณะอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งอัคคีภัยอาคารถล่มแผ่นดินไหวอุทกภัยและภัยสาธารณะอื่นๆภาวุฒิแจงเข้าให้ข้อมูล DSI ในฐานะพยานปัดเอี่ยวคดี Forex พร้อมพิสูจน์ความจริงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ภายหลังพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะดำเนินการขอหมายจับคดี Forex ประมาณ30หมายซึ่งมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลโดยในจำนวนนี้มีชื่อของนายภาวุฒิรวมอยู่ด้วยโดยระบุว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตนได้ให้ข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ไทยในฐานะพยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามมีกระแสข่าวว่าอาจมีการนำกำลังเข้าจับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวซึ่งมีการกล่าวพาดพิงตนด้วยตนยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงประชาชนธุรกิจสแกมเมอร์กระบวนการฟอกเงินหรือการกระทำอันเป็นการช่อโกงประชาชนในรูปแบบใดทั้งสิ้นตนเชื่อว่าบางคนอาจมีคำถามต่อมาตรฐานและความรวดเร็วในการดำเนินคดีโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับคดีสำคัญอื่นที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของสังคมแต่กลับใช้ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างยาวนานขณะที่คดีนี้กลับปรากฏกระแสการเร่งรัดอย่างผิดปกติตนหวังว่าการดำเนินการหลังจากนี้จะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเป็นธรรมและปราศจากการแทรกแซงหรือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองสพท.จ่อสั่งครูโรงเรียนดังย่านบางเขนออกราชการหลังเด็กนักเรียนกว่า30รายร้องถูกกระทำอนาจารยกห้องกรณีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และอาจารย์ฝึกสอนจากโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในย่านบางเขนกรุงเทพเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับอาจารย์ชายรายหนึ่งหลังก่อเหตุทำอนาจารนักเรียนและครูฝึกสอนรวมแล้วกว่า30คนล่าสุดนางอรุณีจิระมหาศาลผู้ช่วยเลขาธิการสพท.กล่าวว่าเบื้องต้นได้ให้ครูคนดังกล่าวไปประจำอยู่ที่เขตก่อนเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคดีและมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบวินัยร้ายแรงหากพบว่าผิดจริงก็จะดำเนินการทางวินัยร้ายแรงอย่างเด็ดขาดคือปลดกับไล่ออกจากราชการในทันทีด้านนางพันธ์พิไลสุทธิโคตรเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนพม.กล่าวว่าจากนี้จะมีการประสานไปทางครอบครัวของนักเรียนเพื่อให้นำเด็กเข้ามารักษาสภาพจิตใจหนึ่งในผู้ปกครองนักเรียนที่เดินทางเข้าแจ้งความในวันนี้กล่าวว่ายังมีนักเรียนที่ถูกครูคนนี้กระทำล่วงละเมิดอีกหลายรายแต่ไม่กล้าออกมาเปิดเผยจึงอยากฝากผู้เสียหายรายอื่นๆออกมาทำสิ่งที่ถูกต้องแจ้งความให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
9: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
14: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shop Mania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
15: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
16: เสียงอะไรอ่ะ
17: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะ
16: ถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
17: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
16: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
18: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
19: วิกรมกรมบดิตฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
18: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
20: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
21: ต้องเลิกไปเลยครับ
22: เฮ้ยเดี๋ยว
21: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line at thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
23: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
24: ๆ business connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
25: สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะวันนี้วันจันทร์ต้นสัปดาห์แบบนี้นะครับเรามีนัดกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ Strategy Execution นะครับสวัสดีครับคุณสุพลครับ
26: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับและสวัสดีวีคที่29ของปีนี้แล้ว
25: เมื่อกี้ระหว่างที่ผมแนะนำคุณสุพลก็แบบเนื้อคนเราเวลาถ้ามันจะเป็นผู้ก่อตั้งอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยตำแหน่งนี้จะอยู่กับเราตลอดไปใช่ไหม
26: ใช่
25: ไม่มีเกษียณนะฟาวเดอร์นี่ไม่มีเกษียณนะ
26: มันเป็นแฟกต์ครับ
25: ใช่ไหมแบบเมื่อเราได้ตั้งมันขึ้นมาแล้วมันจะอยู่กับเราตลอดไป
26: มันเป็นแฟกต์ที่ nearly truth ละเพราะแฟกต์นี่มัน truth นี่มันคือความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์นะฮะแต่แฟกต์นี่เป็นความจริงที่ต้องพิสูจน์มันถึงเรียกว่าข้อเท็จจริงนะเพราะมันมีทั้งอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงวันนั้นเราต้องพิสูจน
25: ์ดูก่อนว่าจริงหรือเปล่า
26: ใช่แต่ยังยกตัวอย่างเช่นถ้าพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกอันนี้ไม่ต้องพิสูจน์แล้วแม่งขึ้นทุกวันไม่ต้องข่าวด้วยทำไมมันขึ้นที่ตะวันออกก็เพราะมันขึ้นทางที่ตะวันออกไง
25: ก็มันหมุนทางนั้นแล้วไม่หรอกเขาเรียกอะไรพระอาทิตย์ขึ้นทางไหนเราถึงค่อยไปเรียกตามว่านั่นเนี่ยคือที่ตะวันออกด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะผิดไม่ได้หรอมั้ง
26: ก็ maybe ยกเว้นว่าโลกเปลี่ยนขั้วนะอันนั้นก็อาจจะ
25: หรือวันดีคือดีหมุนอีกด้านนึงอะไรอย่างนี
26: ้เป็นชุดใหม่อีกทีนึงแต่มันบังเอิญมันหมุนมาประมาณหลายล้านปีแล้วมันก็เลยโอเคอ่ะ
25: จะมาเปลี่ยนในยุคเราหรือยังไงก็คงไม่ใช่หรอมั้ง
26: หรือเราอยู่ในกาแล็กซี่อย่างเงี้ยต้องเป็นเด็กพูโตเป็นดาวเคราะห์ดวงที่8ตอนนี้แม่งไม่ใช่แล้วกลายเป็นดาวเดย์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ว่าเทคโนโลยีมันก็พิสูจน์อะไรใหม่ๆขึ้นมาให้เราเห็นได้เรื่อยๆ
25: อืม
26: ครับเช่นเดียวกันกับที่เราจะคุยกันวันนี้ขอแทรกเรื่องของพวก interdisciplinary สักหน่อยจริงๆมันก็เป็นเรื่อง interdisciplinary นั่นแหละ
25: เออคำว่าขอแทรกก็คือเพียงแค่ว่ามันก่อนหน้าที่เราจะอัดครั้งนี้เคยดำริไว้ว่าน่าเล็งจะคุยเรื่องนั้นแต่เมื่อเหตุการณ์1ถึง2สัปดาห์เวลาเจออะไรน่าสนใจใหม่
26: ๆครับ
25: ก็เลยอยากจะต้องเล่าแหละนะต้องเล่าแหละแล้วเรื่องนี้เขาเรียกว่าไปเจอถึงต่างแดนเสียด้วยนะ
26: ก็พอดีได้มีโอกาสไปสัมมนาคอนเฟอเรนซ์ที่ฮ่องกงครับทีมของเขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ stakeholder governance ผมก็ไปฟังหน่อยก็ดีมันเป็นยังไงอัปเดตหน่อยสิว่า stakeholder เป็นอะไรยังไงแบบไหนนะฮะปรากฏว่าก็จะมี keynote speaker นะแล้วก็มี keynote คนหนึ่งครับขึ้นมาครับเขาชื่อเอ็ดเวิร์ดฟรีแมนครับเขาก็พูดขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะคุยเรื่องของ think beyondanswer
25: นี่คิดอะไรนะให้มันก้าวไปไกลกว่าแค่คำตอบ
26: ใช่เป็น
25: เรื่องจะเป็นอะไร
26: mission responsibility thinking อะไรประมาณอย่างเงี
25: ้
26: ยแล้วผมก็ฟังไปเสร็จแล้วผมก็ผมก็ถามคนข้างๆผมคนที่ไปด้วยกับผมก็อาจารย์ทนายนะ
25: ครับโอ้โหเจ้าพ่อกลยุทธ์น่ะเหร
26: อเจ้าพ่อกลยุทธ์ก็ไปด้วยกันนี่แหละไปเผื่อจะไปนู่นนี่นั่นนะแล้วเราก็นั่งฟังแล้วก็ถามเอ๊ะคนนี้ใครวะทำไมเขาพูดเรื่องนี้เก่งจังวะเขาบอกว่าคนนี้แหละคือเจ้าของทฤษฎี stakeholder theory ผมนี่ชอบที่นี่มากเลยนะคุณอาทิตย
25: ์เหมือนจะเคยได้ยินแต่ผมไม่รู้เนื้อหนังมังสาอะไรทั้งสิ้นเลยนะของข้างในเนี่ยคุณสุพลจะได้กรุณาเล่าให้ผมและท่านผู้ฟังฟังไปพร้อมๆกันจะได้หรือไม่
26: เอางี้เราแปลคำนี้ก่อนว่าคำว่า stakeholder เนี่ยมันแปลว่าผู้มีส่วนได้เสีย
25: ถ้าภาษาฝรั่งก็คือเหมือน holder คือผู้ถือใช่ไหม
26: ใช่
25: stake ก็คืออะไรสักอย่างใน
26: ส่วน
25: นั้นนะร่วมกัน
26: ด้วยมีส่วนด้วย
25: คนถือนี่ส่วนด้วยส่วนของอะไร
26: ส่วนของอะไรสักอย่างหนึ่งเรากำลังพูดถึง stakeholder นะมันก็จะมี2คนครับคือมี shareholder กับมี stakeholder
25: shareholder shareholder นี่เข้าใจง่ายก็คือผู้ถือหุ้น
26: ผู้ถือหุ้นแล้วก็ stakeholder ก็คือผู้มีส่วนได้เสียยกตัวอย่างเช่นอสมทเนี่ยเป็นคัมพานีนะเป็นบริษัท
25: อสมทจำกัดมหาชน
26: ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำไม่ได้แล้วว่ามีผู้ถือหุ้นอยู่กี่คนครั้งสุดท้ายเคยเห็นอยู่ประมาณแถวๆ 4-5,000 คนนะนะฮะอันนี้จะเป็นแชร์โฮลเดอร
25: ์
26: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสเต็กโฮลเดอร์ก็หมายถึงพนักงาน
25: ครับ
26: ซัพพลายเออร
25: ์
26: ผู้ฟังฝั่งนี้เป็นนะครับเนี่ยพวกเราผู้ฟังนะครับ
25: ไม่พวกเราผู้ฟังเนี่ยพวกเราไม่ถึงผมและคุณสมพล
26: เอาใหม่พวกเราคือคนฟังด้วยคนฟังก็ถือว่าเป็นลูกค้า
25: ใช่ใช่
26: ใช่ไหมแชร์โฮลเดอร์ก็ถือว่าเป็นสเต็กโฮลเดอร์หนึ่งในสเต็กโฮลเดอร์เหมือนกัน
25: ในแง่ที่เป็นเจ้าของ
26: ใช่แล้วก็พวกเลกูเลเตอร์นะครับผู้กำกับดูแลกฎระเบียบทั้งหลายอันนี้ก็เป็นสเต็กโฮลเดอร์รวมไปจนถึงกัฟเวอร์เมนต์เพราะเขาอสมทได้รายได้มาก็ต้องไปจ่ายภาษีนะไปจ่ายธงจ่ายแท็กไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะไปสู่สังคมครับยิ่งช่องของเราอะเน้นเหลือเกินว่าเราเป็นคลื่นแห่งความคิดนะเพราะนั้นเราจะเป็นคนปลุกความคิดให้กับสังคมไทยเพราะนั้นเวลาเราทำอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไอ้เรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง
25: ครับ
26: นะฮะซึ่ง stakeholder เนี่ยมันก็มีทั้ง internal แล้วก็ external นะinternal ก็อย่างพวกผู้บริหาร employee manager owner ของอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ย
25: ครับ
26: เนี่ยครับแล้วผมก็ใช้เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2005ฟังดูเหมือนดิเก่งนะ
25: 2005คือ21ปีละ
26: เปล่าหรอกครับผมไม่ได้เก่งมีคนบังคับให้ผมใช
25: ้คนบังคับให้ผมใช้ใครล่ะฮะนะฮะ
26: ชื่อคุณวิสุทธิ์วิยฐานกรครับประธานผมนี่เองแหละแกก็เป็นคนที่ดูแลสังคมนะเป็น NGO คนหนึ่งเลยเนอะก็ดูแลอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ
25: แกเรียกว่ามีหลายบทบาทแล้วกันมีหลายบทบาทอยู่ในตัวคนเดียว
26: ช่ใช่แล้วแกก็สอนผมหลายเรื่องของการดูแลสังคมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมเคยทำมูลนิธิหนึ่งเป็นมูลนิธิที่ทำเรื่องของโรคเลือดนะฮะแล้วก็ไขกระดูกแล้วก็ไขกระดูก
25: ไขกระดูก
26: แล้วเราก็เป็นคนที่เป็นตอนนั้นไขกระดูกมันยังหายากอ่ะคุณอาทิตย์มันต้องไปแมทที่ไต้หวันต้องไปแมทที่อเมริกาบ้างประเทศไทยตอนนั้นมีคนโดเนอร์อยู่ไม่ถึง 5,000 คนเลย
25: โอ้ก็คือมันขาดแคลน
26: มากครับแล้วก็การทำครั้งหนึ่งเนี่ย 7-8 แสนบาทล้านหนึ่ง
25: ก็ราคาแพงอ่ะตามความขาดแคลนอีกนะแล้วมูลนิธินี้เข้าไปทำอะไรยังไงฮะ
26: มูลนิธินี้ก็เข้าไปหาสตุ้งสตังให้ก
25: ับ
26: คนที่ไม่มีเงินที่จะไปแมทสเต็มเซล
25: บางทีมีสเต็มแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเงินจะไปจ่ายค่าบริการ
26: เพราะว่าแค่ข้ามแมทนี่ก็เป็นแสนแล้วนะคุณอาทิตย
25: ์จ
26: ะมาดูว่าไอ้รหัสพันธุกรรมเรา16หลักเนี่ยแม่งแม่นตรงกันแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยตรงกัน15เราก็พอจะใช้ได้แล้วอะไรอย่างงี
25: ้นะแต่ว่ามูลนิธิก็ในแง่นี้ในแง่หนึ่งอันนี้อาทิตย์นี้ก็คือช่วยเขาเข้าถึงคนที่ต้องการและเข้าถึงได้แม้ว่าไม่มีกำลังทรัพย์
26: ใช่ตอนนั้นน่ะเราทำได้อยู่ประมาณสัก30ราย
25: โอ
26: ้รอด12ตาย18
25: โอ
26: ้ผมก็ไม่ไหวละและไอ้ที่ตายส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้ใหญ่นะคุณอาทิตย์เด็กเพิ่งเกิดครับพวกธาลัสซีเมียเนี่ยสมมติว่าถ้าพ่อกับแม่เป็นธาลัสซีเมียแล้วมาแต่งงานกันน่ะโอกาสที่ลูกจะเป็นธาลัสซีเมียอันนี้ 100% แล้วโอกาสที่ลูกจะแปลงร่างจากธาลัสซีเมียกลายไปเป็นลูคีเมียก็มีสูงนั้นเด็กที่เกิดใหม่มาบางทีเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนเลือดเปลี่ยนถ่ายเลือดอะไรอย่างเงี้ย
25: โอ
26: ้ตอนนั้นก็ได้มีโอกาสไปดูวอร์ดเด็กที่จุฬาครับถ้ามีโอกาสลองไปดูนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะเราจะนึกไม่ถึงว่าเด็กทารกประมาณสักเดือนหนึ่งอ่ะที่ยาวไม่ถึงสักไม้บรรทัดหนึ่งอ่ะ
25: ก็คือไม่ถึง1ฟุต
26: จะมีพื้นที่ในการเสียบเข็มอะไรได้เยอะขนาดนี้วะ
25: โอ้โหคือแต่ว่าเป็นภาพที่แบบเห็นแล้วมันติดตามาก
26: เอออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ผมก็ไม่ไหวเว้ยผมก็จะลาออกเว้ยผมก็ไปนั่งคุยกับคุณวิสุทธ
25: ิ์
26: แกก็สอนว่าเวลาเราเจออย่างเงี้ยถ้าคิดจะทำงานสังคมนะฮะใจต้องกว้างพอใหญ่พอและลึกพอนะฮะลึกพอที่เราจะเก็บความผิดพลาดหรือเก็บความเฟลความไม่สำเร็จลงไปได้เพื่อจะให้ไอ้ความสำเร็จเนี้ยมันลอยพ้นขึ้นมาท่วมท้นไอ้ความไม่สำเร็จทั้งหลาย
25: ออกไปว่ามันเหมือนเป็นวิถีที่ธรรมชาติของเรื่องทำนองนี้มันจะมีไอ้ความไม่สำเร็จมาเยอะเพื่อให้ขวางไม่ให้เราไปไม่พ้น
26: แต่อาทิตย์นึกออกไหมเราแม่งมาจากกลุ่มแบบ management ไว
25: ้
26: เรา
25: แ
26: มเนจเมนต์เราKPIมันต้องเอาพุทธเอาคำอะไรอย่างเงี้ย
25: คือแล้วว่าอย่างนี้คือเหมือนธรรมชาติมันธรรมชาติมันคนละแบบใช่ไหม
26: ท้องพอมันเฟลเว้ยแม่งไม่ไหวเว้ยไม่ไหว
25: เพราะคุณสมพลไปนึกถึงว่ามัน18กับ12อย่างนี้ใช่ไหม
26: มันเฟลมากกว่ามัน60 40อะไรอย่างเงี้ยก็แค่บอกว่าต้องดูคนที่รอดเพราะถ้าเราไม่ทำอ่ะมันก็40เลยนะไอ้มันก็30เลยนะ
25: มันก็30แปลว่าถ้าไม่มีสิ่งเนี้ย12ก็จะไม่เกิด
26: ใช่
25: 12เนี้ย12ที่รอดก็จะกลายเป็น12ที่ไม่รอดถูกไหมถ้าไม่มีการช่วยเหลือเนี่ย
26: ถูก
25: แกควรจะมอง12เทียบกับ0ไม่ใช่12เทียบกับ18
26: แล้วแกบอกผมด้วยซ้ำไปแม้กระทั่ง1ต่อ29ก็ยังควรมอง1
25: อ่ะเพราะเท่าว่ามี1เพิ่มขึ้นมา
26: อะไรอย่างเงี้ยแต่1นั้นน่ะ is make a difference
25: เ
26: พราะนั้นมันคือความแตกต่างอย่างนี้แล้วก็เนี่ยครับเราก็คุยกันเรื่องอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยผมก็เลยซึมซับจากแกมาตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะ
25: แสดงว่ามีเหตุการณ์ในมูลนิธินั้นและในช็อตนั้นเนี่ยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของคุณสมพลในการเปลี่ยนมุมมองอะว่างั้นได้ไ
26: หมจริงๆต้องบอกว่าแกเปลี่ยนหลายเรื่องครับแกเปลี่ยนผมหลายเรื่องแต่หนึ่งในเรื่องที่ให้มาก็คือเรื่องนี้เพราะตอนนั้นอะเรายังไม่ได้คิดจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เลยนะเพื่อนคุณอาทิตย์
25: อ๋อมันปี2005ใช่ไหมคุณสมพลเข้าตลาดปีไหน
26: 2012
25: อะก็คือ7ปีหลังจากนั้น
26: จะเข้าตลาดอะ2009
25: กว่าจะคิดก็อีกตั้ง4ปีหลังจากวันนั้น
26: เออไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเข้าไม่เข้าหรืออะไรไม่ได้อะไรแต่แกบอกว่าจริงๆแล้วเราต้องดูแลสังคม
25: เราต้องดูแลสังคม
26: เราต้องดูแลสเต็กโฮเดอร์นี่แหละ
25: เราต้องดูแลสเต็กโฮเดอร์นี่
26: แล้วแกก็ถามผมว่าสเต็กโฮเดอร์มีอะไรบ้างเงี้ยผมก็บอก
25: โอ้สเต็กโฮเดอร์มีอะไรบ้างเออ
26: แล้วก็ออกมาเป็น9กล่องครับเรามี9กล่อง
25: 9กล่องหมายถึงว่าในองค์ประกอบเนี่ย9หมวดหมู่ใช่ไหมที่มันประกอบ
26: 9หมวดหมู่เรามีตั้งแต่เรื่องของภายในของเราพนักงานของเรามีเรื่องของซัพพลายเออร์มีเรื่องของลูกค้ามีเรื่องของโซเชียลมีเรื่องของกัฟเวอร์เนนซ์มีเรื่องของเจ้าหนี้มีเรื่องของแชร์โฮเดอร์นะครับมีเรื่องของอุตสาหกรรมของเราเองนะฮะอุตสาหกรรมที่เราทำเนี่ยนะฮะคือตอนนั้นผมทำ direct marketing นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นเหตุผลที่ทำไมทีวีเล็กเริ่มทำเราก็เริ่มทำไปช่วยสมาคม
25: marketing
26: association
25: กรณีนี้คือสมาคมวิชาชีพนั้นๆนะหรือกิจการนั้นๆใช่ไหมที่เราอยู่ร่วมด้วย
26: ส่วนสังคมตอนนั้นก็เราทำอะไรไม่ได้มากครับเราก็จัดโครงสร้างจัดโครงการไอ้บริจาคเลือดครับบริจาคตั้งแต่ปีนั้นไล่มาเรื่อยๆนะจนกระทั่งผมออกนี่เราหาได้ประมาณสัก 5-6 ล้านซีซีได้ละมั้ง
25: โอ้โห
26: ครับทุก3เดือนก็จัดทีนึง3เดือนก็จัดทีนึงครับเราก็ส่งผู้บริหารเราออกไปให้ความรู้ตามมหาวิทยาลัยเอาเด็กอยาก
25: โอ้นี่คือแชร์ประสบการณ
26: ์อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เราทำได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เงินอะไรเยอะแยะทำให้หมดเลย
25: ซึ่งปรากฏว่าเอาเข้าจริงคือมันมีมากมายก่ายกองที่เราทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินใช่ไหมเพื่อบริการสังคมเนี่ย
26: นะฮะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องของซัพพลายเออร์ครับ
25: ซัพพลายเออร
26: ์ซัพพลายเออร์คือเราต้องไม่ขี้โกงเขาเราต้องไม่เอาเปรียบเขาเราต้องไม่อะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคำว่าไม่เอาเปรียบไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเสียเปรียบนะ
25: ไม่เอา
26: คือช่องทางของผมเนี่ยมันต้องได้มาจิ้นเยอะ
25: ครับ
26: เพราะว่าเราเสียค่าโฆษณาไปก็30%ของยอดขาย
25: ก็คือภาระที่เราไม่จ่ายต่อมันเยอะเหลือเกิน
26: วันเนี้ยนะวันนั้นอ่ะมีแต่คนบอกว่าไม่เข้าใจแต่วันเนี้ยเจออีคอมเมิร์ซเข้าไปเข้าใจหมดแล้วเคลียร์แล้วอ๋อค่าขนส่ง
25: ต้องมาโดนกับตัวมันต้องมาโดนกับตัว
26: เห็นตอนนี้รู้เลยอ๋อต้องมีจ่ายโน่นจ่ายนี่เสร็จต้องมีค่าโฆษณาอีกต้องมีอะไรอีกต้องมี
25: ไม่จบสิ้นพอไม่เจอนึกว่าเราไปขูดรีด
26: ก็เข้าใจครับเพราะเรื่องตอนนั้น direct marketing มันเป็นเรื่องเข้าใจยากนั่นแหละครับแล้วเราก็เอาเรื่องนี้มาเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ทำงานกับสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะฮะก็มันก็เลยฝังอยู่ในเซเลบัมของพวกเราโดยเพราะยิ่งการดูแลลูกค้าอย่างเงี้ยนะฮะมีศาสตร์มีนักศึกษาอยู่คนหนึ่งเขาพรีเซนต์เปเปอร์วันนั้นเปเปอร์ด็อกเตอร์เรื่องของอะไรวะเรื่องของ customer feedback
25: customer feedbackฟีดแบคลูกค้าเนี่ยนะ
26: ฟีดแบคลูกค้าแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งผมก็ยกมือถามแหละถามไปถามมาแล้วเขาก็ผมก็บอกเขาว่าจริงๆเราผมก็ตอน

0: ของกระบวนการค่านิยมหรือจริยธรรมในการที่เราจะต้องคิดว่าเราจะดูแลเขาก่อนนะ
1: คิดว่าจะดูแลเขาก่อนแต่ถ้าไม่คิดว่าจะดูแลเขาก่อนเราคิดยังไงคนที่ไม่คิดอย่างนี้เขาจะคิดยังไง
0: เขาก็ช่างมันไม่ต้องสนใจอะไรไง
1: ก็ไม่แคร์
0: ฉันเป็น
1: เหม
0: อ
1: ือง น
0: ค์กรอ่ะฉันก็ทำมาหากินไปฉันก็หาเงินได
1: โอ
0: ้
1: ้
0: อ่ะ
1: ไอ้คุณสมบูรณ์พอมันพูดแบบนี้มันก็นึกขึ้นมาว่าคือถ้าเรายังไม่ได้คิดว่าเราไปเกี่ยวข้องหรือไปโยงอะไรกับใครบ้างเนี่ยองค์กรหรือเจ้าของธุรกิจหรือว่าผู้ถือหุ้นแล้วกันเอาส่วนเจ้าของเนี่ยมักจะมีแนวโน้มที่โฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่กำไรการเงินอะไรแคบๆแต่ว่าจะมองไม่เห็นความโยงใยระหว่างกิจการและ
0: คร
1: ส
0: ั
1: ิ
0: บ
1: ่งรอบตัว
0: To be fair ในกระบวนการในการที่จะพูดอย่างนั้นเนี่ยมันมีสองคนนะมันมี
1: สอง
0: แช
1: คน
0: ร์
1: ค
0: โฮ
1: ือ
0: ลเดอร์กับสเตคโฮลเดอร์นะแชร์โฮลเดอร์เนี่ยเขาคาดหวังบางอย่าง
1: เขาก
0: น
1: ็
0: ะ
1: แง
0: เข
1: ่
0: า
1: ส
0: ค
1: ิ
0: า
1: เพ
0: ด
1: ราะว
0: ห
1: ่
0: ว
1: า
0: ั
1: เข
0: ง
1: าลงทุนเขาเป็นเจ้าของใช่ไหมในกิจการ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ทีมบริหารเนี่ยจะทำให้ถูกใจแชร์โฮลเดอร์เนี่ยแล้วก็จะได้ประโยชน์ในสิ่งนั้นด้วยเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นครับเราต้องทำเรื่องของตัวเลขทำเรื่องของผลกำไรทำเรื่องของด
1: ถ
0: ิ
1: ูก
0: ว
1: ถู
0: เ
1: ก
0: ด
1: ถูก
0: น
1: ถูก
0: โ
1: ถ
0: บ
1: ูก
0: นัสอันนี้มันเป็นช็อตเทอมมันเป็นช็อตเทอมที่มันเห็นได้จับต้องได้แล้วทุ
1: เพ
0: ก
1: ราะ
0: ค
1: มัน
0: น
1: ว
0: ก
1: ั
0: ็
1: ด
0: ใ
1: อ
0: ห
1: ยู
0: ้
1: ่ตลอ
0: ค
1: ด
0: ่ามันเยอะ
1: ได้เสียอยู่ตรงนั้นโดยตรง
0: ให้ค่ามันเยอะในขณะที่เรื่องบางเรื่องอ่ะเช่นถ้าตอนนั้นอ่ะเราสามารถที่จะทำให้ direct marketing อ่ะมันเป็นที่รู้จักแล้วเป็นที่ใช้งานได้ดีกับผู้ประกอบการอ่ะพอมาถึงวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วจะสามารถมีวิธีรับมือกับ e-commerce ได้ดีกว่านี้
1: โอ้
0: คุณฮิตเราทำไม่สำเร็จ
1: โอ้
0: จะบอกว่าเราเล็กเกินไปหรืออะไรเกินไปก็ได้หมดแล้วครับข้ออ้างแม่งมีเยอะแต่สุดท้ายก็คือเราเก่งไม่พอที่เราจะทําให้สําเร็จถ้าเราทําได้สําเร็จเนี่ยคนที่เข้าใจเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าทําไมจะต้องทําเรื่อง Database ทำไมจะต้องทําเรื่อง Direct to Consumer ทำไมจะต้องมีอย่างนี้แล้วถ้าวันนี้เนี่ยคุณมี Database ของคุณแล้วแล้วคุณไปใช้งาน e-commerce ชีวิตจะดีมากครับชีวิตจะดีมากอย่างเงี้ยครับเป็นต้นเพราะนั้นไอ้เรื่องบางเรื่องมันต้องใช้เวลาแล้วที่สำคัญคือบางทีมันตอบไม่ได้ณเวลานั้นว่าทำไม
1: ผมอ่ะจำได้ว่าคุณสุพลปรารภทำนองนี้ถ้าอย่างน้อยๆ3 ถึง 4 ปีที่ผ่านมานะถ้าผมจำไม่ผิดนะเวลาคุยกันอ่ะบางทีก็จะแบบว่าพอมันมีว่ามีแพลตฟอร์มแต่ช่วงถ้าแพลตฟอร์มมันกำลังขึ้นอ่ะหรือตั้งแต่ช้อปปี้กลางๆช้อปปี้กลางๆจนมาถึง TikTok แรกๆจนมาถึง TikTok กลางๆอ่ะนะมั
0: ค
1: น
0: ร
1: ก
0: ั
1: ็
0: บ
1: ดูเหมือนแบบทุกคนก็รู้สึกว่าจะไปทำไมก็ในเมื่อทางนี้มันจ่ายเท่านั้นได้เท่านี้นู่นนี่นั่นใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะนี้แล้วลูกค้าคุณสมพลก็จะมาถามคุณสมพลว่าเหมือนมันไม่มีแรงจูงใจจะทํามันให้อารมณ์อย่างนั้น
0: ใช่ใช่
1: ณวันที่อยู่ในเฟสนั้นนะคล้ายๆว่าก่อนที่แพลตฟอร์มจะรวบหัวรวบหางแล้วขนาดเนี้ย
0: วันนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องอยู่กับมันครับ
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยากมากในการที่คนจะเข้าใจเรื่องของสเต็กโฮลเดอร์นะฮะยิ่งสเต็กโฮลเดอร์ไม่เข้าใจไม่ต้องพูดถึงกัฟเวอร์เนนซ์เลยนะกัฟเ
1: ม
0: ว
1: ั
0: อ
1: น
0: ร์เน
1: กว้
0: น
1: า
0: ซ
1: ง
0: ์
1: กว่าสเต็กเลยเหรอ
0: มันคือตัว G ครับ
1: ตั
0: ม
1: ว
0: ันค
1: ท
0: ือ
1: ี
0: ESG ครับมันคือกระบวนการของธรรมาภิบาลน่ะเราจะทำยังไงให้มันสามารถที่จะมีธรรมาภิบาลได้ดีครับนะซึ่งผมก็ไม่เคยหาคำตอบได้เลยนะได้เลยครับหาไม่ได้เลยแล้วผมก็พยายามจะทำเท่าที่เราทำได้ส่วนใหญ่ก็จะ please shareholder ซะเยอะครับเพราะ shareholder ก็จะส่งตัวแทนมาในนามของ board of director
1: โอ้ถึงเนื้อถึงตัวเราสุด
0: อันนั้นเขาก็จะเป็นคนควบคุมกำกั
1: ๆค
0: บ
1: รับ
0: ดูแลสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปเน้นที่ transaction ครับซื้อ
1: ธุ
0: ข
1: ร
0: าย
1: ก
0: ไ
1: ร
0: ด้
1: รม
0: เงิน
1: ธุ
0: จ
1: ร
0: บ
1: กร
0: ซ
1: รม
0: ื้อขายได้เงินจบมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นรายการ
1: ก็ค
0: ร
1: ื
0: า
1: อ
0: ย
1: โ
0: ก
1: ฟ
0: าร
1: กัสที่มันเห็นจะแจ้งอยู่ตรงหน้าเป็นหลัก
0: ซึ่งก็ไม่ได้เรื่องผิดนะครับแต่ว่ามันก็
1: มัน
0: เป็
1: ม
0: น
1: ีที่ถูกกว่านั้นใช่ไหมไม่ใช่ผิดแต่ว่ามันอาจจะมีที่ถูกได้มากกว่านั้น
0: มันเป็นเวอร์ชั่นทั่วๆไปของบริษัทครับ เพราะนั้น

0: พอมิสเตอร์ฟรีแมนเขาขึ้นไปพูดบนเวที
1: อ่าฮะพูดบนเวที
0: เขาเป็นคีย์โน้ตสปีกเกอร์ไงแล้วเขาต้องขึ้นบนเวทีเขาต้องพูดตอนก่อนที่จะเปิดคอนเฟรนซ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็พอแกอธิบายว่าเทียรี่เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเนี่ยผู้มีส่วนได้เสียมันต้องเป็นยังไงแกให้หลักอันหนึ่งมาครับว่าจริงๆแล้วอ่ะหลักการของ stakeholder governance น่ะมันไม่ใช่เรื่องของ transaction thinking แต่มันเป็นเรื่องของ relationship thinking
1: โอ้นี่ฟังแล้วต้องขีดเส้นใต้เลยนะมันกำลังเทียบระหว่างวิธีคิด2แบบอัน
0: คร
1: น
0: ั
1: ึ
0: บ
1: งคือเรียกว่า transaction อีกอันนึงเรียกว่า relationship
0: ถูกแล้วไอ้ relationship capital เนี่ยมันก็มีได้จริงคนแรกที่เอามาใช้ก็คือ Starbucks Starbucks เอา relationship capital ไปทำอยู่ใน balance sheet เลยนะตีมูลค่าเหมือน goodwill เลยอะ
1: โอ้เหรอ
0: ตอนนั้นน่ะ
1: โอ
0: ผ
1: ้
0: มได้เป็นพันล้านนะเว้ยคุณอาทิตย์
1: โอ้
0: ไม่น้อ
1: โห
0: ยนะไม่น้อยนะ
1: โอ้
0: คือเขาบอกงี้เขาบอก
1: ป
0: ว
1: ร
0: ่
1: ะ
0: า
1: เมินยังไงประเมินยังไง
0: ถ้าใครมาเทคโอเวอร์สตาร์บัคไปเนี่ย
1: ครับ
0: สิ่งที่จะได้จากกระบวนการการทำงานของ Starbucks เนี่ยคือ relationship ระหว่าง Starbucks กับ
1: ลูกค้าป่ะ
0: ไม่
1: หรือยังไง
0: ก
1: ก
0: ั
1: ับ
0: ฟาร์มแอร์70,000แห่งทั่วโลกแล้วเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีมากๆเป็น
1: โอ้
0: ความไว้วางใจกันในระดับที่แบบดีมากๆ
1: โอ้ที่เขาบ่มกันมานะผ่านการร่วมการงานนะหลายสิบปีไงนะ
0: อันเนี้ยผมเคยอ่านเจอตอนนั้นมันอยู่ในปีประมาณสัก2007 2009 2010แถวๆนั้นตอนนั้นจะเข้าตลาดก็บ้าหลายเรื่องนะก็เข้าไปเซิร์ชหาดูอะไรดูมาวันนี้ครับ Relationship Capital ที่ Starbucks กำลังทำเนี่ยมันก็ไปเน้นเรื่องของกระบวนการของลูกค้าซื้อซ้ำแล้วมันคำนวณออกมาเป็นเงินได้จริงๆแล้วนะคุณอาทิตย์
1: ซึ่งก็คือภาษา CA มันคือ Customer Lifetime Value อะไรทำนองนั้นใช่ไหม
0: หนักกว่านั้นอีก
1: เออคือ
0: หนักกว่านั้นอีกคือ lifetime value เนี่ยมันยังต้องมีการมานั่ง impairment มานั่งดูอีกหลายๆเรื่องนะแต่สิ่งที่สบักทำคือตอนนี้เนี่ยเขามีเงินสดที่ลูกค้าเอามาใส่
1: ใส่ไว้ในบัตรนะ
0: สตาร์บัคอยู่35,000ล้านเหรียญ
1: เรื่องนี้มันมากแม่งยิ่งกว่าธนาคารอีกคือ
0: คุณอา
1: ค
0: ท
1: น
0: ิต
1: พร้อมใจจะเอาเงินไปถมไว้ตรงนั้นเฉย
0: ปี
1: ได้
0: หน
1: ด
0: ึ
1: อ
0: ่
1: ก
0: ง
1: เบี้ยไหมได้ดอกเบี้ยไหม
0: ฮะไม่เคยได้ครับ
1: ได้ดอก
0: ห
1: เบ
0: ้า
1: ี้ย
0: เป
1: ไ
0: อ
1: ห
0: ร
1: ม
0: ์เซ็นต์เนี่ย1,500ล้านเหรียญนะเว้ย
1: เออเอาไว้ฝากต่อกินเงินขำๆไปเลยนะเออ
0: เนี่ยแล้วมันก็เอามาคำนวณว่าเนี่ยถ้ายังเป็นอย่างนี้ได้อยู่แล้วมันก็อ
1: เออ
0: กไป
1: ออ
0: ย่างนี้ projection discount cash flow กลับมาเป็นอย่างนี้ใส่แวกเข้าไป12%ใส่ความเสี่ยงเข้าไปอีก6%นู่นนี่นั่นกลับมาโอ้โหเท่าไหร่วะเจ็ดแปดเกือบหมื่นอะเกือบหมื่นกว่าล้านเหรียญอะ
1: โอ้โหยูนิคอร์นยูนิคอร์นเกือบ10 ตัวที่เป็
0: อย
1: น
0: ู่
1: เงิ
0: ไห
1: น
0: น
1: สดนะไม่ใช่มูลค่านะเออ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟรีแมนเขาเลยบอกว่าเราต้องเลิกคิดถึงทรานแซคชันแล้วเปลี่ยนมาเป็นรีเลชั่นชิพเพราะกระบวนการของการทำรีเลชั่นชิพเนี่ยมันจะก่อให้เกิดลูกค้าซื้อซ้ำมันจะก่อให้เกิดซัพพลายเออร์ที่พัฒนา
1: ต่อ
0: สิน
1: เนื่
0: ค
1: อง
0: ้า
1: ต่อ
0: ร่ว
1: เน
0: ม
1: ื่อ
0: ก
1: ง
0: ันนะฮะมันจะทำให้พนักงานเนี่ยมีความไว้วางใจและเติบโตไปกับบริษัท
1: ถูกมันถึงจะเรียกว่าโตไปพร้อมกันได้
0: ใช่
1: ไม่งั้นไม่ใช่ว่าปีหนึ่งเอาเข้าเอาออกเสร็จทำปีหนึ่งออกปีนึงออกปีนึงออกเวียนไปเรื่อยๆแล้วมันจะยังไงอ่ะถูกไหมคุ
0: ค
1: ณ
0: รั
1: ส
0: บ
1: มบลมันจะมีฐานอะไรในการต่อเนื่องให้เติบโต
0: เพราะว่าถ้าเรายังเน้นเรื่องของ transaction เนี่ยเราเน้นเราจะได้ซื้อขายครับเราจะได้ระยะสั้นๆนะทุกคนก็จะสนใจเรื่องราคาทุกคนก็จะต่างคนต่างให้นั่งนับใครได้มากกว่าใครได้น้อยกว่าแต่ถ้าเป็น relationship อ่ะมันจะร่วมกันเติบโตมันจะ
1: ใช
0: ไป
1: ่
0: ได้แบบยาวๆมันจะสนใจเรื่องความไว้วางใจมากกว่าใครจะได้อะไรแล้วมันจะสร้างคุณค่าร่วมกันแบบนี้นี่คือกระบวนการในการทำ stakeholder governance
1: โอ้
0: เจ๋งนะเพราะนั้นมันต้องมีเรื่องของการดูแลพอเรามี relationship นะมันก็ต้องมีการแคร์กันต้องมีการดูแลกันนะฮะถ้าเราไม่ดูแลความเอาใจใส่ความไว้วางใจมันก็จะไม่เกิดขึ้นและนี่คือเหตุผลที่ทำไมของสไตล์ stakeholder theory เนี่ยมันต่างจากพวก economic ทั้งหลาย
1: พราะอีโคโนมิกเป็น transaction based ใช่ไหม
0: ถูกอีโคโนมิกมันจะนั่งนับตลอดเวลาเลยอะว่าเอ๊ะใครได้มากกว่ากันฉันได้เท่าไหร่
1: เป็นดีลต่อดีลอะใครๆว่าดีลต่อดีลแต่พอมันมีrelationship relationship เนี่ยผมเข้าใจว่าดีลนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรบางทีเพราะเราแคร์
0: ดีลนี้เราเสียบ้างดีลนี้เราเสียบ้างดีลหน้าเราอาจจะได้คนนั้น
1: หรือวันนี้ยังไม่คุ้มไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามองแล้วว่าถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้อีก 2-3 ปีมันน่าจะประมาณไหน
0: เขาเปรียบเทียบดีนะให้คุณอาทิตย์เขาเปรียบเทียบอย่างนี้ไว้เขาบอกว่าสมมติคุณกับผมไม่กินกาแฟกันนะ
1: ครับ
0: ไอ้วันนี้ผมเลี้ยงคุณอาทิตย์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเลี้ยงผมกลับด้วยนะ
1: อันนั้น transaction ยื่นหมูเมื่อไหร่ถ้ามันยื่นหมูยื่นแมวเมื่อไหร่ถ้ามันต่างตอบแทนถ้าเมื่อไหร่มันมีให้แล้วลงบัญชีว่าจะต้องเอาคืนในจำนวนเท่าๆกันน่ะเมื่อนั้นเนี่ยคือ transaction เสมอ
0: แล้วเขาบอกว่าไอ้บริษัทส่วนใหญ่อะที่มันสร้าง value creation หรือไม่สามารถจะ capture value ได้เนี่ยก็เพราะไม่เข้าใจเรื่อง relationship ง่ายๆแบบนี้ก็โอ้ฟังแล้วก็ดีครับแล้วมันก็มีความหมายอยู่สัก2อย่างด้วยกันนะด้านการบริหารเนี่ยมันช่วยทำให้ธุรกิจดีขึ้นไม่ใช่แค่ทฤษฎีด้วยนะแต่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีด้วยนะแต่มันจะเกิดขึ้นได้จริงจากกระบวนการในการทำงานบางอย่างที่จะจับต้องได้ในที่สุด
1: บางอย่างเหรอแล้วคุณสุภาพใช้คำว่าที่จะต้องจับต้องได้ในที่สุด
0: ลองนึกถึงนะสมมติว่าถ้าเราบริหารงานแล้วเราไม่ต้องดูแลสเต็กโฮเดอร์นะเราก็เป็นทรานแซคชั่นเวลาเราจะให้ลูกน้องเราทำงานล่วงเวลาเราต้องทำไงครับ
1: จ่าย OT
0: จ่าย OT แต่ถ้าเรามี relationship แบบนี้เนี่ยเฮ้ยน้องๆวันนี้ช่วยเฮียหน่อยเขาจะไม่คิดอะไรมากเขาจะทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการทำซัพพลายเออร์ถ้าเขามี trust กับเราเมื่อไหร
1: ่
0: เขามี relationship กับเราเมื่อไหร่เราก็จะบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ได้ไหมเฮียส่งให้ผมก่อนเดี๋ยวผมโอนให้ทีหลังพอดีผมอยู่ต่างประเทศส่งไหมส่ง
1: แต่ถ้าบางเจ้าสมมติไม่เคยค้ากันมาก่อนหรือเคี่ยวมาก
0: เ
1: งินไม่มาของไม่ไป
0: หรืออย่างลูกค้าอย่างเงี้ยโอเคอ่ะถ้าเราดูแลเขาดีอ่ะแล้วเราทำผิดบ้างอ่ะสมมติพลาดไปบางเรื่องอย่างเงี้ยนะโอกาสหรือดีกีการให้อภัยก็จะสูงกว่า
1: เพราะเขาเชื่อแล้วว่าครั้งเนี้ยพลาดแล้วอาจจะเป็นเหตุที่วิสัย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ relationship ของไอ้การบริหาร stakeholder เนี่ยผมก็เพิ่งเก็ตวันนั้นเลยนะว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับกำเช้งในประเทศไทยเลยนะไม่ต่างกันเลยว่ะแต่พอเราบอกว่ามาใช้ relationship ในมุมของเรามันเหมือนเนกาทีฟยังไงก็ไม่รู
1: ้คือพอพูดความสัมพันธ์เฉยๆมันดูไม่มีตัวเทียบนะแต่พอมันเอา transaction วางก่อนเพราะนั่นมันคือ currency หลักในการทำมาหากินของพวกเราแล้วค่อยเทียบว่า relation เนี่ยมันอาจจะเหนือกว่า transaction ได้นะด้วยนู่นนี่นั
0: ่
1: น
0: แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเลย
1: เขาเรียกว่าอธิบายโดยมี reference บนฐานหลักแล้วก็ให้มันดีกว่าก็เลยดูดีขึ้นมาทีเดียวเชียว
0: ใช่
1: แสดงว่าก่อนหน้าวันนั้นเนี่ยคุณสมพลคำว่า relationship กับคำว่า stakeholder เนี่ยมันอาจจะไม่ได้โยงขนาดนี้ใช่ไหม
0: ไม่ผมไม่ได้
1: ไม่มีคีย์เวิร์ดนี้มาโยงกัน
0: ผมก็แค่คิดว่าไอ้สเต็กโฮลเดอร์ก็เราก็ต้องดูแลล่ะมันก็เป็นผู้ได้เสียนะนั่นไม่นี่ไม่นับรวมมายนอริตี้โปรเทคชั่นแบบพวกแชร์โฮลเดอร์รายย่อยด้วยนะอย่างเงี้ยมันก็เป็นสเต็กโฮลเดอร์อีกรูปแบบนึงที่เขาไม่ได้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามามีปากเสียงในองค์กรอะไรอย่างเง
1: ี้ยคล้ายๆเราก็ต้องชิงโปรเทคเสียงที่อาจจะไม่ได้ยิน
0: ครับ
1: ชิงลงมือแบบนั้นก่อนใช่ไหม
0: ครับมันเปิดโลกมากคุณอาทิตย์มัน
1: โ
0: อ้โหเปิดโลกมากครับแต่วันนี้โลกเรากำลังจะปิดแล้วใช่ไหม
1: แสดงว่าภาษากายผมได้ผลคือ
0: หมดเวลาเดี๋ยวข้างหน้ามาม
1: ีซับไตเติ้ลกู
0: คุยต่อเรื่องของความหมายที่2ของ stakeholder theory นะครับ
1: โอเคครับติดตามนะท่านผู้ฟังวันจันทร์หน้า
0: ครับผม
1: ช่วงนี้นะขอบคุณคุณโสพลนะครับวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: ท่านฟังเดี๋ยวพักคู่นึงฮะเดี๋ยวเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
3: ก้าวถึง 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โสมแดนสวงประดับฟ้านภาสีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆ Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
6: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะยังอยู่กับคุณอาทิตย์นะฮะก็ต้องบอกว่าคุณอาทิตย์อยู่ต่อคุณอาทิตย
7: ์ครับผม
6: ช่วงแรกแล้วนะ
7: ใช่
6: ครั้งที่แล้วเนี่ยคุยกันเรื่องเงินนะ
7: โอ้สำคัญเลยสำคัญ
6: เงินเนี่ยสำคัญมากนะแต่ธุรกิจดีเนี่ยแต่ว่าเงินไม่ไหวเนี่ยเสร็จเลยนะ อย่างกรณีโน้ตเนี่ยก็คือธุรกิจดีคือตัวธุรกิจเขาอะมาจากตัวเขานะธุรกิจอื่นแย่หมดนะคือพูดง่ายๆก็คือตัวเดียวอะดี
7: ซึ่งเหมือนเรียกเป็นธุรกิจหลักกันเนาะ
6: เป็นแคชคาวเลยธุรกิจอื่นเนี่ยขาดทุนหมดเลยปีหนึ่งขาดทุน 4-50 ล้านบาทนะแล้วก็ไอ้ตัวที่ลงทุนอะไรเงี้ยก็โดนคนชวนไปแบบไม่ควรลงอ่ะแล้วก็ลูกน้องโกงอะไรพวกเนี้ย
7: ครับ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยโน้ตเนี่ยจะเป็นกระเชือก้นรั่วคือหมายถึงว่าถ้าทำไปไม่ได้มันก็ต้องตักไปเรื่อยๆตักไปเรื่อย
7: ๆ
6: แล้วตอนเนี้ยผมมาสังเกตเห็นนะเขาก็เบื่อๆนะเบื่อเขาเบื่อที่จะทำไปตัวไอเดียวอ่ะไอปีปลายปีที่แล้วอ่ะก็ทำแค่ห้ารอบ
7: ครับ
6: ผมเข้าใจว่าน่าจะหาแคชมากเห็นไห
7: ม
6: นะครั้งที่แล้วเนี่ยเขาทำห้ารอบนะผมไม่แน่ใจว่าน่าจะปลายที่แล้วหรือต้นปีนี้ผมก็ไม่แน่ใจ
7: ครับ
6: ใช่ไหมแล้วก็เขาเบื่อคือผมคิดว่าเวลาคนมันอายุสักใกล้60หรือ60เนี่ยไม่อยากทำเลยนะโน้ตยังพูดเลยว่าจริงๆควรจะสบายได้แล้ว
7: ใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเก็บ
6: 20ปีก็ทำงานมาหนักอะไรเงี้ย
7: ถ้ามันเขาเรียกมีเอาไปลงทุนแล้วเกิดดอกออกผลจนอาจจะไม่ต้องธุรกิจหลักก็แปลงไปเป็นอย่างอื่นแทนวิถีชีวิตใช้อยู่กับวงจรรายได้อีกแบบนึง
6: อันนี้ก็คือแบบว่าคือ คือคนเราอ่ะควรจะสนใจเรื่องการหาเงินใช้เงินหรือว่าบริหารเงินมาคือมันก็ต้อง3อย่างเลยนะ
7: มีสมดุลใช่ไหมของมันอยู
6: ่ใช่ไหม
7: ชีวิต
6: หาเงิน หาเงินเสร็จปุ๊บว่าเงินที่หาเนี่ยจะใช้ยังไงหมายถึงว่าถ้าหาได้เยอะเนี่ยคุณจะต้องบริหารนะ
7: ใช่ไหมใช้ส่วนเท่าไหร่เก็บเท่าไหร่ใช่ไหมจัดสรรยังไง
6: ยังไงจะบริหารโดยให้มืออาชีพที่เป็น
7: ที่ปรึกษาไหม
6: private banker หรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมหรือว่าจะไปหาคนที่คุณคิดว่าเก่งแล้วก็ทำตามเขาอันนี้ก็เสี่ยงใช่ไห
7: ม
6: ถ้าคิดว่า 3-4% ต่อปีก็มีอสังหาปล่อยเช่าอะไรเงี้ยลงทุนทองบ้างอะไรเงี้ยนะคุณก็ทองก็ไม่ใช่ไปกู้เงินมานะเพราะมันมีทองตกนี่ใช่ไหมม
7: ี
6: ครั้งตกไปต่ำกว่า 4,000 เหรียญนี่ไง 3,900 เอากว่าด้วยเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาหน่อยนึงนะทองก็ไม่มียังไม่ถึง7เลยอ่ะนี่กำลังแย่เนี่ย6กว่าอย่างเงี้ยกลับไปเหมือนเมื่อต้นปีอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
7: อ
6: ันเนี้ยมันเราจะต้อง protect financial fundamental ทั้งชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตของกิจการใช่ไห
7: ม
6: ทีนี้เขาก็บอกต่อนะที่เราทิ้งท้ายไว้อ่ะนะคุณอาทิตย์ว่า
7: ครับ
6: มีอยู่เรื่องนึงในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะนะครับเขาบอกว่าเราจะต้องให้ความสำคัญในค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไม่จ่ายธุรกิจสะดุดเงินเดือนน้ำไฟ อะไรพวกเนี้ยนะ
7: โอ้แล้วคือแบบไม่มีคือตัดไม่พอไม่มีสมมติเงินเดือนคนอ่ะอาจจะถ้าไม่ไหวก็ออกเลยแล้วก็รันต่อไม่ได
6: ้อย่างร้านคุณก็ต้องจ่ายค่ายาใช่ไหมเออจะสั่งอีกอันนึงนะมาไว
7: ้คอนโด
6: นะปกติไปคอนโดนะแล้วมาคอนโดนี่ไม่มียากินเลย
7: เอาเลยอ๋อยังมีสองที
6: นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างคุณอาทิตย์ส่งมาเอ้ยส่งมาก่อนเลยเดี๋ยวผมโอนให้เพราะผมเนี่ยบางทียาเก่าไม่หมดผมก็ไม่เปิดไงไม่เปิดปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่ได้ใบเสร็จเงี้ยไม่ได้ใบเสร็จจ่ายช้าไงใช่ไหม
7: ครับ
6: อย่างเงี้ยพอคุณมาก่อนปุ๊บแคทโฟผมก็ตรงเลย
7: ใช่มันก็แมทชิ่งกันไปแมทชิ่งกันไปอันนี้
6: บางทีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะให้ไม่ให้ได้เครดิตไงใช่ไหมให้เครดิตช้าอะไรเงี้ยใช่ไห
7: ม
6: หรือให้เครดิตแล้วคุณจะมาให้เครดิตผมอีกทำไมล่ะไม่จำเป็นไงการที่ซื้อให้ผมได้ราคาดีเนี่ยไม่ต้องมาให้เครดิตกูแล้ว
7: ครับ
6: เข้าใจไหม
7: คือที่คุณจะชี้ประเด็นนี้คือว่าไอ้แต่ละกิจการที่ท่านทำอ่ะท่านจะรู้อยู่แล้วว่าอันไหนของท่านเนี่ยถ้าตัดแล้วมันมีปัญหาแน่ใช่ป่ะไอ้พวกเนี้ยให้ระวัง
6: แต่เรื่องนึงเนี่ยไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มเนี่ยเพราะว่ามันทำให้เรา survive หรือ thrive ก็คือรอดและชนะเนี่ยเช่น
7: รอดแล้วรุ่งขึ้นมา
6: เออไปเรียน AI ไหม
7: นี่
6: อาจารย์ธัญวัฒน์เปิดเรื่องการสร้างมือซ้ายมือขวาด้วย AI อะไรเงี้ย
7: นี่
6: หมายถึงว่าสร้างตัวคนนะแล้วก็จะสร้างตัว AI ให้เป็นมือซ้ายมือขวาก็ได้
7: อ
6: ย่างเงี้ยควรไปเรียนไม่ใช่ว่าไม่เอาแล้วก็ต้องก็อยู่อย่างอะไรเงี้ยไม่ได้
7: ไม่ใช่ตัดทั้งหน้ากระดาน
6: เพราะว่า AI
7: จำแนกแยกแยะใช่ไหมจำแนกแยกแยะ
6: เพราะว่า AI เนี่ยมันจะไปช่วยจัดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไม่จ่ายธุรกิจสะดุดด้วยก็คือเงินเดือนไงพูดง่ายๆเราลดเงินเดือนเราลดจำนวนคนในบริษัทเราได้แต่หมายถึงว่าเราก็จะต้องสร้าง AI ขึ้นมาช่วยเราหรือว่าให้มือซ้ายมือขวาเราเนี่ยมันอยู่กับ AI แล้วมันเกิด productivity สูง
7: เพราะว่าถ้าไม่มีอย่างเงี้ยมาแทนแล้วทำให้ productivity สูงเนี่ยมันก็เท่ากับไปการไปลดไงแต่คุณวิวัฒน์พูดอย่างเงี้ยคือได้งานมากขึ้นด้วยแต่ด้วยรายจ่ายที่น้อยลงในบางอันมันมีทางออก
6: คนอ่อนเนี่ยคนคิดอ่อนๆเนี่ยมันก็จะตัด marketing แต่ถ้าคนเก่งอย่าดูว่าอะไรคือ waste
7: นี่คำถามไม่เหมือนกันนะคำถามไม่เหมือนกันนะอันไม่บางคนมันเห็นแค่หมวด marketing หมวดโฆษณาปุ๊บ AR ตัดหมด
6: เออ
7: แล้วซึ่งตัดไปแล้วเนี่ยสุดท้ายยอดมันจะลดฮวบหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้ไปสร้างปัญหาใหม่ที่หนักกว่าเดิมในอนาคต
6: คือตัดเวสแล้วก็รักษาการใช้จ่ายที่มันสร้างแคช
7: สำคัญเลย
6: สร้างทรัสต์ หรือว่าเป็นการรักษาลูกค้าให้อยู่กับเราหรือว่าเป็นลงทุนในการสร้าง channel หรืออะไรพวกนี้ efficiency อะไรก็ตามแต่เป็นนะเช่นเราไปตัดงานอีเวนท์ที่ไม่ได้สร้างลีดแต่อย่าตัดการสื่อสารที่ทำลูกค้าเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกแล้วไม่เห็นเราอีกแล้ว
7: อะไรอาจจะเสียลูกค้าไปตลอดกาล
6: หรือบางทีตัดคัพเพ็กก็คือการลงทุนเนี่ยแคปิตอล
7: ใช้จ่ายลงในเรื่องทุนนะ
6: ตกแต่งได้แต่ห้ามตัดเมนเทนแนนซ์ที่ทำให้เซอร์วิสเสีย
7: ไม่งั้นระดับการให้บริการลดลงไปเลยลูกค้าไม่พอใจแน่
6: โฮมดีโป้เนี่ยในอเมริกาคล้ายโฮมโปรบ้านเราบ้านเราไปลอกมาเนี่ยมันก็เน้นว่ามีพนักงานเนี่ยให้ถามคือคีย์คือพนักงานเนี่ยอยู่เยอะเลยเดินไปไหนถามเขาก็ยินดีตอบแต่ว่ามันมี CEO คนใหม่อยู่พักนะนี่เก่าเรื่องเก่าแล้วเขาบอกเฮ้ยคนเยอะไปว่
7: า
6: ไล่มันออกไปเลยให้คนเดินดูเองแล้วกัน
7: โอ้ไม่จำเป็นใช่ไหมแค่ว่ามองว่าเรื่องพวกนี้ไม่จำเป็น
6: เขาก็เห็นเองอยู่แล้วนี่ว่าชักโครกหรือว่าจะเป็น
7: เซลล์เซอร์วิส
6: อะไรพวกนี้
7: มองเป็นเซลล์เซอร์วิสเซลล์เซอร์วิส
6: ใช่ไหม
7: แต่ว่าขายไปทำไมไม่จำเป็น
6: อยู่เนี่ยผมยังมีประวัติโฮมดีโป้เลย
7: ตอ
6: นนี้โฮมดีโป้เนี่ยมันเกิดมามันเป็นวัฒนธรรมองค์กรไงที่มันต้องมีคนให้ถามใช่ไหมแล้วคนให้ถามเนี่ยมันก็จะต้องรู้ถ้าไม่รู้มันก็ต้องไปถามผู้รู้มาให้ผมนะเช่นผมถามไอ้โฮมโปรนี่ก๊อปมาเลยโฮมโปรนี่คนจะเยอะมากเลยใช่ไหมท่านผู้ฟังแล้วก็เดินการอะไรอะไรเงี้ยนะบางทีผมก็ถามบ้างอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยคนโฮมโปรเนี่ยจะดีกว่าคนบิ๊กซีคนบิ๊กซีถามมันก็ชี้ไปโน่นมานี่แม่งกูโอ้โหผมจะไปซื้อไขควงไงคือผมซื้อคือผมเนี่ยไปซื้อไอ้พัดลมอุตสาหกรรมมาเพราะว่าต้องการใบใหญ่หน่อย18นิ้ว20มันก็ใหญ่เกินแล้วต้องการอะไรที่มันแข็งแรงอ่ะต้องประกอบยาก
7: โอ้
6: อันนี้เหมือนพัดลมทั่วไปประกอบง่ายแต่เนี้ยผมต้องมีไขควงผมก็เดินไปเซเว่นไม่มีผมก็เดินไปบิ๊กซีหาไม่เจอก็ถามทั้ง 3-4 คนนะ
7: กว่าจะเจอเหรอ
6: กว่าจะเจออ่ะมันไม่เหมือนกับถามไอ้
7: โฮมโปร
6: แต่โฮมโปรก็ไม่ใช่ว่าจะดีนักนะแต่ผมมีความคิดว่ามันตัดงบเปล่าวะเทรนพนักงานอะมันตัดงบเทรนพนักงานเปล่าอย่างกรณีโฮมโปรอย่างกรณีโฮมดีโป้นี่คุณรู้ไหมลูกค้าหายเลยนะ
7: หรอที่ทำไอ้นี่อะยุทธศาสตร์นี่นะ
6: ไม่มีพนักงาน
7: ตายเลยสิมันเหมือนแค่ว่าไปตัดวิญญาณนะวิญญาณตัวตนนะเหตุ
6: เข้ามาที่เขาถ้าไม่งั้นกูก็ซื้อผ่านออนไลน์สิผมจะเดินไปทำไมล่ะ
7: มันคิดเอาง่ายๆอย่างนั้นได้ไหม
6: ใช่เปล่า
7: ใช
6: ่ผมมาเนี่ยไอ้โฮมดีโปในอเมริกาหรือว่าโฮมโปใน
7: มีคนช่วยนะมีมาหาผู้ช่วยที่แนะนำของเรา
6: ถ้าไม่งั้นผมก็ซื้อผ่านช้อปปี้สิมาทำไมล่ะใช่ไหมถ้ามาเจอพนักงานที่ให้คำแนะนำไม่ได้หรือบอกว่าไม่มีละวันนั้นไปอะไรวะไปโฮมโปรแล้วก็มันมีอยู่อันหนึ่งไอ้ที่สูบอะที่สูบเวลาไอ้อ่างล้างหน้ามันน้ำไม่ลง
7: อัน
6: นี้ก็ไม่มีค่ะผมมียังไงนี่ยังมีเลยในโฮมโปรนี่ ในโฮมโปรในออนไลน์ยังมีแต่คุณไม่มีได้ไงไม่มีลูกหาไม่เจอ ใช่ไหมแล้วลูกค้าเขาเดี๋ยวนี้เขาก่อนมาเขาศึกษามาก่อนแล้ว
7: เนี่ยคนข้อมูลมาได้ตลอดอ่ะตอนนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ย
6: ใช่ไหมอันอย่างเงี้ยห้ามตัด
7: ผิดจุดเขาเรียกว่าไปตัด
6: โดนที่ทำให้ลูกค้าพอใจอ
7: ันนี้นึกว่าเอาไว้ว่าไม่สำคัญไปตัดทิ้งอ่ะ
6: คุณดูดิโฮมโปรไม่ลดตรงนี้เลยเห็นป่ะผมก็รู้ไงคุณอนันต์เนี่ยไม่รู้หายไปไหนแล้วเขาก็ตามอยู่ตอนนี้นะครับมีปัญหาก็ตามอยู่แต่คุณอนันต์เขาวางกรอบไว้แต่คุณอนันต์อาจจะมีปัญหาเรื่องคดีอะไรก็ธุรกิจก็ไม่ได้สะดุดเพราะลูกเลิกเขาก็ดูอยู่แล้วมันมีเขามีมืออาชีพ
7: ใช่ใช่ใช่ใช
6: ่บาง SKU ตัดได้ตัด SKU ที่ทำให้สต็อกลดลงก็การที่ท่านมีสต็อกเยอะนี่คือหมายถึงว่าต้นทุนมันไปจม
7: แบกไงมันเงินสภาพคล่องมันแปลงไปเป็นสินค้าที่เดินไม่เดินก็มีปัญหา
6: แต่อย่าไปตัดโปรดักต์หรือ SKU ที่มันช่วยสร้างทราฟฟิก
7: นี่อันนี้ก็ต้องมองให้ออกนะในโปรดักต์ไลน์ของท่านเนี่ยตัวไหนเล่นบทอะไร
6: คือลดพนักงานได้แต่อย่าไปลดพนักงานที่มันมี relationship ที่ดีกับลูกค้า
7: คนสำคัญเฮ้อลงไปลดคนสำคัญอันนี้ก็คือโอ้ยไปตัดอวัยวะสำคัญทิ้งไปแบบไม่รู้เรื่อง
6: ดังนั้นคำถามไม่ใช่ว่าตัดอะไร
7: เอออ่ะแล้วต้องถามว่า
6: ควรจะเป็นอะไร
7: ไม่ใช่ตัดอะไรเหรอ
6: แต่ตัดแล้วแคชดีขึ้นไหมเช่นเฮ้ยพนักงานเรามี100เฮ้ยถ้าเราลงเหลือ80เป็นไรไหมวะ
7: เออแล้วเลเวลของการให้บริการมันจะหายไปไหม
6: เออทุกวันนี้เราอ้วนเปล่า100คนอ้วนไหมถ้าอ้วน
7: ถ้าแปลว่ามีเยอะเกินอันนั้นคือมีเยอะเกิน
6: ตัดละ20และ20ที่หายไปเนี่ย
7: เอาไปทำอะไรได้บ้าง
6: เออเป็นแคชมาล่ะ
7: ใช่สิเป็นสิ
6: เป็นดีล่าใช่ไหม
7: เพราะว่าเราไม่ต้องจ่ายส่วนนั้นในแต่ละเดือนแล้วแต่แน่ใจใช่ไหมท่านแน่ใจใช่ไหมว่ามันจะไม่กระทบในแง่นั้น
6: แปลว่าแคชสภาพแคชโพซิชันดีขึ้นเนี่ยแต่คอมเพตทีฟโพซิชันดีขึ้นไหม
7: เออคำถามนี้น่าสนใจนะ
6: ก็กรณีโฮมดีโปไง
7: แคสติชันดีขึ้น
6: ไล่ออกหมดเลย
7: พ
6: นักงานที่แนะนำผลิตภัณฑ์บริการมันไล่ออกหมดเลยแคสติชันดีขึ้นแต่คอมเพติทีฟโพซิชันเน่าเลย
7: โอ้โห
6: แต่หมดเวลาสิ
7: อะไรมันจะพอดีขนาดนี
6: ้ใช่ไหม
7: ครับแม่นกว่านี้ไม่ได้ละเออ
6: คุณอาทิตย์โฮปอยู่คุณอาทิตย์โฮปอยู่นะเอาละวันนี้ทั้งคนลาไปก่อนพี่พูดใหม่นะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มญาติเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ทยอยติดตามรับศพที่นิติเวชบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวทยอยเดินทางมาติดต่อขอรับศพผู้เสียชีวิตตั้งแต่ช่วงเช้าจำนวน4ศพโดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิป่อเต็กตึงแผนกสังคมสงเคราะห์พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัยและดารานุ่มแท็กพารัญญูมาอำนวยความสะดวกโดยมูลนิธิป่อเต็กตึงรับหน้าที่ส่งศพผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศพร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพศพละ 20,000 บาทศพผู้เสียชีวิตอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจขณะนี้มีทั้งสิ้น27ศพเพื่อนรุ่นพี่ยืนยันนายพฤทธิพงศ์พุทมรหรือกวางอายุ35ปีมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์สะท้อนปัญหาความปลอดภัยของสถานบันเทิงชี้นักดนตรีอยู่ลึกสุดของร้านวิ่งออกไม่ทันนายสกลมีเปี่ยมอายุ39ปีหรือเอ็มเทพบุตรนักร้องและเพื่อนรุ่นพี่ของกวางมือคีย์บอร์ดเดินทางมายืนยันร่างผู้เสียชีวิตพร้อมเปิดใจถึงช่วงเวลาที่พยายามตามหารุ่นน้องตลอดทั้งคืนหลังมีกระแสข่าวว่ารอดชีวิตแต่สุดท้ายต้องยอมรับความจริงอันน่าเศร้าขณะที่สภาทนายความส่งเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตศูนย์เอราวัณรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่27คนแต่สามารถยืนยันตัวตนเพิ่มได้อีก3คนคือนางสาวลัดดาวันโนโสภานางสาวน้ำทิพย์ทับสุขและนางสาวกฤตชกรโสธรรัตน์ทำให้ขณะนี้สามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว13คนจากทั้งหมด27คนส่วนผู้บาดเจ็บจากเดิม63คนล่าสุดเพิ่มมาเป็น71คนแบ่งเป็นเคสสีแดง24คนสีเหลือง13คนและสีเขียว32คนและสูญหาย45คนสุพม่าสั่งสคบเร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมสั่งการให้สคบบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทางนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์ และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 นตรงจนถึง 2:00 นนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
14: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้จันทร์ที่13กรกฎาคม2569นะครับก็อยู่ด้วยกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันนี้นะคงเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องนะจากเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังหลายท่านนะคงจะได้ติดตามข่าวนะครับหลังจากที่ เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้นะที่ร้านอาหารกึ่งผับนะจะเป็นผับก็ได้นะเพราะว่าดูลักษณะมีการจัดตั้งคือจริงๆมันต้องเป็นสถานบันเทิงเพราะมันมีเวทีในการร้องเพลงใช่ไหมฮะแต่เห็นการขออนุญาตเป็นร้านอาหารกึ่งหรือว่าเป็นเขตอันตรายอะไรสักอย่างนึงในใบอนุญาตเนี่ยที่ผมเห็นเขามีการแชร์เนี่ยนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นสถานบันเทิงนะถ้าเป็นสถานบันเทิงมันก็จะอีกแบบนึงนะครับเรื่องของการขออนุญาตอะไรต่างๆมันก็กฎเกณฑ์ของกฎหมายมันก็ เป็นการยกระดับความเข้มข้นนะเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ว่าด้วยความที่สภาพมันเป็นร้านที่กึ่งผับแบบมีชั้นเดียวนะฮะแล้วก็หลังคาต้องยอมรับนะฮะหลังคาเตี้ยด้วยไม่ได้สูงมากเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อคืนเนี้ยผมเนี่ยหลับไปตั้งแต่ประมาณสัก4ทุ่มนะฮะซึ่งช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยความที่มันมีตารางแข่งขันฟุตบอลโลกช่วงกลางดึกใช่ไหมช่วงประมาณ 2-3นะปกติก็จะนอนเร็วหน่อยนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาดูฟุตบอลบางคู่ที่เราชอบอย่างเงี้ย2-3นะเมื่อวานนี้ก็นอน4ทุ่มเหมือนเดิมนะแต่ว่าเมื่อคืนไม่มีฟุตบอลแข่งแต่โปรแกรมของร่างกายที่มันตั้งแบบอัตโนมัติในการตื่นมาหลายวันติดต่อกันเพราะฉะนั้นมันก็ทำซ้ำถูกไหมมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนประมาณ3สิ่งแรกที่ทำนะผมว่าตอนเนี้ยมนุษย์ยุคดิจิตอลมนุษย์ยุค2560เป็นต้นมาเอา60เป็นต้นมาเลยก็ได้นะตอนนี้มัน69เนาะด้วยความที่เทคโนโลยีมันทันสมัยข่าวสารต่างๆมันไม่ต้องผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วเมื่อก่อนนี่อาจจะมีความจำเป็นที่เราต้องเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาดูนะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือด้วยความที่มันเป็นคอมพิวเตอร์เล็กๆมันเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยที่มันมีความฉลาดนอกจากโทรศัพท์คุยกันได้แล้วไออินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีต่างๆมันเข้ามาสู่ข้างในโทรศัพท์มือถือนะแล้วเราติดตามข่าวตลอดเนี่ยก็เลยต้องตื่นขึ้นมานะยังไม่ได้เข้าห้องน้ำด้วยนะตื่นขึ้นมาปุ๊บก็อย่างแรกเลยนะผมว่าหลายคนทำเหมือนผมก็คือเอียงตัวแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดโอเคละดูเวลาก่อนตอนนี้3:05นะหลังจากนั้นก็ลองใส่พาสเวิร์ดนะเพื่อจะปลดล็อกหน้าจอใช่ไหมแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียซะหน่อยนะผมก็เข้าไปใน Facebook คือผมเนี่ยหลักๆใช้ Facebook นะผมไม่ค่อยได้ใช้ TikTok นะเพราะว่าไม่มี account TikTok นะ TikTok ก็อย่างมากก็ดูว่าเราชอบดูเรื่องอะไรช่วงนี้บ้าแมวหน่อยก็จะดูเรื่องแมวโอ้มาเต็มเลยมีแต่แมวเยอะแยะไปหมดเลยรูนว่าก้อนอะไรก้อนสำลีอะไรโอ้ยเยอะนะนะน่ารักเดียวนะครับก็เปิด Facebook ข่าวแรกที่ผมเห็นผมตกใจทันทีเป็นข่าวจากสำนักข่าวที่เชื่อถือได้เพราะเป็นสำนักข่าวอย่างไทยรัฐทีวีนะแต่ว่าไทยรัฐเขาก็เป็นไทยรัฐออนไลน์ลงใน Facebook ผมเห็นภาพข่าวที่เป็นเพลิงไหม้มีประกายไฟลำไฟที่มันพุ่งออกมาจากตัวอาคารน่ะคล้ายๆกับชั้นบนนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็น2ชั้นนะข้างบนหมายความว่าสูงไปประมาณสัก180เซนแล้วมันมีลำเพลิงออกมาเนี่ยนะไฟที่มันพุ่งออกมาพวยพุ่งออกมาเนี่ยมันเหมือนกับ โอ้โหไม่รู้ใครถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนเรามีเตาแก๊สอะฮะแล้วก็แก๊สมันพุ่งขึ้นมาแล้วมีไฟติดอะอย่างนั้นเลยก็ตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะก็เลยต้องนั่งค่อยๆไล่ดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนไปเจอข่าวที่เขาลำดับความก็คือว่าช่วงประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยรับแจ้งเหตุเกิดเพลิงไหม้ที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยอยู่ตรงใกล้ๆกับห้างยูเนียนมอลล์คือผมเนี่ยเคยไปทานกาแฟในซอยลาดพร้าวซอย1นะก็แวะไปทานตรงนั้นเป็นประจำอ่ะนะแล้วต้องขับรถผ่านร้านเนี้ยผมยังสังเกตเลยโอ้ร้านนี้คือมาตั้งอยู่ใกล้ๆแบบตรงนั้นมันเป็นลานไอ้เราก็เข้าใจว่าเป็นฟุตบาทเพราะมันเป็นลานแล้วก็มีทางขึ้นของรถไฟฟ้าใต้ดินนะ MRT สายสีน้ำเงินน่ะน่าจะเป็นสถานีลาดพร้าวอะไรอันแรกอ่ะนะนะก็ขึ้นมาก็ยังบอกเออทำเลนี่เขาดีเนาะขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เข้ามาเป็นผับเลยใช่ไหมเป็นร้านอาหารกึ่งผับเลยแต่ว่าดูแล้วมันเตี้ยๆแต่มันใหญ่นะมันยาวนะลึกก็ยังบนฟุตบาทหรือว่าไอ้ลานบริเวณตรงเนี้ยมันตั้งได้หรอก็ไม่รู้นะว่าของใครนะแต่ก็ขับรถผ่านไปหลายต่อหลายครั้งนะก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่ฝั่งตรงข้ามเขาก็มีนะฮะเป็นร้านอาหารเต็มไปหมดเหมือนกันนะแถวก่อนที่จะมาถึง5แยกลาดพร้าวอ่ะนะถ้าสมัยก่อนเพราะมันเป็นหัวมุมก็โค้งไปอีกนิดนึงก็จะเป็นร้านปาเต้นะเมื่อก่อนนี่โอ้ยเห่าดงเห่าอะไรเนี่ยทานกันที่นี่แหละใครที่ชอบทานเบียร์ผมบอกเลยนะจะไม่ต้องอ้อมค้อมเป็นน้ำสีเหลืองมีฟองอะไรไม่ต้องหรอกนะเนี่ยทานเบียร์เขาสมัยเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนเนี่ยก็ไปทานกับร้านปาเต้นะแล้วก็เล่นดนตรีสดแล้วก็เพลินไปนะนั่นก็ว่ากันไปแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะฮะคนละจุดกันจุดของที่เกิดเหตุนี่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนลาดพร้าวซึ่งเป็นฝั่งเดียวกับทางห้างยูเนียนมอลล์เที่ยงคืนรับแจ้งเหตุพอหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปถึงในจุดเกิดเหตุเร็วนะฮะจากสุทธิสารไปบอกว่าใช้เวลาประมาณสัก5นาที7นาทีก็ถึงนะแล้วหลังจากนั้นก็มีรายงานตามลำดับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไปที่จุดเกิดเหตุประมาณช่วงตีหนึ่งสองท่านก็บัญชาการแล้วก็ดูนะการควบคุมเพลิงแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเท่าที่ฟังจากคนที่รอดชีวิตแล้วให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่าตรงหน้าเวทีเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับว่าไฟมันอาจจะลัดวงจรตรงแผงวงจรหน้าเวทีฮะซึ่งนักดนตรีวงทศกัณฐ์อะไรยังเล่นอยู่เลยแล้วเกิดไฟดับพอไฟดับเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นได้ยินเสียงคล้ายระเบิดบึ้งแล้วก็ไฟติดแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วแน่นอนนะคนที่อยู่ข้างในนะเป็นร้อยชีวิตนะต้องบอกว่าเป็นร้อยชีวิตเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตัวเลขของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเท่าที่ผมรวบรวมมาได้นะตอนเนี้ยจำนวนผู้ประสบภัยเนี่ยนะเขาบอกว่าประมาณสักเท่าไหร่ละร้อยกว่าคนนะอาจจะร้อยนิดนะครับมีผู้เสียชีวิต27คนบาดเจ็บ40กว่าคนนะบาดเจ็บสาหัสเนี่ย22คนนะเนี่ยก็บัญชาการอยู่นะแล้วแน่นอนพอมีไฟติดสิ่งที่แต่ละคนที่เป็นผู้รอดชีวิตบอกก็คือก็ต้องหันแล้วมองซ้ายมองขวาว่าต้องออกตรงไหนต้องดูนะประตูทางออกทางหนีไฟอยู่ตรงไหนเพราะไฟมันติดแล้วนี่แล้วในร้านอาหารนะถ้าคุณเห็นภาพข่าวอ่ะโต๊ะมันเรียงเต็มไปหมดเลยขวางทางซึ่งคือมันเป็นร้านกึ่งผับอ่ะยังไงมันก็ต้องเป็นแบบนี้อ่ะผมบอกอย่างเงี้ยจะไปที่ร้านไหนก็ตามทียกเว้นแต่จะเป็นโซนที่ยืนก็ยังมีโต๊ะขวางนะแต่ทุกคนเนี่ยก็ต้องหันละหาแล้วว่าทางหนีไฟอยู่ตรงไหนในประตูทางเข้าพอเราเข้าทางไหนออกทางนั้นน่ะอันนี้ก็ต้องเป็นทางหนีไฟถูกไหมฮะเขามีประตูทางเข้าเข้าใจว่าน่าจะมี2จุดข้างหลังโดยเฉพาะไอ้ตรงห้องน้ำอ่ะจริงๆมันมีทางหนีไฟออกไปได้แ จุดดังกล่าวเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจแล้วไปดูแล้วบอกว่ามันล็อกไว้มันปิดและตรงนั้นแหละฮะตรงห้องน้ำเนี่ยที่มีทางเจ้าหน้าที่พอคุมเพลิงได้เขาเข้าไปตรวจข้างในก็เจอตรงบริเวณห้องน้ำเนี่ยเป็นจุดที่พบผู้ที่เสียชีวิตมากที่สุดจุดหนึ่งบอกก็คงสำลักควันไฟเพื่อจะออกทางตรงนี้แหละนะแต่เปิดประตูไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนให้ข่าวอันนี้ต้องบอกก่อนนะแต่ในรายงานบอกว่าที่ล็อกไว้เพราะว่าเกรงว่าหรือกลัวว่าลูกค้าเวลามาใช้บริการน่ะนะจะหนีออกทางนี้ก็เลยต้องล็อกไอ้ตรงนี้ไว้ให้ประตูไอ้ทางหนีไฟเนี่ยมันเหลือไม่กี่จุดแล้วยิ่งกว่านั้นคือเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครคือเข้าไปตรวจนะขึ้นไปตรวจไอ้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยก็พบมีทางหนีไฟนะถูกต้องอะไรเนี่ยนะและวันที่เกิดเหตุคือคืน12กรกฎาคมนะไอ้จุดที่มันเป็นทางหนีไฟเฉพาะไอ้ตรงทางออกเนี่ยเห็นผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็บอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีโต๊ะขายเขาบอกว่าเป็นโต๊ะขายลูกอมอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนนะแต่ว่ามันคงมีสิ่งกีดขวางแหละคงจะมีโต๊ะกีดขวางทำให้เวลาที่ออกมาก็ลำบากอีกก็เลยส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยมี27คนนะแล้วก็บาดเจ็บในประมาณ 60-70 คนในจำนวนนั้นมีสาหัสอีก22คนมีสูญหายด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขากำลังรวบรวมและตอนนี้ก็พยายามที่จะมีการตรวจอัตลักษณ์บุคคลสำหรับบุคคลที่เสียชีวิตอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้และต่อเนื่องจนถึงเช้าตอนเช้าก็ลงกันไปหมดนะหน่วยงานต่างๆกรุงเทพมหานครผู้ว่าก็ลงไปอีกนะทางอะไรสำนักงานเขตจักนะเห็นรายงานบอกว่าให้ปิดอาคาร30วันโอ้แน่นอนครับไม่ปิดไม่ได้ไฟมันไหม้ขนาดนั้น ใช่ไหมไฟมันไหม้ขนาดนั้นอ่ะนะแล้วก็มันสภาพมันไม่ได้พร้อมใช้อยู่แล้วนะมันต้องรื้อออกอย่างเดียวนะจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงก็ว่ากันไปบอกห้ามใช้อาคารภายใน30วันมีใครอีกล่ะมีท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอ่ะก็เห็นเมื่อเช้าก็ลงไปนะตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานอะไรเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องลงไปเก็บพยานหลักฐานต่างๆนะหลายคนก็ถามนะว่าเอ๊ะไอ้ไฟที่มันพุ่งออกมาจากประตูเนี่ยนะที่ผมบอกว่ามันมีลักษณะลำเพลิงที่มันออกมาพวยพุ่งออกมาเนี่ยตอนนั้นที่มันเหมือนกับคล้ายๆแบบเรากดฉีดสเปรย์แล้วเราจุดไฟอ่ะเวลาที่เราดูมายากลอ่ะรู้ออกป่ะบางคนเขาจุดสเปรย์อ่ะแล้วก็จุดไฟติดมันพุ่งออกมาพวยพุ่งออกมาเนี่ยนะเห็นว่ามันเกิดจากความร้อนสูงนะที่ทำให้อากาศแล้วก็ก๊าซเนี่ยขยายตัวพอขยายตัวเสร็จก๊าซร้อนเนี่ยเขาบอกว่าลอยตัวขึ้นแล้วก็ไหลออกทางช่องที่มันเปิดออกซิเจนจากภายนอกมันไหลเข้าไปข้างในเป็นหล่อเลี้ยงให้เกิดการเผาไหม้เพราะฉะนั้นกระแสอากาศที่พาเปลวไฟออกมาเป็นลำเนี่ยมันก็เลยเห็นเป็นคล้ายๆกับเครื่องพ่นไฟนะหรือลำเพลิงหรือว่าไอ้ไฟที่มันพวยพุ่งออกมาเนี่ยเป็นผลจากการถ่ายเทความร้อนนะการไหลของอากาศแล้วก็การเผาไหม้ที่มันทำงานร่วมกันอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะเผื่อคุณผู้ฟังแบบเห็นแล้วก็เอ๊ะอันทำไมมันเป็นแบบนี้เหมือนแบบแก๊สเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันเกิดจากนี่แหละนะที่เขาสรุปมานะฮะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเนี้ยก็ต้องคือจะใช้คำว่าถอดบทเรียนก็คงไม่ได้เพราะมันนึกย้อนไปเนี่ยภาพของเหตุการณ์ที่มันเกิดในลักษณะที่เพลิงไหม้ในสถานบันเทิงเนี่ยมันยังอยู่ในความทรงจำนะผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะเกิดทันนะยุคซันซิก้าผับบางท่านอาจจะเคยไปเที่ยวด้วยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เคยไปใช้บริการซันซิก้านะไม่ใช่ว่าไม่เคยนะแต่คืนที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ไปแน่นอนนะแล้วก็ซันซิก้าผมไม่ได้ไปบ่อยนานๆไปทีถ้าโอ้โหไกลอ่ะไกลบ้านไม่ใช่อะไรหรอกนะไม่โกหกนะคือไปเที่ยวก็คือไปเที่ยวนะก็บอกได้นะบางคนอาจจะว่าโอ้โหไม่ผมไม่เคยไปกับไม่จริงอ่ะผมเคยไปผมเคยไปแล้วผมรู้ว่าสถานที่มันเป็นแบบไหนลักษณะ ผับมันเป็นแบบไหนแล้วก็ลานจอดรถข้างหน้ามันเป็นยังไงนะแต่ไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันยังอยู่ในความทรงจำเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเกิดเมื่อปี2552นะเพราะมันเป็นคืนเขาดาวผมเนี่ยปฏิญาณเลยมี2วัน3วันน่ะที่ผมไม่เที่ยวไม่ออกนอกบ้านแน่นอนคือ1ก็คือเนี่ยคืนวันเขาดาว2ก็คือวันคล้ายวันเกิดของตัวเองแล้วก็3ก็คือวันไหนก็ตามทีที่มันเป็นศุกร์13นะก็พยายามที่จะไม่ไปนะเนี่ยเป็น3วันที่ผมไม่ออกจากบ้านนะแล้วถ้าเป็นเขาดาวในส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็จะสวดมนต์ข้ามปีนะอันนี้เป็นวัดปฏิบัติที่ทำมาเพราะฉะนั้นคืนวันที่31ธันวาคม2551เนี่ยพอมันเกิดเหตุเนี่ยยังนั่งเขาดาวอยู่เลยนะครับก็คือยังสวดมนต์ข้ามปีอยู่เลยก็เห็นข่าวเหมือนกันก็ยังอยู่ในความทรงจำอ่ะนะแล้วครั้งนั้นเนี่ยคือมันเกิดจากไอ้การจุดพลุจำได้ใช่ไหมพลุหน้าเวทีเนี่ยแล้วสะเก็ดไฟไปโดนข้างบนนะซึ่งข้างบนก็มันเป็นพวกโฟมพวกอะไรพวกอย่างเงี้ยนะเป็นแผ่นเก็บเสียงอะไรเงี้ยมันติดไฟง่ายหลังจากนั้นมันก็ลุกลามแล้วมันก็ร่วงลงมาอันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่ซานติก้าผับตอนนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะประมาณสัก 50-60 คนนะฮะบาดเจ็บนี่ประมาณ 2-300 คนนะโอ้โหคืนนั้นจำได้เลยตามข่าวนะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งเกิดที่พัทยาใช่ไหมเมาเทนบีอะไรก็คล้ายกันแล้วเกิดไฟไหม้ในผับก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากคือที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยอย่างนึงแล้วบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการจะทบทวนแล้วจะเป็นอุทาหรณ์แล้วนะจะต้องถอดบทเรียนแล้วผมว่าคงไม่ใช่แล้วคือต้องทำอะไรสักอย่างที่มันจริงจังมากขึ้นบางคนบอกเอ้ยคุณณัฐพงศ์มันเป็นอุบัติเหตุแน่นอนนะถ้าผมบอกไฟฟ้าลัดวงจรอ้าวแล้วทำไมสภาพของที่จะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยคุณก็รู้ว่ามันเป็นความบกพร่องอาจจะเกิดจากสายไฟอาจจะเกิดจากอะไรหรือว่าการต่อไฟของคุณที่มันขยายต่อไปเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมเวลาที่คือมันเหมือนกับบ้านเรือนอ่ะเวลาที่เราซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าบ้านอ่ะเราก็ต้องต่อปลั๊กไปเรื่อยๆถูกปะถ้าปลั๊กมีแค่นั้นคุณใช้แค่นั้นโอเคไม่มีปัญหาเพราะมันรู้อยู่แล้วโหลดบ้านมันควรจะเป็นเท่าไหร่ยังไงแต่พอคุณซื้อมาปุ๊บคุณมีปลั๊ก3ตาปลั๊ก5ตาปลั๊ก7ตาต่อมันก็ทำให้ไฟมันโหลดมามากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็อ

เปล่าหรือว่ามันมีจุดตรงไหนที่มันรอดแหลมไม่ดูแล้วไฟมันสายไฟมันเก่ามันเป็น10 ปีมันเสื่อมสภาพอะไรเงี้ยคงต้องทำนะฮะผมว่าเรื่องพวกนี้อาจจะไม่ต้องสอนเป็นบทเรียนหรอกแต่ว่ามันต้องมีการศึกษาเหมือนกันอ่ะเหมือนที่เราทําพยายามตึกใหญ่ตึกสูงอันนี้ดีนะครับตึกใหญ่ตึกสูงในประเทศไทยเนี่ยที่พ.ร.บ.ควบคุมอาคารบอกเลยจะต้องมีการอะไรล่ะปีละครั้งอ่ะซ้อมหนีไฟอ่ะเนี่ยมันเป็นการทบทวนหรือบางคนก็อาจจะละเลยนะแต่อันเนี้ยมันเป็นสิ่งจําเป็นจริงๆเวลาที่มันเกิดเหตุเหมือนเราอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเวลาคุณเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือในประเทศก็ตามทีแล้วคุณไปพักในโรงแรมนะไปพักอพาร์ตมงอพาร์ตเมนต์ต่างๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณได้ดูป้ายแผนผังของที่พักไหมต้องดูนะครับเข้าไปปุ๊บเปิดลิฟต์ออกมาส่วนใหญ่จะอยู่ตรงหน้าลิฟต์เขาจะมีเลยหรือว่าทางเดินนิดนึงอะก่อนถึงห้องพักเนี่ยแต่มันจะเป็นจุดที่คุณสามารถที่จะมองเห็นได้คุณต้องดูก่อนเลยว่าห้องคุณอยู่ตรงไหนแล้วก็ทางหนีไฟอยู่ตรงไหนบ้างอย่างไรพวกเนี้ยจำเป็นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเนี้ยก็อาจจะทำให้เราต้องกลับมาทบทวนว่าเอาเฉพาะของตัวเราเองนะเอาเฉพาะของตัวเราเองฮะว่าโอเคไปที่ไหนก็คือต้องดูแล้วมองซ้ายมองขวาทางเข้าอยู่ตรงไหนทางออกเป็นยังไงนะอันนี้สำคัญแล้วก็บางจุดเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตดีมากบอกว่าจุดหนึ่งที่เวลาเกิดเหตุ 2-3 ครั้งที่ผ่านมาลักษณะคล้ายกันเราจะเข้าใจว่าต้องไปที่ห้องน้ำเพราะห้องน้ำมีน้ำอย่างน้อยเอามามันจำเป็นอ่ะถูกไหมว่าเฮ้ยโอ้โหเวลาเนื้อตัวร่างกายร้อนน้ำอาจจะช่วยได้หรือว่ามันมีน้ำที่พอจะช่วยเราในการดับไฟอันนี้เป็นสัญชาตญาณซึ่งมันก็เป็นความจริงนะมันเป็นสัญชาตญาณจริงๆแต่ถามผมถ้าคิดอะไรไม่ออกไม่มีสติตอนนั้นผมก็ต้องไปตรงนั้นนะแต่เขาก็อธิบายเพิ่มเติมผมว่าก็มีมุมมองมีเหลี่ยมที่ดีนะอันนี้ผมคุยเพิ่มเติมนะฮะนอกจากเหตุการณ์คือเราจะได้มีเหลี่ยมมีมุมอะไรที่พิจารณาได้ต่อเนื่องแล้วเราก็จะได้เป็นข้อมูลอ่ะผมใช้เป็นข้อมูลแล้วกันแล้วคุณไปประกอบการพิจารณาของคุณเองนะบอกเนี่ยก็แต่อย่าลืมนะเวลาที่เข้าไปแล้วไฟดับปั๊มน้ำไม่ทำงานนะเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตแบบไฟดับปั๊มน้ำไม่ทำงานนะแล้วปั๊มน้ำไม่ทำงานน้ำมันหมดนะน้ำมันหมดนี่มันก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะแล้วมันก็เป็นเข้าไปปุ๊บตรงนั้นมันจะเป็นส่วนใหญ่มันก็จะเป็นทางตันนะเพราะว่าคนทุกคนคิดเหมือนกันหมดสัญชาตญาณเราเหมือนกันทุกคนนะอันนี้เป็นสัญชาตญาณจริงๆนะแต่ต้องมีสติเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือว่า1ก็คือต้องดูทางหนีไฟให้เรียบร้อยก่อนนะอันนี้สำคัญนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องเดินหน้าต่อแล้วก็ทำความเข้าใจต่อไปแต่ว่าเบื้องต้นผู้ป่วยผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะมาตรการในการช่วยเหลือจะยังไงมีอะไรช่วยเหลือได้บ้างนะในกรุงเทพมหานครผมเห็นการช่วยเหลือแล้วอาจจะไม่ได้มากนักหรอกนะน้อยอ่ะใช้คำว่าน้อยเลยบางคนได้แค่บาดเจ็บนะบาดเจ็บสาหัสได้ 4,000 บาทอย่างเงี้ยนะเสียชีวิตรวมเบ็ดเสร็จตรงนี้ 20,000 กว่าบาทเนี่ยนะมันไม่เพียงพออยู่แล้วซึ่งมันก็จะต้องมีมาตรการทางแพ่งทางอาญานะค่าเสียหงค่าเสียหายว่ากันไปแต่ว่าต้องช่วยเหลือกันทุกคนนะเพราะว่ามันคงใช้ระยะเวลานะหุ้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปดูว่าใครที่เป็นเจ้าของนะมันมีส่วนในการเกิดเหตุยังไง1 2 3แล้วหลังจากนั้นก็ต้องดำเนินการมาตรการในการช่วยเหลือก็ต้องเต็มที่อันนี้เฉพาะตรงนี้นะครับคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับนะว่าบ้านเราเกิดหรือในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีเหตุการณ์อยู่หลายเรื่องนะไออุโมงค์น้ำรั่วที่วงเวียนใหญ่ยังไม่จบนะครับผมฟังจากที่ท่านรัฐมนตรีช่วยแถลงเขาบอกว่ามันยังมีน้ำซึมแต่ว่ามันอยู่ในปริมาณคงที่แล้วก็
สิ่งที่เขาทำ

ำต่อก็คือนอกเหนือจากกันคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงงดใช้อาคารขอความร่วมมือออกไปเนี่ยนะ30 โมง 30 เมตรแล้วก็ว่ากันไปสะพานลอยที่อยู่ตรงวงเวียนใหญ่อะตรงเส้นถนนประชาธิปกที่จะเข้าวงเวียนใหญ่นะอันนั้นเขาลื้อออกนะครับถนนมันยังปิด2ฝั่งอยู่นะซึ่งน่าจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์ผมใช้คำนี้ดีกว่าอาจจะ1สัปดาห์หรือว่าอาจจะมากกว่านั้นแต่เบื้องต้นเขาปิด2สัปดาห์ไอ้1สัปดาห์ใช่ไหมทั้ง2ฝั่งเออต้องทำยังไงนี่ยังไม่ได้รวมเหตุที่มันมีเครนบางจุดที่มันพังถล่มลงมาไม่ได้รวมตรงพระราม2ถูกไหมเนี่ยสำหรับช่วงเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือแม้แต่มันมีถนนอีกจุดนึงนะผมจำไม่ได้ว่าตรงไหนที่มันซุดเหมือนกันแล้วต้องปิดช่องจราจรเพื่อเคลียร์ตรงนั้นคือหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีการก่อสร้างเยอะเพื่อจะทำสาธารณูปโภคจะทำระบบการขนส่งมวลชนเนี่ยนะอันเนี้ยและด้วยของสภาพของลักษณะของภูมิประเทศเรานะหรือว่าพื้นดินใต้พื้นกรุงเทพมหานครอ่ะอย่างที่เราฟังมาตลอดว่าโอ้ยดินมันอ่อนอ่ะเห็นไหมอันเนี้ยมันก็เป็นปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบต้องรัดกุมต้องเอาความปลอดภัยเป็นที่ตั้งในการจะสร้างหรือในการจะลงมือทำอะไรสักอย่างคือจริงๆก็ไม่อยากเล่าอ่ะนะเรื่องพวกเนี้ยนะบางทีอาจจะโอ้โหทำไมมันมีแต่ปัญหาเยอะไปหมดนะแต่ว่าที่ดูแล้วน่าจะมีความคืบหน้าหน่อยนะพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะพรุ่งนี้14 กรกฎาคมนะประชุมครม.เข้าใจว่าทางกระทรวงการคลังน่าจะเอา2เรื่องที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการของประชารัฐสวัสดิการน่ะที่เขาพิจารณาออกมาแล้วเรื่องของค่าลดหย่อนนะคุณพ่อคุณแม่ใช่มั้ยของคุณลูกที่เอาไปใช้อ่ะที่จะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแล้วกันที่2ก็คือเรื่องของสินเชื่อโดยเฉพาะภาคการเกษตรนะจะไม่รวมอยู่กับสินเชื่อรวม 100,000 บาทพรุ่งนี้จะเข้าครม.แล้วแต่ว่าผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่รับรู้รับทราบอยู่แล้วแต่ประเด็นสำคัญที่เพิ่มเติมก็คือว่ากลุ่มตกหล่นที่กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่แล้วไปเจออีกประมาณ5 ล้านคนเนี่ยพรุ่งนี้ทางกระทรวงการคลังนะเขาก็จะเสนอในที่ประชุมครม.ขอให้ตรวจรายชื่อกลุ่มนี้ด้วยเพราะฉะนั้นที่เราทราบกันก็คือประมาณ19 ล้านคนก็จะถูกตรวจสอบแล้วก็ดูคุณสมบัติทั้งหมดและจะประกาศผลในวันที่17 กรกฎาคมและในวันนั้นนะครับคุณก็ใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมใครที่ เป็นกลุ่มตกหล่นของกระทรวงมหาดไทย1 ล้านคนใครที่ลงชื่อใหม่เพิ่มเติมกระทรวงมหาดไทยไปเจอแล้วลงชื่อเพิ่มเติมอีก5 ล้านคนอะไรพวกเนี้ยรวม19 ล้านคนเนี่ยนะฮะต้องเข้าไปตรวจของแต่ละคนเองนะครับเอาเข้าไปในเว็บไซต์นะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแล้วว่ากันไปเข้าไปในทางรัฐนะเข้าไปในแอปเป๋าตังนะหรือว่าอาจจะแวะไปที่ธนาคาร5 แห่งใช่ไหมที่คุณเคยไปยืนยันสิทธิ์เนี่ยนะอันนี้ก็สามารถไปตรวจที่นั่นได้นะครับนะนี่ก็แจ้งให้ทราบนะเพราะว่า17 กรกฎาคมนี่มันวันไหนล่ะวันอะไรเนี่ยวันศุกร์นี้แล้วนะแป๊บๆเหมือนกันเนาะโอ้นี่เขาก็พยายามโวยดำเนินการอะนะก็เพราะว่ามันจะต้องให้ทันพอประกาศรายชื่อออกมาเสร็จปุ๊บใครที่จะต้องได้รับสิทธิ์ใหม่อันนี้ก็ต้องไปยืนยันสิทธิ์เพื่อจะใช้อีก2 เดือนที่เหลือกันยาตุลาไอ้อะไรล่ะกรกฎาสิงหากันยาขออภัยนะสิงหากันยานะส่วนคนที่ถูกตัดสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและถูกตัดสิทธิ์เนี่ยกลุ่มเนี้ยพรุ่งนี้ครม.เขาจะพิจารณาด้วยเหมือนกันว่าจะให้คุณไปลงทะเบียนสำหรับ
60 40หรือไม่อย่างไรนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องติดตามสักนิดหนึ่งนะส่วนอีกเรื่องอาจจะเป็นคือกลางดึกของช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์อ่ะอยู่ๆมันมีข่าวของทางช่างกลปทุมวันนะเขามีการออกประกาศบอกเพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาแล้วก็ประกาศที่เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีงานสถาปนาใช่ไหมของสถาบันเนี่ยเข้าใจว่าวันที่1สิงหาคมนะเพราะฉะนั้นพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะคืออย่างที่เราทราบว่าตรงนี้โอ้โหมันก็จะมีอยู่2แห่งที่อาจจะไม่ถูกกันใช่ไหมช่างกลปทุมวันกับทางอะไรทางอุเทนถวายเหรอนะแต่ทางช่างกลปทุมวันนี่เขาออกประกาศเลยบอกว่าอ่ะตั้งแต่12กรกฎาคมถึง9สิงหาคมบอกไม่ต้องมาที่สถาบันห้ามเลยห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีนะเข้ามาภายในสถาบันโดยเด็ดขาดแล้วก็ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงแล้วพื้นที่เลสโซนอะไรต่างๆของเขานะฮะเพราะว่ามันจะมีงานสถาปนาสถาบันเขาเกรงว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้เขาก็มองว่าป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมโดยช่วงวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมเนี่ยที่บอกไม่ต้องมานะก็จะเรียนออนไลน์ครับจัดการเรียนการสอนออนไลน์อันนี้ก็เป็นมิติใหม่นะในการป้องกันเหตุที่อาจไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะข่าวอื่นๆไม่น่าจะมีอะไรนะผมคิดว่าวันนี้ประเด็นคงจะอยู่ที่เรื่องเดียวนะเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นนะส่วนฟุตบอลสักนิดละกันนะเผื่อหน่อยนะเพราะว่าสรุปสุดท้ายแล้วเราได้แล้วนะครับสำหรับ4ทีมสุดท้ายนะอันดับ1ถึง4ของโลกนะฝรั่งเศสนะเดี๋ยวจะไปเจอกับสเปนนะแล้วก็อีกคู่เป็นอังกฤษที่ชนะนอร์เวย์มานะครับแล้วก็อาร์เจนตินานี่ก็ชนะสวิตเซอร์แลนด์มานะครับเพราะฉะนั้นอังกฤษจะเจอกับอาร์เจนตินาโอ้ทั้ง2คู่นี่น่าดูทั้งคู่เลยนะโอ้แต่ว่าถ้าดูจริงๆนี่ยุโรปนี่เข้า3ทีมนะอเมริกาใต้เข้า1ทีมนะแล้วต้องไปดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนัดชิงชนะเลิศเนี่ยนะจะเป็นจากโซนไหนอย่างไรนะก็น่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับฟุตบอลโลกนะเห็นว่าทางโมโนใช่ไหมเขาจะถ่ายฟรีทั้ง4นัดนะทั้งรอบ4ทีมสุดท้ายนะทั้งฝรั่งเศสเจอสเปนแล้วก็ทางอังกฤษเจออาร์เจนตินานะครับส่วนชิงที่3เขาก็จะถ่ายทอดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นฟรีทีวีช่องโมโน29ดูได้นะนัดชิงชนะเลิศเขาก็จะถ่ายทอดให้ดูด้วยเหมือนกัน4นัดนี่เป็น4นัดสุดท้ายนี่ผ่านมา100นัดแล้วอะคุณนึกดูเดือนนึงแล้วอะสำหรับฟุตบอลโลกที่ผ่านมาจาก48ทีมเหลือ4ทีม14:40 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
8: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
9: เสียงอะไรอ่ะ
10: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
9: ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
10: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ฟัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
11: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 4:45 นะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะช่วงนี้อ่ะก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมาเราเปิดสายคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะนี่ก็ช่วงที่2แล้วยังมีเวลานะส่วนเมื่อวานนี้นะผมไม่แน่ใจนะคุณผู้ฟังหลายท่านอ่ะนะที่ได้ไปร่วมงานกับคุณวีระใช่ไหม อะไรอ่ะบ่ายอะไรบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟรชกันนะเห็นว่าไปคุณวีระคุยตั้งเกือบ3ชั่วโมงเลยเหรอ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยนะเดี๋ยวให้คุณวีระมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะส่วนผมไม่ได้ไปด้วยนะเพราะว่าผมต้องเอารถเนี่ยรถที่ถึงรอบที่จะต้องไปเช็คระยะนะเพราะจริงๆนัดกับทางศูนย์เขาไว้ว่าจะต้องมีการเช็คระยะแล้วก็เช็คเพราะว่าเราเพิ่งเคยใช้รถ EV เนี่ยนะมันมาถึง 20,000 กิโลแล้วก็เลยต้องไปตรวจเช็คหน่อยก็เสียเวลานานนะนานมากนะผมตรวจ47จุดอะไรก็ไม่รู้ละนะแต่เขาบอกโอเคไม่มีปัญหาแบตเตอรี่ยังไม่มีปัญหาเรียบร้อยอยู่นะก็ขับออกมาใช้ตามปกตินะคุณพูนทวีครับสาย2สวัสดีครับคุณพูนทวี
1: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: พี่อยากคุยเรื่องขับไฟไหม้หน่อย คือเป็นหลายครั้งแล้วแต่ว่าหน่วยงานก็แก้ไม่ได้แต่ละที่ก็ยังไม่หาข้อแก้ไม่ได้ประตูทางเข้ากาดเขาก็มีแค่ให้เดินแค่นั้นแหละผมก็เลยอยากแนะนำว่าทำเป็นสไลด์ได้ไหมครับ
0: คืออะไรครับทำสไลด์คือ
1: สไลด์แบบประตูบ้านเรารีโมทอย่างเงี้ยครับรีโมทสไลด์กำแพงออกไปเลยสไลด์กระจกออกไปเลยอะไรเงี้ยเวลาช่วงเกิดเหตุอ่ะ
0: ครับ
1: เปิดเลยก็คือเปิดเลยกดรีโมทเปิดเลยเพราะรอประตูต่อคิวกันเนี่ยยังไงก็ไม่ทัน
0: แล้วถ้าไฟไหม้แล้วไฟมันดับล่ะกดรีโมทเปิดยังไงทำยังไงมัน
1: รีโมทเปิดไม่ได้พวกกาดน่ะกาดที่มีหน้าที่ก็ต้องดึงกรอนออกแล้วดันออกไปได้อ่ะพวกกำแพงหรือกระจกที่มันสไลด์ได้อ่ะต้องทำช่องสไลด์ไป
0: ครับ
1: ก็จะปลอดภัยกว่าเพราะถ้าต่อคิวการมีหน้าที่ดูทะเลาะกันอย่างเดียวไม่ได้อ่ะคือต้องใช้ไฟด้วยมีไฟฉายด้วยอะไรด้วยคือยังไงก็น่าจะช่วยดูแลให้ได้เยอะกว่านี
0: ้ครับ
1: ครับผม
0: ครับได้ครับครับ
1: ก็ประมาณ
0: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะเจอนะ02-248-1657นะก็คือต้องบอกว่ามันเป็นโศกนาฏกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นนะอันนี้ถึงแม้ว่ามันจะเคยเกิดในลักษณะคล้ายกันเนี่ยนะอย่างน้อยในช่วง3ปี5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเกิดนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะว่าจะหามาตรการนะกฎหมายที่มันหรือว่าการออกแบบควบคุมอาคารอย่างเงี้ยนะมันมีตรงไหนที่มันเป็นช่องโหว่มันมีตรงไหนที่เราจะต้องเพิ่มความเข้มข้นเนี่ยผมว่าก็ต้องเพิ่มนะไม่ใช่ว่าจะไปควบคุมเฉพาะตึกที่มันสูงขึ้นไปนะบางทีตึกชั้นเดียวเนี่ยนะมันก็ต้องดูแลด้วยเหมือนกันนะคุณถาวรครับสาย1สวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
2: แจ้งเหตุนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งขับผ่านมาถนนรามอินทราร
0: ามอินทรา
2: ช่วงไม่ใช่ถนนเลยฮะถนนรามคำแหงครับ
0: รามคำแหงครับ
2: ครับช่วงข้ามทางรถไฟมามันจะมีไอ้บ่อครับ
0: เดี๋ยวใจเย็นๆทางรถไฟตรงไหนครับรามคำแหงตรงไหนครับ
2: ทางรถไฟเส้น เราจะมีถ้าเราตรงมาจากรามคำแหงใช่ไหมที่จะมามุ่งหน้าไปสี่แยกคลองตันอ่ะ
3: ครับ
2: มันต้องข้ามทางรถไฟ
3: ครับ
2: นึกออกไหมครับ
3: ครับก็คือเกือบจะถึงคลองตันแล้วเนาะเกือบจะถึงสี่แยกคลองตันเนาะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่ตรงนั้นนาซาเก่าใช่ไหม
2: ใช่ใช่ครับใช่ครับนาซาเก่าครับ
3: ครับ
2: มันมีบ่ออยู่ว่าแต่ว่าฝาปิดอ่ะมันยุบตัวครับ
3: โอ้ฝาปิดมันยุบตัวเยอะไหมล่ะ
2: ใช่ใช่ก็เลยโทรมาแจ้งข่าวเผื่อใครสัญจรผ่านมาก็ให้ระวังหน่อยครับไม่ต้องขับเร็วมากนะครับ
3: มันเยอะเยอะไหมยุบเยอะไหม
2: ก็ยุบแบบว่าวิ่งรถไม่วิ่งไม่ได้ครับ
3: ฮะ
2: เขามีกลวยแดงๆมากั้นไว้ครับ
3: เขามีกลวยนะเอามาวางไว้ใช่ไหมให้เป็นจุดสังเกตว่าตรงนี้มีอะไรที่มันไม่ปลอดภัยเนาะ
2: ครับผม
3: อันนี้ทางฝั่งไหนทางจากรามคำแหงเพื่อจะไปทาง
2: รามคำแหงมุ่งหน้าคลองตันนะครับสี่แยกคลองตัน
3: มุ่งหน้าสี่แยกคลองตันนะข้ามทางรถไฟหรือยังฮะคุณ
2: ครับผม
3: ข้ามทางรถไฟหรือยังคุณถาวร
2: ข้ามทางรถไฟไปหน่อยเดียวเองครับ
3: โอเคอยู่เลนตรงไหนซ้ายมือหรือเลนกลาง
2: ประมาณกลางเลยครับมันต้องเบี่ยงออกซ้ายเบี่ยงออกขวา
3: อยู่เลนกลางนะตรงนั้นมันมี3ช่องจราจรหรือ4ช่อง
2: 3หรือ4ถ้าจะ4มันก็เพราะมันเลี้ยวซ้ายตลอดในช่องไม่แน่ใจอ่ะครับ
3: อ้าวแล้วเราผ่านมาแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะช่องไหนช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง4อยู่ตรงไหน
2: มันอยู่ตรงกลางครับเพราะเบี่ยงขวาแล้วขวาสุดเลยเพราะว่ามันจะมีทางด้านเลนขวาเนี่ยมันจะมีแบบเฉียวที่มันยุบไปหน่อยแต่เลนซ้ายเนี่ยเบียดได้ตลอดเต็มเลนนะครับ
3: อ๋อโอเคอ่ะได้รับทราบ
2: ครับผมแจ้งเพื่อทราบครับ
3: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะนะคุณถาวรเขารายงานนะเหมือนช่องข่าวขึ้นจราจรเลย เห็นภาพเลยนะนะถ้าขับรถมาจากรามคำแหงนะมุ่งหน้าไปที่สี่แยกคลองตันนะข้ามทางรถไฟมานะตรงช่วงกลางๆหน่อยนะเลนกลางนะมีบ่อนะฝาท่อมันยุบนะแต่ว่ามีกลวยวางไว้แล้วนะมีกลวยวางไว้แล้วแต่ว่าใครที่จะผ่านไปช่องแถวทางแถวนั้นเนี่ยนะก็ระมัดระวังนะใช้ความระมัดระวังในการขับขี่นะนะอ่ะ02-248-165702-248-1657นะครับว่ากันต่อนะเดี๋ยวผมดูอีกนิดหนึ่งนะมีอะไรที่ผมต้องคุยเพิ่มเติมไหมสำหรับข่าวสารเนี่ยคือถ้ามีประเด็นเนี่ยถ้าเพิ่มเติมเนี่ยนะมันก็จะมีอีก2เรื่องนะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกกพ.นะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยเห็นว่ามีการเปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับราคาค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT นะฮะงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปี2569นะมันมี4ข้อเสนอนะเป็น4กรณีนะจะปรับสูงสุดจะปรับลดลงมาแล้วยังมีภาระหรือว่าการปรับปรุงราคาพูแก๊สนะตรึงราคาเดิมอะไรเนี่ยนะตอนนี้เขาเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่อันนี้สำหรับงวดเดือนกันยานะถึงธันวาคมปี2569นะเวลาที่เขาปรับทีนี้เขาจะปรับ4เดือนนะที่จะใช้เนี่ย FT เนี่ยนะก็ต่อรอบนะก็เป็นรอบระยะเวลา4เดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหานะแล้วก็รอบนี้เป็นกันยาถึงธันวาคมนะของปี69นะก็เดี๋ยวเขารับฟังความคิดเห็นเสร็จนะเขาก็จะต้องมาบอกมาประกาศละว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยนะเป็นยังไงนะครับสำหรับการคิดค่าไฟค่า FT งวดสุดท้ายของปีนะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะอันนี้จะเป็นความคืบหน้าหน่อยนะกรณีของ Forex ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็บอกว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยตอนนี้ขอศาลนะขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอเร็กซ์เบื้องต้นเนี่ยประมาณสัก30คนก่อนหน้านี้มีการสอบปากคำนะทั้งพยานทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆเนี่ยบอกโอ้สอบเป็น100ปากแล้ว แล้วก็ทางด้านของกรมสอบสวนคดีพิเศษก็พยายามรวบรวมแล้วก็ดูว่าใครที่จะเข้าข่ายนะเขาบอกว่าตอนนี้ขอศาลออกหมายจับเนี่ยประมาณ30คนนะผู้สื่อข่าวก็ถามเอ๊ะมีคนหนึ่งหรือเปล่านะที่ก่อนหน้านี้ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเคยพูดถึงนะก็คือคุณป้อมภาวุฒนะเพราะว่าก็ได้เข้าไปชี้แจงกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วด้วยนะก็บอกว่ามีนะบอกมีชื่อนี้ด้วยนะอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูคุณป้อมภาวุฒนะก่อนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะก็เห็นบอกมีคำชี้แจงด้วยเหมือนกันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เดินทางไปให้ข้อมูลกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วนะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าส่วนกรุงเทพมหานครประธานสภาเป็นสกนะผู้หญิงคนแรกที่เป็นประธานสภากรุงเทพมหานครเนี่ยอันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันนะแต่อาจจะมีก่อนที่จะมีการเลือกประธานสภาใช่ไหมอาจจะมีคนที่ประชันขันแข่งนะแต่ว่าคะแนนก็ไม่ได้เยอะอะไรนะไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์อะไรด้วยนะแล้วสุดท้ายมาก็เป็นคุณเนิร์สอ่ะคุณเนิร์สนะผมจำชื่อจริงไม่ได้แต่เป็นสกของพรรคประชาชนนะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีข่าวอยู่แล้วนะว่าทางพรรคประชาชนนะแล้วก็รวมไปถึงสกที่มาจากกลุ่มอิสระเนี่ยก็จะผลักดันแล้วก็ให้คุณเนิร์สเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครนะอันนี้เป็นสกเก่ารอบที่แล้วก็ทำหน้าที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยนะก็คงจะรู้กฎระเบียบอะไรต่างๆนะแล้วก็คงจะใช้กลไกนี้แหละนะในการที่จะตรวจสอบการทำงานนะของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะสำหรับช่วงนี้นะประมาณนี้ละกันนะเดี๋ยวไม่ต้องโทรศัพท์มาแล้วนะสำหรับช่วงนี้เพราะเหลือเวลาน้อยมากนะเหลือประมาณสักนาทีหนึ่งนะผมขออนุญาตคุณผู้ฟังแล้วกันนะจริงๆหลายท่านคงทราบอยู่แล้วนะว่าผมมีเพจที่สามารถติดตามได้นะก็คือ Mola Onlineใช่ไหม MOLAR แล้วก็ออนไลน์ก็ ONLINE ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผมนี่แหละนะก็จะอาจจะมีเรื่องที่ไปเที่ยวนะอาจจะมีการเขียนนะตอนนี้ก็จะมีแต่ฟุตบอลนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟุตบอลหรือว่าเรื่องอย่างที่มีอะไรที่น่าสนใจอย่างเงี้ยนะผมบางทีผมก็จะเอามาลงเอามาแชร์เอามาโพสต์ด้วยเหมือนกันนะแต่นี้ฝากถึงสำหรับคุณผู้ฟังนะที่ต้องการน้ำผึ้งของฟาร์มผึ้งมัธนีนะแล้วก็เกสรผึ้งนะของฟาร์มผึ้งมัธนีเช่นเดียวกันเนี่ยนะแต่น้ำผึ้งเนี่ยเป็นแกลลอนนะฮะ150กรัมราคาก็720บาทแล้วก็ถ้าเป็นเกสรผึ้งเนี่ยอันเนี้ย500กรัมนะราคาอยู่ที่780บาทนะสำหรับคนที่ต้องการเติมนะใครที่บอกว่าเอ้ยน้ำผึ้งอันนี้เหมือนกับทางที่คุณสั่งกับทางสำนักพิมพ์โรนินนะเหมือนกันเป๊ะเลยนะแล้วก็จัดส่งฟรีให้ด้วยเหมือนเดิมนะครับใครที่ต้องการนะก็ไปแจ้งความประสงค์ในอินบ็อกซ์นะหรือว่าใน Messenger ของเพจดังกล่าวนะเพจ Mola Online นะครับ MOLAR แล้วก็ ONLINE นะปกติผมก็จะไม่ค่อยได้มาบอกกล่าวผ่านทางวิทยุหรอกนะนานๆทีนะแต่ว่าในเพจเนี่ยหลายท่านก็ทราบอยู่แล้วเวลาท่านหมดท่านก็ถามว่ามีไหมนะบางทีก็ไม่มีนะผมก็บอกหมดนะผมไม่ได้ไปเอามาเติมนะก็ต้องรอ3วัน5วัน7วัน15วันแล้วแต่จะไปแต่ละรอบนะแต่วันนี้เพิ่งได้ล็อตใหม่มานะครับก็เลยมาแจ้งคุณผู้ฟังสักหน่อยนะ 14:59 น.นะพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ครบ27คนแล้วพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้กระบวนการตรวจพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วครบทั้ง27ร่างแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการรอเก็บตัวอย่าง DNA จากญาติเพื่อนำมาเปรียบเทียบและยืนยันตัวบุคคลด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามญาติของผู้เสียชีวิตที่ยังไม่สามารถติดต่อได้หากญาติเดินทางเข้ามาติดต่อและให้ตัวอย่าง DNA ด้วยตนเองขั้นตอนการเปรียบเทียบตรวจพิสูจน์คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันเพื่อดำเนินการยืนยันตัวบุคคลให้แล้วเสร็จซึ่งเบื้องต้นมีญาติเข้ามาติดต่อเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA แล้วเกินครึ่งอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีนี้ถึงแม้ญาติของผู้เสียชีวิตจะยืนยันอัตลักษณ์บุคคลว่าเป็นบุคคลในครอบครัวแต่ในกรณีนี้จะต้องมีการตรวจ DNA ยืนยันเอกลักษณ์บุคคลอีกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการส่งศพคืนสู่ครอบครัวโดยคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 วันจึงจะสามารถส่งศพให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างชี้หมดเวลาถอดบทเรียนถึงเวลาต้องลงมือทำเพื่อไม่ให้เกิดเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงซ้ำซากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่ามีความคล้ายกับเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงเมื่อปี2552คือเป็นลักษณะการใช้วัสดุตกแต่งที่มีลักษณะติดไฟง่ายเป็นโฟมซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอีกปัจจัยคือการมีผู้ใช้บริการจำนวนมากซึ่งตามหลักการควรต้องคำนวณให้เหมาะสมกับพื้นที่และต้องคำนวณประตูหนีไฟให้เหมาะกับพื้นที่ด้วยโดยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เชื่อว่าเมื่อตรวจสอบโดยพิสูจน์หลักฐานทั้งจากภาพถ่ายพื้นที่ระบบไฟฟ้าทางหนีไฟระบบระบายควันและจำนวนผู้ใช้บริการก็จะสามารถหาสาเหตุของความสูญเสียได้อย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ซานติก้าผับก็ได้มีกฎกระทรวงควบคุมสถานบริการปี2555ซึ่งกฎกระทรวงนี้ในพื้นที่โซนนิ่งแต่เมื่อเศรษฐกิจเจริญก็มีสถานบันเทิงเกิดขึ้นนอกเขตโซนนิ่งและมักเลี่ยงไปเปิดเป็นลักษณะร้านอาหารที่มีดนตรีซึ่งความเข้มงวดในการควบคุมก็จะน้อยกว่าสถานบริการดังนั้นวันนี้อาจจะต้องขยายกฎกระทรวงให้ครอบคลุมไปถึงร้านและสถานบริการที่อยู่นอกเขตโซนนิ่งด้วยท่านนี้เชื่อว่าถ้าทำถูกต้องตามหลักเริ่มตั้งแต่วัสดุตกแต่งเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟง่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ามีระบบป้องกันมีระบบระบายอากาศมีการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ก็เชื่อว่าจะไม่เกิดเหตุลักษณะนี้อีกถึงเวลาเลือกถอดบทเรียนและลงมือทำสักทีเพราะเป็นปัญหาซ้ำซากและไม่ควรเกิดขึ้นอีกฝากขัง4ผู้ต้องหาแก๊งสวมสิทธิ์แจ้งเกิดมังกรจีนตำรวจสน.บางยี่เรือคุมตัว4ผู้ต้องหาชาวไทยและชาวจีนสวมสิทธิ์แจ้งเกิดบุตรมังกรจีนส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังซึ่ง4ผู้ต้องหานี้ถูกจับกุมเมื่อวันที่11กรกฎาคมส่วนผู้ต้องหาหญิงชาวจีน1คนที่เข้ามอบตัวกับตำรวจเมื่อวานนี้ยังถูกคุมตัวและสอบปากคำอยู่ที่สน.บางยี่เรือขณะเดียวกันวันนี้นายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้ายื่นหลักฐานขอให้ตำรวจตรวจสอบกรณีต้องสงสัยการออกสูติบัตรให้กับบุตรชาวจีนโดยย้ำว่าเคสนี้มีพฤติการคล้ายกับเคสพ่อทิพย์มังกรจีนแต่ผู้กระทำความผิดอยู่คนละโรงพยาบาลกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้
3: แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั้นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรั้นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั้นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
8: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 15นาฬิกา9นาทีนะครับชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะครับวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569นะครับก็อยู่ด้วยกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะกับคุณวีระแล้วก็ผมณัฐพงศ์นะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่าคุณวีระจะมาที่ห้องส่งนะหรือว่าจะโทรศัพท์หรือซูมเข้ามานะเดี๋ยวจะดูสักหน่อยว่าจะเป็นช่วงไหนอย่างไรนะมาไหมมาแล้วใช่ไหมโอเคนะเดี๋ยวคุยกับคุณวีระก่อนนะจะอยากรู้ด้วยเหมือนกันมาหรือไม่มายังไม่มานะงั้นไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวรอคุณวีระสักนิดหนึ่งนะอ่ะมาแล้วคุณวีระสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับมีอะไรหรือเปล่าม
0: ีอะไรหรือเปล่าวันนี้ไม่มีอะไรเลย
1: ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะ
0: ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
1: คุ้มฟ้าคุ้มฝนหน่อยนะ
0: คือครับ
1: โอเคคือผมก้ำกึ่งอ่ะคือผมถ้าเกิดผมไม่มาคุยก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีปัญหาเพราะว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาให้พิจารณาอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันมีบางงานที่ผมสนใจอยู่ผมเกรงว่าเดี๋ยวผมจะพลาดไปแล้วผมก็จะต้องออกจากที่เนี่ยประมาณ3:45ไม่งั้นผมจะไปทำงานต่อยไม่ทันก็เลยคิดว่าไม่อยากขับรถไปแล้วก็พูดไปนะคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุแล้วมันไม่คุ้มก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ถ้ามันไม่มีอะไรเป็นสาระสำคัญตอนนี้เนี่ยก็เรื่องที่เป็นอุบัติการที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ไม่ต้องพูดนะคุณรัตพงศ์นะ
0: ครับ
1: ที่ลาดพร้าวเนี่ยนะมันก็สะเทือนขวัญ นะคุณรัตพงศ์ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มันก็สะเทือนขวัญคนอ่ะก็ส่วนเขาจะไปทำอะไรกันต่อก็ว่ากันไปก็มีความคืบหน้านิดนึงอ่ะเดี๋ยวดีละอันนี้อาจจะยังไม่รู้กันตกลงเขาจะเปิดสภาสมัยวิสามันนะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: วันที่22กับ23วันพุธกับวันพฤหัสสัปดาห์หน้าเปิดสภาสมัยวิสามันมีวาระเดียวให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000คุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: อันเนี้ยคุณโน้ตไว้แล้วกันเผื่อท่านไหนที่สนใจเรื่องนี้ก็ติดตามการประชุมรัฐสภาเขาจะถ่ายทอดสดนะเป็นเหมือนปกติอะแต่ว่าจะเป็นวันที่22กับ23ก็คือจะต้องเปิดเป็นสมัยวิสามันเพราะตอนนี้สมัยสามัญมันปิดประชุมไปแล้ว
0: ครับ
1: สิ่งที่ผมอยากจะให้ตามดูก็คือว่าส่วนที่ก้อนแรกที่ยังไม่ได้มีโครงการมารองรับ 25,000 ล้านเนี่ยเขาจะทำอะไรคือต้องเราแบ่งงบเป็น3ก้อนนะคุณณัฐพงศ์นะ 200,000 แรกเนี่ยใช้ไปขอวงเงินเบิกไว้แล้วเนี่ย175
0: ครับ
1: 175,000 ล้านยังไม่ได้มีโครงการหรือมันจะเป็นยังไงยังไม่รู้เพราะว่ามันต้องรอไอ้เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยวันพรุ่งนี้ก่อนว่าคนที่อยู่บัตรที่ได้บัตรเดิมของรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คนที่มีถือบัตรอยู่เดิมแล้วพอเขาใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มข้นเนี่ยอาจจะต้องมีบางคนเนี่ยที่หลุดออกไปรัฐก็บอกแล้วว่าจะชดเชยให้จะชดเชยให้ด้วยการเข้ามาเป็นส่วนของคนที่ได้อย่างเราอย่างที่ผมได้คุณได้นะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: 26ล้านคนน่ะไทยช่วยไทยพลัสอ่ะที่ได้อีกได้พันหนึ่งอ่ะก็เขาก็จะได้พันหนึ่งอีกสองครั้งคุณนพงศ์พอเข้าใจใช่ไหมครับ
0: ครับครับ
1: คือเขาจะได้ประมาณ 2,000 แต่ว่าเขาจะกำหนดยังไงผมไม่แน่ใจว่าเวลามันจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะมาลงทะเบียนทันหรือเปล่าแล้วก็ว่ากันไป
0: อ
1: ันนี้อาจจะต้องใช้เงินส่วนที่เหลือ 25,000 ล้านที่เขาจัดสรรไปสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยก่อนหน้านี้ที่เพิ่มจาก300เป็น700คนที่ได้ก็ได้ต่อไปเรื่อยๆนะคุณนพงศ์จนถึงวันที่30กันยา
0: ครับ
1: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เรากำลังใช้อยู่26ล้านคนของรัฐบาล
0: ครับ
1: อันเนี้ยเขาอาจจะใช้เงินก้อนที่เหลือเนี่ยเป็นตรงนั้นหรือไม่ก็ได้หรือยังไงเนี่ยนี่ผมยังไม่แน่ใจอันที่สองคือก้อนหลักก้อนใหญ่200,000ล้านซึ่งจะต้องผ่านคณะกรรมการกันกองเงินกันกองคณะกรรมการกันกองการใช้เงินนะคุณรัฐบาลที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานไอ้ก้อนนั้นเนี่ยผมคิดว่าในการประชุมวิสามันเนี่ยเปิดสภาที่จะให้ที่จะ ให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดเนี่ยผมคิดว่าฝ่ายค้านคงจะถามเยอะผมว่าตรงนั้นเนี่ยคงจะมีการซักถามว่าเป็นเพราะเขาบอกแล้วว่าก่อนหน้านี้มันไม่ใช่เป็นโครงการเร่งด่วนแล้วก็ไม่มีโครงการอะไรเลยเนี่ยเขาก็คงอยากรู
0: ้
1: แต่มันจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างในอีกเรื่องนึงนะส่วนที่ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นถอยกรูดคุณณัฐพงศ์ตั้งแต่คุณสิริกัญญามาเปิดเผยใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วผมก็เอาที่เขาโพสต์น่ะไปคุยต่อในรายการคุยให้คิดกับคุณณัฐพงศ์รวมทั้งฟังหูไว้หูเนี่ยก็เขาหลงไงละแสดงว่ามันคงจะต้องมีการเตรียมการระดับหนึ่งในฝ่ายค้านคงจะซักถามอะไรกันพอสมควร
0: อ
1: ันนี้จะได้คือจะได้รู้ว่าโขบของการจะใช้200,000,000ใน1 ปีคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เขาจะเอาไปทำอะไรแล้วมันจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานได้แค่ไหนคือการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ได้ทำกันครั้งเดียวแล้วจบนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ผมมันรูปแบบมันหลากหลายมากอาจจะเป็นแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้คุณรัฐพงศ์กับผมไปอะไรล่ะไปติดโซลารูฟอะไรอย่างเงี้ยคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: หรืออาจจะสนับสนุนให้คุณรัฐพงศ์ไปทำสถานีชาร์จไฟดอกเบี้ยต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลากหลายหรือว่าเปลี่ยนรถ EV ซึ่งบางคนก็ไม่เห็นด้วยนะให้ทำอย่างนั้นแล้วตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเรื่องที่เกี่ยวกับยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยซึ่งโอเคในแง่การเปลี่ยนผ่านก็คือลดการใช้การผลิตกระแสไฟฟ้าจากฟอสซิลนะเข้าใจได้นะแต่ตอนนี้ยังไม่สิ่งที่ยังไม่เห็นคือ PDP ฉบับ2026คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ซึ่งอันนี้เราเลยไม่เห็นภาพว่าตกลงเขาจะวางเป้าว่าจะให้เป็น renewable เท่าไหร่จะเป็นก๊าซธรรมชาติเหลือเท่าไหร่จะเป็นถ่านหินเหลือเท่าไหร่จะเป็นพลังน้ำเหลือเท่าไหร่จะนำเข้าจากต่างประเทศเท่าไหร่รวมทั้งจะลดอะไรจะเพิ่มอะไรเนี่ยคุณณัฐพงศ์โซล่าวิลจะเป็นโซล่าฟาร์มจะเป็นเท่าไหร่วินฟาร์มจะเป็นเท่าไหร่อันนี้อาจจะเห็นล่องลอยเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติวันพุธนี้คุณณัฐพงศ
0: ์
1: เรื่องมันจะค่อยๆร้อยกันอย่างนี้ลักษณะนี้ผมก็เลยคิดว่าก็ถ้าใครมีเวลาว่างก็ติดตามกันแล้วกันนะ
0: ครับ
1: ส่วนพรุ่งนี้ก็มีเรื่องเดียวก็คือไปอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรรู้ผลสอบเอ็นทานบัตรคนจนโอเคอันนี้นะส่วนที่เหลือเนี่ยก็เล่าให้ฟังนิดนึงกิจกรรมที่ผมน่าจะเป็นกิจกรรมสำหรับปีนี้นะก็คืออะไรนะบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกันนะ
0: อ๋อครับครับครับ
1: เมื่อวานนี่เริ่มครั้งแรก
0: ครับ
1: ก็ต้องขออภัยท่านที่ต้องการไปฟังแล้วจำนวนมันไม่ได้เพราะที่เราใช้สถานที่ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากในรีเฟชคาเฟ่ที่อะไรล่ะซอยเดอะเอทนะเดอะเอทรามินทาซอย67เนี่ยเขาก็มีที่จำกัดคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ก็คิดว่า40คนนี่ก็แน่นแล้วคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ถ้าอากาศร้อนนี่มันอาจจะร้อนเกินไปเพราะเขาไม่ได้ติดแอร์สำหรับคน40คนใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาติดแอร์สำหรับคนมานั่งประมาณสัก10คนอะไรเงี้ยคุณณัฐพงศ์นะนั่นก็อย่างเงี้ยคุณณัฐพงศ์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็ต้องขออภัยคนที่เขาไม่ได้ไปแต่คนที่เขาจองแล้วไม่ได้
0: mm-hmm. อ
1: ันที่สองคือคนที่ walk in เนี่ยก็ไปไม่ได้เพราะผมให้เขาปิดประตูไม่งั้นผมจะคุยมันจะสะดุดอ่ะ
0: mm-hmm.
1: นะแต่คนที่ไปผมก็ขอบคุณทั้งหมดเนี่ยไปกัน50คนได้เพราะเท่าที่ผมดูนะ
0: ครับ
1: ผมก็คุยแบบไม่ยั้งนะ
0: เห็นว่าตั้งเกือบ2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง4 โมงครึ่งอ่ะ
0: โอ้โห
1: มีอินเตอร์มิชั่นประมาณสัก15 นาที
0: ครับ
1: พูดจนในลำโพงที่มันเป็นเขาไอ้ที่อัดแบตอะ
0: อัด
1: ไม้อะที่ไอ้เครื่องอะไรเขาเรียกอะไรเครื่องกระจายเสียงนะเคร
0: ื่อง
1: อะไรนะ
0: เป็นไงฮะ
1: ที่เขาชาร์จไว้หมดเลย
0: หมดเลย
1: พูดไม่ได้เลยหมดเลยนะแต่ก็สนุกผมก็รับปากอย่างนี้ก็แล้วกันว่าผมจะทำให้เดือนละครั้ง
0: ครับ
1: แสดงว่าสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้ไม่ทำแล้วนะ
0: จบไปแล้ว
1: ต่อไปจะเป็นเดือนสิงหาส่วนจะเป็นวันไหนแล้วก็จะใช้วิธีจองแบบไหนเนี่ยผมกำลังบอกกับทางทีมงานเพราะว่าอาจจะต้องจองผ่านทาง Facebook มันก็จะสับสนเยอะนะแล้วมันไม่ได้คุยกันไม่ได้อะไรเนี่ยอาจจะใช้ทาง LINE OA คุณณัฐพงศ์ ผมก็เลยบอกก็แต่ว่าคงไม่ย้ายที่แล้วนะตอนแรกก็คิดว่าเดี๋ยวไปจัดที่นั่นที่นี่แต่ผมว่าเอาง่ายๆที่นี่ดีกว่าแล้วก็จำกัดคนไว้สัก40คนอะไรเงี้ยคุยกันสบายๆตอนบ่ายวันอาทิตย์ซึ่งที่สำคัญคือมันใกล้บ้านผมขับรถจากบ้านผมไป10นาทีมันไม่เป็นภาระผมเพราะถ้าเกิดไปจัดที่อื่นเป็นภาระมันไม่รู้ยังไงนะถึงจะมีให้ที่ให้จัดก็ตามทีนึงยกเว้นจะเป็นกรณีพิเศษแบบว่าจัดเจอกันเป็น 2-300 คนอะไรงั้นอีกเรื่องนึงนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดสักไม่เกิน50คนเนี่ยผมคิดว่าใช้ที่นี่สะดวกแล้วพอได
0: ้
1: นะก็เอาเป็นว่าถ้าเขามีช่องทางที่จะติดต่อในการจองที่จะไปร่วมงานบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกันเนี่ยที่รีเฟชคาเฟ่ที่ดีเอสรามินทาซอย67ในอนาคตนะในเดือนสิงหาเนี่ยผมจะแจ้งช่องทางในการที่จะไปรีจิสเตอร์นะมันจะได้แบบว่าเป็นระบบอ่ะเพราะถ้าเกิดพอวันนั้นผมบอกคุณณัฐพงษ์แค่เดือนนั้นน่ะบ่ายนั้นก็เต็มแล้วคุณณัฐพงษ
0: ์โอ้
1: เราบอกวันพฤหัสอ่ะวันศุกร์มันก็เต็มแล้ววันพฤหัสก็เต็มแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มันเข้าไปทาง Messenger ใช่มั้ยมันก็ไม่สะดวกอ่ะเพราะว่าคนตอบก็ตอบไม่ทันนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: ก็เลยคิดว่าถ้าเป็น Line OA เนี่ยมันง่ายกว่า Line Ad อ่ะแต่ว่าผมยังไม่รู้เขาใช้ Line ID อะไรสำหรับ Line Ad ของที่นั่นนะ
0: ครับ
1: ก็ประมาณนี้ครับคุณณัฐพงษ์แต่ผมไม่ไปก็ไปได้นะไม่ยังไม่ไป ผมไม่ไปจัดอะไรก็ท่านจะไปก็เรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับผมนะละประมาณนี้ผมคิดว่าผมขอขั้นเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปรับรู้สึกว่าวันนี้เขาจะมีการเลือกคณะอนุกรรมาธิการแปดคณะเห็นว่านะผมยังไม่เขาว่าเขามีโพยนะผมไม่รู้เรื่องนะผมไม่เกี่ยวกับโพยเพยอะไรก็ได้นะก็ตอนแรกว่าเขาจะพิจารณากระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้เลยรู้สึกเขาจะเลื่อนไปแล้วก็จะขอหาลือกันเรื่องตั้งคณะอนุกรรมการแปดคณะก็ต้องตั้งประธานเลยตอนไรก็คือต้องเลือกได้คนก่อนแล้วเขาไปประชุมย่อยกันแล้วก็เลือกประธานแล้วผมมาแจ้งทีหลังก็ถือว่าเร็วนะเพราะนี่เราเพิ่งพิจารณาเป็นสัปดาห์ที่สองนะเริ่มพิจารณาวันที่2ใช่ไหมคุณณัฐพงษ
0: ์น่าจะใช่นะ
1: 2กรกฎาคมวันสตาร์ทก็วันแรกไม่ได้มีอะไรเลือกประธานรองประธานแจ้งวิธีการกรรมวิธีไม่ได้มีหารือวันที่3ก็เป็นการให้ภาพรวมทางเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: พอวันจันทร์ที่สัปดาห์ก่อนก็เริ่มพิจารณาเป็นรายกระทรวงเริ่มจากงบกลางเราละทวนให้ฟังเริ่มจากงบกลางจบไปแล้วตามด้วยสำนักนายก
0: ครับ
1: ตามด้วยกระทรวงการคลังต้นกระทรวงคลังยังน่าจะใช่ครับกระทรวงการคลังแล้วก็ตามด้วยตอนนี้เป็นกระทรวงอว.ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ถัดไปนี่จะเป็นกระทรวงเกษตรแต่ไฮไลท์คือวันศุกร์ครับคุณณัฐพงษ
0: ์วันศุกร์ทำไมฮะ
1: ที่17
0: ศุกร์17ทำไมฮะ
1: กระทรวงกลาโหมครับ
0: อ๋อโอ้ในไฮไลท์จริง
1: ตามตารางงานที่เขาส่งมาให้ดูนะวันที่17จะเป็นกระทรวงกลาโหมสามเหล่าทัพกองบัญชาการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็อะไรกันสถาบันป้องกันประเทศ อะไรพวกนั้นนะตามฟอร์มนะ
0: ครับ
1: โอเค
0: ได้ครับได้ครับ
1: โอเคครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับคุณวิระสวัสดีครับก็คุณวิระเข้ามาคุยกับเรานะคุยให้ฟังนะมีประเด็นไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าของเรานะเอายังไงดีเดี๋ยวออกก่อนดีกว่านะสักนิดนึงนะออกเร็วหน่อยสักนิดนึงพอดีผมมีภารกิจเดี๋ยวต้องขอไปคุยโทรศัพท์หน่อยนะโอ้นี่พอดีรถที่บ้านมีปัญหาตอนที่อยู่ที่พิษณุโลกด้วยไม่รู้จะทำยังไงเลยนะเดี๋ยวผมขอถามความคืบหน้าก่อนว่าเป็นยังไงนะและเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเรากลับมาว่ากันอีกทีนึงนะ 15:23 นนะพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 102.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
3: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
2: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
4: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: 02-459-4646 Line @royalhouse
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
4: ป์อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
1: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ใครว่าเรื่อง

0: สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 15:29นะครับช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะก็เวลาเต็มๆนะ30นาทีที่เหลือเป็นของคุณผู้ฟังละนะสำหรับที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับเชิญนะเดี๋ยวผมรอสักนิดหนึ่งนะว่าเป็นท่านไหนนะแต่ผมได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วนะเดี๋ยวรอหน่อยนะคุณแจ็คครับสาย2สวัสดีครับคุณแจ็คสวัสดีครับสายเชิญครับเชิญ
1: พอดีจะบอกว่าผมเสียดายเหมือนกันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเห็นบรรยากาศที่จะที่ทางสำนักพิมพ์โลนินเขาโพสลงไปในเฟซแล้วก็อยากจะไปเข้าร่วมด้วยจังแต่ว่าเสียดาย
0: เหมือนกันเลยผมก็ไม่ได้ไปผมติดรถผมเอาไปเช็คระยะ
1: นี่ก็ยังไม่รู้ว่าจังหวะของครั้งหน้าที่เป็นของเดือนสิงหาจะมีโอกาสหรือเปล่าแต่ว่าคือช่วงนี้ถ้าเข้าไปนะหัวผมมันหมุนแต่คือตรงเนี้ยดูอภิปรายรัฐสภาดูอภิปรายของกรรมธิการอะถึงขนาดที่แบบถึงไม่ได้ฟังก็เอาเทปมาฟังนะคุณธพงศ
0: ์
1: บางเทปบอกผมฟัง 3-4 รอบเลยนะ อย่างเช่นของวันที่กระทรวงการคลังอ่ะที่เอา545แบงค์มามันก็พยายามฟังประเด็นเนาะโหเห็นแล้วแบบว่าสะอึกเหมือนกันนะงบประเทศไทยรอบนี้นี
0: ่จริง
1: ก็คู่ไปกับสถานการณ์ฟุตบอลคุณธพงศ
0: ์
1: 4ทีมสุดท้ายก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเขาจะเริ่มแข่งวันพรุ่งนี้มั้งครับรู้สึกคืนนี้ป่ะ
0: คืนวันพรุ่งนี้
1: คืนพรุ่งนี้
0: ใช่คืนวันพรุ่งนี้เพราะว่ามันได้มันเป็น2:00ของไอ้สองนาฬิกาของวันพุธใช่ไหม
1: ของวันพุธครับก็คือคืนวันอังคารต่อวันพุธอ่ะ2:00ของวันผลเที่ยงคืนวันอังคารไปแล้วก็เข้า2:00
0: ครับผมถูกต้อง
1: โอเคต้องลุ้นกันอีกทีว่าตกลงมันจะเดจาวูไหมใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่คู่แรกนี่จะเป็นใครล่ะเป็นสเปนเจอกับฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศสสเปน
0: ครับผมแล้วก็อีกวันนึงก็จะเป็นอาร์เจนตินา
1: เ
0: จอกับอังกฤษ
1: อังกฤษครับก็ต้องมาวัดกันมีอาร์เจนตินาอันเดียวที่เป็นอเมริกาใต้อันนอกนั้นยุโรปหมด
0: ใช่โอ้นะเพราะว่าอะไรล่ะยุโรปมารอบนี้นี่ดีคือผมว่าบอลนักบอลอเมริกาใต้เนี่ยด้วยความที่ไปค้าแข่งอยู่ฝั่งยุโรปเยอะ
1: คร
0: ับ สไตล์ปีเนี้ยมัน

0: มันไม่ใช่แบบสไตล์แบบอเมริกาใต้เลย
1: ไม่ใช่บอลอเมริกาใต
0: ้เออที่จะต้องเลี้ยงที่จะต้องแบบ
1: โอ้โห
0: เออลากเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยนะ
1: ใช
0: ่บอลแบบ
1: บอลยุโรปไปแล้วต่อบอลกันแบบลากแบบต่อบอลแล้วก็ยิงเกาะบอลตามช่องอะไรอย่างเงี้ย
0: เออคิดเหมือนผมเลยมันคือเป็นแบบบอลยุโรปไปแล้วอ่ะแบบว่า
1: สินอายมันเป็นยุโรป
0: 1212อ่ะแต่ปุ๊บจ่ายแต่ปุ๊บจ่ายอะไรอย่างเงี้ยพาสบอลเร็วอะไรอย่างเงี้ย
1: ยกเว้นจังหวะทำประตูแค่นั้นเองที่ยังมีลีลาของอเมริกาใต้อยู่บ้างแต่ว่าถ้าจังหวะเล่นเกมกลางสนามแล้วก็ยังแบบออกมาแนวยุโรปเลย
0: เออจริงจริงจริงจริงเหมือนกันเห็นเหมือนก
1: ัน แต่ว่าผมก็นั่งดูผมคือผมคิดอย่างนี้คุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: คือเมื่อ4ปีที่แล้วอ่ะฝรั่งเศสมันยังแบบยังวัยรุ่นเด็กๆเอ็มบัปเป้อะไรพวกนี้ก็ยังเด็กๆอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็มาเจอช่วงที่กำลังสดของเรียกว่าแบบขิงแก่เลยอ่ะของยาเรนติน่าแต่ตอนนี้ขิงแก่มันก็4ปีแล้วคุณณัฐพงศ์อันนี้มันสู้ความสดของฝรั่งเศสก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าอะไรมันจะแต่นะแต่ว่าก็อย่าเพิ่งมองข้ามเดี๋ยวอีกทีมนึงไม่สเปนใช่มั้ยมันไปหมดละแต่ผมมองว่า2ทีมนี่แหละน่าจะเข้า
0: ครับผมครับได้
1: โอเคว่ากันคุณณัฐพงศ
0: ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะ02 2481657 02 248 1657นะครับมาคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะเมื่อกี้เหมือนได้ยินสายโทรศัพท์นะเสียงโทรศัพท์นะดังเข้ามาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมขอรอหน่อยนะว่าเป็นท่านไหนนะระหว่างนี้ผมอาจจะ นะไม่สามารถตอบสนองผู้ฟังได้แบบทันทีทันใดนะพอดีหาข้อมูลไปด้วยนะพอดีแฟนผมเนี่ยนะที่พอดีเขาขับรถไปสอนหนังสือนะที่พิษณุโลกนะแล้วขากลับเนี่ยนะมันเมื่อกี้เนี่ยนะกำลังออกจากพิษณุโลกมาจะกลับเข้ามากรุงเทพมหานครเนี่ยรถที่ใช้เนี่ยนะก็เป็น Toyota Camry อ่ะนะก็อยู่ๆมันขึ้นสัญญาณมันเป็นไฟกระพริบโอ้หลายอันเลยแล้วก็เครื่องมันก็ดับไปเฉยก็เอาแล้วไม่รู้จะทำยังไงถามว่ามันเคยเกิดไหมมันเคยเกิดนะตอนที่จะต้องเปลี่ยนแบตไฮบริดเนี่ยทีหนึ่งนะมันเคยมีอารมณ์นี้นะแล้วก็ตอนนั้นก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดไปหมดไปต้อง 80,000 กว่าบาทอ่ะนะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น Camry Hybrid นะหมดไปเยอะนะหลังจากนั้นก็ใช้ได้ตามปกตินะแต่ว่าวันนี้นะมีปัญหาอีกนะอยู่ๆไฟมันกระพริบที่หน้าจอนะสัญลักษณ์ส่วนใหญ่ที่มันกระพริบเนี่ยก็ดูแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นอ่ะนะแต่ว่าเท่าที่ดูมันเป็นคล้ายๆกับน่าจะเป็นที่ระบบเบรกก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นไหนๆก็ยังอยู่แถวพิษณุโลกออกมาไม่ไกลนะก็ให้เรียกรถสไลด์นะก็เดี๋ยวต้องรอรถสไลด์แล้วเดี๋ยวกลับไปที่ศูนย์ไปดูหน่อยให้ศูนย์เขาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะก็ยังเดี๋ยวต้องรอหน่อยนะเห็นตอนนี้อยู่ระหว่างการเรียกรถสไลด์นะไม่รู้จะยังไงเลยนะแต่สำหรับคุณผู้ฟังนะฮะเชิญนะครับ02 248 1657 02 248 1657นะครับมายังมีเวลานะครับเชิญครับเชิญช่วยกันทำมาหากินครับคุณผู้ฟังนะยังเหลือเวลาอีกเยอะนะไม่งั้นผมเปิดเพลงยาวแล้วผมกลับบ้านเลยนะเพราะว่านี่ยังต้องโทรศัพท์ไปถามเขาด้วยว่าสรุปสุดท้ายนี่มันเป็นยังไงนะผมต้องถามด้วยว่ารถสไลด์มาหรือยังนะเราก็ไม่ได้อยู่ตรงหน้างานด้วยนะผู้ชายขับรถกับผู้หญิงขับรถนี่ต่างกันนะแล้วเวลามันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยเรายังพอดูเป็นดูเครื่องดูอะไรได้นะแต่ว่าถ้าผู้หญิงนี่อาจจะบางคนเขาไม่มีความชำนาญนะมันก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะอ่ะมาแล้วคุณอะไรเอ่ยคุณโบครับสายสองสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ์
0: เชิญครับ
2: เชียร์บอลทีมไหนคะ
0: เชียร์บอลทีมไหนถ้าเหลือ4ทีมนี้เหรอ
2: ใช่แล้ว
0: ถ้าเอาจริงๆจากใจเลยนะ4ทีมนี้ผมเชียร์ฝรั่งเศส
2: เอาจริงเหรอคะ
0: ใช่
2: โอ้
0: ทำไมอ่ะ
2: ตอนแรกก็เชียร์ฝรั่งเศสเหมือนกันแต่ว่าลูกชายไม่ชอบเอ็มบัปเป
0: ้ทำไมอ่ะ
2: เขาบอก อกว่าเอ็มบัปเป้แบบมั่นมาก
0: เออมันเก่งเกิน
2: ใช่ใช่ก็เลยแบบว่าเชียร์เมสซี่ให้ได้อีกสมัยหนึ่งดีกว่าอะไรอย่าง
0: น
2: ี
0: ้เมสซี่ก็มั่นแหมบอกลูกชายเลยเมสซี่ก็มั่น
2: แต่เขาน่ารักค่ะเขานิสัยดี
0: เฮ้ยแหมตรงไหนคุณตรงไหน
2: เขาแฟมิลี่แมนไงคะแหมรักเดียวใจเดียว
0: อ๋อโอเคไอ้คนอื่นเขาไปอย่างนั้นโรนัลโดเขาก็น่ารักเห็นไหมแต่ทำไมคนถึงไม่ค่อยชอบโรนัลโดผมไม่เข้าใจเลย
2: เขาบอกว่าตอนที่เป็นวัยรุ่นโรนัลโดเขาแบบกลางไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: สปอร์ตจะตายเห็นไหมสปอร์ตแมนจะตายเวลาที่แบบเวลาที่เด็กเข้าไปในสนามอย่างเงี้ยจะขอถ่ายรูปโรนัลโดนี่หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายให้เลยนะไล่กาดเลยนะแมสซี่นี่ไม่ใช่นะอีกแบบนึงนะ
2: แต่ถ้าสมมติว่าแบบในมุมของสาวๆผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาจะชอบเมสซี่เพราะว่ารักเดียวใจเดียวรักครอบครัวอย่างนี้ค่ะ
0: โอ้โหเราเชียร์บอลเพราะว่าเมสซี่รักครอบครัวเน
2: า
0: ะ
2: นั่นก็เป็นแบบอีกหนึ่งมุมด้วยไงคะแล้วก็ความเก่งด้วยอะไรอย่าง
0: น
2: ี
0: ้เก่งๆโอ้โหนี่โอ้เรียกว่า
2: แต่ดู2นัดที่ผ่านมานี่แบบโหตอนที่เล่นกับอียิปต์นี่คือเรียกว่าอียิปต์จะชนะไปแล้วอะค่ะเพราะว่ามัน 2-0 นำแล้วปรากฏว่าโหมาตามอีก3ลูกได้ยังไงไม่รู้ยังงงๆอยู่เลย
0: ใช่จังหวะที่เดทีขาดมันคือผมกลัวอย่างเดียวคือที่ผมไม่เชียร์อาร์เจนตินาเนี่ยนะอันนี้ผม
2: ค
0: ือผมชอบทั้ง3ทีมนะคือถ้าให้เลือกเนี่ยผมชอบทั้งฝรั่งเศสชอบทั้งสเปนแล้วก็ชอบอาร์เจนตินาอังกฤษถามว่าชอบไหมก็ชอบเพราะเราดูแต่ว่าถ้าอันเนี้ยผมชอบ3ทีมนี้มากกว่าแต่อาร์เจนตินาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยใช้อะไรล่ะใช้ดวงไปเยอะแล้วอ่ะจริงๆนี่พูดจริงๆใช้ดวงไปเยอะจริงชนะทีนาทีที่80กว่า90กว่าไปต่อเวลาบาดเจ็บถึงจะชนะไอ้ทดเวลาพิเศษถึงจะชนะแต้มบุญจะหมดแล้วมั้ง
2: ใช่แล้วแบบขนาดนัดที่ผ่านมาก็ยังแบบว่าโอ้โหกว่าจะเอาชนะได้นี่ก็ลุ้นกันอยู่เหมือนกันค่ะ
0: ใช่ไหมล่ะแต่ฝรั่งเศสนี่มันโป้งโป้งโป้งจบเนี่ย3-0 3-0ไง
2: ยอมรับว่าฝรั่งเศสไม่ได้ดูเลยค่ะรอบมันดึกเกิน
0: เออใช่แต่ว่า
2: เดี๋ยว3นัดนี้คงต้องไม่พลาดแล้วค่ะ4นัดเนี่ยค่ะ
0: โอ้โหนี่นานๆดีนะถึงมีคุณผู้หญิงที่ชอบฟุตบอลโทรศัพท์มาคุยนะเนี่ยปกตินี่ผมมีแต่สายผู้ชายคุยเรื่องบอล
2: จริงๆอะดูคือคุยกับลูกนะคะ
0: ครับ
2: แล้วลูกก็แบบเหมือนกับว่าตอนนี้เราไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร
0: ่
2: ตามลูกไม่ทันปรากฏว่าเขาก็หาว่าเราไม่ใช่แฟนบอลตัวจริงเราบอกว่าเราดูตั้งแต่สมัยก่อนเขาเกิดอีกดูตั้งแต่สมัยนู่นในยุคที่แล้วอะค่ะยุคอังกฤษก็ประมาณใครนะ
0: ใครล่ะ
2: เจ้าหนูมหัศจรรย์จำได้ไหมคะ
0: อะไร
2: ของลิเวอร์พูลอะ
0: โอเว่น
2: อะไรอย่างนั้นค่ะตั้งแต่รุ่นนั้นเลยโอเว่นเบ็คแฮมเจอราดอะไรอย่างเงี้ยเราดูตั้งแต่รุ่นนั้นเลยอะค่ะแล้วก็พักมาตอนเลี้ยงลูกเนี่ยไม่ได้ดูบอกเพราะไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ดูเพราะว่ามาเลี้ยงลูกนี่แหละ
0: อ๋อแต่ตอนนี้กลับมาดูแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ตอนนี้กลับมาดูใหม่ใช่
0: อ
2: ่
0: ะโอเคเจอกันนัดชิง
2: ได้เลยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะ
0: ค่ะได้ขอบพระคุณ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: คุณมนครับสาย3สวัสดีครับคุณมนอยู่ไม่เอ่ยโอ้ไม่อยู่อ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณมนมาละคุณมนครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับครับ
3: ไม่ทราบว่าอาจารย์อยู่ในสายเปล่าครับ
0: ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่วันนี้คุณวีระติดภารกิจเออใช
3: ่คือไม่ทราบว่าหลายท่านรู้หรือยังครับว่าไอ้เวลาเราไปหาหมออ่ะเฉพาะคนที่ใช้ประกันสังคมนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: แล้วก็ให้ขอใบรับรองแพทย์เข้ามาทุกครั้งนะฮะ
0: ทำไมล่ะ
3: แล้วมันจะมีใบรับรองแพทย์เนี่ยมันจะมีเราพอครบปีนึงอ่ะได้กี่ใบกันแล้วแต่เราไปเอาไปแลกขึ้นเป็นเงินที่ประกันสังคมอ่ะมันเขาให้ใบละ80บาทครับคุณณัฐพงศ
0: ์อ้าวเหรอไม่รู
3: ้เฉพาะคนที่ใช้ประกันสังคมนะฮะขอใบรับรองแพทย์เข้ามาทุกครั้งแล้วก็ได้ปีนึงได้เฉพาะปีนึงนะอย่าเกินปีถ้าเกินปีมันจะเบิกไม่ได
0: ้โอ้
3: ครับ
0: เป็นค่าอะไรล่ะเขาถึงให้80บาท
3: ใช่ใบนึงอ่ะได้80บาท
0: ไม่ค่าอะไรค่าอะไรรู้ไหม
3: ค่านี่แหละค่าใบรับรองแพทย์เนี่ยเราเอาไปขึ้นเป็นเงินได้ครับ
0: เหรอไม่รู้
3: ประกันสังคมก็ให้ครับ
0: รอไม่รู้เลย
3: แต่ว่ามันต้องมีลายเซ็นหมอแล้วก็ประทับตาโรงพยาบาลด้วยนะฮะ
0: ครับผม
3: ต้องประทับตาโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ลายเซ็นหมอแค่นั้นนะครับ
0: ครับ
3: ครับผม
0: ได้ครับ
3: ครับ
0: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะอันนี้ตามที่คุณมนบอกนะอันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดเลยผมไม่ได้อยู่ในประกันสังคมผมไม่รู้รายละเอียดนะคุณโต้งสายหนึ่งสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับ
4: อันนี้เจ๋งนะครับ
0: ครับเอ๊ะมันก้องก้องอ่ะคุณโต้ง
4: โอเคครับทีเดี๋ยวครับผู้อันนี้พี่ชัดเลยครับคดีเต่าทางบุตรด้วยโอเคก็คดีเมื่อกี้ถามว่าไม่มีคนชอบโรนัลโดจะผมเชียร์ลิเวอร์พูลแต่โอเคกับตัวโรนัลโดมากชอบแอคชั่นชอบการมุ่งมั่นความตั้งใจของเขา
0: โอ้ชอบใช่ไหม
4: เป็นแมนยูที่เฮ้ยเราว่าเขาโอเคกับความตั้งใจในอาชีพของเขาครับใช่นี่นะครับ
0: ครับผมได้ครับครับขอบคุณสวัสดีครับมีนะมีคนชอบจริงจริงจริงๆหลายคนนะชอบโรนัลโดแต่ว่าเราดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นแบบอยู่ๆพักหลังเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะพอโปรตุเกสเตะอย่างเงี้ยนะมันมีกระแสบางส่วนที่อาจจะแบบอาจจะไม่ได้แบบแฮปปี้กับโรนัลโดแค่นั้นเองนะแต่จริงๆเขาเป็นนักฟุตบอลเขามืออาชีพเขาแข็งแรงเขาแบบซ้อมสม่ำเสมอเขากินน้ำเปล่าเนี่ยอันนี้เขาเลยคนเดียวนะโรนัลโดเลยคุณนัทสายสองสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณนัทพงษ
0: ์เชิญครับ
5: วันอาทิตย์นึกว่าจะเจอ
0: โอ้ไม่ได้ไปผมต้องเอารถไปเข้าศูนย์ไปเช็คระยะ
5: แต่ร้านก็น่ารักดี
0: ร้านอะไรอ่ะ
5: ตัวร้านรีเฟสนะคร
0: ับ อ๋อรีเฟสรีเฟสคาเฟ่ใช่ไหม
5: ตัวร้านน่ารักดีเนื้อหาไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้ว นั้นไว้ใจได
0: ้โอ้ใช่
5: ครับผมคุณณัฐพงศ์อีกมุมมองนึงของผมสำหรับบอลโลกรอบนี
0: ้ครับ
5: ผมมองว่าเมสซี่นี่ได้แชมป์ไปแล้ว
0: ทำไมอ่ะ
5: เอ็มบัปเป้ก็ยังหนุ่มอยู่ผมอยากลุ้นแฮร์รี่เคนบ้าง
0: โอ้โหนี่เชียร์อังกฤษนี่คนนี้เชียร์อังกฤษดิ
5: ปกติก็ไม่ค่อยได้เชียร์เท่าไหร
0: ่ครับ
5: แต่ปีนี้ดูภาพรวมแล้วน่าจะลุ้นให้เคนได้ดูบ้างเพราะถ้าเกิดเคนนี่หมดรอบนี้ก็น่าจะหมดแล้วรอบหน้าก็น่าจะไม่น่าจะไหว
0: แต่ถ้าอังกฤษเนี่ยต้องเป็นจูดอย่างเดียวเลยนะ
5: โอ้โหแต่จูดนี่สุดยอด
0: จูดอย่างเดียวจริงๆจูดเบลลิงแฮมนี่ปีนี้คือโอ้โหฟุตบอลโลกนี่ยิ่งกว่าเข้าฝักอ่ะ
5: ใช่
0: ลูกยิงลูกเลี้ยงลูกส่งโอ้ครบทุกอย่างเลยแล้วแบบตั้งใจแบบเห็นชัดๆเลยอ่ะแบบโอ้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากคือถ้าผมพยายามหยิบนะแต่ละทีมที่แบบมีนักเตะที่แบบตั้งใจอย่างเงี้ยนะอย่างถ้าเป็นฝรั่งเศสก็เอ็มบัปเป้ถูกไหม
5: เอ็มบัปเป้ครับ
0: เดมเบเล่ก็พอกันนะถ้าเป็นอังกฤษเนี่ยที่เห็นชัดๆเนี่ยเป็นจูดเบลลิงแฮมที่แบบมันโดดเด่นขึ้นมาสเปนก็ยามาลสำหรับปีนี้นะใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายนี่ถ้าเป็นอาร์เจนตินาคือเมสซี่
5: เขาทั้งทีมนะ
0: เมสซี่เขาเทพอยู่แล้วแต่ก็มีกองหน้าอยู่2ตัวที่โอเคนะที่แบบดูตั้งใจอ่ะ
5: แต่ตัวที่เหลือเขาก็เหมือนจะวิ่งเผื่อเมสซี่เมสซี่จริงๆวิ่งไม่ค่อยไหวแล้ว
0: มีคนบอกอาร์เจนตินาเล่นเพื่อเมสซี่แล้วก็เมสซี่เล่นเพื่ออาร์เจนตินา
5: ใช่คือทั้งทีมอ่ะเขาเหมือนกับแบบพร้อมซัพพอร์ตเมสซี่แต่ไม่ใช่ยัดให้ทุกจังหวะประมาณนี้ครับ
0: จริง
5: โรนัลโดก็เหมือนกันแต่ว่าโรนัลโดมันดูแล้วเหมือนสภาพร่างกายเหมือนจริงๆเขาฟิตนะแต่พอดูเล่นครั้งนี้แล้วเหมือนจะโรย
0: ช้าเนาะ
5: เมสซี่อ่ะ
0: ช้าแล้วเขาแก่กว่าพี่เขา40แล้วมั้ง
5: โรยเหมือนจะโรยราวกว่าเมสซี
0: ่
5: ยืนค้ำยืนอะไรก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แหละ
0: แต่เมสซี่เขายังหาตำแหน่งดีนะ
5: เมสซี่นี่คือพลาดไม่ได้อะฮะ
0: ครับ
5: พริบตาเดียวเขาสามารถทำอะไรที่มัน
0: เหนือความคาดหมาย
5: คิดได้
0: จริงเห็นด้วย
5: ต่างดาวจริงสมฉายาครับ
0: ชอบเลี้ยงเข้าไปหาเนี่ยเมสซี่เนี่ยชอบจิ้มเข้าไปหาตัวแล้วก็หาจังหวะแบบยังไงก็ไม่รู้ผมว่าดูแล้วแปลก
5: จี้เข้าหาตลอด
0: เออ
5: ได
0: ้ครับผม
5: โอเคเดี๋ยวไปเล่นกันครับ
0: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณน้อยสายสามสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
6: เชียร์เหมือนกันเลย
0: เชียร์ใคร
6: คือถ้าให้4อันดับที่4ก็คืออังกฤษอันดับ1นี่ก็คือฝรั่งเศส
0: ไม่อันนี้ผมเชียร์ตามฟอร์มนะถ ุดที่ดู
6: ใช่ใช่ใช่พวกเราก็ตามดูมาค่ะแต่ที่เสียดายคืองวดนี้เสียดายนอร์เวย์มาก
0: โอ้โหนอร์เวย์เขาได้มาถึงขนาดนี้เขาก็สุดยอดแล้ว
6: เขาควรจะได้ไปต่อน้อยอย่างน้อยติดหนึ่งที่ชอบมากเลยฮาลันเพราะว่าเวลาเขาเตะลูกเข้าเนี่ยแบบมันสะใจมากอะสะใจคนดูชอบ
0: แต่ถ้าดูถ้าดูระหว่างฮาลันกับไออังกฤษที่เล่นอะผมว่าอังกฤษเล่นดีกว่าเยอะนะ
6: เหรอคะ
0: ใช่ใช่ใช่ถ้าดูอะผมคือผมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่า
6: เดี๋ยวก่อนนะ
0: ว่านอร์เวย์เนี่ยถ้าเล่นกับอังกฤษเนี่ยถ้ายุโรปด้วยกันนอร์เวย์ก็ไม่ได้ไม่นั่นเท่าไหร่หรอกแต่ว่าด้วยความที่เราชอบไงผมวันนั้นที่มีคุณผู้ฟังถามอะผมว่าก็เอานอร์เวย์ผมอยากเห็นไวกิ้งโลเข้าไปอีกอะไรเงี้ย
6: เออคนน่ารักอ่ะคนน่ารักด้วยแล้วก็เดี๋ยวสอบถามนิดนึงอะค
0: ่
6: ะทำไมเบอร์10นี่เป็นเบอร์ที่จะต้องเป็นนักเตะที่เก่งอะ
0: เอ้ามันตำแหน่งเบอร์10นี่เบอร์9เบอร์10มันเป็นศูนย์หน้าคู่กัน
6: นึกว่ามาจากแบบเปเล่ก็เบอร์10
0: ก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่า90เนี่ยมันเป็นเบอร์ของศูนย์หน้า
6: เขา
0: ไล่มาจากหลังเบอร์1ส่วนใหญ่หลังเบอร์1นี่โกถูกมั้ย
6: เบอร์1โกใช่
0: ใช่มั้ย2 3 4นี่ก็คือเป็นพวกแบ็คกับเซ็นเตอร์4อย่างเงี้ยปีกอยู่เอ้ยเป็นแบ็คอยู่แล้ว
6: ไอ้2 3 4ไม่ค่อยเจอนะ
0: 2 3 4จริงๆ2 3 4 5นี่คือเป็นแบ็คกับเซ็นเตอร์นะส่วนใหญ่นะถ้าเป็น
6: เขาไม่ได้โดดเด่น
0: เป็นเลขทั่วไปอ่ะที่เขาเรียงกันมาเนี่ยนะ6 7เงี้ย6 7 7ในกองกลาง
6: โอ้ๆได้คำตอบแล้ว
0: ใช่มั้ย
6: สงสัยอยู่ใช่
0: นั่นแหละ
6: มักจะเป็นเบอร์10เจอชนเบอร์10
0: แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเรียงตามตำแหน่งแล้วเขาแบบแล้วแต่จะชอบเลขไหนหรือว่าเลขไหนทีมนี้เก่งอย่างเงี้ยเขาก็ให้เลขเบอร์นั้นกับคนที่เก่งๆอ่ะอย่างลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยเจอหลาดได้เลข8ใช่ไหมตำนานส่วนใหญ่ก็เลยจะต้องขอเลข8มาแล้วแต่ไม่เสมอไป
6: แล้วทุกครั้งที่พอแข่งเสร็จเนี่ยเขาจะมีการจัดอันดับอ่ะเนาะ
0: ครับ
6: ว่าเอาคนเก่งแต่ละทีมมากลายเป็นอีกหนึ่งทีมพิเศษ
0: ทีมออสตา
6: เขาเรียกออสตาเหรอคะจำไม่ได้แล้ว
0: ครับครับ
6: ค่ะเขาจะมีการประกาศอีกไหมคะปีนี
0: ้คิดว่าน่าจะมีนะ
6: ชอบมากเลยอ่ะคือถ้ามันเป็นจริงได้ก็ดีนะเพราะหรือว่าม
0: าเล่นด้วยกันไม่ได้พี
6: ่เอาเป็น2ทีมก็ได้เนาะ1กับ2แล้วมาเตะกันเนี
0: ่
6: ย
0: ไม่คือ
6: ดีว่า2อาจจะชนะ
0: คือออสตาร์นี่ผมมันเก่งหมดฮะมัน
6: ก็นั่นไง
0: มันเล่นด้วยกันไม่ได้ฮะ
6: ท่านเทพหมดเลยอ่ะ
0: เออมันเล่นด้วยกันไม่ได้มันไม่เป็นทีมครับ
6: อันเป็นในฝันเอาเป็น
0: ในฝัน
6: อยากปีปีนี้ประทับใจฮาลันด์มากแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เมสซี่นี่ถือว่าส่งท้ายได้ดีนะน่าจะส่งท้ายได้ดี
0: น่าจะต้องดูนัดกับอังกฤษเพราะว่ามันมีประวัติเยอะนะ
6: ค่ะ
0: อังกฤษเขาก็ต้องทุ่มเทอะเนาะถูกไห
6: มแต่อังกฤษน่ะรู้สึกว่าฟอร์มเขาเฉยๆมาตั้งแต่แรกเล่นเลยมันธรรมดาไปอ่ะแต่ดันเข้าทีมสุดท้ายโอเคนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุยแล้วสนุก
0: ครับได้ครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะ02 248 1657นะ02 248 1657นะโอ้นี่ก็ผู้หญิงคุณผู้หญิงนี่ชอบฟุตบอลหลายคนนะเนี่ยนะแต่แอบฟังอย่างเดียวนะบางทีอาจจะไม่ได้โทรมาแอบฟังอย่างเดียวนะก็โอ้โหแสดงว่าตามแต่ละคนตามนี่เขาก็ตามจริงจังนะมีฟอร์มดูแต่ละนัดแต่ละคนผู้เล่นด้วยนะอ่ะมาแล้วเดี๋ยวรอชื่อสักนิดหนึ่งนะตอนนี้ถ้าเท่าไหร่แล้วเนี่ยเหลือประมาณสัก7นาที8นาทีนะฮะผมยังคุณอะไรเอ่ยนะเดี๋ยวรอส่งชื่อมาหน่อยนะเดี๋ยวรอนิดหนึ่ง นะมายัง มาไหมครับเดี๋ยวคือเสียงโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะผมได้ยินนะผมได้ยินเสียงโทรศัพท์เข้ามาแล้วแต่เข้าใจว่าน่าจะยังอยู่ระหว่างการบอกชื่อบอกนามนะก็เดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะคุณอดิศัยครับสายอดิศักดิ์ฮะขออภัยสาย3
7: ครับผม
0: ครับ
7: คุณนัทพงศ์ผมมาแก้ไขเรื่อง ประกันสังคมนิดนึงครับ
0: ครับเชิญครับ
7: ผู้ป่วยที่ไปหาหมออ่ะมันต้องเป็นเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคไตไปฟอกเลือดครับ
0: ไม่ใช่เขาบอกว่าใบเนี้ยนะใบรับรองแพทย
7: ์ขอใบรับรองแพทย์มา
0: ครับ
7: แล้วเอาไปเบิกที่ประกันสังคมครับ
0: ครับ
7: ได้ครั้งละ80 บาท
0: เฉพาะโรคอะไรนะ
7: เฉพาะโรคผู้ป่วยเป็นโรคไตไปฟอกเลือดนะครับ
0: อ๋อเฉพาะโรคที่ไปฟอกเลือดนะ
7: โรคไตครับ
0: ครับผมครับผมเข้าใจ
7: เขาจะให้รู้สึกจะเฉพาะมาตรา39นะครับ
0: อ๋อ
7: 39กับ33ครับเนี่ย
0: ครับ
7: ผู้ป่วยธรรมดาไม่ได้ครับ
0: ผู้ป่วยธรรมดาไม่ได้นะ
7: ครับผม
0: ครับครับได้ครับ
7: ผมทำอยู่
0: ครับผมได้ครับรับทราบครับ
7: สวัสดีครับ
0: ครับครับสวัสดีครับนะอันนี้ผมไม่มีความรู้นะเอาตามที่คุณผู้ฟังบอกนะเอาตามที่คุณผู้ฟังบอกนะครับคุณวิวัฒน์ครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
8: ครับเห็นคุยเรื่องวอลโลกันเยอะแล้วผมลองสลับมาเป็น VNL วอลเลย์บอลหญิงบ้างครับ
0: ได้ครับเชิญเลยครับ
8: ฮะขอโทษครับคุณชอบทีมไหนครับ
0: อะไรนะฮะ
8: ชอบทีมไหนครับ
0: ชอบญี่ปุ่นครับ
8: ชอบญี่ปุ่นโอ้ยเหมือนผมเลยฮะโอ้โหสุดยอดฮะตัวเล็กวัยมีอ๋อใช่ฮะเราเอเชียก็มีจีนแต่จีนเนี่ยได้ในฐานะเป็นเจ้าภาพ
0: ครับ
8: ใช่ครับญี่ปุ่นแต่อย่างหนึ่งที่ผมชอบคือชอบทีมทางยุโรปฮะสวยส่วนใหญ่
0: อ้าวแล้วสรุปว่าชอบทีมไหนครับ
8: ชอบถ้าความสวยเนี่ยฮะชอบทางยุโรปฮะ
0: ใครทีมไหนล่ะครับมีตั้งหลายทีมครับ
8: ทีมยุโรปฮะส่วนใหญ่เลยครับส่วนใหญ่เลยฮะจากยุโรปเนี่ยสวยๆถ้ามองไปไม่เห็นผิวเข้มๆนะฮะคือเป็นสวยหมดนะฮะ
0: ครับ
8: ครับ
0: ครับผม
8: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณหมูครับสายสองสวัสดีครับ
9: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
0: เชิญครับ
9: ไอ้ที่เมื่อกี้ที่เขาพูดเรื่องประกันสังคมเฉพาะโรคไตอย่างเดียวนะนะ
0: ครับ
9: คือได้หมดครับขอให้มีใบรับรองแพทย์คร
0: ับ สรุปว่าได้หมดทุก
9: ตา39ทุกวันนี้ผมใช้อยู่ครับ
0: 33ได้ไหม
9: 33ผมไม่ทราบแต่พวก39ได้แน่นอนผมกับแท็กซี่เนี่ยได้หมดได้ครับผมได้มาหลายมันได้มา 2-3 ปีแล้วครับ
0: โอเคโอเคนะทุกโรคนะ
9: ขอให้มีใบรับรองแพทย์จะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรทั้งนั้น
0: ใบละ80 บาทเนาะโอเคครับผม
9: ครับผม
0: ครับ
9: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับนะคุณแจ็คกี้สาย3สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
10: ผมเชียร์สเปนครับเชียร์มานานมากแล้ว
0: ดี
10: แต่ว่าไม่อยากคุยเรื่องบอลแล้วคุณณัฐพงษ์รู้จักลาดกรุ๊ปไหมครับบริษัทลาดกรุ๊ป
0: ทำไมหรอครับ
10: พอดีมีบุคคลภายในแนะนำให้ผมไปทำงานด้วยก็อยากหาคนช่วยตัดสินใจนิดนึง
0: ไปทำตำแหน่งอะไรล่ะของลาดกรุ๊ปอ่ะ
10: ตำแหน่ง DMD ครับ
0: คือ
10: รองกรรมการผู้จัดการ
0: โอ้ของลาดบุรีโฮลดิ้งเนี่ยนะลาดกรุ๊ปเนี่ยนะ
10: คุณไป
0: ล
10: อง
0: ของตำแหน่งนั้นเลยเหรอ
10: ใช่ครับพอดีผม
0: ของลาดกรุ๊ป
10: ผมเพิ่งเออร์ลี่จากที่เดิมมากะว่าจะใช้ชีวิต
0: โอ้เออร์ลี่จากที่เดิมนี่ที่ไหนโทษทีอันนี้ผมถามเป็นความรู้น
10: ะโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในอยุธยา
0: โอ้โหแล้วคุณมาถามอะไรผม
10: คือมันผมอยู่ปทุมครับผมต้องไปประจำที่ราชบุรี
0: อ๋อไปประจำที่ราชบุรีนะไม่ได้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ตรงแคลายหรอ
10: ใช่ครับใช
0: ่อ๋อเออ
10: คือมันมีเรื่องให้ตัดสินใจว่าเราเพิ่งเออร์ลี่มาแล้วเขาชวนไปทำใหม่อีก
0: เออ
10: มันก็มีเงินเดือนมาเป็นตัวช่วยตัดสินใจอีกตัวหนึ่งก
0: ็แล้วอายุเท่าไหร่ครับ
10: ผม55ขวบแล้วครับ
0: 55เนาะโอ้อยู่มีได้ปรึกษากับคนในครอบครัวหรือยัง
10: เขาก็50ผมก็50เหมือนกัน50 50
0: ไม่ปรึกษากับเขาหรือยังว่าเอ้ยมีคนชวนไปทำลาดกรุ๊ปนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นรองกรรมการอะไรนะ
10: ปรึกษาแล้วครับ
0: เออผมว่าต้องปรึกษาคนในครอบครัวแล้วก็ดูว่า ความต้องการของเรามาอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นหลัก
10: ถ้าเป็นคุณนะคงจะไปทำไหมถ้าไปอยู่ประจำตั้งราชบุรี
0: มันหลายเงื่อนไขฮะถูกไหมคืออันนี้ผมไม่สามารถตอบแทนได้ว่าจะทำหรือไม่ทำเพราะมันหลายเงื่อนไขหลายปัจจัยซึ่งแต่ละคนมีเหตุปัจจัยแตกต่างกันบางทีบางคนอาจจะคิดย้อนกลับไปเฮ้ยทำไมเราถึงเออร์ลี่ถูกไหมทำไมเราถึงเลือกว่าจะเออร์ลี่ทั้งที่เรายังทำงานต่อได้อันนั้นก็ต้องเอามาตัดสินใจถ้ามีคนชวนในจังหวะแบบนี้ที่บ้านซัพพอร์ตที่บ้านสนับสนุนบอกลุยเต็มที่เหลืออีกไม่กี่ปีเท่านั้นอันนี้ก็อีกเป็นเหตุผลที่เราจะมาตัดสินใจแต่เอ้ยไม่เอาเราเออร์ลี่ออกมาแล้วเราก็ต้องพักผ่อนของที่หามาได้ใช้ให้หมดเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันมีไงมันมีปัจจัยไอ้เรื่องอยู่ที่นู่นอยู่ที่นี่เนี่ยสำหรับผมถ้าตัวผมนะมันไม่ได้เป็นปัญหา
10: เงินเดือนมันก็แพงอยู่ก็เลยมันก็ตัดสินใจไม่ถูก
0: โอ้อันนี้ตัดสินใจให้ไม่ได้จริงๆคุณโอ้เก่งกว่าผมเยอะคุณเก่งกว่าผมเยอะผมว่าคุณมีวิธีการคิดวิธีการตัดสินใจได้อยู่แล้ว
10: ถ้ามีอาจารย์วีระอีกสักคนช่วยตัดสินใจช่วยด่าก็น่าจะดีเนาะด่าผมหลายรอบแล้วผมโทรมาให้แกด่าหลายรอบแล้ว
0: ไม่หรอกว่าคุยกับคนที่บ้านแหละคุยกับคนที่บ้านแล้วก็ดูว่าความดูตัวเราเองว่าเรายังมีฉันทะที่เราอยากจะเดินหน้าอยากทำหรือเปล่า
10: จริงๆก็อยากใช้ชีวิตมากกว่านะ
0: อันนี้แล้วแต่แหละครับ
10: โอเคครับขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะหมดเวลาพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผมณัฐพงษ์และคุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันสำนักงานเขตนำป้ายปิดประกาศห้ามใช้อาคารโรงเบียร์และพร้าวฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับเจ้าหน้าที่ได้นำเอกสารมาติดไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้าของอาคารโรงเบียร์ลาดพร้าวเป็นคำสั่งห้ามใช้อาคารของสำนักงานเขตจตุจักรหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับวันละ 30,000 บาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนขณะเดียวกันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาบรรยากาศบริเวณด้านหน้าจุดเกิดเหตุพบว่ามีครอบครัวของหนึ่งในผู้บาดเจ็บได้เดินทางมาจุดธูป16ดอกเพื่อทำพิธีเรียกขวัญเนื่องจากลูกชายได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยยังไม่รู้สึกตัววันนี้จึงทำพิธีเรียกขวัญให้แก่ลูกชายตามความเชื่อเพื่อเปิดทางชีวิตแก้ไขดวงตกและขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยกำชับตรวจเข้มสถานบันเทิงทั่วจังหวัดหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยกำชับตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วจังหวัดหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง19แห่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทุกประเภทโดยเฉพาะสถานบริการโรงแรมและร้านอาหารเพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟรวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่าแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ถือเป็นบทเรียนสำคัญในการทบทวนมาตรการป้องกันพร้อมเตรียมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อสร้างความพร้อมให้เจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตย้ำให้สถานประกอบการทุกแห่งปฏิบัติ

0: ตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นสารพีศรีธรรมรัฐสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: คลังลุยเงินกู้ 200,000 ล้านดันพลังงานสะอาดสินเชื่อโซล่า 1% เปลี่ยนรถสาธารณะสู่ EV นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการพิจารณาโครงการภายใต้พ.ร.ก.เงินกู้กรอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทว่าได้หารือร่วมกับปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อกำชับให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนสำหรับการใช้เงินกู้ในระยะแรกรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าของประชาชนและลดความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินของรัฐและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อจัดทำสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1% ในช่วง3ปีแรกสำหรับประชาชนที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมหารือกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างครบวงจรส่วนการปรับโครงสร้างภาคขนส่งรัฐบาลมีนโยบายลดการพึ่งพาน้ำมันดีเซลนำเข้าโดยพิจารณาปรับเปลี่ยนรถรับจ้างสาธารณะและรถโดยสารประจำทางให้ใช้พลังงานทดแทนอาทิน้ำมันไบโอดีเซล B20รวมถึงสนับสนุนโครงการด้านยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้การพิจารณาของกรมการขนส่งทางบก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โสมแดนสวงประดับฟ้านภาสีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
11: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcord.net
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
14: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจนถึงณตอนนี้เวลานี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไนท์คลับดิสโกเทคหรือร้านเหล้ากลางคืนว่าอย่างนั้นเถอะที่มีชื่อเรียกตัวเองว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวมันไม่ใช่โรงเบียร์มันเป็นร้านเหล้ามันเป็นผับมันเป็นเทคมันเป็นแบบนั้นเหมือนซันติก้าเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เสียชีวิตกันมาครั้งใหญ่ๆแล้วอย่างน้อย 3-4 ครั้งล่าสุดยอดผู้เสียชีวิต27คนผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าล่าสุดของล่าสุดเนี่ยคือยังไงสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว14บาดเจ็บ71ขณะเดียวกันก็มีบางท่านก็มาแจ้งสูญหายเรามีความเป็นห่วงมีความกังวลว่ามีญาติลูกหลานอยู่ที่นั่นหรือไม่อย่างไรปฏิกิริยาออกมาทั้งทางนายกรัฐมนตรีทั้งทางปลัดกทมทั้งผู้ว่ากทมทั้งทางตำรวจทั้งทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเยอะทีเดียวแต่ที่แน่ๆก็คืออีกแล้วหรืออีกแล้วหรือที่กฎหมายกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงไม่สอดคล้องกันขณะเดียวกันเรื่องของกทมครับช่วงเช้าก็มีวิวาทะกันหน่อยมีการท้าทายกันให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ในสภากทมประชาธิปัตย์เขาก็รวมเสียงไม่ได้นั่นแหละแต่ก็มีมุมมองมีการเสนอว่าต้องการประชันวิสัยทัศน์อะไรกันยังไงไหมถ้าพูดกันแบบใช้อคติเขาหน่อยก็อาจจะบอกว่าก็เป็นลีลาแบบประชาธิปัตย์แต่ว่าท้ายที่สุดทางสก.เนิร์สบางซื่อก็ได้นั่งเก้าอี้ประธานสภาก็ไม่ได้หลุดจากความคาดหมายแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีความเขย่าขย่มจะอะไรบ้างล่ะกลุ่มหนึ่งจะไม่หนุนบ้างล่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ได้เข้าทำหน้าที่เรื่องของสถ.ถ้ามองในแง่ข่าวจริงๆแล้วนะครับมันกำลังจะครบกำหนดที่เขาวางไทม์ไลน์ไว้ท่านปลัดก็เห็นว่าจะเตรียมประชุมชี้ชะตาข้าราชการท้องถิ่นนะครับที่จะมีส่วนเกี่ยวข้อง15กรกฎาคมท่านปลัดอันสิทธิ์บอกมั่นใจสร้างความกระจ่างเอาเป็นว่าขนาดเรื่องสว.นี่สอบกันมาเป็น2ปีจะเข้า2ปี3ปีแล้วเนี่ยก็ยังเชงกันมาขนาดนี้มหาดไทยไซส์มันเล็กมันย่อมลงกว่าแต่มันก็ฟอนเฟซเยอะกว่าตั้งมาแล้วกี่ชุดก็ไม่รู้จะออกแขกจะหนังตะลุงจะอะไรยังไงก็ตามเนี่ยสุดท้าย นี่ผมก็ยังไม่เห็นบางช่องบางชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถ้ามองในแง่ข่าวก็มีตัวช่วยเข้ามาส่วนตั้งแต่ช่วงเช้าครับสื่อเหมือนกับช่วยทางยุติธรรมในการกระพือนะตั้งแต่ช่วงเช้ามี DSI จอขอหมายจับคดี Forex 3รายมีชื่อพาวุธร่วมด้วยโค้ดนี้นี่หลายสื่อใช้ตรงกันหมดนะครับเตรียมจอแย้มปรากฏว่าบางสื่อเขาก็ลงครับอย่างในรีพอร์เตอร์รัฐมนตรีทำเผย DSI เตรียมขอออกหมายจับ30รายวันนี้เกี่ยวกับคดี Forex รีพอร์เตอร์ก็บอกยอมรับมีชื่อพาวุฒิสสพลังประชาชนสสประชาชนรวมอยู่ด้วยเรื่องของดิจิตอลฟุตพริ้นท์ของท่านรัฐมนตรียุติธรรมผมยังจำได้ดีนะครับกรณี10คนที่เอี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ call center ที่ตอนหลังมาบอกว่าไม่ได้มีเฉพาะพรรคประชาชนและสุดท้ายตอนนี้เนี่ยยังเห็นไม่ถึง10เลยเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนผมก็ไปนับแกะอยู่นะครับนับนิ้วดูว่าเปิดแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าพาวุฒิถูกหรือผิดนะครับแต่เปิดแย้มมีอีกสะพัดเปิดมาอีกตอนบ่ายใกล้ๆครับ DSI พบเส้นเงินคดี Forex จากธุรกรรมการเงินสปาร์คมียอดรับโอนสะสม833ล้านโอ้อัดตอนเช้าแล้วมีอัดข้อมูลตอนบ่ายกันอีกภาวุฒิพงศ์วิทยาภานุครับสแตนดาร์ดเข้าลงปัดข่าวลือถูกออกหมายจับให้ความร่วมมือกับ DSI ตลอดในฐานะพยานถ้ามองในแง่การเมืองครับอัดมาแล้วยังสู้ต่ออันนี้ก็ต้องดูว่าสุดท้ายท้ายสุดเป็นยังไงแบบไหนส่วนหนึ่งต้องยอมรับครับว่าป้อมประวุฒิเขาทำธุรกิจเขามีธุรกิจเดิมอ่ะเป็นค้าขายออนไลน์เป็นตลาดออนไลน์มีระบบชำระเงินออนไลน์มันจะกล่าวแบบเฉียดได้อยู่ส่วนข่าวอื่นๆที่อาจจะมีกระแสหายๆกลบๆไปบ้างเอามาเติมกันหน่อยนะครับคุณเสรีพิสุทธิ์นี่อาจจะไม่ได้เป็นข่าวด่วนแล้วก็มีคุณเนวินครับฟ้องหมิ่นสักหมิ่นประมาทคดีเขากระโดงอันนี้เนชั่นเขาลงโอ้โหนอกเหนือจากนี้ครับก็ยังมีเรื่องของสหรัฐอิหร่านที่มีการตอบโต้กันหนักหลังจากที่ทรัมป์นี่ขึงขังล่าสุดคือดีลหยุดยิงจบลงแล้วเอา 3-4 หัวข่าวให้ได้เห็นภาพตรงนี้ก่อนวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
15: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมกลับมาดูตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ประสบเหตุเกี่ยวกับเรื่องเพลิงไหม้นะครับร้านอาหารและสถานบันเทิงกทมเขาใช้คำอย่างนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเพจของกทมเนี่ยเขาบอกว่าสรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตข้อมูลอัปเดตล่าสุดณ 10.20 นก็แสดงว่าตั้งแต่ก่อนเที่ยงวันนี้นะฮะแต่ตัวเลขบนที่สื่อเขานำเสนอยังเป็นตัวเลขเดิมนะครับนั่นก็คือผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27รายแต่สรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตของเพจกทมของกรุงเทพมหานครบอกว่าผู้เสียชีวิต32รายนะผู้บาดเจ็บ73รายแล้วก็จำแนกระดับอาการผู้ป่วยที่บาดเจ็บที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลระดับนะสีแดง25รายนะสีเหลือง35รายสีเขียว13รายรวมเป็น73รายอันนี้คือถ้าอ้างอิงจากเพจของกทมนะครับที่สรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเอาไว้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
14: ครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะตรงนี้ผมไม่แน่ใจครับว่ามันจะเริ่มจากตรงไหนยังไงกันก่อนแต่ประเด็นก็คือล่าสุดนี้สำนักงานเขตจตุจักรก็ปิดเอาไว้ให้ได้เห็นนะครับว่าห้ามใช้งานอาคารร้านอาหารที่ชื่อว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาการนะครับหลังจากเพลิงไหม้เป็นเวลา30วันเพื่อความปลอดภัยขณะที่กองพิสูจน์หลักฐานก็กำลังพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและสืบสวนหาข้อได้จริงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปมาจนถึงณตอนนี้เวลานี้ทางหนีทีไล่ก็เห็นบอกว่ามีอยู่4เปิดอยู่แค่1นะครับแล้วก็มีข้างหลังก็กลัวแขกจะหนีข้างหน้าก็มีการปิดกั้นย้อนกันไปแบบไวๆหน่อยเมื่อคืนนะครับกลางดึก12กรกฎาคมเวลาประมาณ 5:57 ก็น่าจะมีคัตเอาท์หรือเครื่องปรับอากาศเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณฝ้าเพดานบนเวทีการแสดงคล้ายๆของเดิมอีกแล้วนะติดไฟเหนือบนเวทีซึ่งถ้าเราเติมกันตรงนี้ก็คือว่าก็อาจจะต้องมีวัสดุซับเสียงเนี่ยเพลิงลุกไหม้เร็วครับเพราะว่าภายในและเพดานบุกด้วยสารไวไฟเป็นโฟมบีูเป็นฉนวนซับเสียงเนี่ยนักท่องเที่ยวพนักงานก็พากันวิ่งหนีตายนะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะดับเพลิงจนเพลิงสงบได้เที่ยงคืน32นาทีของวันถัดมานี่ถ้าเหตุเกิดขึ้นตอน 5:57 ดับเพลิงสงบได้ตอนตีเที่ยงคืนครึ่งก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง35นาทีที่ไหม
15: ้
14: นาทีเกิดเหตุเสียชีวิต27แล้วก็มาเพิ่มจำนวนในที่สุดส่วนใหญ่นะครับที่เสียชีวิตก็คือหมดสติกระจุกตัวอยู่ที่บริเวณทางหนีไฟและห้องน้ำนะครับมีวัสดุกีดขวางประตูทางออกกลายเป็นประเด็นในสังคมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีนักเที่ยวก็มาทำคลิปรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แล้วเรื่องนี้ครับทางผู้ว่าก็ไปตรวจสอบครับคุณมนตรี
15: ครับ
14: ก็เห็นว่ามีการสุ่มตรวจเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาสุ่มตรวจสถานบันเทิงนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอการสุ่มตรวจกับผลจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงแบบไหนเพราะที่ผ่านมาแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มีการตั้งคำถามกันอยู่บ่อยๆกทมรวมไปถึงจังหวัดต่างๆเนี่ยแบบขออนุญาตกับการสร้างจริงมันคนละเรื่องแล้วก็การเข้าไปตรวจสอบเอาข้อจริงๆมีหรือเปล่า อย่างล่าสุดผอ.เขตจตุจักรบอกว่าตรวจแล้วเนี่ย ประตูหนีไฟมีครบ4แต่ใช้ได้จริงครบหรือเปล่าอันนี้ต้องให้ทางพิสูจน์หลักฐานเป็นตัวยืนยันผู้ในการเขตบอกว่าจุดเกิดเหตุจะมีความคล้ายกับสถานบันเทิงซึ่งต้องจัดอยู่ในโซนนิ่งพัดพงหรือ RCA แต่แบบนี้เขาอยู่นอกโซนนิ่งจึงเรียกว่าสถานประกอบการคล้ายสถานบริการสามารถตรวจสอบได้ระดับหนึ่งมีเวลาเปิดปิดถ้ามีการแสดงดนตรีต้องปิดไม่เกินเที่ยงคืนแต่สถานบริการดังกล่าวเกิดช่วง5ทุ่มกว่าจากการตรวจสอบแล้วโครงสร้างอาคารพอสมควรเป็นไปตามกฎหมายส่วนรู้จักไม่รู้จักนักข่าวก็ถามท่านผู้ในการเขตบอกไม่รู้จักเพราะคนที่ตรวจจะเป็นฝ่ายสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานส่วนเรื่องการดูแลความปลอดภัยป้องกันอัคคีภัยก็เป็นสำนักดับเพลิงสถานีดับเพลิงสำนักอนามัยตำรวจก็มาสอบด้วยช่วงที่ตรวจล่าสุดคือช่วงก่อนปีใหม่และก่อนสงกรานต์โดยทางกทมก็จะมีหนังสือสั่งการให้มีการตรวจอยู่ตลอดยืนยันไม่พบความผิดปกติและตรวจครบตามขั้นตอนแล้วก็สถานบริการกาดก็เข้มงวดจริงๆมันมีเรื่องของถ้าเราจะดูกันแบบหยาบๆหนึ่งก็คือเรื่องของการขออนุญาตว่าเป็นไปตามแบบมีตามนั้นครบไหมสองก็คือเรื่องของมันการใช้การได้หรือเปล่า
15: ครับ
14: นักข่าวก็ถามท่านผอ.บอกตรวจบันไดตรวจประตูไหมท่านบอกว่าก็มีครบเช็คลิสต์แต่จากการตรวจสอบก่อนที่จะรับใบอนุญาตเนี่ยทางสำนักงานเขตก็ต้องมีการให้บริการมีให้ใบอนุญาตประกอบการปีต่อปีอยู่แล้วโดยห้ามมีข้อร้องเรียนและต้องผ่านการตรวจสอบระหว่างนี้ก็จะมีการตรวจสอบบ ประเด็นที่จะบอกอย่างนี้คุณมนตรีตอนนี้ร้านเหล้าไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามเนี่ยตามซอยตามริมถนนหลายที่เกิดขึ้นเยอะ
15: ครับ
14: แถวแถวจรัญสิริวงศ์นี่ผมเห็นอยู่สองสามที่บางที่เป็นโชว์รู
15: ม
14: โชว์รูม
15: ครับ
14: โชว์รูมขายรถแล้วมันไปไม่ได้พอโชว์รูมมันเป็นอาคารสูงมันเป็นอาคารกระจกอ่ะหลายที่เอาโชว์รูมมาทำเป็นดิสโก้เทคมาเป็นร้านเหล้าแบบนี้เยอะผมก็ไม่แน่ใจ
15: ครับ
14: ตรวจสอบกันไปถึงไหนยังไงเดี๋ยวอัปเดตประมาณนี้ก่อนครับคุณมนตรีฮะเชิญคุณมนตรีเผื่อจะมีแง่มุมอื่นจริงๆไม่มีเยอะมาก
15: นะในมุมที่เป็นคำถามนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย1นะฮะพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นอยู่นอกโซนนิ่งนะครับ2ใบประกอบการที่ยื่นขออนุญาตนะครับเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีสดได้3ก็คือนะเวลาที่ปิดจะต้อง24นาฬิกาแต่เหตุที่เกิดนั้นเนี่ยดนตรีก็กำลังเล่นอยู่นะถ้าใครดูจากคลิปหลายๆคลิปเนี่ยก็แสดงว่าน
14: ะ
15: ถ้าเกิด
14: ยังไม่เต็มปิดยังไม่เต็มปิดพอมัน23:57เนี่ยใช่ไหม
15: คืออีก3นาทีจะเที่ยงคืนเนี่ยหรือไม่ใช่อาจจะเป็นเพลงส่งท้ายไหมนะถ้าจบเพลงนี้แล้วก็
14: คนมาตรีมองในแง่ดีกันไป
15: คือถ้าเขาจะปิดเนี่ยนักดนตรีเขาก็จะต้องนะปิดเวทีก่อนสักครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะให้เปิดไฟสว่างและจากนั้นจะได้เคลียร์โต๊ะแต่ละโต๊ะ
14: เคลียร์
15: สตุ้งสตังแล้วก็ต่างคนต่างก็ทยอยเหมือนกับเวลาหนังจะเลิกเนี่ยนะพอใกล้จะหมดนะเขาก็จะเริ่มเปิดประตูทางออกอะไรให้เราได้เห็นแสงสว่างนะครับแต่ปรากฏว่านะเวลาปิดคือเที่ยงคืนแต่23:57เนี่ยก็ยังนะ
14: เล่นกัน
15: ต้ายังอะไรกันอยู่ก็ถือว่าเอาละตรงนี้อาจจะยืดหยุ่นได้แม้จะให้เขาปิดเที่ยงคืนเลยได้ยังไงนะมันอาจจะติดพันแล้วก็เดี๋ยวเขาก็เล็กๆน้อยๆนะฮะก็ดับไฟหน้าร้านได้อยู่ต่อได้อีก1ชั่วโมงอย่างนี้หรือเปล่านะ ทีนี้เป็นคำถามนะครับที่เขาถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการปิดประตูหนีไฟนายมตรีเนี่ยนะถูกปลุกไปตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนแล้วเวลาไล่เรียกันกับผู้ว่าชัดชาตินะครับแต่ที่นายกรัฐมนตรีมาตอบคำถามในวันนี้เป็นช่วงที่ท่านไปที่ศาลาว่าการกทมวันนี้ไปเป็นประธานเปิดการประชุมสภากทมนะสภากรุงเทพมหานครนะที่เขาได้รับการรับรองไปวันนี้ก็เปิดเป็นวันแรกนายกก็ไปเป็นประธานในการเปิดนักข่าวก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของในร้านมีการปิดประตูหนีไฟท่านนายกบอกว่าในรายละเอียดทางกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้เข้าไปสำรวจและขอให้รอผลเป็นทางการก่อนดีกว่าซึ่งที่ได้เข้าไปในที่เกิดเหตุก็ได้เห็นจุดอับและกรณีที่ไฟลุกโชนขึ้นมามันไม่เห็นทางหนีไฟก็ต้องไปดูตรงนั้นแต่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วร้านนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีสดได้ซึ่งเล่นดนตรีได้จนถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายซึ่งช่วงที่เกิดเหตุเป็นเวลา23:00 นนายกใช้คำว่า23:00 นนะแต่บันทึกที่นำเสนอกันนั้น
14: 23:57 57
15: นาทีนะครับถัดมาครับนักข่าวก็ถามว่าร้านที่เกิดเหตุอยู่นอกโซนนิ่งการบังคับใช้ในเรื่องโครงสร้างของผู้ประกอบการสถานบันเทิงที่อาจจะไม่ครอบคลุมพื้นที่ท่านนายกก็บอกว่าร้านนี้ไม่ใช่สถานบันเทิงมีใบอนุญาตเป็นร้านอาหารเพราะถ้าเป็นสถานบันเทิงจะเปิดตรงนี้ไม่ได้และการประกอบกิจการก็เป็นประเภทขายอาหารไม่ได้เป็นบาร์เป็นคลับนะก็ชี้แจงตามใบประกอบนะครับทีนี้นักข่าวก็ถามว่าร้านประเภทแบบนี้ในกรุงเทพมีจำนวนมากที่ขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารแต่มีการดัดแปลงเป็นกึ่งผับจากนี้จะมีการตรวจเข้มสแกนขึ้นเพิ่มขึ้นหรือไม่ท่านนายกบอกว่าในแต่ละท้องที่ที่เราต้องทำตามกฎระเบียบร้านนี้ก็ใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารซึ่งในกฎหมายก็อนุญาตให้มีการแสดงดนตรีแต่เปิดได้ถึง24:00 นฉะนั้นเราต้องดูหลายประเด็นในเรื่องของอาคารตนเชื่อว่าทุกปีมีการตรวจสอบเพราะต่อให้มีการออกใบอนุญาตอาคารก็ต้องไปตรวจสอบการต่อใบอนุญาตร้านอาหารตนเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานคงต้องเร่งสืบสวนว่ามีการตรวจสอบอย่างไรครั้งสุดท้ายเมื่อไรมีเกณฑ์ การตรวจสอบอย่างไรนะซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีค่อนข้างจะตั้งกาดสูงนะครับและทีนี้มาถึงตอนที่มันเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอยู่ก็คือเรื่องของการปิดประตูหนีไฟนะมันมีทางออกแต่มันมีการปิดถ้าข่าวถามว่าความรับผิดชอบกรณีที่มีการระบุว่ามีการปิดประตูหนีไฟเพราะกลัวลูกค้าไม่จ่ายเงินอันนี้เป็นคำถามนะครับ

0: ็เห็นน้ำท่วมในร้านซึ่งเป็นน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงด้วยและทุกอย่างก็ดับหมดแล้วโชคดีที่มีการดับเพลิงโชคดีที่การดับเพลิงได้ใช้เวลาได้ใช้เวลาไม่นานจนเกินไปซึ่งบรรยากาศภายในนั้นก็ไม่ได้เป็นบรรยากาศที่ดีเลยนะตนไม่ได้ถามว่าสปริงเกอร์เป็นอย่างไรทางพิสูจน์หลักฐานได้ก็ต้องตรวจสอบต่อไปส่วนผลกระทบโครงสร้างเบื้องต้นตัวโครงสร้างยังอยู่ได้อ่ะก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบกว้างๆแต่ฟังมาอย่างนี้ซึ่งเป็นรายละเอียดนะฮะก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นทางเจ้าของร้านเองก็น่าจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคุณอภิรักษ์นะครับและเป็น
1: เห็นว่าข้อหาไม่เจอเพราะว่าหุ้นส่วนเนี่ยเจอท่านเดียวคือหายไปแล้วหาไม่เจอและเห็นมีตำหาหุ้นส่วนท่านอื่นอยู่เพราะว่าคำถามที่น่าสนใจคือทำประกันไว้ประเภทไหนแบบไหนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไล่เลียงให้กับผู้เสียชีวิตได้ไม่ครบทั้งคุณหมอตรีขอไป
0: ในส่วนของหุ้นส่วนเขาบอกว่าเป็นหุ้นส่วนที่สามีหรือภรรยาเนี่ยถือ 95% อีก 5% เป็นของอีกคนหนึ่ง
1: มันแค่มันเติมๆนะ
0: เป็นสองสามีภรรยาที่เพิ่งนะฮะย้ายจากทางจังหวัดทางภาคอีสานถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นจังหวัดยะโสธรและนะผับของทั้งสองท่านที่อยู่ที่ยะโสธรนั้นเนี่ยก่อนจะย้ายเข้ากรุงเทพเนี่ยเกิดเหตุนะเพลิงไหม้คุณพระครัมแล้วก็มาปักหลักอยู่ที่นี่ประมาณสักปีเศษๆเท่านั้นเองนะเป็นหุ้นผมไปดูเข้ารายงานคปภ.ระบุนะว่าร้านจะบอกว่าโรงเบียร์ร้านเบียร์นะฮะขอเป็นร้านแต่มันเขาก็เรียกโรงเบียร์นะครับมีทุนประกันจากกับทิพยประกันภัย40ล้านบาทระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่18มีนา69จนถึง18มีนา70เพราะฉะนั้นถ้าคปภ.บอกแบบนี้ก็มีทุนประกันอยู่ตามจำนวนนี้ในกรอบระยะเวลาสิ้นสุดที่18มีนาคมปี70ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่
2: ออภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinking radio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดน

0: ใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับก็มีข่าวที่ไปทั่วโลกนะครับคุณนพพรวงศ์อนันต์ผู้จัด 96.5 ของเราในช่วงเช้าเนี่ยแกก็ลงเอาไว้แกอยู่ที่สหราชอาณาจักรเนี่ยเอาข่าวจาก BBC at leastเอา27คนถูกฆ่าในบาร์ที่กรุงเทพก็ใช้คำว่าบาร์ไฟ AP ครับ Fire break out at a pub in Bangkok killing at least 27 people ก็เป็นผับอีกผมสังเกตเอาใจซีร่าก็ใช้คำว่าผับไม่มีใครใช้คำว่าร้านอาหารหรืออะไรนะเขาก็เรียกเป็นผับกันหมด
4: ครับ
3: แต่ว่าอย่างบ้านเราอ่ะมันถูกเรียกว่าเป็นอะไรตามนโยบายตามแนวทางที่จดคือเป็นร้านอาหารที่มีเล่นดนตรีได้อย่างที่คุณมนตรีตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือ1มันอยู่นอกโซนนิ่งแล้ว2ก็คือไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการสิ่งที่มันออกมาก็เลยเป็นร้านอาหารกึ่งผับหรือเป็นอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นกติกาในการตรวจสอบเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบทีนี้ผมไปย้อนดูหน่อยครับไทย PBS ก็สรุปเอาไว้เนี่ยย้อนรอยซานติก้าเมาเทนบีกับทางหนีไฟบทเรียนสู่โรงเบียร์ลาดพร้าวที่ไม่เคยถูกแก้ไขผมต้องตั้งคำถามแบบนี้ครับว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยจะต้องเป็นมหาไทยตำรวจหรือกทม.เนี่ยเอาผมตั้งคำถามกันแบบนี้ก็แล้วกันเพราะว่ามหาไทยก็ดูกทม.อีกทีหนึ่งท้องถิ่นก็มีกทม.ตำรวจก็ดูแลเรื่องการประกอบการธุรกิจอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตั้งมาแล้วมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบทีนี้ครับผู้เสียชีวิตเนี่ยกระจุกตัวอยู่ในห้องน้ำและทางเดินแคบๆไฟฟ้าดับไม่มีป้ายบอกทางออกไม่ได้ทางออกมีทางเดียวประตูหนีไฟหนีไม่ได้ซานติก้าผับปี52ครับ1มกราก่อนปีใหม่เพลิงไหม้ซอยเอกมัย9เขตวัฒนากรุงเทพมหานครก็คือเอกมัยทองหล่อนั่นแหละมีการใช้เอฟเฟกต์พลุไฟภายในอาคารปิดเพดานบุด้วยวัสดุไวไฟครับมีคนอยู่ในร้าน 1,000 คนร้านตามขีดที่รับได้ขีดจำกัดคือ500คนครับคำพิพากษาของศาลเวลาต่อมาก็คือประตูทางออกหลักมีทางเดียวแคบคอขวดเมื่อไฟดับกระแสระบบไฟสำรองฉุกเฉินไม่ทำงานนักท่องเที่ยวเบียดเสียดล้มพับติดค้างอยู่ประตูหน้าฝ้าเพดานมีโฟมสารไวไฟเพื่อเก็บเสียงเมื่อเกิดการเผาไหม้ก็กลายเป็นตัวปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซพิษทำให้ผู้ประสบภัยหมดสติและเสียชีวิตรอบนี้67ชีวิต222คนบาดเจ็บเคสที่ใกล้ๆกันครับเมาเทนบีครับที่ภูตาหลวงสัตหีบชลบุรี5สิงหาคมนี่ไม่นานครับก็ประมาณ4ปีที่ผ่านมา 3-4 ปีที่ผ่านมาวงสดกำลังเล่นอยู่ไฟลัดวงจรบริเวณเพดานครับฉนวนรังไข่ซับเสียงราคาถูก

0: ผูกที่บุกเอาไว้ทั่วไม่เสียชีวิต26คนบาดเจ็บ50คนครับอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งครับดัดแปลงอาหารร้านอาหารทั่วไปกลายเป็นสถานบันเทิงแบบปิดคล้ายกล่องสี่เหลี่ยมที่ไม่มีหน้าต่างระบายอากาศเพลิงไหม้ควันไฟหนาทึบครับสะสมภายในเวลาไม่ถึง3นาทีประตูฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังถูกล็อกด้วยแม่กุญแจและมีสิ่งของกีดขวางออกไม่ได้เหตุการณ์เหมือนเดิมเลยชนวนปัจจัยร่วมมีการระบุว่า Wi-Fi วัสดุ Wi-Fi และทางหนีไฟเป็น2ปัจจัยหลักที่ตัดสินความเป็นความตายเมื่อเกิดไฟไหม้ในสถานบันเทิง Polyurethane Foam มักใช้เป็นการประหยัดต้นทุนในการซับเสียงครับแต่ว่าลามไฟเร็วมากอันที่2คือระบบระบายอากาศที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทำให้เกิดแบ็กดราฟต์หรือการระเบิดของกลุ่มแก๊สเมื่อมีออกซิเจนเติมเข้าไปในพื้นที่ปิดคือถ้ามันมีไฟอยู่ข้างในครับคุณมนตรีผลักประตูออกไปปุ๊บลมมันโหมเข้ามาพรึบออกซิเจนนี่ผมจำไม่ได้สมัยเรียนก็คือติดไฟหรือช่วยให้ไฟติดนั่นแหละนี่คือตัวการในส่วนของทางหนีไฟครับกฎกระทรวงก็ออกเอาไว้สถานบริการที่มีคนเข้า201คนจนถึง400ต้องมีทางออกอย่างน้อย3แห่งความกว้างไม่น้อยกว่า84เซนต้องไม่มีสิ่งกีดขวางเหตุการณ์นี้ชัดเจนครับกฎกระทรวงกำหนดประเภทระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบกิจการพุทธศักราช2555มีแนวทางอยู่แล้วผมก็เลยตั้งคำถามครับว่าตกลงกทม.มหาดไทยตำรวจใครจะแก้ปัญหาหรือจะเป็นสภาวะที่เป็นหนูติดจั่นวิ่งไม่ออกหรือเปล่าเพราะว่าต้องแก้กันไปแล้วสถานบันเทิงบ้านเรานี่เรื่องเล่าเรื่องอะไรตอนนี้ก็เพิ่งจะเหมือนกับเปิดให้มันหลวมๆขึ้นเนาะก็สอดคล้องกับตอนที่กัญชาก็เปลี่ยนจากเรื่องหนักๆกลายเป็นเรื่องหลวมๆเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องหลวมๆอยู่เหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจครับว่าหลวมจนรั่วหรือว่าหลวมยังไงครับคุณมนตรี
1: คือเที่ยวนี้แหละคงจะต้องนะถ้าใช้คำว่าถอดบทเรียนแล้วไม่ชอบใจกันเพราะว่าชอบถอดบทเรียนกันจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะถอดแล้วทิ้งถอดแล้วทิ้งไม่เคยนำมาปรับใช้แล้วก็ไม่อยากจะได้ยินได้ฟังคำนี้ก็คงจะต้องมาขันให้มันแน่นเพราะถ้ามันหลวมนะถ้ามันรั่วก็ต้องอุดรูรั่วตรงนั้นยกตัวอย่างเนี่ยตอนนี้นายกท่านก็ทราบนะแล้วก็ทางเขตก็ทราบเป็นอย่างดีเพราะว่าการประกาศโซนนิ่งนั้นเนี่ยในกรุงเทพมหานครล่าสุดเนี่ยก็ยังมีประมาณ10พื้นที่ที่เป็นโซนนิ่งเกี่ยวกับเรื่องของสถานบันเทิงเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นโซนนิ่งจะนะฮะไม่อยู่ภายก็จะไปอยู่ภายใต้นะพรบอื่นเพราะว่าถ้าเป็นโซนนิ่งที่กำหนดให้เป็นสถานบริการหรือสถานบันเทิงเนี่ยประเภทดิสโกเทคบาร์ผับอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะมีพรบสถานบริการแต่ถ้าเป็นร้านอาหารภัตตาคารร้านจำหน่ายสุราร้านอาหารที่มีดนตรีสดอย่างที่ท่านนายกบอกไว้นั้นเนี่ยเขาก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายอื่นนะพรบอาหารพรบควบคุมอาคารพรบสาธารณสุขใบอนุญาตจำหน่ายสุรานะก็มีเท่านี้แต่ทีนี้ปรากฏว่านะครับอย่างที่คุณวิรักษ์บอกและเป็นข่าวไปแล้วท่านผู้อำนวยการเขตจตุจักรนะเพิ่งไปตรวจสอบมาเมื่อเดือนเมษายนนะตรวจสอบผ่านการตรวจสอบแล้ว
0: ไม่แต่ผมก็จะว่าเหมือนกับสุ่มตรวจนะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้คำว่าสุ่มเนี่ยทุกร้านหรือเปล่าแล้วร้านเนี้ยคือตรวจระดับไหนเราไม่แน่ใจนั้นเราใส่ดอกจันทิ้งเอาไว้ก่อนแต่ว่าอย่างน้อยพอสื่อว่ามีการสุ่มตรวจแล้วเนี่ยมันเบาไปนิดนึงก็เลยไม่แน่ใจว่าเราไล่เรียงถามต่อหรือเปล่าขออภัยคุณมนตรี
1: คือพอไปสุ่มตรวจแล้วท่านก็บอกว่ามีบันไดมีคือทุกอย่างมีหมดอ่ะแต่ผมถามคำเดียวคุณวิรักษ์หนึ่งเนี่ยเขตจตุจักรเนี่ยไม่อยู่ในโซนนิ่งที่เขากำหนดให้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสถานบันเทิงพอไม่มีปุ๊บนะไปอนุญาตยื่นขอเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีแต่สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยนะมันเป็นร้านอาหารหรือว่ามันเป็นผับบาร์เป็นสถานบันเทิงที่จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เขาจัดเอาไว้เท่านั้นหรือว่ามัน มันไม่ได้แตก

0: ่างกันนะฮะคือถ้าดูด้วยตาก็น่าจะรู้ว่านี่ร้านอาหารหรือว่าเป็นสถานบันเทิงนะครับคุณอภิรักษ์ครับก็ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกอนุญาตผ่านการตรวจสอบเนี่ยนะตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นร้านอาหารจริงๆหรือว่าเป็นผับบาร์ในเสื้อคลุมของร้านอาหารที
1: ่
0: นะอยู่นอกโซนนิ่งที่เขากำหนดเอาไว้ผมพาไปดูโซนนิ่งที่กรุงเทพมหานครที่กำหนดเอาไว้ตามพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศเอาไว้ยังไม่ได้มีการทบทวนเนี่ยก็บอกว่ามีสถานบริการประมาณ10ย่านหลักได้แก่พัดพงถนนธนิยะซอยคาวบอยนะถนนสุขุมวิทบางช่วงสุขุมวิทนะ63ก็คือเอกมัยสุขุมวิท55คือทองหล่อบางส่วนถนนรัชดาพิเศษเฉพาะเขตห้วยขวางนะเขตห้วยขวางที่อามของตำรวจใช้มังกรนั่นนะฮะถนนเพชรบุรีตัดใหม่วงเล็บบางช่วงถนนรามคำแหงก็บางช่วงถนนพระราม9ก็บางช่วงนี่จบสิ้นแค่นี้และไม่มีเขตจัดตุจักอยู่ในรายชื่อของโซนนิ่งนะ10ย่านหลักที่ได้มีการอนุญาตให้เปิดเป็นสถานบันเทิงได้ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: งั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันหลวมๆเหรอครับคุณมนตรีหรือพอมันไม่ได้เป็นกติกาแบบนั้นแล้วเนี่ยความเข้มงวดมันก็น้อยกว่าใช่ไหมครับ
0: เมื่อหลวมก็ต้องขันให้แน่นคุณพิรักษ์ครับเนี่ยตรงนี้แหละกว่าจะขันได้นะก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและบางคนก็บอกโชคดีนะครับซึ่งจริงๆไม่มีคำว่าโชคดีนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นโชคร้ายของทั้งผู้ที่สูญเสียนะตั้งแต่เจ้าของยันคนที่ไปเที่ยวที่สำคัญเนี่ยมันไม่รู้ว่าบาปซ้ำกรรมซัดหรือเปล่านะพระสุขเข้าพระเสาแทรกรัฐบาลก็ต้องรับไปเต็มๆแต่ประเทศไทยนี่แหละครับในสายตาของนักท่องเที่ยวที่เรากำลังจะให้เขากลับมาบ้านเราเพราะเป็นรายได้นะสำคัญในการที่จะทำให้ GDP มันโตไม่โตเท่านั้นเท่านี้แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับนะผมเห็นสำนักข่าวต่างประเทศเข้าไปยืนรายงานกันจากสถานที่แล้วก็ตีประโคมข่าวไปทั่วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็กลายเป็นว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของบ้านเราอีกแล้วครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ก็ผมก็พูดเหมือนเคยครับถ้าสำนักข่าวต่างประเทศเขารวมเรื่องยาเสพติดแล้วก็จะเป็นสกู๊ปใหญ่หรือถ้าเกิดเขามาจับเรื่องของอุบัติเหตุในลักษณะนี้เนี่ยแล้วก็จับเป็นสกู๊ปใหญ่ก็น่ากังวล นะครับนี่จริงๆแล้วถ้าไม่ได้นับช่วงนี้เวลานี้เนี่ยคุณมนตรีเรื่องของไอสูติบัติเรื่องของลูกหลานคนจีนที่มาเกิดทริปในเมืองไทยนี่ตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวขยายไปหลายที่นะครับแล้วก็มีรายชื่อโรงพยาบาลทั้งที่ขีดทับหรือไม่ขีดทับเนี่ยทำกันเป็นล่ำเป็นสันกันเยอะเลยทีเดียวทีนี้ผมขออนุญาตเปิดประเด็นที่ทางรัฐมนตรียุติธรรมเขาเรียกได้ว่าเปิดเผยความคืบหน้าอีกแล้วอ่ะคุณมนตรี
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอฟังทางคุณภาวุฒิด้วยวันนี้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนครับเรื่องของ Forex บอกว่า DSI อยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุมัติออกหมายจับเพิ่มเติมอีก30หมายมีเกณฑ์ครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดานิติบุคคลที่เกี่ยวข้องทีนี้ครับในข่าวนี้เขาบอกว่ายอมรับว่า30ชื่อปรากฏรายชื่อของภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยคำว่าปรากฏรายชื่อเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคือปรากฏแบบไหนเนี่ยก็กึ่งยิงกึ่งผ่านซึ่งหากเนี่ยคำว่าหากศาลอาญาอนุมัติหมายจับตามที่ DSI ยื่นคำร้องซึ่งหากนี่แสดงว่าก็ยังไม่ได้มีหมายจับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจะดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาตามขั้นตอนทันทีตอนนี้ไม่ได้อยู่ในสมัยด้วยใช่ไหมครับจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการควบคุมตัวสอบปากคำอย่างละเอียดส่วนการปล่อยตัวชั่วคราวการประกันตัวยืนยันเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายและดุลยพินิจทีนี้ก็มีจังหวะข่าวพีอาร์เหมือนกึ่งๆก็แล้วกันส่วนเรื่องสว DSI ก็ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการเรียบร้อยแล้วล่าสุดอัยการได้ส่งสำนวนกลับไปยัง DSI หลังจากนี้ถ้าพนักงานอัยการมีหนังสือสั่งการหรือมีข้อสอบสวนเรื่องใด DSI ก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็ไม่ต้องห่วงครับ DSI สมัยอยู่ภายใต้การดูแลของสีแดง

0: เราก็เห็นความคืบหน้าในแบบหนึ่งตอนนี้ก็อีกแบบหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของสว.ผมไม่ได้บอกว่าแบบไหนแต่ว่าอีกแบบส่วนที่มีกระแสข่าวอันนี้ไม่แน่ใจว่าเปิดออกมาเองหรือนักข่าวถามก็ดีไซน์มีการส่งรายชื่อบุคคลเพื่อฟ้องในคดีหัวสว.น้อยไปไหมรัฐมนตรีที่ทำบอกว่าย้ำกรมสอบสวนคดีพิเศษยึดถือพยานหลักฐานเป็นสำคัญเมื่อพยานหลักฐานในสำนวนสอบสวนโยงใยเจ้าหน้าที่ก็ส่งรายชื่อกันไปนี่ก็อาจจะต้องดูครับทีนี้ข่าวที่มีก่อนหน้าคุณมนตรีข่าวที่ยังไม่มีตัวละครทางท่านรัฐพงศ์ออกทางรัฐมนตรีออกมาเนี่ยมันก็จะมีข่าวที่อ้างว่าจากทางดีเอสไอเช่นพนักงานสอบสวนพบความเชื่อมโยงตั้งแต่ผู้แนะนำโบรกเกอร์และกลุ่มบริษัทที่ให้บริการรับส่งและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทีนี้มันมี3ส่วนน่ะ introduction introducing broker หรือ IB เนี่ยอันนี้เชิญชวนอันที่2คือ broker คือกลุ่มบริษัทที่เป็นตัวกลางและกลุ่มบริษัทที่รับชำระเงินผมก็ต้องแยกนะว่าคนเชิญชวนบริษัทตัวกลางบริษัทรับส่งเงินเนี่ยถ้าจะต้องเกี่ยวกับฟอร์ลงฟอร์เล็กเนี่ยถ้าคุณป้อมจะถูกโยงเข้าไปเกี่ยวด้วย1-2นี่จะถ้านะ1-2จะแน่นหน่
1: อ
0: ยแต่อันที่3นี่อาจจะพอไหวเพราะว่าต้องแยกเพราะว่าคุณภาวุฒิเขามีบริษัทที่เขาเกี่ยวข้องกับการชำระเงินออนไลน์ขณะเดียวกันคุณภาวุฒิบอกว่าตัวเขาเองอยู่ในฐานะพยานในคดีที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วปฏิเสธที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทุกรูปแบบสัปดาห์ที่แล้วไปให้ข้อมูลกับดีไซน์ในฐานะพยานยืนยันให้ความร่วมมือขณะเดียวกันก็มีกระแสว่าจะจับกุมบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการเปิดเผยชื่อคุณประวุฒิเนี่ยคุณประวุฒิบอกว่ากังวลใจสร้างความประหลาดใจเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสแกมเมอร์ช่อโกงหรือว่าหลอกลวงยืนยันพร้อมนำเสนอข้อมูลเอกสารและพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมก็คือแต่ผมมองแบบแย่ที่สุดละคุณภาวุฒิอ่ะถ้าโดนออกหมายจับนี่ก็เปิดเผยตั้งแต่แรกเลยว่าไม่หนีถ้าจะต้องมีการประกันอะไรก็ต้องว่ายังไงแบบไหนทีนี้นักข่าวก็ถามถึงว่าเออโอเคไหมเข้าใจใช่ไหมว่าเข้าสู่การเมืองต้องดูนี่เขาบอกว่าก็ตระหนักดีแล้วว่าต้องเจออะไรถ้าเข้าสู่การเมืองทีนี้คุณภาวุฒิก็เน็บมาแหละก็บอกว่าก็ตั้งข้อสังเกตถึงความรวดเร็วของคดีต่างๆบางเรื่องก็ยาวนานแต่เรื่องนี้ดูเหมือนกระแสเร่งรัดเนี่ยเร็วแต่ส่วนตัวเองบอกยืนยันในการพร้อมให้การตรวจสอบร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่กลับมาย้อนที่หลังอ่ะเราคงตอบไม่ได้ว่าภาวุฒิถูกหรือผิดแต่ถามว่ากระบวนการเร่งรัดเร่งด่วนผิดสังเกตก็อันนี้ก็อยู่ในระดับที่น่าจับจ้องเหมือนกันครับคุณมนตรีครับ
1: ผมเห็นท่านรัฐมนตรียุติธรรมให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงสายๆประมาณสัก9 โมงเช้านะไม่เกินจากนี้ประมาณ9 โมงนี่แหละนั่นคือเตรียมนั่นคือเล็งนั่นคือจอนะเล็งอะไรทั้งหลายแหละจนกระทั่งมาถึงช่วงบ่ายณเวลานี้นั้นเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่าตอนแรกท่านบอกว่านะครับก็กรมสอบสวนคดีพิเศษไปขอศาลเพื่อออกหมายจับจำนวน30 หมายนะครับซึ่งมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลซึ่งนักข่าวก็ถามว่ามีคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุอยู่ด้วยหรือไม่ท่านก็บอกว่ามีชื่ออยู่ด้วยนะครับนี่แหละคือตอนถึงช่วงสายๆจนกระทั่งมาถึงช่วงบ่ายนะฮะเราก็ยังไม่เห็นว่าที่เตรียมและที่ขอนั้นเนี่ยได้รับ
0: ยังไม่มาน
1: ะหรือยังแต่มันมีนะประเภทแหล่งข่าวกล่าวว่านะฮะรายงานข่าวที่คุณวิรักษ์นำมาเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่คือในตอนท้ายเนี่ยกลับกลายเป็นประเด็นว่าตกลงเอาไปเอามาเนี่ยยอดเงินที่มีการโอนกันในวันเดียว14 รายการวันรายการละ
0: 2 ล้านบาท
1: 28 ล้านบาทในวันเดียวคือ18 กรกฎาคมแต่ในข่าวเดียวกันนี้กลับมีรายงานว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลเพิ่มเติมยังพบยอดนะฮะเงิน จากการทำธุรกรรมการโอนเงินเนี่ยแล้วก็รับโอนเนี่ยโอ้ไม่รู้ว่าโอนไปโอนมารับโอนและสะสมเป็นยอดสะสมทั้งสิ้น833,217,192 บาทกับอีก60สตางค์อันนี้จาก28ล้านเพิ่มเป็น833ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นรายงานที่เหมือนกับมันจะเป็นลูกตามไหมคุณวิรักษ์เพราะว่าตอนเช้านะเป็นอย่างนั้นและพอยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็มีประเด็นที่นักข่าวเขาก็ไปแกะไปสืบไปสอบก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เข้ามาอีกทีนี้ผมไปอีกสักท่านหนึ่งนะคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลแรกๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะอึดอัดกับคุณภาวุฒิพอสมควรนะที่ออกมา
0: ไม่ชี้แจงชี้แจงช
1: ้า
0: ไป
1: นะก็เรียกร้องให้ออกมาชี้แจงแต่วันนี้คุณไหมสิริกัญญานะก็ออกมาอีกด้านหนึ่งคือเอาเป็นว่านักข่าวเขาถามนำก็แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีฟอเร็กซ์แล้วก็ในนี้มีชื่อคุณภาวุฒิด้วยเนี่ยนักข่าวก็ถามว่ามองว่าเป็นการเร่งรัดคดีหลังปิดสมัยประชุมสภาหรือไม่นะถามนำนะครับคุณหมายเธอก็บอกว่าเห็นด้วยว่ามีความเร่งรีบนะนายภาวุฒิเองก็ไม่ได้มีสัญญาณพยายามจะหลบหนีไม่แน่ใจว่าเหตุใดต้องออกหมายจับตนได้มีการพูดคุยคร่าวๆกับนายภาวุฒิแล้วและนายภาวุฒิแจ้งว่าจะเข้ามอบตัวกับ DSI ให้เร็วที่สุดนะก็จะได้ไม่ต้องชื่อจะได้ไม่ต้องอยู่ในหมายเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมที่จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงนำพยานหลักฐานต่างๆยื่นให้ DSI ขณะนี้เป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองและคุณหมายก็ย้ำว่าเราก็มีข้อสงสัยว่าทำไมเร่งรัดคดีแล้วออกเป็นหมายจับด้วยหากออกเป็นหมายเรียกเราก็พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่จำเป็นที่จะต้องรีบร้อนขนาดนี้ถามว่าเห็นนายภาวุฒิกังวลเรื่องการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อการแกล้งคุณหมายบอกว่าเราก็คิดเหมือนกันว่ามันจะมีความเป็นการเมืองอยู่การเมืองอยู่ในนั้นหรือไม่นะเป็นการพยายามใช้การเมืองเป็นเครื่องมือเล่นงานหรือไม่ในกรณีที่นายประวุฒิออกมาเปิดโปงโครงการรัฐบาลอย่างต่อเนื่องได้แต่ให้กำลังใจนายประวุฒิทำหน้าที่เต็มที่นะฮะส่วนจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะพ้นจากความเป็นส.ส.หรือไม่นั้นคงไม่น่ามีปัญหาอะไรขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการแจ้งข้อกล่าวหาต้องมีการประกันตัวออกมาอยู่ดีตามกระบวนการทางกฎหมายไม่ได้อยู่ในจุดที่จะพ้นจากสถานะความเป็นส.ส.แต่อย่างไรคงต้องให้นายภาวุฒิได้ออกมาชี้แจงเองอ่ะก็คุณสิริกัญญาตันสกุลในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ตอบคำถามนักข่าวในช่วงบ่ายอ่อนๆวันนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ตกลงหลายสื่อก็ลงเหมือนกันนะอย่างคุณสมภพบก.ติ่งของ Workpoint เนี่ยเขาก็ลงรัฐมนตรียุติธรรมบอกวันนี้ DSI ขอออกหมายจับ30หมายคดี Forex ทั้งบุคคลและนิติบุคคลมีชื่อภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนด้วยหลายสื่อลงเหมือนกันนะตกลงจนถึงตอนนี้ 4:56 เนี่ยมีใครเห็นออกหรือยังคุณมนตรีแล้วทุกคนก็โค้ดตรงกันว่ารัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยบอกอันนี้ตกลง DSI ช้าหรือรัฐมนตรีตีกินหรือยังไงคุณมนตรี
1: คือหนึ่งเน
0: ี่
1: ย
0: อันนี้ถามในเชิงข่าวเลยนะว่ามันช้าหรือตีกิน
1: ถ้าผมตอบเร็วๆนะคุณบิลักษ์ครับท่านหนึ่งท่านได้รับทราบเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องเรียนให้ท่านทราบในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าวันนี้นะจะไปขอศาลเพื่อออกหมายจับนะ30หมายนะอย่างที่ท่านได้สื่อสารแล้วท่านก็ยอมรับและใน30หมายเนี่ยก็หนึ่งในนั้นก็มีส.ส.พรรคประชาชนที่ว่าท่านก็เลยออกมาสื่อสารนะฮะซึ่งถ้าดูจากข่าวที่ท่านได้สัมภาษณ์ในข่าวเดี๋ยวนี้ก็ผู้สื่อข่าวก็จะบอกว่าให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้านะคำว่าความคืบหน้าคดีฟอเร็กซ์นะหลังจากที่มีการสอบสวนผู้เสียหายไปถึง100ปากนะแล้วก็จะสรุปอะไรต่อไม่ไรเนี่ยคือผู้สื่อข่าวไปถามซึ่งนะเป็นถามแบบความคืบหน้าแต่ท่านเป็นคนตอบเองเกี่ยวกับเรื่องของการไปขอหมายจับจากศาลในวันนี้หรือเปล่าแต่ทีเนี้ยท่านก็พูดความจริงนะว่าไปขอส่วนณเวลานี้ที่ยังไม่ได้เห็นนะผมก็มองเป็น2ทาง ว่ากระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นอาจจะต้องมีการขอพยานหลักฐานเอกสารต่างๆเพิ่มพูดง่ายๆคือศาลแทนท่านยังไม่อนุมัตินะก็เลยจะต้องเพิ่มเติมก็เลยยังไม่เห็นข่าวเนี่ยถ้าจะมองแบบเร็วๆแบบนี้แหละครับคุณศิระครับ
0: พักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
5: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันญาติทยอยเข้าสถาบันนิติเวชตรวจสอบและยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหลายครอบครัวเดินทางเข้ามาตรวจสอบศพเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลในครอบครัวหรือไม่รวมถึงเข้าสู่กระบวนการเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์หนึ่งในนั้นคือนางสาวกัลยาวัฒน์บรรเรืองทองญาติของนายสิทธิพงษ์ชโยซึ่งมีรายชื่อเป็นผู้เสียชีวิตโดยได้รับมอบหมายจากมารดาของผู้เสียชีวิตให้เดินทางมาดำเนินการเบื้องต้นขณะที่มารดาจะเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีในวันพรุ่งนี้เพื่อเก็บตัวอย่าง DNA เปรียบเทียบกับศพผู้เสียชีวิตญาติเปิดเผยว่านายสิทธิพงษ์เพิ่งเข้ามาทำงานในกรุงเทพได้เพียง1เดือนหลังทราบข่าวครอบครัวรู้สึกเสียใจอย่างมากพร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวนประตูหนีไฟภายในสถานที่เกิดเหตุในขณะที่นายสกลมีเปี่ยมหรือเอ็มเทพบุตรนักร้องและเพื่อนรุ่นพี่เดินทางมายืนยันร่างของนายพฤฒิพงษ์พุทธมรหรือกวางมือคีย์บอร์ดวงทศกัณฐ์ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายสกลเปิดเผยว่าตลอดทั้งคืนพยายามติดตามข่าวและตระเวนค้นหาตามโรงพยาบาลแต่สุดท้ายจึงทราบว่าเสียชีวิตนายพฤฒิพงษ์เป็นนักดนตรีฝีมือดีมีความสามารถระดับอาจารย์สอนดนตรีและยังรับราชการทหารผู้เสียชีวิตกำลังจะลาออกจากวงทศกัณฐ์ภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อมาร่วมงานแต่งเพลงและเล่นดนตรีด้วยกันแต่ยังไม่ทันได้เริ่มต้นก็ต้องมาจบชีวิตในขณะที่สภาทนายความได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยนายธีรวุฒิวชิระมโนวาทกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความเปิดเผยว่าได้จัดเตรียมทนายความอย่างน้อย 2-3 คนประจำที่สถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิของทายาทและการขอรับเงินเยียวยาตามกฎหมายสำหรับญาติที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถติดต่อสภาทนายความประจำจังหวัดหรือสายด่วน1167อธิบดีกรมบัญชีกลางเผยใช้ประกันกับสินรักษาพยาบาลทำยากเร่งหาแนวทางอื่นก่อนนางแพทิเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวถึงความคืบหน้าการปรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลราชการว่ากรมบัญชีกลางได้ให้ข้อมูลกับรัฐบาลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากรของรัฐโดยทำความเข้าใจก่อนว่าคนที่เซ็นสัญญาไปแล้วไม่มีการตัดบำเหน็จบำนาญใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่ราชทำใหม่น่าจะเป็นสำหรับค่าราชการเข้าใหม่ซึ่งจะมีโมเดลต่างๆที่กำลังพิจารณาส่วนที่กรมบัญชีกลางดูแลคือค่ารักษาพยาบาลซึ่งทุกคนมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากปัจจุบันกรมบัญชีกลางดูแลประมาณ5ล้านคนครึ่งหนึ่งอายุเกิน60ปีเจ้าของสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวที่เบิกได้ก็อายุ60ปีขึ้นไปวิวัฒนาการทางการแพทย์ทำให้อายุยืนขึ้นโรคก็ซับซ้อนมากขึ้นจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่มากจริงๆอย่างไรก็ตามยังมีแนวทางที่ปรับปรุงได้อาจต้องเป็นวาระแห่งชาติโดยเสนอไปหลายเรื่องเช่นการใช้ยาในประเทศก่อนที่จะใช้ยานอกที่ราคาสูงกว่าเป็น10เท่าขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเบิกค่ารักษาพยาบาลหากรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จจะเป็นขั้นตอนสรุปร่างกฎหมายนำเข้าคณะรัฐมนตรีหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะส่งกฤษฎีกาต่อไปอธิบดีกรมบัญชีกลางยอมรับว่าการจะไปใช้วิธีซื้อประกันให้ข้าราชการแทนทำได้ยากเพราะข้าราชการที่ใช้สิทธิ์อยู่ส่วนใหญ่คือผู้สูงอายุและมีความซับซ้อนมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สิริหน้า ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions.We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับไม่ทันไรเมื่อสักครู่โพสต์จากเนชั่นเขามาหน่อยศาลยกคำร้องครับยกคำร้องออกหมายจับคุณภาวุฒในคดีฟอเร็กซ์นะครับโดยบอกว่าก็สามารถที่จะออกหมายเรียกได้วันนี้ศาลอาญามีคำสั่งยกคำร้องพนักงานสอบสวน DSI ครับที่ขออนุมัติหมายจับภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับพร้อมผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งหมด22รายโดยศาลบอกว่ากลุ่มนี้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอยู่ในวิสัยที่สามารถออกหมายเรียกเพื่อติดตัวติดตามมาดำเนินคดีตามขั้นตอนปกติได้แล้วก็กำชับให้มีการตรวจพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้กระบวนการยุติธรรมตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง
7: อ
6: ันนี้ผมไม่รู้ว่าผมแปลเองนะศาลท่านก็ไม่ได้บอกหรอกตบหน้าใครหรือเปล่าโดยที่ศาลอาญารัชดาครับก็มีรายงานข่าวออกมาตามเนี้ยทีนี้การออกหมายจับศาลท่านก็ออกพิจารณาอย่างละเอียดนะครับเพื่อไม่ให้มีการตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองทีนี้ประเด็นหลักๆเนชั่นก็สรุปเอาไว้ก็คือ1ก็คือยกคำร้อง22รายครับบอกว่าสามารถใช้หมายเรียกได้ตอนนี้ครับมีการออกอนุมัติหมายจับเนี่ย2คนมีการอนุมัติหมายจับที่เกี่ยวข้องกับ Forex 2คนนะครับเนื่องจากผู้เสียหายแล้วก็พยานเชื่อมโยงชัดเจนแล้วก็ไม่ใช่ตัวคุณภาวุฒิและประเด็นสำคัญก็คือศาลเน้นย้ำครับพิจารณาหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อความยุติธรรมและป้องกันไม่ให้กระบวนการทางกฎหมายถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งทางการเมือง
7: ครับ
6: นี่ถ้าเราจะใส่ดอกจันไม่รู้ใส่กี่ทีแล้วนะครับแต่รัฐมนตรียุติธรรมนี่เป็นตัวเปิดตั้งแต่ยุคมี10คนอยู่พรรคเดียวกันมี10คนไม่อยู่พรรคเดียวกันแล้วจนมีรัฐมนตรีอีกกระทรวงออกมาบอกต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาหน่อยไม่มีแล้วสุดท้ายเนี่ยผมยังไม่เห็นไปถึง10เลยคุณมนตรีเข้าใจว่าแค่2แล้วก็ทำตอนช่วงตีปาหน้าไซด้วยนะแต่ตีปาหน้าไซด์ไม่ทำตอนช่วงฤดูการเลือกตั้งด้วยนะจะไม่เรียกว่าศาลท่านบอกกรณีนี้คือเพื่อป้องกันใช้กฎหมายมาดำเนินการทางการเมืองผมก็เลยนึกไปถึงเรื่องก่อนอันนี้ด้วยครับคุณมนตรีครับ
7: ครับก็แสดงว่านะครับเรื่องการดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับมันก็จะต้องมีก็ต้องเป็นเหตุเป็นผลการออกหมายจับนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือนะหลบหนีนะแล้วก็ต้องติดตามตัวเพื่อที่จะขึ้นเป็นบัญชีเอาไว้ว่าถ้าใครเจอที่ไหนก็จับแม้กระทั่งการจะเดินทางออกนอกประเทศก็จะปรากฏในสารบบของหน่วยงานต่างๆว่าบุคคลผู้นี้นั้นเนี่ยมีหมายจับก็จะต้องจับกลุ่มตัวในทันทีนะฮะหรืออีกอันบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องกฎหมายที่มันเป็นเหมือนกับถ้าออกหมายจับแล้วนะครับ แล้วก็มาเดินสวนกันปากซอยเนี่ยถูกรวบตัวซะก่อนนะทั้งที่ตั้งใจรู้อยู่แล้ว
6: จะไปรายงานตัว
7: จะต้องไปพบก่อนที่จะมาจับกลุ่มตัวที่บ้านเพราะจะได้นำไปตัวเป็นตัวอธิบายในการที่จะต้องยื่นประกันตัวหลังจากที่ได้เข้าให้การเข้าให้ข้อมูลแล้วคือถ้าถูกจับกับการไปมอบตัวเนี่ยนะมันก็จะทำให้น้ำหนักการเป็นเหตุเป็นผลเรื่องของการที่จะต่อสู้คดีการจะขอประกันตัวเนี่ยมันมีเส้นแบ่งอยู่ตรงนี้แต่ทีนี้กรณีของคุณภาวุฒิผมก็พอคิดตามที่คุณไปรักพูดถึงและศาลท่านให้เหตุผลมาเนี่ยก็ฟังดีก็แปลกดีอยู่เหมือนกันนะฮะตอนแรกนะเชิญไปให้ข้อมูลแล้วก็ไปให้ข้อมูลเสร็จสับปุ๊บนะครับก็แสดงว่านะเป็นผู้ที่มีที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่งและเขาเองก็เป็นส.ส.นะครับผู้แทนของปวงชนชาวไทยแล้วก็ให้ความร่วมมือแต่พอสอบเสร็จได้ข้อมูลอะไรเสร็จสับหมดแล้วแม้จะมีข้อมูลเพิ่มเติมมันไม่ใช่28ล้านมัน833ล้านแม้ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นแต่เมื่อมีเหตุอันควรที่จะต้องเรียกสอบเพิ่มเนี่ยนะมันไม่รู้ว่าจะเรียกว่าลัดขั้นตอนไหมตอนแรกเชิญมาเรียกมาแต่จู่ๆก็ข้ามขั้นตอนไปขอออกหมายจับอันเนี้ยถ้าผมคิดแบบคนทั่วไปไม่ต้องใช้ตรรกะอะไรมากมายเนี่ยนะก็ดูเหมือนมันจะข้ามขั้นตอนไปหรือเปล่าเพราะว่าครั้งแรกก็มาและอีกครั้งยังไม่ได้เรียกนะอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะและเห็นตัวเลขมันสูงขึ้นเนี่ยถ้าเรียกเกรงว่าจะไม่มาจับเลยดีกว่าอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็ต่างคนต่างก็จะมีเหตุมีผลแต่บังเอิญศาลท่านอาจจะมองเห็นว่าเนี่ยเขามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งให้ความร่วมมือไม่มีเจตนาในการที่จะหลบหนีก็แนะให้ความยุติธรรมกับคนที่กำลังถูกกล่าวหาก็เปิดพื้นที่ให้เขาได้แสดงเจตนาบริสุทธิ์ด้วยการที่ออกหมายเรียกก่อนอย่าเพิ่งออกหมายจับเลยนะทำนองนั้น
6: คุณมนตรีผมเติมเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็อ้างอิงจากบก.ติ่ง Workpoint ผมมาผอ.ไทยรัฐมาต่อยหน่อยแกลงแกบอกว่า DSI กำลังขอหมายศาลเพื่อจับส.ส.ภวุฒิจากการแถลงข่าวอันนี้คือ24นาทีที่ผ่านมาจากการแถลงข่าวรอบแรกของ DSI เนี่ยแจ้งว่ามีเงินเข้าออก14ครั้งรวม28ล้าน
7: อ
6: ันนี้ผมก็ใส่ดอกจันเติมมาตอนนั้นภวุฒิเขาก็อธิบายแล้วนะว่านั้นคือยังไงแบบไหนป้าต่อยเขาลงต่อเขาบอกว่าเวลาผ่านมา1เดือน DSI ตรวจใหม่เจอวงเงินก้อนโตอย่าง28เป็น833ป้าต่อยเขาบอกผู้สันทัดกรณีตั้งข้อสังเกตจับโป๊ะว่านี่เป็นความเห็นนะที
7: ่
6: ปัดต่อยกันมาลง DSI จงใจรวบยอดธุรกรรมทางการเงินของบริษัทภาวุฒิที่ผมเคยบอกนะคุณมนตรีใส่ดอกจันนะภาวุฒิเขามีธุรกิจไอ้รับชำระเงินออนไลน์ตั้งใจไปย้อนธุรกรรมของภาวุฒิ3ปีหรือเปล่าเพื่อให้ตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มอย่าง28เป็น833หวังที่จะให้สังคมมองว่าเป็นคดีที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนสูงเฉียดพันล้านปั่นให้ดูแรงสมคุณสมราคาที่จะให้ศาลออกหมายจับในการจับกุมแล้วก็เขียนตัวเลขรายได้แหล่งที่มาธุรกิจของเขาอะไรกันยังไงแบบไหนแล้วก็เข้ามาทั้งหมดนี้เป็นความเห็นที่หยิบมาให้มองแต่ว่าผมใช้คำที่คุณมนตรีพูดหนักก็คือภาษาง่ายๆคือศาลท่านไม่เล่นด้วยท่านก็บอกว่าก็คือออกหมายเรียกได้หนิแล้วเขาก็มาแล้วข้อมูลหลักฐานก็หวั่นว่าจะใช้ข้อกฎหมายเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองนี่ก็ใส่ดอกจันเอาไว้ครับคุณมนตรี
7: ก็ถ้าใช้คำว่าการเมืองต้องเรียนด้วยความเคารพถามว่าจู่ๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีคำว่าการเมืองมาก่อนหรือเปล่าถ้าตอบภาพไปเห็นเนี่ยต้องย้ำมานะครับว่ากรณีของคุณภาวุฒิไม่ว่าท่านจะก่อนที่จะมาทำหน้าที่เป็นส.ส.นั้นเนี่ยท่านจะทำธุรกิจหรือจะทำอะไรยังไงก็ตามนะแต่กล่าวสำหรับกรณีนี้นั้นเนี่ยผมย้ำนะด้วยความเคารพอีกครั้งหนึ่งเลยนะจะได้อธิบายให้เห็นว่าเราไม่ได้มีเจตนาในการที่จะไปชี้ว่าท่านทำไปด้วยเหตุผลอันใดคือกรณีของคุณภาวุฒินั้นเนี่ยถ้าเราต่อภาพในช่วงสั้นๆเนี่ยก็เป็นการลุกขึ้นมาตรวจสอบโครงการไทย AI Passport อย่างเข้มข้นจนจุดประเด็นติดขึ้นมานะ 1,600 ล้านบาทนะตรงนั้นเนี่ย นะก็เป็นที่ประจักษ์กันอยู่แล้วแต่ในระหว่างที่กำลังตรวจสอบนะอย่างเข้มข้นปรากฏว่าคุณภาวุฒิเองก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของฟอเร็กซ์นะขึ้นมาทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้มีประเด็นนี้นะครับอยู่ในสารระบบของการที่จะต้องเป็นข่าวยกเว้นแต่ว่าท่านได้ตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมาปรากฏหลักฐานชี้ชัดเอาตอนที่คุณภาวุฒิลุกขึ้นตรวจสอบโครงการไทย AI Passport มันจับเบ๊ะกันพอดีอย่างนั้นก็สุดแท้แต่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นถึงน้ำหนักของคำว่าการเมืองไม่มากก็น้อยเพราะจุดเริ่มต้นมันเกิดอยู่จากตรงนั้นและก็มาถึงตรงนี้และก็วันนี้ก็มาถึงอีกจุดหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ของคำว่าส่วนผสมเรื่องการเมืองอยู่ไม่มากก็น้อยครับคุณพิรักษ์ครับ
6: ครับคุณมนตรีไปตรงไหนกันต่อครับนี่ตอนนี้กลายเป็นสงครามข่าวสารกันแต่ละวันนี่เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับ
7: ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารที่ทางรัฐบาลท่านเองก็กำชับรัฐมนตรีที่บริหารงานอยู่ในกระทรวงต่างๆว่า
6: โอ้ต้องสื่อสารมากขึ้นใช่ไหม
7: ต้องสื่อสารมากขึ้นเพราะว่ามีปัญหามีข้อด้อยอยู่ที่ตรงนั้นนะก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงถึงเรื่องการเมืองแล้วก็เชื่อว่าถ้ามาในแบบนี้นะช่วงนี้มันปิดสมัยประชุมสภาคุณวิรักรัมแล้วก็เชื่อว่าหลังจากเปิดประชุมสภาอีกครั้งหนึ่งในสมัยที่สองผมเห็นช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เอ่ยนะพรรคฝ่ายค้านเอ่ยที่ร่วมกันเขาก็เริ่มขยับกันนะในการที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็มันก็เป็นวงรอบนะฮะถ้าเขาไม่ยื่นอภิปรายในสมัยประชุมที่จะถึงนี้ซึ่งระหว่าง25สิงหาคมถึง22ธันวาคมฝ่ายค้านก็จะเสียโอกาสในการที่จะตรวจสอบโดยใช้กลไกของรัฐธรรมนูญที่ออกแบบเอาไว้มาตรา151นะรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ว่าการจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นทั้งคณะหรือรายบุคคลก็ตามเนี่ยก็ทำได้ปีละ1ครั้งเพราะฉะนั้นสมัยประชุมที่ผ่านมาผ่านไปแล้วหมดสิทธิ์แล้วก็เหลือสมัยประชุมนี้มันก็เลยกลายเป็นไฟบังคับที่ฝ่ายค้านเขาก็รับดาบแก๊กเตรียมที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็ไม่แน่ใจว่านะใครบ้างที่จะถูกจับขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจก็แน่นอนที่สุดนะประเด็นที่ตกเป็นข่าวอยู่ณเวลานี้ก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เป็นกระทรวงที่ถูกเพ่งเล็งมากที่สุดสอถอเนี่ยเหมือนกับเจอซ้อนๆกัน2ดอกเลยคุณวิรักรัมนะดอกแรกก็คือที่ปรากฏเป็นข่าวที่กำลังจะจัดการปัญหาการทุจริตสอบเข้ารับราชการของสอถอจนกระทั่งมาถึงล่าสุดเนี่ยนะวันนี้ผมเห็นคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับแม่ก็บอกว่าคือประเด็นเรื่องของคุณสิริกัญญาที่มาแถลงเรื่องแคตตาล็อกคุณพิรักษ์จำได้ไหมครับ
6: จำได
7: ้นะ
6: ทำให้ยุบไปเลยนะ
7: หลังจากที่นะศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยว่าการกู้เงิน200,000 ล้านบาทเพื่อที่จะไปปรับโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนั้นเนี่ยนะชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วยเสียงที่มติ7-2อะไรตรงนั้นนะครับพอชอบด้วยรัฐธรรมนูญเสร็จปุ๊บปรากฏว่าคุณสิริกัญญาเองนะก็วันนี้มาแถลงบอกว่าได้รับเอกสารนะจากทางท้องถิ่นเนี่ยเขามีแคตตาล็อกไปใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการที่จะนำมาเสนอยืนยันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินกู้ก้อนนี้นะก็ปรากฏว่าเป็นหนังสือที่ทางสถ.นี่แหละทำไปยังท้องถิ่นตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะนะและกำหนดเอาไว้เสร็จสับเลยว่าต้องรวบรวมเสนอต่อกอจหรือระดับจังหวัดภายในวันศุกร์ที่17นี่แหละนะเพื่อที่จะส่งตามลำดับขั้นตอนมายังส่วนกลางต่อไปนะพอคุณสิริกัญญาเธอออกมาแถลงว่าโอ้โหนี่นะตกลงเนี่ยรายละเอียดตรงเนี้ยนะมันเป็นการเป็นแนวทางหรือว่าคือมากกว่าแนวทางอ่ะพูดง่ายๆคืออะไรที่จะต้อง อยู่ในกรอบของโครงการที่จะนำเสนอได้และก็เป็นไปตามงบประมาณที่จะอนุมัติก็ลิสต์ขึ้นมาเลย1 2 3 4 5ก็ดังที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับเพราะคุณสุริกัญญาออกมาแถลงตรงนี้ไปนะไม่กี่วันทางสถ.ออกหนังสือด่วนไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะยกเลิกนะครับและในหนังสือยกเลิกนั้นนะก็ตอนท้ายๆพารากราฟสุดท้ายฟังดูก็แปลกๆนะผมไปเห็นหนังสือบอกว่าทั้งนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณตรงนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดกู้เงินอ้าวแสดงว่าที่ออกไปก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของไอ้พรก.กู้เงินฉบับนี้หรือดังนั้นวันนี้คุณสิริกัญญาก็ออกมาแถลงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแหมถือว่าเป็นโชคดีที่พอแถลงไปแล้วก็มีการระงับยับยั้งตรงนั้นแต่คุณสิริกัญญาเองก็บอกว่าเอาเถอะนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ได้มีการชะลอแล้วก็สั่งยกเลิกเรื่องดังกล่าวไปแต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึงว่านะมันจะจบก็คงจะต้องติดตามดูต่อไปบางช่วงบางตอนเนี่ยนะคุณสิริกัญญาก็ยังย้ำนะครับว่ามันมีงบประมาณที่ถูกใส่เอาไว้นะซ้ำซ้อนกับโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่กำลังพิจารณาอยู่ณเวลาเนี่ยคือมันซ้ำกันกับพรก.กู้เงินประมาณ 3,000 ล้านบาทแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างโซล่ารูปนะโซล่าชนประทานจึงให้หน่วยงานชี้แจงว่าต้องเลือกงบจากทางใดทางหนึ่งอย่าใช้งบจาก2แหล่งไปพร้อมกันขณะเดียวกันยังพบการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาทก็มีโอกาสที่จะซ้ำซ้อนกับงบประมาณปี70เช่นกันและที่สำคัญเงินก้อน 1.2 หมื่นล้านจะเป็นการเริ่มสมทบระหว่างนะรัฐบาลกับหน่วยราชการที่มีเงินสะสมเช่นรัฐบาลออกครึ่งหนึ่งท้องถิ่นออกครึ่งหนึ่งมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้หน่วยงานที่มีเงินสะสมนำเงินออกมาใช้แต่หากหน่วยงานที่มีเงินสะสมยังของบจากพรก.กู้เงินก็กังวลถึงประสิทธิผลของโครงการจึงเห็นว่าสมควรที่จะตัดและยกไปในส่วนที่ไม่เพียงพอเช่นงบวิจัยที่ถูกตัดไป 1.3 หมื่นล้านบาทเรื่องงบสวัสดิการก็ไม่ได้ครบตามที่โฆษณาไว้ซึ่งเราต้องการให้เม็ดเงินถูกใช้อย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เพราะฉะนั้นคุณวิรักษ์ท่านผู้ฟังครับเรื่องของเงินกู้ก้อนหลังที่จะใช้ในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะถูกหยิบจับขึ้นมาในการที่จะตั้งเป็นประเด็นหากจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านครับคุณวิรักษ์ครับ
6: กับ17:27 เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต
4: ่ออภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
8: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: อ้าวสายต่อไป
10: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
9: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
11: เลือกนี่สิครับ
9: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
11: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
9: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
11: อ้าวสายต่อไป
4: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กร

0: กดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับในอเมริกานี่ก็มีข่าวช็อกอยู่เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มีบทบาทอย่างมากเพิ่งไปยูเครนมาไม่นานไม่กี่ชั่วโมงครับเสียชีวิตเรื่องนี้มีเงื่อนงำอะไรหรือทำไมเราต้องติดตามไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
4: ครับ
5: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
6: ช็อกกันไปทั้งวอชิงตันและเผลอๆทั่วอเมริกาด้วยครับเพราะว่าอยู่ดีๆวันอาทิตย์เมื่อวานนี้มีข่าวด่วนบอกว่าวุฒิสมาชิกคนดังลินซี่แกรแฮมเสียชีวิตกระทันหันในวัย71ทั้งที่ไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเลยคนตกใจสิครับเพราะว่า2วันก่อนนี้เองลินซี่แกรแฮมเพิ่งไปเจอกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ยูเครนมากลับมาได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงอยู่ดีๆก็มีหน่วยกู้ชีพได้รับแจ้งฉุกเฉินจากบ้านพักของสมาชิกวุฒิสภาคนดังคนนี้เวลาที่นั่นประมาณ2:30คืนวันเสาร์ก็คือเช้าวันอาทิตย์บ้านเรานั่นแหละปรากฏว่าลินซี่แกรแฮมหัวใจหยุดเต้นมีความพยายามทำ CPR แต่ก็เอาไม่อยู่เสียชีวิตในเวลาต่อมาท่ามกลางความตื่นตะลึงของคนทั้งประเทศเพราะว่าเขาเป็นวุฒิสมาชิกที่มีชื่อเสียงดังมากแล้วเป็นสายเหี่ยวคนที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีทรัมป์มากที่สุดคนหนึ่งน่าตกใจเพราะว่าเขาคือคนที่เชียร์ให้ทรัมป์จัดการกับปูตินให้ยุติสงครามยูเครนเขาเป็นคนที่เชียร์ให้ทรัมป์ถล่มโจมตีอิหร่านให้ไม่เหลือซากเขาเป็นคนยืนอยู่ข้างอิสราเอลเต็มที่แล้ว2วันก่อนที่จะเสียชีวิตอย่างฉับพลันนั้นยังพูดที่ยูเครนเลยครับบอกว่าเขากลับมาเนี่ยเขาจะมาร่างกฎหมายใหม่เพื่อจะบอยคอตรัสเซียเพิ่มเติมเพื่อเป็นเครื่องมือให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ไปกดดันปูตินให้ยอมยุติสงครามยูเครนไม่ทันไรเลยครับจากไปซะก่อนแต่ว่าชีวิตการเมืองของลินซี่แกรแฮมนี่ต้องเรียกว่ามีสีสันถูกวิพากษ์วิจารณ์และมีบทบาทที่ไม่มีใครเชื่อว่าจะเปลี่ยนจากคนที่เคยเป็นศัตรูร้ายกาจทางการเมืองของทรัมป์มากลายเป็นผู้สนับสนุนเต็มที่เริ่มต้นจากเป็นเด็กที่เมืองเซ็นทรัลที่รัฐซาวท์แคโรไลนาครอบครัวประกอบธุรกิจร้านอาหารและห้องพูพื้นบ้านเป็นตัวแทน American Dream นะครับมาจากไม่มีอะไรจริงๆสร้างเนื้อสร้างตัวเรียนกฎหมายรับราชการเป็นทนายความในกองทัพอากาศเส้นทางในสภาคองเกรสลุยเข้ามาจนได้ดิบได้ดี1994เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร1999สร้างชื่อระดับชาติเป็นหนึ่งในผู้จัดการคดีกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีบิลคลินตัน2003ก้าวสู่วุฒิสภากลายเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดต่อทิศทางของพรรค Republican เขาบอกว่าชีวิตของลินซี่แกรแฮมเนี่ยมีละคร6องค์ด้วยกัน5องค์สั้นๆคือมีสัญชาตญาณเอาตัวรอดเหนือชั้นสามารถเปลี่ยนจากศัตรูคู่อาฆาตมาเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์รับใช้ทรัมป์ได้อย่างไร้ร่องรอยจริงๆบอกแล้วว่าเมื่อปี2015 2016นั้นลินซี่แกรแฮมบอกว่าทรัมป์เหรอไปลงนรกซะเลยเพราะว่าหมอนี่เป็นคนเหยียดเชื้อชาติที่เกลียดชังสร้างศัตรูจงไปลงนรกซะเลยต่อมาพอทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี

0: ขึ้นมาดีปรากฏว่ากลายเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนเล่นกอล์ฟของทรัมป์เป็นหัวหมูทะลวงฟันในการปกป้องการแต่งตั้งสำคัญสำคัญของทรัมป์ในสภาพอมาถึง3 มกราคม 2021องค์ที่3บอกว่าไม่ไหวแล้วเหตุการณ์เมื่อวันที่6 มกราคม 2021ที่ผู้สนับสนุนทรัมป์บุกเข้าไปในสภาคองเกรสก่อจลาจลจนวุ่นวายไปหมดลินเซ่บอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วไม่ไหวแล้วพอกันทีแต่ที่ไหนได้กลายเป็นว่าวันนี้เขาเป็นผู้สนับสนุนทรัมป์กระโดดเข้าสนับสนุนอเมริกาเฟิร์สเต็มรูปแบบสยบยอมโดยสมบูรณ์เพื่อรักษาอำนาจข้อนี้แหละครับที่ทำให้ชีวิตการเมืองของลินเซ่แกรมนั้นกลายเป็นตำนานที่ว่าไม่มีมิตรไม่มีศัตรูถาวรอย่างแท้จริงคำถามคือนักวิเคราะห์การเมืองพยายามจะเข้าใจที่ลินเซ่แกรมเปลี่ยนจุดยืนได้อย่างง่ายดายเขายอมรับตรงไปตรงมาจะเรียกว่าสารภาพเลยก็ได้ว่าผมมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีความสำคัญแต่ขณะเดียวกันพอผมเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นน่าจะทำประโยชน์ได้มากกว่าที่ผมจะเป็นศัตรูก็เลยกระโดดเข้ามาอยู่ข้างนี้และทำเต็มที่มรดกทิ้งทวนของนักการเมืองที่ถูกเรียกว่าเปลี่ยนสีเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงนักการเมืองที่พลิกแปลงไปมานะครับแต่เป็นสะพานสำคัญที่ทำให้พรรครีพับลิกันสายจารีตยอมจำนนต่อความเป็นทรัมป์โดยไม่รู้สึกผิดเลยพิสูจน์ได้เห็นครับว่าในวอชิงตันการเมืองยุคนี้หลักการเป็นเพียงเครื่องประดับเท่านั้นแต่การเข้ามาถึงศูนย์กลางอำนาจคือตัวจริงของจริงฉะนั้นมรดกที่ลินเซ่แกรแฮมทิ้งเอาไว้คือระบบตุลาการที่ถูกปรับโฉมใหม่ตามแนวทางอนุรักษ์นิยมสุดโต่งและพรรคการเมืองรีพับลิกันที่เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิงจากการชี้นำของตัวเขาเองที่ช่วยทรัมป์ที่น่าตกใจคือทีวีอิหร่านครับเมื่อคืนนี้รายงานข่าวเรื่องการจากไปของลินซี่แกรแฮมพิธีกรปกติเราไม่ค่อยเห็นที่จะยิ้มนะครับเพราะว่าช่วงหลังนี่คือข่าวสงครามทั้งนั้นการอ่านข่าวของพิธีกรสาวจอทีวีทางการของอิหร่านนั้นเมื่อคืนนี้ยิ้มครับแล้วบอกว่าเรามีข่าวดีจะแจ้งว่าสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐลินซี่แกรแฮมซึ่งเป็นผู้ที่จงเกลียดจงชังอิหร่านอย่างยิ่งและเป็นศัตรูสำคัญของเราได้เสียชีวิตไปแล้วและได้ลงนรกไปเรียบร้อยแล้วพิธีกรบอกได้ว่าแม้นี่เป็นข่าวดีอยากจะอ่านซ้ำให้ฟังด้วยซ้ำไปนี่ครับบรรยากาศความเกลียดชังระหว่างอิหร่านกับสหรัฐโดยเฉพาะลินซี่แกรแฮมซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเกลียดชังอิหร่านเป็นคนสำคัญของทรัมป์ที่ช่วยผลักดันนโยบายปราบปรามอิหร่านจนกลายเป็นสิ่งที่คนอิหร่านและคนอเมริกันไม่สามารถจะรับซึ่งกันและกันได้ถึงวันนี้ตำนานลินซี่แกรแฮมจึงกลายเป็นตำนานการเมืองที่นักการเมืองย้ายข้างได้โดยไม่จำเป็นจะต้องโดนลงโทษโดยสาธารณชนแต่ขณะเดียวกันก็ทิ้งร่องรอยของการที่ถูกวิจารณ์วิเคราะห์ว่าการเมืองแบบลินซี่แกรแฮมนั้นไม่ควรจะนำไป
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันใน
3: ท้ายนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์และผมอภิรักษ์ขานพิชิตวณิชนะครับเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้ยังคงต้องติดตามนะครับว่าพัฒนาการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจะไปถึงจุดไหนแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าณตอนนี้เวลานี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีผู้เสียหายหลักหลายสิบคนที่เกิดขึ้นในบ้านเราทีนี้ครับไฟไหม้ที่เกิดขึ้นนั้นมีมุมมองหนึ่งครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านให้คอมเมนต์ครับเรื่องนี้ไม่ควรจะใช้คำว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วเพราะเกิดมาหลายแห่งเราจะ

0: ดูที่เวทีเหนือวงดนตรีเพราะมีลักษณะที่เป็นวัตถุพยานบางอย่างได้ที่ต่างจากโถงของผู้นั่งดื่มกินซึ่งอาจจะมีการตกแต่งความสวยงามการใช้ไฟประดับหรือต่อวัสดุ Wi-Fi ที่เกิดขึ้นแม่เป็นคำพูดที่ดูหนักแน่นนะไม่ควรจะใช้คำว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ผ่านมานักวิชาการเขาก็บอกครับประเทศไทยอย่ามัวแต่ถอดบทเรียนถอดบทเรียนถอดบทเรียนเจ้าหน้าที่บังคับใช้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองควรที่จะควบคุมให้เป็นไปตามสิ่งที่ควรจะต้องเป็นอันนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจครับว่าทำให้สัมภาษณ์ที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็หลายสื่อนำมาโค้ดเนี่ยตกลงว่าใครจะต้องเป็นการโค้ดมากกว่ากันแต่ก็เป็นมุมหนึ่งที่ขออนุญาตตั้งข้อสังเกตไว้ครับคุณมนตรีฮะ
1: ผมเติมในเรื่องนี้อีกสักหน่อยหนึ่งนะก็ให้พื้นที่กับการทำงานในเชิงรุกนะครับคือข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่เราก็ได้เห็นว่าทางญาติพี่น้องนะครับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในครั้งนี้ก็ไปติดต่อนะฮะสถานที่ที่จะนะฮะขอเอาละขอรับร่างนะกลับไปประกอบพิธีแล้วก็ตามขั้นตอนต่างๆผมเห็นข่าวตรงนี้นะครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีนะที่เราเคยคุยกันว่าสคบในยุคนี้นั้นเนี่ยภายใต้นะการกำกับดูแลของรัฐมนตรีพึ่งสุภมาศอิสระภักดีเป็นสคบที่ทำงานในเชิงรุกนะครับครั้งนี้ก็อีกเหมือนกันครับคุณอภิรักษ์กรรมทางคุณสุภมาศอิสระภักดีก็ได้มีการสั่งการไปยังสคบเนี่ยนะฮะตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยวงเล็บส่วนหน้านะไม่ต้องรอให้ชาวบ้านไปถึงที่สคบแต่ไปตั้งศูนย์ส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกค่าเสียหายก็คุณสุภมาศก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่สคบจะเข้าไปประสานการเยียวยาให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและใช้กลไกตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างเต็มกำลังหากผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมสคบพร้อมดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดและตอนท้ายก็บอกว่าสำหรับญาติผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับก็เปิดพื้นที่ให้ไปร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าที่ได้ตั้งไว้ที่มีการไปรับแจ้งนะที่สถานี MRT พหลโยธินหรือไม่ก็สายด่วนสคบ1166ก็ถือว่าเป็นอีกภารกิจหนึ่งนะครับของสคบในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้ก่อนหน้านี้ผมเองก็เคยนำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานในเชิงรุกกรณีเหตุเกิดที่พัทยาในตอนนั้นครั้งนี้ก็ขยับไปถึงในพื้นที่ด้วยอีกเหมือนกันครับคุณอภิรักษ์กรรม
0: ข่าวเขามีผู้ที่ประสบเหตุนะครับนอกเหนือจากประชาชนที่เข้าไปดื่มกินในคืนนั้นก็มีนักร้องสาววงทศกัณฐ์นะครับนักร้องประจำของร้านอาหารแห่งนี้เนี่ยก็เสียชีวิตนะครับขณะที่คุณกวางมือคีย์บอร์ดยังไม่มีการติดต่อมานะครับมือกลองนี้ก็อาการสาหัสหนึ่งในสมาชิกวงทศกัณฐ์ก็โพสต์ข้อความ12 นาฬิกาก็แจ้งพี่กวางคุณกวางเสียชีวิตแล้วนะครับหลังจากที่มีการยืนยันก็เข้าใจว่าทางวงเนี่ยก็เสียชีวิตอยู่2ท่านมือกลองก็อาการสาหัสส่วนนักร้องชายคนหนึ่งก็พบตัวแล้วนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาตัวอยู่ที่ราชวิถีกิติวัฒน์แก้วกันหาก็สถานการณ์ก็ล่าสุดก็เห็นมีการนักดนตรีที่รอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ไปเก็บเครื่องไม้เครื่องมือผมไม่แน่ใจว่ามันต้องทิ้งเอาไว้ก่อนว่าเป็นอุปกรณ์ที่เขาต้องตรวจสอบไหมแต่เห็นก็มีการไปเอากีตาร์ เอาคีย์บอร์ดมีการเคลื่อนย้ายออกจาก

0: จุดเกิดเหตุขณะเดียวกันนะครับกลัวว่าข่าวนี้จะกลายเป็นข่าวที่หายไปมันมีการตรวจสอบล่าสุดครับเมื่อประมาณสัก50นาทีที่ผ่านมามีการลงนายกสมาคมวิศวกรบอกว่าสามารถควบคุมเหตุน้ำรั่วท่วมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่ได้แล้วนะครับแต่ว่าต้องเฝ้าระวังอีก7วันแล้วก็ไม่พบรอยร้าวหรือการทรุดตัวเพิ่มถ้าย้อนกันไปหน่อยก็คือแถวๆวงเวียนใหญ่มันมีอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ปกติแล้วการขุดอุโมงค์ก็จะเป็นเหมือนกับเครื่องขุดเจาะเป็นเหมือนตัวหนอนนะถ้าเป็นสมัยโบราณสมัยเมื่อก่อนเขาก็เรียกว่าคลองแห้งเปิดข้างบนเสร็จแล้วก็ไปทำท่ออุโมงค์แล้วก็มีรถไฟรถอะไรวิ่งผ่านแบบนั้นบ้านเราไม่มีอยู่แล้วบ้านเรามาเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่สมัยก่อนแบบที่ญี่ปุ่นหรือแบบที่อังกฤษหรือที่อเมริกาบางสายก็จะเป็นแบบคลองแห้งขุดเหมือนกับเป็นคลองแล้วก็ทำซีเมนต์เป็นโครงเอาไว้แล้วก็วางรางลงไปแล้วก็กลบทับอันนั้นก็จะตื้นหน่อยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอาคารบ้านเดินก็ลงเสาลงอะไรกันลึกละก็ใช้ไอ้ตัวขุดที่เป็นหัวตัวหนอนเนี่ยแหละทีนี้พอขุดไปปุ๊บก็ต้องเอาไอ้นู่นเอาไอ้นี่ออกทีนี้ปัญหาก็คือว่าตอนนี้มันหยุดรั่วละถ้ามันรั่ว1ครับอุโมงค์ก็จะมีปัญหา2บ้านเรือนที่อยู่แถวๆนั้นที่เสาไม่ได้ลึกมากเสาเข็มไม่ได้ลึกมากเนี่ยก็อาจจะมีแครกก็อาจจะมีการเคลื่อนของเนื้อดินที่อยู่ใต้พื้นผิวใต้พื้นโล่งเนี่ยทีนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจผมนั่งนึกถึงแถววชิรพยาบาลคุณมนตรี
1: ครับ
0: ยังเปิดไม่ได้ยังปิดไม่ลงเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะตัวตรงเป็นเฉพาะตัวคือถ้าหลุมยุบอย่างเดียวคงไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้ายังไม่สามารถที่จะกู้อุโมงค์ที่เขามีการทำเอาไว้ได้หรือทำให้ดินสไลด์มันนิ่งปิดไปก็ไม่จบอันนี้เดี๋ยวผมเป็นประเด็นที่ผมอาจจะต้องไปถามทางวิศวกรหน่อยว่าตกลงในที่ตอนแรกจะเป็นขออนุญาตไม่ได้อยากจะซ้ำแซะซ้ำซ้อนที่บอกว่าภายใน7วันภายใน15วันภายใน1เดือนที่มีการออกมาแบบนี้ตกลงมันยังไม่ได้เนี่ยตกลงมันเกิดจากอะไรครับคุณมตรีอัปเดตทั้งสองที
1: ่ตกลงตอนนี้เดี๋ยวจะครบปีหรือยังคุณวิรักษ์นะที่ข้ามปี
0: มาแล้วที่วัชิ
1: ระ
0: พยาบาลน่าจะข้ามมาแล้ว
1: นะครับตอนแรกก็15วัน7วัน1เดือนผ่านไปจนกระทั่งถึงวันนี้ผมก็ตอนเช้านั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของดินยุบอุโมงค์อะไรที่บางพลัดก็มานึกถึงหน้าวชิระพยาบาลว่าเอ๊ะเราก็คนทางบางนาไม่ได้ผ่านไปแถวนั้นก็ถามคนแถวนั้นดูยังใช้ไม่ได้ครับก็ได้รับการยืนยันว่าก็ตกลงก็ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับแต่อันนี้คุณในเวลากลับนะต้องนำมาพูดถึงอีกสักหน่อยหนึ่งนะไม่คือเป็นเรื่องของสภาหมื่นล้านนะที่เรียกว่าสัปปายะสภาสถานวันก่อนได้ผมคุยกับคุณในพิรักษ์หรือคุณวิสุทธ์นะในตอนหลังได้คุยกับหลายคนนะจำไม่ได้แล้วว่าคุยกับใครบ้างเนี่ยนะครับ
0: ค
1: ือมีสวกลุ่มหนึ่งคุณนันทนานันทวโรภาสนะครับก็ออกมาแถลงเรียกร้องไปยังประธานโสพลสารัมนะครับว่าขอให้นะพูดง่ายๆก็คือสภาหมื่นล้านเนี่ยนะน่าจะเกินหมื่นนะฮะมันจะสิ้นสุดสัญญาการค้ำประกันในวันที่15กรกฎาคมคือมะรืนนี้พรุ่งนี้14มะรืนนี้15และเขาก็ไปตรวจพบว่ามันมีความเสียหายอันนั้นคือตัวเลขของสวนะครับนะฟังสภาผู้แทนราษฎร500จุดฟังสวอีก500จุดรวมเป็น 1,000 จุดแต่ละจุดจะต้องใช้งบประมาณหรือว่าเงินในการซ่อมแซมเนี่ยระหว่างนะประมาณกลมๆ 30,000 และคิดเป็นตัวเลขประมาณ10ล้านนั่นคือทางสวนันทนานันทวโรภาสนะครับท่านก็ได้แจกแจงออกมาเพื่อที่จะเรียนไปยังประธานโสพลสารัมว่าควรที่จะต้องรีบแจ้งหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่จะครบกำหนดสัญญา15กรกฎาคมเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วนะจะต้องตั้งงบประมาณซึ่งเป็นภาษีของประชาชนในการไปซ่อมแซมในส่วนต่างๆเหล่านั้นนะปรากฏว่าวันนี้ผมเห็นในเพจนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเพจใครเพจหมาเฝ้าบ้านนะฮะก็คุณวิราจันทร์พิทักษ์ นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ติดตามเรื่องนี้มาตลอดก็มาทวงถามเกี่ยวกับเรื่องของ อีกไม่กี่วันที่จะครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาเนี่ยก็ยังไม่มีใครดำเนินการใดๆเนี่ยคุณวิราชยกประเด็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือนะคุณวิราชไปยื่นร้องเรียนต่อปปช.เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่โอ้โหเนี่ยผมไม่ได้นับนะแต่คุณวิราชเป็นคนไปยื่นเองเนี่ยคุณพิลาครับทั้งหมด65เรื่องนะที่ไปยื่นร้องเรียนโครงการก่อสร้างรัฐสภาต่อปปช.นะก็มีหลักฐานครบถ้วนทีนี้มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับที่คุณวิราชจันทรพิทักษ์ก็บอกว่ามันมีพิรุษสัญญาจ้างช่วง 2,993 ล้านบาทนะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่คุณวิราชบอกว่านะสัญญานะจ้างช่วงหรือซับคอนแทคเนี่ยในสัญญาหลักระบุชัดเจนว่าห้ามนำงานไปจ้างผู้รับเหมาช่วงแต่กลับปรากฏเอกสารใบสั่งจ้างที่ส่งต่องานให้บริษัทอื่นเข้ามาดำเนินการมูลค่าสูงถึง 2,993 ล้านบาทนะเอาเศษไม่เอานะเรื่องนี้คุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ชี้ให้เห็นว่าการทำผิดเงื่อนไขค่าจ้างช่วงไม่เพียงแต่เสี่ยงต่อความเสียหายและคุณภาพที่ลดลงแต่ยังเป็นการเปิดช่องให้เกิดหัวคิวและการปัดความรับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหาอันนี้คือในส่วนของคุณวิราชจันทรพิทักษ์ปรากฏว่าวันนี้คุณวัชระเพชรทองนะซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่นะติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะก่อนที่จะครบกำหนดนะวันที่15กรกฎาคมวันหมดสัญญาหมดอายุประกันเนี่ยคุณวัชระเพชรทองไปยื่นหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเรื่องขอแจ้งข้อบกพร่องของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาและอาคารประกอบเพิ่มเติมก่อนวันหมดอายุประกันและขอให้ยึดแคชเชียร์เช็คของธนาคารคือวันที่รับงานเนี่ยผู้รับเหมาจะต้องเขียนเช็คไว้นะใบหนึ่งเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นการเป็นหลักประกันการทำงานคุณวิลาครับจำนวน614ล้านบาทนะแล้วก็แจกแจงรายละเอียดต่างๆซึ่งว่ามันมีการเสียหายอะไรยังไงบ้างที่ไม่ตรงปกนะคุณวัชระก็ยกเอาผมมาสักข้อ2ข้อแล้วกันนะนะว่ามีการทำผิดสัญญาตรงไหนอย่างไรบ้าง1นะผมไม่อ่านชื่อบริษัทนะเพราะเป็นที่ทราบกันดีนะบริษัทผู้รับเหมาเนี่ยนะครับนะสร้างอาคารรัฐสภาตามสัญญานี้วงเงิน 6,000 ล้านบาทและจ้างบริษัทอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมากอันเป็นการผิดสัญญานี่คือข้อแรกในหนังสือ 2. ไม่ได้ใช้ไม้พื้นเป็นไม้ตะเคียนทองยาว3เมตรปูห่างกัน2มิลลิเมตรตามสัญญาปรากฏใช้ไม้ปลอมเป็นไม้เบญจพรรณไม้พยอมไม้กระยาเลยมาทดแทนไม้ตะเคียนทองกว่า 7,000 ท่อนตามสำเนาใบเสร็จโรงไม้ที่แนบมานี้และที่สำเนาส่งปปช.แล้วนะแล้วข้อ3เอาอีกสักข้อเลยกันนะสร้างเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญาต้องปรับวันละ 12,280,000 บาทแต่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปรับไม่ปรับเลยแม้แต่บาทเดียวจึงขอเรียกร้องให้ปรับรายวันตามความเป็นจริงและ4งานชำรุดบกพร่องตามที่ข้าพเจ้าตรวจสอบเพิ่มเติมดังนี้โอ้ยาวเป็นหางว่าวเอาก็เป็นว่าทั้งคุณวัชระเพชรทองและคุณวิราชจันทรพิทักษ์ที่ติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างอาคารรัฐสภามาตลอดก็ออกมากระทุ้งอีกรอบหนึ่งในจังหวะที่มันกำลังจะนะหมดอายุประกันในวันที่15กรกฎาคมครับคุณพิรักษ์
0: ครับคุณมนตรีในสภาใหญ่ผมมาที่สภากทม.หน่อยไม่รู้ว่าเราต้องมองกันยังไงวันนี้มีการเปิดประชุมสภาครับทีนี้มีก่อนที่จะออกมาเป็นแบบที่หลายคนเชื่อว่าจะไม่มีอะไรแต่กลายเป็นว่ามีสก.คลองสานประชาธิปัตย์สมชายเต็มไพบูลย์กุลที่เสนอชื่อสก.ชิงตำแหน่งด้วยเพราะบอกว่าอยากจะให้สก.ฟังวิสัยทัศน์ของสองคนต ้องการให้มีการดีเบตในหัวข้อต่างๆทีนี้ฝั่งสกบางนาจัดชัยหมอดีพรรคประชาชนก็ขอให้มีการแสดงวิสัยทัศน์สุดท้ายมีการรับรองครับเมื่อมีสมาชิกเสนอยังไม่มีข้อสรุปก็ขอให้มีการโหวตส่วนเรื่องวิสัยทัศน์ก็เป็นเรื่องของประธานสภาสุดท้ายก็มีการคุยกันไปมาว่าตกลงจะต้องมีดีเบตไม่มีดีเบตครับขณะเดียวกันครับนางสาวภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยตอนนั้นก็เป็นว่าที่อยู่สกบางชื่อบางซื่อก็เหมือนกับแสดงวิสัยทัศน์ไกลๆแล้วก็พูดถึง4เรื่องหลัก1 2 3 4อะไรก็ว่ากันไปทีนี้ครับมันก็มีการแสดงวิสัยทัศน์กันมาท้ายที่สุดสุดท้ายก็ตั้งคำถามมันอีกว่าโหวตจะโหวตกันแบบไหนยังไงสกสายใหม่เพื่อไทยบอกข้อบังคับเขียนไว้ชัดเจนว่าต้องทำกันยังไงแบบไหนท้ายที่สุดโหวตเปิดเผยโดยการยกมือออกมาได้อันนี้ตกลงเราต้องมองเกมนี้ยังไงเพราะว่าเกมก่อนการได้ประธานเนี่ยเขาก็ว่าคนที่เสียงไม่เกินครึ่งเขาก็พยายามที่จะรวบรวมให้อยู่เพียงแต่ว่าเรียกว่าต้นทุนในการที่จะรวบรวมเนี่ยมันเหมือนว่าฝั่งที่เรสประเด็นขึ้นมาเนี่ยแหมเหมือนขออะไรกันเยอะไปหน่อยมันก็เลยไม่ได้จบอย่างนั้นเอาเป็นว่าเกมนี้เป็นอีกเกมนึงที่วัดพลังกันสนุกหรือว่าหวังอะไรหรือเปล่าคุณมนตรี
1: ก็เห็นเสียงเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคุณไปรักตอนแรกที่เขามีการพูดคุยกันแล้วก็ตกลงนะแตะมือกันอะไรกันเสร็จสับนะตัวเลขออกมาที่37แต่พอโหวตเนี่ยมันเพิ่มมาอีก2เป็น39
0: พอเปิดเผยได้ไหม
1: นะฮะก็เพราะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นเสียงที่เหนียวแน่นในจำนวนทั้งหมด50เสียงอยู่ตรงนี้39ก็ขาดไป11นะฮะ11เนี่ยผมเดานึกเร็วๆเลยประชาธิปัตย์8นะฮะประชาธิปัตย์8นะเขามีสกอยู่8คนก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ลงคะแนนให้นะแล้วขาดไปอีกเท่าไหร่คุณพิรัก
0: โบไปอีก3เนี่ย
1: อีก3ผมว่าในส่วนของเพื่อไทยไลฟ์ซึ่งมี4คนนะเสียงแตกแล้วแหละคุณพิรักครับ
0: ส่วนอิสระคงไปทางนู้นกันหมดอะมั้ง
1: อิสระก็คงจะพอแหมยิ่งคำว่าเป็นอิสระเนี่ยมันก็มันมีความคล่องตัวสูงอยู่แล้วและแม้กระทั่งอิสระอีกหนึ่งคนเนี่ยจาก
0: ไม่ต้องเอาพักอะถ้าไม่ต้องเอาพักไปเอาพวกก่อนพอถึงเวลาจะโหวตจะอะไรต่อไม่แล้วมันจะคล่องตัวขึ้นผมเข้าใจอย่างนั้นถูกได้ไหมคุณมน
1: ตรีก็จริงๆเนี่ยเอาละในสภากทมหรือสภากรุงเทพมหานครเขาออกแบบมาไม่ได้เหมือนสภาใหญ่นะไม่มีฝ่ายค้านนะครับไม่มีผู้นำฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นก็เป็นอิสระของทุกคนที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะสนับสนุนเห็นด้วยคัดค้านนะในเรื่องของเทศบัญญัติหรือว่างบประมาณที่ทางผู้ว่ากทม.และผู้ฝ่ายบริหารเป็นคนเสนอขออนุมัตินะไม่มีเนี่ยนะว่านี่เป็นวิปเป็นอะไรก็ไม่มีองค์ประกอบตรงนั้นก็ทำให้มีความคล่องตัวนะสูงกว่าแล้ววันนี้ผมเห็นท่านนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าด้านหนึ่งนะนายกก็ให้ความสำคัญกับท้องถิ่นเพราะว่ากรุงเทพมหานครนั้นเป็นการกระจายอำนาจและเป็นรูปแบบมหานครเป็นการปกครองแบบพิเศษนะวันนี้นะเมื่อมีการเปิดประชุมสมาชิกสภากรุงสภากทมครั้งแรกนายกท่านก็แต่งเครื่องแบบมาเลยนะมาเปิดประชุมและผมนะดูจากข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดไว้ก็สอดคล้องเดียนะกับสิ่งที่ได้พบกับผู้ว่ากทมเมื่อคืนในที่เกิดเหตุที่ลาดพร้าวซอย1แล้วก็ฝากมาถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งแต่ละท่านก็จะมาจากแต่ละเขตซึ่งจะต้องดูแลทุกสุขของประชาชนในพื้นที่ก็ถือว่าสอดคล้องกันดีและก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมนายกก็ขอให้ทุกคนนะลุกขึ้นยืนนะเพื่อที่จะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสุดท้ายสุดเนี่ยท่านนายกก็จับมือกับผู้ว่าชัดชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพและบอกหลายนโยบายสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหนุนเต็มที่ครับคุณพิรักษ์ครับ
0: หมดเวลาของ คุณมนตรีและผมนะครับเจอกับข่าวเด่นพรุ่งนี้นะครับ4โมงเย็นนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 95.5 FM Thinking Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซ้ำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02285

0: 888888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: กดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติ ศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเจเดล

18 นาฬิกากับอีก 5 นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันจันทร์ที่13 กรกฎาคม 2569อยู่กับผมวารินสัจเดลครับวันที่ตลาดหุ้นบ้านเราปิดไปที่ 1627.90 จุดบวกขึ้นมา 6.35 จุดคิดเป็น 0.39% นะครับโดยมีมูลค่าการซื้อขาย 73,692.88 ล้านบาทนะครับขณะที่ค่าเงินบาทไทยปิดตลาดไปที่33.36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับวันนี้ Top 5 SCB มาอันดับ1นะครับบวกขึ้นมา2บาทติดไปที่158.50 บาทวอลุ่มของ SCB 5,553 ล้านบาทนะครับอันดับที่2 PTT ครับ 4,892 ล้านบาทติดบวกขึ้นมา1สลึงนะครับติดไปที่37.75 บาทครับอันดับที่3 4เป็นกลุ่มแบงค์นะครับเช่นเดียวกันกับอันดับที่1อันดับที่3 KTB วันนี้ 3,860 ล้านบาทบวกขึ้นมา50สตางค์ปิดไป41.25 บาทอันดับที่4 K Bank ครับบวกขึ้นมา1บาทปิดไปที่233 บาทวอลุ่ม 3,762 ล้านบาทและอันดับที่5ปตท.สผ.ครับปิดไปที่141 บาทบวกขึ้นมา1.50 บาทปิดไปด้วยวอลุ่ม 3,381 ล้านบาทนะครับวันนี้สถาบันในประเทศเป็นฝ่ายขายสุทธิอยู่กลุ่มเดียวนะครับอยู่ที่1786ล้านบาทในขณะที่นักลงทุนในต่างประเทศนะครับซื้อสุทธิ147ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ925ล้านบาทและนักลงทุนทั่วไปในประเทศเป็นฝ่ายซื้อสุทธิเช่นเดียวกัน713ล้านบาทนะครับนี่คือตลาดในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยต่างชาติเข้าซื้อสุทธินะครับจากมุมมองของทางบริษัทหลักทรัพย์ Globex นะครับคุณวิลาสินีพูดมาสูงทรงเนี่ยก็วิเคราะห์ตลาดในวันนี้ไว้ว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ดัชนีมีโอกาสอยู่ในกรอบ 1,600 ถึง 1,650 จุดนะครับแม้ว่าตลาดจะมีแรงกดดันจากสถานการณ์ความขัดแย้งรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นแต่ว่าภาพรวมนั้นได้รับแรงหนุนจากปัจจัยบวกหลายด้านครับโดยเฉพาะมติศาลรัฐธรรมนูญ7-2ที่วินิจฉัยว่าพรบ.กู้เงิน400ล้านบาทนั้นไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับก็ทำให้โครงการลงทุนภาครัฐนั้นสามารถที่จะเดินต่อได้เคลื่อนต่อได้ครับเคลื่อนต่อได้นะครับรวมทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนจากอานิสงส์ของไทยช่วยไทยพลัสนะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับวันนี้ชางไฮคอมโพสิตปิดร่วงลงไปกว่า 2% ครับเนื่องจากความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านกดดันบรรยากาศการซื้อขายในตลาดนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดแรงเทขายครับวันนี้ชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 3,913.79 จุดลดลงไป80กว่าจุดนะครับคิดเป็น 2.06%ฮ่องกงครับหางเสียงวันนี้ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แม้ว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางได้กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อเมริกาโจมตีอิหร่านระลอกใหม่และอิหร่านโจมตีตอบโต้

0: โตเช่นเดียวกันนะครับหางเส็งปิดไปที่ 24,213.72 จุดเพิ่มขึ้นมา 38.60 จุดคิดเป็น 0.16% ครับนิกเกอิโตเกียวปิดร่วงลงนะครับมีแรงกดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางนี่แหละครับที่กลับมาคงมีความรุนแรงอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะกรณีที่ทางการอิหร่านประกาศว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นทะยานสูงขึ้นสร้างความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อในญี่ปุ่นซึ่งต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลางเป็นหลักนะครับนิกเกอิปิดไปที่ 67,242.73 จุดครับลดลงไป 1,315 จุดคิดเป็น 1.92% นะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้ดิ่งลงเกือบ 9% เลยนะครับหวือหวาอีกแล้วตลาดนี้นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทำกำไรครับท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้คอสปีปิดไปที่ 6,806.93 จุดลดลงไป 669.01 จุดนะครับคิดเป็น 8.95% ครับออสเตรเลียแทบจะไม่ขยับเลยครับวันนี้นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายพร้อมกับจับตาค่อยแถลงของเควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดรวมทั้งตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้นะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่8,808.50 จุดเพิ่มขึ้นมา 2.50 จุดคิดเป็น 0.03% แต่ชนี All Ordinary ปิดไปที่ 9,003 จุดนะครับ 9,000 กับอีก 3 จุดลดลงไป 0.70 จุดคิดเป็น 0.01% ก็ถือแทบจะไม่ขยับเลยนะครับรวบรวมประมวลข้อมูลโดยคุณปริยพันธ์ ศุขจันทร์ Info Quest ให้กับเราในวันนี้นะครับส่วนความเคลื่อนไหวในบ้านเราที่น่าสนใจในวันนี้นะครับก็มีอยู่หลายเรื่องทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเคลื่อนไหวในแต่ละเรื่องกันนะครับสำหรับแวดวงเศรษฐกิจในวันนี้ครับก็มีตั้งแต่ก.ล.ต.ที่ก็ได้มีการชี้แจงกรมสุภาภรณ์เผยนำข้อมูลออกจากระบบเชิญตัวสอบพร้อมรับฟังข้อเสนอและป้องกันเกิดเหตุซ้ำนะครับสสว.เตรียม100ล้านบาทหนุนหมื่นรายเป็นเจ้าของธุรกิจเชื่อมต่อไทยช่วยไทยแฟรนไชส์นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความเคลื่อนไหวครับที่ทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสรัฐบาลเดินหน้าควบคู่ทั้งการลดค่าครองชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนนะครับโดยใช้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นเครื่องมือสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจครับภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสบสถาบันการเงินและภาคเอกชนนะครับซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการลงทุนตั้งแต่วันแรกสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงแหล่งทุนทำเลค้าขายและฐานลูกค้าของภาครัฐได้ทันทีเลยนะครับมาตรการเนี่ยประกอบไปด้วย4ด้านนะครับรัฐร่วมจ่ายค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ 50% สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทสำหรับแฟรนไชส์มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการสนับสนุนสินเชื่อจาก SME D Bank ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินพร้อมการค้ำประกันจากกสย.นะครับโดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณ 3% การเปิดพื้นที่ค้าขายใน Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศนะครับยกเว้นค่าเช่า6เดือนรวมถึงพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดและการเชื่อมต่อร้านค้าเข้าสู่ระบบถุงเงินเพื่อใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มโอกาสการสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจเลยนะครับส่วนทางด้านของสสบนะครับได้มีการจัดสรรงบประมาณ100ล้านบาทครับสนับสนุนโครงการเพื่อช่วยผู้ซื้อแฟรนไชส์ประมาณ 10,000 รายครับหรือว่า 10,000 ครอบครัวโดยเชื่อว่าน่าจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างอาชีพลดความเหลื่อมล้ำและผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับโดยรัฐบาลนั้นตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME จากปัจจุบันประมาณ 35% เป็น 40% ภายใน4ปีแล้วครับปัจจุบันเนี่ยมีธุรกิจแฟรนไชส์จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากว่า500รายนะครับท่านที่ฟังและสนใจเนี่ยสามารถศึกษารายละเอียดเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บของไทยช่วยไทยแฟรนไชส์นะครับไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th dbd ก็คือ Department of Business Development นะครับหรือจะเข้าไปที่ Line Official Account พิมพ์คำว่า @franchisedbdplus ก็ได้นะครับ @franchisedbdplus เข้าไปลองดูกันนะครับ มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะช่วยเสริมสกิลทางด้านของ AI นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทางคลื่นความคิดของเราเนี่ยจัดขึ้นในวันที่1สิงหาคมนี้ครับก็น่าจะเป็นสกิลที่ดีในการที่จะทำธุรกิจแม้ว่าจะอยู่ในวัยที่สูงแล้วก็ตามนะครับวัยเก่าไม่ต้องกลัวนะครับมาเปลี่ยนมือถือให้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขแค่ใช้เครื่องเดียวที่มีอยู่นะครับ Thinking Radio เนี่ยชวนพี่ๆวัย 40-50 plus และผู้ที่กำลังเกษียณเนี่ยมาร่วมเวิร์กช็อปสุดพิเศษแบบจับมือทำAI for Life ปี3ตอน Click and Create หรือ Create เนี่ยนะครับวัยเก่าเล่าภาพด้วย AI เรียนง่ายสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานครับสิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้นั้นใช้เพียงมือถือแท็บเน็ตเพียงเครื่องเดียวนะครับมือถือหรือแท็บเน็ตเพียงเครื่องเดียวครับเดี๋ยวนี้ภาพถ่ายเปลี่ยนรูปธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวสุดปังสร้างวิดีโอสุดล้ำตัดต่อคลิปเก๋ๆไว้ส่งต่อและโพสต์อวดลูกหลานได้นะครับฝึกทำบันทึกชีวิตด้วย AI ไว้แบ่งปันเพื่อนๆในงานเลี้ยงรุ่นไฮไลท์ของงานนะครับเราจะได้เรียนกับอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีครับดูแลใกล้ชิดด้วยทีมสตาฟนับ10คนคอยประกบแบบจับมือทำรายละเอียดกิจกรรมนะครับจัดงานกันวันที่1สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทต่อท่านซึ่งจะได้รับคู่มือ1ชุดและดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มนะครับและอิ่มอร่อยอาหารว่างมี2เซตนะครับและบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันเติมไม่อั้นครับแต่ว่ารับจำนวนจำกัดนะครับต้องด่วนกันนิดนึงครับเพียง50ที่นั่งเท่านั้นวิธีสมัครนะครับก็แอดไลน์เข้ามาที่ @thinkingradio นะครับมีแอดไซน์ด้วยนะครับ @thinkingradio สอบถามข้อมูล AI for life #3 ซีซั่นที่3ปีที่3 click and create ก็ได้เลยนะครับ1สิงหาคมนี้พบกันนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีข่าวมาฝากครับนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าปัจจุบันนั้นมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องครับโดยมักจะแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือให้ผู้ให้บริการต่างๆหรือเป็นผู้ให้บริการต่างๆนะครับเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินก็เลยอยากเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นสามารถสังเกต SMS ที่อาจจะเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆเลยนะครับ 1. ตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกหรือมีเนื้อหาที่ลิงก์ที่แนบเนี่ยไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจจะเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่งนะครับเนี่ยให้เอะไว้ก่อนเลยนะครับ SMS ที่มีคำสะกดผิดการใช้ภาษาผิดปกติและมีเนื้อหาลักษณะสร้างความตกใจและส่งให้ดำเนินการสั่งให้ดำเนินการทันทีนะครับเช่นบัญชีคุณจะถูกระงับนะต้องยืนยันตัวตนนะพัสดุตกค้างนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกระตุ้นความอยากได้อย่างเช่นจะได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนั้นนิยมใช้นะครับก็ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการครับทั้งนี้ปัจจุบันในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีนะครับและหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ครับเพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลนะครับโดยสังเกตชื่อเว็บ URL มักจะมีการสะกดผิดหรือเติมตัวอักษรเกินมาและลิงก์อาจจะเป็นลิงก์จากมิจฉาชีพมักจะขึ้นเป็น URL สั้นๆนะครับหรือว่าลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอมนะครับและสำคัญเลยครับบุตรหลานช่วยให้คำแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวได้นะครับเรื่องที่ระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS โดยใช้ข้อความที่เกิดให้เกิดความกลัวก่อความการชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีที่ได้รับรางวัลโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆต้องระวังเป็นพิเศษนะครับก็ฝากมาเตือนกันหน่อยนะครับจากทางด้านสำนักงานกสทช.แนะนำประชาชนสังเกต SMS หลอกลวงลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับส่วนความเคลื่อนไหวในภูมิภาควันนี้ที่น่าสนใจนะครับ EU เตรียมเสนอจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียของเด็กแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับประธานคณะกรรมการยุโรปแถลงเตรียมเสนอร่างกฎหมายใหม่ควบคุมการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กๆและเยาวชนทั่วทั้ง27ประเทศสมาชิกครับโดยจะใช้มาตรการจำกัดการใช้งานแบบค่อยเป็นค่อยไปตามช่วงอายุหลังผลวิจัยจากคณะผู้เชี่ยวชาญชี้ชัดนะครับว่าเด็กอายุต่ำกว่า13ปีนะครับ ควรเล่นโซเชียลมีเดียภายใต้การดูแลของบิดามารดาเท่านั้นพร้อมเดินหน้าเอาผิดแพลตฟอร์มที่ใช้ฟีเจอร์ทำให้เด็กเสพติดนะครับนี่ก็เป็นมูฟล่าสุดจากทาง EU ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียนะครับศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุกอดีตประธานาธิบดียุนซอกโย2ปีคดีรับโพลผีแลกตั๋วส่งผู้สมัครส.ส.นะครับศาลสิงคโปร์เลื่อนพิจารณาคดีวัยรุ่นฝรั่งเศสที่เลียลอดผู้ตดตู้กดน้ำส้มนะครับรอพิจารณาวีซ่านักเรียนนะครับแซมนีลนักแสดงผู้รับบทดร.แอลันแกรนจาก Jurassic Parkเสียชีวิตในวัย78ปีนะครับเซเลนสกี้ปรับครม.ปลดนายกหญิงยูเครนหลังนั่งเก้าอี้ได้เพียงแค่ปีเดียวนะครับส่วนสหรัฐและอิหร่านเปิดศึกถล่มอิหร่านประกาศเปิดปิดช่องแคบฮอร์มุซขยายวงโจมตี6ชาติอาหรับนะครับนี่คือล่าสุดที่เป็นความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับที่ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนะครับทางการอิหร่านได้มีการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างไม่มีกำหนดพร้อมขยายวงโจมตี6ชาติอาหรับที่รวมถึงฐานทัพสหรัฐในคูเวตจอร์แดนและบาห์เรนส่งผลให้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวต่อซอแวลล่มสลายอย่างสิ้นเชิงขณะที่ทั้งสหรัฐและอิหร่านก็เปิดฉากถล่มโต้ตอบกันอย่างดุเดือดมานานข้ามวันแล้วนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ามาปิดท้ายกันกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เสียงอะไรอ่ะ
6: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
5: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
6: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Elmoral รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
9: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงนี้คือช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามไปทำการบ้านมาให้เราแล้วนะครับกับเบื้องลึกเบื้องหลังการพบปะกันระหว่างผู้นำอินโดกับอดีตผู้นำไทยจากตระกูลชินวัตรทั้ง3คนนะครับแต่ก่อนอื่นครับห้ามพลาดครับโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทนะครับแจกไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1เมื่อวันที่16พฤษภาคม69รางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายน69รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3สัปดาห์นี้แล้วครับ16กรกฎาคม69รางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลซึ่งยิ่งซื้อก็ยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนะครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันนี้จนถึง15กรกฎาคมนี้มีเวลาถึงพุธนี้เท่านั้นนะครับเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับและสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของ AI แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรนะครับคลื่นความคิดเรามากับงาน AI for Life ปี3ครับตอนที่มีชื่อว่า AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับจะมีขึ้นในวันที่2สิงหาคมวันอาทิตย์นะครับโอกาสทองของ Silver Gen วัยเก่าครับเปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์ปังด้วย AI ใน1วันครับอยากขายของออนไลน์แต่กลัวทำไม่เป็นไม่ต้องกังวล นะครับงานนี้เราเน้นจับมือทำตั้งแต่ติดลบวิ่งผ่านศูนย์จนขายเป็นนะครับกับงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังครับไฮไลท์เด็ดๆที่จะได้จะเจอในงานนี้นะครับก็คือสอนใช้ AI คิดคำคมเขียนแคปชั่นขายของแทนเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดเองนะครับสอนถ่ายภาพและแต่งรูปสินค้าให้สวยพรีเมียมน่าซื้อด้วยมือถือเครื่องเดียวมีเคล็ดลับนำกลับบ้านไปกับคู่มือเปิดใช้ได้24ชั่วโมงนะครับดูแลทั่วถึงโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์และทีมสตาฟประกบจับมือทำไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านนะครับปักหมุดเจอกันได้เลยครับวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาราคาท่านละ 4,500 บาทเรียนเต็มวันอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ของโรงแรมนะครับรับเพียง50ท่านเท่านั้นช้าหมดก็อดอัพสกิลหารายได้นะครับสมัครด่วนเลยครับแอดไลน์กันเข้ามา @thinkingradio มีแอดไซน์อยู่ข้างหน้านะครับ @thinkingradio กับ AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้แอดกันเข้ามาครับสอบถามรายละเอียดกันได้50ท่านเท่านั้นนะครับ @thinkingradio ช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายอาจารย์ปิติกันเลยครับ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
5: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
9: ทุกวันจันทร์นะครับและเดือนกรกฎาคมทุกวันศุกร์ด้วยเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับอาจารย์ขอเวลาไปทำการบ้านวันศุกร์นะครับเรื่องของการพบปากกันของอดีตนายกรัฐมนตรีไทยจากตระกูลชินวัตรกับผู้นำอินโดนีเซียนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรนะครับและเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคุณทักษิณที่ต้องตีความอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับอาจารย์ปิติ
10: ครับสวัสดีครับคุณวารินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
9: ครับไปทำการบ้านมาแล้วใช่ไหมครับ
10: ไม่ครับวันศุกร์เราคุยกันไปแล้วนะครับก็ พอดีผมเองก็มีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับผู้คนจำนวนหนึ่งนะครับของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ติดตามข่าวของอินโดนีเซีย

อย่างไรบ้างนะครับเราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามันแตกออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มข้าราชการนะครับกลุ่มนักการเมืองแล้วก็กลุ่มนักธุรกิจนะครับเขาผู้กลุ่มนี้เขามองว่านี่คือวิธีการของพราโบโวนะครับในการประธานาธิบดีพราโบโวในการที่จะเอาคนที่เชี่ยวชาญนะครับเป็นมืออาชีพเรื่องของการบริหารธุรกิจเข้ามาช่วยบริหารกองทุนที่เรียกว่ากองทุนดานันทาราซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินะครับแล้วก็เพื่อที่จะตอบโจทย์ของเขาเรียกอะไรล่ะประธานาธิบดีพราโบโวเนี่ยตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ที่ 8% ต่อปีนะครับแล้วก็เชื่อว่าสามารถที่จะอะไรล่ะถ้าเอาคนอย่างคุณทักษิณชินวัตรเข้ามาได้เนี่ยก็จะสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโต 8% ต่อปีได้นะครับอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับซึ่งกลุ่มนี้ต้องยอมรับว่าเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยในสังคมนะครับแต่ว่าอาจจะมองเห็นเรื่องพวกนี้แล้วก็มีอิทธิพลในทางการกำหนดนโยบายเพราะว่าแน่นอนก็เป็นเครือข่ายที่ใกล้ชิดกับพราโบโวนะครับกลุ่มที่2ที่เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับกลุ่มที่2ที่เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือประชาชนทั่วไปของอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจว่าประธานาธิบดีเขาพยายามจะทำอะไรอยู่ในเมื่อเนื่องไหมครับว่านักเศรษฐศาสตร์ของอินโดนีเซียเองที่เก่งเรื่องการบริหารความมั่งคั่งนักการเงินที่เก่งเรื่องการบริหารการลงทุนนะครับหรืออดีตผู้นำทั่วโลกอดีตผู้บริหารระดับนำทั่วโลกที่ผมคิดว่าถ้ารัฐบาลอินโดนีเซียร้องขอเขาก็พร้อมที่จะมาเป็นที่ปรึกษาให้ทำไมดันมาเลือก3คนนี้เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีระนาบการพัฒนาการใกล้ๆกันนะครับไทยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจับตาเขาเปรียบเทียบกันอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาเข้าใจดีว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยคือคนที่มีคดีในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับครอบครัวเพื่อที่จะใช้อำนาจเหนือกฎหมายในที่สุดศาลคดีอาญาใช่ไหมครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินไปแล้วว่าทุจริตจริงมีโทษจำคุกคุณทักษิณชินวัตรก็หนีออกนอกประเทศแล้วหนีออกไปนานมากถูกไหมครับเราพูดกันระยะเวลาเป็น10ปีแล้วพอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งก็ใช้วิธีการใช้คอนเน็กชันใช้อำนาจใช้เส้นสนกลในซะจนการรับโทษในวาระแรกเนี่ยถึงแม้จะได้รับพระราชทานอภัยลดโทษแต่ก็ตุกติกอะไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ไม่เคยถูกจำคุกจริงถูกต้องไหมครับจนในที่สุดหนีออกไปอีกรอบนึงแล้วถึงกลับมารับโทษจริงๆจนครบตามกำหนดและได้รับพระราชทานอภัยโทษตามที่อายุตามเงื่อนไขเพราะนั้นเขาก็มองว่าคนตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเชิญคนนี้เข้ามาเพราะการประชุมวันนั้นไม่ได้ประชุมแค่ที่บ้านถูกต้องไหมครับพอประชุมที่บ้านเสร็จตอนบ่ายไปประชุมที่กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติคือการเอาทุนสำรองระหว่างประเทศของอินโดนีเซียซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่เพราะว่าค่าเงินมันอ่อนค่ามากเงินทุนไหลออกจำนวนมหาศาลแต่กลับเอาคนแบบนี้มานั่งเป็นที่ปรึกษาแล้วในที่ประชุมตอนบ่ายก็เป็นภาพเดิมก็คือไม่ใช่แค่คุณทักษิณยังมีคุณยิ่งลักษณ์ด้วยซึ่งคุณยิ่งลักษณ์เองเราก็รู้ใช่ไหมครับคนอินโดนีเซียก็รู้ว่าเขาเรียกอะไรละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซะจนทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันที่ส่งผลเสียอย่างรุนแรงกับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในเรื่องของการจำนำข้าวรัฐมนตรีที่รับผิดชอบก็ติดคุกปัจจุบันยังอยู่ในคุกอยู่เลยแล้วคุณยิ่งลักษณ์เองก็ไม่ไปศาลแล้วก็หนีออกไปแล้วหนีออกไปอยู่ต่างประเทศแล้วประธานาธิบดีของประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านกันน่ะเอาคนที่อยู่ในระหว่างการหลบหนีของอีกประเทศเพื่อนบ้านนึงอ่ะมานั่งเป็นที่ปรึกษาของกองทุนความมั่งคั่งของประเทศตัวเองอ่ะคนกลุ่มนี้ไม่เข้าใจถูกต้องไหมครับกับอีกคนนึงซึ่งก็คือหลานและลูกแพทองธารชินวัตรถูกต้องไหมครับซึ่งก็ถูกตัดสินว่าคุณมีความผิดในเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบถูกต้องไหมครับ
ในกรณี

0: ที่เรากำลังมีกรณีพิพาทกับกัมพูชาแต่คุณแพทองธารก็ไปปรากฏเสียงอยู่ในคลิปเสียงที่เราเรียกกันว่าคลิปเสียงอังเคิลแล้วก็ใช้คำพูดในลักษณะที่มันส่อไปในทิศทางซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษบางคนใช้คำว่า treason ใช่ไหมครับเพราะว่าไปบอกเลยว่าอังเคิลอยากจะได้อะไรเดี๋ยวจะจัดการให้เพราะนั้นทั้งสามเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเอาคนที่มีพื้นฐานแบบนี้มาเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานที่จะมีความสำคัญเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าดานันทาราเนี่ยคืออะไรคือกองทุนที่เอาความมั่งคั่งเอา wealth เอาทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศทั้งประเทศที่ควรจะเป็นทรัพย์สมบัติของประชาชนอินโดนีเซียทั้งประเทศให้คนแบบนี้มาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยน่าห่วงกังวลเพราะกองทุนดานันทาราเองมันก็มีปัญหามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่ามันจะส่อไปในทางที่เอื้อให้เกิดการทุจริตและไร้ธรรมาภิบาลเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกองทุนนี้ไม่มีระบบกลไกตรวจสอบนะครับคำสั่งทุกอย่างขึ้นตรงต่อประธานาธิบดีและบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีที่สามารถที่จะแต่งตั้งให้ใครมาทำอะไรก็ได้และมีการประกาศอภัยโทษไปล่วงหน้าแล้วโดยการที่บอกว่าคนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนี้ถ้าจะเกิดความสูญเสียทางอาญาเกิดขึ้นกับตำแหน่งกับกองทุนนี้ก็จะไม่มีความผิด ซึ่งไอ้นี่คือสิทธิพิเศษแบบที่คุณทักษิณชอบมากเลยถูกต้องไหมฮะ สามารถที่จะรวบการตัดสินใจไว้ที่คนคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องมีกลไกตรวจสอบแล้วก็เอาคนที่เคยมีพฤติกรรมที่ทำความเสียหายแบบนี้มาเป็นที่ปรึกษาอีกอ่ะเพราะนั้นคนอินโดนีเซียก็ไม่เข้าใจอันนี้กลุ่มที่สองกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่พยายามทำความเข้าใจกลุ่มที่พยายามทำความเข้าใจก็คือมองว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคุณทักษิณชินวัตรกับกลุ่มพราโบโวซูเบียนโตเนี่ยคืออนุรักษ์นิยมขวาจัดเผด็จการลักษณะเดียวกันเคยเจอมรสุมทางการเมืองแบบเดียวกันในยุคที่พราโบโวเป็นลูกเขยของซูฮาโตและกลุ่มกองทัพและต้องถูกลี้ภัยไปหลังจากที่ประชาชนเขาลุกขึ้นมาโค่นล้มระบบซูฮาโตถูกต้องไหมครับแล้วพอลี้ภัยออกไปก็ไปทำธุรกิจแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนักธุรกิจแล้วก็กลับมามีอำนาจทางการเมืองเพราะฉะนั้นด้วยโปรไฟล์ที่มีลักษณะแบบเดียวกันมีวิธีคิดแบบเดียวกันแล้วก็มีความผูกพันใกล้ชิดกันมาเพราะว่าช่วยกันทำมาหากินมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ก่อนน่ะก็เลยเลือกคนแบบนี้เข้ามาเป็นผู้บริหารเพราะว่าเป็นเครือข่ายใกล้ชิดกันแล้วก็มีวิธีการมองเกมต่างๆแบบเดียวกันอันนี้ก็เป็นวิธีคิดของคนกลุ่มที่3นะครับซึ่งทั้งหมดนี้มันน่าห่วงกังวลเพราะอะไรเพราะว่ากองทุนดานันทราเนี่ยนอกจากจะใช้เงินของรัฐที่เขาบอกเอาไปลงทุนการออกไปลงทุนของเขาเขาทำอะไรเขาจะให้ดานันทาราไปเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดของอินโดนีเซียนะครับและเขามองว่ารัฐวิสาหกิจของอินโดนีเซียที่มีประมาณ 1,300 แห่งเนี่ยเขาจะยุบย่อลงมาให้มันเหลือประมาณสัก 600-700 แห่งซึ่งในกลุ่มนี้มีเหตุมีวิสาหกิจสำคัญสำคัญอย่างเช่นธนาคารใหญ่ขนาดใหญ่ๆในอินโดนีเซียเนี่ยที่เป็น commercial bank เนี่ย3แห่งเป็นรัฐวิสาหกิจอีกหลายๆแห่งที่เป็นธนาคารอิสลามเป็นรัฐวิสาหกิจธนาคารเหล่านี้เนี่ยเป็นธนาคารซึ่งถ้าหลายๆคนจำได้คดีกรุงไทยใช่ไหมที่อยู่ในบอร์ดบริหารแล้วจะอนุมัติเงินกู้เนี่ยแล้วก็มีคำสั่งของนายใหญ่อะแล้วบอร์ดกรุงไทยก็ติดคุกกันไปเต็มไปหมดเลยอะลักษณะแบบนี้เขาก็กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นกับธนาคารของเขา ใช่ไหมครับซ้ำร้ายเท่านั้นยังไม่พอตอนนี้ไอ้ตัวของกองทุนดานันทาราเนี่ยกำลังจะทำอีกอย่างนึงด้วยที่มีความสำคัญมากๆเลยก็คือ 1 มกราคม 2027น้ำมันปาล์มทุกหยดในอินโดนีเซียถ่านหินทุกกิโลที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียโลหะผสมที่มีนิกเกิลทุกกรัมที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียเอกชนจะไม่สามารถส่งออกได้ต่อไปทุกอย่างจะต้องถูกผูกขาดการส่งออกโดยดานันทราเพราะนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการสูงมากลองนึกภาพดูว่าเดิมเกษตรกรนักการค้านักอุตสาหกรรมนักทำเหมืองเป็นหมื่นๆรายแสนๆรายสามารถที่จะค้าขายกันได้โดยกลไกตลาด แต่ตอนนี้รัฐบาลบอกไม่ใช้กลไกตลาดแต่ทุกผลิตภัณฑ์จะต้องถูกเอามาผูกขาดโดยหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐเพียงแค่แห่งเดียวการประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจะเป็นอย่างไรคนที่รู้เรื่องธุรกิจจะเป็นอย่างไรและในขณะเดียวกันธรรมาภิบาลจะเป็นอย่างไรแล้วดันเอาคนที่จะเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่มีคดีความในเรื่องแบบนี้เขาต้องอย่าลืมนะครับว่าที่ผ่านมาคุณทักษิณเองก็เคยมีความพยายามทำอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะรับจำนำข้าวทุกเมล็ดเพื่อที่เราจะเอาข้าวมาเก็บไว้แล้วปั่นราคาข้าวในตลาดโลกให้สูงขึ้นแล้วตอนจบคดีจำนำข้าวเป็นยังไงก็เป็นอย่างที่คุณยิ่งลักษณ์ยังกลับประเทศไทยไม่ได้แล้วพออินโดนีเซียเลือกคนแบบนี้เข้ามาเป็นที่ปรึกษากองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติเนี่ยมันตั้งเครื่องหมายคำถามตัวโตๆให้กับคนอินโดนีเซียจำนวนมากว่าเฮ้ยคุณกำลังทำลายหลักธรรมาภิบาลคุณกำลังทำลายกลไกตลาดคุณกำลังทำลายโอกาสทางธุรกิจของประเทศโดยคุณเลือกที่จะตั้งคนที่คุณมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดเนี่ยเหนือหลักการ
1: คือลำพังแค่กองทุนนี้ที่เคยคุยกับอาจารย์ไปเนี่ยมันก็เปลี่ยนอำนาจในการต่อรองของอินโดแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของอินโดในระดับภูมิภาคกับระหว่างประเทศแล้วเยอะแล้วนะครับอาจารย์เพราะว่ามันกลายเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะว่ามันเป็นการผูกขาดโดยอำนาจรัฐนะครับกับกองทุนนี้แล้วคือคุณทักษิณคนเดียวอาจจะไม่แปลกนะครับในแง่ของการที่ได้รับการยอมรับจากคนกลุ่มหนึ่งว่าเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์มีวิสัยทัศน์นะครับเป็นนักธุรกิจโกงนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณยิ่งรักกับคุณแพทองธารมี credential ขนาดนั้นเลยเหรอครับเพราะว่าเขาก็ทำตามคำสั่งของคุณทักษิณอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับแล้วการไปทั้ง3คนเนี่ยมันมีนัยยะอื่นอีกไหมครับหรือกำลังจะบอกอะไรสังคมไทยหรือมันจะส่งแรงกระเพื่อมกลับมาที่เมืองไทยยังไงบ้างไหมครับเรื่องนี้นี่เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่อาจารย์วิเคราะห์ยังไงบ้างครับแต่บอกจะเลี้ยงหลาน
0: ครับการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองอะแล้ววิธีการที่เครือข่ายแล้วก็สื่อในมืออินฟลูเอนเซอร์ในมือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในมือใช่ไหมครับเซเลบริตี้ในมือของเครือข่ายเขาจะต้องออกมาบอกเนี่ยเห็นไหมล่ะประเทศที่เขามีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูงเป็นที่จับจ้องมองตาของทุกคนว่าถ้าคุณจะลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องลงทุนที่อินโดนีเซียนะในเมื่อคนเก่งคนดีคนมีความสามารถประเทศไทยไม่ต้องการ
1: อ
0: ่ะประเทศอินโดนีเซียเขาต้องการไงแล้วมันก็จะอารมณ์แบบเราเองอ่ะนึกออกไหมฮะฉลาดน้อยกันไปหรือเปล่าที่ไม่ใช้บริการคนแบบนี้แต่ขอโทษคนไทยส่วนใหญ่ก็จำได้อะว่าไอตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน2026อ่ะ20กว่าปีที่ผ่านมา2ทศวรรษอ่ะที่ประเทศไทยมันแหลกรานมีปัญหาต่างๆนานาน่ะก็เพราะกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ใช่เหร
1: อ
0: ใช่ไหมครับเพราะความทุจริตเพราะความใช้เส้นสนกลในเพราะการแทรกแซงกลไกที่แหมตอนนั้นจำได้ไหมว่ารัฐธรรมนูญเขาสร้างองค์กรที่มันเป็นองค์กรอิสระขึ้นมาเพื่อจะตรวจสอบแต่คนกลุ่มนี้ก็เลือกที่จะใช้การแทรกแซงเลือกที่จะใช้อะไรต่อมีอะไรไม่ใช่เหรอจนในที่สุดระบบมันพังจนมันต้องถูกรีเซ็ตผ่านการทำรัฐประหารคือถ้าเกิดคุณทำตามกฎกติกาคุณเคารพกฎหมายคุณใช้ความรู้ความสามารถของคุณแล้วก็แน่นอนฐานะของคุณก็ร่ำรวยมหาศาลอยู่แล้วอะถ้าคุณแค่ทำตามหลักธรรมาภิบาลแล้วใช้ความรู้ความสามารถอะในวันนั้นอะทศวรรษ1990ตอนปลาย2000ตอนต้นอะประเทศไทยน่าจะเจริญรุ่งเรืองได้มากขนาดไหนแต่เราก็สูญเสียไปเลย2ทศวรรษผ่านกระบวนการแบบนี้เพราะตัวต้นเรื่องมันคือทำอะไรอย่าลืมว่าถ้าทุกอย่างมันดำเนินไปโดยปกติถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามทำนองคลองธรรมเนี่ยมันไม่มีความชอบธรรมให้กับการทำรัฐประหารนะครับมันไม่มีเหตุและผลที่ทำให้เกิดการทำรัฐประหารแน่นอนผมไม่ได้สนับสนุนการทำรัฐประหารนะฮะแต่ผมก็ไม่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยที่ให้อำนาจกับคนที่ช่อฉนเข้ามามีอำนาจในการที่จะปกครองบ้านเมืองถูกต้องไหมครับเพราะนั้นจริงๆแล้ว คนที่ใช้ช่องว่างของการที่เราเคยมีปัญหาเรื่องระบบการเมืองหลายพรรคแล้วทำให้การเมืองไม่มีเสถียรภาพรัฐธรรมนูญถึงดีไซน์ออกมาให้เน้นระบบของการเมืองที่มีพรรคใหญ่พรรคเดียวแล้วมีอำนาจมากกว่าแล้วเอากลไกการตรวจสอบเนี่ยไปไว้กับสถาบันที่มันเป็นองค์กรอิสระมันออกแบบมาอยู่บนสมมติฐานที่ว่าไอ้พรรคใหญ่พรรคเดียวนั้นมันจะไม่ abuse ในอำนาจซึ่งไอ้เนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งอินโดนีเซียเขาก็ห่วงใหญ่ไงเพราะเขาพยายามที่จะดีรูปการเมืองให้มันออกจากวิธีคิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับออกจากวิธีคิดที่พรรคเล็กพรรคน้อยสร้างครอบครัวสร้างราชวงศ์ทางการเมืองผ่านการเข้าไปแทรกแซงผ่านเข้าไปการทำอะไรต่อไปแต่ตอนนี้มันดูเหมือนกับว่าอินโดนีเซียเองแน่นอนอย่างทายาทของโจโควิโดโดเองก็เข้ามาเป็นรองประธานาธิบดีกิบรานเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายใช้เครือญาติในการแก้ไขกฎหมายตัดสินให้สามารถที่จะมีข้อยกเว้นให้คนที่ยังอายุไม่ถึงสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยเขาเคยเห็นมันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็อุ่นกังวลไงว่าประเทศเขาจะเกิดแบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเวลาเราจะเสพข่าวสารข้อมูลอ่ะเราเองคงจะต้องรู้เท่าทันนะครับเพราะอย่าลืมนะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ2 ทศวรรษที่แล้วอ่ะดังนั้นคนที่เป็นวัยรุ่นคนหนุ่มสาวจำนวนมากตอนเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเขายังไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วมันก็ดันมีกลุ่มการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งตัดตอนเล่าเฉพาะบางเรื่องที่มันเป็นเหตุการณ์ร่วมสมัยโดยที่ไม่ได้ท้าวความไปว่าในอดีตเนี่ยมันมีวิวัฒนาการของเรื่องมาเป็นอย่างไรเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างคุณวีเป็นสื่อมวลชนอย่างผมเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอ่ะเราก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องเอาเรื่องราวที่มันเป็นข้อเท็จจริงถูกต้องไหมครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามหลักการมาวิเคราะห์มาเล่าให้ฟังโดยอย่าเลือกที่จะตัดตอนเล่าเพราะถ้าเกิดคุณเลือกที่จะตัดตอนเล่าแล้วการแทรกเหตุแทรกผลซะจนคุณไม่เห็นที่มาที่ไปทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ต่างจากคุณเป็นผู้เริ่มต้นการทำ misinformation disinformation หรือบิดเบือนข่าวสารข้อมูลเองคือคุณแทนที่จะเล่าทั้งตับคุณเลือกมาเฉพาะบางเรื่องแล้วคุณก็เอาเฉพาะเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์กับคุณมาเล่าโดยที่เรื่องที่มันไม่เป็นคุณกับคุณก็ไม่เล่าอย่างนี้น่ากล
1: ั
0: ว
1: มากแล้วที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นคือนอกจากจะเป็นคนละเจเนอเรชันกันแล้วเนี่ยนะครับเจเนอเรชันนี้ก็เสพข้อมูลที่ได้รับอิทธิพลจากอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียด้วยนะครับก็มีโอกาสสูงมากที่จะถูกปิดไปจากข้อมูลที่มันเป็นข้อเท็จจริงซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็มีผลกับประเทศเราแล้วนะครับอาจจะถูกปิดกั้นไม่ได้ให้เห็นข้อมูลเหล่านั้นไปเลยหรือไม่เชื่อเลยก็ได้นะครับนี่ก็น่าเป็นห่วงแล้วกลุ่มที่2ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่สุดของอินโดเนียจะเคลื่อนไหวยังไงไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เห็นอันวายอิบราฮิมก็เชิญคุณทักษิณไปเป็นที่ปรึกษาตอนที่เป็นประธานของอาเซียนใช่ไหมครับแล้วครั้งนั้นเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรที่เป็นรูปธรรมไหมแล้วก็ครั้งนี้เขาจะทำอะไรกันครับตกลงเนี่ยที่เห็นนั่งคุยกันอยู่เนี่ยฮะ
0: นั้นก็ไม่เป็นรูปธรรมนะครับในปีต้องอย่าลืมว่าในปีที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนคือปี2025เนี่ยก่อนหน้านั้นในช่วงปลายปี2024เนี่ยอันวาอิบราฮิมตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของกิจการอาเซียนแต่ว่านาทีนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เห็นการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าการทำหน้าที่อะไรชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าคุณทักษิณเองช่วงนั้นก็อยู่ในช่วงของการที่ป่วยต้องไปพำนักอยู่ที่ชั้น14แล้วหลังจากนั้นว่าออกมาก็เดินสายถูกต้องไหมครับเล่นการเมืองอีกรอบนึงแล้วในที่สุดก็ต้องหนีอีกรอบนึงแล้วก็ก่อนที่จะกลับมาแล้วก็ยอมเข้าเรือนจำอีกครั้งนึงเพราะนั้นไอ้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาเรื่องอาเซียนเองมันก็ไม่ได้เห็นผลเป็นรูปธรรมแต่ว่าแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราเห็นชัดเจนเลยก็คือนาทีนี้เนี่ยคนมาเลเซียตอนนั้นก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าแหมคนที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในเรื่องกลไกการทำงานของอาเซียนอ่ะอดีตเลขาธิการอาเซียนก็มีอยู่ตั้งหลายคนผู้นำอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของตั้งหลายประเทศที่เขาก็มีบทบาทนำในอาเซียนก็มีตั้งหลายคนทำไมถึงเลือกที่จะเลือกคุณทักษิณชินวัตรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็นาทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าอินโดนีเซียก็กลายเป็นข่าวมาเลเซียเองเรื่องของการเมืองของอันวาอิบราฮิมก็เป็นขาลง เลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาก็พรรคของอันวาอิบราฮิมก็พ่ายแพ้การเลือกตั้งนะครับมันก็ส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนนะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะคะแนนเสียงหรือความพึงพอใจของคนอินโดนีเซียต่ออันวาอิบราฮิมเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงที่เป็นขาลงเช่นเดียวกัน
1: คนมาเลเซียคนม
0: ค
1: าเ
0: น
1: ล
0: มา
1: เซ
0: เล
1: ีย
0: เซีย
1: ครับอันว่า
0: คน
1: คร
0: ม
1: ับ
0: าเลเซีย
1: ส่
0: ใช
1: วน
0: ่
1: ที่อินโดเราก็เห็นคนออกมาประท้วงมาประโบโวนี่ครับอาจารย์ไม่พอใจเรื่องเศรษฐกิจนะฮะ
0: สิ่งที่น่ากลัวก็คือใช่ครับมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับวิกฤตเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเกิดทางตันทั้งในเรื่องของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินทุนไหลออกนะครับทั้งในเรื่องของนโยบายการคลังที่จัดเก็บภาษีไม่ได้แล้วก็วิธีการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจนะครับทั้งนโยบายการเงินที่มันเริ่มต้นเข้าไปแทรกแซงการบริหารของธนาคารกลางเนี่ยมันเป็นคล้ายๆ perfect storm ทางด้านเศรษฐกิจถ้ามันมีการจุดกระแสที่ติดขึ้นมาพร้อมๆกับการที่มันมีแรงกดดันทางการเมืองสูงๆแบบนี้เนี่ยก็น่าห่วงกังวลนะครับเพราะว่าหลายๆนโยบายที่อินโดนีเซียทำโดยเฉพาะนโยบายการคลังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อหนี้สาธารณะเนี่ยมันเป็นนโยบายที่พุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักธุรกิจอินโดนีเซียเชื้อสายจีนซึ่งได้คะแนนนิยมจากนักคนอินโดนีเซียที่เป็นคนอินโดมาลายูนะครับว่ามันเป็นวิธีการคิดแบบชาตินิยมอ่ะไปกดทับกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะทำให้กลุ่มหนึ่งสะใจว่าโอ้ยกลุ่มนี้รวยไงกลุ่มนี้เป็นเซเลบริตี้ไงเพราะฉะนั้นเราต้องไปรีดจากเขาในขณะที่กลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มซึ่งคุมเศรษฐกิจอยู่2 ใน 3อย่างเงี้ยเพราะนั้นไอ้โอกาสที่มันจะเกิดอุบัติเหตุเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเนี่ยมันรุนแรงแล้วไอ้ความรุนแรงครั้งที่มันรุนแรงมากๆเนี่ยมันเคยเกิดใช่ไหมครับปี1998เนี่ยคนอินโดนีเซียที่มันถูกปลุกกระแสชาตินิยมคลั่งชาติรุนแรงซะจนไปทำลายคนอินโดนีเซียด้วยกันแต่เป็นคนอินโดนีเซียเชื้อสายจีนเนี่ยมีผู้หญิงเป็นร้อยนะครับถูกข่มขืนมีคนอินโดนีเซียเชื้อสายจีนจำนวนมากนะครับเสียชีวิตแต่ว่าแน่นอนในการปล้นสะดมพวกนั้นเนี่ยคนที่เสียชีวิตมากกว่ากับกลายเป็นคนอินโดนีเซียที่เป็นคนอินโดนีเซียไม่ใช่เชื้อสายจีนเพราะว่ามันเหยียบกันเองมันแย่งสินค้าแย่งอะไรที่ปล้นสะดมกันเองแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงมันคือความสูญเสียของประเทศชาติอะโดยรวมอะไม่ว่าคุณจะเป็นคนอินโดนีเซียเชื้อสายจีนหรือคนอินโดนีเซียเชื้อสายมาลายูคุณก็เป็นคนอินโดนีเซียด้วยกันทั้งสิ้นอะเห็นไหมครับว่าไอ้ความแตกแยกพวกนี้มันรุนร้าวลงลึกได้เยอะมากเราเองก็ต้องห่วงกังวลแล้วเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วสะท้อนกลับมาที่ประเทศของเราด้วยถูกต้องไหมครับว่า
1: ครับ
0: ถ้าเศรษฐกิจมันตกต่ํามันเป็นเชื้อไฟอยู่แหละแล้วถ้าการเมืองมันมีจุดผิดพลาดมันใช้อํานาจในทางที่มันโอเคเราก็ต้องยอมรับแหละว่าเราก็เริ่มเห็นแหละว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันมันรุนแรงมากไอ้พวกนี้มันเป็นเชื้อไฟชั้นดีถูกต้องไหมครับแล้วถ้ามีอุบัติเหตุทางการเมืองที่เป็นจุดปะทุไฟขึ้นมาเนี่ยมันจบไม่สวยเลยยิ่งถ้ามันไปเป็นอยู่ในช่วงเวลาที่มันปลุกกระแสชาตินิยมรังเกียจเชื้อชาติรังเกียจเขาเรียกอะไรฐานะทางเศรษฐกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยอันตรายนะครับ
1: พออาจารย์พูดถึงกลุ่มแรกที่ว่าผมเรียกว่าเป็นกลุ่มอีลีทก็แล้วกันนะครับที่ว่าก็มีความเป็นอนุรักษ์นะครับแล้วก็มีพัฒนาการมาสวมหน้าในคล้ายๆกันใช่ไหมครับของกลุ่มที่หนึ่งของอินโดมาสักครู่นี้ที่อาจารย์พูดถึงรวมถึงตัวกระโบโบเองด้วยแล้วก็ต้นตระกูลของเขารวมถึงคุณทักษิณผมว่าจริงๆอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนี้อ่ะเขาอาจจะอยากเชิญมาเป็นที่ปรึกษาก็ได้แต่ว่าอาจจะยังติดภารกิจอยู่คือโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่ามันคือวิธีคิดแบบเดียวกันเลยหรือเปล่าอาจารย์
0: เข้าใจว่าตอนแรกที่พระโบโวอยากจะเชิญมาเป็นที่ปรึกษาของดานาธาราเนี่ยมีชื่อของเรดาริโอนะครับเขาก็จะไปกลุ่มเขาเรียกกลุ่มถ้าจำไม่ผิดเรดาริโอจะเป็นอินเวสเตอร์นะครับในกลุ่มที่ชื่อว่า BlackRock นะครับซึ่งก็เป็นกลุ่ม Investment Banker เป็นกลุ่มนักลงทุนเป็นกองทุนนะครับเป็นกองทุน Hedge Fund กองทุนใหญ่มากนะครับเคยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับเขาก็มีอิทธิพลทางการเงินสูงแต่ต้องเข้าใจนะครับว่านโยบายของกองทุนพวกนี้คือกำไรสูงสุดมันเหมาะสำหรับการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนแต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับการดำเนินธุรกิจของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐที่มันมีเงื่อนไขว่าเอ้ยคุณต้องช่วยเหลือคนยากคนจน
1: อือฮึ
0: ต้องช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสคุณต้องช่วยเหลือ

0: มเปราะบางในขณะเดียวกันคุณเองของอินโดนีเซียยังมีความซับซ้อนอีกเพราะว่ามันมีเรื่องของหลักการทางศาสนาด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้ามันเป็นสถาบันการเงินมันต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ชาริยะดังนั้นการจะมาฟันกำไรสุขอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะขัดแย้งกับ guiding principle อ่ะหลักการหลักของประเทศที่เรียกว่าปัญจศีลด้วยซ้ำเพราะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ใช้การคิดแบบนักธุรกิจการเมืองที่ไม่มีความมีธรรมาภิบาลหรือคิดแบบเอกชนที่มุ่งแสวงหากำไรสูงสุดเพื่อตอบแทนกับนักลงทุนในกองทุนใช่ไหมครับมันอาจจะต้องนึกถึงวิธีการบาลานซ์ระหว่างการทำให้แน่นอนความมั่งคั่งทรัพย์สินของประเทศมันเพิ่มสูงขึ้นในระดับความเสี่ยงที่ประเทศชาติรับได้บวกกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องตอบแทนกับกลุ่มคือมันอาจจะไม่ได้พูดถึงความแฟร์นะที่ทุกคนต้องได้เท่ากันมันจะพูดเอควิตี้ที่คนที่เขาแย่กว่าอยู่ข้างล่างมากกว่าด้อยกว่าเปราะบางกว่าควรจะต้องได้มากกว่าในขณะที่คนร่ำคนรวยคนที่มีโอกาสอยู่แล้วก็อาจจะได้น้อยกว่าใช่ไหมครับมันเป็นหลักความเป็นธรรมแบบนั้นใช่ไหมฮะที่สำคัญที่สุดทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงกลไกการตัดสินใจในภาครัฐการบริหารภาครัฐมันต้องเป็นธรรมาภิบาลมันต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ที่เคารพเสียงส่วนน้อยมันจะใช้วิธีการคิดแบบรวมศูนย์อำนาจเป็นสุดยอดพีระมิดแบบบริษัทเอกชนที่ถ้าความเสียหายมันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นกับครอบครัวเฒ่าแก่ไม่ได้เพราะนี่มันคือเรื่องของประเทศชาติซึ่งมันเป็นประเทศชาติซึ่งซับซ้อนอีกเพราะว่ามีหลากหลายชาติพันธุ์หลากหลายภาษาอยู่กันในเงื่อนไขของภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นเกาะอีก 17,000 กว่าเกาะใช่ไหมฮะเพราะนั้นโอ้มัน
1: ครบเลย
0: ง่ายๆไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: อินกรีเดียนสู่ความวุ่นวายนี่ครบเลยนะฮะ
0: ถูกต้องใช่ครับมันเป็นเรื่องของความเปราะบางอย่างยิ่งครับ
1: มันเป็นการถอยหลังด้วยนะของอินโดในขณะที่โลกกำลังไปสู่ความโปร่งใสประชาธิปไตยที่ทุกคนเรียกร้องการตรวจสอบได้เนี่ยผมว่านี่เป็นการถอยหลังด้วยซ้ำการตั้งกองทุนแบบนี้หรือว่ารวมอำนาจกลับมาอยู่ที่รัฐแบบนี้นะครับก็แล้วบ้านเราเหรอครับอาจารย์คิดว่ารัฐบาลคุณอนุทินจะมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับเพราะว่าเราเองก็มีความสัมพันธ์ในเชิงการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจธุรกิจกับอินโดใช่ไหมครับพอมีคุณทักษิณซึ่งก็เป็นนักการเมืองไทยไปนั่งเป็นที่ปรึกษาด้วยเนี่ยมันแล้วเพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลอยู่แล้วเนี่ยครับตอนนี้แล้วยังไงฮะ
0: ก็อันเนี้ยมันก็จะเป็นจุดที่จะต้องดูว่ามันจะส่งผลยังไงต่อการเมืองต่อเศรษฐกิจต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทยครับเพราะว่าผมคิดว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันก็สร้างความไม่สบายใจอ่ะถ้าเราเป็นฝ่ายต่างประเทศเราเองก็คงจะต้องมอนิเตอร์เหตุการณ์แบบเนี้ยถูกต้องไหมครับถึงแม้ว่าแน่นอนเราเองคงไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงกิจการของประเทศเพื่อนบ้านได้มันเป็นอิสระมันเป็นอำนาจอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านที่เขาจะตัดสินใจแบบนั้นถูกต้องไหมครับแต่ว่าถ้ามันเป็นเกี่ยวข้องกับคนของเราด้วยเนี่ยแล้วในที่สุดมันอาจจะลุกลามใหญ่โตจนทำให้กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศเราเองก็คงจะต้องมอนิเตอร์นะครับแล้วก็เตรียมคำชี้แจงหลักการที่ถูกต้องว่ามันเป็นยังไงต่อไปนะครับหรือว่าอาจจะออกมาในลักษณะของไม่เป็นทางการหรือว่าพบกันอย่างไม่เป็นทางการแล้วคุยว่าอย่าทำอย่างนี้ได้ไหมขอกันน่ะนึกออกไหมฮะเพราะว่าปกติผู้นำเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางที่สามารถให้ต่อกันอย่างไม่เป็นทางการได้อยู่แล้วอันนี้มันจะเป็นกลไกป้องกันความเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้ารู้ว่าเรื่องบางเรื่องพอมันเกิดขึ้นแล้วถ้ามันจะเอสคาเลตมันจะพัฒนายกระดับต่อไปจนมีความเสี่ยงเนี่ยปลดชนวนซะก่อนที่มันจะมีความเสี่ยงอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าสำหรับกลุ่มคนส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียอย่างที่ผมบอกคนจำนวนมากเขาก็แค่ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยคนเก่งคนดีมีตั้งเยอะ
1: ใช่ประโบร้องเพลงได้ไหมฮะร้อง My Way เป็นไหมจะได้บอกคุณอนุทินไปเป่าแซก
0: โอ้แต่คนอินโดนีเซียส่วนใหญ่ร้องเพลงเพราะ
1: นะคน
0: อ
1: ิน
0: โดนีเซียเนี่ยส่วนใหญ่ร้องเพลงเก่งเต้นรำร้องเพลงคือเป็นคนสบายๆนะครับแล้วก็นิสัยดีมีอารมณ์ขันนะครับเป็นเพื่อนที่ดีเป็นผู้ร่วมงานที่ดีนะครับคนอินโดนีเซียเนี่ยผมทำงานด้วยใกล้ชิดผมรู้เลยว่าพวกเขาเป็นคนที่โอ้เป็นเพื่อนที่ดีได้มากๆครับ
1: ครับไว้คุยกันต่อนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์

0: มีทำการบ้านแล้วมาอธิบายให้เราเห็นภาพเลยนะครับว่าปฏิกิริยาเป็นอย่างไรบ้างจากการที่ผู้นำอินโดเชิญอดีตผู้นำไทย3 คนไปร่วมประชุมแล้วก็ตั้งเป็นที่ปรึกษานะครับหมด
1: คร
0: เ
1: ั
0: ว
1: บ
0: ลาของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World แล้วนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาอยู่กับอาจารย์ปิติอีกครั้งหนึ่งวันศุกร์นะครับส่วนรายการเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้ผมวารินอาจารย์ปิติและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury Houseด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะสมาร์ทโฮมบลอดลิงควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
11: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทักทายกันเป็นประจำครับตั้งแต่เวลาทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับซึ่งเราจะเจอกันนะครับที่ 96.5 เมกะเฮิรตซ์กับผมบัญชาชุมชัยเวชคืออีคอนบิสนะครับถ้าหากว่าอยากจะติดตามฟังเรื่องราวทางด้านของเศรษฐกิจประเด็นที่น่าสนใจนะครับพูดคุยกันแล้วก็จันทร์ถึงพฤหัสบดีได้กันตามนี้เลยนะครับไม่ว่าท่านจะฟังผ่านทางหน้าปัดวิทยุบนรถยนต์หรือแม้แต่จะเป็นระบบของ Facebook นะครับ 96.5 MHz หรือแม้แต่แอปพลิเคชันของ Mcot นะครับรีบโหลดกันเยอะๆกันเลยนะฮะอ่ะวันนี้ครับก็ถือว่าเข้าสู่สัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมกันแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่13กรกฎาคมด้วยนะครับก่อนอื่นก็นะฮะต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตผู้สูญเสียแล้วก็ผู้ที่ยังติดตามสูญหายกันยังไม่เจอนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้หายวันหายคืนนะฮะกับกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ต้องใช้คำว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับในเฉพาะสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครในรอบ17ปีก็ว่าได้นะครับสำหรับเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับเหตุการณ์อย่างนี้ไม่อยากจะเกิดขึ้นเลยนะครับและก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกสักกี่ครั้งแต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกันนะครับวันก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับทางของผู้สูญเสียแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายกันต่อไปนะครับเพราะว่าเรื่องราวพวกนี้มีผลกระทบต่อหน้าตาภาพลักษณ์ของประเทศไทยนี่ขนาดสถานทูตออสเตรเลียเนี่ยรีบติดต่อทางการไทยเลยนะครับให้ชี้แจงรายละเอียดรายชื่อทั้งหมดว่ามีคนที่เกี่ยวข้องกับชาวออสเตรเลียด้วยหรือไม่กันนะครับขณะเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้เปิดวันแรกนะแล้วก็ปิดไปแล้วสำหรับเรื่องการลงทุนทั้งทองคำแล้วก็ตราทุนไทยทองเปิดวันแรกไม่สวยเลยนะครับรับต้นสัปดาห์ปรากฏว่าประกาศทั้งหมดปรับราคานะครับสุทธิ26รอบตก700บาทนะครับทองคำแท่งรับซื้อเหลือแค่ 64,100 ชิวเฉียนะฮะว่าจะหลุด 64,000 ซะด้วยซ้ำไปขณะที่ขายออกอยู่ที่ 64,300 สำหรับทองคำแท่งทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 65,100 บาทนะครับส่วนหุ้นไทยวันนี้สวนตลาดทองคำครับขึ้น 6.35 จุดปิด 1,627 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 73,692 ล้านบาทนะครับมาวันนี้ครับต่อกับเรื่องที่น่าสนใจกันต่อแล้วผมคิดว่ายังเป็นเรื่องราวที่พูดคุยกันได้นะครับโดยเฉพาะวันนี้เราจะฟังจากมุมมองของนักวิชาการกันซึ่งท่านผู้นี้เนี่ยนะครับจับเกี่ยวกับเรื่องของ early retirement ยังเป็นเรื่องราวที่ต้องคุยกันนะครับโดยเฉพาะการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการไทยนะครับซึ่งเขาเอาจริงเอาจังกันเลยนะครับในงบประมาณปี2570เนี่ยนะฮะแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันคือมันอาจจะไม่เกี่ยวโดยตรงกับเรื่องของเกษียณก่อนอายุแต่หลังจากที่อธิบดีกรมบัญชีกลางนะเขาก็ไปทำผลสำรวจมาเนี่ยแล้วปรากฏว่าข้าราชการรุ่นใหม่ปัจจุบันข้าราชการไทยนี่นะฮะเขาไม่ต้องการอยากได้บำนาญ นะครับนี่เป็นมิติใหม่นะฮะแต่สิ่งที่เขาต้องการคืออยากได้เงินเดือนสูงขึ้นและเงินเดือนสูงขึ้นถามว่าเอาไปทำอะไรนะในเมื่อไม่อยากต้องการได้เอาบำนาญหลังเกษียณคือเขาต้องการอยากจะเอาเงินเดือนสูงขึ้นเนี่ยไปสู้กับค่าครองชีพในปัจจุบันนะเขาพร้อมจะไปลงทุนของเขาเองและที่น่าสนใจรู้ไหมเขายินดีที่เขาจะซื้อประกันสุขภาพของเขาเองอีกต่างหากนะครับโอ้ถือว่าเป็นกระแสล่าสุดที่มาในวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.วรวรรณชาญด้วยวิทย์ครับผู้อำนวยการวิจัยนโยบายหลักประกันทางสังคมสถาบัน TDRI นะครับสวัสดีครับดร.วรวรรณครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: ครับดร.วรวรรณครับเรื่องกระแสของการ Early Retirement เนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนี่ก็คึกคักมากเลยนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าในแง่ของการสั่งการบ้านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำมานะครับดูแล้วเนี่ยดร.วรวรรณคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปใช่ไหมครับ
12: มันเป็นเรื่องที่จำเป็นมานานแล้วล่ะค่ะ
11: อ๋อครับ
12: มันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งจะจำเป็นคือขนาดของภาคราชการเนี่ยของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเรามีงานวิจัยล่าสุดนะคะคือคนอาจจะสงสัยเนาะว่าคนที่ทำงานราชการเนี่ยจริงๆแล้วเขาอยากจะ early retire กันหรือเปล่าพอดีว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งสำรวจนะคะเรื่องของการคาดการเกี่ยวกับอายุเกษียณของคนไทยที่อายุ 50-60 ปีค่ะไม่ได้สำรวจเฉพาะข้าราชการนะคะก็สำรวจทั้งราชการเอกชนนะคะว่าจริงๆแล้วเขาอยากทำงานไปถึงอายุเท่าไหร่เนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยกระแสไม่ใช่เรื่องของ early retire กระแสคือการต่ออายุเกษียณ คือเหตุผลก็คือว่าเอาคนไทยอายุยืนขึ้นทำงานได้นานขึ้นทำไมจะต้องไปหยุดที่อายุ60นะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะในฝ่ายนโยบายเนี่ยมีนโยบายอะไรออกมาเนี่ยแล้วแรงงานคนที่ทำงานเขาคิดยังไงกันบ้างเราก็เลยทำวิจัยก็ปรากฏว่าพอไปถามคนที่ใกล้เกษียณคือ 50-60 เนี่ยทั้งทั่วประเทศไทยนะคะก็ทุกภาคอะค่ะแต่ไม่ได้ทุกจังหวัดนะคะก็พบว่ากลุ่มที่เป็นทำงานราชการเนี่ยอยากเกษียณเร็วกว่าคนที่ทำงานเอกชนนะคะ
11: เอาเหรอ
12: ใช่ค่ะคือเขาไม่ได้อยากทำไปถึงหลังอายุ60แต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงานที่เขาทำอยู่ด้วยนะคะคือโดยเฉลี่ยค่ะที่ฉันพูดถึงภาพของค่าเฉลี่ยนะคะซึ่งคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงๆอาจจะยังไม่อยากเกษียณนะคะแต่ว่าภาพเฉลี่ยของค่าราชการที่เราสำรวจมาเนี่ยอยากเกษียณก่อนอายุ60ซึ่งเขาก็มีลักษณะที่ว่างานที่เขาทำเนี่ยก็คงจะเบิร์นเอาท์ส่วนหนึ่งกับเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยก็คือว่าการที่กลุ่มราชการเนี่ยมีสวัสดิการที่ดีพอเขาเกษียณปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสามารถรับบำนาญได้แล้วก็มีสวัสดิการเรื่องรักษาพยาบาลที่ดีด้วยในขณะที่คนที่ทำงานเอกชนเนี่ยไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นหนี้สูงเขาก็ไม่สามารถที่จะเกษียณเร็วๆได้นะคะก็เรียกว่าความมั่นคงในชีวิตของข้าราชการค่ะที่ทำให้โอกาสที่เขาจะเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยมีสูงขึ้นนะคะแล้วเขาก็อยากจะเลือกที่จะเกษียณเร็วด้วยค่ะ
11: อ๋อครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่เพิ่งได้ยินมาก่อนเหมือนกันนะครับว่าข้าราชการอยากเกษียณมากกว่าภาคเอกชนซึ่งอันนี้เข้าใจได้เพราะว่าปัญหาภาระข้อจำกัดระหว่างเอกชนกับข้าราชการไม่เหมือนกันอย่างเมื่อสักครู่ที่ดร.วรวรรณพูดถึงทีนี้ป่วยในผลสำรวจที่ไปทำมาเนี่ยข้าราชการเนี่ยเขามีตัวเลขในใจก่อนไหมฮะเพราะตอนนี้มันก็เป็นประเด็นว่าตกลง40ทำได้ไหมเกษียณ40หรือเกษียณ50อย่างเงี้ยครับ
12: อ๋อพอดีว่าเราสัมภาษณ์คนที่50-60ค่ะเพราะเป็นช่วงวัยก่อนเกษียณคือดูกลุ่มเป็นกลุ่มก่อนเกษียณอายุแล้วก็เราอยากทราบว่าที่ภาคนโยบายออกมาจะให้ขยายอายุเกษียณเนี่ยจริงๆแล้วเขาอยากจะขยายด้วยหรือเปล่านะคะก็พบว่ามีกลุ่มที่อยากทำต่อนะคะซึ่งคนที่อยากทำต่อหลังอายุ60เนี่ยจำนวนมากเลยเนี่ยอยากจะค่อยๆลดงานลงอะค่ะไม่ใช่พอ60แล้วก็เกษียณไปเลยงานเท่ากับศูนย์นะคะเขาอยากค่อยๆลดจำนวนวันทำงานลงค่อยๆลดชั่วโมงทำงานลงนะคะเหมือนกับว่าเป็นเฟซซิ่งรีไทร์เมนต์นะคะค่อยๆลดการทำงานคนที่ยังอยากจะทำงานอยู่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คือมีสุขภาพดีส่วนคนที่อยากจะเกษียณเร็วๆก็ส่วนใหญ่ก็จะปัญหาสุขภาพนั่นแหละค่ะ
11: ครับอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ถ้าสมมติมันจะเป็นจะต้องต่ออายุการเกษียณออกไปนะฮะแล้วก็ได้ผลสรุปออกมาแนวนี้ใช่ไหมครับ
12: ใช่ค่ะซึ่งคือเราอยู่ๆเราจะบอกให้คนจำนวนมากไป early retire แล้วในขณะที่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงอยากทำงานต่อด้วยเนี่ยคือมันอาจจะต้องดูนโยบายที่มันให้เข้ากับตลาดของงานอยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นว่ามันมีงานบางอย่างที่ใช้ทักษะความสามารถแล้วถึงแม้จะอายุมากแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำต่อได้แล้วเราก็จะไปอยากให้เขา early retire อันนี้ก็จะไม่เหมาะสมในขณะที่งานบางอย่างที่มันทดแทนด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆได้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นหลักอะค่ะที่จะให้กลุ่มเหล่านี้ได้ early retire ค่ะ
11: โอ้ครับผมไม่แน่ใจครับว่าผลสำรวจที่ไปทำมานี่นะครับคือมันจะมีข้อมูลระหว่างคนที่ยังไม่อยากเกษียณกับคนที่อยากจะเกษียณก่อนกำหนดในกลุ่มข้าราชการเนี่ยสัดส่วนมันเป็นยังไงครับ
12: คือโดยเฉลี่ยแล้วอยากเกษียณก่อน60ค่ะภาพรวมซึ่งหมายถึงว่าสัดส่วนคนที่อยากเกษียณ60เนี่ยมากกว่าคนที่อยากอยู่หลัง60ค่ะ
11: อ
12: ันนี้ของทางราชการนะคะซึ่งตรงข้ามกับเอกชน
11: ตรงข้ามกับเอกชนใช่ไหมคร
12: ับ ใช่ค่ะด้วยความที่เรื่องของความมั่นคงหลังเกษียณเนี่ยเป็นหลักเลยนะคะคือช้อยส์ของราชการกับความมั่นคงของข้าราชการหลังเกษียณเนี่ยมันสูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ความคาดหวังต่อการที่จะทำงานต่อเนี่ยจึงต่ำกว่าค่ะ
11: อ๋อครับทีนี้ผมมันใกล
12: ้มันก็เลยมีประเด็นอยู่นะที่แบบว่าข้าราชการชอบพูดว่าเรามาทำงานราชการเพราะว่าเราได้รับเงินเดือนต่ำกว่าถือว่าทำให้ประชาชนแล้วเสียสละเพื่อประชาชนซึ่งอันข้อถกเถียงตรงนี้ที่ถูกยกขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปนะคะมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ TDI ทำเนี่ยเราคำนวณรายได้ตลอดชีพของกลุ่มข้าราชการที่จบระดับปริญญาตรีนะคะกับเทียบกับเอกชนซึ่งเป็นระดับปฏิบัติการนะคะไม่ใช่กลุ่มที่มีทักษะสูงแล้วก็ดูว่ารายได้ตลอดชีวิตของราชการกับเอกชนเนี่ยของราชการน้อยกว่าเอกชนจริงหรือเปล่าโดยที่ของราชการเนี่ยเราก็รวมทั้งราชการและเอกชนรวมสวัสดิการทั้งหมดเข้าไปด้วยซึ่งเป็นสวัสดิการบำเหน็จบำนาญสวัสดิการรักษาพยาบาลต่างๆเหล่านี้นะคะเราก็พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยรายได้ตลอดชีพของคนทำงานราชการเนี่ยสูงกว่าเอกชนค่ะ
11: จริงเหรอ
12: นะคะเมื่อพูดเป็นตัวเงินเดือนเนี่ยมันอย่างเดียวมันเปรียบเทียบไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงสวัสดิการอย่างอื่นรวมอยู่ด้วยเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยราชการมีรายได้ตลอดชีพสูงกว่าเอกชน 1.5 ถึง 2 เท่าทีเดียวเลยนะคะอันนี้คำนวณเมื่อนานแล้วนะคะซึ่งอันนี้หมายถึงกลุ่มปฏิบัติการนะคะที่จบปริญญาตรีซึ่งเราก็จะนึกภาพออกนะคะว่าถ้าเราจบปริญญาตรีที่กรุงเทพแล้วเราบ้านเดิมอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วเราจะกลับมาทำงานร้อยเอ็ดเนี่ยที่ร้อยเอ็ดงานเอกชนเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะคะถ้างานที่จะได้เงินเดือนดีๆมันก็ต้องเป็นงานราชการแล้วถ้าทำเอกชนดีไม่ดีก็อาจจะได้น้อยกว่าเงินเดือนราชการแถมราชการนี้ก็จะมีบวกสวัสดิการอื่นๆบวกเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าราชการมีเงินเดือนน้อยกว่าเอกชนเนี่ยมันอาจจะพูดถึงคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือคนเมืองใหญ่ๆนะคะแต่ว่าไอ้จังหวัดอื่นๆของประเทศไทยเนี่ยการที่ได้ทำงานราชการเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าทั้งในรายได้ดีกว่าทั้งในปัจจุบันแล้วก็รายได้ตลอดชีพด้วย
11: ครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับเมืองแบบเมืองหลวงเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่กับเมืองรองหรืออาจจะเป็นเมืองชนบทเนี่ยเอาละอันนี้คือสิ่งที่มาได้จากบทสรุปจากทำการทำบทสรุปแต่ถ้าภาพรวมทั้งหมดเลยทั้งประเทศเนี่ยแล้วผมสามารถสรุปได้ไหมครับว่ายังไงก็แล้วแต่ผลตอบแทนการทำงานข้าราชการมากกว่าเอกชนในระดับปฏิบัติการ
12: ใช่ค่ะอันนี้ภาพรวมของทั้งประเทศใช่ค่ะค่าเฉลี่ยของในระดับปฏิบัติการแล้วก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเราเคยคำนวณแล้วค่ะ
11: โอ้แล้วมากกว่าตั้ง 1.5 ถึง 2 เท่านี่มันน่าอิจฉานะครับ
12: ค่ะหลักๆก็มาจากสวัสดิการนี่แหละค่ะที่รักษาพยาบาลที่มันครอบคลุมก็เรียกว่าเจเนอรัสกว่านะคะแล้วก็บำเหน็จบำนาญที่ดีมีไปตลอดชีพค่ะแล้วก็ความมั่นคงที่จะไม่ตกงานนะคะแต่ว่าภาคเอกชนเนี่ยบางช่วงอาจจะรายได้สูงแต่ว่ามันจะมีความผันผวนของเศรษฐกิจอยู่ด้วยแล้วก็ความเสี่ยงของการตกงานมันก็มีผลด้วยค่ะ
11: ใช่ครับเหมือนตอนนี้ที่เรากำลังเจอสถานการณ์กันแบบนี้นะครับเพราะว่าภาคเอกชนตอนนี้ก็โอ้โหข่าวตกงานปลดพนักงานถึงมีทั้งแบบดังไม่ดังหรือเงียบๆเยอะมากเลยนะฮะทีนี้มันก็เลยกลายมาเป็นเรื่องราวของภาครัฐบาลแล้วก็ข้าราชการตรงที่ว่าไม่รู้ว่าโจทย์เขามาแล้วอ่ะก็คือว่าจะต้องศึกษาเนี่ยครับเรื่องการ early retire นี่นะครับตรงเนี้ยดร.วรวรรณโดยส่วนตัวมองว่าใช่เป็นเรื่องจำเป็นมานานแล้วแต่คราวเนี้ยมันจะจำเป็นมากขนาดไหนและจะออกมาเป็นรูปแบบไหนยังไงบ้างครับ
12: ค่ะคือที่เราเห็นนโยบายออกมาแบบที่เพิ่งเห็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของสมัครใจแล้วก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นหน่วยงานไหนแต่ว่าจะกว้างๆลักษณะว่าอาชีพบางอาชีพที่มีเทคโนโลยีมาทดแทนได้อันนั้นจะเป็นนโยบายกว้างๆที่เราเห็นนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าถ้าปัญหาขณะนี้มันคือภาคราชการที่มันใหญ่เกินไปแล้วเราอยากเห็น impact ที่มันสูงๆเนี่ยคิดว่าแค่นั้นมันไม่เพียงพอนะคะเนื่องจากว่าคือนอกจากไม่เพียงพอแล้วเนี่ยมันยังอาจสร้างปัญหาอย่างเช่นว่า ถ้าเราให้คนออกโดยสมัครใจแล้วก็เกิดในหน่วยงานแห่งหนึ่งมีคนที่ทำรับผิดชอบอยู่แค่คนเดียวในงานงานเองงานกอไก่อ่ะมีคนรับผิดชอบอยู่แค่คนเดียวแล้วคนนี้เกิดเหนื่อยมาก early retire ไปแล้วตกลงแล้วในที่สุดเนี่ยหนึ่งคนหายไปแล้วแต่งานอันนั้นยังต้องทำอยู่เนี่ยแล้วมันถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีไม่ได้ในสุดก็อาจจะต้องจ้างคนเข้ามาใหม่อยู่ดีหรือว่าคนบางคนลาออกไปยุบตำแหน่งไปแล้วก็ภาระอาจจะไปตกกับคนที่เหลือในที่สุดเนี่ยมันก็อาจจะสร้างปัญหาการทำงานในหน่วยงานนั้นซึ่งมันก็อาจจะมีปัญหาแล้วมันก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาบางส่วนไปได้นะซึ่งที่ดิฉันบอกว่ามันอาจจะไม่พอเนื่องจากว่ามันเป็นเล็กๆน้อยๆกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆนะคะอยู่ตามหน่วยงานต่างๆคราวนี้ถ้าเราอยากเห็นผลที่มันสูงนะคะดิฉันคิดว่ามันต้องปรับระดับโครงสร้างขององค์กรเลยไม่ใช่ดูที่แบบว่าเป็นบางอาชีพกระจัดกระจายการ early retire เป็นไปอย่างสมัครใจนะคะแต่ว่าถ้าเราดูที่โครงสร้างกรมกรองต่างๆของหน่วยงานราชการนะคะแล้วเราตั้งคำถามว่ามันมีงานไหนของราชการที่ทำซ้อนหรือแข่งกับเอกชนแต่ว่าไม่เก่งเท่าเอกชนร
0: ั
12: ฐเลือกทำสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่คือไม่ได้มองเป็นคนๆ นะคะมองเป็นงานไปเลยว่าถ้าแข่งเอกชนไม่ได้ทำเก่งไม่เท่าเลิกทำไปเถอะค่ะนะคะแล้วคือการเลิกทำก็หมายถึงว่าในกิจการอันนั้นๆเนี่ยคนที่ทำอยู่เนี่ยสามารถเลือกที่จะ early retire ได้แต่ถ้าเกิดว่ายังต้องทำงานอยู่เนี่ยก็ต้องหาทางที่จะย้ายสังกัดไปทำสิ่งอื่นหรือว่าอาจจะต้องไปปรับทักษะนะคะอันนี้มันจะเป็นกรอบเป็นกรรมแล้วก็แก้ปัญหาในเชิงของโครงสร้างของของงานไปเลยนะคะซึ่งขออนุญาตยกตัวอย่างตัวลักษณะบางงานก็แล้วกันคือเนื่องจากว่าดิฉันอยู่ทำวิจัยในสายที่เป็นพวกเกี่ยวกับด้านสวัสดิการแล้วก็ด้านแรงงานก็เลยจะยกตัวอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะคะตัวอย่างนะคะว่าถ้าเรามองในมุมมองเชิงธุรกิจนะคะแล้วเราดูว่าเอ้ยมันมีธุรกิจอะไรที่เอกชนทำอยู่แล้วก็ทำได้ดีด้วยแล้วรัฐก็แข่งอยู่นะคะอย่างเช่นธุรกิจการศึกษาระดับสูงเช่นระดับมหาวิทยาลัยนะคะธุรกิจพวกอบรมเพิ่มทักษะให้แรงงานเราก็เห็นมีเอกชนทำเยอะแยะไปหมดเลยนะคะธุรกิจรักษาพยาบาลก็มีเอกชนทำนะคะธุรกิจการหางานให้กับคนก็มีเอกชนทำแล้วก็ไออันที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยเราก็เห็นเอกชนก็เติบโตอย่างเฟื่องฟูใช่ไหมคะ
11: ใช่ครับ
12: อันนี้พูดในแง่ความจริงนะมองเชิงธุรกิจนะคะซึ่งก็ต้องมาดูค่ะว่าธุรกิจเหล่านี้อันไหนที่รัฐทำไม่เก่งเท่ากับเอกชนแล้วยังคงต้องมีอยู่หรือเปล่าคือมองเป็นอย่างนี้เลยค่ะคือให้มองเป็นโครงสร้างเป็นการปรับใหญ่เลยแล้วคราวนี้มันก็จะกระทบบุคลากรที่ทำอยู่ในธุรกิจเหล่านั้นกระทบตัวข้าราชการเราก็ต้องดูนะคะว่าจะช่วยเหลือจัดการยังไงเพื่อให้บุคลากรเนี่ยคือในแง่ของความมั่นคงในชีวิตเนี่ยเราก็ต้องมองไปที่ตัวบุคลากรด้วยเหมือนกันนะคะว่าถ้า early retire มันจะต้องแพ็กเกจที่มันสมเหตุสมผลถ้าเขายังอยากจะทำงานต่อเนี่ยแพ็กเกจการย้ายสังกัดเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือมันควรจะมาพร้อมๆกันที่แบบดูให้มันชัดเจนนะคะแล้วอันนั้นจะเป็นมุมมองธุรกิจมุมมองด้านบุคลากรในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องดูมุมมองด้านสังคมประกอบไปด้วยคือเนื่องจากว่ามันจะปรับใหญ่เชิงโครงสร้างแล้วก็ปรับให้เห็นผลเป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมุมมองด้านสังคมอย่างเช่นว่าเอ๊ะถ้าเราไปมองธุรกิจด้านการศึกษาระดับสูงแล้วหน่วยงานการศึกษาที่เป็นรัฐอยู่ต้องไปแข่งกับเอกชนเนี่ย มันจะทำให้คนรายได้ต่ำเข้าไม่ถึงหรือเปล่าหรือว่าคนที่ต้องการฝึกทักษะเข้าไม่ถึงหรือเปล่านะคะมันก็จะมีวิธีการที่หลายประเทศต่างประเทศเขาใช้กันนั่นก็คือการที่รัฐไปช่วยในด้านดีมานด์ไซด์แทนอย่างเช่นกลัวว่าคนจะไม่ได้ศึกษาในระดับมหาลัยก็อาจจะมีทุนการศึกษามีการให้คูปองสนับสนุนด้านการเรียนให้คูปองไปด้านของการฝึกทักษะของประชาชนคือแทนที่จะรัฐจะไปลงทุนจากสิ่งเหล่านั้นเองเนี่ยรัฐก็ให้การสนับคือถ้ารัฐจากสิ่งเหล่านั้นเองเราเรียกว่าทำทางด้านซัพพลายไซด์นะคะรัฐสามารถเปลี่ยนมาสนับสนุนด้านดีมานด์ไซด์นั่นก็คือด้านประชาชนนะคะประชาชนเป็นคนเลือกมีคูปองมีเงินอยู่ในมือว่าจะเลือกเรียนที่ไหนจะเลือกฝึกทักษะที่ไหนก็คือต้องมองภาพใหญ่แบบนี้เลยนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าถ้าดูในลักษณะปรับโครงสร้างอย่างเงี้ยผลมันจะเป็นผลที่มันเป็นก้อนใหญ่มากกว่าที่จะไปให้ early retire กระจัดกระจายอะค่ะ
11: ว่ากันด้วยโครงสร้างแล้วก็เนื้องานที่ทำกันใช่ไหมครับประมาณนี้
12: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
11: ครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามาทิศทางอย่างนี้นะฮะอย่างที่ทาง TDI ทำมาเนี่ยถ้าว่าด้วยโครงสร้างและการปรับเนื้องานเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีตัวเลขของจำนวนข้าราชการที่ตัดสินใจ early ไอ้ตัวเลขเนี่ยพอจะมีออกมาคร่าวๆกันบ้างไหมครับ
12: โอ้ตัวเลขนี้ตอนนี้ยังไม่มีค่ะเนื่องจากว่าคืออันดับแรกการปรับระดับโครงสร้างก็ต้องเกิดการถกเถียงกันอยู่นะคะว่าตอนนี้คืออันไหนที่สู้เอกชนไม่ได้คือถ้าถามประชาชนคงนึกภาพออกแหละว่าอะไรบ้างที่เวลาเขาจะใช้บริการแล้วเขาวิ่งไปหาเอกชนแล้วเขาไม่วิ่งไปราชการค่ะคือในแง่นั้นเนี่ยในแง่ของการมานั่งวิเคราะห์เนี่ยมันต้องมีสเต็ปนี้ก่อนนะคะว่าตกลงมันคือธุรกิจอันไหนที่รัฐทำไม่ดีเท่าแล้วมันควรที่จะถูกการเปลี่ยนแปลงแล้วผลที่อยู่ในธุรกิจนั้นเนี่ยคือมากน้อยขนาดไหนแต่คือโดยภาพแล้วดิฉันคิดว่าการปรับลักษณะนี้มันน่าจะเห็นผลที่น่าจะเป็นสัดส่วนกับงบประมาณเนี่ยที่ก้อนใหญ่กว่าการที่ให้ข้าราชการมาเลือกกันเป็นรายอาชีพอะค่ะ
11: โอ้ครับค่ะแล้วถ้าหากว่ามันออกมาอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าจุดหลักคิดที่ถูกต้องก็คือต้องไปว่ากันด้วยโครงสร้างกับเนื้องานของข้าราชการก่อนที่มันจะนำมาสู่ตัวเลขของการ early retire ประกาศออกมาถูกไหมครับ
12: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
11: ครับซึ่งมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ตอนนี้คือไหนๆมันก็กระแสข่าวออกมาแล้วท่าทีของรัฐก็ชัดเจนแล้วนี่นะฮะแน่นอนทุกคนก็อาจจะบางคนอาจจะขวัญตุ้มๆต่อมๆมาได้บางคนก็แบบเริ่มเข้าทางแล้วไปอยากจะเกษียณแล้วเนี่ยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่กำลังมองว่าในปีงบประมาณ70ซึ่งมีข้อจำกัดในการสนับสนุนงบรายจ่ายประจำนะครับรวมไปถึงงบบำรุงบำนาญอะไรต่างๆเนี่ยนะครับดร.มรวรรณมองว่าอันนี้มันจะเป็นตัวเร่งนะฮะหรือว่าเป็นตัวทำให้ต้องรีบนะดำเนินโครงการนี้ให้เสร็จสิ้นเร็วที่สุดไหมครับ
12: คือมันไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายนะคะเพราะว่ามันก็เคยถูกยกขึ้นมาเป็นครั้งคราวหลายสิบปีมาแล้วว่าเอ้ยเราจะจำกัดจำนวนข้าราชการไม่ให้เติบโตขึ้นแต่ว่าในที่สุดมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ดิฉันคิดว่าในระยะสั้นนะคะมันยากค่ะคือมันจะไม่เห็นผลที่เป็นสัดส่วนที่ใหญ่กับเงินงบประมาณค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของการสมัครใจด้วยแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเห็นผลได้เร็วอะค่ะ
11: โอ้ครับอ่ะโอ้แต่ว่าตอนนี้โจทย์ใหญ่ก็คือเรื่องของงบประมาณที่บานปลายไปเรื่อยๆนะฮะต้องเริ่มวันฮะครับ
12: ค่ะก็ในที่สุดก็จะมีทางออกแบบค่อยๆปรับค่อยๆแก้ค่ะ
11: ครับฮะเราจะไม่สามารถเห็นการแบบปัจจุบันทันด่วนหรือในช่วงระยะเวลาอันใกล้ที่สุดนี้เลยใช่ไหมครับ
12: มันไม่ใช่นิสัยของการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการไทยอะค่ะคือถ้าคุณมองย้อนไปสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในระบบราชการไทยค่ะ
11: เออโอ้ก็ถือว่า ถ้าเป็นแบบระดับภาคเอกชนก็จะบอกว่านี่มันเป็น challenge หรือความท้าทายมากเลยใช่ไหมครับเนี่ย

0: มันยังไม่ใช่วิกฤตค่ะคือถ้าอยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเนี่ยในระบบของราชการมันต้องรอวิกฤตก่อนอย่างเช่นนะคะตอนที่ในระบบราชการเราไม่เคยอนุญาตให้มีการประชุมออนไลน์ได้เลยเราต้องไปนั่งอยู่ในที่ประชุมแต่พอเกิดวิกฤตเราก็สามารถแก้กฎระเบียบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถประชุมออนไลน์ได้ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังสามารถประชุมออนไลน์ได้ในระบบของราชการซึ่งมันประหยัดเงินไปเยอะ
1: อ
0: ย่างเงี้ยค่ะตัวอย่างง่ายๆอะค่ะค่ะ
1: ครับซึ่งอันนี้เข้าใจได้เลยครับเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นวิกฤตของโรคระบาดแล้วมันทั่วโลกแล้วก็เทคโนโลยีมันมารองรับได้อยู่แล้วก็เพียงแต่ว่าปรับพฤติกรรมเท่านั้นเองถูกไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่มันเป็นโจทย์บ้านใกล้เรือนเคียงหรือว่าอาจจะห่างออกไปก็ได้เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เยอะเช่นนิวซีแลนด์เนี่ยนะปลดข้าราชการ 8,700 คนเลยนะฮะอันนั้นเหตุผลคือเอา AI เข้าไปเวียดนามเนี่ยโอ้ข่าวนี้มาตั้งปีกว่าแล้วยุบกระทรวงแล้วก็ปลดข้าราชการออกไปเยอะมากเลยนะฮะไอ้ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นทั้งรูปแบบโมเดลแล้วก็แรงกดดันอ้อมๆเข้ามาเนี่ยนะครับดร.บรวรรณมองไหมครับว่าตรงนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจในการมีพลังมีการกดดันเนี่ยครับ
0: คือถ้ามองมาที่ระบบราชการไทยแล้วแบบว่าปลดคนไป 8,000 คน 10,000 คนเราไม่เห็นผลอะไรหรอกค่ะที่มันจะไปกระทบอะไรรุนแรงกับงบเงินเดือนงบสวัสดิการนะคะคือถ้าเราอยากแก้ปัญหาที่มันใหญ่อะนะคะมันก็ต้องทำอะไรที่ใหญ่กว่าปลดคนแค่เล็กน้อยค่ะ
1: มันต้อง
0: เปลี่ยนระดับโครงสร้างของการทำงานราชการเลยส่วนไหนที่เรียกว่าไม่มีประสิทธิภาพคือไม่ทำไม่แข่งกับเอกชนให้เอกชนทำค่ะอันนี้ถึงจะเห็นผลใหญ่ๆแบบ
1: ซึ่งเดี๋ยวนี้ก
0: ็ไปกระเทือนกับกรอบเงินงบประมาณได้ค่ะถ้า 5,000 10,000 คนคือมันไม่เห็น impact ค่ะ
1: โอ้เหรอฮะ 5,000 ถึง 10,000 คนถ้าถูกปลดออกอันนี้ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะในระยะยาวไม่เห็นนะคุณอาจจะเห็นแค่งบเงินเดือนสะเทือนไปหน่อยนึงในปีแรกแต่ว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาระยะยาวนะคะทำไมเราถึงจะคือมองคือเราก็คงอยากจะมองการแก้ปัญหาระยะยาวซึ่งการแก้ก็แก้อย่างเป็นระบบที่ในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนได้รับสิ่งที่ดีนะคะค่ะก็อาจจะเป็นแนวหนึ่งที่คิดว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยไม่เพียงพอค่ะคือถ้าเรามาดูอยู่แค่ 5,000 คน 10,000 คนนะคะในช่วงสั้นๆมันไม่เพียงพอค่ะมันคงต้องมองไปถึงตัวโครงสร้างของการทำงานของภาครัฐเลยค
1: ่
0: ะ
1: ครับเพราะจากตัวเลขข้าราชการนะฮะที่มีข้อมูลทั้งหมดตอนนี้ที่ทุกคนทราบก็3ล้านกว่าคนใช่ไหมครับตอนนี้
0: ใช่ค่ะแล้วถ้าคุณเคยติดต่อราชการคือไม่ใช่แค่ในกรุงเทพนะต่างจังหวัดด้วยแล้วคุณเดินเข้าไปในสถานที่ราชการบางแห่งแล้วมีพนักงานที่อยู่ในนั้นมากกว่าคนมาใช้บริการเนี่ยคุณก็จะรู้สึกแล้วล่ะว่าเอ๊ะทำไมเราต้องยังจ่ายเงินเพื่อสิ่งเหล่านี้ด้วยหร
1: อ
0: คือมันคือการงานการปรับในเชิงโครงสร้างของการดำเนินธุรกิจของรัฐเลยค่ะที่อยากให้ผลมันใหญ่กว่าการแค่ไปดูบางอาชีพเท่านั้นนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือในระยะที่มันยาวขึ้นมากกว่าปีงบประมาณ70นะคะ
1: อ๋อครับเนี่ยผมพยายามจะคิดไปเรื่อยๆนะว่าถ้าจำนวนข้าราชการทั้งหมด3ล้านกว่าคนถ้าเราตี 5% ก็ดี 10% สูงสุดเนี่ยหมายถึงว่าจำนวนของข้าราชการที่จะต้องแบบถึงขั้น early หรือว่าลดจำนวนลงเนี่ยนะฮะและแบบว่ามี impact จริงๆเลยเนี่ยโอ้โหมันก็พูดออกมาเป็นตัวเลขที่หรือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างจะยากเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช่แต่ว่าก็คือว่าถ้าเราไปตั้งต้นที่งบประมาณก่อนแล้วเราอยากให้ส

0: ิ่งเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับกี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณเราก็จะได้ตัวเลขมา1ก้อนใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ตัวเลข1ก้อนนั้นเรามองกลับลงไปที่การดำเนินกิจการของภาครัฐอยู่ว่าอันไหนไม่มีประสิทธิภาพหรือสู้เอกชนไม่ได้หรือว่าเปลี่ยนวิธีการสนับสนุนว่าแทนที่รัฐจะสนับสนุนทั้ง 100% เหมือนเดิมก็ไปเป็นบล็อกแกรนท์เหมือนในต่างประเทศเขาอาจจะจัดสรรเงินไม่ได้ให้ทั้ง 100% กับบางหน่วยงานแต่ว่าก็ให้ไปเป็นสัดส่วนแล้วที่เหลือเนี่ยคุณก็ต้องไปหาทางทำธุรกิจเอาเองตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นบอกแกรนด์ลงไปแล้วมหาวิทยาลัยก็ต้องไปทำธุรกิจแข่งกับเอกชนกับมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วก็หารายได้มาสนับสนุนนะคะก็จะเป็นรูปแบบนึงอะค่ะคือการปรับในเรื่องการจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันก็ทำได้หลายกระบวนท่านะคะค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมี
0: ต่อค่ะ
1: ต้องติดต่อว่ามันก็จะดูโจทย์อย่างที่วันเนี้ยดร.วรวรรณให้เหตุผลเอาไว้ก็คือว่าอาละเป็นการปรับที่เนื้องานของโครงสร้างอันนี้มันถึงจะเห็นตัวเลขชัดกับการที่เอาไปคิดเลยว่าจะประหยัดงบประมาณตรงเนี้ยนะ x amount แล้วก็ค่อยถอนออกมามันถึงจะรู้ว่าเป็นจำนวนคนออกมาเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะมันต้องถอนลงไปว่าเราอยากให้สัดส่วนของงบประมาณเนี่ยมันถูกลดไปเท่าไหร่ก็ถอนลงไปแล้วก็คือมันก็เป็นขั้นตอนนึงอะนะคะที่จะได้ความคิดกว้างๆได้นะคะแต่ว่าก็ต้องในรายละเอียดของว่าหน่วยไหนที่ไม่มีประสิทธิภาพสู้เอกชนไม่ได้นะคะก็อันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเรียกว่าคริติคอลอะค่ะต้องคิดอย่างละเอียดค่ะ
1: แล้วอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นรายการว่าวันนี้ผลสำรวจจากอธิบดีกรมบัญชีกลางซึ่งพูดเองเลยนะฮะว่าเนี่ยสำรวจแล้วข้าราชการรุ่นใหม่เทียบกับข้าราชการรุ่นเดิมหรือว่ารุ่นเก่าหรือว่าอาจจะมีอายุมากกำลังทำงานอยู่เนี่ยกลายเป็นรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะเขาไม่ต้องการบำนาญแต่ต้องการเงินเดือนสูงสูงไอ้คือไอ้แนวคิดอย่างเงี้ยเนี่ยฮะซึ่งมาสะท้อนออกมาวันนี้เนี่ยดร.วรวรรณพอมองเห็นไหมครับว่าแสดงว่าไงฮะคือข้าราชการรุ่นใหม่กำลังมองอะไรครับกับงบประมาณด้วยแล้วก็สิ่งที่มันจำเป็นสำหรับเขาด้วย
0: เขาคิดว่าเขาไปลงทุนเองได้มากกว่าได้มากกว่าการที่จะมารอบำนาญซึ่งก็อาจจะคิดถูกหรืออาจจะคิดผิดก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็เห็นการวางแผนที่มันผิดพลาดเกิดขึ้นเยอะแยะในกลุ่มคนที่คิดแบบนี้ค่ะแล้วในที่สุดวันที่มาถึงวันที่รับบำนาญเนี่ยคนจำนวนมากก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะให้รับทำตั้งแต่แรกเป็นเงินบำนาญก็อาจจะดีกว่าก็ได้คือมันเป็นได้ทั้งสองทางค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เห็นทีจะต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าตกลงแล้วโครงการมันจะเสด็จน้ำและออกมาเป็นรูปแบบไหนยังไงแต่ก็ถือว่านี่เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำใช่ไหมครับสำหรับรัฐบาล
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เพราะว่า
0: ใช่ค่ะจำเป็นแล้วก็ควรจะทำให้มันเป็นเรื่องที่มี impact ที่สูงด้วยค่ะ
1: ฉะนั้นอีกนิดหนึ่งถ้าทำล่าช้าจนเกินไปผลที่ได้คืออะไรครับ
0: ไม่มีผลที่ได้คงมีแต่ผลที่เสียค่ะ
1: ก็มีแต่ผลที่เสีย
0: มันก็ในแง่ของสัดส่วนงบรายจ่ายประจำที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มันก็มีผลเสียกับการภาพรวมการลงทุนงบที่จะเป็นงบส่วนที่เป็นลงทุนนะคะเราก็จะเห็นว่าเงินงบประมาณภาษีที่เราจ่ายไปก็ต้องไปจ่ายเงินเดือนจ่ายสวัสดิการค่าราชการไปจ่ายค่าใช้จ่ายประจำสมุดนะคะ
1: มันก็
0: ไม่ดีกับในภาพรวมของประเทศนะคะ
1: ครับจะถือว่ากลายเป็นว่าการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐบาลก็ทั้งประสิทธิผลประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติก็อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คิดถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าได้มุมมองที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีตัวเลขที่หลายคนก็คงตกอกตกใจเล็กๆน้อยๆพอสมควรนะครับว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะฮะเอาตีซะว่าเป็นผลตอบแทนนะครับ ของข้าราชการกับเอกชนในภาพรวมของทั่วประเทศเนี่ยบางคนอาจจะคิดไม่ถึงกับวันนี้ที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.วรวรรณชาญด้วยวิทย์นะครับผู้อำนวยการวิจัยนโยบายหลักประกันทางสังคมสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ด้วยนะครับขอบคุณครับดร.วรวรรณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนะเนี่ยมันเรื่องนี้นะครับรอดูกันต่อไปนะเพราะวันที่บอกครับว่าถ้ายิ่งทำช้าเนี่ยนะครับมันมีผลหมดเลยนะงบประมาณมา3ล้านสมมุติตีซะว่า3ล้านล้านกว่าเนี่ยกลายเป็นงบรายจ่ายประจำซึ่งเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างที่บอกไปครับมันจะสะท้อนเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลในเรื่องการบริหารนโยบายทางด้านภาคการคลังนะแล้วก็ภาครัฐอย่างชัดเจนเพราะนานาชาติตอนนี้เขาก็มีมาตรฐานของเขาอยู่ในระดับหนึ่งด้วยนะครับเอ้าก่อนจะพักเบรกกันนะครับก็อย่าลืมคอร์สดีๆนี่นะฮะAI for Life ปี3นะครับตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนี่นะครับคอร์สนี้นะครับจะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โรงแรมเอเมอรัลด์รัชดานะครับเสียตรงเสียตังนิดเดียวเองนะ 4,500 บาทชนิดแบบเรียนเต็มวันเลยนะฮะแล้วไม่ใช่เรียนอย่างเดียวนะครับอาหารบุฟเฟ่ที่โรงแรมจัดให้หมดเนี่ยถามว่าไปเรียนแล้วได้อะไรนะอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกชื่อคอร์สเนี่ยมันมีคำว่า AI ห้อยมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์เป็นยุคแห่ง AI ครับนะต่อไปนี้ชีวิตท่านผู้ชมเนี่ยไม่มากก็น้อยนะจะมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ปลายนิ้วยันกระทั่งความคิดความอ่านหมดเลยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะถ้าหากว่าเป็นคนในเจเนเรชันที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีแตกต่างกันแหมนะมันก็จะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำพอสมควรนะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับทีมงานของทางด้าน 96.5 เนี่ยนะฮะเขาก็จะเรียกว่าจับมือทำกันเลยนะฮะตั้งแต่ติดลบเลยนะคือไม่รู้เรื่องเลยนะครับจนกระทั่งเริ่มรู้บ้างแล้วฮะจนกระทั่งในที่สุดขายของเป็นด้วยเทคโนโลยีแบบ AI เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไฮไลท์ที่จะเจอนี่ฮะสอนใช้ AI นะเอาไปทำอะไรรู้ฮะคิดคำคมคมเขียนแคปชั่นเด็ดเด็ดกระแทกอารมณ์ความรู้สึกปั๊บจ่ายเงินทันทีอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะฮะโดยที่ไม่ต้องนั่งปวดหัวนั่งคิดเองให้ AI มันคิดให้แต่ต้องคิดเป็นถูกไหมครับต่อมาเนี่ยนะฮะสอนถ่ายภาพและแต่งรูปสินค้าให้สวยแบบระดับพรีเมียมมีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นด้วยนะฮะโดยมือถือแค่ตัวเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยมีเคล็ดลับด้วยนะฮะเอากลับไปทำบ้านมีคู่มือให้ไปด้วยใช้งานได้24ชั่วโมงด้วยนะครับโดยทีมงานแล้วก็บุคลากรนะครับนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์นะฮะแล้วก็ทีมสตาฟเนี่ยเขาเรียกว่าประกบแบบตัวต่อตัวก็ได้มั้งนะเราเอามือทำมือกันเลยเนี่ยนะฮะคอร์สนี้จะมีวันที่2สิงหาคมย้ำอีกครั้งที่โรงแรมดิเอเมอรัลด์รัชดานะครับค่าใช้จ่าย 4,500 บาทแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้เรียนนะฮะเพราะว่า50ท่านเท่านั้นใครสมัครช้าอดนะครับใครสมัครแบบเขาปิดรับไปแล้วรอต่อไปว่าจะมีหรือเปล่าในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจับมือถือขึ้นมาเข้าแอปพลิเคชัน LINE เลยนะฮะและพิมพ์เครื่องหมาย @sign ต่อด้วยคำว่า thinking radio พิมพ์ติดกันเลยนะฮะ @sign thinking radio เท่านั้นเอง50คนเท่านั้นที่จะมีโอกาสนะครับ AI for life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับเวลาขณะนี้ทุ่ม42นาทีครับเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาช่วงหน้า Econ Blitz กันต่อนะครับ
2: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอายาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
1: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้ Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมพีเอ็มรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinking radio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: 1:47 น.นะครับท่านผู้ชมท่านฟังอยู่ที่ 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดของอมส.ของอสมท.นะครับกับรายการ Econbiz ผมบัญชาชุมชัยเวชครับถ้าสนใจฟังกับผมแล้วก็จันทร์ถึงพฤหัสบดีทุกสัปดาห์กันเลยนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้ก็ฮือฮาเกี่ยวกับเรื่องผลสำรวจข้าราชการรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นดั้งเดิมนี่นะครับโดยคุณแพทริเซียมงคลบดิษฐ์อธิบดีกรมบัญชีกลางนี่นะครับก็พูดถึงเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นข้าราชการรุ่นใหม่นะครับโดยกรมบัญชีกลางนี่นะครับเขาก็ไปทำการสำรวจนะแล้วก็มองดูสำหรับข้าราชการรุ่นใหม่ที่อายุต่ำกว่า30ปีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าความคิดเห็นกลุ่มนี้ที่สะท้อนกลับมาเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะเพราะว่าข้าราชการกลุ่มนี้เขาบอกเลยนะครับว่าไม่อยากได้บำนาญ นะแต่ต้องการได้เงินเดือนที่สูงขึ้นเอาไปทำอะไรนะครับเพื่อเอาไปดำรงชีวิตในปัจจุบันซึ่งก็พอทราบกันดีนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะข้าวของแพงนะครับค่าครองชีพก็สูงนะครับราคาพลังงานนี่ก็แพงอยู่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าข้าราชการรุ่นใหม่ต่ำ30ตอนเนี้ยก็หนีไปพ้นเรื่องปากท้องเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยครับเขาบอกว่าคือเพราะฉะนั้นแล้วเงินเดือนที่อยากได้ในปัจจุบันเนี่ยขอให้ได้มากกว่าได้ไหมนะครับซึ่งก็ยอมรับนะครับว่าเงินเดือนที่ได้รับตอนนี้เนี่ยมันใช้ชีวิตยากลำบากในบางพื้นที่จริงๆอันนี้ก็คงจะหมายถึงข้าราชการแบบอยู่ตามถิ่นฐานแบบนะไกลๆอย่างนี้เนี่ยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะครับข้าราชการรุ่นใหม่อายุต่ำ30จากผลสำรวจตรงนี้เนี่ยเขาก็มองว่าก็ในเมื่อปัจจุบันเนี่ยมันมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบข.อยู่แล้วนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเดือนที่จะได้สูงๆซึ่งอยากได้นี่นะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านี่นะครับอยากเอามาออมเพิ่มเองเนี่ยหรือเอาเงินเนี่ยไปวางแผนชีวิตด้วยตัวเองหรือเอาไปลงทุนเองในสิ่งที่ต้องการอยากจะทำใช่ไหมฮะแล้วสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะกลายเป็นว่าข้าราชการรุ่นใหม่เนี่ยบอกว่ายินดีเลยจะซื้อประกันสุขภาพเองนะครับเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยให้รัฐบาลเนี่ยยืนยันความชัดเจนมานะครับว่าจะได้รับสวัสดิการอะไรบ้างมันจะได้ไปวางแผนถูกเนี่ยนะครับสำหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหดูตัวเลขเนี่ยนะฮะกรมบัญชีกลางบอกว่าข้าราชการที่มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวเนี่ยนะได้แก่ตัวข้าราชการคนนั้นที่รับอยู่ที่ทำงานกับภาครัฐเนี่ยนะฮะบิดามารดาหรือถ้ามีบุตรก็บุตรด้วยนี่นะฮะรวมกันทั้งหมดตอนนี้5 ล้านคนนะครับ และที่น่าสนใจคือในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเนี่ยมีอายุเกิน60ปีขึ้นไปนะฮะซึ่งเราก็ทราบกันดีครับว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีมือถือเทคโนโลยีทางการแพทย์มี AI ก็มาช่วยด้วยนี่นะครับโอ้ยชีวิตคนเราทุกวันนี้ยืนยาวมากขึ้นเนี่ยนะฮะและแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีโรคซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นพูดง่ายเลยครับอย่างมะเร็งที่ต้องใช้ยารักษาสูงเนี่ยนะครับหรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นว่าฮิตกันยักมากๆพอเป็นแล้วมันนำไปสู่โรคสารพัดโรคตามมานี่นะครับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของข้าราชการก็เพิ่มสูงแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะเพราะว่าโรคต่างๆที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะจนทำให้ตอนนี้กรมบัญชีกลางเนี่ยต้องจัดงบประมาณค่ารักษาพยาบาลให้กับข้าราชการในแต่ละปีเนี่ยประมาณ 90,000 ล้านบาทเรียกว่าอีกนิดเดียวก็แสนล้านแล้วเนี่ยนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้เกือบจะเท่างบประมาณที่กรมบัญชีกลางเนี่ยได้รับซะโดยสัมไปนะครับก็เลยทำให้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจครับว่าในเมื่อข้าราชการรุ่นใหม่เนี่ยนะไม่เอาบำนาญเนี่ยคืออันนี้เป็นความคิดเห็นนะฮะยังไม่ออกมาชัดเจนนี่นะครับแต่อยากได้เงินเดือนเพื่อสู้ค่าครองชีพรายวันก็เป็นมุมคิดใหม่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพอเราออกมาดูเกี่ยวกับเรื่องของวงการเศรษฐกิจกับตัวเลขการส่งออกนิดหนึ่งเพราะว่าทั้งสัปดาห์ที่แล้วก็มีการพูดถึงกันเยอะกูรูนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็บอกเลยครับว่าทำไมส่งออกประเทศไทยมันดีนะโตตั้ง 20% นะแต่พอบอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยจะขยายตัวทั้งปีโตไม่ถึง 2% เลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับทางผู้ว่าแบงก์ชาติก็มีการพูดเจาะลึกถึงเรื่องของเนี่ยขนาดว่าทั่วโลกเขาส่งออกเกาะกระแส AI แล้วตัวเลขดีเนี่ยนะฮะแล้วตัวเลข GDP เขาก็ดีด้วยแต่ทำไมบ้านเรามันก็มีนะโรงงานทำอะไรต่างๆสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI ตัวเลขก็ดีนะแล้วตกลงผลประโยชน์มันจะตกกับประเทศไทยแค่ไหนเนี่ยนะฮะผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยวิไทยรัตนากรเนี่ย ก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ครับว่าคือพอไปดูจากตัวเลขจริงๆเนี่ยมันจะเห็นอย่างนี้ว่าบริษัทในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในไทยนะฮะมันมีสัดส่วนประมาณ 1% เนี่ยพอตีเป็นจำนวนบริษัทคือ105บริษัทของทั้งหมดในอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะฮะฟังดีๆนะฮะทีนี้ปรากฏว่าไอ้สัดส่วนการส่งออกเนี่ยมันสูงถึง 85% ของยอดการส่งออกทั้งหมดแต่บริษัทที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยที่105บริษัทเนี่ยนะครับพบว่าเป็นบริษัทต่างชาติ87รายก็เกินกว่า 80% นะฮะในขณะที่อีก18รายเนี่ยนะครับอาจจะชิวเฉียดไปถึง 20% เนี่ยเป็นบริษัทสัญชาติไทยเพราะฉะนั้นความหมายคืออะไรทราบมั้ยฮะผลประโยชน์ที่จะตกกับเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มากเลยนะครับเพราะอะไรทราบนะคือจากข้อเท็จจริงตรงนี้เราจะเห็นว่าบริษัทต่างชาติเหล่านั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้ที่เขาอยู่ในไทยถูกไหมฮะเขาเพิ่มสัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนเนี่ยนะนำเข้าจากต่างประเทศนะครับจากเดิมเขานำเข้า 45 กลายเป็นนำเข้า 70% โอ้โหท่านผู้ชมต้องฟังเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่า1เป็นบริษัทต่างชาติซะแบบเกือบจะหมดเลยอะแล้วบริษัทต่างชาตินี้ก็นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศซะด้วยซ้ำในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้เองนี่นะครับมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าการส่งออกที่เยอะๆโดยเฉพาะในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเราควรจะได้มูลค่าเพิ่มนะแล้วก็เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจบ้านเราเยอะๆกับไม่ใช่เลยเพราะสัดส่วนมันเป็นอย่างนี้นะครับนั่นก็เลยครับทำให้โจทย์นี้ก็ไม่รู้จะต้องนะเพิ่มมูลค่าเพิ่มในกลุ่มของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเพราะส่งออกโตตรงนี้เพิ่มมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะมันถึงจะไปดันตัวเลข GDP ให้มันโตได้เร็วมากกว่านี้นี่นะครับทีนี้มาดูเกี่ยวกับทางด้านของภาคอสังหาริมทรัพย์ปันต่อนี่นะครับท่านผู้ชมได้ฟังเรื่องออกไหมครับว่าคือเพราะไอ้สินเชื่อที่เรียกว่าซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับโอ้โหกำลังแบบปราบนอมินีสุดฤทธิ์สุดเดชเลยจากทางของภาครัฐนะสองปัจจัยเนี่ยนะฮะมันทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยยิ่งซบเซาเงียบเหงาเข้าไปใหญ่นะฮะก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อครับว่ามันทำไมถึงเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับนายไตรเตชะตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการของสุภัยจำกัดมหาชนเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีความยากลำบากต่อเนื่องนะไอ้ปัจจัยลบตอนนี้ที่มันรุมเราทุกด้านของอสังหาริมทรัพย์ในไทยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ตอนนี้มันก็ไม่เอื้อมด้วยเลยคือมันซบเซาอยู่เนี่ยนะครับผู้บริโภคเองเนี่ยนะครับก็ไม่มีความเชื่อมั่นโดยเฉพาะในเรื่องรายได้ในอนาคตผลตอบแทนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่กลับมาดีนะฮะความกังวลในเรื่องของการกู้ร่วมหรือกู้สินเชื่อแบบถูกแบงก์ปฏิเสธไม่ผ่านอันนี้ก็เยอะนะครับตลอดจนเนี่ยนะฮะสงครามของตะวันออกกลางตอนนี้ก็ไปดันค่าวัตถุดิบเนี่ยทำให้การก่อสร้างเนี่ยต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นเลยนะครับประมาณ 5-6% เนี่ยนะครับทั้งหมดเลยอ่ะนะฮะมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยลบที่มันนอนรออยู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์มานานมากนะครับจนกระทั่งมีคนบอกว่าโอ้โหเป็นตลาดอสังหาที่ซบเซาในรอบ20ปีเลยก็ว่าได้นี่นะครับแต่ปัจจัยลบที่เติมเข้าไปใหม่ตอนนี้เนี่ยนะฮะมันกลายเป็นผลกระทบบ้านแนวราบด้วยเหตุผลอะไรรู้ไหมฮะ มาจากการปราบปรามพวกเครือข่ายนอมินีคืออันนี้ตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์เขาบอกเลยนะครับว่าพวกนอมินีอะไรต่างๆที่มาจากต่างชาติเนี่ยเป็นลูกค้าขาใหญ่เลยนะในการซื้อพวกบ้านเดี่ยวบ้านหรูบ้านพูลวิลล่าตามเมืองท่องเที่ยวจะพอถูกปราบเยอะตอนนี้กลายเป็นว่าโอ้โหนะฮะต่างชาติเขี้ยวเข้มข้นมากนะฮะสำหรับใครก็ตามเนี่ยนะครับที่คิดว่ามีสามีหรือภรรยาเป็นฝรั่งและคิดจะซื้อบ้านตอนนี้ตรวจยิบเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันก็เลยทำให้กำลังซื้อหรือว่าการตัดสินใจซื้อก็จะรับผลกระทบแล้วก็ชะลอตัวลงนะครับแม้แต่สินเชื่อที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ย buy now pay later เนี่ยนะครับตอนนี้กำลังฮิตมากเลยนะในหมู่วัยรุ่นเนี่ยนะฮะประเภทซื้อก่อนจ่ายทีหลังแล้วในหมู่วัยรุ่นเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้การที่จ่ายช้าหรือว่าชักดาบกับไอ้เนี่ยของเล็กๆน้อยๆเนี่ยชานมแก้วละ106 บาทแล้วจ่ายไม่ทันเพราะว่าคุณกู้ไปแล้วเนี่ยนะเขานับด้วยนะฮะเขานับเข้าไปอยู่ในเรื่องของระบบเครดิตบูโรด้วยเพราะฉะนั้นหมายความว่าไอ้สินเชื่อตัวนี้นะถ้าเกิดสมมุติมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะกระทบนะความสามารถในการกู้เวลาคุณโตขึ้นแล้วต้องการอยากจะมีบ้านมีปัญหานะครับเรื่องนี้นะก็เลยกลายมาเป็นผลที่กระทบกับทางของวงการอสังหาริมทรัพย์เข้าไปด้วยอีกต่างหากนะครับเนี่ยคิดดูสิครับว่าขนาดผลสำรวจตรงนี้ก็ยังยืนยันเลยนะครับว่าอัตราการปฏิเสธสินเชื่อก็ยังสูงอยู่ดีนะครับนะเรื่องมันเครียดกันเยอะแยะมากมายอย่างนี้บางทีนะครับคือพยายามหาข่าวดีมาเยอะๆอยู่นะฮะแต่ว่ามันก็ยากเหลือเกินกับสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเครียดเยอะไปออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายเลยนะแล้วก็การออกกำลังกายตอนนี้ที่ดีที่สุดโอ้เห็นวิ่งทั่วประเทศไทยวิ่งกันทุกเดือนทุกงานเลยนะและงานนี้นี่ก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับงาน12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2569คือปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอ้าวท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าปิดแล้วมาพูดทำไมอ่ะก็ต้องพูดสิครับเพราะว่าการปิดรับสมัครงาน12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2569เนี่ยนะฮะต้องขอบคุณนักวิ่งทุกท่านเลยนะฮะเพราะนี่เป็นประสบการณ์ที่จะพาทุกคนเนี่ยไปวิ่งรักโลกหรือคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์นะครับแล้วมันเป็นก้าวสำคัญระดับโลกเพราะว่ามันเป็นการรับรองมาตรฐานเส้นทางการแข่งขันจากเอมและ WA เป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับคนที่เข้างานวิ่งเนี่ยก็จะได้พิชิต6สะพานในตำนานของกรุงเทพที่เรียกว่าโอ้ประสบการณ์เพียบเลยนะครับอีกสัญลักษณ์นึงนะครับที่อยู่คู่กับรันฟอร์มัมคือต้นมะลิผู้สมัครทุกคนจะได้รับของที่ลึกซึ่งปีนี้เขาเปลี่ยนจากกระถางพลาสติกเป็นวัสดุกาบมะพร้าวเพราะฉะนั้นใครรับไปแล้วครับปลูกลงดินได้ทันทีนะครับนอกจากนี้เหรียญรางวัลที่เวลาวิ่งเข้าเส้นชัยเนี่ยนะฮะก็ได้แนวคิดใหม่ด้วยว่าดอกมะลิโดยนักวิ่งทุกคนจะได้รับเหรียญกรีบแรกและก็สะสมเหรียญต่อไปในแต่ละปีจนครบ4กรีบประกอบกันก็จะเป็นดอกมะลิขึ้นมาเต็มใบเลยนะครับสำหรับผู้สมัครทุกท่านนะครับก็เตรียมพร้อมนะฮะสมัครแล้วก็เตรียมมารับเสื้อแล้วก็บิ๊บที่ศูนย์เศรษฐกิจในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้นะครับตั้งแต่เที่ยงตรงจนถึง 3:00 นหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook 12 AUG Half Marathon นะครับสำหรับกิจกรรมเพื่อแม่12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2569หรือว่า Run For Mom 2026เนี่ยนะครับจัดขึ้นโดยบริษัท NCC Management and Development จำกัดผู้บริหารศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็กรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเพราะฉะนั้นสมัครแล้วไปเจอกันพุธที่12สิงหาคมนี้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายฟิตเอาไว้เลยนะครับเวลาหมดแล้วครับสำหรับวันนี้อีคอนบีสกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับกลับมาเจอกันใหม่นะครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีนะครับทุ่มถึง2ทุ่มที่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: อีคอนบีสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบีสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
5: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
6: Mcot Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีสำหรับโค1คู่ที่ปล่อยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวนางสาววิรัตกล่องแก้วเกษตรกรตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตโอกาสนี้ปล่อยนกเขาชวา70ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยพันธุ์ปลาได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลาโพงปลาชะโอและปลาเทพาจำนวน 390,000 ตัวซึ่งกรมประมงจัดถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศและเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไปมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถวันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569มีคณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าร่วมพิธีโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเมื่อปี2538ภายหลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เพื่อเป็นองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบทรงดำรงตำแหน่งนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการทรงวางแนวทางการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการบรรเทาทุกข์ฟื้นฟูอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนด้วยพระเมตตาและความห่วงใยต่อประชาชนผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องมีภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนร่วมกันสนับสนุนเชื่อมโยงเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจร

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โสมแดนสวงประดับฟ้านภาสีโสมสวลีประดับด้าวชาวสยามจริยาวัฒน์ประทับใจไทยทุกนางเทิดนงรามสุทนารีนาถราชภักดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสม

0: ททจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
7: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับพบกันวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับผู้ที่สูญเสียนะครับทั้งผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่บาดเจ็บที่สำคัญมีหลายคนครับยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นใครจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่ร้านนะครับแถวลาดพร้าวเมื่อวานนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3ระรอกมั้ง 3-4 ระรอกเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับก็ไม่รู้ว่าบทเรียนที่สรุปกันมาจะได้ใช้จริงหรือเปล่านะครับก็แสดงความเสียใจและความอาลัยด้วยนะครับส่วนการบ้านการเมืองตอนนี้แน่นอนที่สุดนะครับเรื่องของรัฐบาลดูเหมือนจะเป็นมา2ปี3ปีหรือเปล่าเขารู้สึกคนนะแต่ความจริงก็เป็นไม่ได้3เดือนนะฮะ 3-4 เดือนเพราะว่าสภาก็เพิ่งจะปิดไปนะครับก็ดิ่งลงเร็วเหมือนกันนะไม่รู้จะกู้ได้หรือเปล่าต้องถามอาจารย์สุขุมนวลสกุลแล้วเรื่องของงบประมาณปี70เนี่ยกรรมาธิการมีการพูดกันหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งปีนี้มีการพูดถึงเรื่องปรับปรุงระบบราชการทำราชการให้เล็กกระทัดรัดและมีประสิทธิภาพแล้วก็มีการเสนอให้ยุบให้ทุบให้ทิ้งให้รื้อหลายหน่วยงานและหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากในการประชุมกรรมาธิการคืออาจารย์มนวัฒน์อาจารย์มนวัฒน์ครับเสนอให้ยุบกอรมน.แน่นอนครับเจอแรงต้านกันมาเยอะนายกก็บอกว่าจะยุบได้ไงกอรมน.อยู่คู่บ้านคู่เมืองมานานแล้วต้องถามอาจารย์สุขุมนวลสกุลและคนในพื้นที่เลยกอรมน.อาจารย์คิดยังไงกับเรื่องนี้สวัสดีอาจารย์สุขุมครับ
9: ครับแม่ผมชอบที่คุณพูดว่านะ
8: ว่า
9: ก็คืออยู่มานานแล้วนะ
8: มันก็ไม่ได้ว่าเลยนะคุณโอชินพูดท่านนายกพูด
9: คือมันอยู่มานานแล้วมันก็เลยทำให้กลายเป็นอาณาจักรขึ้นมา
8: เออ
9: นะวันนี้เนี่ยผมว่านะถ้าในความคิดของผมในฐานะคนในพื้นที่เนี่ย
8: ครับ
9: กอรมน.เนี่ยช่วยในแง่ของการ

0: ดูแลความสงบได้ผลมาในระยะแรกๆอ่ะนะ
1: ครับ
0: ระยะหลังนี่ผมก็ว่าก็ยังได้ผลอยู่นะเพียงแต่ว่าความที่มันขยายอาณาจักรขึ้น
1: ครับ
0: วันนี้มันกลายเป็นแหล่งทำมาหากินไปแล้ว
1: อาจารย์อย่างนั้นอาจารย์บอกว่าขยายอาณาจักรแต่ว่าอาจารย์เป็น
0: ขยายขอบเขตขึ้นนะฮะ
1: คืออาจจะไม่ค่อย
0: มีจำนวนคน
1: คืองานน้อยลงแต่เพิ่มจำนวนคน
0: ตรงนี้
1: เพิ่มภารกิจด้วยนะ
0: คราวนี้ที่สำคัญก็คือ
1: ครับ
0: มันมีผลประโยชน์อยู่ที่นั่นใครไปรับราชการที่นั่นเสี่ยงถือว่าเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิต
1: อ๋อจะมีจะมีค่าเสี่ยงภัย
0: ตอบแทนพิเศษอะไรต่ออะไรเนี่ย
1: แล้วก็มีการเลื่อนขั้นใช่ไหม
0: เป็นแหล่งทำมาหากินไป
1: คือบางคนผมได้ยินว่าแบบมีตำแหน่งที่นั่นแหละแต่ว่าเจ้าตัวอยู่หาดใหญ่บ้างอยู่กรุงเทพบ้าง
0: ตัวไปไม่ถูกครับไปก็หลงก็เคยมีข่าวถึงขนาดที่ว่าอินหูของผู้ใหญ่บางคนไปอยู่ที่นั่นเนี่ย
1: ส่งกิ๊กไปแล้วกิ๊กก็ไม่อยู
0: ่พอจับพอนั่นขึ้นมาสังกัดคอรมนแต่ไม่เคยลงภาคใต้เลย
1: ใช
0: ่ไอ้แบบนี้เพียงจำนวนอาจจะไม่มากเท่ากับคนทำงานจริงอ่ะนะ
1: แต่มันก
0: ็ทำให้เสื่อมเสียแล้ว
1: เสื่อมเสียแล้วคนในพื้นที่ก็เสื่อมเป็นแหล่ง
0: ประโยชน์ไป
1: ใช
0: ่นะฮะกลายเป็นการอะไรครับเอาที่ตรงนั้นเพราะว่าตรงเนี้ยระยะหลังมันค่อนข้างเห็นชัดว่าทุกคนหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตัวไม่ว่าใครทำหน้าที่อะไรเพราะนั้นต้องกวาดล้างอะครับ
1: ครับ
0: กวาดล้างเหลือบที่ลงไปทำมาหากินนะ
1: ใครจะกวาดอะ
0: เหลือแต่คนที่ทำงานจริงๆอะไรเงี้ย
1: จริงๆต้องบอกอาจารย์ว่าคนทำงานที่นั่นไม่ใช่ว่าทำแต่งานนะ
0: ครับ
1: เอาชีวิตเขาแรกนะอาจารย
0: ์มันต้องสมัครมันต้องอะไรลงอยู่ในพื้นที่อ่ะ
1: เสียงเป็นเสียงตายอ่ะแล้วก็ได้ขั้นก็ตามปกติแต่ขณะที่คนที่มันเป็นลอยมาเนี่ยครับ
0: มันมีแรงโจมันมีแรงต้านตรงที่ว่าคนมองว่าอาจารย์วันนอเนี่ยเอาพูดกันตรงๆกันนะ
1: คนการเมือง
0: มันเป็นคนการเมืองเพราะนั้นต้องเอาใจกลุ่มการเมืองที่นั่นนะฮะพูดกันตรงๆว่าพรรคประชาชาติเนี่ยถูกมองว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มที่นับถือมุสลิมใช่ไหม
1: ครับ
0: นะตรงนี้มันก็เลยทำให้พูดออกมาแรงต่อด้านกลับเนี่ยมันค่อนข้างเห็นภาพ
1: ครับ
0: นะแต่ว่าผมก็คนในพื้นที่นะแต่มองเห็นตรงนี
1: ้ครับ
0: ว่าคนเข้าไปหาประโยชน์เนี่ยมันทำให้กรมน.เนี่ยเสื่อมถูกมองเป็นแหล่งหาประโยชน์ของข้าราชการ
1: บางคนกลุ่มบางกลุ่ม
0: ครับเพราะนั้นถ้าจะปรับปรุงกันผมว่าปรับปรุงกันเรื่องกวาดล้างเหลือบทั้งหลายน่าจะทำให้กรมน.เป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ได้นะครับ
1: ครับแปลว่าไม่ต้องยุบก็ได้ใช่ไหมจะต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
0: นะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรมน.ก็ทำหน้าที่ใน
1: ความมั่นคงใช
0: ่
1: ไหม
0: ในความมั่นคงได้ดีเนี่ยผมมีความรู้สึกเข้าถึงจริงอะนะ
1: ครับ
0: นะคนที่ทำงานพวกนี้ที่รู้จักชอบพอหรือว่าได้ยินได้สดับมาจากพื้นที่เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้เมื่ออีกอันนึงที่คุณพูดถึงกันเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลน่ะนะ
1: ทำไมเรตติ้งตกจังเลยกัน
0: ตอนนี้รัฐบาลความจริงที่อันนั้นก็ที่คนเขารู้สึกอยู่มานานเนี่ยเพราะท่านเป็นมาก่อนเลือกตั้งครั้งนี้นะ
1: ก็เป็นมาก่อนเลือกตั้งแค่ก็สามสี่เดือนนี่สองถึงสามเดือนนี่นะ
0: ทีนี้คือมันไม่มีคู่แข่งด้วย
1: ไม่มีคู่แข่งเหมือนเขาเป็นไงอาจารย์ครับ
0: คือปกติเวลาที่รัฐบาลมีมันจะมีตัวนายกเงาของฝ่ายค้าน
1: ฝ่ายค้านเหรอฝ่ายค้าน
0: วันนี้คนมองว่าถ้าไม่ใช่คุณอนุทินแล้วมันมองไม่เห็นนะเพราะว่าน่าจะเป็นใคร
1: ใช่ดูบัญชีรายชื่อก็ไม่น่าจะใช่นะ
0: นะเพราะนั้นตรงนี้นะวันนี้ถ้าดูเครดิตมันตกกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่าย
1: แต่ว่าทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
0: แม้รู้ว่
1: าตกลงว่
0: าฝ่ายค้านเนี่ยนะก็บอกใครเห็นว่าใครเหมาะเป็นนายกเนี่ยคุณณัฐวุฒิไอ้คุณณัฐพงศ์นำต้นเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่

0: นั่นเป็นเพราะว่าเพียงแต่เห็นภาพว่านี่คือละอาชักเบื่อคุณอนุทินเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ถือเป็นคู่ต่อสู้จริงจังพูดกันตรงๆนะ
1: ครับ
0: ราศีของคุณเต้งเนี่ยมัน
1: คุณณัฐพงษ์ไม่ได้
0: ถ้าเปรียบเทียบกับหัวหน้าพรรคเก่าๆอย่างเช่นคุณพิธาคุณ
1: แล้วคุณพิธาก็โอเคนี่มาแรงมาก
0: อย่างเงี้ย
1: พิธาคุณ
0: ตอนน
1: ั้
0: นคน
1: ที่
0: น
1: ้
0: อมจริงจังนี่อยากเห็นสองห
1: ั
0: วหน้าพรรคประชาชนเป็นนายกอ่ะ
1: ครับ
0: นะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่อ่ะ
1: ครับ
0: ผมว่าหัวหน้าพรรคไม่มีออร่าทางด้านนี
1: ้เป็นถึงคุณรัฐพงษ์นี่แหละฮะ
0: ถ้าดูเห็นไหมนักการเมืองที่ฝ่ายค้านที่คนนิยมมากที่สุดเนี่ย
1: ครับ
0: กลายเป็นคุณรักชนกอ่ะ
1: คุณไอ้อุบายแรง
0: คุณไอ้อ่ะ
1: คุณไอ้นี่มาแรงรัชนกแต่ไรคุณไอ้มาแรงมาก
0: ครับเนี่ยเนี่ยนะไอ้ฝ่ายชายก็คุณผลิตผมว่า
1: ไอ้ทีม
0: คนยังดูมีอะไรมีบทบาทที่เรียกความสนใจได้มากกว่าคุณเท่งอีก
1: คุณรังสิมันนี่นะ
0: คุณรังสิมันโลมอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
0: อันนี้แต่ว่าเนี่ยภาพของนายกวันนี้นะครับที่เป็นหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยวันนี้
1: พรรค
0: ภูมิใจไทยลดความนิยมในศรัทธาของคนเนี่ยผมว่าเกิดจากภาพการดูความเป็นสีเทาอะ
1: เทาตรงไหนอาจารย
0: ์สีเทาตรงที่ว่าหาประโยชน์แหละ
1: เ
0: พราะเอากันตรงๆว่าตอนนี้ระบบราชการมันถูกมองกลายเป็นแหล่งสำคัญในเรื่องของการทำหมากินโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดเรื่องการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้คนมันเกือบจะเรียกว่ามองแล้วมันเสื่อมศรัทธาไปหมดอ่ะ
1: ครับ
0: คราวนี้คุณอนุสินก็พยายามที่จะเคลียร์สร้างอะไรนะการให้เห็นว่าความตั้งใจจะปราบเนี่ย
1: เอาจริงปราบโกงเอาจริง
0: นะวันนี้ก็ตั้งคุณอภกรใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เป็นประธานแทนเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วตั้งคุณอภกรเป็นน้ำตีมหาไทยไปเลยดีกว่า
1: คุณอภกรที่เป็นรองนายกเนี่ยนะ
0: ไม่ตามใดที่คุณอนุทินเป็นน้ำตีมหาไทยเองเนี่ยม
1: ัน
0: มีความรู้สึกเหมือนกับว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นผู้จะมากวาดไอ้ความเป็นสีเทาเหรอ
1: ถ้าก็ถ้าผมก็คนไม่เครดิต
0: เขาถูกสงสัยว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคที่เป็นสีเทาซะเองอ
1: ่ะแต่ว่าถ้าคุณอุทินมา
0: ก็เหมือนมาปกป้องพรรคภูมิใจไทยอ่ะสิ
1: ถ้าจะเสนอให้ย้าย
0: ภ
1: ู
0: มิใจไทยทีนี
1: ้ครับ
0: คุณประกรณ์มันอาจจะอย่างนี้คือในพรรคภูมิใจไทยที่เป็นนักการเมืองสร้างพรรคกันมาเนี่ย
1: ครับ
0: ถูกสงสัยเรื่องสีเทากันทั้งนั้น
1: ครับ
0: มันป่าสีเทาเนี่ยคนไม่เชื่อหรอกแต่ว่าในภาพของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอย่างเช่นความสามารถที่เลือกเอาสามแม่ครัวมาใช้ในการงานการเมืองได้เนี่ย
1: ครับ
0: นั้นก็ช่วยกู้ภาพขึ้นมาเยอะ
1: ครับ
0: กลายเป็นภาพหาเสียงคราวที่แล้วเนี่ยเน้นสามแม่ครัวนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นตรงนี้ถ้าหาคนแบบภาพแบบสามแม่ครัวเนี่ยขึ้นมาเพิ่มเป็นสี่พ่อหรืออีกหนึ่งพ่อครัวขึ้นมาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยให้เห็นชัดว่าตั้งใจจะให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยกวาดล้างเรื่องสีเทาเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็น่าจะเรียกศรัทธาได้มากกว่ารัฐนายกเป็นเองนะเพราะถ้านายกเป็นนี่มันจะกลายเป็นว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองอ่ะ
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นอันนี้นี่ผมว่าวันนี้เนี่ยตราบใดที่รัฐมนตรีมหาดไทยยังอยู่ในนักการเมืองคนไม่เชื่อหรอกไอ้เรื่องปราบทุจริตในระบบอ่ะ
1: แต่ว่าอาจารย์ก็คิดว่าทางออกก็คือคุณอนุทินลุกจากเก้าอี้รัฐมนตรีมหาดไทยหาคนอื่นมาแทนคนที่อาจารย์มองเห็นเป็นไปได้ก็คือ
0: คุณประกรณ์
1: คุณประกรณ์ยินดีพันรองนายก
0: แต่ว่าถ้าหาคนอื่นที่เคยเป็นที่เชื่อถือของคนเอ่ยชื่อขึ้นมาแล้วคนยอมรับได้
1: ใช่เลย
0: มันก็น่าจะกู้ภาพขึ้นมาอีก
1: ครับ แต่อาจารย์เสนอถ้าเกิดเป็นคุณประกอบก็เท่ากับมี4แม่ครัวนะตอนนี้มี3
0: ก็นั่นสิก็คือผมพูดอย่างเงี้ยคือถ้าคิดอะไรไม่ออกตอนนี้นะ
1: คิดถึงคุณประกอบไว้ก่อนแหละ
0: เอาคุณประกอบเนี่ยก็ยังดีกว่าภาพคุณอนุทินเป็นว่าเออตกลงจะปราบทุจริตแน่ใช่ไหม
1: ดีคือว่าไม่ได้อยู่กับพรรคการเมืองไม่ได้
0: ใช่ใช่ไม่ใช่ภาพของนักการเมืองที่เขาคิดว่าทำหมากินด้วยกันรูปหน้าปาจมูก
1: ครับโอเคอาจารย์คิดว่าคุณอนุทินจะเห็นด้วยกับอาจารย์ไหมฮะ
0: อะไรนะ
1: คิดว่านายกเห็นด้วยกับอาจารย์ไหมข้อเสนอเนี่ย
0: ก็อาจจะโทรมาหาผมอ่ะแล้วก็บอกว่าอาจารย์เลิกวิจารณ์ทักทีได้ไหมแต่มองไม่เห็นทางเลยนะถ้าเอานักการเมืองอาชีพขึ้นมาทำหน้าที่สอบสวนเรื่องทุจริตนี่คนบอกไก่เห็นตีนงูเห็นตีนไก่นั่นแหละ
1: ครับเรื่องสอบสวนอาจารย์ผมว่าคนก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะว่าตกลงยังไม่ถึงคนการเมืองจริงเหรอจะได้แค่ระดับอธิบดีตามที่เป็นข่าวจริงเหรอแล้วมันจะจบจริงเหรอในเมื่อผู้ต้องหาหน้าห้าคนที่ต้องสงสัยก็คือ5,000คน
0: อยู่แล้วแต่ว่าสอบยังไงก็ไม่ถึงนักการเมืองย่อมอะไรฮะย่อมไม่ฆ่ากันเองแล้วก็อยู่ในพรรคเดียวกันด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าพูดกันตรงๆนะฮะไอ้5,000กว่าคนที่ว่ามีผลสอบที่เป็นเด็กฝากทั้งหลายเนี่ย
1: ครับ
0: ถามจริงๆเจอใครฝากนอกจากกระบวนทำหากินแล้วมันก็ต้องมีพวกฝากอีก
1: คือทำหากินก็มีแต่ไอ้ฝากเนี่ยต้องมีแล้วจันนะ
0: มันถึงได้จำนวนมหาศาลขนาดนั้นเนี่ย
1: ถามอาจารย์เคยเป็นที่การบดีสมัยนู้นอาจารย์เนี่ยเขามีฝากไหมมีทำหากินไหม
0: เยอะเลย
1: ทุกอาจารย์ก็ยังมีเหรอทุกอาจารย์ยังมีเหรอ
0: มีแล้วผมยังจำได้เลยตอนนั้นสอบครั้งหนึ่งพูดกันตรงๆนะ
1: ครับ
0: ก็คือในมหาวิทยาลัยมีบรรดามีลูกจ้างใช่ไหมที่เป็นเจ้าข้าราชการบทจะสอบข้าราชการขึ้นมามีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะก็จะพยายามเอาคนข้างในนี่แหละบรรจุแทน
1: เข้าใจอยู่ขยับ
0: มาสอบในวงจำกัดไม่ได้ประกาศสอบใหญ่หน
1: ูคือไม่ได้เปิดสอบข้างนอก
0: เข้าสอบมีสิทธิ์เข้าสอบมี10คน
1: ครับเอากี่คนฮะ
0: ใบฝาก11ใบ
1: ไว้ฝากสิบเอ็ดใบ
0: สองใบ
1: โอ้แล้วทำไงฮะ
0: แล้วทำไงผมก็บอกตรงๆนะว่าฝากทุกคนนะมีเส้นทุกคนเพราะนั้นก็สอบปรานัยไปเลย
1: สอบปรานัยไปเลย
0: ก็คือใครได้ก็ได้คะแนนออกมาชัดเจนนะไม่ใช่เอาสอบแบบสอบสัมภาษณ์มาให้คะแนนได้ตามใจใช่ไหม
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาฝากบางทีฝากน่าเกลียดนะคุณ
1: ฝากยังไงจ๊ะ
0: พนักงานพิมพ์ดีดเปิดบ้างผู้ใหญ่บางคนโทรมาฝาก
1: ครับ
0: แล้วพอมันรายงานถามว่าพิมพ์ดีเป็นไม่เป็นผมโทรกลับไปท่านครับที่ส่งมานะตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีนะครับ
1: แล้วพิมพ์ดีไม่เป็น
0: พิมพ์ดีไม่เป็นเขาว่าไงไหม
1: ฝึกก็ได้ฝึกได
0: ้อยู่ไปก็เป็นเองไงตรงเนี้ยแต่มีนักการ
1: ทำ
0: เอ่ยได้นะเอ่ยชื่อได้นะ
1: ครับ
0: ท่านประมวลกุลมาศ
1: อ๋อ
0: ก็ท่านพูดกันตรงๆมหาวิทยาลัยนี่นับถือท่านมากเพราะท่านเป็นคนที่ริเริ่มไอ้ส่วนเป็นกลุ่มริเริ่มที่สร้างมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ย
1: ครับ
0: ก็มีคนถือนามบัตรแกมาบ่อยผมโทรไปเลยท่านครับทำไมเยอะนักล่ะ
1: ท่านว่า
0: ท่านบอกไงนะผมเป็นผู้แทนราษฎรน่าร้อนเดือดร้อนเขารู้ว่าผมมีลิงกับหมาอะไรเขาก็ให้ผมฝาก
1: ผมก็ฝาก
0: ส่วนจะรับไม่รับเป็นหน้าที่อาจารย์ผมไม่บางคนไม่ได้ผมไม่เคยโทรมาต่อว่าอาจารย์เลยนี
1: ่ครับไม่แต่ว่าอาจารย์ตอนที่เป็นอธิการเนี่ยตีละแชร์ประสบการณ์อาจารย์แล้วเวลาแน่นอนอาจารย์เราให้ไม่ได้ล่ะแล้วทางนู้นคนจะไม่โกรธเหรอบรรดาคนที่
0: ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครส่วนใหญ่เขาส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่าทุกคนคิดว่าคือรู้จักเราอ่ะนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นตรงเนี้ยเมื่อเขารู้จักเขาก็ฝาก
1: ืม
0: ส่วนเราจะทำให้ไม่ให้เขาไม่ว่าเนี่ย
1: อืมแต่ที่เป็นเพราะว่าชื่ออาจารย์สุขุมสุขุลป่ะถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไม่ได้
0: ไม่ใช่หรอกผมว่าคนอื่นเขาก็เหมือนกันแต่เพียงบางทีเรานั่นไปเองกลัวไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: หรือบางทีก็ต้องยอมรับว่าเราพึ่งเขาเยอะ
1: เอา
0: อย่างบางทีใครนะคุณบรรหารเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านเอาใจใส่ให้นะเวลาท่านทำงบสำนักท่านดูแลเรื่องงบประมาณต่างๆตรงเนี้ย
1: ครับ
0: มีครั้งท่านโทรหาผมอาจารย์ผมพูดตรงๆเลยนะอาจารย์วิจารณ์ผมทีไรไม่ค่อยดีสักทีผมก็บอกว่าต้องขอโทษด้วยบางทีมันก็ต้องพูดไปตามไอ้ที่เห็นอะไรต่างๆตรงเนี้ย
1: ครับ
0: ผมขอร้องอาจารย์สักอย่างได้ไหมผมก็ดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัย
1: ปัญหานะ
0: ผมว่าขอร้องอะไรฮะอาจารย์เลิกพูดถึงผมได้ไหม
1: แค่ไม่พูดถึงก็โอเคแล้วถูกไหมอาจารย
0: ์อาจารย์เลิกพูดถึงผมได้ไหมโอ้โหถ้าขอร้องแค่นี้ไม่ง่ายไม่ยากหรอกครับ
1: จริงหรือเปล่ายากสิอาจารย์ยาก
0: ไหมยากผมก็เรียนกับท่านไปผมก็เลิกพูดคือจะให้ผมพูดถึงท่านไม่ได้ขอให้ผมพูดถึงท่านเดินท่านดีนะ
1: ครับ
0: แต่ขอให้เลิกพูด
1: อาจารย์เคยผมแชร์ประสบการณ์อาจารย์ผมรู้จักรุ่นพี่ที่เป็นคอมนิสเมื่อก่อนที่คอมนิสอยู่แบบยิ่งใหญ่มากนะเรียกว่าเขียนตีคนก็สะเทือนไปทั้งวงการมีรัฐมนตรียิ่งใหญ่คนหนึ่งอ่ะก็เรียกมาคุยกับอาจารย์เลย พี่ขออย่างนะ
0: เลิกเขียนถึง
1: เอาเท่าไหร่ไม่ต้องพูดถึงผม
0: อ๋อเอาเท่าไหร่เลย
1: เท่าไหร่ไม่ต้องพูดถึงผ
0: ม
1: โอ้โหคือเขาบอกว่าเวลาพิจารณ์ทีก็แรงอ่ะอย่าพูดดีกว่าเท่าไหร่พี่คนนี้เขาบอกว่าหน้าที่ผมก็เป็นความที่ต้องวิจารณ์ครับโกรธนะโกรธมันก็เลยบอกว่าความจริงอาจารย์คนที่อยู่ในแก้วฮะพื้นที่สาธารณะบุคคลสาธารณะเนี่ยบางทีเขาอยากอยู่เงียบๆท่านอาจารย์นะ
0: ใช่ไม่เขาไม่อยากฟังแต่บางคนถ้าฟังนะบางทีเขาก็โทรมาหาอาจารย์ยามอธิบายอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: นะก็ยอมรับว่าเวลาเป็นคอมเมนเตเตอร์เนี่ยมันบางทีถ้าเจอคนซึ่งเขาทนไม่ค่อยได้บางทีผมก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะตอนนั้นจัดรายการอยู่ช่องทีวีช่องหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
0: ออกมาพูดทุกวันวันละ3นาที
1: ครับ
0: หลังข่าวเนี่ยปรากฏว่ามันไปออกความเห็นว่าไม่ควรต่ออายุผมจำได้พลเอกอาทิตย
1: ์โอ้ตอนนั้นยิ่งใหญ่มากเนี่ย
0: ผมออก
1: เดินซันเดินซัน
0: ตอนนั้นผมเป็นที่ปรึกษาคุณเปรมด้วยนี
1: ่อ๋อ
0: แล้วผมออกไปอีกวันขนาดผมไปที่ปรึกษาคุณเปรมผมไปผู้อำนวยการสถานีเขาบอกเราจะปรับปรุงรายการแล้วนะครับ
1: โดยนั่นเราจัด
0: ครับสิ้นเดือนไอ้สามวันสิ้นเดือนนี่สิ้นเดือนแล้วผมคงต้องแค่รบกวนหยุดอาจารย์แล้วนะ
1: ครับ
0: ผมก็ถามตรงๆเลย
1: ว่า
0: พอพูดเรื่องเมื่อวานใช่ไหมครับท่านบอกใช่บอกถ้างั้นอย่ารอถึงสิ้นเดือนเลยครับหย
1: ุ
0: ด
1: แ
0: ค่วันนี้เลย
1: เลยก็หยุดเลย
0: หยุดเลย
1: ตามนู้นก็สบายใจ
0: อาจารย์
1: เป็นนักวิจารณ์ทางการเมืองตลอดเคยโดนฟ้องไหมเคยโดนปลดอะรู้อยู่เคยโดนฟ้องไหม
0: อ๋อไม่เคย
1: เออ
0: ยังโชคดีอยู
1: ่ไม่เคยโดนเลย
0: ไม่เคยโดนเลย
1: โอ้เป็นมีช่วงหนึ่งเขาก็ชอบฟ้องผิดปากนะฟ้องทั่วประเทศนะ
0: ที่ฟ้องก็ต้องเดินทางไปแก
1: ้ใช่
0: ตาม
1: ก็เคยเห็นฟ้องนู่นอ่ะตั้งแต่เหนืออีสานกลางใต
0: ้พอถือออกวิญญาณไง
1: ใช่
0: เรือเป็นกล่าวทั่วล้านนาจัก
1: ครับ
0: ได้ทุกที
1: ่ครับ
0: ยังไม่เคยโดนคุณนะ
1: ไม่เคยโดนผมไม่เคยโดนฟ้องฮะแต่ผมเนี่ยเคยทำหน้าที่ที่ต้องขอให้คนบางคนหยุดจัดรายการผมซึ่งอาจารย์ด้วยครับอาจารย์จำได้ไหมผมเคยขออาจารย์สองรอบนะ
0: โอเค
1: ก็ประคองกันไป
0: ครับ
1: นะครับ
0: เอาละ
1: อาจารย
0: ์
1: ใช่ขอบพระคุณอาจารย์นะครับ ครับขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์ที่มันมีคุณค่ายิ่งนักส
0: ำหรับ
1: การ
0: เมืองไปคุยกันนะ

0: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
2: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
1: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้นทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
3: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
7: เวทีความคิดช่วงที่2นะครับเรื่องของการบ้านการเมืองเมื่อกี้อาจารย์สุขุมก็ฉายภาพกว้างมาแล้วนะครับว่าจะ

0: เรื่องของรัฐบาลตอนนี้เรตติ้งตกนะฮะแต่ว่าไม่ได้ตกฝ่ายเดียวนะฝ่ายค้านก็เรตติ้งตกคุณอนุทินรัฐบาลก็เรตติ้งตกอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของมหาดไทยดูเหมือนอาจารย์สุขุมจริงจังมากนะฮะอยากให้มีการเปลี่ยนกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีฮะลุกแล้วก็ให้คนอื่นมาแทนอาจารย์เสนออาจารย์ประกรณ์ดินประพัดเพราะว่าไม่สังกัดพรรคการเมืองอันนี้มุมของอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะครับส่วนคุณแขกสันติการจะพาเราไปดูตั้งแต่เรื่องของการเมืองท้องถิ่นนะครับจะเปิดศึกชิงเก้าอี้อปจ.นะครับอย่างน้อยจะมีที่101และที่กาฬสินธุ์นะครับเรื่องสนามสองจังหวัดนี้เข้มข้นยังไงเดี๋ยวจะคุยคุณแขกสันติการแต่ที่เป็นข่าวฮือฮากันนะฮะก็คือ3อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์น้องสาวนะครับแล้วก็ลูกสาวคุณแพทองธารก็ไปพบกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะครับแม้จะเป็นเจอแบบไปกันเองนะแต่ว่านี่ก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกมันครบนะฮะทีมของครอบครัวชินวัตรที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วสำคัญก็คือว่าทางอินโดนีเซียเขาก็ตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษานะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของประเด็นทางเศรษฐกิจด้วยเรื่องนี้จะฉายภาพการเมืองยังไงด้วยจะคุยกับคุณแกนสาริกาครับพี่แกนสวัสดีครับ
1: ครับพี่ดึกครับ
0: เรื่องคุณทักษิณนี่ถือว่ามีอะไรต่อการเมืองไทยมากไหม
1: คือถ้าจะมองว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองก็ได้ไม่ถูก
0: ไม่ใช่เรื่องการเมืองในประเทศนี่นะ
1: ใช่
0: มองยังไงครับถึงประเทศการเมืองเหมือนกัน
1: เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียนะครับ
0: เขาเชิญเราไม่ใช่เราเชิญคุณทักษิณครับ
1: คุณทักษิณเป็นหนึ่งใน22บุคคลสำคัญระดับโลกนะที่อินโดนีเซียเชิญมาเป็นที่ปรึกษากองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ
0: อ๋อหมายถึงว่าเชิญ22คนเหรอ
1: ครับครับพิสุทธิ
0: ์ครับ
1: ตอนนี้อินโดนีเซียวิกฤตมากวิกฤตกับบ้านเราเยอะ
0: ครับ
1: กำลังเจอปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจหนักเลยอินโดนีเซียนะครับที่ว่าบ้านเราแย่นี่ตอนนี้วิกฤตการคลังเกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียเกิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วพิสุทธิ
0: ์ครับ
1: แล้วก็หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆนะครับทางประธานดีโดยเฉียนเนี่ยก็แต่งตั้งเชิญละเมื่อเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียง ด้านเกี่ยวเศรษฐศาสตร์เนี่ยมา
0: ครับ
1: มาเป็นที่ปรึกษาและคุณทักษิณก็เป็นหนึ่งใน22คนที่ถูก
0: หนึ่งใน22คน
1: มันครับ
0: แต่ที่เขาไปกันทั้ง3คนเนี่ยคนเลยมองว่าเป็นประเด็นทางการเมืองของไทยหรือเปล่าม
1: องว่าเป็นก็ได้แล้วผมมองไม่เป็นก็ได้นะพี่จุดเพราะเป็นเรื่องอินโดนีเซียนะครับ
0: ครับ
1: เออหรือว่าสมัยคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศ17ปีพี่จุด
0: ครับ
1: ก็ถูกเชิญไปเป็นที่ปรึกษาหลายประเทศพี่จุด
0: ครับ
1: ทั้งที่มอนเตเนโกรแล้วก็แล้วทั้งทางพิการก็มีนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใกล้ๆบ้านเราไงกัมพูชาคุณทักษิณก็เคยเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจมาแล้ว
0: ครับ
1: ทั้งเนี้ยก็จะมองว่าอย่างจะมองว่าเป็นการเมืองก็ได้หรือจะมองว่าเป็นการไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่กำลังยุ่งเหยิงกันก
0: ็
1: เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณทักษิณหรือว่าไปก็ไปงานตัวไม่มีเป็นเหมือนทางการเมืองอะไรที่สุด
0: แต่ว่าข่าวที่ออกมาคิดว่าเป็นข่าวจากอินโดนีเซียใช่ไหมไม่ใช่ข่าวจากทางของคุณทักษิณหรือทางพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคิดบ้างนั้นป่ะ
1: เริ่มต้นเนี่ยเหมือนว่าจากคนทางใกล้ชิดกันตระกูลชินวัตรเนี่ยคนโพสต์ก่อนแล้วก็ทางรอยเตอร์ก็รายงานข่าวเป็นเรื่องเป็นราวเลย
0: ครับ
1: ถึงมีระบุชื่อ22คนด้วยนะครับเป็นทางการ
0: ครับ
1: ก็คือก่อนหน้านี้ คุณทักษิณอยู่มาเลเซียที่สุดครับ
0: ครับแล้วก็เดินสายแล้วเซียน
1: แล้วก็ไปอินโดช่วงที่9ที่10ครับก่อนหน้าที่คุณนายกอดีตจะไปมาเลเนี่ยคุณทักษิณอยู่ประมาณอยู่ที่มาเลเซีย
0: ครับ
1: ก็นี่ก็ไม่ผมว่ามันไม่น่าเป็นแปลกนะเพราะว่าก็เราทราบดีช่วงก่อนหน้านี้ก็คุณทักษิณก็เจอคุณธนาอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงก่อนหน้านี้โอ้โหเรื่องทุกปีคืออันเนี้ยถ้าจะมุมการเมืองก็มองได
0: ้ครับ
1: ว่าวันเนี้ยคุณทักษิณท้อมากยังมีบารมีนะครับ
0: ครับ
1: ผู้นำชาติในอาเซียนยังให้รับการยอมรับอะไรประมาณนี้นะซึ่งแล้วอีกด้านนึงก็อาจจะมองว่านี่กระท้อนว่าคุณทักษิณไม่วางมือทางการเมืองอะไรประมาณนี
0: ้ครับ
1: ก็ว่าได้แต่เรื่องนึงนะครับแน่นอนนะครับในวันนี้คุณทักษิณไม่ต้องไม่แสดงอะไรในเมืองไทยนะครับแต่เป็นผลที่มองนอกย่อมเป็นผลบวกแก่เพื่อไทย
0: เป็นผลบวกกับเพื่อไทยไงครับกำลังบอกว่าไม่ยุ่งกับพรรคเพื่อไทยนี่หรอ
1: ก
0: ็ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวหรือเปล่า
1: อย่างน้อยก็บทเรียนนี้แล้วมันจบ
0: ครับ
1: ทำไมรัฐบาลแพ้ทุนทานนะพอคุณทักษิณขึ้นเวทีในเมืองไทยก็สะเทือนอ่ะ
0: ครับ
1: เงินแต่พอไปหรือต่างประเทศไปนำส่วนตัวคนก็อาจจะมองอีกแบบหนึ่งก็เพื่อไทยก็อาจจะไม่ต้องผมก็รับอะไรบ้างนัดมาถือว่าช่วงนี้ทางเพื่อไทยก็รู้แล้วจนทางรัฐมนตรีของเพื่อไทยก็ทำงานกันเงียบครับมาเยอะไม่ใช่เงียบแบบคือไม่ตกเป็นเป้าทางการเมือง
0: ไม่ตกเป้า
1: ถ้าเทียบกับพรรคภูมิใจไทยนะ
0: คร
1: ับ ก็ไม่อยู่ว่าเงียบก็คือทางเพื่อไทยเองก็ยังมีบทบาททางคุณเชื่อฉะนั้นรัฐมนตรีสุยะอะไรก็ยังมีบทบาททำงานกันเต็มที่
0: ครับ
1: ก็ไอ้คุณที่ถึงไม่แสดงตัวในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ถูกมือเลยกับทางคุณเชื่อฉะนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทักษิณยังเหมือนเดิมนะมารับปากขึ้นเวทีโน้นเวทีก็กระทบแน่สุดกระทบกับเพื่อไทยเยอะ
0: คุณทักษิณจะเงียบๆไม่ยุ่งกับการเมืองที่จริงหรือในช่วงนี
1: ้ก็คงว่ายังว่าน่าจะมีบาทนี่แหละที่สุดเป็นบาทที่ไม่เคยเป็นเมื่อเคยอยู่ต่างประเทศ17ปีอ่ะก
0: ็
1: คือเดินสายพบนักลงทุนนะครับ
0: ครับ
1: จะเจอเพื่อนฝูงเก่าๆอะไรบ้างเพราะคุณยังมีธุรกิจในต่างประเทศเยอะ
0: คร
1: ับ แต่อันนี้เราก็ต้องติดตามต่อไปที่สุด
0: ต้อง
1: รอดูนะครับว่านอกจากที่จะไปช่วยกอบกู้เศรษฐกิจอินโดนีเซียเลย
0: ครับ
1: คุณทักษิณจะไปช่วยที่ไหนบ้างต้องติดตาม
0: ครับ
1: แล้วก็
0: ส่วนการเมือง
1: วันที่26เนี่ยรู้สึกว่า26เดือน
0: 26เดือนกรกฎาค
1: มมันเกิด
0: ครับมันเกิดแค
1: ่คุณทักษิณครับ
0: คนที่26นี่แหละฮะ
1: 26นี
0: ่ตอนนี้คุณทักษิณเท่าไหร่70
1: 77
0: แล้วโอ้
1: ครับ
0: ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีจัดการหรือเปล่านะ
1: ก็ยังไม่ทราบเหมือน
0: กัน
1: ว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็วันเกิดผ่านไปแล้วก็มีแต่ข่าวว่าเลี้ยงกันที่ฮ่องกงก็ไม่มีภาพ
0: ครับ
1: ก็ต้องรอดูว่าคุณสิมจะนั่งเกิด
0: ครับ
1: ในเมืองไทยหรือต่างประเทศ
0: ครับ
1: เดี๋ยว
0: ส่วนการเมืองที่ท้องถิ่นอบจ.เป็นไงครับพี่แกครับ
1: อันนี้ก็อันนี้เกี่ยวกับเพื่อไทยโดยตรงที่สุดอันนี้หลายคนนี้ทำไมถามว่าเอ๊ะทำไมถึงมีตั้งในองค์จอละเอียด และนายกอบจกาฬสินธุ์ในช่วงนี
0: ้ครับ
1: ต้องย้อนไปนิดนึงว่าสองจังหวัดเนี้ยเลือกตั้งนายกอบจก่อนครบวาระ
0: ครับ
1: ก็ถ้าจำไม่ผิดผมไม่รู้จะปี65
0: ครับ
1: นะครับเลือกตั้งใกล้ๆกันนี่แหละเพราะว่านายกอบจคนเก่าถูกไม่เหลืองไม่แดงก็เลยมีติดตั้งเหมือนติดตั้งซ่อมอะไรมาเนี้ยนี่ก็จะครบวาระกันปีเนี้ยก็ไล่เอกจะเลือกก่อนไม่วิจุด
0: ไล่เอกก่อนใช่ไหมฮะไล่ที่26 กรกฎาว่าเกิดคุณทักษิณพอดีป่ะ
1: ใช่
0: ครับ
1: อันเนี้ยแล้วคนเก่าก็คุณเสกสิทธิ์ไวยนิยมพงษ์
0: นี่จากพรรคเพื่อไทยหรือเปล่า
1: เพื่อไทย
0: ครับ
1: ส่วนคู่ชิงอีก2คนเนี่ยที่น่าสนใจคือคุณนิรันดร์นามเมืองรัก
0: เอ๊ะที่เป็นส.ส.เก่าอ่ะเนี่ย
1: โอ้ส.ส.แต่สมัยละ
0: แต่สมัยใช่ๆอ๋อได้มาเล่นมาลดเล่นกันบนท้องถิ่นละอบจ
1: ก็
0: ชิงคุณมากที่สุด
1: เมื่อตอนเมื่อตั้งครั้งที่ผ่านมาคุณนิรันด
0: ร
1: ์ย้ายไปอยู่ภูมิใจไทย
0: ย้ายจากเพื่อไทยไปอยู่ภูมิใจไทย
1: แต่ไม่ลงเองนะให้ลูกชายลงแพ้
0: ครับลูกชายแพ้
1: เพื่อไทย
0: ครับ
1: ไอ้คุณนิรันดร์มาลงนี้ก็ลงนั้นเชิญตัวนะไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจ
0: ครับ
1: สนามนี้ก็พูดง่ายว่าถ้าผู้ภาษาเซียนก็ไม่ต้องรุ่นละคุณเสกสิทธิ์นอนมาน
0: อนมาอยู่แล้วใช่ไหมเจ้าของพื้นที
1: ่เจ้าของพื้นที่เดิมแล้วก็ตอนเลือกตั้งเมื่อปีว่าก็คะแนนเพิ่มทลายที่สุด
0: ครับ
1: เดิมทีอ่ะคุณเอกภาพพลชื่อครับ
0: อ๋อนี่อดีตส.ส.นี่สิ
1: อดีตนายกอบจ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้แล้วก็มีตอนเนี้ยคุณเอกภาพเนี่ยอยู่กล้าทำ
0: โอ้ยอยู่กล้าทำแล้วแหละ
1: มีภรรยาเป็นส.ส.ร้อยเอ็ดคุณวชิรพลซื
0: ่อ
1: แล้วก็มีลูกชายผมจำชื่อไม่ได้แล้วลูกชายอีกคนหนึ่งเป็นส.ส.กล้าทำเหมือนกัน
0: ลูกชายของคุณเอกภาพ
1: ร้อยเอ็ดสองคนนะครับพี่ศึก
0: โอ้เป็นทั้งภรรยาและลูกชายของคุณเอกภาพพลซื่อเหรอ
1: ใช่ตอนแรกน่ะก็มีข่าวว่าคุณเอกภาพจะเอิ้นสาวเรียนในองค์จอม
0: ครับ
1: แล้วมันก็เปลี่ยนใจบอกว่าทางพรรคการำไม่พร้อมจะส่งอย่างเงี้ยก็ถอนตัวไปก็เลยขาดที่ฉันที่สุดแต่ถ้าลูกสาวคุณเอกภาพลงจริงเนี่ยโอ้สนุกสนามนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าคุณเอกภาพมีส.ส.ร้อยเอกสองคนมือนะนั้นพอคุณเอกภาพไม่ลงคุณเอกเสกสิทธิ์ก็รอรับอ่ะรู้สึก
0: ครับ
1: ถึงคุณนิรันดร์จะลงก็ยากแต่ที่น่าสนใจที่สุด
0: ครับ
1: กาฬสินธุ์
0: จะมีเลือกเมื่อไหร่เนี่ยสิงหาใช่ไหม
1: ยี่สิบสามสิงหาคม
0: กาฬสินธุ์นี่ใครเบียดกับใครครับ
1: อย่างเงี้ยเพิ่งเปิดรับสมัครวันแรกวันเนี้ยนะ
0: ครับ
1: คุณเฉลิมขวัญหล่อตระกูล
0: ครับ
1: นายกอบจคนเก่าก็ไปสมัครเป็นคนแรกในนามเพื่อไทยนามเพื่อไทย
0: ครับ
1: แล้วคู่แข่งเนี่ยเปิดตัวแล้วยังไม่มาลงไม่มาสมัครคือคุณประเสริฐบุญเรือง
0: ประเสริฐบุญเรืองนี่เป็นกำนันใช่ไหมกำนัน
1: กำนันเก่าก
0: ำน
1: ัน
0: เก่า
1: เป็นอดีตส.ส. 8 สมัยเหมือนกัน
0: ครับ
1: เคยอยู่หลายพรรครวมทั้งพรรคเพื่อไทย
0: ครับ
1: สมัยที่แล้วเนี่ยย้ายจากเพื่อไทยไปอยู่พรรคภูมิใจไทยก็ตก
0: ครับ
1: ตกแต่คราวนี้เตรียมตัวมาดีพอรู้ว่าจะถึงวาระเลือกตั้งนายกอบจ.คุณประเสริฐเนี่ย หรือกำนันหิดเนี่ยก็เริ่มปูพรมหาเสียงละพี่สุด
0: ครับ
1: คือถ้าเทียบกับคุณนิรันดร์นามรักที่พระเอกคุณประเสริฐเนี่ยดูจะมีความพร้อมมากกว่า
0: ครับ
1: มีความพร้อมมากกว่าครับเลือกตั้งที่ผ่านมาโจทย์ก็ถึงเนี่ยมีส.ส. 6คน
0: ครับ
1: นะครับเป็นของเพื่อไทย4คนกล้าทำ1คนและภูมิใจไทย1คนครับแต่คุณประเสริฐเนี่ยลงสนามในนามส่วนตัวนะไม่เกี่ยว
0: ภู
1: มิใจไทยครับก็คู่นี้ก็น่ารุ้นอยู่ไม่หยุดยังไงก็คือเพื่อไทยคุณเฉลิมขวัญเนี่ยเป็นต่ออยู่แล้วพิสุทธิ์พูดตามภาษาเชียงมวยนะก็เป็นต่ออยู่แต่ว่ากำเนิดก็ดูมีเตรียมมีการเตรียมตัวมีการเตรียมตัวอยู่เยอะพอสมควรแล้วก็ผมว่าส.ส.กล้าทำกับส.ส.ภูมิใจไทยสองคนคงไม่ช่วยทางเพื่อไทยอ่ะน่าจะช่วยทางฝ่ายคุณประเสริฐมากกว่าครับหมดเรื่องมาเพราะว่าทั้งส.ส.กล้าทำทั้งส.ส.ภูมิชัยเนี่ยอยู่คนละขั้วกับทางฝั่งเพื่อไทยอยู่แล้วที่ผ่านมาตั้งแต่หลังการเมืองท้องถิ่นช่วงที่แล้วเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยก็เหมือนกันดังนั้นการเลือกตั้งอบจ.ร้อยเอ็ดและกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นตัวชี้วัดอาจจะไม่อาจจะไม่มากมายแต่ว่ายังตัวชี้อันหนึ่งสำหรับเพื่อไทยในวันนี้น่าวิจิตวันนี
0: ้
1: ที่ตอนนี้ภาพรวมคือถ้าดูจากทางนิดาภูมิวิจิตก็เห็นว่าเพื่อไทยคะแนนนิยมดีขึ้นทั้งประเทศนะ
0: ดีทั้งประเทศเลยแหละครับ
1: ดีขึ้นขณะที่ภูมิใจไทยตกลงตกลงแต่ว่าถ้าไปดูไส้ในก็คือความนิยมของเพื่อไทยที่ดีขึ้นมากสุดคือในภาคเหนือที่สุด
0: ครับ
1: ภาคเหนือแต่ว่าภาคอีสานก็ดีขึ้นแต่ยังไม่มากนักไม่มากนักดังนั้นเนี่ยการเลือกตั้งนายกอบจของจังหวัดเนี้ยน่าสนใจที่สุดว่าเพื่อไทยจะชนะเหมือนเมื่อปี65หรือเปล่าทั้งสองจังหวัดนะหรือว่าทิ้งคู่แข่งแบบขาลอยเลยประมาณนี้นะต้องดูสนามผมว่าสนามเอเนี่ยเพื่อไทยอาจจะไม่เน้นเท่าไหร่แต่ว่าสนามพอช้างอยู่แล้วแต่ว่าสนามกลางสินเนี่ยจับตาดูว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยจะมีส่วนกลางไปปาใสไหมอะไรประมาณนี้นะต้องจับตาดูว่าคือถ้าคือชนะอยู่แล้วแต่ว่าชนะขึ้นมาเนี่ยเรียกความมั่นใจได้ที่สุด
0: ครับ
1: ในเพราะที่พรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาในการเลือกตั้งก้าวเนี่ยในภาคอีสานเนี่ยถือว่ายอดจำนวนสสอยู่ลดลงมากแล้วก็เพื่อไทยภูมิใจก็แทรกเข้าไปเยอะรวมทั้งกล้าทำนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นตัวเชื้ออันหนึ่งก็ได้สนใจคือตรงเนี้ยเราเห็นว่าทางเพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างจะอย่างที่ผมบอกว่าไม่ได้เป็นเป้ากระสุนไม่เป็นเป้าจับตามองหรือเท่ากับภูมิใจแต่เนี่ยทางรัฐมนตรีของเพื่อไทยก็เคลื่อนไหวกันเป็นโดยที่ไม่มีใครติดโฟกัสมากมายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คะแนนนิยมของเพื่อไทยกระเพื่อมขึ้นมาโดยเฉพาะภาคเหนือนะภาคอีสานก็ยังทรงๆอยู่แต่ก็ถือว่าดีขึ้นในภาพรวม
0: ครับ
1: ก็พอเข้าใจได้ว่า ด้านหนึ่งก็มองอีกด้านหนึ่งว่าทำไมเขาไม่ถึงไปเปิดเรียนในต่างประเทศมากกว่านี้ประเทศก็คงเรื่องนี้คงไม่อยากให้กระทบอะไรบ้างกับเพื่อไทยถ้าอยู่ในประเทศนะหยุดว่าโดยว่าตอนสมัยถ้าจะอยู่จำได้สมัยมีเรื่องกลางเมืองอบจคุณทุกทีก็ไปหาเสียงนะ
0: ไปด้วยเหรอ
1: ไปสิไปหลายจุดนะตอนเมืองอบจเมื่อไปตอนสมัยปี67
0: อ๋อสมัย67ครับ
1: ได้แต่ตอนปี65เนี่ยคุณไทยทงทานก็ไปหาเสียงนะ
0: ครับ
1: จริงไหมที่เราถึงได้ไปมีแต่คนเชื่อมต่อ
0: ตอนนี้สนามการเมืองในท้องถิ่นเนี่ยทั้งภูมิใจไทยทั้งพรรคเพื่อไทยกระทั่งพรรคกล้าทำเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสมรภูมิหลักไปครับ
1: ก็ยังเป็นคือตรงนี้ตอนนี้ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังเป็นสามพรรคนี่แหละที่เด็ดแต่ว่า
0: ครับ
1: เฉพาะเรื่องตั้งซ่อมทั้งสองสนามเนี่ย
0: ครับ
1: ทั้งภูมิใจไทยทั้งกล้าทำไม่ถึงใคร
0: ครับ
1: ไว้เพราะว่าอย่างเรียนผมเจอก็ถือว่าเป็นพรรคร่วมงานกับเพื่อไทยอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ก็คงไม่อยากสร้างความขัดแย้งกับเพื่อไทย
0: ครับ
1: ทั้งกล้าทำเองเนี่ยผมว่าตอนนี้เป็นสถานการณ์ก็ผมไม่อยากไปสร้างแล้วเหมือนกันคงคิดเหมือนผมจะใช้ตัวเนี้ยพี่เจ
0: ็ด
1: ไม่อยากไปสร้างความขัดแย้งกับเพื่อไทยก็ปล่อยใช้ตัวเป็นเรื่องส่วนตัวของนักลงที่เดือดสู้กันหรือเป็นเพื่อไทยเองเขาก็คงมีเดือนพันแต่เรื่องกระแสกันมาก
0: ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่แคนมากที่มาช่วยฉายภาพของคุณทักษิณอินโดนีเซียนะฮะสามพี่น้องกับการเมืองในท้องถิ่นช่วงนี้การเมืองดูเหมือนนิ่งๆแต่ว่าทุกความเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนนิ่งรับรองว่าไม่นิ่งนะพี่แกนนะครับขอบคุณพี่แกนสาริกาครับครับขอบพระคุณนะครับที่คุณแกนสาริกาครับอาจารย์สุขุมสุขุลนะวันนี้ก็มามองมุมมองของการเมืองก็ระดับในการเมืองระดับชาตินะฮะทั้งการเมืองท้องถิ่นและการเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยดูเหมือนจะพยายามไม่ทำบทบาทตัวเองให้โดดเด่นนะฮะเพื่อจะประคับประคองให้พรรคเพื่อไทยอยู่ได้นะนี่คือยุทธวิธีใหม่ของพรรคเพื่อไทยที่เราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นักนะครับและนี่คือเวทีความคิดเราบอกว่าวันจันทร์เป็นเวอร์ชันการเมืองครับกับอาจารย์สุขุมสกุลและคุณแกนสาริกานะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่กับเวทีความคิดนะครับผมพิสุทธิ์คงวัชรพงษ์และก็ทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
4: ๆดีใจตีชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
5: ภูมิใจที่พาท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
6: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
7: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
6: Mcord Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
8: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ที่นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินทุวราวันญาติทยอยรับร่างเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวด้านเจ้าของร้านยังอยู่ ICU ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่ได้ประสานให้ครอบครัวของ10ตำรวจตรีหญิงเปมิกาอ่อนศรีอายุ24ปีสังกัดกองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาล3ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลเข้ารับร่างเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านสันสายงามอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าระหว่างที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนโลงศพขึ้นรถกู้ภัยของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งญาติได้จุดธูปและเคาะโลงพร้อมกล่าวเรียกให้ผู้เสียชีวิตกลับบ้านท่ามกลางเสียงร่ำไห้ของคนในครอบครัวในขณะที่เพื่อนตำรวจสันติบาล3มาร่วมส่งร่างเป็นครั้งสุดท้ายหลายคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่เนื่องจาก10ตำรวจตรีหญิงเปมิกาเพิ่งได้รับการประดับยศได้เพียง3เดือนแต่กลับต้องมาจากพร้อมกับเพื่อนตำรวจอีก1นายคือ10ตำรวจตรีสิทธิโชคซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันด้านครอบครัวของนางสามณีรัตน์บ่มกลางอายุ38ปีเดินทางมารับร่างสามีของผู้เสียชีวิตซึ่งเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกันได้ไม่ถึง1เดือนร่ำไห้ด้วยความอาลัยโดยญาติจะนำผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลณบ้านโคกกลางอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดผู้เสียชีวิตรายที่28ซึ่งกทม.เพิ่งยืนยันการเสียชีวิตเมื่อเวลา 18:11 นถูกนำมาถึงนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจได้แก่นายนัญญพัฒน์ธรรมนิธาอายุ33ปีมือกลองวงทศกัณฐ์ในขณะที่เพจโรงเบียร์ณลาดพร้าวโพสต์ข้อความเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาว่าเจ้าของร้านอาการสาหัสยังอยู่ในห้อง ICU ภาวุฒิเข้าพบ DSI แสดงความบริสุทธิ์ใจครั้งที่2หลังทราบมีชื่อถูกออกหมายจับคดี Forexนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเดินทางไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังทราบว่ามีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน Forex โดยระบุว่าเพิ่งทราบเรื่องในช่วงบ่ายของวันนี้หลังจากก่อนหน้านี้ติดตามข่าวและทราบกระแสข่าวว่าจะมีการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลและนัดหมายว่าจะนำเอกสารเพิ่มเติมมาชี้แจงจึงตัดสินใจเดินทางพบเจ้าหน้าที่ทันทีที่ทราบว่ามีชื่อของตนเองอยู่ในหมายจับเพื่อยืนยันว่าไม่มีเจตนาหลบหนีและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ซึ่งปัจจุบันตนยังปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามปกติไม่มีเหตุที่จะหลบหนีย้ำว่าจะให้ข้อมูลทุกประเด็นที่เจ้าหน้าที่ต้องการส่วนการออกหมายจับทั้งที่เคยเข้าพบพนักงานสอบสวนมาโดยตลอดนายภวุฒิกล่าวว่ารู้สึกแปลกใจเพราะที่ผ่านมาได้แสดงความบริสุทธิ์ใจและเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีตำแหน่งหน้าที่ชัดเจนจึงไม่เข้าใจเหตุผลของการออกหมายจับสำหรับประเด็นที่ก่อนหน้านี้โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตว่าคดีดังกล่าวอาจมีการใช้อำนาจเกินสมควรนายภวุฒิชี้แจงว่าเป็นเพียงการตั้งคำถามเนื่องจากเห็นว่าคดีนี้มีความรวดเร็วผิดปกติเมื่อเทียบกับคดีอื่นส่วนจะเป็นเกมการเมืองหรือไม่ยังไม่สามารถยืนยันได้เพราะไม่มีหลักฐานแต่เป็นข้อสงสัยที่เชื่อว่าหลายฝ่ายในสังคมกำลังตั้งคำถามขอย้ำว่าตนไม่ได้เป็นผู้ให้บริการ Forex ไม่ได้เป็นผู้ชักชวนบุคคลใดมาลงทุนและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงประชาชนจึงไม่เข้าใจเหตุผลที่ตนกลายเป็นผู้ต้องหาและถูกมองว่าเป็นเป้าหมายหลักของคดีเอกนิติประชุมเชื่อมข้อมูลธุรกรรมการเงินอุดช่องโหว่เงินเทานายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยเปิดเผยว่าเงินที่แก๊ง call center และมิจฉาชีพหลอกไปจากประชาชนถูกโยกย้ายต่อเนื่องหลายทอดเพื่อลบร่องรอยเริ่มจากการโอนบัญชีธนาคารหนึ่งแล้วโอนต่อไปอีกบัญชีหนึ่งอย่างรวดเร็วจากนั้นแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้ตรวจสอบยากขึ้นบางส่วนนำไปซื้อทองคำเพราะซื้อขายง่ายและแปลงเป็นเงินสดคืนได้เร็วสุดท้ายมักไหลผ่านบริษัทที่จดทะเบียนไว้บางหน้าก่อนจะออกนอกประเทศมาตรการที่รายงานความคืบหน้าในการประชุมคณะอนุกรรมการจึงไม่ใช่มาตรการที่แยกจากกันแต่คือการปิดช่องโหว่ทีละจุดตามลำดับเส้นทางธุรกรรมผิดกฎหมายในระยะต่อไปคณะอนุกรรมการจะเดินหน้าขยายการเชื่อมโยงข้อมูลให้ครอบคลุมตัวกลางทางการเงินทุกประเภทให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิด Connect the Dots ซึ่งหมายถึงการต่อจุดข้อมูลจากทุกหน่วย งานให้เป็นภาพเดียวกันเพื่อสกัดกั้นความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
2: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มอยู่กับพวกเราทีมงาน 96.5 Thinking Radio นะคะวันนี้ก่อนที่จะไปพบกับสาวสวยคุณป๊อปอริยาสิริโสดาก็มีข่าวมาฝากกันนะคะห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านค่ะแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลักออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแจกไปแล้ว2ครั้งนะคะวันที่1ครั้งที่1ก็คือแจกไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมปี69นี่เองค่ะรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2แจกไปเมื่อ16มิถุนายนปี69รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3ครั้งนี้ก็คือวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้ล่ะค่ะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทเป็นรางวัลละ10ล้าน7รางวัลค่ะนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเริ่มต้นเงินต้นไม่หายและยังได้สิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ค่ะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลค่ะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะคะที่สำคัญที่สุดค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆแบบไม่เสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะ MYMO วันนี้จนถึง15กรกฎาคมที่จะถึงนี้เท่านั้นค่ะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะและแล้วก็มาถึงช่วงที่รอคอยนะคะสาวราศีกรกฎคุณป๊อปอริยาสิริโสดาจะมาคิดอย่างป๊อปพร้อมที่จะพูดคุยกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อป
7: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
6: โอ้โหไม่ได้เจอกัน7วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆของทั้งคุณป๊อปไปเที่ยวทะเลทั้งน้องเนเน่ของเราในเวทีที่ทั้งบนอะไรนะAmerican Got Talent ก็ยอดวิวร้อยล้านนะแถมฟุตบอลก็ได้4คู่สุดท้ายฟุตบอลโลกใช่ไหมคุณป๊อป
7: ขอแบบระลึกชาตินิดนึงนะคะว่า
6: เชิญ
7: นอร์เวย์คือทำดีมากนะคะความเล็กน้อยอิตาลิสยาในข้างในทีมคือชาเล็กน้อยค่ะชาไหนเล็กน้อยไปอ๋อเป็นไปไม่ได
6: ้เสียดายนะ
7: ค่ะดราม่าเยอะจริงๆอ่ะเป็นครั้งแรกที่แบบว่าดูเวิลด์คัพขนาดนี
6: ้ค่ะ
7: มันไม่เคยดูมาก่อนแล้วก็โอ้โหครั้งนี้คุ้มค่าที่ได้ดูแล้วก็เชียร์ทุกประเทศเลยค่ะเอาชนะทีน่าอย่างเดียวประเทศไหนก็ได้ค่ะขอให้เป็นชนะเลยนะคะตอนนี้
6: ตอนนี้ก็4คู่สุดท้ายทำให้หลายๆคนบอกว่าต้อง รีบเชียร์ .mcot.net กันนะคะเชียร์ทีมในดวงใจกันก็ลุ้นรางวัลกันไปกับอสมท.แล้วที่คุณป๊อบอกว่าตอนนี้ส่งข่าวมาว่ามีเรื่องน่าคิดอยู่2เรื่องใช่ไหมทั้งน้องเนเน่ในเวทีการแสดงที่คนทั่วโลกเขาอยากจะไปขึ้นเวทีโชว์ให้คนในฮอลล์โชว์ให้คนบนออนไลน์ได้ชมกันนะคุณป๊อบคุณป๊อบได้ติดตามน้องเนเน่มั้ยเด็กภูเก็ต
7: ตามค่ะได้เห็นเขาแบบว่าร้องเพลงที่ภูเก็ตมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เห็นแบบนะโอโซนแบรนด์ของเขาที่เล่นที่ภูเก็ตมาตั้งสักระยะหนึ่งก็คือโหโหยเขาบอกว่าเจ๋งมากเลยคือครั้งสุดท้ายที่ผู้หญิงไทยอายุ 14-15 เนี่ยนะคะคือว่าคือขึ้นเวทีระดับ international เนี่ยตั้งแต่ลิซ่ามาเนี่ยคือผู้หญิงไทยไม่ธรรมดาในนี้คือไม่ธรรมดาจริงๆคือว่าความสามารถความที่แบบว่าพลังถึงการปอดและการเล่นกีตาร์ในเด็กมาเนี่ยคือแบบโอ้โหคือพ่อให้เต็มที่จริงๆแต่คือความสามารถมันเต็มร้อยจริงๆดีใจว่าแบบนะเขาเป็นตัวเขาเองจริงๆแล้วคือบอกว่าคือทั้งโลกเห็นจริงๆว่าแบบว่าคนไทยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเนี่ย
6: ค่ะการสนับสนุนของคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นส่วนสำคัญในช่วงวัยเด็กนะคุณป๊อบใช่ไหม
7: ที่สุดเลยค่ะที่สุดเลยคือถ้าไม่ได้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่นะคะคือพ่อแม่จะสนับสนุนขนาดไหนมันสำคัญมากเลยคือถ้าเปรียบเทียบเป็นเวทีโลกนะคะก็คือว่าบรอันเซ่กับบริทนีย์สเปียร์เนี่ยนะคะก็มาพร้อมกัน
6: นะคะ
7: ค่ะนะคะแต่บรอันเซ่นี่คือพ่อแม่นี่คือสนับสนุนอย่างมากคือพ่อก็เป็นแบบว่าเป็น executive ใหญ่ IBM เลิกทำงานคือทำอย่างให้แบบสร้างดิสนีย์ไทยให้กับลูกสาวเป็นนักร้องนำเพราะว่าแบบลูกสาวยังไม่พร้อมร้องคนเดียวขนาดนั้นเลยล่ะนะคะแต่บริทนีย์สเปียร์นี่คือแบบว่าพ่อแม่คือค่อนข้างจะจน
6: ค
7: ่อนข้างจะแบบว่าคือใช้เงินของลูกไปเยอะมากเลยจะเปรียบเทียบอีกคนคือจัสตินบีเบอร์นะคะแม่มีเขาตอนอายุแบบ14-15
6: ค
7: ่
6: ะ
7: นะคะแล้วคือก็เนี่ยที่ข่าวออกมาคือแบบทั้งแบบโดนปล่อยตัวทั้งแบบโดนทำร้ายร่างกายตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเด็กๆเลยแหละมันคือนะเรามีปมที่เราเป็นถึงวันนี้ตอนโตขึ้นมาเนี่ยปมจากเด็กๆเนี่ยมันสำคัญมากที่จะไม่ปมหนักเกินไปนะคะ
6: คนที่ฝ่าวิกฤตมรสุมชีวิตนะคือเด็กบางคนเนี่ยอาจจะท้อถอยฉันต้องไปเล่นเปิดหมวกริมถนนตามตลาดนัดยากจนหรือว่าต้องแบบมีปมด้อยอันนี้เด็กบางคนก็จะเกิดความรู้สึกแบบนั้นนะว่าทำไมฉันต้องไปเล่นดนตรีเปิดหมวกกลางถนนแต่น้องเนเน่เนี่ยเขาอยู่กับเสียงดนตรีมากับคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนเล่นดนตรีเปิดหมวกแล้วก็ไปตามตลาดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะแยะแล้วก็มีคนชื่นชมมาตลอดเขาเล่นกันตั้งแต่7ขวบ8ขวบ9ขวบประกวดเข้าซุปเปอร์เทนใช่ไหมฮะมาเจอเวทีในระดับชาติเป็นประกวดกีตาร์อีกก็ได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งแล้วก็มาประกวดวงแบนด์ของ King Power ที่เขาจะมีวงดนตรีมัธยมทั่วประเทศมาแข่งกันก็ได้เป็นรางวัลเดี่ยวมือสโลกีตาร์อันนี้ก็ทำให้เขายิ่งสะสมประสบการณ์อันนี้คุณป๊อบว่าวัยรุ่นเราแบบเนี้ยก็ยังมีแบบนี้ได้อีกเยอะนะฮะเวทีที่เขาสร้างสรรค์สะสมประสบการณ์ไปจะเป็นแบบน้องเนเน่แบบน้องลิซ่าได้มีโอกาสได้อีกหลายคนเลยเนาะคุณป๊อบ
7: พ่อแม่สนับสนุนค่ะพ่อแม่ให้เต็มที่
6: ใช่
7: คือลูกอยากไปก็คือให้ไปเต็มที
6: ่
7: ถ้าลิซ่าคือแบบว่าเติบโตสบายตอนช่วงเราเด็กๆบอกว่าแบบจะเป็นนักเต้นรำขึ้นมานะคือแบบตกบาแน่นอนเลยค่ะ
6: ในยุคแบบรุ่นเราเด็กๆเยอะนะเต้นกินลำกินนี่ไม่มีทางเลยใช่ไหม
7: ไม่ได้เด็ดขาดเลยคือใจว่าคือคนรุ่นใหม่เนี่ยคือเป็นแบบมันเปลี่ยนเป็นมหาศาลมากๆเลยล่ะนะคะว่าในวงการเนี่ยคือจะไป international ขนาดนี้ inter ขนาดนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้สิ่งที่ง่ายแล้วก็ที่จะไปแล้วคือแบบไปได้ไกลนะคะไปได้ไกลคือแบบโอ้โหแล้วแบบว่าพร้อมไปมหาศาลแบบว่าขนาดลิซ่าไปขนาดแบบโอ้โหแบบตอนนี้คือเราก็ทุกคนก็เชียร์นะคะว่าภาวนาว่าแบบเนเน่คือว่าคือน้องเขามีความสามารถตั้งแต่เด็กมา
6: ค
7: ่
6: ะ
7: แล้วคือก็สมัครเองเข้าไปนะคะแล้วคือโชว์จริงๆในใจอ่ะคุณจะได้แบบ golden buzzer คือว่าคุณจะเข้ารอบเด็ดฟัน
6: กองเชียร์เขาลุกขึ้นยืนตบมือใช่ไหมว่า
7: golden buzzer จริงๆขนาดนั้นจริงๆว่าคือเขาไม่ธรรมดาเขาประการที่ร้องด้วยแล้วเล่นกีตาร์พร้อมกันเนี่ยมันไม่ธรรมดารู้เขาแบบฝึกมาต้องนานแล้วก็บ่อยมากแต่ว่ามันก็
6: ทำงาน
7: ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมันนะ
6: ที
7: ่ต้องฝึกเยอะค่ะ
6: ที่คอมเมนเตอร์เขาบอกว่าคือแบบชีคอนโทรลแล้วคนในฮอลล์ได้อะนึกออกปะคือเล่นกีตาร์ด้วยโยกหัวสะบัดด้วยแล้วก็แบบร้องอารมณ์เล้าแบบให้คนมาร่วมร้องร่วมสนุกด้วยคือบางคนก็อาจจะไม่ได้มี
7: เขาเรียกว่าเป็น stage presence นะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นมินิคอนเสิร์ตดีกว่า
6: เป็น
7: คอนเสิร์ตดีกว่านะคะการที่บอกว่าแบบนะ
6: ทั้งร้องทั้งเล่น
7: คือสั่งพลังขนาดนั้นในเด็กอายุ15เขาบอกอีพวกนี้อายุ16ขึ้นมาจริงๆอ่ะคือในใจเด็กอายุ15ที่แบบในประเทศไทยยังขับรถจะไม่ได้เลยอ่ะนะคะขึ้นมาเป็นประชาชนขึ้นมาแล้วคือพลังของการปลอดพลังของการสั่งคนทั้งคอไว้ได
6: ้
7: มันยิ่งใหญ่มากเลยค่ะ
6: ค่ะอีกอันหนึ่งที่พี่เก่งเห็นเลยนะน้องเน่เนี่ยเขาก็ยังเรียนด้วยทำงานแล้วก็เล่นดนตรีรักแล้วก็หาประสบการณ์การเล่นในดนตรีเปิดหมวกเล่นดนตรีที่ตามถนนคนเดินเนี่ยเป็นเรื่องที่เด็กรุ่นใหม่เองก็อาจจะนิยมกล้าแสดงออกมากขึ้นเพราะพี่เก่งก็เห็นมีคลิปหลายๆคลิปที่อย่างในกรุงเทพก็มีตามสยามสแควร์แต่ตามต่างจังหวัดเนี่ยภาคใต้ที่ไม่ใช่จังหวัดมีนักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยอย่างพี่เก่งไปชุมพรไปสุราษฎร์มาก็จะยังไม่ค่อยเห็นถนนคนเดินเห็นแต่ขายตลาดนัดนะคุณป๊อปอันนี้ก็เลยคิดว่าเออถ้าเป็นไปได้อะจังหวัดทุกจังหวัดน่าจะมีลานตลาดถนนให้เด็กได้ไปแสดงออกอะได้ฝึกสั่งสมประสบการณ์แบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นดนตรีล็อกดนตรีไทยดนตรีบิ๊กแบนหรือว่าจะเป็นดนตรีอังกะลุงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังได้พี่เก่งไปเจอแล้ว
7: เอางี้ดีกว่าพี่เก่งนะคะคือเรายังในใจนะคือไม่อยากจะให้มองว่าเด็กมาทำอาหารกินกับเด็กเด็ดขาดคือถ้าน้องเขาอยากจะชอบ
6: มีความสุข
7: ขึ้นมาแล้วชอบอยากจะฝึกเองขึ้นมาเนี่ยคือถ้ามีกำลังที่จะสนับสนุนได
6: ้
7: ก็สนับสนุนไป
6: นะ
7: คะก็ดีแต่ว่าบางทีต้องใจรักมหาศาลมากๆเพราะว่าใจที่จะฝึกขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ที่เขาเองจะฝึกเองแล้วของเขาเองที่เขาแบบเริ่มเล่นตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นมาเนี่ยคือฝึกเองคือพ่อก็ต้องเปิดเพลย์บาร์แล้วคือต้องอยากฝึกเองขึ้นมาไม่ใช่ลูกทุกคนจะทำขึ้นมาได้แล้วมันคือความสามารถมันต้องหนึ่งความสามารถแล้วคือว่าแบบรอบตัวสถานการณ์คือพ่อแม่มีความรักหรือเปล่ามีความแบบว่ามีพื้นฐานหรือเปล่าตรงนี้ด้วยแหละนะคะคือเราจะแบบว่าเปิดเวทีให้แต่ว่าอีกคนเนี่ยนะคะ
6: อี
7: กคนจะออกมาอยากจะตรงนี้ขึ้นมานะคะคือเราว่าแบบว่าโหคือมันให้กำลังใจกับคนที่แบบว่าเออนะฝึกตัวเองขึ้นมาเมื่อก่อนคนที่ชนะAmerican Got Talent เนี่ย AGT ขึ้นมาก็คือน้องคนหนึ่งเนี่ยที่เล่นยูเกเลลี่อ่ะที่เป็นแบบว่าเป็นกีตาร์เล็ก
6: ๆตัวเล็ก
7: ๆยูเกเลลี่จะได้ไหมคะ
6: ค่ะใช่
7: เขาฝึกตัวเองจาก YouTube อ่ะ
6: ใช่
7: จำได้ไหมคะ
6: จำได้จำได้แล้ว
7: ไม่มีใครไปฝึกที่ไหนเขียนเพลงเองขึ้นมาเพราะว่าโดนที่โรงเรียนโดนบูลลี
6: ่
7: นะคะไม่มีใครแบบให้โอกาสแล้วคือถามว่ามีใครต้องเรียนรู้ด้วยเขาร้องเพลงเต็มอ่ะไม่มีใครรู
6: ้
7: อันนั้นคือความกล้ามากแล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่13ขวบอะค่ะ
6: ค่ะ
7: จำได้ไหม
6: จำได้ในกองแล้วอุคูเลเล่ได้อยู
7: ่นะอยู่ก็เลเล่น้อยก็คือแบบว่าถามขึ้นมายังจำได้ว่า12 13ขวบฝึกยังไงรู้เล่นยังไงใครสอนไม่มีใครสอนเรียนจาก YouTube ค่ะ
6: ค่ะนี่ก็เป็นความมุ่งมั่นน่ะของเด็กๆเนาะที่เขาต้องฝึกซ้อมตัวเองมีวินัยมากๆเลย
7: คือเราจะเรียกว่าวินัยอะไรก็ได้ไปมันเป็นแพชชั่นอย่างแท้จริงที่เขาอยากเล่นน่
6: ะ
7: ที่เขาค้นหาที่เขาแบบขอเรียกร้องขอไปซื้อยูเกเลลี่หรือว่
6: า
7: เก็บเงินเองที่จะไปซื้อขึ้นมาแล้วมันยิ่งแบบว่าบางทียิ่งได้ยากเนี่ยมันยิ่งอยากฝึกแต่ถ้าพ่อแม่ไม่สนับสนุนเลยเดี๋ยวต้องมาแอบเล่นขึ้นมามันยิ่งอยากเล่น นะคะนั่นคือมันมีพลังใจที่อยากจะเล่นแล้วฝึกขึ้นมา
6: ค
7: ่
6: ะ
7: นะคะแล้วคือแบบยังชอบร้องแบบเนเน่คือพวกตอนช่วงที่เล่นดนตรีตอนเย็นก็บอกว่าขอแล้วกันคือเพลงสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปบ้านไปทำการบ้านนะคะน
6: ี
7: ่ใส่ชุดนักเรียน ISB อยู่เลยยังใส่อยู่ข้างๆบอกโอ้โหพระเจ้าน้องคือพูดมาได้บอกว่าไม่สุดแล้วใส่จริงๆเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปทำการบ้าน
6: ค
7: ่
6: ะ
7: โอ้คือเข้าใจไหมคือเขารู้หน้าที่นี่มันคืองานก็จริงแต่มันไม่ใช่งานหลักแล้วคือเขาไม่จำเป็นคือต้องเป็นพี่สาวเขาทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่แบบนั้นอ่ะ
6: ค่ะยังไม่ได้มาเป็น
7: มาก
6: ยังไม่ได้มีภาระกดดันว่าต้องทำเป็นอาชีพ
7: ไม
6: ่ได้ต้องมีความสุขในการเล่น
7: ให้เล่นตอนช่วงเวลาไหนคือนะคือยังใส่ชุดนักเรียนไปเล่นเลยอะค
6: ่
7: ะ
6: ใช่ใช่
7: แล้วคือเขาไม่จะหลีดเกินไปจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือจะไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวคือมัน
6: เป็นธรรมชาติ
7: แก่นจริงๆของเขาอ
6: ะ
7: เขาเรียกว่าแบบเป็นแบบออฟเฟนซีฟอย่างแท้จริงเป็นคนจริงใจแล้วแบบโอ้โหมันเราประทับใจแล้วแบบหลงรักเลยอะค
6: ือ
7: เขามีของอะพี่เก่ง
6: ใช่
7: นะคะแล้วคือทุกคนก็เชียร์ขึ้นมาเพราะว่าไม่จริตไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องเป็นแบบไปทำหน้าทำตัวหรือว่าต้องแบบเป็นร็อกเกอร์ไม่ต้องแบบออกจริตอะไรเลยคือว่าแต่งตัวเรียบร้อยมากนะก่อนจะออกอะไรออกจากปากขึ้นมายังตกใจแบบจั๊กขึ้นมาเลยทุกคนเลยบอกใช่ไหมคะ
6: ก็ตอนช่วงที่เขาเล่นกีตาร์ร็อกอะเราจะต้องคิดว่าภาพร็อกเขาจะต้องแบบกางเกงรัดรูปสีดำอะไรนะแต่เขาใส่กระโปรงแบบเด็กสาวน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูแบบ
7: ไม่พังมากผมจะแบบติดหน้าติดตา
6: ใช่ใช่
7: สายตาดีพลังมหาศาลมากเลยว่าเด็กคนนี้ต้องดัง
6: ค่ะ
7: นะคะดังแน่นอนคือถ้าเขียนเพลงเองได้อีกนิดนึงว่าใครเป็นแมเนจเจอร์ดีจริงๆนะ
6: คะ
7: ขอให้ภาวนาเข้าไปได้ไกลแล้วคืออย่าขอให้มีใครอย่าโกงเขาเด็ดขาดเลยอ่ะนะคะ
6: ใช่
7: แล้วคนนี้คือมีของจริงๆแล้วมันเป็นกำลังใจให้กับทั้งประเทศชาติเลยแหละ
6: ใช่อมยิ้มได้มีความสุข
7: วันนี้กันหนักอีกคือได้กำลังใจจริงๆว่าแบบเนาะจะพาไปแบบเดินทางไปอเมริกาไปแบบเล่นบนเวทีใหญ
6: ่
7: เวทียักษ์ใหญ่มหาศาลเลยแล้วคือแบบว่าฝึกมาตั้งนานแต่จริงๆแล้วคือมันมาเองด้วยแหละนะคะมันมาเองเหมือนตอนอายุ7ขวบไม่ได้คิดว่าจะมาถึงตรงนี้อ
6: ่ะ
7: แต่ว่าทำไปเรื่อยแต่ว่าเป้าหมายชัดเจนว่าเรียนหนังสือก
6: ่
7: อนนะคะแล้วก็แบรนด์ที่พ่อแม่แบบว่านักจัดการดูแลให้คือ ดูแล้วอ่ะบอกว่าพ่อแม่ใส่ใจที่พ่อเลยแหละนะคะ
6: ใช่ใช่คุณพ่อเขาก็อยู่ข้างเวทีนะตอนที่ลูกเล่นนี่แบบโอ้หน้าตา
7: ร้องไห้
6: แบบ
7: ร้องไห้
6: เป็นพ่อคนที่แบบเสียสละทำทุกอย่างเขาเรียกว่าหาทุนบินไปอเมริกานี่ไม่ใช่บาทสองบาทนะคุณป๊อปใช่ไหมมันก็ต้องเก็บเงินกันไปตามความฝันของลูกแหละนี่
7: คือมันแบบว่าคือมันไม่ธรรมดาจริงๆนะคะการที่กล้าความกล้าขนาดนั้นเนี่ยนะคะคือมันแบบครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ก็ภาวนาว่าคือมันเป็น setting zone อันหนึ่งของชีวิตที่เขาจะพาไปไกลนะคะกว่านี้อ่ะมันคือชนะหรือไม่ชนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะดูสิว่า One Direction ยังไม่ได้ชนะเลยอ่ะเป็นรอบสองนะคะไปได้ไกลกว่าคนที่ชนะอีก
6: ค
7: ือชนะไม่ได้สำคัญคือว่าตอนนี้เปิดประตูขึ้นมาแล้วล่ะนะคะแล้วคือทุกคนก็สนใจว่าโอ้โห15ไม่ธรรมดานะคะ
6: แล้วเข้าไปดูในช่อง YouTube น้องเนเน่รอยัลนะคะเขามีรูปคู่กับพี่ตูนบอดี้สแลมด้วยอ่ะว่าอยู่ภูเก็ตไปเล่นดนตรีแล้วเจอกันนี่ก็อาจจะต้องเป็นคู่ที่หลายคนอาจจะจับตามองนะไม่แน่ในอนาคตพี่ตูนกับน้องเนเน่อาจจะมีฟิชเชอริ่งกัน
7: หลายคนที่เป็นร็อกในใจนะคะก็คือตามเลยนะคะแล้วก็อึ้งว่าเด็กไทยไม่ธรรมดามันคือมีความสามารถจริง
6: ๆและ
7: นั่นคือเป็นตัวอย่างที่ดีอะมากๆเลยนะคะมันไม่ใช่แค่วอลเลย์บอล
6: ม
7: ันไม่ใช่แค่อย่างอื่นที่เรามาคือมันดีใจว่ามีมวยมีวอลเลย์บอลมีอย่างอื่นที่เรามีที่เก่งๆอะแต่เนี่ยกีฬาเดียวๆนี้แต่ว่าความสามารถร้องเพลงระดับวิธีโลกเลยขนาดนี้นะไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะ
6: ค่ะนี่ต้องตามรอบต่อไปใช่ไหมคุณป๊อป
7: ค่ะขอให้เขาแบบว่า
6: เข้าไปลึกๆ
7: ไ ไปถึงที่แบบสุดๆเต็มที่เลยค่ะน้องเพราะว่าทุกคนก็ภาวนาจริง
6: ๆ
7: นะว่าให้เขาไปที่ไกลสุดเลยอ่ะเพราะว่าเขาเก่งจริงๆอ่ะแล้วก็คือซื้อใจเราพวกเราทั้งแบบคนไทยภูมิใจเขามากๆที่จะสร้างหรือแพ้อะไรขึ้นมาไม่สนใจเลยขอให้เป็นกำลังใจว่าน้องนะฮะเต็มที่เลยค่ะ
6: ค่ะอ
7: ยากเห็นน้องบินเต็มที่เลยค่ะ
6: พี่ๆจะคอยติดตามผลงานรอบต่อๆไปของน้องนะแล้วก็เราอาจจะได้เจอกับน้องอีกทีเวลาน้องเขามีภารกิจหรือมาโชว์ตัวมาเล่นแสดงกันในเร็วๆนี้เพราะว่าเวทีที่เขาประกวดกันได้เป็นมือรางวัลเดี่ยวโซโลกีตาร์ของวงแบนด์ของมัธยมทั่วประเทศที่ประกวดนี้ก็ได้คว้ารางวัลไปก็ไม่ธรรมดาอยู่แต่การไปแสดงศักยภาพของเด็กสาวไทยของเรานะมันต้องตามเชียร์กันค่ะแต่ส่วนที่คุณป๊อปเห็นเองเนี่ยวิเคราะห์ว่าเรื่องต่อไปที่เราน่าจะต้องตามกันต่อนอกจากช่องแคบฮอร์มุสแล้วเนี่ยจะต้องติดตามสถานการณ์โลกทองคำน้ำมันแล้วคุณป๊อปมีคำแนะนำยังไงบ้างเขาบอกว่าตอนนี้มีเทรนด์เอาเก้าอี้ไปวางริมบึงริมน้ำนั่งพักผ่อนให้มือให้พักสมองออกจากโซเชียลออกจากมือถือเนี่ยคุณป๊อปคิดยังไงกับเทรนด์ตอนนี้ที่เขากำลังฮิตกันอยู่
7: โอ้โหบอกตรงๆน่ะคือมันแบบตอนนี้คือเขาไปทดสอบเด็กสมองนะคะเด็กที่เล็กๆอายุ5ขวบไปถึงแบบ10ขวบเนี่ยคือถ้าเล่นมือถือแบบ 6-7 ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยนะคะว่าจะเป็นอัลไซเมอร์มีสิทธิ์เป็นอัลไซเมอร์มากขึ้นตอนอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันเลยอ่ะนะคะคือสมองมันไม่ใช่เกรย์แมตเตอร์ที่มีสมองมันจะช้าลงมันเป็นแบบว่า

0: ื้อของออนไลน์หรือว่าติดซีรีส์เพื่อนคนหนึ่งไม่ได้มาตื่นมาเล่นตอนช่วงเช้ามาเจอว่าทำไมอะไรเกิดขึ้นแบบซีรีส์จีนโอ้โหบอบคือคุณบอบค่ะมันดีมากผมซื้อถึงตีสามตีสามมันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้จริงๆมันยิ่งอย่าบอกว่าฟินอีกครับมันยิ่งฟินอีกจริงๆเลยโอ้พระเจ้า
1: เออ
0: นั่นสิ่งที่เราพูดกันเลยจริงๆว่าคือนะมันดูดพลังมันดูดวิญญาณจริงๆแล้วมันคือมันไม่มีใครออกเดี๋ยวนี้ไม่มีใครออกไปข้างนอกนะคะแล้วคือเราเองเนี่ยเห็นข่าวที่ออกไปเนี่ยว่าย่านที่ลาดพร้าวไฟไหม้แล้วคนตายแบบ30คนเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยนะแล้วไฟอะไรจะขนาดนั้นแล้วคือไม่เข้าใจทำไมอะไรเกิดขึ้นอีกนี้แล้วอ่
1: ะ
0: ทำไมมันวักง่ายขนาดนี้อีกแล้วอ่ะแต่จริงๆจะบอกตรงๆนะว่าท่องมาตั้งแต่เด็กมาเนี่ยแม่สั่งมานะคะว่าไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนนะคะไม่มีอะไรดีเลยที่เกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนนะแล้วก็ยังจำได้ว่าตอนช่วงนั้นคือตอนเซริก้าจำได้ไหมคะ20ปีที่แล้ว
1: จำได้ค่ะ
0: ไม่ตอนช่วงปีใหม
1: ่คืนวันสุดท้ายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
0: ใช่
1: โศกนาฏกรรม
0: จำไม่จอยบอยกับแอนด์แกงเนี่ยชวนเราไปก็คือบอกว่าไปกันไหมบอกว่าเฮ้ยรถติดไม่เอาดีกว่าเราไม่ไปแล้วคือแบบพวกพอเรารถติดขึ้นมาเนี่ยก็จอยบอยก็ไม่ได้ไปพวกเราก็ไปสายกันก็คือคนที่ไปสองปีใหม่ก็ตายทั้งลำเลยอ่ะ
1: ใช
0: ่ไปไม่เตรียมคือมันแบบไม่มีเอ็กซิทดอร์ออกไม่มีการประตูออกขึ้นมาแล้วก็คือว่าเหมือนตอนช่วงปีใหม่ปีนี้ที่ผ่านไปนะคะที่สวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: นะคะที่มันสกีรีสอร์ทก็คือไฟไหม้แล้วคือมันแบบที่ปิดเสียงนะคะมันโฟมขึ้นมาให้เสียงมันไม่สะท้อนใช่ไหมคะในการทำแบบว่าเป็นดีเจสเตชันอ่ะมันทั้งโฟมโดนไฟเห็นภาพบอกไหมแล้วก็คือว่าข้างหลังก็ประตูปิดเอ็กซ์ดอร์มันปิดล็อกไว้อ่ะ
1: ใช่แล้วพี่เก่งเชื่อว่ามีสถานบันเทิงที่ลักลอบทำผิดกฎหมายแบบนี้อีกเยอะไปตรวจกันได้เลยเพราะว่าปิดสถานที่ทางออกทางหนีไฟไม่มีสปริงเกอร์ดับไฟไม่มีถังดับเพลิงแล้วก็ประตูทางเข้าออกอันตรายไม่ปลอดภัยไม่ตรงตามกฎหมายอันเนี้ยผู้ที่ละเลยการตรวจตาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่วิศวกรคุมก่อสร้างเจ้าหน้าที่ตรวจสถานบันเทิงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอ่ะพี่เก่งว่ามันไปตรวจเลยค่ะตอนนี้จับได้ร้อยทั้งร้อยปิดได้ปิดทั้งร้อยเลยก่อนที่จะมีคนตายมากไปกว่านี้นะนี่ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น28รายแล้วค่ะคุณป๊อปขา
0: คือบาดเจ็บไปต้อง22รายบาดเจ็บหนักมากๆเลยนะคะไฟไหม้คือแก๊สรั่วมันคือมันแก๊สใหญ่มากเลยอ่ะแล้วข้างบนเนี่ยคือมันโฟ
1: ม
0: อีกแล้วนะคะนี่โฟมที่มันแบบเห็นโฟมมันโฟมไข่ไหมคะมันเป็นการที่มันแบบว่าเป็นการที่มันแบบสะท้อนเสียงมันทำให้เสียงมันสะท้อนขึ้นมาแต่มันโฟมพวกนี้อ่ะมันแบบ
1: ติดไฟใช่
0: มันคือไวไฟมหาศาลนั่นคือมันไฟแล้วพุ่งแบบอันนั้นมันแก๊สเลยนั่นแหละโห
1: ค
0: ือมันเกรียมเลยแหละแล้วคือมันเป็นการวิธีการตายแบบว่าทำไมอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วอะทำไม
1: คราวที่แล้วของซันติก้าก็พูดเรื่องโฟมที่ฉีดกันร้อนกันความเย็นอะไรพวกนี้อยู่บนฝ้าเพดานบุผนังทุกอย่างเนี่ยก็ไม่ได้มีคุณภาพตามที่ต้องการเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวเร่งเชื้อไฟเลยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยมันไม่ได้เป็นฉนวนกันไฟไปแล้วแล้วก็อยากจะให้ผู้ว่ากับผอ.เขตกับวิศวกรเขตทุกเขตเลยฮะตรวจได้เลยค่ะปิดเลยค่ะถ้ามันผิดระเบียบผิดกฎหมายจนกว่าคุณจะแก้ไขให้ถูกอะเอาชีวิตคนอย่างเงี้ยไม่ได้เนาะมันละเลยเกินไป
0: ไม่ใช่เดียวคือมันลงข่าวทั่วโลก
1: ใช่
0: ประเทศไทยลงโฆษณาเป็นแบบให้ไปเที่ยวประเทศไทยเพราะเราเป็นประเทศการท่องเที่ยว
1: ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องการนะคะวีซ่าข่าวออกขึ้นมาแล้วล่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องแบบพีนางแล้วก็มีปัญหาเรื่องการพม่าม ันมีปัญหาเยอะมากคือข่าวดีไม่เป็นข่าวเท่าไหร
1: ่ข่าวร้ายไปไวยิ่งกว่าไฟลามทุ่งใช่ไหมใช่ไหมมันยิ่งกว่าไฟลามทุ่งอีกอ่ะนี่มันเกิดเมื่อคืนนี้ป่านนี้ไปทั่วโลกคนก็ตกใจกันหมดแล้ว
0: คือมันฟังแล้วมันดูไม่ดีเท่าไหร่เลยนะคะคือมันข่าวร้ายมันไปไกลจริงๆเลยแหละคือมันจะสร้างมันจะมาโฆษณาจะให้ลิซ่าโฆษณาทอขนาดไหนแต่ข่าวแบบนี้ในสถานที่การท่องเที่ยว

0: กลางคืนอาจจะฟังเพลงอีซ่าอยู่นะคะมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่ที่มันไม่ปลอดภัย
1: อ
0: ันนี้ไม่ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: นะคะคือจะโฆษณาขนาดไหนนะมันไม่ปลอดภัยจะโฆษณาขนาดนั้นได้อะมันเสียเงินเปล่า
1: ๆค่ะจริงๆก็อยากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กับทุกคนนะที่รณรงค์กันหารายได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวกันแต่ไอ้คนที่มันทำผิดกฎหมายเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเสียน้อยเสียยากใช่ไหมแทนที่จะทำให้อาคารมันถูกระเบียบมีระบบสปริงเกอร์ระบบตัดไฟระบบถังดับเพลิงให้มันถูกกฎหมาย
0: ไม่มีประตูข้างหลังไฟเอ็กซ์ดอร์มันไม่เปิดไม่ได้
1: ใช่ตั้งโต๊ะขวาม
0: ีประตูหลังถ้ามันไม่เปิดไม่ได้มันประตูเดียวแล้วคือประตูเดียวคือเห็นไฟออกมาไหม
1: ม
0: ันจะหลุดจะออกมาจะหลุดพุ่งไฟขนาดนั้นจะออกไปจากประตูนั้นได้นั่นคือคนตายเพราะว่ามันกลิ่นไฟกลิ่น
1: โดนลมควัน
0: จากไฟที่เข้าไปในปอดแล้วตายไปอ
1: ่
0: ะตายเร็วที่สุดเพราะตรงนั้นเนี่ยแล้วประตูเดียวประตูข้างหลังเปิดไม่ได้ค่ะ
1: เนี่ยก็คือเป็นความเห็นแก่ตัวของสถานที่ก่อสร้างอ่ะคือไม่ทำให้มันถูกกฎระเบียบมันต้องมีประตูทางเข้าประตูทางออกประตูหนีไฟแล้วก็ต้องเป็นแบบที่สามารถใช้หนีฉุกเฉินได้ไม่ใช่แบบปิดกั้นจนไปทำให้เกิดความเศร้าเหตุการณ์ร้ายแบบนี้เน
0: า
1: ะคุณป๊อป
0: ก็ภาวนาว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเพราะว่านะมันไม่ได้มีใครสำคัญนะคะขอพูดจริงว่าแบบอันนี้มันสงสารหลายคนที่เสียชีวิตไป
1: แทนที่จะเกิดขึ้นจริงๆเลยแ
0: หละนะคะมันไม่ควรเกิดขึ้นจริงๆนะคือว่าไม่อยากจะให้มันแบบว่าเออเดี๋ยวก็ลืมไปอีกนะเดี๋ยวก็ลืมไปอีกแล้วคือจะมักง่ายไปอีกนะคะมันแบบมันร้ายกับเวลามันเสียเวลาจริงๆการที่เราจะโฆษณาการท่องเที่ยวประเทศนี้แต่มันไม่ปลอดภัยหรือมันไม่พร้อมเรื่องการที่รับการท่องเที่ยวคือแบบอินฟราสตรัคเจอร์ข้างในเนี่ยมันไม่พร้อมจริงๆมันควรจะปลอดภัยมันควรจะแบบว่าเข้าโรงแรมแล้วไม่เสียชีวิตเพราะว่ามีสเปรย์ฉีดกันแมลงสาบหรือแบบว่ากันยุงเยอะเกินไปนะมันคือข่าวนี้ออกมานะคะเกิดขึ้นมาแล้วคือไม่ได้มีอะไรปัญหาคือไม่มีใครแก้ปัญหาขึ้นมาเลยแล้วก็ลืมไปนะคะคนตายเพราะว่าเฟรี่มันล้มขึ้นมาหรือว่าตึกมันถล่มขึ้นมาเพราะว่าที่เก็บน้ำมันแบบนะมันหนักเกินไปนั่นแหละมันก็เดี๋ยวก็ลืมไปอีกแล้วล่ะนะมันเสียดายชีวิตจริงๆเพราะว่ามันเน
1: า
0: ะ
1: อะไรป้องกันได้ก็ทำเนาะไม่ใช่แบบเสียได้เงินเสียได้เง
0: ินที่แบบว่าพระราม3ใช่ไหมเห็นไหมพระราม4ที่แบบว่ามันตกตลอดเวลา
1: พระราม2พระราม2ที่มีเศษก่อสร้างหล่นใส่รถตลอด
0: คือทุกคนที่เอาไปทุกครั้งผ่านไปพระราม2เนี่ยคือมันแบบทุกคนเสียวไส้อ่ะ
1: เสียวใช่ต้องเงยหน้า
0: เสียวไส้ว่ามันถึงแบบเราจะเป็นแมงวันโดนตบตายป่ะเนี่ยวันนี
1: ้ก็บอกตอนนี้คนก็หนีไปเที่ยวทางโซนพัทยากันหมดแล้วบอกใช่ไหมไปเกาะช้างไปเกาะงามได้เดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าวันจันทร์หน้าเราจะมาคุยกันคิดอย่างป๊อปกันในทุกวันจันทร์นะคะคุณป๊อปวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาในบอกเล่าช่วงสุดท้ายค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create ไว้เก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดาก
1: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า965ค่ะประจำค่ำคืนวันจันทร์แล้วก็ออกอากาศซ้ำอีกครั้งตอน4:00ของเช้าวันอังคารนะคะคุณผู้ฟังคะเรามีเด็กไทยเด็กเก่งที่มีครอบครัวสนับสนุนเติบโตในทุกสาขาวิชาชีพนะคะอย่างเช่นน้องที่ไปแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกชีวะโอลิมปิกฟิสิกส์โอลิมปิกจนได้เป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เรื่องชื่อมากมายก็มีให้เห็นทุกปีค่ะเราไปสร้างชื่อเสียงในเวทีประกวดระดับโลกแข่งขันระดับโลกมาแล้วทางสายวิทยาศาสตร์แต่ทางศิลปินนี่สาวไทยของเราไปแล้ว3คนเลยนะคะไปเวทีโลก3คนเลยก็อย่างน้องลิซ่านี่ตอนนี้เป็นสาวที่เติบโตไปจากเคป๊อปแล้วก็ตอนนี้ไปอยู่ในเวทีโอ้โหออกร้องเพลงในฟุตบอลโลกอะตอนนี้อายุ29น้องมิลลิน้องมิลลินี่เป็นสาวแร็ปเปอร์ไทยที่ร้องเพลงแร็ปดังไปทั่วโลกแล้วเขาบอกว่าได้ขึ้นเวทีโคเชล่านะคะซึ่งนานๆจะมีศิลปินไทยไปอยู่บนนั้นแล้วก็ได้รับคัดเลือกติดโผ100ผู้หญิงผู้ทรงอิทธิพลสร้างแรงบันดาลใจโดย BBC เป็นคนจัดอันดับให้น้องมิลลิคนนี้นะคะก็อายุ23ล่าสุดสาวไทยค่ะน้องก็เป็นนางสาวเนเน่ของพี่ๆนะคะน้องเนเน่นี่ก็อายุ15-16แล้ว16ปีก็ผ่านรอบแรกของเวทีที่ทุกคนดูกันทั่วโลกเป็นร้อยล้านวิวไปแล้วนะคะอเมริกาก็ Got Talent ค่ะก็อยากให้น้องได้ไปพิชิตฝันนะได้เป็นศิลปินและได้แสดงความสามารถให้คนทั่วโลกรู้จักสาวไทยของเราที่เก่งอีกหนึ่งคนแล้วค่ะก็สามสาวไทยคนนี้น่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีพร้อมที่จะเป็นสปอนเซอร์ให้นะคะซัพพอร์ตสนับสนุนทำดนตรีกันการติดตามผลงานของคนไทยข่าวดีๆของเด็กไทยที่ไปประกวดแข่งขันไม่ว่าจะทางสายวิทยาศาสตร์ทางสายวิชาการทางสายศิลปินดนตรีอะไรพวกนี้เราเห็นปุ๊บเราก็ดีใจชื่นใจค่ะอยากจะมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะ ส่วนเรื่องสัมมนาค่ะอบรมเราทำกันแค่ปีละครั้งตามคำเรียกร้องของคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังที่เคยอบรม AI for Life ปี1ปี2มาอัพสกิลรีสกิลมาเติมความรู้แล้วตอนนี้เรามาเจาะกลุ่มผู้ที่สนใจ AI อบรมทั้งวันทำเวิร์กช็อปทั้งวันในวันที่1สิงหาคมจะเน้นพี่ๆที่เตรียมตัวเกษียณแล้วอยากจะใช้ AI ช่วยทำให้ชีวิตมีเรื่องราวมีสตอรี่บนออนไลน์บางคนบอกว่าอยากจะทำวีล็อกทำวล็อกของตัวเองก็คือวล็อกที่จะบันทึกชีวิตบันทึกช่วงสำคัญของตัวเองจุงมือแฟนเที่ยวไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปกับครอบครัวแล้วก็ทำคลิปทำรูปภาพสวยๆให้คนใกล้ชิดได้ชื่นชมอันนี้ก็วันที่1สิงหาคมนะคะเราสอนสำหรับผู้ที่สูงเขาเรียกว่าสูงประสบการณ์แล้วกันนี่ฉันเรียกว่าสูงประสบการณ์50อัพไปก็ได้เลยค่ะเพลิดเพลินอบรมเพื่อสร้างงานศิลป์ให้คุณมีความสุขเราจัดกันที่โรงแรม The Emerald วันที่1สิงหาคมนะคะอันนี้สนใจทักมาได้ที่ LINE @thinkingradio ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเป็นกลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์มีสินค้ามีจิวเวลรี่มีไข่ผำมีชาเขียวมีชาใบหม่อนมีโปรดักต์สินค้าที่คุณทำอยู่ทำยาหม่องทำยาดมยาอมหรือแม้กระทั่งลูกประคบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเดี่ยวเป็นบริษัทหรือเป็นธุรกิจในครอบครัวเราจะมาแนะนำให้คุณใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการทำให้ขายของออนไลน์เนี่ยคนเหนือสั่งได้คนใต้สั่งดีคนอีสานซื้อได้หรือคุณจะต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะฮะอันนี้ด้วยระบบออนไลน์ไม่มีข้อจำกัดค่ะทำให้คุณค้าขายได้มันออนไลน์เรามี AI ช่วยคิดแคปชั่นช่วยเขียนโปรแกรมช่วยแต่งภาพคุณไม่ต้องไปตัวเวนจ้างช่างภาพถ่ายรูปทำโปสเตอร์คุณมีกระป๋องนี้1กระป๋องถ่ายรูป1รูปใช้ AI ช่วยทำโปสเตอร์สวยงามขายได้ทันทีอันนี้ก็จะเป็นคอร์สของวันที่2สิงหาคมนะคะ2สิงหาคมเราจะเน้นทำให้คุณจากคนที่เป็นศูนย์ทำให้เป็นเลยจะมาจับมือทำทีมงานจะช่วยสอนคุณมีมือถือจะโหลดแอปอะไรมี iPad จะโหลดแอปอะไรมีโน้ตบุ๊กจะใช้ตัวไหนนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะคุณขาไม่เป็นไม่ปล่อยกลับบ้านนะคะอาจารย์ที่มาสอนนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญสอนมาเกือบ30ปีแล้วก็มีทั้งความรู้อบรมมาจากที่อเมริกาด้วยนะคะใครอยากจะอัพสกิลให้ธุรกิจของคุณมาอยู่บนโลกออนไลน์ซึ่งมีคนนับล้านนะคะทำได้โดยทุนน้อยไม่ต้องไปจ้างคนค่ะใช้ AI มีค่าใช้จ่ายนะคะจัดที่โรงแรม The Emerald สอบถามมาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะ @thinkingradio นะคะAI for Life ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังค่ะอันนี้เป็นคอร์สที่เราจัดไว้วันที่1และวันที่2นะคะ2วัน2คอร์สใครที่ไม่อยากเครียดเรื่องทำยอดค้าขายก็เรียนวันแรกวันแรกนี้เขาเรียกว่าเรียนพาเพลินค่ะเกษียณอย่างเกษมสุขสำราญนะคะส่วนวันที่2นี้เขาเรียกว่าให้ AI ช่วยเพิ่มยอดขายให้ปังอ่ะมาอีกหนึ่งข่าวดีของธนาคารออมสินค่ะห้ามพลาดเลยนะคะโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านย้ำกันอีกทีค่ะแจกหนักครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายนี้แจกรางวัลรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทค่ะที่ผ่านมาแจกไปแล้ว2ครั้งนะคะครั้งที่1เมื่อวันที่16พฤษภาคมรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2แจกไปเมื่อวันที่16มิถุนายนรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาท และโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทเป็นรางวัลละ10ล้านจำนวน7รางวัลค่ะนี่คือรางวัลของคนชอบออมนะฮะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ค่ะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะคะทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญนะคะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือจะกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นี่สะกด MYMO เข้าไปใน App Store หรือ Play Store นะคะก็โหลดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569นี้ค่ะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะก็เป็นข่าวดีที่มาฝากคุณผู้ฟังกันย้ำๆกันเพราะว่าครั้งสุดท้ายจะหมดเขตส่งในการออมวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะเพื่อลุ้นรางวัลวันที่16แล้วก็มาข่าวดีจาก Shopmania ค่ะเขามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสุดพิเศษซื้อ1แถม1ของ Shopmania เนี่ยนะคะก็คือกล้องวงจรปิดค่ะตอนนี้เราจะต้องไปทำงานนอกบ้านเรามีผู้สูงวัยเรามีคนรักคนญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเรามีทรัพย์สินเก็บไว้หรือแม้กระทั่งแม่บ้านที่เลี้ยงดูลูกเล็กเราหรือว่าคนที่มาช่วยดูแลต่างๆเราก็อยากจะสบายใจออกไปทำงานข้างนอกหารายได้ปุ๊บก็มาเช็คความปลอดภัยจากที่เราต้องการจะดูได้ทุกที่ทุกเวลาก็แค่เอามิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ค่ะคุณก็จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงทำได้แค่เพียงใช้มือถือนะคะกล้องความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K นะ 4K UHD ติดตั้งมิสเตอร์ CCTV ง่ายมากค่ะได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนคุณผู้ฟังสามารถเพิ่ม memory SD card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันถ้าคุณผู้ฟังไปต่างจังหวัดไปทำงานหรือไปเที่ยวต่างประเทศนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะกล้องนี้บันทึกต่อเนื่องได้30วันหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนก็ได้ดูโหมดอินฟราเรดที่ใช้ในที่มืดก็ได้รับประกัน1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ 1,290 บาทซื้อ1แถม1นะเบอร์โทรค่ะจดไว้เลยเบอร์โทรศัพท์ Shopmania02-114-3990 ย้ำเบอร์หน่อยนะคะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพูดเรื่องกิจกรรมดีๆและข่าวดีๆกันไปแล้วช่วงสุดท้ายนี้นะคะดิฉันอยากให้คุณผู้ฟัง ได้ทราบข่าวของหลายๆรายการของเรารายการ Modern Market ตลาดนัดนะฮะ 96.5 ทุกวันอังคารพุธพฤหัสเราจัดให้สำหรับชาว SME ค่ะโทรศัพท์เข้ามาแนะนำสินค้าแนะนำร้านค้าแนะนำผลิตภัณฑ์ของคุณได้เลยช่วง11โมงก่อนจะครึ่งโทรมาได้02-248-1657 02-248-1657จดไว้เลยนะคะใครมีธุรกิจใครมีสินค้าอะไรอยากจะแนะนำเปิดร้านเราเปิดให้ SME ทุกท่านแล้วก็ช่วงที่2ค่ะ11โมงครึ่งเป็นต้นไปก็จะเป็นช่วง SME ต้องรอดก็จะมีข่าวคราวเกี่ยวข้องกับ SME หรือว่าผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศก็โทรมาแนะนำหรือบอกความในใจอยากให้คุณผู้ฟังอุดหนุนซื้อขายยังไงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่ารอดกันอย่างไรนะคะอันนี้บอกได้เลยค่ะทุกวันอังคารพุธและพฤหัสบดีดิฉันไปช่วยจัดวันพฤหัสบดีค่ะก็วันพฤหัสบดีนี้จะเป็นบทสัมภาษณ์ของผู้ที่ทำใบกระเพราคุณผู้ฟังรู้จักต้นกระเพราถูกไหมฮะดิฉันเจอน้องๆสมัยนี้ยังแยกกระเพราโหระพาแมงลักไม่ถูกเลยค่ะคุณผู้ฟังสังเกตไหมว่าใบกระเพราจะมีลักษณะอย่างไรใบโหระพามีลักษณะอย่างไรใบแมงลักมีลักษณะอย่างไรคุณลองทดสอบกับน้องๆลูกๆหลานๆยุค Gen Z เนี่ยละค่ะน้อยคนมากที่จะตอบถูกว่าอันนี้โหระพาอันนี้ใบแมงลักนะผู้ชายคนนี้ค่ะเขาทำกิจการนำผักสดทั้งหมดมาเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมแบบ SME อ่ะคือมาล้างมาตัดแต่งมาทำให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นใบกะเพราแมงลักโหระพาพริกขี้หนูใบมะกรูดอะไรพวกนี้เพื่อจะเอาไปทำอาหารเพื่อการบริโภคก็คือจะส่งให้กับโรงอาหารโรงงานที่ทำอาหารคุณภาพในการส่งกระจายทั่วประเทศแล้วก็ทำกะเพราเพื่อไปต่อยอดทำอาหารกะเพราที่ปลูกบนดินธรรมดาเนี่ยตอนนี้ไปเป็นไส้กรอกกะเพราส่งนักบินอวกาศบนนาซาทานแล้วนะดิฉันเนี่ยทึ่งมากๆเลยต้องยกนิ้วให้เลยเขาใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีใช้การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กรรอดมาได้ยังไงค่าน้ำมันแพงต้นทุนการผลิตหรือแม้กระทั่งเขาควบคุมคุณภาพของเสียจากพวกใบโหระพาใบกะเพราใบมะกรูดต่างๆพวกนี้มันจะมีของเสียเยอะถูกไหมคะล้างไม่ดีเด็ดไม่ดีช้ำหักไม่สวยเนี่ยไม่ได้คุณภาพเขาเอาไปทำอะไรต่อเขาก็มีนวัตกรรมของเขาไปต่อยอดกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างในกระบวนการของเขาผ่านมาตรฐานระดับโลกยอมรับกระเพราจากดินสู่นักบินอวกาศไปกินกันแล้วนะฮะอยากให้ฟังค่ะเขาก็มีแนวคิดดีๆแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังติดตามได้รายการ Modern Market ของเราก็จะแนะนำ SME ดีๆเพื่อมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้สู้ผ่านวิกฤตไปด้วยกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะติดตามกันได้แล้วก็รายการของออนไลน์ Thinking Radio บน YouTube นี่นะคะอยากให้คุณผู้ฟังเข้าไปติดตามฟังกันเรามีรายการใหม่ๆเยอะแยะเลยเพื่อจะให้คุณผู้ฟังได้เลือกฟังเวลาไหนก็ได้ค่ะวันนี้บอกแล้วข้อ5ลาไปแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: ัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณชุติมาครับ
1: มาถึงแล้วค่ะวันศุกร์นะคะวันศุกร์ทุกทีแบบนี้ไม่ได้ดีใจหรอกว่าจะหยุดเนี่ยเดี๋ยวจะรอยิ้มมันมีช่วงของถามมาต่อไปค่ะเราอ่ะก็ได้อ่านข้อมูลต่างๆที่คุณผู้ชมอ่ะเขาเสนอมาเกี่ยวกับเรื่องของข้อเสนอด้วยความรู้สึกของเขาด้วยแล้วก็ถามเพื่ออยากได้ความรู้จริงๆค่ะทั้งทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีนะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากขาวละอเภสัชมอบให้นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะตอบคำถามค่ะอาจารย์การเยือนไปมาเลเซียของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินเนี่ยค่ะก็มีสาระสำคัญในหลากหลายด้านนะ
2: ก็จริงๆมันประกอบไปด้วยสองอย่างปกติแล้วเนี่ยพอมีการเปลี่ยนผู้นำในอาเซียนเนี่ยมันก็มีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งว่าเขาจะไปเยือนประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนด้วยกันเนี่ย
1: นะ
2: ยังเป็นทางการนะส่วนใหญ่ก็แล้วแต่บางทีก็ไป2วันนะแล้วมันก็จะอาจจะมีประเด็นที่เป็นประเด็นที่จะต้องพูดคุยเป็นข้อตกลงทางการค้าการลงทุนเสริมเข้าไปด้วยของท่านนายกเนี่ยท่านเดินทางไปอย่างเป็นทางการเนี่ยไปลาวไปเวียดนามใช่ไหมแล้วก
1: ็มาเลเซ
2: ียเนี่ยเป็นรายที่3มันก็คงจะมีการพูดคุยกันในทางเรื่องของทวิภาคีด้วยอะไรด้วยนะก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับตอนที่ไปลงนามเรื่องที่เป็นแถลงการร่วมที่มาเลเซียเขาเป็นฟาซิลิเทเตอร์เป็นคนเกื้อกูลให้มีการเจรจาพูดคุยทำข้อตกลงระงับการปะทะกันด้วยกำลังอาวุธอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้มันก็เป็นเรื่องทางการทูตนะส่วนเรื่องอะไรล่ะในแง่ของ
1: การทำมาค้าขายการ
2: อันนี้ก็มีก็มีตั้งเป้าแหละจริงๆอ่ะเรื่องทำมาค้าขายเรากับมาเลเซียเนี่ยมันก็เป็นเรื่องค่อนข้างจะเรียกว่าค่อนข้างแน่นหนาอยู่ละนะเพราะมันมีบางอย่างที่มีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันต่างกันก
1: ็
2: มีบางอย่างที่แข่งกันนะบางอย่างแต่ว่าตอนเนี้ยทั้งคู่เนี่ยในแง่ของในภูมิภาคอาเซียนเราถือว่าเป็นแหล่งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่อุตสาหกรรมใหม่อะนะของมาเลเซียรู้สึกเขาจะไปทางเซมิคอนดักเตอร
1: ์
2: ของเราเนี่ยจะมาทาง data center
1: มัน
2: ต
1: ้
2: องแยกก
1: ัน
2: ต้องแยกกันต้องแยกกันต้องแยกกันต้องแยกกันน
1: ะเพราะว่า
2: ตอนนี้ต้องบอกว่าในแง่ของอินโดนีเซียตอนนี้เพียงพร้อมเศรษฐกิจไม่มีอะไรแต่อยู่ดีหุ้นมันตกไป 40% นะ
1: มันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
2: คงจะมีเรื่องเกี่ยวกับเขาจะตั้งเป็นกองทุนความมั่งคั่งอะไรสักอย่างแล้วก็มันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร
1: ่ค่ะ
2: ไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะเทียบกับคนก่อนคนก่อนก็เหมือนกับเป็นคนทำให้เศรษฐกิจขึ้นแล้วก็เป็นดาวเด่นแต่คนนี้มาก็ที่จริงก็เป็นลูกน้องเก่าซูฮาโต้นั่นแหละก็เคยแข่งขันประธานาธิบดีมาก่อนหน้านี
1: ้ค่ะ
2: แล้วก็ลูกของคนเก่าเขาก็มาหนีบกับคนนี้อยู่อะไรอยู่เนี่ยแต่ว่ามันถอยไปอินโดนีเซียเนี่ยมันถอยไปเวียดนามยังรักษาโมเมนตัมได้ตอนนี้เราก็จับเวลาเขาดูแถวนี้นะเขาก็ดูเวียดนามดูไทยดูอินโดนีเซียดูมาเลเซียแล้วก็ดูฟิลิปปินส์จะดูแบบนี
1: ้ะ
2: นะเขาตัดสิงคโปร์ออกไป
1: ค
2: นละลีกแล้วนั่นก็ไปพรีเมียร์ลีกแล้ว
1: โอเคเรายังไม่ได้นะ
2: เรายังแชมเปี้ยนชิพอยู
1: ่แต่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของฟิลิปปินส์และเวียดนามด้วยแต่ในขณะเดียวกันค่ะอาจารย์ค่ะการขยับของคุณทักษิณเนี่ยค่ะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมคะก
2: ับ
1: การที่ท่านไปอินโดนีเซียและมีภาพของคุณยิ่งลักษณ์คุณแพทองธารด้วย
2: เป็นเรื่อง personal แล้วก็อีกที่สำคัญก็คือว่าเป็นเรื่องของการทำเรื่องของการทำธุรกิจมากกว่าคุณทักษิณเนี่ยเหมือนกับเป็นนักลงทุนใหญ่ก็ลองมองหาความเป็นไปได้อะไรต่ออะไรพวกนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรก็อันนี้ขึ้นอยู่กับเป็นความสัมพันธ์เก่า
1: ค่ะ
2: นะก็ไม่รู้ใครเชิญใครแต่ว่าไม่ได้เป็นลักษณะอะไรหรอกก็แต่ว่าเขาก็ในเมื่อเขาทางอินโดนีเซียเขาเอาภาพออกมาอย่างเงี้ยใช
1: ่
2: ไหมเขาเป็นคนนำเสนอเนี่ยเพราะเรารู้ผ่านสื่ออินโดนีเซียนะจากภาพที่เห็นเนี่ยเราก็เห็นคุณยิ่งลักษณ์เห็นคุณแพทองธารแล้วก็เห็น
1: คุณทักษิณ
2: คุณทักษิณ3คนเนี่ยนะเขาก็ไปบ้านพักส่วนตัวนี่ถือว่าเป็น private visit ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องการมุงการเมืองอย่าไปมองอะไรแบบนั้น
1: เป
2: ็นลู่ทางในการลงทุนแล้วทางมาเลเซียไอ้ทางอินโดนีเซียก็ต้องมองว่าคุณทักษิณก็เป็น investor ที่มีกำลังจะเป็นมาลงทุนแล้วก็มีเครือข่าย ที่ท่านมีอยู่ที่ดูไบเห็นไหมรถที่อื่นๆด้วยเนี่ยก็มันก็เจอสมด้วยกันก็จบไป
1: เป็นเรื่อง
2: อย่าไปมองอย่าไปมองอะไรคือไปคิดการเมืองมากปวดหัวจริงผมพูดตรง
1: แล้วก็มาที่การนะพิจารณาไปเร็วไหมอาจารย์ขาปวดหัวไห
2: มคือผมก็ดักสัก3วันแรก
1: ที่ท็อปฟอร์มเป็นข่าวทุกวันเลย
2: ตอนนี้ต้องโลไลน์แล
1: ้
2: วบินลงให้มันต่ำหน่อย
1: เดี๋ยวรอดูสัปดาห์หน้าพิจารณาไปถึงไหนแล้วคะเนี่ย
2: จบกระทรวงอวรู้สึกจะเป็นมาตรา9มั้ง
1: ก็เร็วนะคะมาถึงกระทรวงอวแล้วอ่ะ
2: ก็ใช่แล้วอาทิตย์หน้านี่ก็จะเป็นพวกผมจำไม่ได้แล้วช่างมันเถอะขี้เกียจนั่นนะก
1: ็แต่การทำงานรวดเร็ว
2: เร็วกว่าด้วยเหตุผลคือ1ส่วนใหญ่ที่มาเป็นกรรมาธิการเนี่ยเป็นส.ส.หน้าใหม่ที่คุณเห็นตัวจี๊ดๆอย่างพรรคประชาชนเนี่ยเขาไปเป็นประธานกรรมาธิการสามัญโดยมารยาทแล้วเขาก็จะไปมานั่งกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณประมาณนั่นแหละแล้วก็มีงานหลักต้องทำเขาก็ไปพุชตรงนั้นแล้วก็ส.ส.หน้าใหม่แล้วก็มันตัดงบไปเยอะแล้วนั่นโอกาสที่จะไปรีดไขมันเนี่ยยากนะแล้วเขากระชับมาตั้งแต่รองประธานก็ลดลงไปกว่าครึ่งแล้ว
1: ค่ะ
2: นะ
1: งบท้องถิ่นเนี่ยถูกตัดไปเยอะใช่ไหมคะอาจารย์ครั้ง
2: มันเขาเรียกงบจังหวัดงบจังหวัดตัดไปจาก 26,000 เนี่ยเหลือ 4,000
1: ค่ะ
2: แต่มันจะไปซุกไว้ที่ไหนเราไม่รู้นะ
1: เอามีซุกเหรอ
2: แต่ว่าเขาจะหาช่องทางที่จะให้ทำมันมีงบอยู่งบหนึ่งของสำนักงบประมาณเนี่ยตั้งไว้ 12,000 ล้านในงบกลางอันนี้เขาจะทำเป็นแมทชิ่งฟันกับท้องถิ่นที่จะลงทุนก็เอาเงินคุณเอาเงินของคุณมา50บาทผมจะให้เงินจากงบประมาณ50บาทไปทำของ100บาทก็เท่ากับได้จริงๆก็12,000บวกกับ12,000ก็เป็น24,000แต่ว่าก็เขาก็ไปเอาเงินสะสมของเขาที่อยู่นอกประมาณซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่จะเอาจริงเรื่องนี้ไม่ให้เอาเงินไปซุกไว้เอาออกมา
1: ค
2: ุณต้องมีเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์ฟันแบทชิ่งฟันก็ได้เคาน์เตอร์ฟันก็ได้โคเพย์เมนต์ก็ได้แต่จะเรียก
1: ตัวงบประมาณ70ก็ดำเนินไปค่ะตัวพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทหลังจากที่ศาลวินิจฉัยแล้ว
2: อันนี้สำคัญคือการจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับ 200,000 หลังเรื่องการเปลี่ยนผ่าน
1: พลังงาน
2: เรื่องจากฟอสซิลจากพลังงานหมุนเวียนเปลี่ยนจากฟอสซิลเป็นพลังงานหมุนเวียนอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยความสำคัญมันอยู่ที่คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู
1: ้
2: เนี่ยอันเนี้ยนะซึ่งผมจำไม่ได้รู้สึกจะเป็น
1: มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานค่ะแล้วก็มีกรรมการจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์แล้วก็กรมบัญชีกลางก็จะมาทำหน้าที่ในการกลั่นกรองโครงการ
2: เป็นทีมนึงอ่ะตอนนั้นที่เขาประกาศออกมาผมจำไม่ได้แล้วก็คงไม่ใช่แบบที่พูดกันหรอกนะเปลี่ยนรถสาธารณะทั้งหมดเป็นรถ EV ก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก
1: ค่ะ
2: หรือว่าติดโซล่ารูปกันทั้งโลกไอ้ทั้งประเทศไทยมันคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่มันคงจะมีก็ต้องเฟ้นดูว่าจะเป็นโครงการประเภทไหนการใช้ที่ส่องสว่างอะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็อย่าพึ่งเลย
1: ค่ะ
2: น
1: ะ
2: มันยังมีเวลายังไม่ต้องรีบร้อนถ้ามันไม่ชอบมาพากลก็ค่อยคุยกันอีกทีนึงไม่เกี่ยวกับผมนะ
1: แต่ส่วนสัปดาห์หน้าค่ะอาจารย์คะข่าวเนี่ยมูฟมันจะเป็นยังไง
2: ครับสัปดาห์หน้าการเมืองจะเบาแล้วเพราะว่าสภาปิด
1: ค่ะ
2: โอเครัฐบาลก็จะมีงานที่จะต้องทำวันที่14เนี่ยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย
1: วันที่14ตรงกับวันอังคาร
2: วันอังคารประชุมครม.เสร็จแล้วก็คงจะมีการแถลงใหญ่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะติดต่อกับทางผู้บริหารระดับสูงที่เขาดูแลเรื่องนี้จากทางซีของกระทรวงการคลังเพราะงานของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักเนี่ยคือสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1: ค่ะ
2: แล้วก็หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานรับจ่ายเนี่ยมันจะเป็นกรมบัญชีกลาง
1: อ
2: ันนี้ก็แล้วแต่เขาก็แล้วกันนะถ้าเขาว่างก็เราก็มาคุยแล้วก็ถกเถียงกันในรายละเอียดซึ่งเวลาเขาแถลงข่าวมันการซักถามมันก็แบบนึง
1: ค่ะ
2: อย่างเราไม่ได้ซักเราก็คุยไปถามไปเจาะแตะเจาะแตะอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญมาในรายการเราเนี่ยแหละ
2: แล้วก็ที่เกิดท่านที่สนใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานน้ำมันน้ำมันไฟฟ้าเนี่ย
1: ค่ะ
2: จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
1: ในวัน
2: ที่15
1: ตรงกับวันพุธค่ะ
2: เนี่ยอันนี้ผมสำหรับผมผมสนใจ2เรื่องนี
1: ้
2: แต่ว่ากรรมาธิการงบประมาณก็ต้องไปทำ
1: ค่ะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานมันมีอะไรเพิ่มเติมหรอคะสาระสำคัญที่เขาจะคุยกันในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนอ่ะ
2: ผมไม่รู้
1: เดี๋ยวเรารอดูแล้วกันเนี่ยนะคะว่าร
2: ู้แต่ว่าเขาจะประชุมก็อ่านจากหนังสือพิมพ์ว่าเขาจะมีการประชุมกันวันที่15แล้วก็ข่าวที่ก่อนหน้านี้ที่ท่านเลขาสภาพัฒน์ท่านพูดถึงเรื่องสัญญาเดิมที่ทำไว้กับผู้ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า
1: ขนาดเล
2: ็กที่เป็นพวกโซลาร์ฟาร์มที่เป็นวินฟาร์มในพวกนี้พลังแสงอาทิตย์พลังลมของเก่าของใหม่กำหนดราคากันใหม
1: ่
2: กำหนดประเภทของผู้ใช้ไฟเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อะไรเงี้ยนะมันให้เขาคุยกันก่อนเถอะเพราะเราไม่อินดีเทลอย่าไปยุ่งเลย
1: ค่ะแต่อินดีเทลที่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยส่งคำถามกันเข้ามามีหลายอย่างเลยนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของประเทศต่างๆฟิลิปปินส์เวียดนามรวมไปถึงการประชุมประจำปีเขาเรียกว่าโอลิมปิกการเงินด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันนะคะตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอาจารย์ค่ะกรณีที่รัฐบาลเนี่ยเขาประกาศขึ้นหรือประกาศลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มอย่างเงี้ยเจ้าของปั๊มเขาต้องรับสภาวะในการกำไรหรือว่าการขาดทุนเหรอคะ
2: ถ
1: ู
2: กต้องถูกต้องถ้าเขาประกาศขึ้นก็จะได้กำไรในสต็อกถ้าเขาประกาศลงก็จะขาดทุนในสต็อก
1: ค่ะ
2: แต่ว่าในวงการเนี่ยเขารู้เขาก็พอเดาทิศทางได้ระดับหนึ่งถ้าเขาคิดราคาน้ำมันมีแนวโน้มจะลงเขาก็จะสั่งน้อยหน่
1: อ
2: ยถ้าเกิดคิดว่ามันจะขึ้นเขาก็ต้องตุนนิดหน่อยแต่ว่าปั๊มเนี่ยมันก็ผมจำไม่ได้นะว่าเต็มที่ไม่น่าจะเกิน 50,000 ลิตรนะถังน้ำมันที่มีข้างล่างถ้ายิ่งปั๊มไหนใช้ขายน้ำมันหลายประเภทเนี่ยต้องมีไอ้ถังน้ำมันแยกกันอีกอะไรกันอีกอะห
1: ั
2: วจ่ายไม่เหมือนกันคือเป็นเรื่องปกตินะเพียงแต่ว่ารอบนี้มันลงเยอะ2.50 บาทเอาง่ายๆ

0: งลิตรละ 2.50 บาทอ่ะเขาก็ไม่คิดว่ามันจะลงเยอะขนาดนี้แต่ว่าอันนี้ก็ถึงบอกว่ามันคือเราจะกลับไปใช้ระบบขึ้นลงกันบ่อยๆเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกหรอกจริงๆถ้าถามผมน
1: ะ
0: มันไม่เหมาะกับธรรมชาติของมนุษย์อย่างคนไทยเราชอบอะไรที่มันนิ่งๆแน
1: ่
0: ๆลงก็ลงขึ้นก็ขึ้นนะแต่ว่าอย่าแบบว่าต้องคอยชะเง้อดูว่าวันนี้จะเข้าปั๊มไม่เข้าปั๊มดีอะไรเงี้ยคือมันบริหารยากถ้าราคาน้ำมันมันปู๊ดปาดนะผมเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันมันคงที่เนี่ยมันก็บริหารง่ายก็นะก็เอาว่าเรานึกถึงตอนที่ราคาน้ำมันลิตรละเกือบ50บาท
1: หรือ50บาท
0: เออชาขึ้นไปขนาดตอนนี้เราพูดถึงราคาน้ำมันเท่าไหร่ประมาณสัก35บาทนะก็ต้องบอกว่ามันก็พอไหวนะถ้าถามผมนะถ้าถามผมว่าพอไหว
1: เขาพยายามที่จะไม่ให้เกิน35บาท
0: ไหมมันจะไป
1: คือหรือดูสถานการณ์ตามความไป
0: คิดได้แต่อย่าไปกำหนดเป็นทาร์เก็ตเดี๋ยวก็เหมือนลดค่าเงินบาทไม่ได้หรอกคุณของอะไรที่มันฝืนความเป็นไปของตลาดโลกมากๆโดยที่เราไม่มีเครื่องมือถ้าเราเป็นประเทศส่งออกน้ำมันเงี้ยได
1: ้ค่ะ
0: จะขายที่ระบาดยังได้เลย
1: ค่ะ
0: แต่นี่เราเป็นประเทศนำเข้าเกือบทั้งหมดคือ 90% นำเข้าน้ำมันดิบที่เอามากลั่นน่ะ
1: ค่ะ
0: ถึงเป็นน้ำมันสุกอ่ะ
1: เวลามันกระทบ
0: มันกระทบแรงใช่เอาละ
1: อาจารย์ขาวเวียดนามกับฟิลิปปินส์เนี่ยเขาถูกยกระดับเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงเทียบเท่าไทยแล้วถูกไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วของประเทศไทยเราอะค่ะเราก็ค้าง
0: เรามาก่อนเขา เรามารอเขา เรามารอเขาที่ป้ายรถเมล์นี้แต่ว่าเราไม่ขึ้นรถเมล์เราไม่ขึ้นรถสักทีนึงเพื่อนที่เขามาทีหลังเขาก็มาถึงป้ายนี้เขาก็มานั่งรอเป็นกลุ่มตอนนี้มันแน่นไปหน่อย
1: เดี๋ยวอาจารย์ก่อนหน้านี้ถ้าอยู่ในระดับนี้ค่ะมันก็จะมีสิงคโปร์มาเลเซีย
0: โนสิงคโปร์ต้องตัดทิ้งไปเลยนี่มัน
1: เขาไปแล้วเขาขึ้นไปแล
0: ้วสิงคโปร์เป็นรายได้ขั้นสูง
1: แล้วก็เวียดนามเขามาฟิลิปปินส์เขามา
0: เวียดนามเมื่อก่อนเนี่ยเป็นรายได้ขั้นกลางขั้นต่ำกลางขั้นต่ำถ้าลาวเนี่ยรายได้น้อยเขมรก็รายได้น้อยของเรานี่ก็มีกลางขั้นสูงกลางขั้นต่ำเมื่อก่อนเนี่ยเวียดนามก็กลางขั้นต่ำฟ
1: ิ
0: ลิปปินส์เนี่ยเคยอยู่ข้างบนแล้วตกชั้นฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นคนป่วยแห่งเอเชียก่อนเราหายไป20ปีเหมือนกันแต่ตอนนี้กลับมาก็โดยลักษณะของฟิลิปปินส์นี่มันไม่ได้ค่อยได้ยึดโยงกับไม่ค่อยได้ยึดโยงกับอาเซียนมากนะ
1: อาจารย์เราติดตรงที่ระดับเนี้ยมาสักประมาณกี่ปีได้15ปีถึงไหม
0: เกินผมจำไม่ได้แล้ว
1: แล้วหมุดหมายต่อไปเราบอกว่าประมาณ12ปีที่เราอยากจะขยับใช่ไหมคะ
0: ก็เอา2ปีหน้าเอา2ปีข้างหน้านี่นะ
1: ค่ะ
0: โตให้เห็นสักร้อยละ 3.5 ก่อนอะที่เหลือค่อยมาคุย
1: ปีนี้เขาว่าจะโตเท่าไหร่นะ
0: 2.3 เอาว่าเกิน2อ่ะปีนี้เกิน2ด้วยหลายๆอย่างที่ทำปัจจัยอะไรต่างๆ
1: หลายๆอย่างที่ทำค่ะแต่มีหมุดหมายสำคัญเนี่ยนะคะที่จริงๆแล้วถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยก็ว่าได้นะอาจารย์มีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยถามมาว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF World Bank เนี่ยนะคะที่จะมาจัดที่ไทยอ่ะช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยใช้งบเท่าไหร่อาจารย์แล้วใช้งบขนาดเนี้ยประเทศไทยเราจะได้อะไรบ้าง
0: ต้องบอกก่อนอ่ะเรากำลังพูดถึงการประชุมที่จะมีรัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้ว่าการแบงก์ชาติธนาคารกลางที่เป็นสมาชิก
1: ค่ะ
0: ถ้าของธนาคารโลกเนี่ยมีสมาชิก189ประเทศถ้าเป็นของ IMF เนี่ย191ประเทศกับบวกกับเขตเศรษฐกิจเอาเฉพาะพวกนี้รวมๆกันเข้ามาบวกกับฝ่ายเอกชนที่เขาไปด้วยเนี่ยน่าจะมีคนมาประมาณสัก 15,000 คน
1: โอ้ก็เยอะนะ
0: ตอนนี้โรงแรม5ดาวในกรุงเทพเนี่ยผมว่าบุ๊กเต็มไปหมดแล้วช่วงประชุม1อาทิตย์เนี่ยก็มองในมองเอาผลกระทบโดยคือในแง่โดยตรงนะเอาเฉพาะอ้าวเราเท่าที่ผมทราบเนี่ยรู้สึกว่าเราบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ตั้งเป็นงบประมาณเนี่ยประมาณสัก 2,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: แต่นี่ต้องบอกก่อนนะว่ากว่าจะไปประมูลหรือว่าไปแข่งขันชิงมาได้เนี่ยนะต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะปกติเนี่ย

0: ชุมแบบนี้เขาจะประชุมที่วอชิงตันเนี่ย2ปีแล้วปีที่3แล้วคุณถึงจะมาประเทศสมาชิกแล้วก็จะเป็นอีก2ปีแล้วก็เว้นเราเนี่ยเคยประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อปี2534
1: ค่ะ
0: นะตอนนั้นเราได้มาก่อนเราต้องได้มาก่อนแล้วค่อยมาจัดการก็พอดีตอนนั้นก็เปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลรักษารัฐบาลคุณอนันต์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยแต่โอเคช่างมันไม่ต้องพูดเรื่องนั้น
1: ค่ะ
0: 35ปีที่แล้วเราเคยเป็นเจ้าภาพตอนนั้นนะผมยังละอ่อนอยู่เลย
1: อันนี้คุณนี่
0: ท่านเสียไปแล้วท่านรองอะไรนะที่เป็นอดีตอธิบดีกรมตำรวจอันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าทางอสมทสำนักข่าวไทยเนี่ยเขาบันทึกอันนี้ไว้ตั้งแต่สมัยนู่นนะ
1: เรามีภาพประวัติศาสตร์นี้เ
0: น
1: ี่ย
0: อันนี้คนอื่นไม่มีเลยเนี่ยเออพลตำรวจเอกอะไรล่ะผมก็จำสารสินน่ะนามสกุลสารสิน
1: เมื่อครั้งที่เราเป็นเจ้าภาพตอนปี2534ค่ะในบรรยากาศตอนนั้นอาจารย์ไปอยู่ตรงนั้นด้วย
0: กับเขาผมก็ไปทำข่าวที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่เขาลื้อไปแล้วทำใหม่นี่แหละที่เก่านั่นแหละ
1: เออและครั้งนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครั้งนี้ก็ครั้งนี้ผมก็ต้องผมไม่ต้องไปเลยเพราะเราอยู่ในบ้านเราก็เดี๋ยวเราก็ไปลงรีจิสเตอร์ไปอะไรไป
1: แต่งานน่าสนใจอาจารย์ในรายการฟังหวยหูเราต้องมีแล้วไปที่งานเราก็ต้องมีนะ
0: นี่นิดนึง
1: ค่ะ
0: ค
1: ือ1สัปดาห
0: ์คนที่มาเนี่ยมีส่วนที่เราต้องจ่ายเงินให้เขานี่พูดกันแฟงๆเหมือนเราไปประชุมเนี่ยเขาก็จ่ายเงินให้เราที่เป็นประเทศเจ้าภาพอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกรวมทั้งจัดการเรื่องรถอะไรรับส่งอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ว่าคนที่มาเนี่ยมันเป็นบิ๊กในวงการเงินการเงินการคลังแล้วก็เป็นฝ่ายการเมืองแล้วก็มีนักธุรกิจมันมีเวทีเยอะแยะที่เกี่ยวข้องเอาเฉพาะคนพวกนี้มาอยู่ในเมืองไทยใช้เงินน่ะมันก็เกินจำนวนเงินที่เรา
1: ใส่ลงไป
0: แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือว่าบางคนเขาโอเวอร์สเตย์พาลูกพาเมียมาก็เที่ยวต่อไอ้เรื่องนึง
1: ภาพบริการท่องเที่ยวมันก็ขยายไปด้วย
0: ไม่อันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตหรอกแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราจะได้รับการโฟกัสจากประเทศต่างๆถูกไหมแล้วก็อาจจะมีนักธุรกิจที่เขาจะมาประเทศไทยอยู่แล้วก็ถือโอกาสมาแทนที่เราจะต้องไปประชุมกับเขามันก็อาจจะเกิดการเจรจาการค้าการลงทุนทำให้เราเด่นขึ้นการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันกำหนดวาระการประชุมได้ระดับหนึ่งว่าให้ทิศทางมันไปทางไหนเราก็ต้องโชว์ของเราอะเนี่ยเรามีอย่างนี้
1: ค่ะ
0: เนี่ยประมาณเนี่ยเอาไว้ใกล้ให้คุณเพิ่มเติมนะ
1: ดีค่ะเอาเพื่อให้เห็นภาพรวมก่อนค่ะอาจารย์แล้วตอนนี้ค่ะถ้าพูดถึงศักยภาพของประเทศไทยอะเราบอกว่าโอ้เรามีของดีนะถ้าเราจะขยับเนี่ยData Centerใช่ไหม
0: เมื่อกี้ที่เป็นคนนั้นอะผมลืมชื่อพลตำรวจเอกเผาสารสินท่านเสียไปแล้วผมเจอท่านครั้งแรกตอนนั้นท่านเป็นเลขาธิการปปส.ไปกับเมื่อปี2524ไปกับคณะท่านนายกรัฐมนตรีเปรมตินสุรานนท์ไปเยือนอเมริกาครั้งแรก
1: ค่ะ
0: เนี่ยเจอท่านตอนนั้นน่ะท่านเมตตาท่านเมตตาตอนหลังท่านมาเป็นอธิบดีกรมตำรวจแล้วก็เป็นรองนายกสมัยนั้นน่ะโอเค
1: งานแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโอลิมปิกการเงิน
0: อ๋อใช่
1: เป็นงานไซดิกส์นะคะแล้วก็ไทยเรา
0: ก่อนหน้านี้ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนกันยามันจะมีประชุมไซดิกส์อีกอันนึง
1: ค
0: ือแกสเทค2026อันนี้ก็เป็นงาน2งานใหญ่ไอ้นะแกสเทคนี่ก็น่าจะมีคนมาประมาณสัก 5,000 คนเป็นอย่างน้อยแต่นั้นเขาใช้รู้สึกใช้ไบเทคถ้าผมจำไม่ผิดโอเคอ่ะต่ออ
1: าจารย์แต่ว่าประเทศไทยเราเองอะค่ะมันอยู่ในมอนิเตอร์ไหมคะแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าศักยภาพของเราที่มันเด่นๆน่ะมันคืออะไร Data Center
0: ไอ้เรื่องการลงทุนจากต่างชาติก็เรื่องหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ไอ้เรื่องการยึดโยงกับการเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเรื่องเกี่ยวกับทางด้านอาหารอะไรพวกคือเราก็มีแบบของเราอะคุณนะก็พัฒนาปรับปรุงไป
1: ค่ะ
0: นะภาคบริการท่องเที่ยวก็อาจจะหวือหวาหน่อยคนรู้จักอ่ะเป็นเดสติเนชันที่พูดกันเหมือนกับเราพูดว่าเราจะไปเที่ยวโตเกียวเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเราจะไปเที่ยวเกาหลีอะไรอินชอนอะไรที่คุณเคยไปนั่นแหละเหมือนกันแต่ว่าของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรากินกับเรื่องภาคบริการท่องเที่ยวเนี่ยยาวมากนะตอนนี้มันก็ถึงจุดที่จะต้องมีการปรับก็เขาก็มาดูที่ว่าเรามีอะไรดีขึ้นในตอนไรว่ากันไปส่วนทางภาคการผลิตอ่ะมันก็ต้องคือถ้าประเทศนะมันมีความมั่นคงทางการเมืองนโยบายทางด้านเศรษฐกิจมีความต่อเนื่องมีเป้าหมายชัดเจนจัดระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องภาคนักลงทุนต่างประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจมันขับเคลื่อนแต่ข้างในของเราก็ต้องทำเราจะไปบอกว่าต่างชาติมาลงทุนแล้วประเทศนั้นดีขึ้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นปัจจัยเสริมเวลา

0: รู้แต่ว่าเดินแล้วมันไม่ปลอดภัยอ่ะเปรี้ยวๆก็ไม่รู้สึก
1: เปลี่ยนไปจริงๆ
0: okay. Okay. อ่
1: ะอาจารย์ขาแล้วที่เขาบอกว่าประเทศไทยเรามีโอกาสไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ AI data center พวกระบบคลาวด์ต่างๆเนี่ยค่ะแต่มันมีข้อที่น่ากังวลอย่างนึงคือแม้เงินลงทุนเนี่ยจะสูงแต่กลายเป็นว่าการจ้างงานเนี่ยแล้วก็พวก value
0: added
1: อาจจะต่ำกว่าเดิมมันเป็นเพราะอะไร
0: ไม่มันธรรมดาไอ้สินค้าเทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้จ้างคนเยอะมันไม่ได้อะไรหรอกนะคือเราเหมาะที่เขาจะมาอยู
1: ่
0: นะถ้าเกิดว่าเราไม่เหมาะให้เขามาอยู่เขาก็ไม่มามีไฟมีระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพมีน้ำพร้อมแล้วก็มีคนที่จะบริหารจัดการได
1: ้ค่ะ
0: แต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะคือเวลาเราทำอะไรกันก็จะไปมองข้อเสียถูกไหม
1: ใช
0: ่มันไม่แวะถ้ามันลักลั่งแล้วจะให้ทำอะไรพี่ก็บอกมาสิคนที่พูดอ่ะ
1: ขอมีข้อเสนอด้วย
0: พี่ก็บอกมาสิเพื่อจะให้ทำอะไร
1: แก้ไขยังไง
0: นะคะอุตสาหกรรมเก่าอ่ะมันตกรุ่นก็เห็นอยู
1: ่
0: ถูกไหมแม้แต่อุตสาหกรรมรถยนต์ที่เป็นอุตสาหกรรมนำเรามาโดยตลอดเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญอาจจะทำยังไงใช่ไหมมันการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ารื้อบ้านอ
1: ่ะ
0: มันก็ต้องออกแบบใหม่เลยใหม
1: ่
0: บางทีเริ่มนับหนึ่งแม่งดีกว่าม
1: าแก้
0: เหมือนเวียดนามเขานับหนึ่งเลยเขาเริ่มไอ้เทคโนโลยีเลยมือถือไปทำที่นั่นอย่างเงี้ยใช่ไหมถามว่าได้อะไรไหมมันไอโฟนมันไอแอปเปิลมันก็ซื้อจากที่นู่นที่นี่มาประกอบแล้วก็ส่งโอ้โหมูลค่าการส่งออกเยอะเลยแต่มึงก็นำเข้าเยอะไม่ใช่หรอก
1: เลยได้ครบองค์ประกอบเนาะและที่สำคัญดูด้วยนะว่ารายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีเขาเท่าไหร่ดู
0: ตรงน
1: ั้
0: น
1: เนาะแต่การเปลี่ยนผ่านค่ะมันมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโซล่าประชาชนด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าต่อไปฟังนะคะอาจารย์หาโครงการโซล่าประชาชนรับซื้อไฟฟ้ารูฟท็อปที่รัฐส่งเสริมให้ประชาชนติดแล้วอันนี้มันจะคุ้มค่าหรือเปล่าคะ
0: รอกพช.ประชุม
1: วันที่15กรกฎาคม
0: ไปตอบอะไรที่มันไม่มีข้อมูลเดี๋ยวรั่วเขาพูดมามันยังไม่ชัดเจนว
1: ่
0: ารับซื้อ5กิโลวัตต์ราคา2.20 บาทอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ชัดเจนแล้วยังรัฐบาลก็จะสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งโซล่ารูฟจะมีเรื่องของลดหย่อนภาษีไหมจะมีเรื่องเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไหมมันต้องไปดูให้ครบก็อย่างที่บอกอะว่าถ้าเราใช้ไฟไม่เยอะเนี่ยเราต้องคำนวณเอาวิธีคิดง่ายๆแบบนี้ยังไม่ต้องพูดถึงไอ้ส่วนเกินนะเอาพูดว่าเราใช้ไฟเดือนละเท่าไหร่แล้วเราต้องซื้อโซล่ารูฟมาติดลงทุนไปเท่าไหร่ประหยัดไฟไปเท่าไหร่ก่อนยังไม่ต้องพูดถึงเหลือขายนะเอาประหยัดไฟไปเท่าไหร่กี่เดือนกี่ปีจะคุ้มทุนนะไอ้ที่ว่าเหลือจนขนาดจะขายเขาได้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะง่ายขนาดนั้นเหรอ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: และเรื่องนี้เมื่อไหร่จะชัดนะคะไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินสุดท้ายจะได้ทำไหมเนี่ย
0: ผมอ่านข่าวแล้วผมสับสนตกลงว่าเขาจะทำไหม ตอนแรกบอกว่ายกเลิกสัญญาตอนหลังบอกว่าไม่ใช่อะไรเง
1: ี้
0: ยคือให้มันเสด็จน้ำก่อนเถอะแต่ว่าในแง่feasibility นะความเป็นไปได้ในทางการเงินเนี่ยสำหรับทำรถไฟความเร็วสูง160กิโลใช้เวลาวิ่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะมันไม่ฟิสอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาใช้วิธีเชื่อมสนามบินอู่ตะเภาเข้าไปด้วย
1: ค่ะ
0: นะมันเลยซ้อนลงไปอีกนะแต่ว่าถ้าพูดถึงไม่เกี่ยวกับเรื่องเชื่อมสนามบินหรือจะเชื่อมก็ได้เนี่ยก็ยังคนก็ยังคิดว่าแล้วจะทำแบบไหนดีไอ้นั่นมันเชื่อมโยงกับเรื่องการขนถ่ายคนที่เกี่ยวข้องจะเดินทางไปทางนู้นทางนี้ใช่ไห
1: ม
0: แต่ถ้าพูดถึงว่าระยะทางมันสั้นสั้นมาก
1: ค่ะ
0: พอๆกับนั่งรถไฟความเร็วสูงจากปักกิ่งไปเทียนซิน
1: ไม่เคยไปเลยวัดระยะไม่ได้
0: ยังไม่ทันได้เข้าน้ำแม่งถึงแล้วอ
1: าจารย์คะบำเหน็จบำนาญราชการ
0: คือบางอย่างนะผมบอกบางอย่างเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่มันเป็นข้อสรุปเวลาเราให้ความเห็นหรือเลือกฟังคนอื่นเขาพูดอะมันก็ต้องพูดแบบโดยมีสมมุติฐานซึ่งผมคิดว่าอย่างนี้มันเยอะแยะไปหมดบอกว่ามันไม่เกิดก็พูดได้อธิบายให้ฟังเป็นฉากก็ยังได
1: ้
0: บอกว่ามันจะเกิดแบบนี้แบบอธิบายได้ทั้งนั้นแหละ เพราะเรื่องของเรื่องไม่มีอะไรอ่ะการลงทุนถ้ามันมีกำไรมันมีคนลงทุนแต่ถ้าเกิดมันไม่มีกำไรจากการลงทุนตรงนี้มันจะมีตัวอื่นเสริมไหมมันจะมีความช่วยเหลือทางการเงินแบบไหน
1: มัน
0: ถูกไอ้นี่มันโปรเจกต์ไฟแนนซ์อ
1: าจารย์อันนี้มันเป็นโปรเจกต์ตั้งนานแล้วใช่ไหมตั้งแต่
0: ก็มันยังไม่มันก็ ก็เพราะมันก้ำกึ่งไง
1: ค่ะโอเคบำเหน็จบำนาญราชการเนี่ยเขาคิดแบบไหนเหรอคะ

0: าจารย
1: ์อันนี้ผมไม่ได้เป็นข้าราชการใครนู่นนู่นไปนู่นเลย
0: ไปไหน
1: สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนู่นไปหาข้อมูลตรงนู้นนู่นไปเปิดเว็บไซต์เขาไปอธิบายเลยแบบไหนแบบไหนไม่ได้มาที่
0: ใช้ระบบนี้มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วอาจารย
1: ์ประมาณสักไอ้ใช้วิธีเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเมื่อก่อนเนี่ยข้าราชการเขาไม่มีลักษณะที่ส่งเงินสมทบรัฐบาลส่งเงินให้อะไรเงี้ยการคำนวณบำนาญมันไม่เหมือนกันแต่ตอนเนี้ยลูกข้าราชการทุกคนต้องเข้าระบบกองทุนบำเหน็จบำนาญกบข.
0: ค่ะ
1: ก็ต้องหมดแล้วไอ้พวกไม่เข้าหมดไปนานหมดแล้วไม่เหลือแล้ว
0: ค่ะ
1: มันน่าจะประมาณสัก30ปีได้แล้วมั้งคุณไปเปิดดูสิพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยมันเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่คุณก็บวกไปสัก2ปีเริ่มเก็บเงินเพราะตอนนั้นต้องเคลียร์กันนะถ้าใครจะเข้าเขาของที่เขาได้ประโยชน์เขาต้องคำนวณใหม่แล้วมันจำได้ไม่อยู่ช่วงนึงอ่ะที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นอย่างที่คิดขออันดูจำได้ไหมขอยกเลิกเปลี่ยนแปลงการคำนวณใหม่ตอนนั้นน่ะ
0: ค่ะมีจะขอยกเลิกเปลี่ยนแปลงหลายอันเหมือนกันนะเนี่ย
1: คือตอนนี้มันเสถียรแล้วพูดถึงกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยมันเสถียรเงินที่เขามีบริหารอยู่ประมาณ1ล้านบาท
0: โอ้ก็เยอะเลยนะกองนี้อาจารย์ตกลงกยศ.ค่ะยังมีให้เด็กกู้ยืมเพื่อการศึกษาไหมลูกเนี่ยเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยปีแรกอยากรู้เพื่อที่จะวางแผนทางการเงินต่อไป
1: เขาพยายามคือจุดเริ่มต้นน่ะมันคือพี่เขาไม่ยอมส่งเงินคืนอันนั้นแหละ
0: คนที่เคยได้ไปแล้วไม่ได้ยอมส่ง
1: ถ้าพี่เขาส่งเงินคืนมันก็ไป revolving fund หมุนไปได
0: ้ผ
1: มก็คงตกใจที่ผมพูดมั้ง
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็ผมไปนั่งดูในงบการเงินเขาแล้วเนี่ยถ้าปี71เนี่ยเขาไม่เหลือเงินเลยนะ
0: ค่ะฮะปี71อ่ะนะ
1: ปี71เนี่ยเขาไม่เหลือเงินมันจะมาหมุนที่มันจะปล่อยกู้
0: นี่เราปี69ก็ไม่อีกปี4
1: ก็ปีหน้าแหละปีหน้า
0: อาจารย์ช่วยวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของกอรมน.หน่อยค่ะคือประชาชนไม่ค่อยเข้าใจ
1: ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เร
0: ื่องเป็นสิ่งที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีอะไรคะ
1: ไปถามคุณวันนอมูฮัมหมัดนอมาทาไม่ใช่ถาม
0: อาจารย์เจอป้าวันนั้นน่ะ
1: เจอก็นั่งติดกันน่ะคุณวันนออ่ะ
0: คุณวันนอพูดกอรมน.อาจารย์พูดเลย
1: ผมพูดปยป.ผมพูดก่อนแกพูดทีหลังผม
0: เป็นนี่เอือ
1: แต่มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกัน
0: กี่ยุคสมัยก็จะได้ยินคำนี้ตลอดเลยแล้ววันนี้ก็ยังถามมาอยู่รัฐบาลถังแตกหรือยัง
1: ยังคืออย่างนี้ผมจะบอกคุณรัฐบาลเนี่ยมีทำได้อย่างหนึ่งที่คนทั่วไปทำได้สองอย่างที่คนทั่วไปทำไม่ได้อันที่หนึ่งคือเก็บภาษี
0: ค่ะ
1: อันที่สองคือพิมพ์แบงก์เองได
0: ้ฮะ
1: รัฐบาลพิมพ์แบงก์ได
0: ้
1: ก็ทำงบประมาณขาดดุลอะไรเงี้ยทำได้แต่ว่าถ้าทำแล้วมันจะเจ๊งไงแต่ทำได้
0: แล้วทำได้เหมือนอเมริกาเหรอ
1: ไม่ได้ไม่คนละอย่างกันแต่ว่าเขามีทำได้ทำได
0: ้รัฐบาลเนี่ยเขาตั้งใจจะลดค่าใช้จ่ายเพราะว่างบประจำเนี่ยมันสูงอาจารย์ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็ควรที่จะต้องทำการลดแบบจริงจังอะเนาะที่ผ่านมาเราก็เห็นว่ามันมีสัญญาณเตือนมาตั้งหลายปีแล้วอาจารย์แต่ทำไมรัฐบาลเขาไม่ค่อยทำเรื่องนี้มันติดปัญหาอะไรคะ
1: ก็ค
0: ุ
1: ณด
0: ู
1: เนี่ยทำก็มีปัญหาที่ทำคนที่เขาเดือดร้อนเขาก็นี่ยังไม่ได้ลดเงินเดือนอะไรสักบาทนึงนะสวัสดิการยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่างบของหน่วยงานเขาอะที่จะทำนู่นทำนี่เขาไม่ให้อย่างเมื่อก่อน
0: ค่ะ
1: นะรายจ่ายประจำเป็นสัดส่วนก็เลยสูงไง
0: ค่ะ
1: นะนี่เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะถ้าคุณอยู่บริษัทที่มันมีปัญหาอันดับแรกเลยนะที่ผมเห็นนะถ้าวิกฤตนะลดคน
0: ค่ะอันดับแรกที่เขาจะทำ
1: จะ force retire หรือจะ early retire หรือจะ volunteer retire ก็เรื่องหนึ่งอันที่สองไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่ขึ้นเงินเดือนพนักงานดีไม่ดีมาขอคุยลดเงินเดือนแล้วยังมีอะไรสมัยก่อนตอนโควิดนะที่ว่าไม่ต้องมาทำงานแล้วก็ไม่ได้เงินเดือนเขาเรียกว่าอะไรผมจำชื่อไม่ได้มีชื่อแปลกๆตอนนั้นแต่นั่นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาว่าถ้าตัวกิจการมันไม่ดีอะคุณดูดิรัฐบาลเนี่ยรายได้ไม่ดีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายมันก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเหมือนประชาชนน่
0: ะ
1: ก็ไปกู้มาจากที่อื่นเอามาใช้ก่อนแล้วก็หวังว่ามันจะดีขึ้นถ้ามันไม่ดีขึ้นนี่มันก็มีดอกพูนมามันก็เงินใหม่ก็ขามาก็ต้องมาจ่ายดอกใช
0: ่
1: ไหมคือสัญญาณมันมีนะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทำตอนนี้ปีนี้เป็นปีที่มันทำให้ฝ่ายข้าราชการประจำรวมทั้งพนักงานของรัฐใช่ไหมที่เขาอยู่องค์กรที่เขามีคือรัฐมันมีข้าราชการมันก็ได้สิทธิพิเศษแบบนึงพนักงานของรัฐก็รองลงมาลูกจ้างประจำก็เนี่ยเห็นไหม มันก็มีเลเยอร์ของมันในระบบราชการ
0: พลเรือนอะไรนั่นใช่ครับ
1: ประเด็นก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่ทุกคนรับรู้อย่างกว้างขวางนะว่ารายจ่ายประจำมันเยอะมากรายจ่ายประจำก็ต้องบอกว่ารายจ่ายประจำ40ต้นรายจ่ายประจำ 40% นั้นมันเป็นเรื่องบุคลากร
0: ค่ะ
1: บุคลากรกับสวัสดิการเบี้ยบำเหน็จบำนาญคุณคิดดูดิคุณมีเงิน101คุณต้องจ่ายพนักงาน40บาทมันเป็นเหลืออะไรแล้ววะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดูต้องดูจำนวนบุคลากรแล้วก็ตัวสวัสดิการนะ
1: หลังจากนั้นก็ค่อยๆดูกันแล้วกันว่าเขาจะบริหารจัดการยังไงปีหน้าเนี่ยเป็นปีของจริงสำหรับราชการนะถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีขึ้นในระดับที่เพียงพอหารายได้พอสมควรหรือว่าไม่สามารถจัดการบริหารทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู
0: ่
1: นี่ผมยังเสนอเขาเลยนะว่าไอ้มันกระทรวงการคลังเนี่ยถือหุ้นนิดนึงประมาณสัก 4% 3% เนี่ยในบริษัทบางจากปิโตรเลียมไอ้บางจากกรุ๊ปอะไรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยถือหุ้น PTTOR นะเขาขายทิ้งไปหมดแล้วนะเนี่ยผมยังบอกว่าไอ้เนี่ยคุณเป็นเสียงข้างน้อยไม่มีประโยชน์มันเป็นเรื่องเก่าแก่มาถ
0: ู
1: กไหมเหลืออยู่ประมาณสัก 4% 5% ผมไปเปิดดูหนึ่ง
0: ก็ขอถือไว้ก่อน
1: ไม่ผมบอกขายไปเลยมันถือไว้ทำไมเรา
0: ทำไมอ่ะ
1: เอ้าเวลาเราไม่มีตังเราก็ขายทรัพย์สินดิ
0: แต่ไม่กระเทือนบางจากเขาใช่ไหมล่ะ
1: มันนิดเดียว
0: ให้อาจารย์คอยมอนิเตอร์ให้ฟังแล้วก็มาแยกแยะให้ฟังในรายการฟังหูไว้หูแล้วกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
3: 90.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆสายตรงสุทธิชัยยุ่น
5: ช็อกกันไปทั้งวอชิงตันและเผลอๆทั่วอเมริกาด้วยครับเพราะว่าอยู่ดีๆวันอาทิตย์เมื่อวานนี้มีข่าวด่วนบอกว่าวุฒิสมาชิกคนดังลินซี่แกรแฮมเสียชีวิตกระทันหันในวัย71ทั้งที่ไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเลยคนตกใจสิครับเพราะว่า2วันก่อนนี้เองลินซี่แกรแฮมเพิ่งไปเจอกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่ยูเครนมากลับมาได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงอยู่ดีๆก็มีหน่วยกู้ชีพได้รับแจ้งฉุกเฉินจากบ้านพักของสมาชิกวุฒิสภาคนดังคนนี้เวลาที่นั่นประมาณ2ทุ่มครึ่งคืนวันเสาร์ก็คือเช้าวันอาทิตย์บ้านเรานั่นแหละปรากฏว่าลินซี่แกรแฮมหัวใจหยุดเต้นมีความพยายามทำ CPR แต่ก็เอาไม่อยู่เสียชีวิตในเวลาต่อมาท่ามกลางความตื่นตะลึงของคนทั้งประเทศเพราะว่าเขาเป็นวุฒิสมาชิกที่มีชื่อเสียงดังมากแล้วเป็นสายเหยี่ยวคนที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีทรัมป์มากที่สุดคนหนึ่งน่าตกใจเพราะว่าเขาคือคนที่เชียร์ให้ทรัมป์จัดการกับปูตินให้ยุติสงครามยูเครนเขาเป็นคนที่เชียร์ให้ทรัมป์ถล่มโจมตีอิหร่านให้ไม่เหลือซากเขาเป็นคนยืนอยู่ข้างอิสราเอลเต็มที่แล้ว2วันก่อนที่จะเสียชีวิตอย่างฉับพลันนั้นยังพูดที่ยูเครนเลยครับบอกว่าเขากลับมาเนี่ยเขาจะมาร่างกฎหมายใหม่เพื่อจะบอยคอตรัสเซียเพิ่มเติมเพื่อเป็นเครื่องมือให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ไปกดดันปูตินให้ยอมยุติสงครามยูเครนไม่ทันไรเลยครับจากไปซะก่อนแต่ว่าชีวิตการเมืองของลินซี่แกรแฮมนี่ต้องเรียกว่ามีสีสันถูกวิพากษ์วิจารณ์ และมีบทบาทที่ไม่มีใครเชื่อว่าจะเปลี่ยนจากคนที่เคยเป็นศัตรูร้ายกาจทางการเมืองของทรัมป์มากลายเป็นผู้สนับสนุนเต็มที่เริ่มต้นจากเป็นเด็กที่เมืองเซ็นทรัลที่รัฐเซาท์แคโรไลนาครอบครัวประกอบธุรกิจร้านอาหารและห้องพูพื้นบ้านเป็นตัวแทน American Dream นะครับมาจากไม่มีอะไรจริงๆสร้างเนื้อสร้างตัวเรียนกฎหมายรับราชการเป็นทนายความในกองทัพอากาศเส้นทางในสภาคองเกรสลุยเข้ามาจนได้ดิบได้ดี1994เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร1999สร้างชื่อระดับชาติเป็นหนึ่งในผู้จัดการคดีกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีบิลคลินตัน2003เข้าสู่วุฒิสภากลายเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดต่อทิศทางของพรรครีพับลิกันเขาบอกว่าชีวิตของลินเซย์แกรแฮมเนี่ยมีละคร6องค์ด้วยกัน5องค์สั้นๆคือมีสัญชาตญาณเอาตัวรอดเหนือชั้นสามารถเปลี่ยนจากศัตรูคู่อาฆาตมาเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์รับใช้ทรัมป์ได้อย่างไร้ร่องรอยจริงๆบอกแล้วว่าเมื่อปี2015 2016นั้นลินเซย์แกรแฮมบอกว่าทรัมป์เหรอไปลงนรกซะเลยเพราะว่าหมอนี่เป็นคนเหยียดเชื้อชาติที่เกลียดชังสร้างศัตรูจงไปลงนรกซะเลยต่อมาพอทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีปรากฏว่ากลายเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนเล่นกอล์ฟของทรัมป์เป็นหัวหมูทะลวงฟันในการปกป้องการแต่งตั้งสำคัญสำคัญของทรัมป์ในสภาพอมาถึง3มกราคม2021องค์ที่3บอกว่าไม่ไหวแล้วเหตุการณ์เมื่อวันที่6มกราคม2021ที่ผู้สนับสนุนทรัมป์บุกเข้าไปในสภาคองเกรสก่อจลาจลจนวุ่นวายไปหมดลินเซย์บอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วไม่ไหวแล้วพอกันทีแต่ที่ไหนได้กลายเป็นว่าวันนี้เขาเป็นผู้สนับสนุนทรัมป์กระโดดเข้าสนับสนุนอเมริกาเฟิร์สเต็มรูปแบบสยบยอมโดยสมบูรณ์เพื่อรักษาอำนาจข้อนี้แหละครับที่ทำให้ชีวิตการเมืองของลินเซย์แกรแฮมนั้นกลายเป็นตำนานที่ว่าไม่มีมิตรไม่มีศัตรูถาวรอย่างแท้จริงคำถามคือนักวิเคราะห์การเมืองพยายามจะเข้าใจที่ลินเซย์แกรแฮมเปลี่ยนจุดยืนได้อย่างง่ายดายเขายอมรับตรงไปตรงมาจะเรียกว่าสารภาพเลยก็ได้ว่าผมมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีความสำคัญแต่ขณะเดียวกันพอผมเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นน่าจะทำประโยชน์ได้มากกว่าที่ผมจะเป็นศัตรูก็เลยกระโดดเข้ามาอยู่ข้างนี้และทำเต็มที่มรดกทิ้งทวนของนักการเมืองที่ถูกเรียกว่าเปลี่ยนสีเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงนักการเมืองที่พลิกแพลงไปมานะครับแต่เป็นสะพานสำคัญที่ทำให้พรรครีพับลิกันสายจารีตยอมจำนนต่อความเป็นทรัมป์โดยไม่รู้สึกผิดเลยพิสูจน์ได้เห็นครับว่าในวอชิงตันการเมืองยุคนี้หลักการเป็นเพียงเครื่องประดับเท่านั้นแต่การเข้ามาถึงศูนย์กลางอำนาจคือตัวจริงของจริงฉะนั้นมรดกที่ลินเซย์แกรแฮมทิ้งเอาไว้คือระบบตุลาการที่ถูกปรับโฉมใหม่ตามแนวทางอนุรักษ์นิยมสุดโต่งและพรรคการเมือง Republican ที่เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิงจากการชี้นำของตัวเขาเองที่ช่วยทรัมป์ที่น่าตกใจคือทีวีอิหร่านครับเมื่อคืนนี้รายงานข่าวเรื่องการจากไปของลินเซย์แกรแฮมพิธีกรปกติเราไม่ค่อยเห็นที่จะยิ้มนะครับเพราะว่าช่วงหลังนี่คือข่าวสงครามทั้งนั้นการอ่านข่าวของพิธีกรสาวจอทีวีทางการของอิหร่านนั้นเมื่อคืนนี้ยิ้มครับแล้วบอกว่าเรามีข่าวดีจะแจ้งว่าสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐลินเซย์แกรแฮมซึ่งเป็นผู้ที่จงเกลียดจงชังอิหร่านอย่างยิ่งและเป็นศัตรูสำคัญของเราได้เสียชีวิตไปแล้วและได้ลงนรกไปเรียบร้อยแล้วพิธีกรบอกได้ว่าแม้นี่เป็นข่าวดีอยากจะอ่านซ้ำให้ฟังด้วยซ้ำไปนี่ครับบรรยากาศความเกลียดชังระหว่างอิหร่านกับสหรัฐโดยเฉพาะลินเซย์แกรแฮมซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ ของการเกลียดชังอิหร่านเป็นคนสำคัญของทรัมป์ที่ช่วยผลักดันนโยบายปราบปรามอิหร่านจนกลายเป็นสิ่งที่คนอิหร่านและคนอเมริกันไม่สามารถจะรับซึ่งกันและกันได้ถึงวันนี้ตำนานลินซี่แกรแฮมจึงกลายเป็นตำนานการเมืองที่นักการเมืองย้ายข้างได้โดยไม่จำเป็นจะต้องโดนลงโทษโดยสาธารณชนแต่ขณะเดียวกันก็ทิ้งร่องรอยของการที่ถูกวิจารณ์วิเคราะห์ว่าการเมืองแบบลินซี่แกรแฮมนั้นไม่ควรจะนำไปเป็นตัวอย่างเช่นกัน
6: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: ไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
1: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมยกดอก
2: ผ้าหยอกเมืองนครผ้าหยอกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
3: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันก็พูดคุยกันเป็นประจำครับกับผมวรพงษ์แจ้งจิตครับกับดร.สุภวุฒิสายเชื้ออาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
2: อาจารย์ติดตามฟุตบอลโลกบ้างไหมครับ
3: อ๋อไม่ค่อยได้ติดตามไปติดตามเทนนิสด้วยอะครับ
2: อ๋อมีวิมเบิลดันใช่ไหมอาจารย์ครับ
3: เป็นใช่ครับตอนนี้กลับไปเล่นเทนนิสอีกทีหนึ่งก็เลยกลับมาสนใจอีกนะครับ
2: อ๋อครับพอดีว่าตอนนี้ เข้าถึงรอบรองชนะเลิศของฟุตบอลโลกแล้วนะก็อีกนิดเดียวก็จะใกล้เป็น4ชาติมหาอำนาจที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะมีฝรั่งเศสสเปนอาร์เจนตินาแล้วก็อังกฤษนะฮะก็ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่อยู่นะครับยุโรปนะฮะมีลาตินคืออาร์เจนตินาประเทศเดียวอันนี้เป็นท็อป4ของโลกที่แรงกิ้งฟีฟ่า4อันดับแรกของโลกก็มาเจอกันเลยอาจารย์อันนี้ก็เลยแบบอัปเดตเผื่ออาจารย์หรือคุณผู้ฟังอาจจะหันมาสนใจเพราะมันจะถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วแล้ว
3: น่าตื่นเต้นมากเลยครับแต่ว่าดึกเหลือเกิน
2: ลุกดึกเหลือเกินเช้าเลยครับอาจารย์ครับ
3: ไม่ไหว
2: ปีนี้คือการแข่งขันเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา3ประเทศแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกแล้วก็เอาเวลาของเขาเป็นหลักครับเขาไม่ได้สนใจทวีปเอเชียสักเท่าไหร่ครับก็ถือว่าติดตามกันได้ความสนุกสนานมีกีฬาวิมเบิลดันนี่รอบไฟนอลแล้วใช่ไหมอาจารย์โทษที
3: วิมเบิลดันก็จบไปแล้วล่ะครับจบไปแล้วล่ะครับ
2: ดูขอแชมป์นี่โนวัคป่ะครับแชมป
3: ์ขอผู้ชายนี่ผมยังไม่ได้ดูเลยเมื่อเช้าเข้าใจว่ายังไม่ได้ดูเลยจะแข่งอยู่เนี่ยครับ
2: ยังไม่ได้ผมเห็นอยู่แป๊บนึงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ติดตามขนาดนั้นนะครับผมนั่นก็เป็นเรื่องของกีฬาระดับโลกที่ยังคงมีการแข่งขันกันอยู่แต่ว่าเรื่องระดับโลกที่จะมาพูดคุยกันวันนี้อาจารย์จะมาลองอัปเดตสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
3: ครับก็คือก็เป็นอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับคุณวรพงษ์ว่าไอ้บันทึกช่วยจำที่อเมริกาเซ็นกับอิหร่านเนี่ยในสุดแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องของทำให้ทุกอย่างสงบขึ้นเท่าไหร่นะครับกลายเป็นว่าเพราะว่ารีบเร่งทำแล้วทรัมป์เองอยากจะถอยไม่อยากให้ราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยถึงเวลาแล้วก็มีการตีความไอ้ตัวข้อตกลงตรงนี้แตกต่างกันโดยทางอิหร่านคิดว่าผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้แต่ต้องผ่านโดยการควบคุมโดยการที่จะต้องผ่านตามความตามการอนุมัติการดูแลของอิหร่านใช่ไหมครับเกิดขึ้นจริงก็คือว่าเรือเนี่ยส่วนใหญ่ก็พยายามจะไปผ่านช่องแคบโดยเลาะข้างทางด้านของชายฝั่งของโอมานอย่างที่เราทราบกันใช่ไหมครับ
2: อ
3: ิหร่านก็ไม่พอใจว่าทำไมไม่มาไม่เอาเรือมาผ่านทางช่องแคบทางฝั่งของอิหร่านอิหร่านก็ยิงจรวดยิงโดรนใส่ก็อเมริกาก็ตอบโต้ก็ยังไปตอบโต้กันไปกันมาจนกระทั่งล่าสุดตอนแรกทรัมป์พูดเหมือนกับว่าไม่มีแล้วหยุดยงหยุดยิงเนี่ยไม่มีแล้วจะฉีกทิ้งแล้วจะโจมตีอีกแล้วถึงเวลาอยู่ๆทรัมป์ก็เปลี่ยนใจมาพูดบอกว่าโอ้อิหร่านเขาอยากจะตกลงมากเลยเขามาขอตกลงซึ่งอิหร่านก็บอกไม่ได้ไปขอตกลงอะไรแล้วก็อิหร่านประกาศแล้วด้วยว่าจะปิดช่องแคบอย่างที่เราทราบกันนะครับฝ่ายอเมริกาบอกไม่ใช่ไม่ได้ปิดเปิดแล้วนะครับแล้วระหว่างที่พูดกันปิดเปิดเปิดเนี่ยอเมริกาก็โจมตีอิหร่านไปอเมริกาอ้างว่า140จุด
2: ใช่
3: ทางก็ตอบโต้กลับมาโจมตีในทั้งเรือรบของอเมริกาทั้งฐานทัพที่ใช้เติมน้ำมันให้อเมริกานะครับในประเทศต่างๆในวันออกกลางโดนไปสองสามประเทศงั้นทุกอย่างมันก็เลยยังค่อนข้างที่จะคลุมเครือกันอยู่อเมริกาก็อ้างว่าเฮ้ยมีเรือผ่านช่องแคบนะตอนเนี้ยในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีเรือผ่านช่องแคบประมาณ500กว่าลำ
2: ซึ่
3: งก็มันก็ถามว่า500ฟังดูเยอะไหมก็ต้องบอกฟังดูเยอะแต่ว่าปกติแล้วเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซวันละ100กว่า150ลำไม่ใช่เดือนหนึ่ง500ลำมันน้อยมากเมื่อเทียบนะครับฉะนั้นจริงๆช่องแคบก็ยังไม่ได้เปิดเท่าไหร่แล้วตามข่าวก็บอกว่าส่วนที่เรือที่ผ่านช่องแคบก็คือผ่านเป็นขาออกไอ้ขาเข้าเนี่ยแทบยังไม่มีไม่ใครกล้าเข้าไปปัญหามันก็ยังเป็นปัญหาที่ช่องแคบนี่ยังใช้งานไม่ได้เต็มที่หรอกแล้วก็ทางสหประชาชาติก็เพิ่มระดับความเสี่ยงของการขับผ่านช่องแคบขึ้นไปเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงมาก สิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นคือราคาเบรนท์ที่เคยราคาน้ำมันเบรนท์ที่เคยลงไปแต่ต่ำกว่า70เหรียญก็กลับขึ้นมาใกล้ๆ80นั่นอีกแล้วตอนนี้เข้าใจว่า78ละเข้าใจว่า79แล้วก็เป็นประเด็นที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ค่อนข้างมากนะครับคราวนี้นอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นว่าโอเคนั่นเราเมื่อกี้เราพูดถึงเบรนท์คือน้ำมันดิบแต่จริงๆแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกด้านนึงคือผลผลิตของน้ำมันดิบที่เขาเอาไปตัดออกมาว่ามีอะไรขาดหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าภาพเนี่ยเหมือนกับว่าอีกเรื่องนึงที่นึกว่าไม่เกี่ยวแต่ก็เกี่ยวก็คือว่าที่ยูเครนเนี่ยเอาโดรนไปโจมตีที่รัสเซียนะครับลึกเข้าไปในประเทศในประเทศรัสเซียเลยลึกเข้าไป 8-900 กิโลเลยหรือมากกว่านั้นเลยนี่ยูเครนก็ใช้ยุทธวิธีที่ไปโจมตีนอกจากพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายทางการทหารแล้วเนี่ยเขาไปโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียด้วย
2: โอ้ครับ
3: ทำเพราะว่านั่นคือวิธีที่เขาจะทำตอบโต้ประธานาธิบดีปูตินให้คนรัสเซียลำบากคือตอนนี้คนรัสเซียต้องไปต่อคิวเพื่อจะเติมน้ำมันเพราะว่าไอ้น้ำมันเนี่ยคือทั้งเบนซินทั้งดีเซลเนี่ยมันขาดแคลนเพราะว่าโรงกลั่นเนี่ยตามข่าวนะครับว่าถูกโจมตีแล้วเสียหายไปประมาณสัก 40% ของกำลังการผลิตทั้งหมดเยอะมาก
2: ครับ
3: อันนี้ล่าสุดตามข่าวเหมือนบอกว่ารัสเซียเองก็เลยต้องจำกัดการส่งออกดีเซลมันก็จะขาดดีเซลกันขึ้นมาทั่วโลกครับก็อย่างที่เราเห็นว่าผลที่ตามมาอันนั้นคือ refinery margin หรือคือส่วนต่างคือค่าการกลั่นมันก็สูงขึ้นอีกด้วย
2: คร
3: ับ นะครับอันนี้มันก็ต้องบอกว่าต้องยอมรับว่าอันนี้มันก็เลยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับประเทศไทยเราที่เราก็พยายามจะลดราคาไอ้ผลผลิตน้ำมันใช่ไหมครับให้มันไม่แพง
2: ใช่ครับ
3: ซึ่งอย่างที่เราทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วเพิ่งมีข่าวดีว่ารัฐบาลเขาลดราคาน้ำมันดีเซลให้ลิตรละ 2.56 บาทใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: คนเบนซินก็ 2.51 บาทต่อลิตรอย่างที่เราทราบกันนะครับคราวนี้ผมก็เกรงว่าไอ้การที่ลดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็คงต้องปรับขึ้นใหม่เพราะว่าสถานการณ์ของโลกมันไปในอีกทิศทางหนึ่ง
2: ครับ
3: ที่น่าเป็นห่วงกว่าจริงๆเนี่ยคือในภาพใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยที่รัฐบาลลดให้เนี่ยมันเป็นการลดแล้วเลยทำให้กองทุนน้ำมันเขาขาดทุนไปอีกแล้วนะครับทราบใช่ไหมครับว่าตอนนี้ภายใต้ราคาน้ำมันราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันใหม่ที่เพิ่งประกาศไปเมื่อวันที่13เมื่อวันที่โทษไม่ใช่ครับเมื่อวันที่8กรกฎาคมเนี่ยทำให้กองทุนน้ำมันเนี่ยมีรายจ่ายสุทธิวันละประมาณ200กว่าล้านบาท
2: ครับ
3: ขาดดุลเนี่ยนะครับซึ่งวันละ
2: 2ลดราคาน้ำมันก็เพราะกองทุนน้ำมันไปอุดหนุนอีกรอบนึงนะครับ
3: คือถ้าไม่ได้ลดเนี่ยมันจะไม่ขาดทุนไงครับ
2: ใช
3: ่แล้วเนี่ยมันก็เลยจะขาดทุนเพราะว่าอย่างเช่นดีเซลหมุนเร็วธรรมดาซึ่งเป็นที่เราใช้กันเยอะที่สุดเนี่ยนะครับตอนเดิมเนี่ยกองทุนน้ำมันชดเชยแค่ลิตรละ19ตังค์คราวนี้พอไปลดราคาเป็น 2.56 บาทต่อลิตรเนี่ยชดเชยใหม่เลยชดเชย 2.9 บาทต่อลิตรไงครับ
2: ครับ
3: ก็จะเป็นตัวหลักที่ทำให้ต้องกองทุนน้ำมันเนี่ยก็เลยต้องจ่ายเงินออกไปนะครับเดิมทีเนี่ยอย่างไอ้แก๊สซอ9อีกอันนึงที่เราใช้กันเยอะคือแก๊สซอ95ใช่ไหมครับ
2: ครับใช่ครับ
3: แก๊สซอ95เนี่ยก่อนที่ไปลดราคาให้2บาท51สตางค์เนี่ยตอนนั้นในแก๊สซอฮอลเนี่ยตอนนั้นนะครับจัดเก็บเดิมเนี่ยมีเงินเข้ากองทุนเนี่ยลิตรละ 2.49 บาทพอปรับใหม่ภาพเลยก็เลยกลายเป็นว่าจัดเก็บใหม่เนี่ยหักต้นหักหนี้ทั้งนั้นไปเนี่ยเขาลดการจัดเก็บไป 2.07 สตางค์เนี่ยกลายเป็นว่าจัดเก็บเข้ามาได้แค่ลิตรละ42สตางค์นึกภาพเห็นภาพเอาแค่2ตัวนี้ก่อนนะครับมีตัวอื่นก็จะมีลดหลั่นกันไปจะเห็นไหมว่าในกรณีที่รัฐบาลไปช่วยลดราคาของเบนซินกับแก๊สฮอล์เนี่ยอยู่สำหรับดีเซลเนี่ยไอ้โทษสำหรับดีเซลเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้องชดเชยเพิ่มขึ้น2บาทเยอะๆเลยกับ3บาทนะครับแก๊สฮอล์เดิมทีเนี่ยเคยเอาเงินเข้า2บาท50กลายเป็นว่าตอนนี้เอาเข้าก็ได้แค่2สลึงไม่ถึงอย่างเงี้ยเป็นต้น
2: ครับ
3: ฉะนั้นมันก็เลยกองทุนน้ำมันก็เลยยังมีจุดอ่อนอยู่ตรงเนี้ยนะครับมีจุดอ่อนอยู่ตรงเนี้ยก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่า พอเราลดราคาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอดีเขายังยิงตุ่มตามตุ่มตามกันมากขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกจริงไหมครับ
2: ใช่ครับมันก็น่าจะสถานการณ์มันก็ดูจะหนักหนาสาหัสมากขึ้น
3: คือก็หวังว่าไม่เพราะว่าทางทรัมป์เองลึกๆเนี่ยทรัมป์เองเขาก็มีแบบสู้แบบสู้ถอยๆเพราะเขาก็กลัว
2: แล้วครับแยกๆแล้วก็ถอยแยกๆแล้วก็ถอยใช่
3: ไหมเขากลัวราคาโลกมันขึ้นราคาที่อเมริกาขึ้นแล้วเขาจะแพ้การเลือกตั้งกลางปีครับฉะนั้นก็คงจะมีความพยายามที่จะเจรจาคราวนี้เท่าที่ทราบล่าสุดเนี่ยคือทางอิหร่านเนี่ยไม่ยอมเจรจากับอเมริกาเท่าที่ทราบนะครับตรงๆแต่อิหร่านเนี่ยพยายามไปเจรจากับโอมานซึ่งเป็นอย่างที่เราทราบโอมานเนี่ยก็คืออยู่ตรงทางด้านใต้ของช่องแคบใช่ไหมครับอิหร่านด้านเหนือของช่องแคบอิหร่านเนี่ยเหมือนพยายามจะไปโน้มน้าวโอมานว่าให้โอมานไปบอกอเมริกาว่าโอมานกับอิหร่านจะคุมช่องแคบและจะเก็บค่าตรงกันให้อเมริกายอมแต่อเมริกาในหลักการว่าเฮ้ยไม่ได้ตรงเนี้ยให้มีการเก็บค่าตรงไม่ได้เข้าใจว่าตอนเนี้ยมันจะอยู่แถวๆนี้ครับไม่ต้องพูดเรื่องอื่นนะเรื่องนิวโคลเคลียร์ยังไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องอิสราเอลยังไม่พูดถึงนะเอาแค่นี้ก่อนเนี่ย
2: เอาแค่ตรงช่องแคบก่อน
3: ใช่ครับคราวนี้ถามว่าแล้วโอกาส มันจะมีอะไรดีขึ้นไปต่อได้ไหมก็ต้องบอกว่าดูยากเหมือนกันเพราะข่าวอีกอันหนึ่งล่าสุดที่ออกมาก็คือบอกว่าทางอิสราเอลเนี่ยครับทางฝ่ายข่าวกรองของอิสราเอลคือโมซาดเนี่ยก็ไปบอกทางฝ่าย CIA ของอเมริกาว่าเนี่ยเขาค้นพบหลักฐานว่าทางอิหร่านเนี่ยเตรียมที่จะหาทางรอบยิงรอบฆ่าประธานาธิบดีทรัมป์นะครับคือแล้วก็บอกว่าข้อมูลของเขาเนี่ยแตกต่างจากของ CIA ด้วยว่ามันมีแนวคิดของอิหร่านจริงๆที่จะแก้แค้นโดยการจะรอบฆ่าทรัมป์เขาตามข่าวว่าอย่างนั้นซึ่งเขาไม่ได้บอกรายละเอียดว่าไอ้พล็อตเนี่ยไอ้วิธีที่จะฆ่าเนี่ยจะทำยังไงไม่ยังหาข้อมูลไม่ได้แต่ว่าทางอิสราเอลเนี่ยก็ไปบอกอันนี้จะเป็นการเท็จทูลหรือเปล่าไม่รู้นะครับตามข่าวไปว่าเป็นอย่างนั้น
2: ครับ
3: ก็บอกงั้นคุณวรพงษ์นึกภาพให้คุณวรพงษ์เป็นทรัมป์คุณวรพงษ์ก็ไม่อยากก็คงฉุนอิหร่านไม่น้อย
2: อย่
3: างที่เขาสังเกตที่ตอนหลังเขามาพูดด่าว่าอิหร่านใช่ไหมครับด่าว่าเป็นสกรรมอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยถ้าใครไปตามข่าวก็จะเห็นแต่มันทำให้รู้สึกว่าการเจรจามันจะยากไงนึกภาพสิถ้าอเมริกาต้องไปนั่งเจรจากับอิหร่านทั้งที่รู้ว่าอิหร่านกำลังจะแอบจะลอบฆ่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมันก็เจรจาลำบากผมคิดว่านะครับ
2: ไอ้ข่าวที่จะลอบฆ่าทรัมป์เห็นทรัมป์ขู่กลับว่าถ้าจะมีเหตุการณ์นี้จริงเนี่ยจะยิงขีปนาวุธเป็นพันๆลูกใส่อิหร่านเลย
3: ก็นั่นไงครับแล้วมันจะไปคุยเรื่องช่องแคบ
2: พอมันจะไปสลบสงบยังไงผมนึกไม่ออกเลย
3: ใช่ไหมครับมันก็จะยากแล้วก็อย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็เห็นว่าทางอเมริกาก็เริ่มหนาวเพราะว่าจำได้ไหมครับทรัมป์แกเพิ่งได้ไอ้ Air Force 1เครื่องบินอันใหม่นะครับที่ได้มาจากได้ใครให้นะจำไม่ได้โอมานให้หรือไงใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ซึ่งไอ้เครื่องลำใหม่เนี่ยทรัมป์แกก็บินใช้ไปตอนแรกเนี่ยครับปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยแกเปลี่ยนกลับมาใช้คันเก่าแกกลับมาใช้คันเก่า
2: ไม่ไว้ใจแกไม่ไว้ใจ
3: คือตามข่าวบอกว่าเพราะว่ากลัวว่าไอ้ลำใหม่เนี่ยมันยังไม่มีระบบป้องกันขีปนาวุธที่ดีเท่ากับของเก่านะครับก็เลยกลายเป็นว่าคือดูท่าทางสึกทรัมป์ก็เริ่มหนาวเหมือนกันว่าตอนที่บินไปตุรกีที่ไปประชุมนาโตซัมมิตเนี่ยใช่ไหมครับเดิมทีก็นึกว่าจะใช้ไอ้เครื่องอันใหม่เนี่ยใช่ไหมครับปรากฏว่าหลังก็เลยตอนออกกลับมาเนี่ยครับกลับมาเนี่ยก็เอาเครื่องเก่ามาใช้ตอนขาไปเนี่ยใช้เครื่องใหม่ขากลับต้องไปใช้เครื่องเก่านะครับอ๋อโทษเครื่องบินนั้นโทษกาตาให้มาก
2: าตาครับผมพยายามเช็คให้อาจารย์อยู่เหมือนก
3: ัน กาตาให้มาจำผิด
2: เป็นเครื่องบิน Air Force 1ลำใหม่จากกาตาใช่ครับอาจารย์
3: ซึ่งกลายเป็นว่าเข้าใจว่าทางผู้เชี่ยวชาญของอเมริกาบอกลำนั้นเนี่ยมันยังไม่มีมีระบบที่ป้องกันขีปนาวุธเดี๋ยวถูกจรวดสอยได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เนี่ยคือสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้มันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมคิดว่าอย่างที่เราเคยคุยกันนะผมสงสัยมากว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จบง่ายขนาดนั้นนะครับแล้วอิหร่านเขาคงค่อนข้างจะเครียดแค้นอยู่ไม่น้อยเป็นใครก็ต้องเครียดแค้นนะครับ ก็เลยเป็นห่วงว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันจะไม่ได้ลดลงไปแล้วอีกอย่างนึงประเด็นสุดท้ายคือว่าเวลาเราเวลารัฐบาลหวังดีแล้วลดราคาน้ำมันลงไปเนี่ยมันก็ต้องถามว่าอันนี้ตกลงนโยบายใหญ่เนี่ยคือต้องการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทางเลือกกับพลังงานอื่นๆหรือเปล่าถ้านโยบายเป็นอย่างนั้นจริงก็อย่าไปลดราคาสิเพราะว่าลดราคาเป็นการลดแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนผ่านจริงไหมครับ
2: ครับ
3: คือถ้าเราอยากจะให้ไม่ใช้น้ำมันน้อยลงใช้พลังงานที่นำเข้าจากตะวันออกกลางน้อยลงคุณก็ต้องอย่าไปลดราคาเราก็ต้องพยายามกลับไปดูให้ดีว่าไอ้200,000 ล้านที่เพิ่งจะอนุมัติออกมาในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยจะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานสะอาดได้ยังไงผมคิดว่าประเด็นหลักจะเป็นอันนั้นซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยมีโอกาสมีแนวทางอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามีแสงแดดเยอะฉะนั้นเราใช้โซลาร์พาวเวอร์ใช้พลังแสงอาทิตย์ได้เยอะมากเลยครับ
2: ให้การใช้เงินในกองทุนน้ำมันอุดหนุนราคาน้ำมันนี่มันมีเพดานไหมอาจารย
3: ์ก็มีครับก็คืออย่างที่เราทราบก็คือไอ้พรก.เนี่ยอนุมัติเงิน2ก้อนก้อนละ200,000 ล้านสำหรับ ช่วยไทยพลัสใช่ไหมครับแล้วก็อีกสำหรับการ 200,000 ล้าน
2: เปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
3: งั้นเงินก็มีอยู่ 200,000 ล้านแต่เพียงแต่ว่ากระบวนการเหมือนว่าจะให้รอให้หน่วยราชการต่างๆเสนอโครงการต่างๆเข้ามาใช้เงิน
2: ครับ
3: ที่มันน่าเป็นห่วงก็คือว่ามันจะกลายเป็นว่าหลายๆหน่วยงานก็จะส่งข้อเสนอส่งโครงการเข้ามาเป็นร้อยเป็นพันเราไม่แน่ใจว่าอย่างนั้นเนี่ยมันเบี้ยหัวแตกหรือเปล่าพูดตรงๆใช่ไหมครับว่าเราในภาพใหญ่เราจะเปลี่ยนผ่านเนี่ยเราจะทำไงเรามีแผนใหญ่ไหมภาพใหญ่หน้าตาเป็นยังไงซึ่งผมเองก็พูดชัดเจนมาก่อนว่าผมคิดว่าแนวทางที่ดีที่สุดเนี่ยคือเป็นเน้นเรื่องของการผลิตไฟฟ้าในพลังงานสะอาดในภาพใหญ่เลยก็คือให้ไปทำโซล่าเยอะๆแล้วก็อาจจะต้องติดแบตเตอรี่เพื่อจะเก็บไฟแล้วก็สามารถที่จะเอาไฟที่ติดใหม่เนี่ยซื้อขายกันโดยตรงระหว่างนักธุรกิจได้โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนไอ้ระบบสายส่งไฟฟ้าของให้มันทันสมัยให้เป็นสมาร์ทกริดอันนั้นรัฐบาลต้องลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็เปิดเสรีให้ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันได้รัฐบาลก็พยายามไปเดินไปในทิศทางนั้นนะครับแต่ตามข่าวมันก็จะเริ่มทำเฉพาะสำหรับพวก data center ที่เป็นรายใหม่ที่จะเข้ามาต้องใช้ไฟสะอาดแต่ประเด็นผมคือว่าทำไมไม่ให้คนอื่นที่เขาอยากใช้ไฟสะอาดบ้างอย่างเช่นคนที่เขาเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ต้องส่งออกไปที่ EU และ EU เขามีไอ้ CBAM ที่ว่า Carbon Border Adjustment Mechanismที่จะลงโทษคนที
2: ่
3: ใช้พลังงานที่ไม่สะอาดที่ก็จะถูกเก็บภาษีเป็นต้นนะครับในภาพใหญ่เนี่ยมันน่าจะมี strategy มียุทธศาสตร์ใหญ่ว่าโอเคเงิน 200,000 เนี่ยจะไปใช้ทำอะไรแต่ตามข่าวเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นกรณีว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาให้กลั่นกรองโครงการต่างๆที่ถูกนำเสนอขึ้นมาโดยหน่วยราชการต่าง
2: ๆ
3: มากกว่าไม่ภาพใหญ่ว่าโอเคเราจะเงิน 200,000 ล้านเนี่ยโยนตู้มไปที่ไหนอย่างเช่นการจะต้องโยนเงินเข้าไปปรับเปลี่ยนทำให้เป็นสมาร์ทกริดคือทำให้สายส่งเรามันมีศักยภาพมากขึ้นแล้วก็สามารถซื้อขายไฟทางเลือกซื้อขายพลังงานทางเลือกได้เนี่ยตามข้อมูลนะครับต้องใช้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเหมือนกันเฉพาะการอัปเกรดตัวกริดเนี่ยเป็นต้นทำไมไม่ทำอันนี้ซะก่อนแล้วก็แก้กฎเกณฑ์เปิดเสรีให้มีการซื้อขายไฟได้แล้วก็เดี๋ยวเอกชนเนี่ยเขาก็จะไปลงทุนสร้างโซล่าแผงที่จะทำโซล่าแผงที่จะผลิตไฟแล้วก็ขายไฟกันเองก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับถ้าจะทำไอ้ energy transition ที่ว่านี่พูดเฉพาะเรื่องโซล่าแล้วยังมีพลังงานทางเรื่องอื่นอีกด้วยใช่ไหมครับชีวมวลอะไรต่างๆก็ไปดูแต่ละเซกเตอร์ใครจะ
2: เดินทางต่างจังหวัดผมเห็นมีคล้ายๆกับเป็นฟาร์มวิวหรือฟาร์มกังหันลมเยอะเหมือนกันนะครับในบ้านเราสะหลายจุดมากตอนนี้นะ
3: ลมเนี่ยเราจะได้เปรียบคนอื่นน้อยกว่าแสงอาทิตย์นะแต่ว่าลมของเราเนี่ยเราไม่แรงเท่ากับที่อื่นแต่ว่าถามว่ามีไหมก็มีครับมีเหมือนกันมีทั้งลมมีชีวมวลใช่ไหมครับมีทั้ง
2: ใช่ครับมีชีวมวล
3: ใช่ครับที่ประเทศไทยเราควรจะต้องไปตั้งใจดูให้ดีจริงๆว่า เราจะพัฒนาตรงนี้ไปยังไงพอพัฒนาตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการผลิตไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือก
2: ครับ
3: คุณจะใช้รถ EV เยอะๆก็ไม่ว่ากันนึกออกมั้ยเพราะรถ EV ถ้าเกิดใช้รถ EV แล้วยังไปปั่นไฟโดยใช้แก๊สธรรมชาติที่เอามาจากตะวันออกกลางมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร
2: ่ครับใช่ครับเห็นข่าวมาบอกว่าเมื่อวานนี้ทรัมป์มีการให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐออกหมายเรียกผู้สื่อข่าวในสังกัดหลายคนเข้าให้การต่อคณะลูกขุนของรัฐบาลกลางจากการเผยแพร่ข้อมูลด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One ลำใหม่ที่ได้มาจากกาตาร์อันนี้อาจจะมาเกี่ยวใช่ไหม
3: อันนั้นไม่อันนั้นเข้าใจว่าทรัมป์ไม่พอใจที่มันมีข่าวรั่วออกไปแล้วก็มีการรายงานออกมาใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ก็คือแกก็ไม่ค่อยพอใจมั้งว่ามีนักข่าวล่วงรู้อะไรไปอย่างนี้มั้งเขาจะว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าเรื่องอย่างนี้มันก็เห็นนะใช่ไหมครับว่าเครื่องบินตอนแรกบินลำใหม่มาขากลับบินลำเก่าอ่ะใช่ไหมครับก็มีคนคือนักข่าวที่ไหนก็ต้องตั้งข้อสงสัยแล้วก็ต้องหา
2: ข่าวครับผมเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาขยายความเพิ่มเติมคุยกันต่อแล้วก็ช่วงท้ายอาจารย์มีเรื่องสุขภาพมาคุยกันแต่ก่อนจะปิดเบรกครับผมมีข่าวสารดีๆมาสื่อสารพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับนะฮะก็เป็นประจำครับเรามีข้อมูลดีๆมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมก็จะมาขยายความเพื่อพูดคุยกันนะครับเรื่องของกิจกรรมที่น่าสนใจครับ AI for Life ปี3ครับอายุเยอะแล้วอยากขายออนไลน์ครับให้ AI เป็นเลขาหาเงินแทนคุณครับเป็นแฟนรายการถามกันมาเยอะครับว่าอายุเยอะแล้วแต่อยากขายสินค้าออนไลน์เนี่ยจะเริ่มต้นอย่างไรกลัวทำไม่เป็นครับลบความกังวลนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะวัยเก่าขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในวัยอะไรนะครับคุณสามารถที่จะลุยเรื่องของการขายสินค้าแค่มีสินค้าและใจพร้อมก็สามารถปั้นแบรนด์ให้ปังได้แน่นอนครับThinking Radio ขอเชิญวัยรุ่นรุ่นใหญ่นะครับมาร่วมอัพสกิลในกิจกรรมสุดพิเศษ AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังสิ่งที่พี่ๆหลายคนจะได้เรียนรู้นะครับทำง่ายๆด้วยมือถือหรือ iPad เพียงเครื่องเดียว AI เลขาส่วนตัวครับช่วยคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆโพสต์ปุ๊บขายปังปั๊บเนรมิตรูปสวยสอนเทคนิคถ่ายรูปถ่ายภาพและออกแบบรูปสินค้าให้สวยสะดุดตาน่าซื้อทำง่ายแค่ปลายนิ้วลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยนะครับเรียนแบบจับมือทำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุพร้อมทีมงานชุดใหญ่คอยดูแลใกล้ชิดงงตรงไหนถามได้ทันทีครับรายละเอียดกิจกรรมนะครับวันจัดงานคือเจอกันวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เต็มวันนะครับที่โรงแรมดีเอเมอรัลรัชดาครับค่าลงทะเบียน 4,500 บาทต่อท่านคุ้มค่าเรียนจบพร้อมเปิดร้านได้ทันทีครับด่วนที่สุดนะครับรับจำกัดเพียง50ที่นั่งเท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยครับวิธีสมัครก็ไปที่แอดไลน์เลยครับที่ @ thinking radio มีไลน์แอดด้วยนะครับ @ sign แล้วก็ thinking radio มาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินแล้วสนุกไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับไม่หนึ่งข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับผมใครกำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้ครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินครับดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะครับเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี2.75% ต่อปีครับพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่โทรศัพท์หมายเลขของ GSB Contact Center นะครับ1115ครับย้ำอีกครั้งนะครับ1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับผมเช็คแชมป์วิมเบิลดันให้อาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้ยานิกซินเนอร์ครับมือหนึ่งของโลกซึ่งเป็นแชมป์เก่าครับสามารถ
4: ใช่ครับยานิกซินเนอร์เนี่ยแกเขาเก่งจริงๆคือเขาชนะสวาเรฟใช่ไหมครับที่เป็น
3: ใช่ครับสามเข้ามา
4: ซึ่งสวาเรฟนี่ก็ชนะจาโควิดมาในรอบเซมิไฟแนล
3: นี่ยุคเปลี่ยนผ่านยุคใหม่นี่เราตามสมัยก่อนตั้งแต่โรเจอร์เฟเดเลอร์ตั้งแต่สเปนิชชื่ออะไรนะอาจารย์ตอนนั้นที่ขับเคี่ยวกันดูสิผมลืมชื่อแล้วก็มาโนวัคโยโควิดแล้วนี่มายุคใหม่นี่ยานิกซินเนอร์นี่น่าจะเป็นยุคใหม่เลยนะครับยุคปัจจุบันนะที่ดังที่สุดตอนนี้นะ
4: ใช่ครับใช่ครับโอ้ยของเราเก่าแล้วครับ
3: เรามันรุ่นเก่าพอดีว่าจำความได้ว่าการติดตามเทนนิสเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ยุคสมัยโรเจอร์เฟเดเลอร์กับ
4: อ๋อไม่ได้ครับคุณวรพงษ์โอ้ยเทนนิสเนี่ยมันตั้งแต่สมัยนู้นนะครับสมัย
3: อังเดียกาซี่ไหมอาจารย
4: ์ก่อนนั้นอีกครับก่อนได้ก่อนนั้นอีกสมัยก่อนนั้นถ้าใครสมัยก่อนนั้นทุกคนจะต้องรู้จักบิออนบอก
3: โอ้โห
4: ต้องรู้จัก
3: ทันช่วงปลายเองครับอาจารย์ชื่อนี
4: ้จิมมี่คอนเนอร์สคริสเอเวอร์ลอยด์มาร์ตินานาบาเทโลวาใช่ไหมครับ
3: สเตฟีกราฟอะไรพวกนี้นะอาจารย์อิง
4: สเตฟีกราฟที่ยังหลังนะครับหลัง
3: เดี๋ยวเราคนละรุ่นกันหน่อยเดียวอาจารย์
4: ครับก็สมัยนั้นเนี่ยก็มีนักเทนนิสกันเยอะอย่างเช่นจอห์นแมคเอนโรที่ตีกับบียอนบอกที่เวมเบิลดันอันนั้นน่าจะเป็นคลาสสิกแมตช์เลยนะครับก็มีหลายๆแมตช์อย่างเช่นมีแมตช์ที่ไมเคิลแชงตีอย่างเงี้ยกับลาแมนโดที่เฟรนช์โอเพิร์ที่เฟรนช์โอเพิร์จะมีที่จำได้กันหลายๆอันที่โดดเด่นมากนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยขอเล่านิดนึงสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีจะดีไม่เท่าสมัยนี้สมัยก่อนไม้เป็นไม้ครับคุณว
3: ราใช้ไม้ทำคร
4: ับ เป็นไม้แล้วก็โอ้ไม้เล็กนิดเดียวหน้าแคบหน้าเล็กนิดเดียวโหจะตียากมากตั้งแต่สมัยก่อนผมตีไม้ถ้าคนที่รู้จักเทนนิสนะครับผมตีตั้งแต่สมัยไม้จากเครเมอร์ไม้ดอนเน่นะครับเป็นไม้สมัยเก่าเลยสมัยใหม่เนี่ยไม้ดีกว่าเยอะแล้วก็ตอนหลังผมกลับมาตีเทนนิสใหม่เนี่ยต้องยอมรับไม้ดีเนี่ยมันก็โหดเหมือนกันเพราะทำให้แขนเราบาดเจ็บได้ง่ายเลยครับเพราะว่าไม้มันแข็งแรงมาก

0: ไม้มัน powerful มากเนี่ย
1: พลังใช้พ
0: ต้
1: ล
0: อ
1: ัง ง
0: ระวังเลยครับแล้วก็เกมก็เร็วขึ้นเยอะวิ่งเวิ่งหัวเข่าหัวเข่าระวังสุดนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ทุกวันนี้อาจารย์ยังตีเทนนิสอยู่เหรอครับ
0: คืออย่างนี้ครับส่วนตัวผมผมเคยตีเทนนิสตอนอายุ20กว่าจนกระทั่งเรียนจบปริญญาเอกที่ฮาวายเนี่ยตอนนั้
1: โอ
0: น
1: ้
0: ส่วนหนึ่งที่ไปเรียนฮาวายก็เพราะว่าสนามเทนนิสเขาดีมากเลยที่ University of Hawaii ที่มาโนอาครับใครใครไปดูเห็นว่าสนามเทนนิสเยอะมากดีมากเลย
1: คร
0: ส
1: ั
0: ่
1: บ
0: วนหนึ่งที่ไปเรียนปริญญาเอกไปเรียนเพราะว่าฮาวายอากาศดีแล้วก็สนามเทนนิสดีมากนะครับ
1: โอ้
0: ก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้คิดเรื่อง
1: ไม
0: เร
1: ่
0: ี
1: ได
0: ย
1: ้
0: น
1: คิดเรื่องว่าเรียนที่ไหน
0: อย่า
1: เ
0: ง
1: พรา
0: เด
1: ะ
0: ียวนะครับ
1: ไม่ได้คิดเรื่องวิชาการเท่านั้น
0: ไม่คิดอย่างเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องเลิกไปแล้วก็กลับมาเล่นใหม่เนี่ยตอนอายุ69อะครับตอนนี้
1: โอ
0: เพิ่
1: ้
0: งกลับมาเล่นใหม่
1: ครับ
0: ก็บอกเลยว่ายากเหมือนกันพวกคนเรามันแก่นี่แก่จริงๆนะครับคือร่างกายไม่เหมือนเดิมเลยแล้วก็ตอนหลังต้องค่อยๆเริ่มตีใหม่โอ้เทคโนโลยีของไม้ก็ดีมากสนามก็ดีมากแล้วก็ต้องค่อยๆตีไปเพราะว่าไม่งั้นจะบาดเจ็บตอนแรกตีก็เจ็บแขนเจ็บไหล่ทันทีเล
1: ค
0: ย
1: รับครับ
0: ต้องระมัดระว
1: ค
0: ัง
1: ุณ
0: น
1: ใช
0: ะ
1: ้พลังเยอะนะครับผมเคยเรียนอยู่ปีหนึ่งตอนอยู่ปริญญาตรีแต่ก็มีความรู้สึกโอ้โหมันวิ่งวิ่งตามโลกนี่หนักเอาเรื่องอยู่แล้วเคยโดนลูกเทนนิสเข้าที่หน้าก็เลยโยนไม้ทิ้งเลิกไปอ่ะ คือแล้วก็หันมาตีแบดมินตันโดนหน้ายังไม่แรงเท่าลูกเทนนิสของอะไร
0: จริงครับไม่แล้วพวกแชมเปี้ยนเขาตีกันที่คุณรพงศ์พูดเมื่อกี้นะซินเนอร์เขาเสิร์ฟทีเขาเสิร์ฟ130 ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับต้อง
1: โอ้
0: อย่าไปโดนลูกเขาก็แล้วกัน
1: ค
0: แ
1: ร
0: ต่
1: ับ
0: ว่าก็ต้องบอกว่าเทนนิสเป็นเกมที่จริงๆแล้วมันกระแทกมากครับทั้งหัวเข่ากระแทกเท้ากระแทกไหล่กระแทกข้อศอกกระแทกครับก็ต้องตีด้วยความระมัดระวังจริงแต่จะสนุกครับแต่สนุกมากต้องบอกว่า
1: หัวใจนี่สุดยอดเลยนะฮะทุกวันนี้ยังตีเทนนิสอยู่นี่ถือว่าไม่ธรรมดา
0: พยายามครับพยายามต้องระวังต้องตีอย่างระวังก็
1: กีฬากับการดูแลสุขภาพแต่ว่าเวลาเราคุยกับอาจารย์ทีไรก็จะพูดจะโฟกัสเรื่องการวิ่งซะเป็นหลักใช่ไหมอาจารย์
0: ครับคือการวิ่งเป็นพื้นฐานคนจะไปนึกว่าเล่นเทนนิสเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงผิดนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อจะไปเล่นเทนนิสเนี่ยมันต้องอีกขาหนึ่งครับ
1: อ๋อครับ
0: คือผมต้องไปวิ่งมาตั้ง10 ปีผมถึงกลับไปเล่นเทนนิสได้เพราะรู้ไม่งั้นร่างกายจะไม่มีทางเล่นเทนนิสได้ครับ
1: ถ้าเป็นกีฬาที่เป็นแมตช์ในการแข่งขันแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเล่นเพื่อทั้งสุขภาพด้วยแล้วก็ความสุขและก็สนุกเพราะว่าคนจะเล่นกีฬาชนิดใดก็คงต้องชอบก่อนส่วนการวิ่งอาจจะเป็นการเริ่มต้นในการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดสะดวกสุดนะครับ
0: คือมันดีไม่ดีไม่ใช่อะไรอาจจะเป็นพื้นฐานเลยครับผมคิดว่าการวิ่งหรือเดินเร็วเนี่ยเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงครับคือต้องออกกำลังกายโดยการเดินหรือการวิ่งหรือทั้งสองเป็นพื้นก่อนเสร็จแล้วแข็งแรงแล้วจะไปเล่นแบดจะไปเล่นเทนนิสได้แต่ถ้าสมมติว่าจะเอาไปเล่นเทนนิสเพื่อเป็นการออกกำลังกายหลักผิดนะผมว่าผิดผมว่าเดี๋ยวร่างกายจะพังต้นนะครับต้องเรียนอย่างนี้เลยย้ำนะครับ
1: ที่วันก่อนผมก็เพิ่งไปวิ่ง12 กิโลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่สวนลุมเพราะว่าเขามีเอกชนหลายรายตอนนี้เขามีแคมเปญว่าวิ่งเท่าไหร่แล้วก็แลกสินค้าของเขาอาจารย์ได้ยินไหม
0: ไม่เคยฮะแต่ว่าเคยได้ยินว่าตอนนี้พวกบริษัทประกันสุขภาพเขาให้ใส่นาฬิกาวัดการเดินแล้วนะครับถ้าใครเดินเฉลี่ยได้เท่านั้นเท่านี้ต่อวันเนี่ยเขาลดค่าประกันให้อ่ะครับ
1: อ๋อ
0: ต้องเลยอันนี้ถูกต้องเลย
1: อันนี้เป็นการวิ่งแลกสินค้าของเขาอ่ะ ผมไม่อยากจะระบุว่าเป็นอะไรแต่คนหลายคนถ้าเกิดทำอยู่คงจะเคยได้ยินเขาบอกว่าถ้าใครวิ่งได้12ได้เป็น12 กิโล11 กิโลขึ้นไปไม่จำเป็นต้องมีเพดานว่าสูงสุดเท่าไหร่แต่ว่าต้องอย่างน้อย11 กิโลเนี่ยถ้าจะให้แคปหน้าจอของไอ้ตัวสมาร์ทวอชเนี่ยไปให้เขาดูก็แลกของเขาได้เลย
0: อ๋อครับก็ดีครับไม่ว่ากันผมคิดว่าทำยังไงก็ได้ขอให้ออกกำลังกายแต่อยากให้ออกกำลังกายเป็นประจำย้ำนะครับว่าออกกำลังกายอย่างเช่นวิ่งเดินเร็วแล้วก็ยกน้ำหนักเนี่ยแล้วก็ทำเรื่องของยืดเหยียดเนี่ยให้เป็นประจำเสร็จแล้วคุณอยากจะไปเล่นแบดคุณอยากจะไปเล่นเทนนิสอยากจะเป็นอะไรก็เล่นได้โดยจะลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ ไม่อย่างนั้นถ้าไปเล่นเทนนิสเนี่ยมันกระแทกมากมันจะบาดเจ็บถ้าร่างกายไม่ได้เตรียมให้แข็งแรงไว้ก่อนเตรียมให้เอ็นแข็งแรงให้ข้อเท้าข้อมือหัวไหล่และอื่นๆแล้วหัวเข่าแข็งแรงเนี่ยเดี๋ยวบาดเจ็บเลยครับ
1: นะคร
0: ับ ขนาดตอนนั้นที่ผมเริ่มกลับมาเล่นเทนนิสใหม่เนี่ยขนาดวิ่งไปแล้ววิ่งอาทิตย์ละ20 กว่ากิโลแล้วเนี่ยนะครับนึกว่าตัวเองแข็งแรงใช่ไหมแล้วเข้าไปเล่นพับบาดเจ็บเลย
1: โอ้
0: บาดเจ็บเลยนะครับแขนเขินไปเลยคือเทนนิสเอลโบกลับมาเลยทั้งที่สมัยก่อนไม่เคยเป็นเนี่ยต้องกลับไปรักษาใหม่แล้วก็ต้องออกกําลังกายยกน้ําหนักให้แขนแข็งแรงขึ้นถึงกลับไปเล่นใหม่ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วกันว่าผมสงสัยเรื่องเทนนิสเนี่ยคงจะมีคนนิยมกันไปอีกนานเหมือนกันนะครับคราวนี้มาคุยเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่าใครที่สนใจสุขภาพพอดีมันมีบทความของ The Economist ที่เพิ่งตีพิมพ์มาเมื่อวันที่9 กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเขาตั้งชื่อว่า How Dementia is being defeated ก็คือตอนนี้เหมือนกับมนุษย์เรากำลังที่อาจจะเอาชนะโรคสมองเสื่อมได้สำเร็จซึ่งเป็นข่าวดีมากเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเริ่มต้นโดยการพูดถึงนักวิชาการคนหนึ่งที่แกไปนั่งดูข้อมูล
1: ครับ
0: คนพบว่าเอ้ยในช่วงที่ผ่านมา100 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการเป็นโรคสมองเสื่อมของคนเนี่ยลดลงไปเยอะมากเลยลดลงไปเยอะอย่างน่าแปลกใจเลยนะครับเขาใครไปดูจะเห็นว่ามีรูปอันหนึ่งที่เขาให้ดูว่าโอ้โหมีสัดส่วนลดลงไปเยอะเลยนะครับอย่างเช่นเขายกตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยว่าอันนี้ข้อมูลของอเมริกานะครับข้อมูลของอเมริกาเนี่ยในช่วง40 ปีที่แล้วคือทศวรรษ80เนี่ยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: หลังทศวรรษ80เนี่ยคนอเมริกา3 คนใน 10 คนที่อายุ85 ถึง 89เนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมนึกภาพนะครับ3 คนใน 10 คนสูงมากจริงไหมครับ
1: โอ้เยอะมากครับ3 ใน 10นี่มันก็เรียกว่าเป็น 30% ได้ไหมฮะ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: แต่พอมาตอนนี้ตัวเลขล่าสุดเนี่ยนะครับตัวเลขล่าสุดเนี่ย20ตัวเลขล่าสุดประมาณสักช่วงสักปี2 ปี 3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหลืออยู่แค่1 ใน 10
1: ลดไปเยอะนะ
0: เยอะครับ1 ใน 10เลย
1: 30%หรือแค่10%
0: จาก3 ใน 10เหลือ1 ใน 10ฉะนั้นมีข่าวดีค่อนข้างมากว่าไอ้อัตราการที่เราเป็นโรคสมองเสื่อมอย่างนี้แต่ข้อย้ำนะข้อมูลในประเทศพัฒนาแล้วนะครับแล้วในประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆตัวเลขก็ออกมาคล้ายๆกันว่ามีการลดลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะที่ยุโรปก็ดีหรือว่าอเมริกาเหนืออย่างเช่นแคนาดาก็ดีก็ลดลงมาโดยตลอดแล้วก็จะมีกราฟหนึ่งเห็นเลยว่ามันลดลงมาตลอดอันนี้ข้อดีตรงเนี้ยมันก็คือดีแล้วล่ะเทรนด์เป็นแบบนี้นะครับคำถามก็คือว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับบทความอันนี้มันค่อนข้างยาวแต่ผมสรุปอย่างนี้แล้วกันว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจตรงที่เหมือนกับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนจะการแพทย์เนี่ยจะเน้นเรื่องของการรักษาพวกโรคที่เป็นโรคหัวใจนะครับคือเพราะคนจะตายเพราะเรื่องฮาร์ทแอทแทคเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเขาก็เลยจะเน้นเรื่องรักษาเรื่องโรคหัวใจ
1: ครับ
0: ช่วยได้เยอะเลยลดไปได้เยอะเลยแต่ถึงลดไปเยอะก็เถอะอย่างที่เห็นข่าวไหมครับว่าลินซี่แกรมที่เป็นวุฒิสมาชิกของนอร์ทของเซาท์แคโรไลนาของอเมริกาเนี่ยอยู่ปุ๊บเนี่ยเพิ่งตายไปเมื่อวานเห็นข่าวใช่ไหมครับอายุแค่71เท่านั้นเองลินซี่แกรมนี่บอกว่าตายเพราะว่าโรคหัวใจนะครับคือเส้นเลือดแดงของแกเนี่ยตรงช่วงที่มันเป็นข้อต่อเข้าไปในหัวใจเนี่ยมันคงปอกโป่งทองแล้วแตกขึ้นมาจากข้างใน
1: ครับ
0: เขาบอกว่าตรงนั้นน่ะคนที่จะเป็นโรคหัวใจจะเป็นตรงนั้นเยอะมากเพราะตรงนั้นจะเป็นแรงดันของเลือดที่ดันแรงดันสูงสุดเลยตรงข้อต่อตรงนั้นแล้วเป็นตัวโค้งเนี่ยมันจะแตกตรงนั้นน่ะของแกก็แตกตรงนั้นเลยอยู่ดีๆแกเพิ่งไปยูเครนมาไปช่วยประธานาธิบดีเซเลนสกี้บินกลับมาเรียบร้อยนะครับงั้นเรื่องโรคหัวใจยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่แต่ที่เล่าเรื่องโรคหัวใจตรงนี้เพราะว่ามันมีกลายเป็นว่าพอดูแลหัวใจเนี่ยมันมีผลในการดูแลสมองไปด้วย
1: อื
0: นะครับมัน
1: ม
0: มีผลในการดูแลสมองไปด้วย
1: ครับ
0: ก็มีแล้วโดยเฉพาะมีงานวิจัยเข้าใจว่าของที่ฟินแลนด์ด้วยเนี่ยว่าคนพบว่าทำถ้าดูแลเรื่องหัวใจให้ดีแล้วเนี่ยมันก็ดีกับสมองไปด้วยเลยซึ่งในหลักการมันก็ไม่น่าจะผิดอะไรเพราะว่ามันมีร่างกายเราเนี่ยนะครับมีอวัยวะ2 อันที่ทำงานหนักที่สุดเนี่ยก็คือสมองกับหัวใจสมองหัวใจ2 อันเนี่ยใช้พลังงานเยอะที่สุดแล้วใช้เลือดเยอะที่สุด
1: คร
0: ถ้
1: ั
0: า
1: บ
0: ดูแลให้หัวใจแข็งแรงเนี่ยเส้นเลือดมันคงแข็งแรงถ้ามันแข็งแรงที่หัวใจมันต้องแข็งแรงที่สมองด้วยจริงไหมครับ
1: อืม
0: ดังนั้นงานวิจัยของฟินแลนด์อันนี้ก็ค้นพบว่าจริงพอช่วยให้คนเขาแก้เรื่องโรคหัวใจเนี่ยก็จะไปช่วยในเรื่องของโรคสมองเสื่อมด้วย
1: ครับ
0: เรื่องโรคของโรคหัวใจเนี่ยเรารู้นี่ครับว่ามันเริ่มพัฒนาตอนตั้งแต่อายุกลางคนคุณเริ่มมีความดันคุณเริ่มมีคอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมครับคุณเริ่มอ้วนเนี่ยมันกลางคนฉะนั้นโรคสมองเสื่อมก็เป็นโรคที่ต้องดูแลตั้งแต่กลางคนเหมือนกันไม่ใช่นึกว่าโอเครอตอนแก่แล้วค่อยมาดูแลอย่านะครับอย่าคิดอย่างนั้นเราคิดว่าสมองเราเนี่ยขอให้ดูแลตั้งแต่เร็วๆที่สุดเท่าที่จะทำได้พร้อมๆกับโรคหัวใจด้วย
1: มันเกี่ยวเนื่องกันหัวใจกับสมองอะไรสั่งการอะไรอาจารย์
0: ไม่ได้สั่งการอะไรครับแต่ทั้งสองเนี่ยใช้เนื่องออกไปทั้งของต้องมีพลังงานต้องมีเลือดเข้าไปเลี้ยงเยอะๆเหมือนกันจริงไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วต้องไม่ให้เส้นเลือดแข็งเส้นเลือดระเบิดอะไรต่างๆเพราะว่าสโตรกอย่างเช่นเวลาสโตรกแล้วเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ถึงเนี่ยก็สโตรกก็ตายเหมือนกันฉะนั้นคนที่จะตายเสี่ยงจะตายเพราะโรคหัวใจกับโรคสโตรกกับโรคใช่ไหมครับ2 โรคนี้เป็นหลักซึ่งคนที่สโตรกแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นสมองเสื่อมได้ง่ายมากแน่นอนว่าสมองมันก็จะเสื่อม
1: ใช่
0: เพราะไม่มีเลือดไปเลี้ยงฉะนั้น
1: มันหยุดทำงานชั่วขณะ
0: ครับบทเรียนอันแรกก่อนคือว่าดูแลหัวใจไปเถอะจะไปช่วยดูแลสมองด้วยนะครับมันก็เลยฉันใดก็ฉันนั้นการที่ให้ร่างกายแข็งแรงออกกําลังกายตลอดเวลาให้เลือดมันหมุนเวียนตลอดเวลากล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยก็ทําให้หัวใจแข็งแรงก็ทําให้สมองแข็งแรงไปด้วยครับทําให้สมองแข็งแรงไปด้วยเลยคราวนี้ต้องบอกอีกอันหนึ่งเรื่องว่าไอ้เรื่องสมองเสื่อมเนี่ยผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชาย
1: อ้าวเหรอครับเพราะอะไรไม่ทราบ
0: นะครับต้องย้ำอีกทีว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นมากกว่าผู้ชายฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยต้องระมัดระวังมากกว่า
1: ด้วยเหตุอะไรครับอาจารย์พอทราบพอมี
0: อันเนี้ยไม่ชัดเจนแต่ว่าอาจจะ1เพราะผู้หญิงอายุยืนกว่าก็ได้สองเนี่ยเป็นเพราะว่าพอฮอร์โมนมันเปลี่ยนไปเนี่ยเดิมทีไอ้ฮอร์โมนที่เคยปกป้องผู้หญิงในเรื่องของสมองก็หายไปด้วยเพราะตอนที่เอสโตรเจนลดลงไปแต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันออกมาชัดเจนว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นมากกว่าผู้ชาย
1: ครับ
0: ภาพโดยรวมเอาเรื่องภาพโดยอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือการดูแลสุขภาพให้ดีเนี่ยมันมีหลายๆปัจจัยแต่ปัจจัยพื้นฐานที่ผมคิดว่าสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องที่ผมคุยคราวที่แล้วคือเรื่องเมตาบอลิกซินโดรมนะครับขอฝากย้ำอีกทีก็อาจจะฟังผมพูดบ่อยเลยผมจะพูดเมตาบอลิกซินโดรมอะไรนั่นเองผมคิดว่าเป็นตัวพื้นฐานของสุขภาพที่ดีถ้าคุณจัดการไม่ให้เกิดเมตาบอลิกซินโดรมได้คือระบบเผาผลาญคุณไม่ชำรุดเสียหายได้เนี่ยคุณจะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างนะครับเพราะว่าเมตาบอลิกซินโดรมนี่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวโรคหัวใจก็ตามมาเดี๋ยวก็มะเร็งก็ตามหาแล้วก็จะกลายเป็นแล้วก็มีเรื่องของดีเมนเชียด้วยอยากจะแก้ปัญหา3 ข้อเนี่ยเอาพื้นฐานคือเมตาบอลิกซินโดรมอย่าให้เกิดนะครับอย่าการที่ระบบเผาผลาญคุณไม่สมบูรณ์อย่างที่ว่าว่ามันมีอยู่5 ข้อใช่ไหมครับที่เราให้ฟังคือเรื่องเอวจำได้ไหมครับ
1: จำได้ครับ
0: เรื่องของความดันอย่าให้สูงมากเกินกว่าสัก130 135 120ยิ่งดีเท่าไหร่ยิ่งดี120ต่อสัก85ยิ่งดีเท่าไหร่ยิ่งดี HDL ต้องอย่าให้ต่ำกลูโคสหรือน้ำตาลอย่าให้สูงแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์อย่าให้สูงเนี่ย5 อันเนี่ยยังไงต้องเมนเทนให้ได้ให้หมดนะครับถ้าไม่ได้เนี่ยก็ขอให้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ได้แล้วกัน สมเรียงลำดับในความเห็นของในความที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุด1 2 3เลยสี่กับห้าก็ไม่ใช่ไม่สำคัญนะครับอย่างเช่นเรื่องระดับน้ำตาลเนี่ยเพราะว่าถ้าน้ำตาลสูงแล้วทำให้เกิดดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กลายเป็นว่าสมองเนี่ยเขาไม่สามารถจะเอาพลังงานไปเลี้ยงสมองได้เพราะว่าเหมือนกับเซลล์สมองไม่เปิดไงครับมันไม่เปิดมันดื้ออินซูลินไม่เปิดเอาพลังงานเข้าไปกลายเป็นว่าคนโรคเบาหวานเนี่ยเหมือนกับทำให้สมองอดอยากทำให้สมองไม่มีอาหารนะครับ
1: ครับ
0: เป็นต้นนะแล้วก็อย่างที่เราทราบนะครับว่ามะเร็งเนี่ยคือเซลล์ที่ใช้พลังงานเยอะที่สุด
1: ครับ
0: เพราะมันจะแบ่งตัวไม่หยุดเลยกลูโคสเนี่ยคือพลังงานที่มะเร็งชอบที่สุด
1: เป็นอาหารเลยว่างั้น
0: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาคนที่น้ำตาลเกินเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคเป็นมะเร็งหลายอันมากๆเลยนะคร
1: ับ
0: คือตัวเลขมันจะชัดเจนย้ำนะครับถ้าคุณอยากที่จะลดความเสี่ยงถ้ากลัวมะเร็งเนี่ยผมก็บอกเลยว่าถ้างั้นก็ดูแลเรื่องของอย่าให้มีน้ำตาลในร่างกายเยอะนะครับเพราะถ้าน้ำตาลเยอะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้มะเร็งแฮปปี้มากๆเลยนะครับ
1: เมื่อกี้การพูดถึงเรื่องของการดูแลหัวใจเนี่ยผมเรียนถามนิดนึงมีเวลาอีก2 นาทีคือดูแลหัวใจนี่มันต้องดูวิธีไหนครับบางคน
0: ก็นี่แหละครับออกกําลังกายง่ายนิดเดียวหัวใจเนี่ยจะ
1: ให้หัวใจเลือดสูบฉีดหัวใจออก
0: คือวิธีดูแลหัวใจที่ดีที่สุดใช่ไหมครับก็คือคุมไม่ให้มีไอ้ไขมันไปเกาะเส้นเลือดแล้วก็เส้นเลือดตีบตัน
1: ครับ
0: ผมไม่ให้มีน้ำตาลเยอะเพราะน้ำตาลจะทำให้เส้นเลือดมันแข็งและเปราะบางวิธีที่ดีที่สุดคือออกกำลังกายนะครับให้หัวใจได้ทำงานให้เส้นเลือดได้ยืดหยุ่นออกกำลังกายแค่ไหนก็เร็วๆก็คือว่าวิ่งสักอาทิตย์ละ2 ชั่วโมงนะครับวิ่งสักอาทิตย์ละ2 ชั่วโมงหรือถ้าไม่วิ่งแล้วเดินเร็วก็เดินเร็วที่ละสัก3 ชั่วโมงตัวเลขกลมๆอย่างนั้น
1: มันแบ่งได้ไหมครับว่าวันนี้ชั่วโมงวันนี้ชั่วโมงหรือว
0: ัน
1: น
0: ี้แบ่งได้ครับผมบอกว่าอันนั้นหมายถึงว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยทำสัก3 ถึง 4 ครั้งแล้วจะแบ่งไปเท่าไหร่ก็ได้ย้ำนะครับเร็วๆเนี่ยวิ่งอาทิตย์ละ2 ชั่วโมง
1: ก็ไม่ยากนะเอาจริ ง
0: 1 ชั่วโมงคูณ 4 เดิน3 ชั่วโมงถึง4 ชั่วโมงให้เป็น4 ชั่วโมงแล้วกันเดิน4 ชั่วโมงก็เดินใช้เวลาเยอะหน่อยอาจจะต้องเดินเวลา40 นาที45 นาที5 วันไอ้4 วันก็ได
1: ้เดินช้อปปิ้งในห้างก็ได้ใช่ไหมจ๊ะ
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: เอาไม่ได้
0: เดินที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเดินต้องเดินให้เร็วให้เดินเร็วประมาณสัก4 เกือบ 5 กิโลต่อชั่วโมงเป็นแบบคุย
1: เดินแบบออกกำลังกายอ่ะไม่ใช่เดินเล่น
0: ไม่ใช่เดินเล่นครับที่เดินช้อปปิ้งมันจะ2 กิโล3 กิโลต่อชั่วโมงไม่เอาผมต้องการ 4.5 กิโลต่อชั่วโมง
1: เดินไปเดินในสวนสาธารณะซึ่งจึงก็มีพื้นที่หรือในหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะ
0: ใช่ครับ
1: หาร4ได้ครับไม่เป็นไรครับ2 ชั่วโมงหาร4ครั้งละแค่ครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดเป็นวิ่ง
0: อันนั้นวิ่งนะครับเดินเนี่ยต้อง3นะครับ3ถึง
1: จะเดินนี่สัก5 ชั่วโมง
0: 3 ถึง 4 ชั่วโมงได้ครับต่อสัปดาห์ครับ
1: โอเคได้ครับผมเริ่มต้นกันเร็วๆหน่อยนะอาจารย์บอกกันทุกเสาร์ทุกวันจันทร์นะฮะว่าเรื่องการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับผมอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับด
0: ร.สุ
1: ภสายเชื้อครับผมหมดเวลาครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต

0: FM The Gate Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจนถึงณตอนนี้เวลานี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไนท์คลับดิสโก้เทคหรือร้านเหล้ากลางคืนว่าอย่างนั้นเถอะที่มีชื่อเรียกตัวเองว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวมันไม่ใช่โรงเบียร์มันเป็นร้านเหล้ามันเป็นผับมันเป็นเทคมันเป็นแบบนั้นเหมือนซันติก้าเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เสียชีวิตกันมาครั้งใหญ่ๆแล้วอย่างน้อย 3-4 ครั้งล่าสุดยอดผู้เสียชีวิต27คนผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าล่าสุดของล่าสุดเนี่ยคือยังไงสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว14บาดเจ็บ71ขณะเดียวกันก็มีบางท่านก็มาแจ้งสูญหายเพราะมีความเป็นห่วงมีความกังวลว่ามีญาติลูกหลานอยู่ที่นั่นหรือไม่อย่างไรปฏิกิริยาออกมาทั้งทางนายกรัฐมนตรีทั้งทางปลัดกทมทั้งผู้ว่ากทมทั้งทางตำรวจทั้งทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเยอะทีเดียวแต่ที่แน่ๆก็คืออีกแล้วหรืออีกแล้วหรือที่กฎหมายกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงไม่สอดคล้องกันขณะเดียวกันเรื่องของกทมครับช่วงเช้าก็มีวิวาทะกันหน่อยมีการท้าทายกันให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ในสภากทมประชาธิปัตย์เขาก็รวมเสียงไม่ได้นั่นแหละแต่ก็มีมุมมองมีการเสนอว่าต้องการประชันวิสัยทัศน์อะไรกันยังไงไหมถ้าพูดกันแบบใช้อคติเขาหน่อยก็อาจจะบอกว่าก็เป็นลีลาแบบประชาธิปัตย์แต่ว่าท้ายที่สุดทางสก.เนิร์สบางซื่อก็ได้นั่งเก้าอี้ประธานสภาก็ไม่ได้หลุดจากความคาดหมายว่าแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีความเขย่าขย่มจะอะไรบ้างล่ะกลุ่มหนึ่งจะไม่หนุนบ้างล่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ได้เข้าทำหน้าที่เรื่องของสถอถ้ามองในแง่ข่าวจริงๆแล้วนะครับมันกำลังจะครบกำหนดที่เขาวางไทม์ไลน์ไว้ท่านปลัดก็เห็นว่าจะเตรียมประชุมชี้ชะตาข้าราชการท้องถิ่นนะครับที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย15กรกฎาคมท่านปลัดอันสิทธิ์บอกมั่นใจสร้างความกระจ่างเอาเป็นว่าขนาดเรื่องสว.นี่สอบกันมาเป็น2ปีจะเข้า2ปี3ปีแล้วเนี่ยก็ยังเชงกันมาขนาดนี้มหาดไทยไซส์มันเล็กมันย่อมลงกว่าแต่มันก็ฟอนเฟ้เยอะกว่าตั้งมาแล้วกี่ชุดก็ไม่รู้จะออกแขกจะหนังตะลุงจะอะไรยังไงก็ตามเนี่ยสุดท้ายที่ผมก็ยังไม่เห็นบางช่องบางชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถ้ามองในแง่ข่าวก็มีตัวช่วยเข้ามาส่วนตั้งแต่ช่วงเช้าครับสื่อเหมือนกับช่วยทางยุติธรรมในการกระพือนะตั้งแต่ช่วงเช้ามี DSI จอขอหมายจับคดี Forex 3รายมีชื่อชาวุธร่วมด้วยโค้ดนี้นี่หลายสื่อใช้ตรงกันหมดนะครับเตรียมจอแย้มปรากฏว่าบางสื่อเขาก็ลงครับอย่างในรีพอร์เตอร์รัฐมนตรีทำเผย DSI เตรียมขอออกหมายจับ30รายวันนี้เกี่ยวกับคดี Forex เดพอร์เตอร์ก็บอกยอมรับมีชื่อพาวุฒิสสพลังประชาชนสสประชาชนรวมอยู่ด้วย เรื่องของดิจิตอลฟุตพริ้นของท่านรัฐมนตรียุติธรรมผมยังจำได้ดีนะครับกรณี10คนที่เอี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ call center ที่ตอนหลังมาบอกว่าไม่ได้มีเฉพาะพรรคประชาชนและสุดท้ายตอนนี้เนี่ยยังเห็นไม่ถึง10เลยเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนผมก็ไปนับแกะอยู่นะครับนับนิ้วดูว่าเปิดแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าภาวุฒิถูกหรือผิดนะครับแต่เปิดแย้มมีอีกสะพัดเปิดมาอีกตอนบ่ายใกล้ๆครับ DSI พบเส้นเงินคดี Forex จากธุรกรรมการเงินสปาร์คมียอดรับโอนสะสม833ล้านโออัดตอนเช้าแล้วมีอัดข้อมูลตอนบ่ายกันอีกภาวุฒิพงศ์วิทยาภานุครับสแตนดาร์ดเขาลงปัดข่าวลือถูกออกหมายจับให้ความร่วมมือกับ DSI ตลอดในฐานะพยานถ้ามองในแง่การเมืองครับอัดมาแล้วยังสู้ต่ออันนี้ก็ต้องดูว่าสุดท้ายท้ายสุดเป็นยังไงแบบไหนส่วนหนึ่งต้องยอมรับครับว่าป้อมประวุฒิเขาทำธุรกิจเขามีธุรกิจเดิมอ่ะเป็นค้าขายออนไลน์เป็นตลาดออนไลน์มีระบบชำระเงินออนไลน์มันจะกล่าวแบบเฉียดได้อยู่ส่วนข่าวอื่นๆที่อาจจะมีกระแสหายๆกลบๆไปบ้างเอามาเติมกันหน่อยนะครับคุณเสรีพิสุทธิ์นี่อาจจะไม่ได้เป็นข่าวด่วนละก็มีคุณเนวินครับฟ้องหมิ่นประมาทคดีเขากระโดงอันนี้เนชั่นเขาลงโอ้โหนอกเหนือจากนี้ครับก็ยังมีเรื่องของสหรัฐอิหร่านที่มีการตอบโต้กันหนักหลังจากที่ทรัมป์นี่ขึงขังล่าสุดคือดีลหยุดยิงจบลงแล้วเอา 3-4 หัวข่าวให้ได้เห็นภาพตรงนี้ก่อนวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมกลับมาดูตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ประสบเหตุเกี่ยวกับเรื่องเพลิงไหม้นะครับร้านอาหารและสถานบันเทิงกทม.เขาใช้คำอย่างนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเพจของกทม.เนี่ยเขาบอกว่าสรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตข้อมูลอัปเดตล่าสุดณ 10.20 น.ก็แสดงว่าตั้งแต่ก่อนเที่ยงวันนี้นะฮะแต่ตัวเลขบนที่สื่อเขานำเสนอยังเป็นตัวเลขเดิมนะครับนั่นก็คือผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27รายแต่สรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตของเพจกทม.ของกรุงเทพมหานครบอกว่าผู้เสียชีวิต32รายนะผู้บาดเจ็บ73รายแล้วก็จำแนกระดับอาการผู้ป่วยที่บาดเจ็บที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลระดับนะสีแดง25รายนะสีเหลือง35รายสีเขียว13รายรวมเป็น73รายอันนี้คือถ้าอ้างอิงจากเพจของกทม.นะครับที่สรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเอาไว้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: ครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะตรงนี้ผมไม่แน่ใจครับว่ามันจะเริ่มจากตรงไหนยังไงกันก่อนแต่ประเด็นก็คือล่าสุดนี้สำนักงานเขตจตุจักรก็ปิดเอาไว้ให้ได้เห็นนะครับว่าห้ามใช้งานอาคารร้านอาหารที่ชื่อว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาการนะครับหลังจากเพลิงไหม้เป็นเวลา30วันเพื่อความปลอดภัยขณะที่กองพิสูจน์หลักฐานก็กำลังพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและสืบสวนหาข้อได้จริงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปมาจนถึงณตอนนี้เวลานี้ทางหนีทีไล่ก็เห็นบอกว่ามีอยู่4เปิดอยู่แค่1นะครับแล้วก็มีข้างหลังก็กลัวแขกจะหนีข้างหน้าก็มีการปิดกั้นย้อนกันไปแบบไวๆหน่อยเมื่อคืนนะครับกลางดึก12กรกฎาคมเวลาประมาณ 5:57 น.ก ก็น่าจะมีคัตเอาท์หรือเครื่องปรับอากาศเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณฝ้าเพดานบนเวทีการแสดงคล้ายๆของเดิมอีกแล้วนะติดไฟเหนือบนเวที
3: ครับ
2: ซึ่งถ้าเราเติมกันตรงนี้ก็คือว่าก็อาจจะต้องมีวัสดุซับเสียงเนี่ยเพลิงลุกไหม้เร็วครับเพราะว่าภายในและเพดานบุกด้วยสารไวไฟเป็นโฟมดียูเป็นฉนวนซับเสียงเนี่ยนักท่องเที่ยวพนักงานก็พากันวิ่งหนีตายนะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะดับเพลิงจนเพลิงสงบได้เที่ยงคืน32นาทีของวันถัดมานี่ถ้าเหตุเกิดขึ้นตอน 5:57 ดับเพลิงสงบได้ตอนตีเที่ยงคืนครึ่งก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง35นาทีที่ไหม
3: ้
2: นาทีเกิดเหตุเสียชีวิต27แล้วก็มาเพิ่มจำนวนในที่สุดส่วนใหญ่นะครับที่เสียชีวิตก็คือหมดสติกระจุกตัวอยู่ที่บริเวณทางหนีไฟและห้องน้ำนะครับมีวัสดุกีดขวางประตูทางออกกลายเป็นประเด็นในสังคมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีนักเที่ยวก็มาทำคลิปรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แล้วเรื่องนี้ครับทางผู้ว่าก็ไปตรวจสอบครับคุณมนตรี
3: ครับ
2: ก็เห็นว่ามีการสุ่มตรวจเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาสุ่มตรวจสถานบันเทิงนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยการสุ่มตรวจกับผลจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงแบบไหนเพราะที่ผ่านมาแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มีการตั้งคำถามกันอยู่บ่อยๆกทมรวมไปถึงจังหวัดต่างๆเนี่ยแบบขออนุญาตกับการสร้างจริงมันคนละเรื่องแล้วก็การเข้าไปตรวจสอบเอาเข้าจริงๆมีหรือเปล่า
3: อ
2: ย่างล่าสุดผอ.เขตจตุจักรบอกว่าตรวจแล้วเนี่ยประตูหนีไฟมีครบ4แต่ใช้ได้จริงครบหรือเปล่าอันนี้ต้องให้ทางพิสูจน์หลักฐานเป็นตัวยืนยันผู้ในการเขตบอกว่าจุดเกิดเหตุจะมีความคล้ายกับสถานบันเทิงซึ่งต้องจัดอยู่ในโซนนิ่งพัดพงหรือ RCA แต่แบบนี้เขาอยู่นอกโซนนิ่งจึงเรียกว่าสถานประกอบการคล้ายสถานบริการสามารถตรวจสอบได้ระดับหนึ่งมีเวลาเปิดปิดถ้ามีการแสดงดนตรีต้องปิดไม่เกินเที่ยงคืนแต่สถานบริการดังกล่าวเกิดช่วง 5:00 กว่าจากการตรวจสอบแล้วโครงสร้างอาคารพอสมควรเป็นไปตามกฎหมายส่วนรู้จักไม่รู้จักนักข่าวก็ถามท่านผู้อำนวยการเขตบอกไม่รู้จักเพราะคนที่ตรวจจะเป็นฝ่ายสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานส่วนเรื่องการดูแลความปลอดภัยป้องกันอัคคีภัยก็เป็นสำนักดับเพลิงสถานีดับเพลิงสำนักอนามัยตำรวจก็มาสอบด้วยช่วงที่ตรวจล่าสุดคือช่วงก่อนปีใหม่และก่อนสงกรานต์โดยทางกทม.ก็จะมีหนังสือสั่งการให้มีการตรวจอยู่ตลอดยืนยันไม่พบความผิดปกติและตรวจครบตามขั้นตอนแล้วก็สถานบริการกาดก็เข้มงวดจริงๆมันมีเรื่องของถ้าเราจะดูกันแบบหยาบๆหนึ่งก็คือเรื่องของการขออนุญาตว่าเป็นไปตามแบบมีตามนั้นครบไหมสองก็คือเรื่องของมันการใช้การได้หรือเปล่า
3: ครับ
2: นักข่าวก็ถามท่านผอ.บอกตรวจบันไดตรวจประตูไหมท่านบอกว่าก็มีครบเช็คลิสต์แต่จากการตรวจสอบก่อนที่จะรับใบอนุญาตเนี่ยทางสำนักงานเขตก็ต้องมีการให้บริการมีให้ใบอนุญาตประกอบการปีต่อปีอยู่แล้วโดยห้ามมีข้อร้องเรียนและต้องผ่านการตรวจสอบระหว่างนี้ก็จะมีการตรวจสอบประเด็นที่จะบอกอย่างนี้คุณมนตรีตอนนี้ร้านเหล้า ไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามเนี่ยตามซอยตามริมถนนหลายที่เกิดขึ้นเยอะ
3: ครับ
2: แถวจรัญสิริวงศ์นี่ผมเห็นอยู่ 2-3 ที่บางที่เป็นโชว์รูม โชว์รูม
3: ครับ
2: โชว์รูมขายรถแล้วมันไปไม่ได้พอโชว์รูมมันเป็นอาคารสูงมันเป็นอาคารกระจกอ่ะหลายที่เอาโชว์รูมมาทำเป็นดิสโก้เทคมาเป็นร้านเหล้าแบบนี้เยอะผมก็ไม่แน่ใจ
3: ครับ
2: ตรวจสอบกันไปถึงไหนยังไงแต่อัปเดตประมาณนี้ก่อนครับคุณมนตรีเชิญคุณมนตรีเผื่อจะมีแง่มุมอื่นจริงๆมันมีเยอะมาก
3: นะในมุมที่เป็นคำถามนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย1นะฮะพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นอยู่นอกโซนนิ่งนะครับ2ใบประกอบการที่ยื่นขออนุญาตนะครับเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีสดได้3ก็คือ นะเวลาที่ปิดจะต้อง24นาฬิกาแต่เหตุที่เกิดนั้นเนี่ยดนตรีก็กำลังเล่นอยู่นะถ้าใครดูจากคลิปหลายๆคลิปเนี่ยก็แสดงว่าถ้าเกิด
2: ยังไม่เต็มปิดยังไม่เต็มปิดเพราะมันยี่สิบสามห้าเจ็ดเนี่ยใช่ไหม
3: คืออีก3นาทีจะเที่ยงคืนเนี่ยหรือไม่ใช่อาจจะเป็นเพลงส่งท้ายไหมนะถ้าจบเพลงนี้แล้วก็
2: คนดนตรีมองในแง่ดีกันไป
3: คือถ้าเขาจะปิดเนี่ยนักดนตรีเขาก็จะต้องนะปิดเวทีก่อนสักครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะให้เปิดไฟสว่างและจากนั้นจะได้เคลียร์โต๊ะแต่ละโต๊ะ
2: เคลียร์
3: สตุ้งสตังแล้วก็ต่างคนต่างก็ทยอยเหมือนกับเวลาหนังจะเลิกเนี่ยนะฮะพอใกล้จะหมดนะเขาก็จะเริ่มเปิดประตูทางออกอะไรให้เราได้เห็นแสงสว่างนะครับแต่ปรากฏว่านะเวลาปิดคือเที่ยงคืนแต่10 2357เนี่ยก็ยังนะฮะ
2: ซับกี
3: ต้าร์ยังอะไรกันอยู่ก็ถือว่าเอาละตรงนี้อาจจะยืดหยุ่นได้แม้จะให้เขาปิดเที่ยงคืนเลยได้ยังไงนะมันอาจจะติดพันแล้วก็เดี๋ยวเขาก็เล็กๆน้อยๆนะฮะก็ดับไฟหน้าร้านได้อยู่ต่อได้อีก1ชั่วโมงอย่างนี้หรือเปล่านะฮะ ทีนี้เป็นคำถามนะครับที่เขาถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการปิดประตูหนีไฟคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะถูกปลุกไปตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนแล้วเวลาไล่เรียกันกับผู้ว่าชาติชาตินะครับแต่ที่นายกรัฐมนตรีมาตอบคำถามในวันนี้เป็นช่วงที่ท่านไปที่ศาลาว่าการกทมวันนี้ไปเป็นประธานเปิดการประชุมสภากทมนะสภากรุงเทพมหานครนะที่เขาได้รับการรับรองไปวันนี้ก็เปิดเป็นวันแรกนายกก็ไปเป็นประธานในการเปิดนักข่าวก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของในร้านมีการปิดประตูหนีไฟท่านนายกบอกว่าในรายละเอียดทางกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้เข้าไปสำรวจและขอให้รอผลเป็นทางการก่อนดีกว่าซึ่งที่ได้เข้าไปในที่เกิดเหตุก็ได้เห็นจุดอับและกรณีที่ไฟลุกโชนขึ้นมามันไม่เห็นทางหนีไฟก็ต้องไปดูตรงนั้นแต่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วร้านนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีสดได้ซึ่งเล่นดนตรีได้จนถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายซึ่งช่วงที่เกิดเหตุเป็นเวลา23นาฬิกากว่าๆนายกใช้คำว่า23นาฬิกากว่าๆนะฮะแต่บันทึกที่นำเสนอกันนั้น
2: 23:57
3: 57นาทีนะครับถัดมาครับนักข่าวก็ถามว่าร้านที่เกิดเหตุอยู่นอกโซนนิ่งการบังคับใช้ในเรื่องโครงสร้างของผู้ประกอบการสถานบันเทิงที่อาจจะไม่ครอบคลุมพื้นที่ท่านนายกก็บอกว่าร้านนี้ไม่ใช่สถานบันเทิงมีใบอนุญาตเป็นร้านอาหารเพราะถ้าเป็นสถานบันเทิงจะเปิดตรงนี้ไม่ได้และการประกอบกิจการก็เป็นประเภทขายอาหารไม่ได้เป็นบาร์เป็นคลับนะก็ชี้แจงตามใบประกอบนะครับทีนี้นักข่าวก็ถามว่าร้านประเภทแบบนี้ในกรุงเทพมีจำนวนมากที่ขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารแต่มีการดัดแปลงเป็นกึ่งผับจากนี้จะมีการตรวจเข้มสแกนขึ้นเพิ่มขึ้นหรือไม่ท่านนายกบอกว่าในแต่ละท้องที่ที่เราต้องทำตามกฎระเบียบร้านนี้ก็ใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารซึ่งในกฎหมายก็อนุญาตให้มีการแสดงดนตรีแต่เปิดได้ถึง24นาฬิกาฉะนั้นเราต้องดูหลายประเด็นในเรื่องของอาคารตนเชื่อว่าทุกปีมีการตรวจสอบเพราะต่อให้มีการออกใบอนุญาตอาคารก็ต้องไปตรวจสอบการต่อใบอนุญาตร้านอาหารตนเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานคงต้องเร่งสืบสวนว่ามีการตรวจสอบอย่างไรครั้งสุดท้ายเมื่อไรมีเกณฑ์การตรวจสอบอย่างไรนะซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีค่อนข้างจะตั้งอากาศสูงนะครับและทีนี้มาถึงตอนที่มันเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอยู่ก็คือเรื่องของการปิดประตูหนีไฟนะมันมีทางออกแต่มันมีการปิดถ้าข่าวถามว่าความรับผิดชอบกรณีที่มีการระบุว่ามีการปิดประตูหนีไฟเพราะกลัวลูกค้าไม่จ่ายเงินอันนี้เป็นคำถามนะครับท่านนายกบอกว่าตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลเราไปพูดตอนนี้ก่อนจะเป็นการชี้นำและเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินการอยู่ไม่มีการละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมายสุดท้ายครับคุณวิรักษ์ท่านผู้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องของสปริงเกอร์ทำงานหรือไม่ทำงาน นักข่าวถามว่ากรณีสปริงเกอร์ในร้านอาหารไม่ทำงานขณะที่เกิดเพลิงไหม้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรท่านนายกบอกว่าจากที่ตนลงไปที่เกิดเหตุก็เห็นน้ำท่วมในร้านซึ่งเป็นน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงด้วยและทุกอย่างก็ดับหมดแล้วโชคดีที่มีการดับเพลิงโชคดีที่การดับเพลิงได้ใช้เวลาไม่นานจนเกินไปซึ่งบรรยากาศภายในนั้นก็ไม่ได้เป็นบรรยากาศที่ดีเลยนะตนไม่ได้ถามว่าสปริงเกอร์เป็นอย่างไรทางพิสูจน์หลักฐานได้ก็ต้องตรวจสอบต่อไปส่วนผลกระทบโครงสร้างเบื้องต้นตัวโครงสร้างยังอยู่ได้อ่ะก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบกว้างๆแต่ฟังมาอย่างนี้ซึ่งเป็นรายละเอียดนะฮะก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นทางเจ้าของร้านเองก็น่าจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคุณอภิรักษ์นะครับและเห็น
2: ว่าเขาหาไม่เจอเพราะว่าหุ้นส่วนเนี่ยเจอท่านเดียวคือหายไปแล้วหาไม่เจอและเห็นมีตำหาหุ้นส่วนท่านอื่นอยู่เพราะว่าคำถามที่น่าสนใจคือทำประกันไว้ประเภทไหนแบบไหนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไล่เลียงให้กับผู้เสียชีวิตได้ไม่ครบครับคุณมนตรีขออภัย
3: ในส่วนของหุ้นส่วนเขาบอกว่าเป็นหุ้นส่วนที่สามีหรือภรรยาเนี่ยถือ 95% อีก 5% เป็นของอีกคนหนึ่ง
2: มันแค่มันเติมๆนะ
3: เป็นสองสามีภรรยาที่เพิ่งนะฮะย้ายจากทางจังหวัดทางภาคอีสานถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นจังหวัดยโสธรและนะผับของทั้งสองท่านที่อยู่ที่ยโสธรนั้นเนี่ยก่อนจะย้ายเข้ากรุงเทพเนี่ยเกิดเหตุนะเพลิงไหม้อ่ะคุณพระครับแล้วก็มาปักหลักอยู่ที่นี่ประมาณสักปีเศษๆเท่านั้นเองนะเป็นหุ้นผมไปดูเข้ารายงานคปภ.ระบุนะว่าร้านจะบอกว่าโรงเบียร์ร้านเบียร์นะฮะขอเป็นร้านแต่มันเขาก็เรียกโรงเบียร์นะครับมีทุนประกันจากกับทิพยประกันภัย40ล้านบาทระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่18มีนา69จนถึง18มีนา70เพราะฉะนั้นถ้าคปภ.บอกแบบนี้ก็มีทุนประกันอยู่ตามจำนวนนี้ในกรอบระยะเวลาสิ้นสุดที่18มีนาคมปี70ครับคุณพิรักษ์ครับ
2: พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่ออ
1: ภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเรา

0: ที่ไปทั่วโลกนะครับคุณนพพรวงเงินนันผู้จัด 96.5 ของเราในช่วงเช้าเนี่ยแกก็ลงเอาไว้แกอยู่ที่สหราชอาณาจักรเนี่ยเอาข่าวจาก BBC at least เอา27คนถูกฆ่าในบาร์ที่กรุงเทพก็ใช้คำว่าบาร์ไฟ AP ครับ Fire break out at a pub in Bangkok killing at least 27 people ก็เป็นผับอีกผมสังเกตเอาใจซีร่าก็ใช้คำว่าผับไม่มีใครใช้คำว่าร้านอาหารหรืออะไรนะเขาก็เรียกเป็นผับกันหมด
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างบ้านเราอ่ะมันถูกเรียกว่าเป็นอะไรตามนโยบายตามแนวทางที่จดคือเป็นร้านอาหารที
1: ่
0: มีเล่นดนตรีได้อย่างที่คุณดนตรีตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือหนึ่งมันอยู่นอกโซนนิ่งแล้วสองก็คือไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการสิ่งที่มันออกมาก็เลยเป็นร้านอาหารกึ่งผับหรือเป็นอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นกติกาในการตรวจสอบเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบทีนี้ผมไปย้อนดูหน่อยครับไทยบีบีเอสเขาสรุปเอาไว้เนี่ยย้อนรอยซานติก้ามัลเทนบีกับทางหนีไฟบทเรียนสู่โรงเบียร์ลาดพร้าวที่ไม่เคยถูกแก้ไขผมต้องตั้งคำถามแบบนี้ครับว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยจะต้องเป็นมหาไทยตำรวจหรือกทม.เนี่ยเอาผมตั้งคำถามกันแบบนี้ก็แล้วกันเพราะว่ามหาไทยก็ดูกทม.อีกทีหนึ่งท้องถิ่นก็มีกทม.ตำรวจก็ดูแลเรื่องการประกอบการธุรกิจอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตั้งมาแล้วมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบทีนี้ครับผู้เสียชีวิตเนี่ยกระจุกตัวอยู่ในห้องน้ำและทางเดินแคบๆไฟฟ้าดับไม่มีป้ายบอกทางออกไม่ได้ทางออกมีทางเดียวประตูหนีไฟหนีไม่ได้ซานติก้าผับปี52ครับ1มกราก่อนปีใหม่เพลิงไหม้ซอยเอกมัย9เขตวัฒนากรุงเทพมหานครก็คือเอกมัยทองหล่อนั่นแหละมีการใช้เอฟเฟกต์พลุไฟภายในอาคารปิดเพดานบุด้วยวัสดุไวไฟครับมีคนอยู่ในร้าน 1,000 คนร้านตามขีดที่รับได้ขีดจำกัดคือ500คนครับคำพิพากษาของศาลเวลาต่อมาก็คือประตูทางออกหลักมีทางเดียวแคบคอขวดเมื่อไฟดับกระแสระบบไฟสำรองฉุกเฉินไม่ทำงานนักท่องเที่ยวเบียดเสียดล้มทับติดค้างอยู่ประตูหน้าฝ้าเพดานมีโฟมสารไวไฟเพื่อเก็บเสียงเมื่อเกิดการเผาไหม้ก็กลายเป็นตัวปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซพิษทำให้ผู้ประสบภัยหมดสติและเสียชีวิตรอบนี้67ชีวิต222คนบาดเจ็บเคสที่ใกล้ๆกันครับเมาเทนบีครับที่ภูตาหลวงสัตหีบชลบุรี5สิงหาคมนี่ไม่นานครับก็ประมาณ4ปีที่ผ่านมา 3-4 ปีที่ผ่านมาวงสดกำลังเล่นอยู่ไฟลัดวงจรบริเวณเพดานครับฉนวนรังไข่ซับเสียงราคาถูกที่บุกเอาไว้ทั่วไม่เสียชีวิต26คนบาดเจ็บ50คนครับอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งครับดัดแปลงอาหารร้านอาหารทั่วไปกลายเป็นสถานบันเทิงแบบปิดคล้ายกล่องสี่เหลี่ยมที่ไม่มีหน้าต่างระบายอากาศเพลิงไหม้ควันไฟหนาทึบครับสะสมภายในเวลาไม่ถึง3นาทีประตูฉุกเฉินที่อยู่ด้านหลังถูกล็อกด้วยแม่กุญแจและมีสิ่งของกีดขวางออกไม่ได้เหตุการณ์เหมือนเดิมเลยชนวนปัจจัยร่วมมีการระบุว่า Wi-Fi วัสดุ Wi-Fi และทางหนีไฟเป็น2ปัจจัยหลักที่ตัดสินความเป็นความตายเมื่อเกิดไฟไหม้ในสถานบันเทิง Polyurethane foam มักใช้เป็นการประหยัดต้นทุนในการซับเสียงครับแต่ว่าลามไฟเร็วมากอันที่2คือระบบระบายอากาศที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทำให้เกิด backdraft หรือการระเบิดของกลุ่มแก๊สเมื่อมีออกซิเจนเติมเข้าไปในพื้นที่ปิดคือถ้ามันมีไฟอยู่ข้างในครับคุณมนตรีผลักประตูออกไปปุ๊บลมมันโหมเข้ามาปุ๊บออกซิเจนนี่ผมจำไม่ได้สมัยเรียนก็คือติดไฟหรือช่วยให้ไฟติดนั่นแหละนี่คือตัวการในส่วนหนองทางหนีไฟครับกฎกระทรวงก็ออกเอาไว้สถานบริการที่มีคนเข้า201คนจนถึง400ต้องมีทางออกอย่างน้อย3แห่งความกว้างไม่น้อยกว่า84เซนต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง

0: เหตุการณ์นี้ชัดเจนครับกฎกระทรวงกำหนดประเภทระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบกิจการพุทธศักราช2555มีแนวทางอยู่แล้วผมก็เลยตั้งคำถามครับว่าตกลงกทม.มหาดไทยตำรวจใครจะแก้ปัญหาหรือจะเป็นสภาวะที่เป็นหนูติดจั่นวิ่งไม่ออกหรือเปล่าเพราะว่าต้องแก้กันไปแล้วสถานบันเทิงบ้านเรานี่เรื่องเล่าเรื่องอะไรตอนนี้ก็เพิ่งจะเหมือนกับเปิดให้มันหลวมๆขึ้นเนาะก็สอดคล้องกับตอนที่กัญชาก็เปลี่ยนจากเรื่องหนักๆกลายเป็นเรื่องหลวมๆเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องหลวมๆอยู่เหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจครับว่าหลวมจนรั่วหรือว่าหลวมยังไงครับคุณมนตรี
1: คือเที่ยวนี้แหละคงจะต้องนะถ้าใช้คำว่าถอดบทเรียนแล้วไม่ชอบใจกันเพราะว่าชอบถอดบทเรียนกันจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะถอดแล้วทิ้งถอดแล้วทิ้งไม่เคยนำมาปรับใช้แล้วก็ไม่อยากจะได้ยินได้ฟังคำนี้ก็คงจะต้องมาขันให้มันแน่นเพราะถ้ามันหลวมนะถ้ามันรั่วก็ต้องอุดรูรั่วตรงนั้นยกตัวอย่างเนี่ยตอนเนี้ยนายกท่านก็ทราบนะแล้วก็ทางเขตก็ทราบเป็นอย่างดีเพราะว่าการประกาศโซนนิ่งนั้นเนี่ยในกรุงเทพมหานครล่าสุดเนี่ยก็ยังมีประมาณ10พื้นที่ที่เป็นโซนนิ่งเกี่ยวกับเรื่องของสถานบันเทิงเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นโซนนิ่งจะนะไม่อยู่ภายก็จะไปอยู่ภายใต้นะพรบ.อื่นเพราะว่าถ้าเป็นโซนนิ่งที่กำหนดให้เป็นสถานบริการหรือสถานบันเทิงเนี่ยประเภทดิสโกเทคบาร์ผับอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะมีพรบสถานบริการแต่ถ้าเป็นร้านอาหารภัตตาคารร้านจำหน่ายสุราร้านอาหารที่มีดนตรีสดอย่างที่ท่านนายกบอกไว้นั้นเนี่ยเขาก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายอื่นนะพรบอาหารพรบควบคุมอาคารพรบสาธารณสุขใบอนุญาตจำหน่ายสุรานะก็มีเท่านี้แต่ทีนี้ปรากฏว่านะครับอย่างที่คุณวิรักษ์บอกได้เป็นข่าวไปแล้วท่านผู้อำนวยการเขตจตุจักรนะเพิ่งไปตรวจสอบมาเมื่อเดือนเมษายนนะตรวจสอบผ่านการตรวจสอบแล้ว
0: ไม่แต่ผมก็จะว่าเหมือนกับสุ่มตรวจนะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้คำว่าสุ่มเนี่ยทุกร้านหรือเปล่าแล้วร้านเนี่ยคือตรวจระดับไหนเราไม่แน่ใจนั้นเราใส่ดอกจันทิ้งเอาไว้ก่อนแต่ว่าอย่างน้อยพอสื่อว่ามีการสุ่มตรวจแล้วเนี่ยมันเบาไปนิดนึงก็เลยไม่แน่ใจว่าเราไล่เรียงถามต่อหรือเปล่าขออภัยคุณมนตรี
1: คือพอไปสุ่มตรวจแล้วท่านก็บอกว่ามีบันไดมีคือทุกอย่างมีหมดอ่ะแต่ผมถามคำเดียวคุณวิรักษ์หนึ่งเนี่ยเขตจตุจักรเนี่ยไม่อยู่ในโซนนิ่งที่เขากำหนดให้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสถานบันเทิงพอไม่มีปุ๊บนะไปอนุญาตยื่นขอเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีแต่สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยนะมันเป็นร้านอาหารหรือว่ามันเป็นผับบาร์เป็นสถานบันเทิงที่จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เขาจัดเอาไว้เท่านั้นหรือว่ามันไม่ได้แตกต่างกันนะฮะคือถ้าดูด้วยตาก็น่าจะรู้ว่านี่ร้านอาหารหรือว่าเป็นสถานบันเทิงนะครับคุณพิรักษ์ครับก็ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าติ๊กถูกอนุญาตผ่านการตรวจสอบเนี่ยนะตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นร้านอาหารจริงๆหรือว่าเป็นผับบาร์ในเสื้อคลุมของร้านอาหารที
0: ่
1: นะอยู่นอกโซนนิ่งที่เขากำหนดเอาไว้ผมพาไปดูโซนนิ่งที่กรุงเทพมหานครที่กำหนดเอาไว้ตามพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศเอาไว้ยังไม่ได้มีการทบทวนเนี่ยเขาบอกว่ามีสถานบริการประมาณ10ย่านหลักได้แก่พัดพงถนนธนิยะซอยคาวบอยนะถนนสุขุมวิทบางช่วงสุขุมวิทนะ63ก็คือเอกมัยสุขุมวิท55คือทองหล่อบางส่วนถนนรัชดาพิเศษเฉพาะเขตห้วยขวางนะเขตห้วยขวางที่อามของตำรวจใช้มังกรนั่นนะฮะถนนเพชรบุรีตัดใหม่วงเล็บบางช่วงถนนรามคำแหงก็บางช่วงถนนพระราม9ก็บางช่วงนี่จบสิ้นแค่นี้และไม่มีเขตจัดตุจักรอยู่ในรายชื่อของโซนนิ่งนะ10ย่านหลักที่ได้มีการอนุญาตให้เปิดเป็นสถานบันเทิงได้ครับคุณพิรักษ์ครับ
0: งั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันหลวมๆเหรอฮะคุณมนตรีหรือพอมันไม่ได้เป็นกติกาแบบนั้นแล้วเนี่ยความเข้มงวดมันก็น้อยกว่าใช่ไหมครับ
1: เมื่อหลวมก็ต้องขันให้แน่นคุณพิรักษ์ครับเนี่ยตรงนี้แหละกว่าจะขันไ นะก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและบางคนก็บอกโชคดีนะครับซึ่งจริงๆไม่มีคำว่าโชคดีนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นโชคร้ายของทั้งผู้ที่สูญเสียนะตั้งแต่เจ้าของยันคนที่ไปเที่ยวที่สำคัญเนี่ยมันไม่รู้ว่าบาปซ้ำกรรมซัดหรือเปล่านะพระสุขเข้าพระเสาแทรกรัฐบาลก็ต้องรับไปเต็มๆแต่ประเทศไทยนี่แหละครับในสายตาของนักท่องเที่ยวที่เรากำลังจะให้เขากลับมาบ้านเราเพราะเป็นรายได้นะสำคัญในการที่จะทำให้ GDP มันโตไม่โตเท่านั้นเท่านี้แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับนะผมเห็นสำนักข่าวต่างประเทศเข้าไปยืนรายงานกันจากสถานที่แล้วก็ตีประโคมข่าวไปทั่วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็กลายเป็นว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของบ้านเราอีกแล้วครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ก็ผมก็พูดเหมือนเคยครับถ้าสำนักข่าวต่างประเทศเขารวมเรื่องยาเสพติดแล้วก็จะเป็นสกู๊ปใหญ่หรือถ้าเกิดเขามาจับเรื่องของอุบัติเหตุในลักษณะนี้เนี่ยแล้วเขาจับเป็นสกู๊ปใหญ่ก็น่ากังวล นะครับนี่จริงๆแล้วถ้าไม่ได้นับช่วงนี้เวลานี้เนี่ยคุณมนตรีเรื่องของไอ้สูติบัตรเรื่องของลูกหลานคนจีนที่มาเกิดทิพย์ในเมืองไทยนี่ตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวขยายไปหลายที่นะครับแล้วก็มีรายชื่อโรงพยาบาลทั้งที่ขีดทับหรือไม่ขีดทับเนี่ยทำกันเป็นล่ำเป็นสันกันเยอะเลยทีเดียวทีนี้ผมขออนุญาตเปิดประเด็นที่ทางรัฐมนตรียุติธรรมเขาเรียกได้ว่าเปิดเผยความคืบหน้าอีกแล้วอ่ะคุณมนตรี
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอฟังทางคุณภาวุฒิด้วยวันนี้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนครับเรื่องของ Forex บอกว่า DSI อยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุมัติออกหมายจับเพิ่มเติมอีก30หมายมีเกณฑ์ครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดานิติบุคคลที่เกี่ยวข้องทีนี้ครับในข่าวนี้เขาบอกว่ายอมรับว่า30ชื่อปรากฏรายชื่อของภาวุฒิพงษ์วิทยพานุบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยคำว่าปรากฏรายชื่อเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคือปรากฏแบบไหนเนี่ยก็กึ่งยิงกึ่งพันซึ่งหากเนี่ยคำว่าหากศาลอาญาอนุมัติหมายจับตามที่ DSI ยื่นคำร้องซึ่งหากนี่แสดงว่าก็ยังไม่ได้มีหมายจับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจะดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาตามขั้นตอนทันทีตอนนี้ไม่ได้อยู่ในสมัยด้วยใช่ไหมครับจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการควบคุมตัวสอบปากคำอย่างละเอียดส่วนการปล่อยตัวชั่วคราวการประกันตัวยืนยันเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายและดุลยพินิจทีนี้ก็มีจังหวะข่าวพีอาร์เหมือนกึ่งก็แล้วกันส่วนเรื่องสว DSI ก็ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการเรียบร้อยแล้วล่าสุดอัยการได้ส่งสำนวนกลับมายัง DSIหลังจากนี้ถ้าพนักงานอัยการมีหนังสือสั่งการหรือมีข้อสอบสวนเรื่องใดDSIก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็ไม่ต้องห่วงครับDSIสมัยอยู่ภายใต้การดูแลของสีแดงเราก็เห็นความคืบหน้าในแบบหนึ่งตอนนี้ก็อีกแบบหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของสว.ผมไม่ได้บอกว่าแบบไหนแต่ว่าอีกแบบส่วนที่มีกระแสข่าวอันนี้ไม่แน่ใจว่าเปิดออกมาเองหรือนักข่าวถามก็ดีไซน์มีการส่งรายชื่อบุคคลเพื่อฟ้องในคดีหัวสวน้อยไปไหมรัฐมนตรีธรรมบอกว่าย้ำกรมสอบสวนคดีพิเศษยึดถือพยานหลักฐานเป็นสำคัญเมื่อพยานหลักฐานในสำนวนสอบสวนโยงใยเจ้าหน้าที่ก็ส่งรายชื่อกันไปนี่ก็อาจจะต้องดูครับทีนี้ข่าวที่มีก่อนหน้าคุณมนตรีข่าวที่ยังไม่มีตัวละครทางท่านรัฐมนตรีออกทางรัฐมนตรีออกมาเนี่ยมันก็จะมีข่าวที่อ้างว่าจากทางดีเอสไอเช่นพนักงานสอบสวนพบความเชื่อมโยงตั้งแต่ผู้แนะนำบรกเกอร์และกลุ่มบริษัทที่ให้บริการรับส่งและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทีนี้มันมี3ส่วนอะintroduction introducing broker หรือ IB เนี่ยอันนี้เชิญชวนอันที่2คือ broker คือกลุ่มบริษัทที่เป็นตัวกลางและกลุ่มบริษัทที่รับชำระเงินผมก็ต้องแยกนะว่าคนเชิญชวนบริษัทตัวกลางบริษัทรับส่งเงินเนี่ยถ้าจะต้องเกี่ยวกับ forex เนี่ยถ้าคุณป้อมจะถูกโยงเข้าไปเกี่ยวด้วย 1-2นี่จะ

0: ถ้านะ 1-2 จะแน่นหน่อยแต่อันที่3นี่อาจจะพอไหวเพราะว่าต้องแยกเพราะว่าคุณภาวุฒิเขามีบริษัทที่เขาเกี่ยวข้องกับการชำระเงินออนไลน์ขณะเดียวกันคุณภาวุฒิบอกว่าตัวเขาเองอยู่ในฐานะพยานในคดีที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วปฏิเสธที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทุกรูปแบบสัปดาห์ที่แล้วไปให้ข้อมูลกับดีเอสไอในฐานะพยานยืนยันให้ความร่วมมือขณะเดียวกันก็มีกระแสว่าจะจับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการเปิดเผยชื่อคุณภาวุฒิเนี่ยคุณภาวุฒิบอกว่ากังวลใจสร้างความประหลาดใจเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสแกมเมอร์ช่อโกงหรือว่าหลอกลวงยืนยันพร้อมนำเสนอข้อมูลเอกสารและพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมก็คือถ้าผมมองแบบแย่ที่สำหรับคุณภาวุฒิถ้าโดนออกหมายจับนี่ก็เปิดเผยตั้งแต่แรกเลยว่าไม่หนีถ้าจะต้องมีการประกงประกันอะไรก็ต้องว่ายังไงแบบไหนทีนี้นักข่าวก็ถามถึงว่าเออโอเคไหมเข้าใจใช่ไหมว่าเข้าสู่การเมืองต้องดูนี่เขาบอกว่าก็ตระหนักดีแล้วว่าต้องเจออะไรถ้าเข้าสู่การเมืองทีนี้คุณประวุฒิก็เน็บมาแหละก็บอกว่าก็ตั้งข้อสังเกตถึงความรวดเร็วของคดีต่างๆบางเรื่องก็ยาวนานแต่เรื่องนี้ดูเหมือนกระแสเร่งรัดเนี่ยเร็วแต่ส่วนตัวเองบอกยืนยันในการพร้อมให้การตรวจสอบร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่กลับมาย้อนที่หลังอ่ะเราคงตอบไม่ได้ว่าภาวุฒิถูกหรือผิดแต่ถามว่ากระบวนการเร่งรัดเร่งด่วนผิดสังเกตก็อันนี้ก็อยู่ในระดับที่น่าจับจ้องเหมือนกันครับคุณมนตรีคร
1: ับผมเห็นท่านรัฐมนตรียุติธรรมให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงสายๆประมาณสัก9 โมงเช้านะไม่เกินจากนี้ประมาณ9 โมงนี่แหละนั่นคือเตรียมนั่นคือเล็งนั่นคือจอนะเล็งอะไรทั้งหลายแหละจนกระทั่งมาถึงช่วงบ่ายณเวลานี้นั้นเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่าตอนแรกท่านบอกว่านะครับก็กรมสอบสวนคดีพิเศษไปขอศาลเพื่อออกหมายจับจำนวน30 หมายนะครับซึ่งมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลซึ่งนักข่าวก็ถามว่ามีคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุอยู่ด้วยหรือไม่ท่านก็บอกว่ามีชื่ออยู่ด้วยนะครับนี่แหละคือตอนถึงช่วงสายๆจนกระทั่งมาถึงช่วงบ่ายนะฮะเราก็ยังไม่เห็นว่าที่เตรียมและที่ขอนั้นเนี่ยได้รับ
0: ยังไม่มาน
1: ะหรือยังแต่มันมีนะประเภทแหล่งข่าวกล่าวว่านะฮะรายงานข่าวที่คุณวิรักษ์นำมาเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่คือในตอนท้ายเนี่ยกลับกลายเป็นประเด็นว่าตกลงเอาไปเอามาเนี่ยยอดเงินที่มีการโอนกันในวันเดียว14 รายการวันรายการละ
0: 2 ล้านบาท
1: 28ล้านบาทในวันเดียวคือ18 กรกฎาคมแต่ในข่าวเดียวกันนี้กลับมีรายงานว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลเพิ่มเติมยังพบยอดนะฮะเงินจากการทำธุรกรรมการโอนเงินเนี่ยแล้วก็รับโอนเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าโอนไปโอนมารับโอนและสะสมเป็นยอดสะสมทั้งสิ้น833,217,192 บาทกับอีก60 สตางค์อันเนี้ยจาก28 ล้านเพิ่มเป็น833 ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นรายงานที่เหมือนกับมันจะเป็นลูกตามไหมคุณวิรักษ์เพราะว่าตอนเช้านะเป็นอย่างนั้นและพอยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็มีประเด็นที่นักข่าวเขาก็ไปแกะไปสืบไปสอบก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เข้ามาอีกทีนี้ผมไปอีกสักท่านหนึ่งนะคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลแรกๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะอึดอัดกับคุณภาวุฒิพอสมควรนะที่ออกมา
0: ชี้แจงชี้แจงช
1: ้
0: าไป
1: นะก็เรียกร้องให้ออกมาชี้แจงแต่วันนี้คุณไหมสิริกัญญานะก็ออกมาอีกด้านหนึ่งคือเอาเป็นว่านักข่าวเขาถามนำก็แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีฟอเร็กซ์แล้วก็ในนี้มีชื่อคุณภาวุฒิด้วยเนี่ยนักข่าวก็ถามว่ามองว่าเป็นการเร่งรัดคดีหลังปิดสมัยประชุมสภาหรือไม่นะถามนำนะครับคุณหมายเธอก็บอกว่าเห็นด้วยว่ามีความเร่งรีบนะนายภาวุฒิเองก็ไม่ได้มีสัญญาณพยายามจะหลบหนีไม่แน่ใจว่าเหตุใดต้องออกหมายจับตนได้มีการพูดคุยคร่าวๆกับนายภาวุฒิแล้วและนายภาวุฒิแจ้งว่าจะเข้ามอบตัวกับดี

0: PSI ให้เร็วที่สุดนะก็จะได้ไม่ต้องชื่อจะได้ไม่ต้องอยู่ในหมายเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมที่จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงนำพยานหลักฐานต่างๆยื่นให้ DSI ขณะนี้เป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองและคุณหมายก็ย้ำว่าเราก็มีข้อสงสัยว่าทำไมเร่งรัดคดีแล้วออกเป็นหมายจับด้วยหากออกเป็นหมายเรียกเราก็พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่จำเป็นที่จะต้องรีบร้อนขนาดนี้ถามว่าเห็นนายภาวุฒกังวลเรื่องการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อการแกล้งคุณหมายบอกว่าเราก็คิดเหมือนกันว่ามันจะมีความเป็นการเมืองอยู่การเมืองอยู่ในนั้นหรือไม่นะเป็นการพยายามใช้การเมืองเป็นเครื่องมือเล่นงานหรือไม่ในกรณีที่นายภาวุฒออกมาเปิดโปงโครงการรัฐบาลอย่างต่อเนื่องได้แต่ให้กำลังใจนายภาวุฒทำหน้าที่เต็มที่นะฮะส่วนจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะพ้นจากความเป็นส.ส.หรือไม่นั้นคงไม่น่ามีปัญหาอะไรขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการแจ้งข้อกล่าวหาต้องมีการประกันตัวออกมาอยู่ดีตามกระบวนการทางกฎหมายไม่ได้อยู่ในจุดที่จะพ้นจากสถานะความเป็นส.ส.แต่อย่างไรคงต้องให้นายภาวุฒได้ออกมาชี้แจงเองอ่ะก็คุณสิริกัญญาตันสกุลในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ตอบคำถามนักข่าวในช่วงบ่ายอ่อนๆวันนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: เอ๊ะตกลงหลายสื่อเขาลงเหมือนกันนะอย่างคุณสมภพบก.ติ่งของ Workpoint เนี่ยเขาก็ลงรัฐมนตรียุติธรรมบอกวันนี้ DSI ขอออกหมายจับ30หมายคดี Forex ทั้งบุคคลและนิติบุคคลมีชื่อภาวุฒพงษ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนด้วยหลายสื่อลงเหมือนกันเอ๊ะตกลงจนถึงตอนนี้4โมง56เนี่ยมีใครเห็นออกหรือยังคุณมนตรีแล้วทุกคนก็โค้ดตรงกันว่ารัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยบอกไอ้ตกลง DSI ช้าหรือรัฐมนตรีตีกินหรือยังไงคุณมนตรี
0: คือ1เน
1: ี่ยอันนี้ถามในเชิงข่าวเลยนะว่ามันช้าหรือตีกิน
0: ถ้าผมตอบเร็วๆนะคุณวิรัชครับท่าน1ท่านได้รับทราบเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องเรียนให้ท่านทราบในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าวันนี้นะจะไปขอศาลเพื่อออกหมายจับนะ30หมายนะอย่างที่ท่านได้สื่อสารแล้วท่านก็ยอมรับและใน30หมายเนี่ยก็หนึ่งในนั้นก็มีส.ส.พรรคประชาชนที่ว่าท่านก็เลยออกมาสื่อสารนะฮะซึ่งถ้าดูจากข่าวที่ท่านได้สัมภาษณ์ในข่าวเดี๋ยวนี้ก็ผู้สื่อข่าวก็จะบอกว่าให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้านะคำว่าความคืบหน้าคดี Forex นะหลังจากที่มีการสอบสวนผู้เสียหายไปถึงร้อยปากนะแล้วก็จะสรุปอะไรต่อไม่ไรเนี่ยคือผู้สื่อข่าวไปถามซึ่งนะเป็นถามแบบความคืบหน้าแต่ท่านเป็นคนตอบเองเกี่ยวกับเรื่องของการไปขอหมายจับจากศาลในวันนี้หรือเปล่าแต่ทีเนี้ยท่านก็พูดความจริงนะว่าไปขอส่วนณเวลานี้ที่ยังไม่ได้เห็นนะผมก็มองเป็นสองทางว่ากระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นอาจจะต้องมีการขอพยานหลักฐานเอกสารต่างๆเพิ่มพูดง่ายๆคือศาลแทนท่านยังไม่อนุมัติอ่ะก็เลยจะต้องเพิ่มเติมก็เลยยังไม่เห็นข่าวเนี่ยถ้าจะมองแบบเร็วๆแบบนี้แหละครับคุณศิลาครับ
1: หมดเวลาของคุณมนตรีและผมนะครับเจอกับข่าวเด่นพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Beacon World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World อยู่กับผมวารินสัจเดลครับวันที่ตลาดหุ้นบ้านเราปิดไปที่ 1,627.90 จุดบวกขึ้นมา 6.35 จุดคิดเป็น 0.39% นะครับโดยมีมูลค่าการซื้อขาย 73,692.88 ล้านบาทนะครับขณะที่ค่าเงินบาทไทยปิดตลาดไปที่ 33.36 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับวันนี้Top 5 SCB มาอันดับ1นะครับบวกขึ้นมา2บาทติดไปที่158.50 บาทสตางค์วอลุ่มของ SCB 5,553 ล้านบาทนะครับอันดับที่2 PTT ครับ 4,892 ล้านบาทติดบวกขึ้นมา1สลึงนะครับติดไปที่37.75 สตางค์ครับอันดับที่3 4เป็นกลุ่มแบงค์นะครับเช่นเดียวกันกับอันดับที่1อันดับที่3 KTB วันนี้ 3,860 ล้านบาทบวกขึ้นมา50สตางค์ปิดไป41.25 สตางค์อันดับที่4 K Bank ครับบวกขึ้นมา1บาทปิดไปที่233บาทวอลุ่ม 3,762 ล้านบาทและอันดับที่5ปตท.สผ.ครับปิดไปที่141บาทบวกขึ้นมา1บาท50สตางค์ติดไปด้วยวอลุ่ม 3,381 ล้านบาทนะครับวันนี้สถาบันในประเทศเป็นฝ่ายขายสุทธิอยู่กลุ่มเดียวนะครับอยู่ที่ 1,786 ล้านบาทในขณะที่นักลงทุนในต่างประเทศนะครับซื้อสุทธิ147ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ925ล้านบาทและนักลงทุนทั่วไปในประเทศเป็นฝ่ายซื้อสุทธิเช่นเดียวกัน713ล้านบาทนะครับนี่คือตลาดในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยต่างชาติเข้าซื้อสุทธินะครับจากมุมมองของทางบริษัทหลักทรัพย์ Globalex นะครับคุณวิลาสินีพูดมาสูงทรงเนี่ยก็วิเคราะห์ตลาดในวันนี้ไว้ว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ดัชนีมีโอกาสอยู่ในกรอบ 1,600 ถึง 1,650 จุดนะครับแม้ว่าตลาดจะมีแรงกดดันจากสถานการณ์ความขัดแย้งรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นแต่ว่าภาพรวมนั้นได้รับแรงหนุนจากปัจจัยบวกหลายด้านครับโดยเฉพาะมติศาลรัฐธรรมนูญ7-2ที่วินิจฉัยว่าพรบ.กู้เงิน400ล้านบาทนั้นไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับก็ทำให้โครงการลงทุนภาครัฐนั้นสามารถที่จะเดินต่อได้เคลื่อนต่อได้ครับเคลื่อนต่อได้นะครับรวมทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนจากอานิสงส์ของไทยช่วยไทยพลัสนะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับวันนี้ชางไฮคอมโพสิตปิดร่วงลงไปกว่า 2% ครับเนื่องจากความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านกดดันบรรยากาศการซื้อขายในตลาดนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดแรงเทขายครับวันนี้ชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 3,913.79 จุดลดลงไป80กว่าจุดนะครับคิดเป็น 2.06%ฮ่องกงครับหางเสียงวันนี้ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แม้ว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางได้กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อเมริกาโจมตีอิหร่านระลอกใหม่และอิหร่านโจมตีตอบโต้เช่นเดียวกันนะครับหางเสียงปิดไปที่ 24,213.72 จุดเพิ่มขึ้นมา 38.60 จุดคิดเป็น 0.16% ครับนิกเกอิโตเกียวปิดร่วงลงนะครับมีแรงกดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางนี่แหละครับที่กลับมาทวีความรุนแรงอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะกรณีที่ทางการอิหร่านประกาศว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นทะยานสูงขึ้นสร้างความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อในญี่ปุ่นซึ่งต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลางเป็นหลักนะครับนิกเกอิปิดไปที่ 67,242.73 จุดครับลดลงไป 1,315 จุดคิดเป็น 1.92% นะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้ดิ่งลงเกือบ 9% เลยนะครับหวือหวาอีกแล้วตลาดนี้นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทำกำไรครับท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้คอสปีปิดไปที่ 6,806.93 จุดลดลงไป 669.01 จุดนะครับคิดเป็น 8.95% ครับออสเตรเลียแทบจะไม่ขยับเลยครับวันนี้นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายพร้อมกับจับตาถ้อยแถลงของเควินวอชร ประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดรวมทั้งตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้นะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,808.50 จุดเพิ่มขึ้นมา 2.50 จุดคิดเป็น 0.03% ดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 9,003 จุดนะครับ 9,000 กับอีก 3 จุดลดลงไป 0.70 จุดคิดเป็น 0.01% ก็ถือแทบจะไม่ขยับเลยนะครับรวมประมวลข้อมูลโดยคุณปริยพันธ์มีสุขจันทร์ InfoQuestให้กับเราในวันนี้นะครับส่วนความเคลื่อนไหวในบ้านเราที่น่าสนใจในวันนี้นะครับก็มีอยู่หลายเรื่องทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเคลื่อนไหวในแต่ละเรื่องกันนะครับสำหรับแวดวงเศรษฐกิจในวันนี้ครับก็มีตั้งแต่ก.ล.ต.ที่ก็ได้มีการชี้แจงกรมสุภาภรณ์เผยนำข้อมูลออกจากระบบเชิญตัวสอบพร้อมรับฟังข้อเสนอและป้องกันเกิดเหตุซ้ำนะครับสสว.เตรียม100ล้านบาทหนุนหมื่นรายเป็นเจ้าของธุรกิจเชื่อมต่อไทยช่วยไทยแฟรนไชส์นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความเคลื่อนไหวครับที่ทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusรัฐบาลเดินหน้าควบคู่ทั้งการลดค่าครองชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนนะครับโดยใช้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นเครื่องมือสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจครับภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสบสถาบันการเงินและภาคเอกชนนะครับซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการลงทุนตั้งแต่วันแรกสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงแหล่งทุนทำเลค้าขายและฐานลูกค้าของภาครัฐได้ทันทีเลยนะครับมาตรการเนี่ยประกอบไปด้วย4ด้านนะครับรัฐร่วมจ่ายค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ 50% สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทสำหรับแฟรนไชส์มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการสนับสนุนสินเชื่อจาก SME D Bank ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินพร้อมการค้ำประกันจากกสย.นะครับโดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณ 3% การเปิดพื้นที่ค้าขายใน Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศนะครับยกเว้นค่าเช่า6เดือนรวมถึงพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดและการเชื่อมต่อร้านค้าเข้าสู่ระบบถุงเงินเพื่อใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40เพิ่มโอกาสการสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจเลยนะครับส่วนทางด้านของสสบนะครับได้มีการจัดสรรงบประมาณ100ล้านบาทครับสนับสนุนโครงการเพื่อช่วยผู้ซื้อแฟรนไชส์ประมาณ 10,000 รายครับหรือว่า 10,000 ครอบครัวโดยเชื่อว่าน่าจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างอาชีพลดความเหลื่อมล้ำและผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME มีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับโดยรัฐบาลนั้นตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME จากปัจจุบันประมาณ 35% เป็น 40% ภายใน4ปีแล้วครับปัจจุบันเนี่ยมีธุรกิจแฟรนไชส์จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากว่า500รายนะครับท่านที่ฟังและสนใจเนี่ยสามารถศึกษารายละเอียดเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บของไทยช่วยไทยแฟรนไชส์นะครับไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th dbd ก็คือ Department of Business Development นะครับหรือจะเข้าไปที่ Line Official Account พิมพ์คำว่า @franchisedbdplus ก็ได้นะครับ @franchisedbdplus เข้าไปลองดูกันนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะช่วยเสริมสกิลทางด้านของ AI นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทางคลื่นความคิดของเราเนี่ยจัดขึ้นในวันที่1สิงหาคมนี้ครับก็น่าจะเป็นสกิลที่ดีในการที่จะทำธุรกิจแม้ว่าจะอยู่ในวัยที่สูงแล้วก็ตามนะครับวัยเก่าไม่ต้องกลัวนะครับมาเปลี่ยนมือถือให้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขแค่ใช้เครื่องเดียวที่มีอยู่นะครับ Thinking Radio เนี่ยชวนพี่ๆวัย 40-50 plusและผู้ที่กำลังเกษียณเนี่ยมาร่วมเวิร์กช็อปสุดพิเศษแบบจับมือทำ AI for Life ปี3ตอน Click and Create หรือ Create เนี่ยนะครับวัยเก่าเล่าภาพด้วย AI เรียนง่ายสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานครับสิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้นั้นใช้เพียงมือถือแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวนะครับมือถือหรือแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวครับเดี๋ยวนี้ภาพถ่ายเปลี่ยนรูปธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวสุดปังสร้างวิดีโอสุดล้ำตัดต่อคลิปเก๋ไว้ส่งต่อและโพสต์อวดลูกหลานได้นะครับฝึกทำบันทึกชีวิตด้วย AI ไว้แบ่งปันเพื่อนๆในงานเลี้ยงรุ่นไฮไลท์ของงานนะครับเราจะได้เรียนกับอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีครับด ูแลใกล้ชิดด้วยทีมสตาฟนับ10คนคอยประกบแบบจับมือทำรายละเอียดกิจกรรมนะครับจัดงานกันวันที่1สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาราคาพิเศษเพียง 3,900 บาทต่อท่านซึ่งจะได้รับคู่มือ1ชุดและดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มนะครับและอิ่มอร่อยอาหารว่างมี2เซตนะครับและบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันเติมไม่อั้นครับแต่ว่ารับจำนวนจำกัดนะครับต้องด่วนกันนิดนึงครับเพียง50ที่นั่งเท่านั้นวิธีสมัครนะครับก็แอดไลน์เข้ามาที่ @thinkingradio นะครับมีแอดไซน์ด้วยนะครับ @thinkingradio สอบถามข้อมูล AI for life #3 ซีซั่นที่3ปีที่3 click and create ก็ได้เลยนะครับ1สิงหาคมนี้พบกันนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีข่าวมาฝากครับนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าปัจจุบันนั้นมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องครับโดยมักจะแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือให้ผู้ให้บริการต่างๆหรือเป็นผู้ให้บริการต่างๆนะครับเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินก็เลยอยากเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นสามารถสังเกต SMS ที่อาจจะเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆเลยนะครับ 1. ตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกหรือมีเนื้อหาที่ลิงก์ที่แนบเนี่ยไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจจะเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่งนะครับเนี่ยให้เอ๊ะไว้ก่อนเลยนะครับSMS ที่มีคำสะกดผิดการใช้ภาษาผิดปกติและมีเนื้อหาลักษณะสร้างความตกใจและส่งให้ดำเนินการสั่งให้ดำเนินการทันทีนะครับเช่นบัญชีคุณจะถูกระงับนะต้องยืนยันตัวตนนะพัสดุตกค้างนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกระตุ้นความอยากได้อย่างเช่นจะได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนั้นนิยมใช้นะครับก็ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการครับทั้งนี้ปัจจุบันในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีนะครับและหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ครับเพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลนะครับโดยสังเกตชื่อเว็บ URL มักจะมีการสะกดผิดหรือเติมตัวอักษรเกินมาและลิงก์อาจจะเป็นลิงก์จากมิจฉาชีพมักจะขึ้นเป็น URL สั้นๆนะครับหรือว่าลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอมนะครับและสำคัญเลยครับบุตรหลานช่วยให้คำแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวได้นะครับเรื่องที่ระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS โดยใช้ข้อความที่เกิดให้เกิดความกลัวข้อความการชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีที่ได้รับรางวัลโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆต้องระวังเป็นพิเศษนะครับก็ฝากมาเตือนกันหน่อยนะครับจากทางด้านสำนักงานกสทช.แนะนำประชาชนสังเกต SMS หลอกลวงลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับส่วนความเคลื่อนไหวในภูมิภาควันนี้ที่น่าสนใจนะครับEU เตรียมเสนอจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียของเด็กแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับประธานคณะกรรมการยุโรปแถลงเตรียมเสนอร่างกฎหมายใหม่ควบคุมการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กๆและเยาวชนทั่วทั้ง27ประเทศสมาชิกครับโดยจะใช้มาตรการจำกัดการใช้งานแบบค่อยเป็นค่อยไปตามช่วงอายุหลังผลวิจัยจากคณะผู้เชี่ยวชาญชี้ชัดนะครับว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปี13ปีนะครับคนเล่นโซเชียลมีเดียภายใต้การดูแลของบิดามารดาเท่านั้นพร้อมเดินหน้าเอาผิดแพลตฟอร์มที่ใช้ฟีเจอร์ทำให้เด็กเสพติดนะครับนี่ก็เป็นมูฟล่าสุดจากทาง EU ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียนะครับศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุกอดีตประธานาธิบดียุนซอกโย2ปีคดีรับโกงผีแลกตั๋วส่งผู้สมัครส.ส.นะครับศาลสิงคโปร์เลื่อนพิจารณาคดีวัยรุ่นฝรั่งเศสที่เลียลอดผู้ตดผู้ตู้กดน้ำส้มนะครับรอพิจารณาวีซ่านักเรียนนะครับแซมนิลนักแสดงผู้รับบทดร.แอลันแกรนจาก Jurassic Park เสียชีวิตในวัย78ปีนะครับเซเลนสกี้ปรับครม.ปลดนายกหญิงยูเครนหลังนั่งเก้าอี้ได้เพียงแค่ปีเดียวนะครับส่วนสหรัฐและอิหร่านเปิดศึกถล่มอิหร่านประกาศเปิดปิดช่องแคบฮอร์มุซขยายวงโจมตี6ชาติอาหรับนะครับนี่คือล่าสุดที่เป็นความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับที่ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนะครับทางการอิหร่านได้มีการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างไม่มีกำหนดพร้อมขยายวงโจมตี6ชาติอาหรับที่รวมถึงฐานทัพสหรัฐในคูเวตจอร์แดนและบาห์เรนส่งผลให้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวต่อซอแวล ล่มสลายอย่างสิ้นเชิงขณะที่ทั้งสหรัฐและอิหร่านก็เปิดฉากถล่มโต้ตอบกันอย่างดุเดือดมานานข้ามวันแล้วนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ามาปิดท้ายกันกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
8: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงนี้คือช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามไปทำการบ้านมาให้เราแล้วนะครับกับเบื้องลึกเบื้องหลังการพบปะกันระหว่างผู้นำอินโดกับอดีตผู้นำไทยจากตระกูลชินวัตรทั้ง3คนนะครับแต่ก่อนอื่นครับห้ามพลาดครับโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทนะครับแจกไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1เมื่อวันที่16พฤษภาคม69รางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายน69รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3สัปดาห์นี้แล้วครับ16กรกฎาคม69รางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลซึ่งยิ่งซื้อก็ยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนะครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันนี้จนถึง15กรกฎาคมนี้มีเวลาถึงพุธนี้เท่านั้นนะครับเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับและสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของ AI แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรนะครับคลื่นความคิดเรามากับงาน AI for Life ปี3ครับตอนที่มีชื่อว่า AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับจะมีขึ้นในวันที่2สิงหาคมวันอาทิตย์นะครับโอกาสทองของ Silver Gen วัยเก่าครับเปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์ปังด้วย AI ใน1วันครับอยากขายของออนไลน์แต่กลัวทำไม่เป็นไม่ต้องกังวล นะครับงานนี้เราเน้นจับมือทำตั้งแต่ติดลบวิ่งผ่านศูนย์จนขายเป็นนะครับ กับงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังครับไฮไลท์เด็ดๆที่จะได้จะเจอในงานนี้นะครับก็คือสอนใช้ AI คิดคำคมเขียนแคปชั่นขายของแทนเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดเองนะครับสอนถ่ายภาพและแต่งรูปสินค้าให้สวยพรีเมียมน่าซื้อด้วยมือถือเครื่องเดียวมีเคล็ดลับนำกลับบ้านไปกับคู่มือเปิดใช้ได้24ชั่วโมงนะครับดูแลทั่วถึงโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์และทีมสตาฟประกบจับมือทำไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านนะครับปักหมุดเจอกันได้เลยครับวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาราคาท่านละ 4,500 บาทเรียนเต็มวันอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ของโรงแรมนะครับรับเพียง50ท่านเท่านั้นช้าหมดก็อดอัพสกิลหารายได้นะครับสมัครด่วนเลยครับแอดไลน์กันเข้ามา @thinkingradio มีแอดไซน์อยู่ข้างหน้านะครับ @thinkingradio กับ AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้แอดกันเข้ามาครับสอบถามรายละเอียดกันได้50ท่านเท่านั้นนะครับ @thinkingradio ช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายอาจารย์ปิติกันเลยครับ
9: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
8: เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับอาจารย์ขอเวลาไปทำการบ้านวันศุกร์นะครับเรื่องของการพบปะกันของอดีตนายกรัฐมนตรีไทยจากตระกูลชินวัตรกับผู้นำอินโดนีเซียนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรนะครับและเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคุณทักษิณที่ต้องตีความอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับอาจารย์ปิติ
10: ครับสวัสดีครับคุณวารินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
8: ครับไปทำการบ้านมาแล้วใช่ไหมครับ
10: ไม่ครับวันศุกร์คุยกันไปแล้วนะครับก็พอดีผมเองก็มีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับผู้คนจำนวนหนึ่งนะครับของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ติดตามข่าวของอินโดนีเซียด้วยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นเรื่องของการที่ประธานาธิบดีพราโบโวใช่ไหมครับเชิญนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรี3ท่านของประเทศไทยเนี่ยไปประชุมปรึกษาหารือที่บ้านพักนะครับในตอนเช้านะครับทั้ง3ท่านเนี้ยก็แน่นอนคือคุณทักษิณชินวัตรนะครับท่านที่2คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับแล้วที่3ก็คือคุณแพทองธารชินวัตรนะครับเราก็พยายามที่จะดูนะครับว่าเอ๊ะคนอินโดนีเซียเขามีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างนะครับเราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามันแตกออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มข้าราชการนะครับกลุ่มนักการเมืองแล้วก็กลุ่มนักธุรกิจนะครับเขาผู้กลุ่มนี้เขามองว่านี่คือวิธีการของพราโบโวนะครับในการประธานาธิบดีพราโบโวในการที่จะเอาคนที่เชี่ยวชาญนะครับเป็นมืออาชีพเรื่องของการบริหารธุรกิจเข้ามาช่วยบริหารกองทุนที่เรียกว่ากองทุนดานันทราซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินะครับแล้วก็เพื่อที่จะตอบโจทย์ของเขาเรียกอะไรล่ะประธานาธิบดีพราโบโวเนี่ยตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ที่ 8% ต่อปีนะครับแล้วก็เชื่อว่าสามารถที่จะ อะไรล่ะถ้าเอาคนอย่างคุณทักษิณชินวัตรเข้ามาได้เนี่ยก็จะสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโต 8% ต่อปีได้นะครับอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับซึ่งกลุ่มนี้ต้องยอมรับว่าเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยในสังคมนะครับแต่ว่าอาจจะมองเห็นเรื่องพวกนี้แล้วก็มีอิทธิพลในทางการกำหนดนโยบายเพราะว่าแน่นอนก็เป็นเครือข่ายที่ใกล้ชิดกับพราโบโวนะครับกลุ่มที่สองที่เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับกลุ่มที่สองที่เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือประชาชนทั่วไปของอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจว่าประธานาธิบดีเขาพยายามจะทำอะไรอยู่ในเมื่อเนื่องไหมครับว่านักเศรษฐศาสตร์ของอินโดนีเซียเองที่เก่งเรื่องการบริหารความมั่งคั่งนักการเงินที่เก่งเรื่องการบริหารการลงทุนนะครับหรืออดีตผู้นำทั่วโลกอดีตผู้บริหารระดับนำทั่วโลกที่ผมคิดว่าถ้ารัฐบาลอินโดนีเซียร้องขอเขาก็พร้อมที่จะมาเป็นที่ปรึกษาให้ทำไมดันมาเลือก3คนนี้เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีระนาบการพัฒนาการใกล้ๆกันนะครับไทยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจับตาเขาเปรียบเทียบกันอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาเข้าใจดีว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยคือคนที่ มีคดีในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับครอบครัวเพื่อที่จะใช้อำนาจเหนือกฎหมายในที่สุดศาลคดีอาญาใช่ไหมครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินไปแล้วว่าทุจริตจริงมีโทษจำคุกคุณทักษิณชินวัตรก็หนีออกนอกประเทศแล้วหนีออกไปนานมากถูกไหมครับเราพูดกันระยะเวลาเป็น10

เงื่อนไขเพราะนั้นที่ประชุมแค่ที่บ้านถูกต้องไหมครับพอประชุมที่บ้านเสร็จตอนบ่ายไปประชุมที่กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติคือการเอาทุนสำรองระหว่างประเทศของอินโดนีเซียซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่เพราะว่าค่าเงินมันอ่อนค่ามากเงินทุนไหลออกจำนวนมหาศาลแต่กลับเอาคนแบบนี้มานั่งเป็นที่ปรึกษาแล้วในที่ประชุมตอนบ่ายก็เป็นภาพเดิมก็คือไม่ใช่แค่คุณทักษิณยังมีคุณยิ่งลักษณ์ด้วยซึ่งคุณยิ่งลักษณ์เองเราก็รู้ใช่ไหมครับคนอินโดนีเซียก็รู้ว่าเขาเรียกอะไรละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซะจนทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันที่ส่งผลเสียอย่างรุนแรงกับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในเรื่องของการจำนำข้าวรัฐมนตรีที่รับผิดชอบก็ติดคุกปัจจุบันยังอยู่ในคุกอยู่เลยแล้วคุณยิ่งลักษณ์เองก็ไม่ไปศาลแล้วก็หนีออกไปแล้วหนีออกไปอยู่ต่างประเทศแล้วประธานาธิบดีของประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านกันน่ะเอาคนที่อยู่ในระหว่างการหลบหนีของอีกประเทศเพื่อนบ้านนึงอ่ะมานั่งเป็นที่ปรึกษาของกองทุนความมั่งคั่งของประเทศตัวเองอ่ะคนกลุ่มนี้ไม่เข้าใจถูกต้องไหมครับกับอีกคนนึงซึ่งก็คือหลานและลูกแพทองธารชินวัตรถูกต้องไหมครับซึ่งก็ถูกตัดสินว่าคุณมีความผิดในเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบถูกต้องไหมครับในกรณีที่เรากำลังมีกรณีพิพาทกับกัมพูชาแต่คุณแพทองธารก็ไปปรากฏเสียงอยู่ในคลิปเสียงที่เราเรียกกันว่าคลิปเสียงอังเคิลแล้วก็ใช้คำพูดในลักษณะที่มันส่อไปในทิศทางซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษบางคนใช้คำว่า treason ใช่ไหมครับเพราะว่าไปบอกเลยว่าอังเคิลอยากจะได้อะไรเดี๋ยวจะจัดการให้เพราะนั้นทั้งสามเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเอาคนที่มีพื้นฐานแบบนี้มาเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานที่จะมีความสำคัญเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าดานันทาราเนี่ยคืออะไรคือกองทุนที่เอาความมั่งคั่งเอา wealth เอาทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศทั้งประเทศที่ควรจะเป็นทรัพย์สมบัติของประชาชนอินโดนีเซียทั้งประเทศให้คนแบบนี้มาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยน่าห่วงกังวลเพราะกองทุนดานันทราเองมันก็มีปัญหามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่ามันจะส่อไปในทางที่เอื้อให้เกิดการทุจริตและไร้ธรรมาภิบาลเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกองทุนนี้ไม่มีระบบกลไกตรวจสอบนะครับคำสั่งทุกอย่างขึ้นตรงต่อประธานาธิบดีและบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีที่สามารถที่จะแต่งตั้งให้ใครมาทำอะไรก็ได้และมีการประกาศอภัยโทษไปล่วงหน้าแล้วโดยการที่บอกว่าคนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนี้ถ้าจะเกิดความสูญเสียทางอาญาเกิดขึ้นกับตำแหน่งกับกองทุนนี้ก็จะไม่มีความผิด ซึ่งไอ้นี่คือสิทธิพิเศษแบบที่คุณทักษิณชอบมากเลยถูกต้องไหมฮะ สามารถที่จะรวบการตัดสินใจไว้ที่คนคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องมีกลไกตรวจสอบแล้วก็เอาคนที่เคยมีพฤติกรรมที่ทำความเสียหายแบบนี้มาเป็นที่ปรึกษาอีกอ่ะเพราะนั้นคนอินโดนีเซียก็ไม่เข้าใจอันนี้กลุ่มที่สองกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่พยายามทำความเข้าใจกลุ่มที่พยายามทำความเข้าใจก็คือมองว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคุณทักษิณชินวัตรกับกลุ่มพราโวโวซูเบียนโตเนี่ยคืออนุรักษ์นิยมขวาจัดเผด็จการลักษณะเดียวกันเคยเจอมรสุมทางการเมืองแบบเดียวกันในยุคที่พราโบโวเป็นลูกเขยของซูฮาโตและกลุ่มกองทัพและต้องถูกลี้ภัยไปหลังจากที่ประชาชนเขาลุกขึ้นมาโค่นล้มระบบซูฮาโตถูกต้องไหมครับแล้วพอลี้ภัยออกไปก็ไปทำธุรกิจแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนักธุรกิจแล้วก็กลับมามีอำนาจทางการเมืองเพราะฉะนั้นด้วยโปรไฟล์ที่มีลักษณะแบบเดียวกันมีวิธีคิดแบบเดียวกันแล้วก็มีความผูกพันใกล้ชิดกันมาเพราะว่าช่วยกันทำมาหากินมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ก่อนน่ะก็เลยเลือกคนแบบนี้เข้ามาเป็นผู้บริหารเพราะว่าเป็นเครือข่ายใกล้ชิดกันแล้วก็มีวิธีการมองเกมต่างๆแบบเดียวกันอันนี้ก็เป็นวิธีคิดของคนกลุ่มที่3นะครับซึ่งทั้งหมดนี้มันน่าห่วงกังวลเพราะอะไรเพราะว่ากองทุนดานันทราเนี่ยนอกจากจะใช้เงินของรัฐที่เขาบอกเอาไปลงทุนการออกไปลงทุนของเขาเขาทำอะไรเขาจะให้ดานันทราไปเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดของอินโดนีเซียนะครับและเขามองว่ารัฐวิสาหกิจของอินโดนีเซียที่มีประมาณ1,300แห่งเนี่ยเขาจะยุบย่อลงมาให้มัน

0: เหลือประมาณสัก600-700แห่งซึ่งในกลุ่มนี้มีเหตุมีวิสาหกิจสำคัญสำคัญอย่างเช่นธนาคารธนาคารใหญ่ขนาดใหญ่ๆในอินโดนีเซียเนี่ยที่เป็น Commercial Bank เนี่ย3แห่งเป็นรัฐวิสาหกิจอีกหลายๆแห่งที่เป็นธนาคารอิสลามเป็นรัฐวิสาหกิจธนาคารเหล่านี้เนี่ยเป็นธนาคารซึ่งถ้าหลายๆคนจำได้คดีกรุงไทยใช่ไหมที่อยู่ในบอร์ดบริหารแล้วจะอนุมัติเงินกู้เนี่ยแล้วก็มีคำสั่งของนายใหญ่อะแล้วบอร์ดกรุงไทยก็ติดคุกกันไปเต็มไปหมดเลยอะลักษณะแบบนี้เขาก็กลัวมันจะเกิดขึ้นกับธนาคารของเขาใช่ไหมครับซ้ำร้ายเท่านั้นยังไม่พอตอนนี้ไอ้ตัวของกองทุนดานันทราเนี่ยกำลังจะทำอีกอย่างหนึ่งด้วยที่มีความสำคัญมากๆเลยก็คือ1 มกราคม 2027น้ำมันปาล์มทุกหยดในอินโดนีเซียถ่านหินทุกกิโลที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียโลหะผสมที่มีนิกเกิลทุกกรัมที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียเอกชนจะไม่สามารถส่งออกได้ต่อไปทุกอย่างจะต้องถูกผูกขาดการส่งออกโดยดานันทราเพราะนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการสูงมากลองนึกภาพดูว่าเดิมเกษตรกรนักการค้านักอุตสาหกรรมนักทําเหมืองเป็นหมื่นหมื่นรายแสนแสนรายสามารถที่จะค้าขายกันได้โดยกลไกตลาดแต่ตอนนี้รัฐบาลบอกไม่ใช้กลไกตลาดแต่ทุกผลิตภัณฑ์จะต้องถูกเอามาผูกขาดโดยหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐเพียงแค่แห่งเดียวการประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจะเป็นอย่างไรคนที่รู้เรื่องธุรกิจจะเป็นอย่างไรและในขณะเดียวกันธรรมาภิบาลจะเป็นอย่างไรแล้วดันเอาคนที่จะเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่มีคดีความในเรื่องแบบนี้เพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าที่ผ่านมาคุณทักษิณเองก็เคยมีความพยายามทำอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะรับจำนำข้าวทุกเมล็ดเพื่อที่เราจะเอาข้าวมาเก็บไว้แล้วปั่นราคาข้าวในตลาดโลกให้สูงขึ้นแล้วตอนจบคดีจำนำข้าวเป็นยังไงก็เป็นอย่างที่คุณยิ่งลักษณ์ยังกลับประเทศไทยไม่ได้แล้วพออินโดนีเซียเลือกคนแบบนี้เข้ามาเป็นที่ปรึกษากองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติเนี่ยมันตั้งเครื่องหมายคำถามตัวโตๆให้กับคนอินโดนีเซียจำนวนมากว่าเฮ้ยคุณกำลังทำลายหลักธรรมาภิบาลคุณกำลังทำลายกลไกตลาดคุณกำลังทำลายโอกาสทางธุรกิจของประเทศโดยคุณเลือกที่จะตั้งคนที่คุณมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดเนี่ยเหนือหลักการ
1: คือลำพังแค่กองทุนนี้ที่เคยคุยกับอาจารย์ไปเนี่ยมันก็เปลี่ยนอำนาจในการต่อรองของอินโดแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของอินโดในระดับภูมิภาคกับระหว่างประเทศแล้วเยอะแล้วนะครับอาจารย์เพราะว่ามันกลายเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะว่ามันเป็นการผูกขาดโดยอำนาจรัฐนะครับกับกองทุนนี้แล้วคือคุณทักษิณคนเดียวอาจจะไม่แปลกนะครับในแง่ของการที่ได้รับการยอมรับจากคนกลุ่มหนึ่งว่าเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์มีวิสัยทัศน์นะครับเป็นนักธุรกิจโกงนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณยิ่งรักกับคุณแพทองธารมี credential ขนาดนั้นเลยเหรอครับเพราะว่าเขาก็ทำตามคำสั่งของคุณทักษิณอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับว่าการไปทั้ง3คนเนี่ยมันมีนัยยะอื่นอีกไหมครับหรือกำลังจะบอกอะไรสังคมไทยหรือมันจะส่งแรงกระเพื่อมกลับมาที่เมืองไทยยังไงบ้างไหมครับเรื่องนี้นี่เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่อาจารย์วิเคราะห์ยังไงบ้างครับแต่บอกจะเลี้ยงหลาน
0: ครับการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองอะแล้ววิธีการที่เครือข่ายแล้วก็สื่อในมืออินฟลูเอนเซอร์ในมือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในมือใช่ไหมครับเซเลบริตี้ในมือของเครือข่ายเขาจะต้องออกมาบอกเนี่ยเห็นไหมล่ะประเทศที่เขามีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูงเป็นที่จับจ้องมองตาของทุกคนว่าถ้าคุณจะลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องลงทุนที่อินโดนีเซียนะในเมื่อคนเก่งคนดีคนมีความสามารถประเทศไทยไม่ต้องการอ่ะประเทศอินโดนีเซียก็ต้องการไงแล้วมันก็จะอารมณ์ประมาณแบบเราเองอ่ะนึกออกไหมฮะฉลาดน้อยกันไปหรือเปล่าที่ไม่ใช้บริการคนแบบนี้แต่ขอโทษคนไทยส่วนใหญ่ก็จำได้ว่าไอ้ตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน2026อ่ะ20กว่าปีที่ผ่านมา2ทศวรรษอ่ะ ที่ประเทศไทยมันแหลกรานมีปัญหาต่างๆนานาน่ะก็เพราะกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ใช่เหรออ
2: ืม
0: ใช่ไหม
2: อื
0: ครับ
2: ม
0: เพราะความทุจริตเพราะความใช้เส้นสนกลในเพราะการแทรกแซงกลไกที่แหมตอนนั้นจำได้ไหมว่ารัฐธรรมนูญเขาสร้างองค์กรที่มันเป็นองค์กรอิสระขึ้นมาเพื่อจะตรวจสอบแต่คนกลุ่มนี้ก็เลือกที่จะใช้การแทรกแซงเลือกที่จะใช้อะไรต่อมีอะไรไม่ใช่เหรอจนในที่สุดระบบมันพัง
2: อื
0: จ
2: ม
0: นมันต้องถูกรีเซ็ตผ่านการทำรัฐประหารคือถ้าเกิดคุณทำตามกฎกติกาคุณเคารพกฎหมายคุณใช้ความรู้ความสามารถของคุณแล้วก็แน่นอนฐานะของคุณก็ร่ำรวยมหาศาลอยู่แล้วอ่ะถ้าคุณแค่ทำตามหลักธรรมาภิบาลแล้วใช้ความรู้ความสามารถอ่ะในวันนั้นน่ะทศวรรษ1990ตอนปลาย2000ตอนต้นน่ะประเทศไทยน่าจะเจริญรุ่งเรืองได้มากขนาดไหนแต่เราก็สูญเสียไปเลย2ทศวรรษผ่านกระบวนการแบบนี้เพราะตัวต้นเรื่องมันคือทำอะไรอย่าลืมว่าถ้าทุกอย่างมันดำเนินไปโดยปกติถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามทํานองครองธรรมเนี่ยมันไม่มีความชอบธรรมให้กับการทำรัฐประหารนะครับ
2: อืม
0: มันไม่มีเหตุและผลที่ทําให้เกิดการทํารัฐประหารแน่นอนผมไม่ได้สนับสนุนการทํารัฐประหารนะฮะแต่ผมก็ไม่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยที่ให้อํานาจกับคนที่ช่อฉนเข้ามามีอํานาจในการที่จะปกครองบ้านเมืองถูกต้องไหมครับเพราะนั้นจริงๆแล้วคนที่ใช้ช่องว่างของการที่เราเคยมีปัญหาเรื่องระบบการเมืองหลายพรรคแล้วทําให้การเมืองไม่มีเสถียรภาพรัฐธรรมนูญถึงดีไซน์ออกมาให้เน้นระบบของการเมืองที่มีพรรคใหญ่พรรคเดียวแล้วมีอำนาจมากกว่าแล้วเอากลไกการตรวจสอบเนี่ยไปไว้กับสถาบันที่มันเป็นองค์กรอิสระมันออกแบบมาอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าไอ้พรรคใหญ่พรรคเดียวนั้นมันจะไม่ abuse ในอำนาจซึ่งไอ้เนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งอินโดนีเซียเขาก็ห่วงใหญ่ไงเพราะเขาพยายามที่จะดีรูปการเมืองให้มันออกจากวิธีคิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับออกจากวิธีคิดที่พรรคเล็กพรรคน้อยสร้างครอบครัวสร้างราชวงศ์ทางการเมืองผ่านการเข้าไปแทรกแซงผ่านเข้าไปการทําอะไรต่อไปแต่ตอนนี้มันดูเหมือนกับว่าอินโดนีเซียเองแน่นอนอย่างทายาทของโจโควิโดโดเองก็เข้ามาเป็นรองประธานาธิบดีกิบรานเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายใช้เครือญาติในการแก้ไขกฎหมายตัดสินให้สามารถที่จะมีข้อยกเว้นให้คนที่ยังอายุไม่ถึงสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยเขาเคยเห็นมันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็อุ่นกังวลว่าประเทศเขาจะเกิดแบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเวลาเราจะเสพข่าวสารข้อมูลอ่ะเราเองคงจะต้องรู้เท่าทันนะครับเพราะอย่าลืมนะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ2ทศวรรษที่แล้วอ่ะดังนั้นคนที่เป็นวัยรุ่นคนหนุ่มสาวจำนวนมากตอนเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเขายังไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วมันก็ดันมีกลุ่มการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งตัดตอนเล่าเฉพาะบางเรื่องที่มันเป็นเหตุการณ์ร่วมสมัยโดยที่ไม่ได้ท้าวความไปว่าในอดีตเนี่ยมันมีวิวัฒนาการของเรื่องมาเป็นอย่างไรเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยผมคิดว่าไอ้อย่างคุณวีเป็นสื่อมวลชนอย่างผมเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอ่ะเราก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องเอาเรื่องราวที่มันเป็นข้อเท็จจริงถูกต้องไหมครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามหลักการมาวิเคราะห์มาเล่าให้ฟังโดยอย่าเลือกที่จะตัดตอนเล่าเพราะถ้าเกิดคุณเลือกที่จะตัดตอนเล่าแล้วการแทรกเหตุแทรกผลซะจนคุณไม่เห็นที่มาที่ไปทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ต่างจากคุณเป็นผู้เริ่มต้นการทำ misinformation disinformation หรือบิดเบือนข่าวสารข้อมูลเองคือคุณแทนที่จะเล่าทั้งตับคุณเลือกมาเฉพาะบางเรื่องแล้วคุณก็เอาเฉพาะเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์กับคุณมาเล่าโดยที่เรื่องที่มันไม่เป็นคุณกับคุณก็ไม่เล่าอย่างเงี้ยน่ากล
2: แ
0: ั
2: ล้
0: วว
2: แล้วที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นคือนอกจากจะเป็นคนละเจเนอเรชันกันแล้วเนี่ยนะครับเจเนอเรชันนี้ก็เสพข้อมูลที่ได้รับอิทธิพลจากอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียด้วยนะครับก็มีโอกาสสูงมากที่จะถูกปิดไปจากข้อมูลที่มันเป็นข้อเท็จจริงซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็มีผลกับประเทศเราแล้วนะครับอาจจะถูกปิดกั้นไม่ได้ให้เห็นข้อมูลเหล่านั้นไปเลยหรือไม่เชื่อเลยก็ได้นะครับนี่ก็น่าเป็นห่วงแล้วกลุ่มที่2ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่สุดของอินโดเนียจะเคลื่อนไหวยังไงไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เห็นอันวาร์อิบราฮิมก็เชิญคุณทักษิณไปเป็นที่ปรึกษาตอนที่เป็นประธานของอาเซียนใช่ไหมครับ แล้วครั้งนั้นเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรที่เป็นรูปธรรมไหมแล้วก็ครั้งนี้เขาจะทำอะไรกันครับ

0: เนี่ยที่เห็นนั่งคุยกันอยู่เนี่ยฮะ
1: นั้นก็ไม่เป็นรูปธรรมนะครับในปีต้องอย่าลืมว่าในปีที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนคือปี2025เนี่ยก่อนหน้านั้นในช่วงปลายปี2024เนี่ยอันวาร์อิบราฮิมตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของกิจการอาเซียนแต่ว่านาทีนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เห็นการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าการทําหน้าที่อะไรชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าคุณทักษิณเองช่วงนั้นก็อยู่ในช่วงของการที่ป่วยต้องไปพำนักอยู่ที่ชั้น14แล้วหลังจากนั้นก็ออกมาก็เดินสายถูกต้องไหมครับเล่นการเมืองอีกรอบหนึ่งแล้วในที่สุดก็ต้องหนีอีกรอบหนึ่งแล้วก็ก่อนที่จะกลับมาแล้วก็ยอมเข้าเรือนจำอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นไอ้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาเรื่องอาเซียนเองมันก็ไม่ได้เห็นผลเป็นรูปธรรมแต่ว่าแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราเห็นชัดเจนเลยก็คือนาทีนี้เนี่ยคนมาเลเซียตอนนั้นก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าแหมคนที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในเรื่องกลไกการทำงานของอาเซียนอะอดีต เลขาธิการอาเซียนก็มีอยู่ตั้งหลายคนผู้นำอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของตั้งหลายประเทศที่เขาก็มีบทบาทนำในอาเซียนก็มีตั้งหลายคนทำไมถึงเลือกที่จะเลือกคุณทักษิณชินวัตรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็นาทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าอินโดนีเซียก็กลายเป็นขาเอ๊ะมาเลเซียเองเรื่องของการเมืองของอันวาร์อิบราฮิมก็เป็นขาลงเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาก็พรรคของอันวาร์อิบราฮิมก็พ่ายแพ้การเลือกตั้งนะครับมันก็ส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนนะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะคะแนนเสียงหรือความพึงพอใจของคนอินโดนีเซียต่ออันวาร์อิบราฮิมเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงที่เป็นขาลงเช่นเดียวกัน
0: คนมาเลเซียคนมาเลเซียครับอันวาร์ครับส่วนที่อินโดเราก็เห็นคนออกมาประท้วงประโบโวนี่ครับอาจารย์ไม่พอใจเรื่องเศรษฐกิจนะฮะ
1: สิ่งที่น่ากลัวก็คือใช่ครับมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับวิกฤตเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเกิดทางตันทั้งในเรื่องของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินทุนไหลออกนะครับทั้งในเรื่องของนโยบายการคลังที่จัดเก็บภาษีไม่ได้แล้วก็วิธีการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจนะครับทั้งนโยบายการเงินที่มันเริ่มต้นเข้าไปแทรกแซงการบริหารของธนาคารกลางเนี่ยมันเป็นคล้ายๆ perfect storm ทางด้านเศรษฐกิจถ้ามันมีการจุดกระแสที่ติดขึ้นมาพร้อมๆกับการที่มันมีแรงกดดันทางการเมืองสูงๆแบบนี้เนี่ย ก็น่าห่วงกังวล นะครับเพราะว่าหลายๆนโยบายที่อินโดนีเซียทำโดยเฉพาะนโยบายการคลังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อหนี้สาธารณะเนี่ยมันเป็นนโยบายที่พุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักธุรกิจอินโดนีเซียเชื้อสายจีนซึ่งได้คะแนนนิยมจากนักคนอินโดนีเซียที่เป็นคนอินโดมาลายูนะครับว่ามันเป็นวิธีการคิดแบบชาตินิยมอ่ะไปกดทับกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะทำให้กลุ่มหนึ่งสะใจว่าโอ้ยกลุ่มนี้รวยไงกลุ่มนี้เป็นเซเลบริตี้ไงเพราะฉะนั้นเราต้องไปรีดจากเขาในขณะที่กลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มซึ่งคุมเศรษฐกิจอยู่2ใน3อย่างเงี้ยเพราะนั้นไอ้โอกาสที่มันจะเกิดอุบัติเหตุเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเนี่ยมันรุนแรงแล้วไอ้ความรุนแรงครั้งที่มันรุนแรงมากๆเนี่ยมันเคยเกิดใช่ไหมครับปี1998เนี่ยคนอินโดนีเซียที่มันถูกปลุกกระแสชาตินิยมคลั่งชาติรุนแรงซะจนไปทำลายคนอินโดนีเซียด้วยกันแต่เป็นคนอินโดนีเซียเชื้อสายจีนเนี่ย มีผู้หญิงเป็นร้อยนะครับถูกข่มขืน มีคนอินโดนีเซียเชื้อสายจีนจำนวนมากนะครับเสียชีวิต แต่ว่าแน่นอนในการปล้นสะดมพวกนั้นเนี่ยคนที่เสียชีวิตมากกว่ากับกลายเป็นคนอินโดนีเซียที่เป็นคนอินโดนีเซียไม่ใช่เชื้อสายจีนเพราะว่ามันเหยียบกันเองมันแย่งสินค้าแย่งอะไรที่ปล้นสะดมกันเองแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงมันคือความสูญเสียของประเทศชาติอะโดยรวมอะไม่ว่าคุณจะเป็นคนอินโดนีเซียเชื้อสายจีนหรือคนอินโดนีเซียเชื้อสายมาลายูคุณก็เป็นคนอินโดนีเซียด้วยกันทั้งสิ้นน่ะเห็นไหมครับว่าไอ้ความแตกแยกพวกนี้มันรุนร้าวลงลึกได้เยอะมากเราเองก็ต้องห่วงกังวลแล้วเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วสะท้อนกลับมาที่ประเทศของเราด้วยถูกต้องไหมครับว่าถ้าเศรษฐกิจมันตกต่ำมันเป็นเชื้อไฟอยู่แหละถ้าการเมืองมันมีจุดผิดพลาดมันใช้อำนาจในทางที่มันโอเคเราก็ต้องยอมรับแหละว่าเราก็เริ่มเห็นแหละว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันมันรุนแรงมากไอ้พวกนี้มันเป็นเชื้อไฟชั้นดีถูกต้องไหมครับแล้วถ้ามีอุบัติเหตุทางการเมืองที่เป็นจุดปะทุไฟขึ้นมาเนี่ยมันจบไม่สวยเลยยิ่งถ้ามันไปเป็นอยู่ในช่วงเวลาที่มันปลุกกระแสชาตินิยมรังเกียจเชื้อชาติรังเกียจเขาเรียกอะไรฐานะทางเศรษฐกิจหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: อัน
1: ตรายนะ

0: พออาจารย์พูดถึงกลุ่มแรกที่ว่าผมเรียกว่าเป็นกลุ่มอีลีทก็แล้วกันนะครับที่ว่าก็มีความเป็นอนุรักษ์นะครับแล้วก็มีพัฒนาการมาสู่อำนาจในคล้ายๆกันใช่ไหมครับของกลุ่มที่หนึ่งของอินโดมาสักครู่นี้ที่อาจารย์พูดถึงรวมถึงตัวกระโบโบเองด้วยแล้วก็ต้นตระกูลของเขารวมถึงคุณทักษิณบอกว่าจริงๆอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนี้อ่ะเขาอาจจะอยากเชิญมาเป็นที่ปรึกษาก็ได้แต่ว่าอาจจะยังติดภารกิจอยู่คือโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่ามันคือวิธีคิดแบบเดียวกันเลยหรือเปล่าอาจารย์
1: เข้าใจว่าตอนแรกที่พราโบโวอยากจะเชิญมาเป็นที่ปรึกษาของดานาทาราเนี่ยมีชื่อของเรดาริโอนะครับเขาก็จะไปกลุ่มเขาเรียกกลุ่มถ้าจำไม่ผิดเรดาริโอจะเป็นอินเวสเตอร์นะครับในกลุ่มที่ชื่อว่า BlackRock นะครับซึ่งก็เป็นกลุ่ม Investment Banker เป็นกลุ่มนักลงทุนเป็นกองทุนนะครับเป็นกองทุน Hedge Fund กองทุนใหญ่มากนะครับเคยขึ้นเป็นระดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับเขาก็มีอิทธิพลทางการเงินสูงแต่ต้องเข้าใจนะครับว่านโยบายของกองทุนพวกนี้คือกำไรสูงสุดมันเหมาะสำหรับการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนแต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับการดำเนินธุรกิจของภาครัฐโดยเพราะอย่างยิ่งรัฐที่มันมีเงื่อนไขว่าเอ้ยคุณต้องช่วยเหลือคนยากคนจนต้องช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสคุณต้องช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในขณะเดียวกันคุณเองของอินโดนีเซียยังมีความซับซ้อนอีกเพราะว่ามันมีเรื่องของหลักการทางศาสนาด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้ามันเป็นสถาบันการเงินมันต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ชาริยะดังนั้นการจะมาฟันกำไรสุดอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะขัดแย้งกับ guiding principle อะหลักการหลักของประเทศที่เรียกว่าปัญจศีลด้วยซ้ำเพราะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ใช้การคิดแบบนักธุรกิจการเมืองที่ไม่มีความมีธรรมาภิบาลหรือคิดแบบเอกชนที่มุ่งแสวงหากำไรสูงสุดเพื่อตอบแทนกับนักลงทุนในกองทุนใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มันอาจจะต้องนึกถึงวิธีการบาลานซ์ระหว่างการทำให้แน่นอนความมั่งคั่งทรัพย์สินของประเทศมันเพิ่มสูงขึ้นในระดับความเสี่ยงที่ประเทศชาติรับได้บวกกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องตอบแทนกับกลุ่มคือมันอาจจะไม่ได้พูดถึงความแฟร์นะที่ทุกคนต้องได้เท่ากันมันก็เรื่อง equity ที่คนที่เขาแย่กว่าอยู่ข้างล่างมากกว่าด้อยกว่าเปราะบางกว่าควรจะต้องได้มากกว่าในขณะที่คนร่ำคนรวยคนที่มีโอกาสอยู่แล้วก็อาจจะได้น้อยกว่าใช่ไหมครับมันเป็นหลักความเป็นธรรมแบบนั้นใช่ไหมฮะที่สำคัญที่สุดทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงกลไกการตัดสินใจในภาครัฐการบริหารภาครัฐมันต้องเป็นธรรมาภิบาลมันต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ที่เคารพเสียงส่วนน้อยมันจะใช้วิธีการคิดแบบรวมศูนย์อำนาจเป็นสุดยอดพีระมิดแบบบริษัทเอกชนที่ถ้าความเสียหายมันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นกับครอบครัวเฒ่าแก่ไม่ได้เพราะนี่มันคือเรื่องของประเทศชาติซึ่งมันเป็นประเทศชาติซึ่งซับซ้อนอีกเพราะว่ามีหลากหลายชาติพันธุ์หลากหลายภาษาอยู่กันในเงื่อนไขของภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นเกาะอีก17,000กว่าเกาะใช่ไหมฮะเพราะนั้นโอ้โหมัน
0: คิ
1: ดง่ายๆไม่ได้ใช่ไหมฮะ
0: อินกรีเดียนสู่ความวุ่นวายนี่ครบเลยนะฮะ
1: ถูกต้องใช่ครับมันเป็นเรื่องของความเปราะบางอย่างยิ่งครับ
0: มันเป็นการถอยหลังด้วยเนาะของอินโดในขณะที่โลกกำลังไปสู่ความโปร่งใสประชาธิปไตยที่ทุกคนเรียกร้องการตรวจสอบได้เนี่ยผมว่านี่เป็นการถอยหลังด้วยซ้ำการตั้งกองทุนแบบนี้หรือว่ารวมอำนาจกลับมาอยู่ที่รัฐแบบนี้นะครับก
1: ็
0: แล้วบ้านเราเหรอครับอาจารย์คิดว่ารัฐบาลคุณอนุทินจะมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับเพราะว่าเราเองก็มีความสัมพันธ์ในเชิงการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจธุรกิจกับอินโดใช่ไหมครับพอมีคุณทักษิณซึ่งก็เป็นนักการเมืองไทยไปนั่งเป็นที่ปรึกษาด้วยเนี่ยมันแล้วเพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลอยู่แล้วนี่ครับตอนนี้แล้วยังไงฮะ
1: ก็อันเนี้ยมันก็จะเป็นจุดที่จะต้องดูว่ามันจะส่งผลยังไงต่อการเมืองต่อเศรษฐกิจต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทยครับเพราะว่าผมคิดว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันก็สร้างความไม่สบายใจอ่ะถ้าเราเป็นฝ่ายต่างประเทศเราเองก็คงจะต้องมอนิเตอร์เหตุการณ์แบบนี้ถูกต้องไหมครับถึงแม้ว่าแน่นอนเราเองคงไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงกิจการของประเทศเพื่อนบ้านได้มันเป็นอิสระมันเป็นอำนาจอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านที่เขาจะตัดสินใจแบบนั้นถูกต้องไหมครับแต่ว่าถ้ามันเป็นเกี่ยวข้องกับคนของเราด้วยเนี่ยแล้วในที่สุดมันอาจจะลุกลามใหญ่โตจน ทำให้กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างสองประเทศเราเองก็คงจะต้องมอนิเตอร์นะครับแล้วก็เตรียมคำชี้แจงหลักการที่ถูกต้องว่ามันเป็นยังไงต่อไปนะครับหรือว่าอาจจะออกมาในลักษณะของไม่เป็นทางการหรือว่าเอ้ยพบกันอย่างไม่เป็นทางการแล้วคุยว่าอย่าทำอย่างนี้ได้ไหมขอกันน่ะนึกออกไหมฮะเพราะว่าปกติผู้นำเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางที่สามารถให้ต่อกันอย่างไม่เป็นทางการได้อยู่แล้วอันนี้มันจะเป็นกลไกป้องกันความเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้ารู้ว่าเรื่องบางเรื่องพอมันเกิดขึ้นแล้วถ้ามันจะเอ็กซ์คาเลตมันจะพัฒนายกระดับต่อไปจนมีความเสี่ยงเนี่ยปลดชนวนซะก่อนที่มันจะมีความเสี่ยงอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าสำหรับกลุ่มคนส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียอย่างที่ผมบอกคนจำนวนมากเขาก็แค่ไม่เข้าใจอะว่าเฮ้ยคนเก่งคนดีมีตั้งเยอะ
0: ใช่อ่ะบราโวร้องเพลงได้ไหมฮะร้อง My Way เป็นไหมจะได้บอกคุณอนุทินไปเป่าแซก
1: โอ้แต่คนอินโดนีเซียส่วนใหญ่ร้องเพลงเพราะ
0: นะ
1: คนอินโด
0: รอ
1: นีเซ
0: ด
1: ีย
0: ู
1: คนฟิลิปปินส์เนี่ยส่วนใหญ่ร้องเพลงเก่งเต้นรำร้องเพลงคือเป็นคนสบายๆนะครับแล้วก็นิสัยดีมีอารมณ์ขันนะครับเป็นเพื่อนที่ดีเป็นผู้ร่วมงานที่ดีนะครับคนอินโดนีเซียเนี่ยผมทำงานด้วยใกล้ชิดผมรู้เลยว่าพวกเขาเป็นคนที่โอ้เป็นเพื่อนที่ดีได้มากๆครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ไว้คุยกันต่อนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ที่วันนี้ไปทําการบ้านแล้วมาที่ได้เราเห็นภาพเลยนะครับว่าปฏิกิริยาเป็นอย่างไรบ้างจากการที่ผู้นําอินโดเชิญอดีตผู้นําไทย3คนไปร่วมประชุมแล้วก็ตั้งเป็นที่ปรึกษานะครับหมดเวลาของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World แล้วนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาอยู่กับอาจารย์ปิติอีกครั้งหนึ่งส่วนรายการเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ผมวารินอาจารย์ปิติและทีมงานลาพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: 92.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

วัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันนี้นะคง

เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องนะจากเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังหลายท่านนะคงจะได้ติดตามข่าวนะครับหลังจากที่ เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้นะที่ร้านอาหารกึ่งผับนะจะเป็นผับก็ได้นะเพราะว่าดูลักษณะมีการจัดตั้งคือจริงๆมันต้องเป็นสถานบันเทิงเพราะมันมีเวทีในการร้องเพลงใช่ไหมฮะแต่เห็นการขออนุญาตเป็นร้านอาหารกึ่งหรือว่าเป็นเขตอันตรายอะไรสักอย่างนึงในใบอนุญาตเนี่ยที่ผมเห็นเขามีการแชร์เนี่ยนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นสถานบันเทิงนะถ้าเป็นสถานบันเทิงมันก็จะอีกแบบนึงนะครับเรื่องของการขออนุญาตอะไรต่างๆมันก็กฎเกณฑ์ของกฎหมายมันก็เป็นการยกระดับความเข้มข้นนะเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ว่าด้วยความที่สภาพมันเป็นร้านที่กึ่งผับแบบมีชั้นเดียวนะฮะแล้วก็หลังคาต้องยอมรับนะฮะหลังคาเตี้ยด้วยไม่ได้สูงมากเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อคืนเนี้ยผมเนี่ยหลับไปตั้งแต่ประมาณสัก4 ทุ่มนะฮะซึ่งช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยความที่มันมีตารางแข่งขันฟุตบอลโลกช่วงกลางดึกใช่ไหมช่วงประมาณ 2-3 นะปกติก็จะนอนเร็วหน่อยนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาดูฟุตบอลบางคู่ที่เราชอบอย่างเงี้ย 2-3 นะเมื่อวานนี้ก็นอน 4 ทุ่มเหมือนเดิมนะแต่ว่าเมื่อคืนไม่มีฟุตบอลแข่งแต่โปรแกรมของร่างกายที่มันตั้งแบบอัตโนมัติในการตื่นมาหลายวันติดต่อกันเพราะฉะนั้นมันก็ทำซ้ำถูกไหมมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนประมาณ 3:00 สิ่งแรกที่ทำนะผมว่าตอนนี้มนุษย์ยุคดิจิตอลมนุษย์ยุค2560เป็นต้นมาเอา60เป็นต้นมาเลยก็ได้นะตอนนี้มัน69เนาะด้วยความที่เทคโนโลยีมันทันสมัยข่าวสารต่างๆมันไม่ต้องผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วเมื่อก่อนนี้อาจจะมีความจำเป็นที่เราต้องเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาดูนะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือด้วยความที่มันเป็นคอมพิวเตอร์เล็กๆมันเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยที่มันมีความฉลาดนอกจากโทรศัพท์คุยกันได้แล้วไออินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีต่างๆมันเข้ามาสู่ข้างในโทรศัพท์มือถือนะแล้วเราติดตามข่าวตลอดเนี่ยก็เลยต้องตื่นขึ้นมานะยังไม่ได้เข้าห้องน้ำด้วยนะตื่นขึ้นมาปุ๊บก็อย่างแรกเลยนะผมว่าหลายคนทำเหมือนผมก็คือเอียงตัวแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดโอเคละดูเวลาก่อนตอนนี้3:05นะหลังจากนั้นก็ลองใส่พาสเวิร์ดนะเพื่อจะปลดล็อกหน้าจอใช่ไหมแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียซะหน่อยนะผมก็เข้าไปใน Facebook คือผมเนี่ยหลักๆใช้ Facebook นะผมไม่ค่อยได้ใช้ TikTok นะเพราะว่าไม่มี account TikTok นะ TikTok ก็อย่างมากก็ดูว่าเราชอบดูเรื่องอะไรช่วงนี้บ้าแมวหน่อยก็จะดูเรื่องแมวโอ้โหมาเต็มเลยมีแต่แมวเยอะแยะไปหมดเลยรูน่าก้อนอะไรก้อนสำลีอะไรโอ้ยเยอะนะนะน่ารักเชียวนะครับก็เปิด Facebook ข่าวแรกที่ผมเห็นผมตกใจทันทีเป็นข่าวจากสำนักข่าวที่เชื่อถือได้เพราะเป็นสำนักข่าวอย่างไทยรัฐทีวีนะแต่ว่าไทยรัฐเขาก็เป็นไทยรัฐออนไลน์ลงใน Facebook ผมเห็นภาพข่าวที่เป็นเพลิงไหม้มีประกายไฟลำไฟที่มันพุ่งออกมาจากตัวอาคารน่ะคล้ายๆกับชั้นบนน่ะนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็น2ชั้นนะข้างบนหมายความว่าสูงไปประมาณสัก180เซนแล้วมันมีลำเพลิงออกมาเนี่ยนะไฟที่มันพุ่งออกมาพวยพุ่งออกมาเนี่ยมันเหมือนกับโอ้โหไม่รู้ใครถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนเรามีเตาแก๊สอะฮะแล้วก็แก๊สมันพุ่งขึ้นมาแล้วมีไฟติดอะอย่างนั้นเลยก็ตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะก็เลยต้องนั่งค่อยๆไล่ดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนไปเจอข่าวที่เขาลำดับความก็คือว่าช่วงประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยรับแจ้งเหตุเกิดเพลิงไหม้ที่ร้านโรงเบียร์นาลาดพร้าวซึ่งโรงเบียร์นาลาดพร้าวเนี่ยอยู่ตรงใกล้ๆกับห้างยูเนียนมอลล์คือผมเนี่ยเคยไปทานกาแฟในซอยลาดพร้าวซอย1นะก็แวะไปทานตรงนั้นเป็นประจำอ่ะนะแล้วต้องขับรถผ่านร้านเนี้ยผมยังสังเกตเลยโอ้ร้านนี้
คือมาตั้งอยู่ใกล้ๆแบบตรงนั้นมันเป็นลานไอ้เราก็เข้าใจว่าเป็นฟุตบาทเพราะมันเป็นลานแล้วก็มีทางขึ้นของรถไฟฟ้าใต้ดินนะ MRT สายสีน้ำเงินน่ะน่าจะเป็นสถานีลาดพร้าวอะไรอันแรกอ่ะนะนะก็ขึ้นมาก็ยังบอกเออเฮ้ยทำเลนี่เขาดีเนาะขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เข้ามาเป็นผับเลยใช่ไหมเป็นร้านอาหารกึ่งผับเลยแต่ว่าดูแล้วเออมันเตี้ยๆแต่มันใหญ่นะมันยาวนะลึกก็ยังเอ๊ะเออบนฟุตบาทหรือว่าไอ้ลานบริเวณตรงเนี้ยมันตั้งได้หรอก็ไม่รู้นะว่าของใครนะแต่ก็ขับรถผ่านไปหลายต่อหลายครั้งนะก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่ฝั่งตรงข้ามเขาก็มีนะเป็นร้านอาหารเต็มไปหมดเหมือนกันนะแถวก่อนที่จะมาถึง5แยกลาดพร้าวอ่ะนะถ้าสมัยก่อนเพราะมันเป็นหัวมุมก็โค้งไปอีกนิดนึงก็จะเป็นร้านปาเต้นะเมื่อก่อนนี่โอ้ยเห่าดงเห่าอะไรเนี่ยทานกันที่นี่แหละใครที่ชอบทานเบียร์อ่ะผมบอกเลยนะจะไม่ต้องอ้อมค้อมเป็นน้ำสีเหลืองมีฟองอะไรไม่ต้องหรอกนะเนี่ยทานเบียร์เขาสมัยเมื่อประมาณสัก20ปีก่อนเนี่ยก็ไปทานกับร้านปาเต้นะแล้วก็เล่นดนตรีสดแล้วก็เพลินไปนะนั่นก็ว่ากันไปแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะฮะคนละจุดกันจุดของที่เกิดเหตุนี่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนลาดพร้าวซึ่งเป็นฝั่งเดียวกับทางห้างยูเนี่ยนมอลล์เที่ยงคืนรับแจ้งเหตุพอหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปถึงในจุดเกิดเหตุเร็วนะฮะจากสุทธิสารไปบอกว่าใช้เวลาประมาณสัก5นาที7นาทีก็ถึงนะแล้วหลังจากนั้นก็มีรายงานตามลำดับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไปที่จุดเกิดเหตุประมาณช่วงตีหนึ่งสองท่านก็บัญชาการแล้วก็ดูนะการควบคุมเพลิงแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเท่าที่ฟังจากคนที่รอดชีวิตแล้วให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่าตรงหน้าเวทีเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับว่าไฟมันอาจจะลัดวงจรตรงแผงวงจรหน้าเวทีฮะซึ่งนักดนตรีวงทศกัณฐ์อะไรยังเล่นอยู่เลยแล้วเกิดไฟดับพอไฟดับเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นได้ยินเสียงคล้ายระเบิดบึ้งแล้วก็ไฟติดแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วแน่นอนนะคนที่อยู่ข้างในนะเป็นร้อยชีวิตนะต้องบอกว่าเป็นร้อยชีวิตเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตัวเลขของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเท่าที่ผมรวบรวมมาได้นะตอนเนี้ยจำนวนผู้ประสบภัยเนี่ยนะเขาบอกว่าประมาณสักเท่าไหร่ละร้อยกว่าคนนะอาจจะร้อยนิดนะครับมีผู้เสียชีวิต27คนบาดเจ็บ40กว่าคนนะบาดเจ็บสาหัสเนี่ย22คนนะเนี่ยก็บัญชาการอยู่นะแล้วแน่นอนพอมีไฟติดสิ่งที่แต่ละคนที่เป็นผู้รอดชีวิตบอกก็คือก็ต้องหันแล้วมองซ้ายมองขวาว่าต้องออกตรงไหนต้องดูนะประตูทางออกทางหนีไฟอยู่ตรงไหนเพราะไฟมันติดแล้วนี่แล้วในร้านอาหารนะถ้าคุณเห็นภาพข่าวอ่ะโต๊ะมันเรียงเต็มไปหมดเลยขวางทางซึ่งคือมันเป็นร้านกึ่งผับอ่ะยังไงมันก็ต้องเป็นแบบนี้อ่ะผมบอกอย่างเงี้ยจะไปที่ร้านไหนก็ตามทียกเว้นแต่จะเป็นโซนที่ยืนก็ยังมีโต๊ะขวางนะแต่ทุกคนเนี่ยก็ต้องหันละหาแล้วว่าทางหนีไฟอยู่ตรงไหนในประตูทางเข้าพอเราเข้าทางไหนออกทางนั้นน่ะอันนี้ก็ต้องเป็นทางหนีไฟถูกไหมฮะเขามีประตูทางเข้าเข้าใจว่าน่าจะมี2จุดข้างหลังโดยเฉพาะไอ้ตรงห้องน้ำอ่ะจริงๆมันมีทางหนีไฟออกไปได้แต่จุดดังกล่าวเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจแล้วไปดูแล้วบอกว่ามันล็อกไว้มันปิดและตรงนั้นแหละฮะตรงห้องน้ำเนี่ยที่มีทางเจ้าหน้าที่พอคุมเพลิงได้เขาเข้าไปตรวจข้างในก็เจอตรงบริเวณห้องน้ำเนี่ยเป็นจุดที่พบผู้ที่เสียชีวิตมากที่สุดจุดหนึ่งบอกก็คงสำลักควันไฟเพื่อจะออกทางตรงนี้แหละนะแต่เปิดประตูไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนให้ข่าวอันนี้ต้องบอกก่อนนะแต่ในรายงานบอกว่าที่ล็อกไว้เพราะว่าเกรงว่าหรือกลัวว่าลูกค้าเวลามาใช้บริการเนี่ยนะจะหนีออกทางนี้ก็เลยต้องล็อกไอ้ตรงนี้ไว้ให้ประตูไอ้ทางหนีไฟเนี่ยมันเหลือไม่กี่จุดแล้วยิ่งกว่านั้นคือเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครคือเข้าไปตรวจนะ
ขึ้นไปตรวจไอ้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยพบมีทางหนีไฟนะถูกต้องอะไรเนี่ยนะแล้ววันที่เกิดเหตุคือคืน12กรกฎาคมไอ้จุดที่มันเป็นทางหนีไฟเฉพาะไอ้ตรงทางออกเนี่ยเห็นผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็บอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีโต๊ะขายเขาบอกว่าเป็นโต๊ะขายลูกอมอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนนะแต่ว่ามันคงมีสิ่งกีดขวางแหละคงจะมีโต๊ะกีดขวางทำให้เวลาที่ออกมาก็ลำบากอีกก็เลยส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยมี27คนนะแล้วก็บาดเจ็บในประมาณ 60-70 คนในจำนวนนั้นมีสาหัสอีก22คนมีสูญหายด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขากำลังรวบรวมแล้วตอนนี้ก็พยายามที่จะมีการตรวจอัตลักษณ์บุคคลสำหรับบุคคลที่เสียชีวิตอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้และต่อเนื่องจนถึงเช้าตอนเช้าก็ลงกันไปหมดนะหน่วยงานต่างๆกรุงเทพมหานครผู้ว่าก็ลงไปอีกนะทางอะไรสำนักงานเขตจักรนะเห็นรายงานบอกว่าให้ปิดอาคาร30วันโอ้แน่นอนครับไม่ปิดไม่ได้ไฟมันไหม้ขนาดนั้น ใช่ไหมไฟมันไหม้ขนาดนั้นอ่ะนะแล้วก็มันสภาพมันไม่ได้พร้อมใช้อยู่แล้วนะมันต้องรื้อออกอย่างเดียวนะจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงก็ว่ากันไปบอกห้ามใช้อาคารภายใน30วันมีใครอีกล่ะมีท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอ่ะก็เห็นเมื่อเช้าก็ลงไปนะตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานเลยเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องลงไปเก็บพยานหลักฐานต่างๆนะหลายคนก็ถามนะว่าเอ๊ะไอ้ไฟที่มันพุ่งออกมาจากประตูเนี่ยนะที่ผมบอกว่ามันมีลักษณะลำเพลิงที่มันออกมาพวยพุ่งออกมาเนี่ยตอนนั้นที่มันเหมือนกับคล้ายๆแบบเรากดฉีดสเปรย์แล้วเราจุดไฟอ่ะเวลาที่เราดูมายากลอ่ะนึกออกป่ะบางคนเขาจุดสเปรย์อ่ะแล้วก็จุดไฟติดมันพุ่งออกมาพวยพุ่งออกมาเนี่ยนะเห็นว่ามันเกิดจากความร้อนสูงนะที่ทำให้อากาศแล้วก็ก๊าซเนี่ยขยายตัวพอขยายตัวเสร็จก๊าซร้อนเนี่ยเขาบอกว่าลอยตัวขึ้นแล้วก็ไหลออกทางช่องที่มันเปิดออกซิเจนจากภายนอกมันไหลเข้าไปข้างในเป็นหล่อเลี้ยงให้เกิดการเผาไหม้เพราะฉะนั้นกระแสอากาศที่พาเปลวไฟออกมาเป็นลำเนี่ยมันก็เลยเห็นเป็นคล้ายๆกับเครื่องพ่นไฟนะหรือลำเพลิงหรือว่าไอ้ไฟที่มันพวยพุ่งออกมาเนี่ยเป็นผลจากการถ่ายเทความร้อนนะการไหลของอากาศแล้วก็การเผาไหม้ที่มันทำงานร่วมกันอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะเผื่อคุณผู้ฟังแบบเห็นแล้วก็เอ๊ะอันทำไมมันเป็นแบบนี้เหมือนแบบแก๊สเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันเกิดจากนี่แหละนะที่เขาสรุปมานะฮะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเนี้ยก็ต้องคือจะใช้คำว่าถอดบทเรียนก็คงไม่ได้เพราะมันนึกย้อนไปเนี่ยภาพของเหตุการณ์ที่มันเกิดในลักษณะที่เพลิงไหม้ในสถานบันเทิงเนี่ยมันยังอยู่ในความทรงจำนะผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะเกิดทันนะยุคซันซิก้าผับบางท่านอาจจะเคยไปเที่ยวด้วยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เคยไปใช้บริการซันซิก้านะไม่ใช่ว่าไม่เคยนะแต่คืนที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ไปแน่นอนนะแล้วก็ซันซิก้าผมไม่ได้ไปบ่อยนานๆไปทีถ้าโอ้โหไกลอ่ะไกลบ้านไม่ใช่อะไรหรอกนะไม่โกหกนะคือไปเที่ยวก็คือไปเที่ยวนะก็บอกได้นะบางคนอาจจะว่าโอ้โหไม่ผมไม่เคยไปกับจริงอ่ะผมเคยไปแล้วผมรู้ว่าสถานที่มันเป็นแบบไหนลักษณะไอ้ผับมันเป็นแบบไหนแล้วก็ไอ้ลานจอดรถข้างหน้ามันเป็นยังไงนะแต่ไอ้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันยังอยู่ในความทรงจำเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเกิดเมื่อปี2552นะเพราะมันเป็นคืนเค้าดาวผมเนี่ยปฏิญาณเลยมี2วัน3วันน่ะที่ผมไม่เที่ยวไม่ออกนอกบ้านแน่นอนคือ1ก็คือเนี่ยคืนวันเค้าดาว2ก็คือวันคล้ายวันเกิดของตัวเองแล้วก็3ก็คือวันไหนก็ตามที่มันเป็นศุกร์13นะก็พยายามที่จะไม่ไปนะเดี๋ยวเป็น3วันที่ผมไม่ออกจากบ้านนะแล้วถ้าเป็นเค้าดาวในส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็จะสวดมนต์ข้ามปีนะอันนี้เป็นวัดปฏิบัติที่ทำมาเพราะฉะนั้นคืนวันที่31ธันวาคม2551เนี่ยพอมันเกิดเหตุเนี่ยยังนั่งเค้าดาวอยู่เลยนะครับก็คือยังสวดมนต์ข้ามปีอยู่เลย
ก็เห็นข่าวเหมือนกันก็ยังอยู่ในความทรงจำอ่ะนะแล้วครั้งนั้นเนี่ยคือมันเกิดจากไอ้การจุดพลุจำได้ใช่ไหมพลุหน้าเวทีเนี่ยแล้วสะเก็ดไฟไปโดนข้างบนนะซึ่งข้างบนก็มันเป็นพวกโฟมพวกอะไรพวกอย่างเงี้ยนะเป็นแผ่นเก็บเสียงอะไรเงี้ยมันติดไฟง่ายหลังจากนั้นมันก็ลุกลามแล้วมันก็ร่วงลงมาอันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่ซานติก้าผับตอนนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะประมาณสัก 50-60 คนนะฮะบาดเจ็บนี่ประมาณ 2-300 คนอ่ะโอ้โหคืนนั้นจำได้เลยตามข่าวนะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งเกิดที่พัทยาใช่ไหม Mountain Bee อะไรก็คล้ายกันนะเกิดไฟไหม้ในผับเพราะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากคือที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยอย่างหนึ่งแล้วบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการจะทบทวนแล้วจะเป็นอุทาหรณ์แล้วนะจะต้องถอดบทเรียนแล้วผมว่าคงไม่ใช่แล้วคือต้องทำอะไรสักอย่างที่มันจริงจังมากขึ้นบางคนบอกเอ้ยคุณณัฐพงศ์มันเป็นอุบัติเหตุแน่นอนนะถ้าผมบอกไฟฟ้าลัดวงจรอ้าวแล้วทำไมสภาพของที่จะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยคุณก็รู้ว่ามันเป็นความบกพร่องอาจจะเกิดจากสายไฟอาจจะเกิดจากอะไรหรือว่าการต่อไฟของคุณที่มันขยายต่อไปเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมเวลาที่คือมันเหมือนกับบ้านเรือนอ่ะเวลาที่เราซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าบ้านอ่ะเราก็ต้องต่อปลั๊กไปเรื่อยๆถูกป่ะแต่ถ้าปลั๊กมีแค่นั้นคุณใช้แค่นั้นโอเคไม่มีปัญหาเพราะมันรู้อยู่แล้วโหลดบ้านมันควรจะเป็นเท่าไหร่ยังไงแต่พอคุณซื้อมาปุ๊บคุณมีปลั๊ก3ตาปลั๊ก5ตาปลั๊ก7ตาต่อมันก็ทำให้ไฟมันโหลดมามากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดความชำรุดบกพร่องได้ต้องรู้ฮะไอ้พวกเนี้ยเราไม่เคยสอนนะต้องยอมรับความจริงเราไม่เคยสอนคือพอติดเสร็จแล้วก็จบละเนี่ยมันก็คงอยู่ของมันอย่างเงี้ยเซฟตี้คัทก็เซฟตี้คัทแบบเนี้ยไม่ได้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะอาจจะปีหนึ่งสองปีคุณต้องตรวจสภาพหาช่างไฟมาดูสายไฟซะหน่อยมันมีหนูแทะตรงไหนหรือเปล่าหรือว่ามันมีจุดตรงไหนที่มันรอดแหลมไม่ดูแล้วไฟมันสายไฟมันเก่ามันเป็น10ปีมันเสื่อมสภาพอะไรเงี้ยคงต้องทำนะฮะผมว่าเรื่องพวกนี้อาจจะไม่ต้องสอนเป็นบทเรียนหรอกแต่ว่ามันต้องมีการศึกษาเหมือนกันอ่ะเหมือนที่เราทำพยายามตึกใหญ่ตึกสูงอันนี้ดีนะครับตึกใหญ่ตึกสูงในประเทศไทยเนี่ยที่พรบควบคุมอาคารบอกเลยจะต้องมีการอะไรล่ะปีละครั้งอ่ะซ้อมหนีไฟอ่ะเนี่ยมันเป็นการทบทวนหรือบางคนก็อาจจะละเลยนะแต่อันเนี้ยมันเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆเวลาที่มันเกิดเหตุเหมือนเราอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเวลาคุณเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือในประเทศก็ตามทีแล้วคุณไปพักในโรงแรมนะไปพักอพาร์ตเมนต์ต่างๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณได้ดูป้ายแผนผังของที่พักไหมต้องดูนะครับเข้าไปปุ๊บเปิดลิฟต์ออกมาส่วนใหญ่จะอยู่ตรงหน้าลิฟต์เขาจะมีเลยหรือว่าทางเดินนิดนึงอ่ะก่อนถึงห้องพักเนี่ยแต่มันจะเป็นจุดที่คุณสามารถที่จะมองเห็นได้คุณต้องดูก่อนเลยว่าห้องคุณอยู่ตรงไหนแล้วก็ทางหนีไฟอยู่ตรงไหนบ้างอย่างไรพวกเนี้ยจำเป็นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเนี้ยก็อาจจะทำให้เราต้องกลับมาทบทวนว่าเอาเฉพาะของตัวเราเองนะเอาเฉพาะของตัวเราเองฮะว่าโอเคไปที่ไหนก็คือต้องดูแล้วมองซ้ายมองขวาทางเข้าอยู่ตรงไหนทางออกเป็นยังไงนะอันนี้สำคัญแล้วก็บางจุดเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตดีมากบอกว่าจุดหนึ่งที่เวลาเกิดเหตุ 2-3 ครั้งที่ผ่านมาลักษณะคล้ายกันเราจะเข้าใจว่าต้องไปที่ห้องน้ำเพราะห้องน้ำมีน้ำอย่างน้อยเอามันจำเป็นอ่ะถูกไหมว่าเฮ้ยโอ้โหเวลาเนื้อตัวร่างกายร้อนน้ำอาจจะช่วยได้หรือว่ามันมีน้ำที่พอจะช่วยเราในการดับไฟอันนี้เป็นสัญชาตญาณซึ่งมันก็เป็นความจริงนะมันเป็นสัญชาตญาณจริงๆถ้าถามผมถ้าคิดอะไรไม่ออกไม่มีสติตอนนั้นผมก็ต้องไปตรงนั้นแต่เขาก็อธิบายเพิ่มเติมผมว่าก็มีมุมมองมีเหลี่ยมที่ดีนะอันนี้ผมคุยเพิ่มเติมนะฮะนอกจากเหตุการณ์คือเราจะได้
มีเหลี่ยมมีมุมอะไรที่พิจารณาได้ต่อเนื่องแล้วเราก็จะได้เป็นข้อมูลอ่ะผมใช้เป็นข้อมูลแล้วกันแล้วคุณไปประกอบการพิจารณาของคุณเองนะบอกเนี่ยก็แต่อย่าลืมนะเวลาที่เข้าไปแล้วไฟดับปั๊มน้ำไม่ทำงานนะเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตแบบไฟดับปั๊มน้ำไม่ทำงานนะถ้าปั๊มน้ำไม่ทำงานน้ำมันหมดนะน้ำมันหมดที่มันก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะแล้วมันก็เป็นเข้าไปปุ๊บตรงนั้นมันจะเป็นส่วนใหญ่มันก็จะเป็นทางตันนะเพราะว่าคนทุกคนคิดเหมือนกันหมดสัญชาตญาณเราเหมือนกันทุกคนนะอันนี้เป็นสัญชาตญาณจริงๆนะแต่ต้องมีสติเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือว่าหนึ่งก็คือต้องดูทางหนีไฟให้เรียบร้อยก่อนนะอันนี้สำคัญนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องเดินหน้าต่อแล้วก็ทำความเข้าใจต่อไปแต่ว่าเบื้องต้นผู้ป่วยผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะมาตรการในการช่วยเหลือจะยังไงมีอะไรช่วยเหลือได้บ้างนะในกรุงเทพมหานครผมเห็นการช่วยเหลือละอาจจะไม่ได้มากนักหรอกนะน้อยใช้คำว่าน้อยเลยบางคนได้แค่บาดเจ็บนะบาดเจ็บสาหัสได้ 4,000 บาทอย่างเงี้ยนะเสียชีวิตรวมเบ็ดเสร็จตรงนี้ 20,000 กว่าบาทเนี่ยมันไม่เพียงพออยู่แล้วซึ่งมันก็จะต้องมีมาตรการทางแพ่งทางอาญานะค่าเสียหายว่ากันไปแต่ว่าต้องช่วยเหลือกันทุกคนนะเพราะว่ามันคงใช้ระยะเวลานะหุ้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปดูว่าใครที่เป็นเจ้าของนะมันมีส่วนในการเกิดเหตุยังไง1 2 3แล้วหลังจากนั้นก็ต้องดำเนินการมาตรการในการช่วยเหลือก็ต้องเต็มที่อันนี้เฉพาะตรงนี้นะครับคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับนะว่าบ้านเราเกิดหรือในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีเหตุการณ์อยู่หลายเรื่องนะไอ้อุโมงค์น้ำรั่วที่วงเวียนใหญ่ยังไม่จบนะครับผมฟังจากที่ท่านรัฐมนตรีช่วยแถลงเขาบอกว่ามันยังมีน้ำซึมแต่ว่ามันอยู่ในปริมาณคงที่แล้วก็สิ่งที่เขาทำต่อก็คือนอกเหนือจากกันคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงงดใช้อาคารขอความร่วมมือออกไปเนี่ยนะ30 โมง 30 เมตรแล้วก็ว่ากันไปสะพานลอยที่อยู่ตรงวงเวียนใหญ่อะตรงเส้นถนนประชาธิปกที่จะเข้าวงเวียนใหญ่อันนั้นเขาลื้อออกนะครับถนนมันยังปิด2ฝั่งอยู่นะซึ่งน่าจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์ผมใช้คำนี้ดีกว่าอาจจะ1สัปดาห์หรือว่าอาจจะมากกว่านั้นแต่เบื้องต้นเขาปิด2สัปดาห์ไอ้1สัปดาห์ใช่ไหมทั้ง2ฝั่งต้องทำยังไงนี่ยังไม่ได้รวมเหตุที่มันมีเครนบางจุดที่มันพังถล่มลงมาไม่ได้รวมตรงพระราม2ถูกไหมเนี่ยสำหรับช่วงเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือแม้แต่มันมีถนนอีกจุดหนึ่งนะผมจำไม่ได้ว่าตรงไหนที่มันซุดเหมือนกันแล้วต้องปิดช่องจราจรเพื่อเคลียร์ตรงนั้นคือหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีการก่อสร้างเยอะเพื่อจะทำสาธารณูปโภคจะทำระบบการขนส่งมวลชนเนี่ยนะอันนี้และด้วยของสภาพของลักษณะของภูมิประเทศเรานะหรือว่าพื้นดินใต้พื้นกรุงเทพมหานครอ่ะอย่างที่เราฟังมาตลอดว่าโอ้ยดินมันอ่อนอ่ะเห็นไหมอันนี้มันก็เป็นปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบต้องรัดกุมต้องเอาความปลอดภัยเป็นที่ตั้งในการจะสร้างหรือในการจะลงมือทำอะไรสักอย่างคือจริงๆก็ไม่อยากเล่าอ่ะนะเรื่องพวกเนี้ยนะบางทีอาจจะโอ้โหทำไมมันมีแต่ปัญหาเยอะไปหมดนะแต่ว่าที่ดูแล้วน่าจะมีความคืบหน้าหน่อยนะพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะพรุ่งนี้14 กรกฎาคมนะประชุมครม.เข้าใจว่าทางกระทรวงการคลังน่าจะเอา2เรื่องที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการของประชารัฐสวัสดิการน่ะที่เขาพิจารณาออกมาแล้วเรื่องของค่าลดหย่อนนะคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมของคุณลูกที่เอาไปใช้อ่ะที่จะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยและการที่สองก็คือเรื่องของสินเชื่อโดยเฉพาะภาคการเกษตร
นะจะไม่รวมอยู่กับสินเชื่อรวม 100,000 บาทพรุ่งนี้จะเข้าครม.แล้วแต่ว่าผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่รับรู้รั

เป็นกลุ่มตกหล่นของกระทรวงมหาดไทย1ล้านคนใครที่ลงชื่อใหม่เพิ่มเติมกระทรวงมหาดไทยไปเจอแล้วลงชื่อเพิ่มเติมอีก5ล้านคนอะไรพวกเนี้ยรวม19ล้านคนเนี่ยนะฮะต้องเข้าไปตรวจของแต่ละคนเองนะครับเข้าไปในเว็บไซต์นะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยหรือว่ากันไปเข้าไปในทางรัฐนะเข้าไปในแอปเป๋าตังนะหรือว่าอาจจะแวะไปที่ธนาคาร5แห่งใช่ไหมที่คุณเคยไปยืนยันสิทธิ์เนี่ยนะอันนี้ก็สามารถไปตรวจที่นั่นได้นะครับนะนี่ก็แจ้งให้ทราบนะเพราะว่า17กรกฎานี่มันวันไหนล่ะวันอะไรเนี่ยวันศุกร์นี้แล้วนะแป๊บๆเหมือนกันเนาะโอ้นี่เขาก็พยายามโวยดำเนินการอะนะก็เพราะว่ามันจะต้องให้ทันพอประกาศรายชื่อออกมาเสร็จปุ๊บใครที่จะต้องได้รับสิทธิ์ใหม่อันนี้ก็ต้องไปยืนยันสิทธิ์เพื่อจะใช้อีก2เดือนที่เหลือกันยาตุลาไออะไรล่ะกรกฎาสิงหากันยาขออภัยนะสิงหากันยานะส่วนคนที่ถูกตัดสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและถูกตัดสิทธิ์เนี่ยกลุ่มนี้พรุ่งนี้ครม.เขาจะพิจารณาด้วยเหมือนกันว่าจะให้คุณไปลงทะเบียนสำหรับ60 40หรือไม่อย่างไรนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องติดตามสักนิดหนึ่งนะส่วนอีกเรื่องอาจจะเป็นคือกลางดึกของช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์อ่ะอยู่ๆมันมีข่าวของทางช่างกลปทุมวันนะนะเขามีการออกประกาศบอกเพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาแล้วก็ประกาศที่เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีงานสถาปนาใช่ไหมของสถาบันเนี่ยเข้าใจว่าวันที่1สิงหาคมนะเพราะฉะนั้นพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะคืออย่างที่เราทราบว่าตรงนี้โอ้โหมันก็จะมีอยู่สองแห่งที่อาจจะไม่ถูกกันใช่ไหมช่างกลปทุมวันกับทางอะไรทางอุเทนถวายเหรอนะแต่ทางช่างกลปทุมวันนี่เขาออกอากาศเลยบอกว่าตั้งแต่12กรกฎาคมถึง9สิงหาคมบอกไม่ต้องมาที่สถาบันห้ามเลยห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกชั้นปีนะเข้ามาภายในสถาบันโดยเด็ดขาดแล้วก็ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงแล้วพื้นที่เลสโซนอะไรต่างๆของเขานะฮะเพราะว่ามันจะมีงานสถาปนาสถาบันเขาเกรงว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้เขาก็มองว่าป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมโดยช่วงวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคมเนี่ยที่บอกไม่ต้องมานะเขาจะเรียนออนไลน์ครับจัดการเรียนการสอนออนไลน์อันนี้ก็เป็นมิติใหม่นะในการป้องกันเหตุที่อาจไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะข่าวอื่นๆไม่น่าจะมีอะไรนะผมคิดว่าวันนี้ประเด็นคงจะอยู่ที่เรื่องเดียวแหละเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นนะส่วนฟุตบอลสักนิดละกันนะเผื่อหน่อยนะเพราะว่าสรุปสุดท้ายแล้วเราได้แล้วนะครับสำหรับ4ทีมสุดท้ายนะอันดับ1ถึง4ของโลกนะฝรั่งเศสนะเดี๋ยวจะไปเจอกับสเปนนะแล้วก็อีกคู่เป็นอังกฤษที่ชนะนอร์เวย์มานะครับแล้วก็อาร์เจนตินานี่ก็ชนะสวิตเซอร์แลนด์มานะครับเพราะฉะนั้นอังกฤษจะเจอกับอาร์เจนตินาโอ้ทั้ง2คู่นี่น่าดูทั้งคู่เลยนะโอ้แต่ว่าถ้าดูจริงๆนี่ยุโรปนี่เข้า3ทีมนะอเมริกาใต้เข้า1ทีมนะแล้วต้องไปดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนัดชิงชนะเลิศเนี่ยนะจะเป็นจากโซนไหนอย่างไรนะก็น่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับฟุตบอลโลกนะเห็นว่าทางโมโนใช่ไหมเขาจะถ่ายฟรีทั้ง4นัดนะทั้งรอบ4ทีมสุดท้ายนะทั้งฝรั่งเศสเจอสเปนแล้วก็ทางอังกฤษเจออาร์เจนตินานะครับส่วนชิงที่3เขาก็จะถ่ายทอดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นฟรีทีวีช่องโมโน29ดูได้นะนัดชิงชนะเลิศเขาก็จะถ่ายทอดให้ดูด้วยเหมือนกัน4นัดนี่เป็น4นัดสุดท้ายนี่ผ่านมา100นัดแล้วอ่ะคุณนึกดูเดือนนึงแล้วอ่ะสำหรับฟุตบอลโลกที่ผ่านมาจาก48ทีมเหลือ4ทีมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะช่วงนี้อ่ะก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับมาเราเปิดสายคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะนี่ก็ช่วงที่2แล้วยังมีเวลานะส่วนเมื่อวานนี้นะผมไม่แน่ใจนะคุณผู้ฟังหลายท่านอ่ะนะที่ได้ไปร่วมงานกับคุณวีระใช่ไหมอะไรบ่ายอะไรบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟรชกันนะเห็นว่าไปคุณวีระคุยตั้งเกือบ3ชั่วโมงเลยเหรอ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยนะเดี๋ยวให้คุณวีระมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะส่วนผมไม่ได้ไปด้วยนะเพราะว่าผมต้องเอารถเนี่ยรถที่ถึงรอบที่จะต้องไปเช็คระยะนะเพราะจริงๆนัดกับทางศูนย์เขาไว้ว่าจะต้องมีการเช็คระยะแล้วก็เช็คว่าเราเพิ่งเคยใช้รถ EV เนี่ยนะมันมาถึง 20,000 กิโลแล้วก็เลยต้องไปตรวจเช็คหน่อยก็เสียเวลานานนะนานมากนะวงตรวจ47จุดอะไรก็ไม่รู้ละนะแต่เขาบอกโอเคไม่มีปัญหาแบตเตอรี่ยังไม่มีปัญหาเรียบร้อยอยู่นะก็ขับออกมาใช้ตามปกตินะคุณพุนทวีครับสาย2สวัสดีครับคุณพุนทวี
1: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: พี่อยากคุยเรื่องขับไฟไหม้หน่อย คือเป็นหลายครั้งแล้วแต่ว่าหน่วยงานก็แก้ไม่ได้แต่ละที่ก็ยังไม่หาข้อแก้ไม่ได้ประตูทางเข้ากาดเขาก็มีแค่ให้เดินแค่นั้นแหละผมก็เลยอยากแนะนำว่าทำเป็นสไลด์ได้ไหมครับ
0: คืออะไรครับทำสไลด์คือ
1: สไลด์แบบประตูบ้านเรารีโมทอย่างเงี้ยครับรีโมทสไลด์กำแพงออกไปเลยสไลด์กระจกออกไปเลยอะไรเงี้ยเวลาช่วงเกิดเหตุอ่ะ
0: ครับ
1: เปิดเลยก็คือเปิดเลยกดรีโมทเปิดเลยเขารอประตูต่อคิวกันเนี่ยยังไงก็ไม่ทัน
0: แล้วถ้าไฟไหม้แล้วไฟมันดับล่ะกดรีโมทเปิดยังไงทำยังไงมัน
1: รีโมทเปิดไม่ได้พวกกาดน่ะกาดที่มีหน้าที่ก็ต้องดึงกรอนออกแล้วดันออกไปได้อ่ะพวกกำแพงหรือกระจกที่มันสไลด์ได้อ่ะต้องทำช่องสไลด์ไป
0: ครับ
1: ก็จะปลอดภัยกว่าเพราะถ้าต่อคิวการมีหน้าที่ดูทะเลาะกันอย่างเดียวไม่ได้อะคือต้องฉายไฟด้วยมีไฟฉายด้วยอะไรด้วยคือยังไงก็น่าจะช่วยดูแลให้ได้เยอะกว่านี
0: ้ครับ
1: ครับผม
0: ครับได้ครับครับ
1: ก็ประมาณ
0: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอ่ะ02-248-1657 02248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะเชิญนะ02-248-1657นะก็คือต้องบอกว่ามันเป็นโศกนาฏกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นนะอันนี้ถึงแม้ว่ามันจะเคยเกิดในลักษณะคล้ายกันเนี่ยนะอย่างน้อยในช่วง3ปี5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเกิดนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะว่าจะหามาตรการนะกฎหมายที่มันหรือว่าการออกแบบควบคุมอาคารอย่างเงี้ยนะมันมีตรงไหนที่มันเป็นช่องโหว่มันมีตรงไหนที่เราจะต้องเพิ่มความเข้มข้นเนี่ยผมว่าก็ต้องเพิ่มนะไม่ใช่ว่าจะไปควบคุมเฉพาะตึกที่มันสูงขึ้นไปนะบางทีตึกชั้นเดียวเนี่ยนะมันก็ต้องดูแลด้วยเหมือนกันนะคุณถาวรครับสาย1สวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
0: เชิญครับ
2: แจ้งเหตุนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งขับผ่านมาถนนรามอินทราร
0: ามอินทรา
2: ช่วงไอ้ไม่ใช่ถนนด้วยฮะถนนรามคำแหงครับ
0: รามคำแหงครับ
2: ครับครับช่วงข้ามทางรถไฟมามันจะมีไอ้บ่อครับ
0: เดี๋ยวใจเย็นๆทางรถไฟตรงไหนครับรามคำแหงตรงไหนครับ
2: ทางรถไฟเส้นเราจะมีถ้าเราตรงมาจากรามคำแหงใช่ไหมที่จะมามุ่งหน้าไปสี่แยกคลองตันอ่ะ
0: ครับ
2: มันต้องข้ามทางรถไฟ
0: ครับ
2: นึกออกไหมครับ
0: ครับก็คือเกือบจะถึงคลองตันแล้วเนาะเกือบจะถึงสี่แยกคลองตันเนาะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ตรงนั้นนาซาเก่าใช่ไหม
2: ใช่ใช่ครับใช่ครับนาซาเก่าครับ
0: ครับ
2: มันมีบ่ออยู่ว่าแต่ว่าฝา ฝาปิดอ่ะมันยุบตัวครับ
0: โอ้ฝาปิดมันยุบตัวเยอะไหมล่ะ
2: ใช่ใช่ก็เลยโทรมาแจ้งข่าวเผื่อใครสัญจรผ่านมาก็ให้ระวังหน่อยครับไม่ต้องขับเร็วมากนะครับ
0: มันเยอะเยอะไหมยุบเยอะไหม
2: ก็ยุบแบบว่าวิ่งรถไม่วิ่งไม่ได้ครับ
0: ฮะ
2: เขาแต่เขามีกลวยแดงๆมากั้นไว้ครับ
0: เขามีกลวยนะเอามาวางไว้ใช่ไหมให้เป็นจุดสังเกตว่าตรงนี้มีอะไรที่มันไม่ปลอดภัยเนาะ
2: ครับผม
0: อันนี้ทางฝั่งไหนทางจากลำกำแหงเพื่อจะไปทาง
2: ลำกำแหงมุ่งหน้าคลองตันนะครับสี่แยกคลองตัน
0: มุ่งหน้าสี่แยกคลองตันนะข้ามทางรถไฟหรือยังฮะคุณ
2: ครับผม
0: ข้ามทางรถไฟหรือยังคุณถาวร
2: ข้ามทางรถไฟไปหน่อยเดียวเองครับ
0: โอเคอยู่เลนตรงไหนซ้ายมือหรือเลนกลาง
2: อยู่ประมาณกลางๆเลยครับมันต้องเบี่ยงออกซ้ายเบี่ยงออกขวา
0: อยู่เลนกลางนะตรงนั้นมันมี3ช่องจราจรหรือ4ช่อง
2: 3หรือ4ถ้าจะ4มั้งครับเพราะมันเลี้ยวซ้ายตลอดด้วยช่องไม่แน่ใจอ่ะครับ
0: อ้าวแล้วเราผ่านมาแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะช่องไหนช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง4อยู่ตรงไหน
2: มันอยู่ตรงกลางครับเพราะเบี่ยงขวาแล้วฝาสุดเลยเพราะว่ามันจะมีทางด้านเลนขวาเนี่ยมันจะมีแบบเฉียวที่มันยุบไปหน่อยแต่เลนซ้ายเนี่ยเบียดได้ตลอดเต็มเลนนะครับ
0: อ๋อโอเคอ่ะได้รับทราบ
2: ครับผมแจ้งเพื่อทราบครับ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะนะคุณถาวรเขารายงานนะเหมือนช่องข่าวขึ้นจราจรเลย เห็นภาพเลยนะนะถ้าขับรถมาจากรามคำแหงนะมุ่งหน้าไปที่สี่แยกคลองตันนะข้ามทางรถไฟมานะตรงช่วงกลางๆหน่อยนะเลนกลางนะมีบ่อนะฝาท่อมันยุบนะแต่ว่ามีกลวยวางไว้แล้วนะมีกลวยวางไว้แล้วแต่ว่าใครที่จะผ่านไปช่องแถวทางแถวนั้นเนี่ยนะก็ระมัดระวังนะใช้ความระมัดระวังในการขับขี่นะนะอ่ะ02-248-165702-248-1657นะครับว่ากันต่อนะเดี๋ยวผมดูอีกนิดหนึ่งนะมีอะไรที่ผมต้องคุยเพิ่มเติมไหมสำหรับข่าวสารเนี่ยคือถ้ามีประเด็นเนี่ยถ้าเพิ่มเติมเนี่ยนะมันก็จะมีอีก2เรื่องนะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกกพ.นะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยเห็นว่ามีการเปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับราคาค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT นะฮะงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปี2569นะมันมี4ข้อเสนอนะเป็น4กรณีนะจะปรับสูงสุดจะปรับลดลงมาแล้วยังมีภาระหรือว่าการปรับปรุงราคาพูแก๊สนะตรึงราคาเดิมอะไรเนี่ยนะตอนนี้เขาเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่อันนี้สำหรับงวดเดือนกันยานะถึงธันวาคมปี2569นะเวลาที่เขาปรับทีนี่เขาจะปรับ4เดือนนะที่จะใช้เนี่ย FT เนี่ยนะก็ต่อรอบนะก็เป็นรอบระยะเวลา4เดือนมกราคมพฤษภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหานะแล้วก็รอบนี้เป็นกันยาถึงธันวาคมนะของปี69นะก็เดี๋ยวเขารับฟังความคิดเห็นเสร็จนะเขาก็จะต้องมาบอกมาประกาศละว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยนะเป็นยังไงนะครับสำหรับการคิดค่าไฟค่า FT งวดสุดท้ายของปีนะส่วนอีกประเด็นนึงนะอันนี้จะเป็นความคืบหน้าหน่อยนะกรณีของ Forex ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็บอกว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยตอนนี้ขอศาลนะขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอเร็กซ์เบื้องต้นเนี่ยประมาณสัก30คนก่อนหน้านี้มีการสอบปากคำนะทั้งพยานทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆเนี่ยบอกโอ้สอบเป็นร้อยปากแล้วแล้วก็ทางด้านของกรมสอบสวนคดีพิเศษก็พยายามรวบรวมแล้วก็ดูว่าใครที่จะเข้าข่ายนะเขาบอกว่าตอนนี้ขอศาลออกหมายจับเนี่ยประมาณ30คนนะผู้สื่อข่าวก็ถามเอ๊ะมีคนหนึ่งหรือเปล่านะที่ก่อนหน้านี้ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเคยพูดถึงนะก็คือคุณป้อมภาวุฒนะเพราะว่าก็ได้เข้าไปชี้แจงกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วด้วยนะก็บอกว่ามีนะบอกมีชื่อนี้ด้วยนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูคุณป้อมภาวุฒนะก่อน เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะก็เห็นบอกมีคำชี้แจงด้วยเหมือนกันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เดินทางไปให้ข้อมูลกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วนะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าส่วนกรุงเทพมหานครประธานสภาเป็นสก.นะผู้หญิงคนแรกที่เป็นประธานสภากรุงเทพมหานครเนี่ยอันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันนะแต่อาจจะมีก่อนที่จะมีการเลือกประธานสภาใช่ไหมอาจจะมีคนที่ประชันขันแข่งนะแต่ว่าคะแนนก็ไม่ได้เยอะอะไรนะไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์อะไรด้วยนะและสุดท้ายมาก็เป็นคุณเนิร์สอ่ะคุณเนิร์สนะผมจำชื่อจริงไม่ได้แต่เป็นสก.ของพรรคประชาชนนะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีข่าวอยู่แล้วนะว่าทางพรรคประชาชนนะแล้วก็รวมไปถึงสก.ที่มาจากกลุ่มอิสระเนี่ยก็จะผลักดันแล้วก็ให้คุณเนิร์สเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครนะอันนี้เป็นสก.เก่ารอบที่แล้วก็ทำหน้าที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยนะก็คงจะรู้กฎระเบียบอะไรต่างๆนะแล้วก็คงจะใช้กลไกนี้แหละนะในการที่จะตรวจสอบการทำงานนะของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะสำหรับช่วงนี้นะประมาณนี้ละกันนะเดี๋ยวไม่ต้องโทรศัพท์มาแล้วนะสำหรับช่วงนี้เพราะเหลือเวลาน้อยมากนะเหลือประมาณสักนาทีหนึ่งนะผมขออนุญาตคุณผู้ฟังละกันนะจริงๆหลายท่านคงทราบอยู่แล้วนะว่าผมมีเพจที่สามารถติดตามได้นะก็คือ Mola Onlineใช่ไหม MOLAR แล้วก็ออนไลน์ก็ ONLINE ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผมนี่แหละนะก็จะอาจจะมีเรื่องที่ไปเที่ยวนะอาจจะมีการเขียนนะตอนนี้ก็จะมีแต่ฟุตบอลนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟุตบอลหรือว่าเรื่องอย่างที่มีอะไรที่น่าสนใจอย่างเงี้ยนะผมบางทีผมก็จะเอามาลงเอามาแชร์เอามาโพสต์ด้วยเหมือนกันนะแต่นี้ฝากถึงสำหรับคุณผู้ฟังนะที่ต้องการน้ำผึ้งของฟาร์มผึ้งมัทนีนะแล้วก็เกสรผึ้งนะของฟาร์มผึ้งมัทนีเช่นเดียวกันเนี่ยนะแต่น้ำผึ้งเนี่ยเป็นแกลลอนนะฮะ150กรัมราคาก็720บาทแล้วก็ถ้าเป็นเกสรผึ้งเนี่ยอันเนี้ย500กรัมนะราคาอยู่ที่780บาทนะสำหรับคนที่ต้องการเติมนะใครที่บอกว่าเอ้ยน้ำผึ้งอันนี้เหมือนกับทางที่คุณสั่งกับทางสำนักพิมพ์โรนินนะเหมือนกันเป๊ะเลยนะแล้วก็จัดส่งฟรีให้ด้วยเหมือนเดิมนะครับใครที่ต้องการนะก็ไปแจ้งความประสงค์ในอินบ็อกซ์นะหรือว่าใน Messenger ของเพจดังกล่าวนะเพจ Mola Online นะครับ MOLAR แล้วก็ ONLINE นะปกติผมก็จะไม่ค่อยได้มาบอกกล่าวผ่านทางวิทยุหรอกนะนานๆทีนะแต่ว่าในเพจเนี่ยหลายท่านก็ทราบอยู่แล้วเวลาท่านหมดท่านก็ถามว่ามีไหมนะบางทีก็ไม่มีนะผมก็บอกหมดนะผมไม่ได้ไปเอามาเติมนะก็ต้องรอ3วัน5วัน7วัน15วันแล้วแต่จะไปแต่ละรอบนะแต่วันนี้เพิ่งได้ล็อตใหม่มานะครับก็เลยมาแจ้งคุณผู้ฟังสักหน่อยนะพักสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันนะกับคุณวีระแล้วก็ผมณัฐพงศ์นะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่าคุณวีระจะมาที่ห้องส่งนะหรือว่าจะโทรศัพท์หรือซูมเข้ามานะเดี๋ยวจะดูสักหน่อยว่าจะเป็นช่วงไหนอย่างไรนะมาไหมมาแล้วใช่ไหมโอเคนะเดี๋ยวคุยกับคุณวีระก่อนนะจะอยากรู้ด้วยเหมือนกันมาหรือไม่มายังไม่มานะอ่ะงั้นไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวรอคุณวีระสักนิดหนึ่งนะอ่ะมาแล้ว
1: โอเค
0: คุณวีระสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับมีอะไรหรือเปล่าม
0: ีอะไรหรือเปล่าวันนี้ไม่มีอะไรเลย
1: ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะ
0: ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
1: คุ้มฟ้าคุ้มฝนหน่อยนะ
0: คือครับ
1: โอเคคือผมก้ำกึ่งอ่ะคือผมถ้าเกิดผมไม่มาคุยก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีปัญหาเพราะว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาให้พิจารณาอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันมีบางงานที่ผมสนใจอยู่ผมเกรงว่าเดี๋ยวผมจะพลาดไปแล้วผมก็จะต้องออกจากที่เนี่ยประมาณ3:45ไม่งั้นผมจะไปทำงานต่ออีกไม่ทันก็เลยคิดว่าไม่อยากขับรถไปแล้วก็พูดไปนะคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุแล้วมันไม่คุ้มก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ถ้ามันไม่มีอะไรเป็นสาระสำคัญตอนนี้เนี่ยก็เรื่องที่เป็นอุบัติการที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ไม่ต้องพูดนะคุณรัตพงศ์นะ
0: ครับ
1: ที่ลาดพร้าวเนี่ยนะมันก็สะเทือนขวัญ นะคุณรัตพงศ์นะใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มันก็สะเทือนขวัญคนอ่ะก็ส่วนเขาจะไปทำอะไรกันต่อก็ว่ากันไปก็มีความคืบหน้านิดนึงอ่ะเดี๋ยวดีละอันนี้อาจจะยังไม่รู้กันตกลงเขาจะเปิดสภาสมัยวิสามันนะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: วันที่22กับ23วันพุธกับวันพฤหัสสัปดาห์หน้าเปิดสภาสมัยวิสามันมีวาระเดียวให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000คุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: อันเนี้ยคุณโน้ตไว้แล้วกันเผื่อท่านไหนที่สนใจเรื่องนี้ก็ติดตามการประชุมรัฐสภาเขาจะถ่ายทอดสดนะเป็นเหมือนปกติอะแต่ว่าจะเป็นวันที่22กับ23ก็คือจะต้องเปิดเป็นสมัยวิสามันเพราะตอนนี้สมัยสามัญมันปิดประชุมไปแล้ว
0: ครับ
1: สิ่งที่ผมอยากจะให้ตามดูก็คือว่าส่วนที่ก้อนแรกที่ยังไม่ได้มีโครงการมารองรับ 25,000 ล้านเนี่ยเขาจะทำอะไรคือต้องเราแบ่งงบเป็น3ก้อนนะคุณณัฐพงศ์นะ 200,000 แรกเนี่ยใช้ไปขอวงเงินเบิกไว้แล้วเนี่ย175
0: ครับ
1: 175,000 ล้านยังไม่ได้มีโครงการหรือมันจะเป็นยังไงยังไม่รู้เพราะว่ามันต้องรอไอ้เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยวันพรุ่งนี้ก่อนว่าคนที่อยู่บัตรที่ได้บัตรเดิมคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คนที่มีถือบัตรอยู่เดิมแล้วพอเขาใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มข้นเนี่ยอาจจะต้องมีบางคนเนี่ยที่หลุดออกไปรัฐก็บอกแล้วว่าจะชดเชยให้จะชดเชยให้ด้วยการเข้ามาเป็นส่วนของคนที่ได้อย่างเราอย่างที่ผมได้คุณได้นะคุณณัฐพงศ
0: ์
1: 26ล้านคนน่ะไทยช่วยไทยพลัสอ่ะที่ได้อีกได้พันนึงอ่ะก็เขาก็จะได้พันนึงอีก2ครั้งคุณณัฐพงศ์พอเข้าใจใช่ไหมครับ
0: ครับครับ
1: คือเขาจะได้ประมาณ 2,000 แต่ว่าเขาจะกำหนดยังไงผมไม่แน่ใจว่าเวลามันจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะมาลงทะเบียนทันหรือเปล่าแล้วก็ว่ากันไป
0: อ
1: ันนี้อาจจะต้องใช้เงินส่วนที่เหลือ 25,000 ล้านที่เขาจัดสรรไปสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยก่อนหน้านี้ที่เพิ่มจาก300เป็น700คนที่ได้ก็ได้ต่อไปเรื่อยๆนะคุณณัฐพงศ์จนถึงวันที่30กันยา
0: ครับ
1: แล้วก็อีกส่วนนึงคือส่วนที่เรากำลังใช้อยู่26ล้านคนของคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: อันเนี้ยเขาอาจจะใช้เงินก้อนที่เหลือเนี่ยเป็นตรงนั้นหรือไม่ก็ได้หรือยังไงเนี่ยผมยังไม่แน่ใจอันที่สองคือก้อนหลักก้อนใหญ่200,000ล้านซึ่งจะต้องผ่านคณะกรรมการกันกองเงินกันกองคณะกรรมการกันกองการใช้เงินนะคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานไอ้ก้อนนั้นเนี่ยผมคิดว่าในการประชุมวิสามัญเนี่ยเปิดสภาที่จะให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดเนี่ยผมคิดว่าฝ่ายค้านคงจะถามเยอะผมว่าตรงนั้นนะคงจะมีการซักถามว่าเป็นเพราะเขาบอกแล้วว่าก่อนหน้านี้มันไม่ใช่เป็นโครงการเร่งด่วนแล้วก็ไม่มีโครงการอะไรเลยนี่เขาก็คงอยากรู้แต่มันจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างในอีกเรื่องนึง นะส่วนที่ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นถอยกรูดคุณณัฐพงศ์ตั้งแต่คุณสิริกัญญามาเปิดเผยใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วผมก็เอาที่เขาโพสต์น่ะไปคุยต่อในรายการคุยให้คิดคุณณัฐพงศ์รวมทั้งฟังหูไว้หูเนี่ยก็เขาหลงในละแสดงว่ามันคงจะต้องมีการเตรียมการระดับหนึ่งในฝ่ายค้านคงจะซักถามอะไรกันพอสมควร
0: อ
1: ันนี้จะได้คือจะได้รู้ว่าสโคปของการจะใช้200,000,000ใน1 ปีคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เขาจะเอาไปทำอะไรแล้วมันจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานได้แค่ไหนคือการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ได้ทำกันครั้งเดียวแล้วจบนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: มันรูปแบบมันหลากหลายมากอาจจะเป็นแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้คุณณัฐพงศ์กับผมไปอะไรล่ะไปติดโซลารูฟอะไรอย่างเงี้ยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: หรืออาจจะสนับสนุนให้คุณณัฐพงศ์ไปทำสถานีชาร์จไฟดอกเบี้ยต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรเงี้ยมันมีหลากหลายหรือว่าเปลี่ยนรถ EV ซึ่งบางคนก็ไม่เห็นด้วยนะให้ทำอย่างนั้นแล้วตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเรื่องที่เกี่ยวกับยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยซึ่งโอเคในแง่การเปลี่ยนผ่านก็คือลดการใช้การผลิตกระแสไฟฟ้าจากฟอสซิลนะเข้าใจได้นะแต่ตอนนี้ยังไม่สิ่งที่ยังไม่เห็นคือ PDP ฉบับ2026คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ซึ่งอันนี้เราเลยไม่เห็นภาพว่าตกลงเขาจะวางเป้าว่าจะให้เป็น renewable เท่าไหร่จะเป็นก๊าซธรรมชาติเหลือเท่าไหร่จะเป็นถ่านหินเหลือเท่าไหร่จะเป็นพลังน้ำเหลือเท่าไหร่จะนำเข้าจากต่างประเทศเท่าไหร่รวมทั้งจะลดอะไรจะเพิ่มอะไรเนี่ยคุณณัฐพงศ์โซล่าฟาร์มจะเป็นเท่าไหร่วินฟาร์มจะเป็นเท่าไหร่อันนี้อาจจะเห็นล่องลอยเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติวันพุธนี้คุณณัฐพงศ
0: ์
1: เรื่องมันจะค่อยๆร้อยกันอย่างนี้ลักษณะนี้ผมก็เลยคิดว่าก็ถ้าใครมีเวลาว่างก็ติดตามกันแล้วกันนะ
0: ครับ
1: ส่วนพรุ่งนี้ก็มีเรื่องเดียวก็คือไปอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรรู้ผลสอบเอ็นทานบัตรคนจนโอเคอันนี้นะส่วนที่เหลือเนี่ยก็เล่าให้ฟังนิดนึงกิจกรรมที่ผมน่าจะเป็นกิจกรรมสำหรับปีนี้นะก็คืออะไรนะบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกันนะ
0: อ๋อครับครับครับ
1: เมื่อวานนี่เริ่มครั้งแรก
0: ครับ
1: ก็ต้องขออภัยท่านที่ต้องการไปฟังแล้วจำนวนมันไม่ได้เพราะที่เราใช้สถานที่ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากไอ้รีเฟชคาเฟ่ที่อะไรล่ะซอยเดเอทนะเดเอทรามินทาซอย67เนี่ยเขาก็มีที่จำกัดคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ก็คิดว่า40คนนี่ก็แน่นแล้วคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ถ้าอากาศร้อนนี่มันอาจจะร้อนเกินไปเพราะเขาไม่ได้ติดแอร์สำหรับคน40คนใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาติดแอร์สำหรับคนมานั่งประมาณสัก10คนอะไรคุณณัฐพงศ์นะนั้นก็อย่างเงี้ยคุณณัฐพงศ์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็ต้องขออภัยคนที่เขาไม่ได้ไปแต่คนที่เขาจองแล้วไม่ได
0: ้
1: อันที่สองคือคนที่ walk in เนี่ยก็ไปไม่ได้เพราะผมให้เขาปิดประตูไม่งั้นผมจะคุยมันจะสะดุดอ่ะนะแต่คนที่ไปผมก็ขอบคุณทั้งหมดเนี่ยไปกัน50คนได้แต่พอเท่าที่ผมดูนะ
0: ครับ
1: ผมก็คุยแบบไม่ยั้งนะ
0: เห็นว่าตั้งเกือบ2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง4 โมงครึ่งอ่ะ
0: โอ้โห
1: มีอินเตอร์มิชั่นประมาณสัก15 นาที
0: ครับ
1: พูดจนในลำโพงที่เป็นลำโพงที่มันเป็นเขาไอ้ที่อัดแบตอัดไม้อ่ะที่ไอ้เครื่องอะไรไม่เขาเรียกอะไรเครื่องกระจายเสียงนะเครื่องอะไรนะ
0: เป็นไงฮะ
1: ที่เขาชาร์จไว้
0: หมดเลย
1: พูดไม่ได้เลยหมดเลยนะแต่ก็สนุกผมก็รับปากอย่างนี้ก็แล้วกันว่าผมจะทำให้เดือนละครั้ง
0: ครับ
1: แสดงว่าสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้ไม่ทำแล้วนะ
0: จบไปแล้ว
1: ต่อไปจะเป็นเดือนสิงหาส่วนจะเป็นวันไหนแล้วก็จะใช้วิธีจองแบบไหนเนี่ยผมกำลังบอกกับทางทีมงานเพราะว่าอาจจะต้องจองผ่านทาง Facebook มันก็จะสับสนเยอะนะแล้วมันไม่ได้คุยกันไม่ได้อะไรเนี่ยอาจจะใช้ทาง LINE OA พนัทพงศ
0: ์
1: ผมก็เลยบอกเขาแต่ว่าคงไม่ย้ายที่แล้วนะตอนแรกก็คิดว่าเดี๋ยวไปจัดที่นั่นที่นี่แต่ผมว่าเอาง่ายๆที่นี่ดีกว่าว่ะแล้วก็จำกัดคนไว้สัก40คนอะไรเงี้ยคุยกันสบายๆตอนบ่ายวันอาทิตย์ซึ่งที่สำคัญคือมันใกล้บ้านผมขับรถจากบ้านผมไป10 นาทีมันไม่เป็นภาระผม พราะถ้าเกิดไปจัดที่อื่นเป็นภาระมันไม่รู้ยังไงนะถึงจะมีให้ที่ให้จัดก็ตามทีนึงยกเว้นจะเป็นกรณีพิเศษแบบว่าจัดเจอกันเป็น 200-300 คนอะไรงั้นอีกเรื่องนึงนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดสักไม่เกิน50คนเนี่ยผมคิดว่าใช้ที่นี่สะดวกแล้วพอได
0: ้
1: นะก็เอาเป็นว่าถ้าเขามีช่องทางที่จะติดต่อในการจองที่จะไปร่วมงานบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกันเนี่ยที่รีเฟชคาเฟ่ที่ดีเอสรามินทาซอย67ในอนาคตนะในเดือนสิงหาเนี่ยผมจะแจ้งช่องทางในการที่จะไปรีจิสเตอร์นะมันจะได้แบบว่าเป็นระบบอ่ะเพราะถ้าเกิดพอวันนั้นผมบอกคุณณัฐพงษ์แค่เย็นนั้นน่ะบ่ายนั้นก็เต็มแล้วคุณณัฐพงษ์
0: โอ้โห
1: เราบอกวันพฤหัสอ่ะวันศุกร์มันก็เต็มแล้ววันพฤหัสก็เต็มแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มันเข้าไปทาง Messenger ใช่มั้ยมันก็ไม่สะดวกอ่ะเพราะว่าคนตอบก็ตอบไม่ทันนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: ก็เลยคิดว่าถ้าเป็น LINE OA เนี่ยมันง่ายกว่า LINE แอดอ่ะแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าเขาใช้ LINE ID อะไรสำหรับ LINE แอดของที่นั่นนะ
0: ครับ
1: ก็ประมาณนี้ครับคุณณัฐพงษ
0: ์
1: แต่ผมไม่ไปก็ไปได้นะไม่ยังไม่ไปผมไม่ไปจัดอะไรก็ท่านจะไปก็เรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับผมนะเอาละประมาณเนี้ยผมคิดว่าผมขอขั้นเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปรับรู้สึกว่าวันนี้เขาจะมีการเลือกคณะอนุกรรมาธิการ8 คณะเห็นว่านะผมยังไม่เขาว่าเขามีโพยนะผมไม่รู้เรื่องนะผมไม่เกี่ยวกับโพยเพยอะไรก็ได้นะก็ตอนแรกว่าเขาจะพิจารณากระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้เลยรู้สึกเขาจะเลื่อนไปแล้วเขาจะขอหารือกันเรื่องตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
0: ครับ
1: 8คณะก็ต้องตั้งประธานเลยต่ออะไรก็คือต้องเลือกได้คนก่อนแล้วเขาก็ไปประชุมย่อยกันแล้วก็เลือกประธานแล้วผมมาแจ้งทีหลัง
0: คร
1: ับ ก็ถือว่าเร็วนะเพราะนี่เราเพิ่งพิจารณาเป็นสัปดาห์ที่2นะเริ่มพิจารณาวันที่2ใช่มั้ยคุณณัฐพงษ
0: ์น่าจะใช่นะ
1: 2กรกฎาคมวันสตาร์ทก็วันแรกไม่ได้มีอะไรเลือกประธานรองประธานแจ้งวิธีการกรรมวิธีไม่ได้มีหารือวันที่3ก็เป็นการให้ภาพรวมทางเศรษฐกิจ
0: คร
1: ับ พอวันจันทร์ที่สัปดาห์ก่อนก็เริ่มพิจารณาเป็นรายกระทรวงเริ่มจากงบกลางละทวนให้ฟังเริ่มจากงบกลางจบไปแล้วตามด้วยสำนักนายก
0: ครับ
1: ตามด้วยกระทรวงการคลังต้นกระทรวงคลังยังน่าจะใช่ครับกระทรวงการคลังแล้วก็ตามด้วยตอนนี้เป็นกระทรวงอว.ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ถัดไปนี่จะเป็นกระทรวงเกษตรแต่ไฮไลท์คือวันศุกร์ครับคุณณัฐพงษ
0: ์วันศุกร์ทำไมฮะ
1: 17
0: ศุกร์17ทำไมฮะ
1: กระทรวงกลาโหมครับ
0: อ๋อโอ้ในไฮไลท์จริง
1: ตามตารางงานที่เขาส่งมาให้ดูนะ
0: เออ
1: วันที่17จะเป็นกระทรวงกลาโหม3เหล่าทัพกองบัญชาการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็อะไรกันสถาบันป้องกันประเทศอะไรพวกนั้นน่ะตามฟอร์มนะ
0: ครับ
1: โอเค
0: ได้ครับได้ครับ
1: โอเคครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับคุณวิระสวัสดีครับอ่ะก็คุณวิระเข้ามาคุยกับเรานะคุยให้ฟังนะมีประเด็นไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าของเรานะเอายังไงดีเดี๋ยวออกก่อนดีกว่านะสักนิดนึงนะออกเร็วหน่อยสักนิดนึงพอดีผมมีภารกิจเดี๋ยวต้องขอไปคุยโทรศัพท์หน่อยนะโอ้นี่พอดีรถที่บ้านมีปัญหาแล้วตอนที่อยู่ที่พิษณุโลกด้วยไม่รู้จะทำยังไงเลยเดี๋ยวผมขอถามความคืบหน้าก่อนว่าเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเรากลับมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
4: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะก็เวลาเต็มๆนะ30นาทีที่เหลือเป็นของคุณผู้ฟังละนะสำหรับที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะก็เชิญนะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะครับเชิญนะเดี๋ยวผมรอสักนิดหนึ่งนะว่าเป็นท่านไหนนะแต่ผมได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วนะเดี๋ยวรอหน่อยนะคุณแจ็คครับสาย2สวัสดีครับคุณแจ็คสวัสดีครับสายเชิญครับเชิญ
1: พอดีจะบอกว่าโหเสียดายเหมือนกันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเห็นบรรยากาศที่ทางสำนักพิมพ์โลนินเขาโพสต์ลงไปในเฟซแล้วก็อยากจะไปเข้าร่วมด้วยจังแต่ว่าเสียดาย
0: เหมือนกันเลยผมก็ไม่ได้ไปผมติดรถผมเอาไปเช็คระยะ
1: นี่ก็ยังไม่รู้ว่าจังหวะของครั้งหน้าที่เป็นของเดือนสิงหาจะมีโอกาสหรือเปล่าแต่ว่าคือช่วงนี้ถ้าเข้าไปหัวผมมันหมุนแต่คือตรงเนี้ยดูอภิปรายรัฐสภาดูอภิปรายของกรรมาธิการเนี่ยถึงขนาดที่แบบถึงไม่ได้ฟังก็เอาเทปมาฟังนะคุณ
0: ร
1: ัฐพงศ
0: ์
1: บางเทปบอกผมฟัง 3-4 รอบไปนะอย่างเช่นของวันที่กระทรวงการคลังอ่ะที่เอา545แบงค์มาท่านก็พยายามฟังประเด็นเนาะโอ้เห็นแล้วแบบว่าสะอึกเหมือนกันนะงบประเทศไทยรอบนี้นี
0: ่จ
1: ริ งก็คู่ไปกับสถานการณ์ฟุตบอลคุณรัฐพงศ
0: ์
1: สี่ทีมสุดท้ายก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเขาจะเริ่มแข่งวันพรุ่งนี้มั้งครับรู้สึกคืนนี้ป่ะ
0: คืนวันพรุ่งนี้
1: อ๋อคืนพรุ่งนี
0: ้ใช่ใช่ใช่คืนวันพรุ่งนี้เพราะว่ามันเป็นตีสองของไอ้สองนาฬิกาของวันพุธใช่ไหม
1: ของวันพุธครับก็คือคืนวันอังคารต่อวันพุธอ่ะตีสองของวันพ้นเที่ยงคืนวันอังคารไปแล้วก็เข้าตีสอง
0: ครับผมถูกต้อง
1: โอเคมาลุ้นกันอีกทีว่าตกลงมันจะเดจาวูไหมใช่ไหม
0: ใช่คู่แรกนี่จะเป็นใครล่ะเป็นสเปนเจอกับฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศสสเปน
0: ครับผมแล้วก็อีกวันนึงก็จะเป็นอาร์เจนตินา
1: เ
0: จอกับอังกฤษ
1: อังกฤษก็ต้องมาวัดกันมีอาร์เจนตินาอันเดียวที่เป็นอเมริกาใต้นอกนั้นยุโรปหมด
0: ใช่โอ้นะเพราะว่าอะไรล่ะยุโรปมารอบนี้นี่ดีคือผมว่าบอลนักบอลอเมริกาใต้เนี่ยด้วยความที่ไปค้าแข่งอยู่ฝั่งยุโรปเยอะสไตล์ปีนี้มันไม่ใช่แบบสไตล์แบบอเมริกาใต้เลย
1: ไม่ใช่บอลอเมริกาใต
0: ้ที่จะต้องเลี้ยงที่จะต้องแบบ
1: โ
0: อ้ลากเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยนะ
1: บอลแบบบอลยุโรปเวลาต่อบอลกันแบบลากแบบต่อบอลแล้วก็ยิงเกาะบอลตามช่องอะไรอย่างเงี้ย
0: คิดเหมือนผมเลยมันคือเป็นแบบบอลยุโรปไปแล้วอ่ะแบบว่า
1: สินอายมันเป็นยุโรป
0: 1-2 1-2อ่ะแต่ปุ๊บจ่ายแต่ปุ๊บจ่ายอะไรอย่างเงี้ยพาสบอลเร็วอะไรอย่างเงี้ย
1: ยกเว้นจังหวะทำประตูแค่นั้นเองที่ยังมีลีลาของอเมริกาใต้อยู่บ้างแต่ว่าถ้าจังหวะเล่นเกมกลางสนามแล้วก็ยังแบบออกมาแนวยุโรปเลย
0: จริงจริงจริงจริงเหมือนกันเห็นเหมือนก
1: ัน แต่ว่าผมก็นั่งดูผมคิดอย่างนี้คุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คือเมื่อ4ปีที่แล้วอ่ะฝรั่งเศสมันยังแบบยังวัยรุ่นเด็กๆเอ็มบัปเป้แล้วพวกนี้ก็ยังเด็กๆอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็มาเจอช่วงที่กำลังสดของเรียกว่าแบบขิงแก่เลยอ่ะของยาเยนติน่าแต่ตอนนี้ขิงแก่มันก็4ปีแล้วคุณนัทพงศ์อันนี้มันสู้ความสดของฝรั่งเศสก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าอะไรมันจะแต่นะแต่ว่าก็อย่าเพิ่งมองข้ามเดี๋ยวอีกทีมนึงอ๋อไม่สเปนใช่ไหมหมดไปหมดละแต่ผมมองว่า2ทีมนี่แหละน่าจะเข้า
0: ครับผมครับได้
1: โอเคว่ากันคุณนัทพงศ
0: ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะ02-248-1657022481657นะครับมาคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะเมื่อกี้เหมือนได้ยินสายโทรศัพท์นะเสียงโทรศัพท์นะดังเข้ามาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมขอรอหน่อยนะว่าเป็นท่านไหนนะระหว่างนี้ผมอาจจะ นะไม่สามารถตอบสนองผู้ฟังได้แบบทันทีทันใดนะพอดีหาข้อมูลไปด้วยนะพอดีแฟนผมเนี่ยนะที่พอดีเขาขับรถไปสอนหนังสือนะที่พิษณุโลกนะแล้วขากลับเนี่ยนะมันเมื่อกี้เนี่ยนะกำลังออกจากพิษณุโลกมาจะกลับเข้ามากรุงเทพมหานครเนี่ยรถที่ใช้เนี่ยนะก็เป็น Toyota Camry อ่ะนะก็อยู่ๆมันขึ้นสัญญาณมันเป็นไฟกระพริบโอ้หลายอันเลยแล้วก็เครื่องมันก็ดับไปเฉยก็เอาละไม่รู้จะทำยังไงถามว่ามันเคยเกิดไหมมันเคยเกิดนะตอนที่จะต้องเปลี่ยนแบตไฮบริดเนี่ยทีนึงนะมันเคยมีอารมณ์นี้นะ แล้วก็ตอนนั้นก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดไปหมดไปต้อง 80,000 กว่าบาทอ่ะนะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น Camry Hybrid นะหมดไปเยอะนะหลังจากนั้นก็ใช้ได้ตามปกตินะแต่ว่าวันนี้นะมีปัญหาอีกนะอยู่ๆไฟมันกระพริบที่หน้าจอนะสัญลักษณ์ส่วนใหญ่ที่มันกระพริบเนี่ยก็ดูแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นอ่ะนะแต่ว่าเท่าที่ดูมันเป็นคล้ายๆกันน่าจะเป็นที่ระบบเบรกก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไหนๆก็ยังอยู่แถวพิษณุโลกออกมาไม่ไกลนะก็ให้เรียกรถสไลด์นะก็เดี๋ยวต้องรอรถสไลด์แล้วเดี๋ยวกลับไปที่ศูนย์ไปดูหน่อยให้ศูนย์เขาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะก็ยังเดี๋ยวต้องรอหน่อยเห็นตอนนี้อยู่ระหว่างการเรียกรถสไลด์นะไม่รู้จะยังไงเลยนะแต่สำหรับคุณผู้ฟังนะฮะเชิญนะครับมายังมีเวลานะครับเชิญครับเชิญช่วยกันทำมาหากินครับคุณผู้ฟังนะยังเหลือเวลาอีกเยอะนะไม่งั้นผมเปิดเพลงยาวแล้วผมกลับบ้านเลยนะเพราะว่านี่ยังต้องโทรศัพท์ไปถามเขาด้วยว่าสรุปสุดท้ายนี่มันเป็นยังไงนะผมต้องถามด้วยว่ารถสไลด์มาหรือยังนะเราก็ไม่ได้อยู่ตรงหน้างานด้วยนะผู้ชายขับรถกับผู้หญิงขับรถนี่ต่างกันนะแล้วเวลามันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยเรายังพอดูเป็นดูเครื่องดูอะไรได้นะแต่ว่าถ้าผู้หญิงนี่อาจจะบางคนเขาไม่มีความชำนาญนะมันก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะอ่ะมาแล้วคุณอะไรเอ่ยคุณโบครับสายสองสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์
0: เชิญครับ
2: เชียร์บอลทีมไหนคะ
0: เชียร์บอลทีมไหนถ้าเหลือ4ทีมนี้เหรอ
2: ใช่แล้ว
0: ถ้าเอาจริงๆ จากใจเลยนะ4ทีมนี้ผมเชียร์ฝรั่งเศส
2: เอาจริงเหรอคะ
0: ใช่
2: โอ้ตอนแรกก็เชียร์ฝรั่งเศสเหมือนกันแต่ว่าลูกชายไม่ชอบเอ็มบัปเป
0: ้ทำไมอ่ะ
2: เขาบอกว่าเอ็มบัปเป้แบบมั่นมาก
0: มันเก่งเกิน
2: ใช่ก็เลยแบบว่าเชียร์เมสซี่ให้ได้อีกสมัยนึงดีกว่าอะไรอย่าง
0: น
2: ี
0: ้เมสซี่ก็มั่นแหมบอกลูกชายเลยเมสซี่ก็มั่น
2: แต่เขาน่ารักค่ะเขานิสัยดี
0: เฮ้ย

0: แต่ถ้าสมมติว่าแบบในมุมของสาวสาวผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาจะชอบเมสซี่เพราะว่ารักเดียวใจเดียวรักครอบครัวอย่างนี้ค่ะ
1: โอ้อ๋อแล้วเชียร์บอลเพราะว่าเมสซี่รักครอบครัวเนาะ
0: มันก็เป็นแบบอีกหนึ่งมุมด้วยไงคะแล้วนอกจากความเก่งด้วยอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: เก่งโอ้นี่โอ้เรียกว่า
0: แต่ดูสองนัดที่ผ่านมานี่แบบโหตอนที่เล่นกับอียิปต์นี่คือเรียกว่าอียิปต์จะชนะไปแล้วอะค่ะ
1: อืม
0: เพราะว่ามัน 2-0 นำแล้วปรากฏว่าโหมาตามอีก3ลูกได้ยังไงไม่รู้ยังงงๆอยู่เลย
1: ใช่จังหวะที่เด็ดที่ขาดมันคือผมกลัวอย่างเดียวคือที่ผมไม่เชียร์อาร์เจนตินาเนี่ยนะอันนี้ผม
0: ค
1: ือผมชอบทั้ง3ทีมนะ
0: ค่ะ
1: คือถ้าให้เลือกเนี่ยผมชอบทั้งฝรั่งเศสชอบทั้งสเปนแล้วก็ชอบอาร์เจนตินาอังกฤษถามว่าชอบไหมก็ชอบเพราะเราดูแต่ว่าถ้าอันเนี้ยผมชอบ3ทีมนี้มากกว่าแต่อาร์เจนตินาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตั้งแต่รอบคัดเลือกและจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยใช้อะไรล่ะใช้ดวงไปเยอะแล้วอ่ะจริงๆนี่พูดจริงๆใช้ดวงไปเยอะจริงชนะทีนาทีที่80กว่า90กว่าไปต่อเวลาบาดเจ็บถึงจะชนะไอ้ทดเวลาพิเศษถึงจะชนะแต้มบุญจะหมดแล้วมั้ง
0: ใช่แล้วแบบขนาดนัดที่ผ่านมาก็ยังแบบว่าโอ้โหกว่าจะเอาชนะได้นี่ก็ลุ้นกันอยู่เหมือนกันค่ะ
1: ใช่ไหมล่ะเออถ้าฝรั่งเศสนี่มันโป้งโป้งโป้งจบไง3-0 3-0 ไง
0: ยอมรับว่าฝรั่งเศสไม่ได้ดูเลยค่ะรอบมันดึกเกิน
1: เออใช่
0: แต่ว่าเดี๋ยว3นัดนี้คงต้องไม่พลาดแล้วค่ะ4นัดเนี่ยค่ะ
1: โอ้โหนี่นานๆดีนะถึงมีคุณผู้หญิงที่ชอบฟุตบอลโทรศัพท์มาคุยนะเนี่ยปกตินี่ผมมีแต่สายผู้ชายคุยเรื่องบอล
0: จริงๆอ่ะดูคือคุยกับลูกนะคะ
1: ครับ
0: แล้วลูกก็แบบเหมือนกับว่าตอนนี้เราไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร
1: ่
0: ตามลูกไม่ทันปรากฏว่าเขาก็หาว่าเราไม่ใช่แฟนบอลตัวจริงเราบอกว่าเราดูตั้งแต่สมัยก่อนเขาเกิดอีกต
1: ั้
0: งแต่สมัยนู่นในยุคที่แล้วอะค่ะยุคอังกฤษก็ประมาณใครนะ
1: ใครล่ะ
0: เจ้าหนูมหัศจรรย์จำได้ไหมคะ
1: อะไร
0: ของลิเวอร์พูลอะ
1: โอเว่น
0: อะไรอย่างนั้นค่ะตั้งแต่รุ่นนั้นเลยโอเว่นเบ็
1: ค
0: แฮมเจอราร์ดอะไรอย่างเงี้ยเราดูตั้งแต่รุ่นนั้นเลยอะค่ะแล้วก็พักมาตอนเลี้ยงลูกเนี่ยไม่ได้ดู
1: ครับ
0: บอกเพราะไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ดูเพราะว่ามาเลี้ยงลูกนี่แหละ
1: อ๋อแต่ตอนนี้กลับมาดูแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้กลับมาดูใหม่ใช่
1: อ
0: ่
1: ะโอเคเจอกันนัดชิง
0: ได้เลยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะ
1: ครับได้ขอบพระคุณ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: คุณมนครับสาย3สวัสดีครับคุณมนอยู่ไม่เอ่ยโอ้ไม่อยู่อ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณมนมาละคุณมนครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณณัฐพงศ
1: ์ครับครับ
2: ไม่ทราบว่าอาจารย์อยู่ในสายเปล่าครับ
1: ไม่อยู่วันนี้คุณวีระติดภารกิจใช
2: ่คือไม่ทราบว่าหลายท่านรู้หรือยังครับว่าไอ้เวลาเราไปหาหมออ่ะเฉพาะคนที่ใช้ประกันสังคมนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: แล้วก็ให้ขอใบรับรองแพทย์เข้ามาทุกครั้งนะฮะ
1: ทำไมล่ะ
2: แล้วมันจะมีใบรับรองแพทย์เนี่ยมันจะมีเราพอครบปีนึงอ่ะได้กี่ใบกันแล้วแต่เราไปเอาไปแลกขึ้นเป็นเงินที่ประกันสังคมอ่ะมันเขาให้ใบละ80บาทครับคุณณัฐพง
1: ศ์เปล่าหรอเออไม่รู
2: ้เฉพาะคนที่ใช้ประกันสังคมนะฮะขอใบรับรองแพทย์เข้ามาทุกครั้งแล้วก็ได้ปีนึงได้เฉพาะปีนึงนะอย่าเกินปีถ้าเกินปีมันจะเบิกไม่ได
1: ้โอ้
2: คร
1: ับ เป็นค่าอะไรล่ะเขาถึงให้80บาท
2: ใช่ใบนึงอ่ะได้80บาท
1: ไม่ค่าอะไรค่าอะไรรู้ไหม
2: ค่านี่แหละค่าใบรับรองแพทย์เนี่ยเราเอาไปขึ้นเป็นเงินได้ครับ
1: หรอเออไม่รู้
2: ประกันสังคมก็ให้ครับ
1: หรอไม่รู้เลย
2: แต่ว่ามันต้องมีลายเซ็นหมอแล้วก็ประทับตาโรงพยาบาลด้วยนะฮะ
1: ครับผม
2: ต้องประทับตาโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ลายเซ็นหมอแค่นั้นนะครับ
1: ครับ
2: ครับผม
1: ได้ครับ
2: คร
1: ับ ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะอันนี้ตามที่คุณมนบอกนะอันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดเลยผมไม่ได้อยู่ในประกันสังคมผมไม่รู้รายละเอียดนะคุณโต้งสาย1สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับเชิญครับ
3: นี่ใช่นะครับ
1: ครับเอ๊ะมันก้องๆอ่ะคุณโต้ง
3: โอเคครับทีเดี๋ยวๆๆพูดอันนี้ชัดนะครับคดีต่อผู้กลางไปพูดด้วยโอเคก็คดีเมื่อกี้ถามว่าไม่มีคนชอบโรนัลโดจะผมเชียร์ลิเวอร์พูลโอเคกับตัวโรนัลโดมากชอบแอคชั่นชอบการมุ่งมั่นความตั้งใจของเขา
1: โอ้ชอบใช่ไหม
3: เป็นแมนยูที่เฮ้ยเราว่าเขาโอเคกับความตั้งใจใน อาชีพของเขา

0: ครับแค่นี้นะครับ
1: ครับผมได้ครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณสวัสดีครับมีนะมีคนชอบจริงๆจริงๆหลายคนนะชอบโรนัลโดแต่ว่าเราดูแล้วแบบเอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นแบบอยู่ๆพักหลังเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะพอโปรตุเกสเตะอย่างเงี้ยนะมันมีกระแสบางส่วนที่อาจจะแบบอาจจะไม่ได้แบบแฮปปี้กับโรนัลโดแค่นั้นเองนะแต่จริงๆเขาเป็นนักฟุตบอลเขามืออาชีพเขาแข็งแรงเขาแบบซ้อมสม่ำเสมอเขากินน้ำเปล่าเนี่ยอันนี้เขาเลยคนเดียวนะโรนัลโดเลยคุณนัทสายสองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณนัทพงษ
1: ์เชิญครับ
2: วันอาทิตย์นึกว่าจะเจอ
1: โอ้ไม่ได้ไปผมต้องเอารถไปเข้าศูนย์ไปเช็คระยะ
2: แต่ร้านก็น่ารักดี
1: ร้านอะไรอ่ะ
2: ตัวร้านรีเฟสนะครับ
1: อ๋อรีเฟสรีเฟสคาเฟ่ใช่ไหม
2: ตัวร้านน่ารักดีเนื้อหาไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้ว นั้นไว้ใจได
1: ้โอ้ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ครับผมคุณนัทพงษ์อีกมุมมองนึงของผมสำหรับบอลโลกรอบนี
1: ้ครับ
2: ผมมองว่าเมสซี่นี่ได้แชมป์ไปแล้ว
1: ทำไมอ่ะ
2: เอ็มบัปเป้ก็ยังหนุ่มอยู่ผมอยากลุ้นแฮร์รี่เคนบ้าง
1: โอ้โหนี่เชียร์อังกฤษนี่คนนี้เชียร์อังกฤษดิ
2: ปกติก็ไม่ค่อยได้เชียร์เท่าไหร
1: ่ครับ
2: แต่ปีนี้ดูภาพรวมแล้วน่าจะลุ้นให้เคนได้ดูบ้างเพราะถ้าเกิดเคนนี่หมดรอบนี้ก็น่าจะหมดละรอบหน้าก็น่าจะไม่น่าจะไหว
1: แต่ถ้าอังกฤษเนี่ยต้องเป็นจูดอย่างเดียวเลยนะ
2: โอ้โหแต่จูดนี่สุดยอด
1: จูดอย่างเดียวจริงๆจูดเบลลิงแฮมนี่ปีนี้คือโอ้โหฟุตบอลโลกนี่ยิ่งกว่าเข้าฝักอ่ะ
2: ใช่ใช่ใช่
1: ลูกยิงลูกเลี้ยงลูกส่งโอ้ครบทุกอย่างเลยแล้วแบบตั้งใจแบบเห็นชัดๆเลยอ่ะแบบโอ้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากคือถ้าผมพยายามหยิบนะแต่ละทีมที่แบบมีนักเตะที่แบบตั้งใจอย่างเงี้ยนะอย่างถ้าเป็นฝรั่งเศสก็เอ็มบัปเป้ถูกไหม
2: เอ็มบัปเป้ครับ
1: เดมเบเล่ก็พอกันนะถ้าเป็นอังกฤษเนี่ยที่เห็นชัดๆเนี่ยเป็นจูดเบลลิงแฮมที่แบบมันโดดเด่นขึ้นมาสเปนก็ยาเมาสำหรับปีนี้นะ
2: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายที่ถ้าเป็นอาร์เจนตินาคือเมสซี่เขา
2: ทั้งทีมนะ
1: เมสซี่เขาเทพอยู่แล้วแต่ก็มีกองหน้าอยู่2ตัวที่โอเคนะที่แบบดูตั้งใจอ่ะ
2: แต่ตัวที่เหลือเขาก็เหมือนจะวิ่งเผื่อเมสซี่อะเมสซี่จริงๆวิ่งไม่ค่อยไหวแล้ว
1: มีคนบอกอาร์เจนตินาเล่นเพื่อเมสซี่แล้วก็เมสซี่เล่นเพื่ออาร์เจนตินา
2: ใช่ๆคือทั้งทีมอะเขาเหมือนกับแบบพร้อมซัพพอร์ตเมสซี่แต่ไม่ใช่ยัดให้ทุกจังหวะประมาณนี้ครับ
1: จริง
2: ๆโรนัลโดก็เหมือนกันแต่ว่าโรนัลโดมันดูแล้วเหมือนสภาพร่างกายเหมือนจริงๆเขาฟิตนะแต่พอดูเล่นครั้งนี้แล้วเหมือนจะโรย
1: ช้าเนาะ
2: เมสซี่อ่ะ
1: ช้าแล้วเขาแก่กว่าพี่เขา40แล้วมั้ง
2: โรยเหมือนจะโรยราวกว่าเมสซี
1: ่
2: ยืนค้ำยืนอะไรก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แหละ
1: แต่เมสซี่เขายังหาตำแหน่งดีนะ
2: เมสซี่นี่คือพลาดไม่ได้อ่ะ
1: ครับ
2: พริบตาเดียวเขาสามารถทำอะไรที่มัน
1: เหนือความคาดหมาย
2: ไม่คาดคิดได
1: ้จริงเห็นด้วย
2: ต่างดาวจริงสมฉายาครับ
1: ชอบเลี้ยงเข้าไปหาเนี่ยเมสซี่เนี่ยชอบจิ้มเข้าไปหาตัวแล้วก็หาจังหวะแบบยังไงก็ไม่รู้ผมว่าดูแล้วแปลก
2: จี้เข้าหาตลอด
1: เออ
2: ได
1: ้ครับผม
2: โอเคเดี๋ยวไปเลี้ยงกันครับ
1: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณน้อยสายสามสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เชิญครับ
3: เชียร์เหมือนกันเลย
1: เชียร์ใคร
3: คือถ้าให้4อันดับที่4ก็คืออังกฤษ
1: อ
3: ันดับ1นี่ก็คือฝรั่งเศส
1: ไม่อันนี้ผมเชียร์ตามฟอร์มนะที่ดู
3: ใช่เพราะว่าเราก็ตามดูมาค่ะแต่ที่เสียดายคืองวดนี้เสียดายนอร์เวย์มาก
1: โอ้โหนอร์เวย์เขาได้มาถึงขนาดนี้เขาก็สุดยอดแล้ว
3: เขาควรจะได้ไปต่อน้อยอย่างน้อยติด1ที่4ชอบมากเลยฮาลันเพราะว่าเวลาก็เตะลูกเข้านิดหน่อยแบบมันสะใจมากอ่ะสะใจคนดูชอบ
1: แต่ถ้าดูถ้าดูระหว่างฮาลันกับไอ้อังกฤษที่เล่นน่ะผมว่าอังกฤษเล่นดีกว่าเยอะนะ
3: เหรอคะ
1: ใช่ถ้าดูอ่ะผมคือผมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่า
3: เดี๋ยวก่อนนะ
1: ว่านอร์เวย์เนี่ยถ้าเล่นกับอังกฤษเนี่ยถ้ายุโรปด้วยกันนอร์เวย์ก็ไม่นั่นเท่าไหร่หรอกแต่ว่าด้วยความที่เราชอบไงผมวันนั้นที่มีคุณผู้ฟังถามผมว่าก็เอานอร์เวย์ผมอยากเห็นไวกิ้งโลเข้าไปอีกอะไรเงี้ย
3: น่ารักอ่ะน่ารักด้วยแล้วก็เดี๋ยวสอบถามนิดนึงอะค่ะทำไมเบอร์10นี่เป็นเบอร์ที่จะต้องเป็นนักเตะที่เก่งอ่ะ
1: เอ้ามัน ตำแหน่งเบอร์10นี่เบอร์9เบอร์10มันเป็นศูนย์หน้าคู่กัน
3: นึกว่ามาจากแบบเปเล่เปเล่ก็เบอร์10
1: ก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่า90เนี่ยมันเป็นเบอร์ของศูนย์หน้า
3: เขา
1: ไล่มาจากหลังเบอร์1ส่วนใหญ่หลังเบอร์1นี่โกถูกมั้ย
3: เบอร์1โกใช่
1: ใช่มั้ย2 3 4นี่ก็คือเป็นพวกแบ็คกับเซ็นเตอร์4อย่างเงี้ยปีกอยู่อ่ะเอ้ยเป็นแบ็คอยู่แล้ว
3: ไอ้2 3 4ไม่ค่อยเจอนะ
1: 2 3 4จริงๆ2 3 4 5นี่คือเป็นแบ็คกับเซ็นเตอร์นะส่วนใหญ่นะถ้าเป็น
3: เค้าไม่ได้โดดเด่น
1: เป็นเลขทั่วไปอ่ะที่เค้าเรียงกันมาน่ะนะ6 7เงี้ย6 7 7ในกองกลาง
3: อ๋อได้คำตอบแล้ว
1: ใช่มั้ย
3: สงสัยอยู่ใช่
1: นั่นแหละ
3: มักจะเป็นเบอร์10เจอชนเบอร์10
1: แต่เดี๋ยวนี้เค้าไม่ค่อยเรียงตามตำแหน่งแล้วเค้าแบบแล้วแต่จะชอบเลขไหนหรือว่าเลขไหนทีมนี้เก่งอย่างเงี้ยเค้าก็ให้เลขเบอร์นั้นกับคนที่เก่งๆอ่ะอย่างลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยเจอหลาดได้เลข8ใช่ไหมตำนานส่วนใหญ่ก็เลยจะต้องขอเลข8มาแล้วแต่ไม่เสมอไป
3: แล้วทุกครั้งที่พอแข่งเสร็จเนี่ยเขาจะมีการจัดอันดับอ่ะเนาะว่าเอาคนเก่งแต่ละทีมมากลายเป็นอีกหนึ่งทีมพิเศษ
1: ทีมออสตา
3: เขาเรียกออสตาเลยค่ะจำไม่ได้แล้ว
1: ครับครับ
3: ค่ะเขาจะมีการประกาศอีกไหมคะปีนี
1: ้คิดว่าน่าจะมีนะ
3: ชอบมากเลยอ่ะคือถ้ามันเป็นจริงได้ก็ดีนะเพราะหรือว่าม
1: ันเล่นด้วยกันไม่ได้พี
3: ่เอาเป็น2ทีมก็ได้เนาะ1กับ2แล้วมาเตะกันเนี
1: ่
3: ย
1: ไม่คือ
3: ดีว่า2อาจจะชนะ
1: คือออสตาร์ดิผมมันเก่งหมดนะฮะมัน
3: ก็นั่นไง
1: มันเล่นด้วยกันไม่ได้ฮะ
3: ท่านเทพหมดเลยอ่ะ
1: มันเล่นด้วยกันไม่ได้มันไม่เป็นทีมครับ
3: ก็อันเป็นในฝันเอาเป็น
1: ในฝัน
3: อย่างปีปีนี้ประทับใจฮาลันมากแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เมสซี่นี่ถือว่าส่งท้ายได้ดีนะน่าจะส่งท้ายได้ดี
1: น่าจะต้องดูนัดกับอังกฤษเพราะว่ามันมีประวัติเยอะนะ
3: ค่ะ
1: อังกฤษเขาก็ต้องทุ่มเทอะเน
3: า
1: ะถูกไห
3: มแต่อังกฤษน่ะรู้สึกว่าฟอร์มเขาเฉยๆมาตั้งแต่แรกเล่นเลย
1: ม
3: ันธรรมดาไปอ่ะแต่ดันคำที่สุดท้ายโอเคนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุยแล้วสนุก
1: ครับได้ครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะ02 248 1657นะ02 248 1657นะโอ้นี่ก็ผู้หญิงคุณผู้หญิงที่ชอบฟุตบอลหลายคนนะเนี่ยนะแต่แอบฟังอย่างเดียวนะบางทีอาจจะไม่ได้โทรมาแอบฟังอย่างเดียวนะก็โอ้โหแสดงว่าตามแต่ละคนตามนี่เขาก็ตามจริงจังนะมีฟอร์มดูแต่ละนัดแต่ละคนผู้เล่นด้วยนะอ่ะมาแล้วเดี๋ยวรอชื่อสักนิดหนึ่งนะตอนนี้ถ้าเท่าไหร่แล้วเนี่ยเหลือประมาณสัก7นาที8นาทีนะฮะผมยังคุณอะไรเอ่ยนะเดี๋ยวรอส่งชื่อมาหน่อยนะเดี๋ยวรอนิดหนึ่ง นะมายัง มาไหมครับเดี๋ยวคือเสียงโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะผมได้ยินนะผมได้ยินเสียงโทรศัพท์เข้ามาแล้วแต่เข้าใจว่าน่าจะยังอยู่ระหว่างการบอกชื่อบอกนามนะก็เดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะคุณอดิศัยครับสายอดิศักดิ์ฮะขออภัยสาย3
0: ครับผม
1: ครับ
0: คุณนันทพงศ์ผมมาแก้ไขเรื่องประกันสังคมนิดนึงครับ
1: ครับเชิญครับ
0: ผู้ป่วยที่ไปหาหมออ่ะมันต้องเป็นเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคไตไปฟอกเลือดครับ
1: ไม่ใช่เขาบอกว่าใบอันเนี้ยนะใบรับรองแพทย์
0: ขอไปรับรองแพทย์มา
1: ครับ
0: แล้วเอาไปเบิกที่ประกันสังคมครับ
1: ครับ
0: ได้ครั้งละ80บาท
1: เฉพาะโรคอะไรนะ
0: เฉพาะโรคผู้ป่วยเป็นโรคไตไปฟอกเลือดนะครับ
1: ผมอ๋อเฉพาะโรคที่ไปฟอกเลือดนะ
0: โรคไตครับ
1: ครับผมครับผมเข้าใจ
0: เขาจะให้รู้สึกจะเฉพาะมาตรา39นะครับ
1: อ๋อ
0: 39กับ33ครับเนี่ย
1: ครับ
0: ผู้ป่วยธรรมดาไม่ได้ครับ
1: ผู้ป่วยธรรมดาไม่ได้นะ
0: ครับผม
1: ครับครับได้ครับ
0: ผมทำอยู
1: ่ครับผมได้ครับรับทราบครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับครับสวัสดีครับนะอันนี้ผมไม่มีความรู้นะเอาตามที่คุณผู้ฟังบอกนะเอาตามที่คุณผู้ฟังบอกนะครับ คุณวิวัฒน์ครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
4: ครับเห็นคุยเรื่องบอลโลกกันเยอะแล้วผมลองสลับมาเป็น VNL วอลเลย์บอลหญิงบ้างครับ
1: ได้ครับเชิญเลยครับ
4: ฮะขอโทษครับคุณชอบทีมไหนครับ
1: อะไรนะฮะ
4: ชอบทีมไหนครับ
1: ชอบญี่ปุ่นครับ
4: ชอบญี่ปุ่นโอ้ยเหมือนผมเลยฮะโอ้โหสุดยอดฮะตัวเล็กวัยมีใช่ฮะเราเอเชียก็มีจีนแต่จีนเนี่ยได้ในฐานะเป็นเจ้าภาพ
1: ครับ
4: ใช่ครับญี่ปุ่นแต่อย่างนึงที่ผมชอบคือชอบทีมทางยุโรปฮะสวยส่วนใหญ่
1: อ้าวแล้วสรุปว่าชอบทีมไหนครับ
4: ชอบถ้าความสวยเนี่ยฮะชอบทางยุโรปฮะ
1: ใครทีมไหนล่ะครับมีตั้งหลายทีมครับ
4: ทีมยุโรปฮะส่วนใหญ่เลยครับส่วนใหญ่เลยฮะจากยุโรปเนี่ยสวยๆถ้ามองไปไม่เห็นผิวเข้มๆนะฮะคือเป็นสวยหมดนะฮะ
1: ครับ
4: ครับ
1: ครับผม
4: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับมาคุณหมูครับสายสองสวัสดีครับ
5: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
1: เชิญครับ
5: ไอ้ที่เมื่อกี้ที่เขาพูดเรื่องประกันสังคมเฉพาะโรคไตอย่างเดียวนะนะ
1: ครับ
5: คือได้หมดครับขอให้มีใบรับรองแพทย์คร
1: ับ สรุปว่าได้หมดทุก
5: ตา39ทุกวันนี้ผมใช้อยู่ครับ
1: 33ได้ไหม
5: สามสามผมไม่ทราบแต่พวกสามเก้าได้แน่นอนผมขับแท็กซี่เนี่ยได้หมดได้ครับผมได้มาหลายผมได้มาสองสามปีแล้วครับ
1: โอเคโอเคนะทุกโรคนะขอให้มีใบรับรองแพทย์
5: จะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรทั้งนั้น
1: ใบละ80บาทเน
5: า
1: ะโอเคครับผม
5: ครับผม
1: ครับ
5: ครับครับ
1: สวัสดีครับนะคุณแจ็คกี้สายสามสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
1: เชิญครับ
6: ผมเชียร์สเปนครับเชียร์มานานมากแล้ว
1: ดีดีดีดี
6: แต่ว่าไม่อยากคุยเรื่องบอลแล้วคุณณัฐพงษ์รู้จักลาดกรุ๊ปไหมครับบริษัทลาดกรุ๊ป
1: ทำไมหรอครับ
6: พอดีมีบุคคลภายในแนะนำให้ผมไปทำงานด้วยก็อยากหาคนช่วยตัดสินใจนิดนึง
1: ไปทำตำแหน่งอะไรล่ะของลาดกรุ๊ปอ่ะ
6: ตำแหน่ง DMD ครับ
1: คือ
6: รองกรรมการผู้จัดการ
1: โอ้ของราชบุรีโฮลดิ้งเนี่ยนะราชกรุ๊ปเนี่ยนะคุณไปรองของตำแหน่งนั้นเลยเหรอ
6: ใช่ครับพอดีผม
1: ของราชกรุ๊ป
6: ผมเพิ่งเอรี่จากที่เดิมมากะว่าจะใช้ชีวิต
1: โอ้เอรี่จากที่เดิมนี้ที่ไหนโทษทีอันนี้ผมถามเป็นความรู
6: ้โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในอยุธยา
1: โอ้โอ้ยแล้วคุณมาถามอะไรผม
6: คือมันผมอยู่ปทุมครับผมต้องไปประจำที่ราชบุรี
1: อ๋อไปประจำที่ราชบุรีนะไม่ได้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ตรงแครายหรอ
6: ใช่ครับใช
1: ่โอ้เออ
6: คือมันมีเรื่องให้ตัดสินใจว่าเราเพิ่งเออร์ลี่มาแล้วเขาชวนไปทำใหม่อีก
1: เออ
6: มันก็มีเงินเดือนมาเป็นตัวช่วยตัดสินใจอีกตัวหนึ่งก็
1: แล้วอายุเท่าไหร่ครับ
6: ผม55ขวบแล้วครับ
1: 55เนาะโอ้อยู่มีได้ปรึกษากับคนในครอบครัวหรือยัง
6: เขาก็50ผมก็50เหมือนกัน50 50
1: ไม่ปรึกษากับเขาหรือยังว่าเอ้ยมีคนชวนไปทำลาดกรุ๊ปนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นรองกรรมการอะไรนะ
6: ปรึกษาแล้วครับ
1: ผมว่าต้องปรึกษาคนในครอบครัวแล้วก็ดูว่าความต้องการของเรามันอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นหลัก
6: ถ้าเป็นคุณนะคงจะไปทำไหมถ้าไปอยู่ประจำตั้งราชบุรี
1: มันหลายเงื่อนไขฮะถูกไหมคืออันนี้ผมไม่สามารถตอบแทนได้ว่าจะทำหรือไม่ทำเพราะมันหลายเงื่อนไขหลายปัจจัยซึ่งแต่ละคนมีเหตุปัจจัยแตกต่างกันบางทีบางคนอาจจะคิดย้อนกลับไปเฮ้ยทำไมเราถึงเออร์ลี่ถูกไหมทำไมเราถึงเลือกว่าจะเออร์ลี่ทั้งที่เรายังทำงานต่อได้อันนั้นก็เขาต้องเอามาตัดสินใจถ้ามีคนชวนในจังหวะแบบนี้ที่บ้านซัพพอร์ตที่บ้านสนับสนุนบอกลุยเต็มที่เหลืออีกไม่กี่ปีเท่านั้นอันนี้ก็อีกเป็นเหตุผลที่เราจะมาตัดสินใจแต่เอ้ยไม่เอาเราเออร์ลี่ออกมาแล้วเราก็ต้องพักผ่อนของที่หามาได้ใช้ให้หมดเถอะอะไรอย่างเงี้ย มันมีไงมันมีปัจจัยไอ้เรื่องอยู่ที่นู่นอยู่ที่นี่เนี่ยสำหรับผมถ้าตัวผมนะมันไม่ได้เป็นปัญหา
6: เงินเดือนมันก็แพงอยู่ก็เลยมันก็ตัดสินใจไม่ถูก
1: โอ้อันนี้ตัดสินใจให้ไม่ได้จริงๆคุณโอ้ยเก่งกว่าผมเยอะคุณเก่งกว่าผมเยอะผมว่าคุณมีวิธีการคิดวิธีการตัดสินใจได้อยู่แล้ว
6: ถ้ามีอาจารย์วีระอีกสักคนช่วยตัดสินใจช่วยด่าก็น่าจะดีนะเพราะแกด่าผมหลายรอบแล้วผมโทรมาให้แกด่าหลายรอบแล้ว
1: ไม่หรอกว่าคุยกับคนที่บ้านแหละคุยกับคนที่บ้านแล้วก็ดูว่าความดูตัวเราเองว่าเรายังมีฉันทะที่เราอยากจะเดินหน้าอยากทำหรือเปล่า
6: จริงๆก็อยากใช้ชีวิตมากกว่านะ
1: อันนี้แล้วแต่แหละครับ
6: โอเคครับขอบคุณมากครับคุณ
1: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะหมดเวลาพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผมณัฐพงษ์และคุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสืออ
4: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่กับพวกเราทีมงาน 96.5 Thinking Radio นะคะวันนี้ก่อนที่จะไปพบกับสาวสวยคุณป๊อปอริยาสิริโสดาก็มีข่าวมาฝากกันนะคะห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านค่ะแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลักออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแจกไปแล้ว2ครั้งนะคะวันที่1ครั้งที่1ก็คือแจกไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมปี69นี่เองค่ะรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2แจกไปเมื่อ16มิถุนายนปี69รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3ครั้งนี้ก็คือวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้ล่ะค่ะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทเป็นรางวัลละ10ล้าน7รางวัลค่ะนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเริ่มต้นเงินต้นไม่หายและยังได้สิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ค่ะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลค่ะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะคะที่สำคัญที่สุดค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆแบบไม่เสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะ MYMO วันนี้จนถึง15กรกฎาคมที่จะถึงนี้เท่านั้นค่ะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะและแล้วก็มาถึงช่วงที่รอคอยนะคะสาวราศีกรกฎคุณป๊อปอริยาสิริโสดาจะมาคิดอย่างป๊อปพร้อมที่จะพูดคุยกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อป
3: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
2: โอ้โหไม่ได้เจอกัน7วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆของทั้งคุณป๊อปไปเที่ยวทะเลทั้งน้องเนเน่ของเราในเวทีที่ทั้งบนอะไรนะอเมริกันก็ชาเลนจ์ก็ยอดวิวร้อยล้านนะแถมฟุตบอลก็ได้4คู่สุดท้ายฟุตบอลโลกใช่ไหมคุณป๊อป
3: ขอแบบลึกชาดีจริงนะคะ
2: ว่าเจอ
3: นอร์เวย์คือทำดีมากนะคะความเล็กน้อยอิตาลีสยาในข้างในทีมคือซาเล็กน้อยค่ะไหนเล็กน้อยไปอ๋อเป็นไปไม่ได
2: ้เสียดายนะ
3: ค่ะดราม่าเยอะจริงๆอ่ะเป็นครั้งแรกที่แบบว่าดูราคาขนาดนี
2: ้ค่ะ
3: มันไม่เคยดูมาก่อนแล้วก็โอ้โหครั้งนี้คุ้มค่าที่ได้ดูแล้วก็เชียร์ทุกประเทศเลยค่ะเอาชนะที่ได้อย่างเดียวประเทศไหนก็ได้ค่ะขอให้เป็นชนะเลยนะคะตอนนี้
2: ตอนนี้ก็4คู่สุดท้ายทำให้หลายๆคนบอกว่าต้องรีบเชียร์ .mcot.net กันนะคะเชียร์ทีมในดวงใจกันก็ลุ้นรางวัลกันไปกับอสมทแล้วที่คุณป๊อปบอกว่าตอนนี้ส่งข่าวมาว่ามีเรื่องน่าคิดอยู่2เรื่องใช่ไหมทั้งน้องเนเน่ในเวทีการแสดงที่คนทั่วโลกเขาอยากจะไปขึ้นเวทีโชว์ให้คนในฮอลล์โชว์ให้คนบนออนไลน์ได้ชมกันนะคุณป๊อปคุณป๊อปได้ติดตามน้องเนเน่มั้ยเด็กภูเก็ต
3: ตามค่ะได้เห็นเขาแบบว่าร้องเพลงที่ภูเก็ตมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เห็นแบบนะโอโซนแบนด์ของเขาที่เล่นที่ภูเก็ตมาตั้งสักระยะหนึ่งก็คือโหยเขาบอกว่าเจ๋งมากเลยคือครั้งสุดท้ายที่ผู้หญิงไทยอายุ14 15เนี่ยนะคะคือว่าคือขึ้นเวทีระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยตั้งแต่ลิซ่ามาเนี่ยคือผู้หญิงไทยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆคือว่าความสามารถความที่แบบว่าพลังของการ ปอร์ตแล้วก็การเล่นกีตาร์ตั้งแต่เด็กมาเนี่ยคือแบบโอ้โหพ่อให้เต็มที่จริงๆแต่ความสามารถมันเต็มร้อยจริงๆดีใจว่าแบบนะเขาเป็นตัวเขาเองจริงๆแล้วคือแบบว่าคือทั้งโลกเห็นจริงๆว่าแบบว่าคนไทยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ค่ะการสนับสนุนของคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นส่วนสำคัญในช่วงวัยเด็กนะคุณป๊อปใช่ไหม
3: ที่สุดเลยค่ะที่สุดเลยค่ะคือถ้าไม่ได้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่นะคะคือพ่อแม่จะสนับสนุนขนาดไหนมันสำคัญมากเลยคือถ้าเปรียบเทียบเป็นเวทีโลกนะคะก็คือว่าบียอนเซ่กับบริทนีย์สเปียร์เนี่ยนะคะก็มาพร้อมกัน
2: ค่ะ
3: นะคะแต่บียอนเซ่นี่คือพ่อแม่นี่คือสนับสนุนอย่างมากคือพ่อก็เป็นแบบว่าเป็น executive ใหญ่ IBM เลิกทำงานคือทำอย่างให้แบบสร้างดิสนีย์ไทยให้กับลูกสาวเป็นนักร้องนำเพราะว่าแบบลูกสาวยังไม่พร้อมร้องคนเดียวขนาดนั้นเลยล่ะนะคะแต่ Britney Spears นี่คือแบบว่าพ่อแม่คือค่อนข้างจะจนค่อนข้างจะแบบว่าคือใช้เงินของลูกไปเยอะมากหรือจะเปรียบเทียบอีกคนคือจัสตินบีเบอร
2: ์
3: นะคะแม่มีเขาตอนอายุแบบ14-15นะคะแล้วคือก็เนี่ยที่ข่าวออกมาคือแบบทั้งแบบโดนปล่อยตัวทั้งแบบโดนทำร้ายร่างกายตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเด็กๆเลยแหละมันคือนะเรามีปมที่เราเป็นถึงวันนี้ตอนโตขึ้นมาเนี่ยปมจากเด็กๆเนี่ยมันสำคัญมากที่จะไม่ปมหนักเกินไปนะคะ
2: คนที่ฝ่าวิกฤตมรสุมชีวิตนะคือเด็กบางคนเนี่ยอาจจะท้อถอยฉันต้องไปเล่นเปิดหมวกริมถนนตามตลาดนัดยากจนหรือว่าต้องแบบมีปมด้อยอันนี้เด็กบางคนก็จะเกิดความรู้สึกแบบนั้นนะว่าทำไมฉันต้องไปเล่นดนตรีเปิดหมวกกลางถนนแต่น้องเนเน่เนี่ยเขาอยู่กับเสียงดนตรีมากับคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนเล่นดนตรีเปิดหมวกแล้วก็ไปตามตลาดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะแยะแล้วก็มีคนชื่นชมมาตลอดเขาเล่นกันตั้งแต่7ขวบ8ขวบ9ขวบประกวดเข้าซุปเปอร์เทนใช่ไหมฮะมาเจอเวทีในระดับชาติเป็นประกวดกีตาร์อีกก็ได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งแล้วก็มาประกวดวงแบนด์ของ King Power ที่เขาจะมีวงดนตรีมัธยมทั่วประเทศมาแข่งกันก็ได้เป็นรางวัลเดี่ยวมือสโลกีตาร์อันนี้ก็ทำให้เขายิ่งสะสมประสบการณ์อันนี้คุณป๊อปว่าวัยรุ่นเราแบบเนี้ยก็ยังมีแบบนี้ได้อีกเยอะนะฮะเวทีที่เขาสร้างสรรค์สะสมประสบการณ์ไปจะเป็นแบบน้องเน่ๆแบบน้องลิซ่าได้มีโอกาสได้อีกหลายคนเลยเนาะคุณป๊อป
3: พ่อแม่สนับสนุนค่ะพ่อแม่ให้เต็มที่
2: ใช่
3: คือลูกอยากไปก็คือให้ไปเต็มที
2: ่
3: ถ้าลิซ่าคือแบบว่าเติบโตสบายตอนช่วงเราเด็กๆบอกว่าแบบจะเป็นนักเต้นรำขึ้นมานะคือแบบตกกระบาลแน่นอนเลยค่ะ
2: ในยุคแบบรุ่นเราเด็กๆเยอะนะเต้นกินลำกินนี่ไม่มีทางเลยใช่ไหม
3: ไม่ได้เด็ดขาดเลยคือใจว่าคือคนรุ่นใหม่เนี่ยคือเป็นแบบมันเปลี่ยนเป็นมหาศาลมากๆเลยล่ะนะคะว่าในวงการเนี่ยคือจะไป international ขนาดนี้ inter ขนาดนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้สิ่งที่ง่ายแล้วก็ที่จะไปแล้วคือแบบไปได้ไกลนะคะไปได้ไกลคือแบบโอ้โหแล้วแบบว่าพร้อมไปมหาศาลแบบว่าขนาดลิซ่าไปขนาดแบบโอ้โหแบบตอนนี้คือเราก็ทุกคนก็เชียร์นะคะว่าภาวนาไว้แบบเน่ๆคือว่าคือน้องเขามีความสามารถตั้งแต่เด็กมา
2: ค่ะ
3: แล้วคือก็สมัครตัวเองเข้าไปนะคะแล้วคือโชว์จริงๆในใจอ่ะคุณจะได้แบบโกลเด้นบัซเซอร์คือว่าคุณจะเข้ารอบเด็ดสัน
2: กองเชียร์เขาลุกขึ้นยืนตบมือใช่ไหมว่าโกลเด้นบัซเซอร์
3: จริงจริ งจริงขนาดนั้นจริงๆว่าคือเขาไม่ธรรมดาเขาประการที่ร้องด้วยแล้วเล่นกีตาร์พร้อมกันเนี่ยมันไม่ธรรมดารู้เขาแบบฝึกมาต้องนานแล้วก็บ่อยมากแต่ว่ามันก็
2: ทำงาน
3: ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมันนะ
2: ที่
3: ต้องฝึกเยอะค่ะ
2: ที่คอมเมนเตอร์เขาบอกว่าคือแบบชีคอนโทรลแล้วคนในฮอลล์ได้อะนึกออกปะคือเล่นกีตาร์ด้วยโยกหัวสะบัดด้วยแล้วก็แบบร้องอารมณ์เล้าแบบให้คนมาร่วมร้องร่วมสนุกด้วยคือบางคนก็อาจจะไม่ได้มี
3: เขาเรียกว่าเป็น stage presence นะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นมินิคอนเสิร์ตดีกว่า
2: เ
3: ป็นคอนเสิร์ตดีกว่านะคะการที่บอกว่าแบบนะ
2: ทั้งร้องทั้งเล่น
3: คือสั่งพลังขนาดนั้นในเด็กอายุ15เขาบอกพวกนี้อายุ16ขึ้นมาแต่จริงๆคือในใจเด็กอายุ15ที่แบบในประเทศไทย ยังขับรถยังไม่ได้เลยอ่ะนะคะถ้าบัตรประชาชนขึ้นมาแล้วคือพลังของการปลอดพลังการสั่งคนทั้งคอไว้ได
2: ้
3: มันยิ่งใหญ่มากเลยค่ะ
2: ค่ะอีกอันหนึ่งที่พี่เก่งเห็นเลยนะน้องเนเน่เนี่ยเขาก็ยังเรียนด้วยทำงานแล้วก็เล่นดนตรีรักแล้วก็หาประสบการณ์การเล่นในดนตรีเปิดหมวกเล่นดนตรีที่ตามถนนคนเดินเนี่ยเป็นเรื่องที่ เด็กรุ่นใหม่เองก็อาจจะนิยมกล้าแสดงออกมากขึ้นเพราะพี่เก่งก็เห็นมีคลิปหลายๆคลิปที่อย่างในกรุงเทพก็มีตามสยามสแควร์ฮะแต่ตามต่างจังหวัดเนี่ยภาคใต้ที่ไม่ใช่จังหวัดมีนักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยอย่างพี่เก่งไปชุมพรไปสุราษฎร์มาก็จะยังไม่ค่อยเห็นถนนคนเดินเห็นแต่ขายตลาดนัดนะคุณป๊อปอันนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไปได้อะจังหวัดทุกจังหวัดน่าจะมีลานตลาดถนนให้เด็กได้ไปแสดงออกอ่ะได้ฝึกสั่งสมประสบการณ์แบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นดนตรีล็อกดนตรีไทยดนตรีบิ๊กแบนหรือว่าจะเป็นดนตรีอังกะลุงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังได้พี่เก่งไปเจอแล้ว
3: เอางี้ดีกว่าพี่เก่งนะคะคือเรายังในใจนะคือไม่อยากจะให้มองว่าเด็กทำอาหารกินกับเด็กเด็ดขาดคือถ้าน้องเขาอยากจะชอบ
2: มีความสุข
3: ขึ้นมาแล้วชอบอยากจะฝึกเองขึ้นมาเนี่ยคือถ้ามีกำลังที่จะสนับสนุนได
2: ้
3: ก็สนับสนุนไป
2: นะคะ
3: ก็ดีแต่ว่าบางทีต้องใจรักมหาศาลมากๆเพราะว่าใจที่จะฝึกขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ที่เขาเองจะฝึกเองแล้วของเขาเองที่เขาแบบเริ่มเล่นตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นมาเนี่ยคือฝึกเองคือพ่อก็ต้องเปิดเพลย์บาร์แล้วคือต้องอยากฝึกเองขึ้นมาไม่ใช่ลูกทุกคนจะทำขึ้นมาได้แล้วมันคือความสามารถมันต้องหนึ่งความสามารถแล้วคือว่าแบบรอบตัวสถานการณ์คือพ่อแม่มีความรักหรือเปล่ามีความแบบว่ามีพื้นฐานหรือเปล่าตรงนี้ด้วยแหละนะคะคือเราจะแบบว่าเปิดเวทีให้แต่ว่ากี่คนเนี่ยนะคะก
2: ี
3: ่คนจะออกมาอยากจะตรงนี้ขึ้นมานะคะคือเราว่าแบบว่าโหคือมันให้กำลังใจกับคนที่แบบว่าเออนะฝึกตัวเองขึ้นมาเมื่อก่อนคนที่ชนะAmerican Got Talent เนี่ย AGT ขึ้นมาก็คือน้องคนหนึ่งที่เล่นยูเกเลลี่ที่เป็นแบบว่าเป็นกีตาร์อะไรอย่าง
2: ตัวเล็กๆ
3: ตัวเองอย่างยูทูบอ่ะจำได้ไหมคะ
2: ค่ะใช่
3: เขาฝึกตัวเองอย่างยูทูบอ่ะ
2: ใช่ใช่ใช่
3: จำได้ไหมคะ
2: จำได้จำได้
3: ไทยไปฝึกที่ไหนเขียนเพลงเองขึ้นมาเพราะว่าโดนที่โรงเรียนโดนบูลลี
2: ่
3: นะคะไม่มีใครแบบให้โอกาสแล้วคือถามว่ามีใครโรงเรียนรู้ด้วยเขาร้องเพลงเต็มอ่ะไม่มีใครรู
2: ้
3: อันนั้นคือความกล้ามากแล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่13ขวบอะค่ะ
2: ค่ะ
3: จำได้ไหม
2: จำได้ในกองแล้วอุคูเลเล่ได้อยู
3: ่นะอยู่กับเลเล่น้อยก็คือแบบว่าถามขึ้นมายังจำได้ว่า12 13ขวบฝึกยังไงรู้เล่นยังไงใครสอนไม่มีใครสอนเรียนจาก YouTube ค่ะ
2: ค่ะนี่ก็เป็นความมุ่งมั่นน่ะของเด็กๆเนาะที่เขาต้องฝึกซ้อมตัวเองมีวินัยมากๆเลย
3: คือเราจะเรียกว่าวินัยอะไรก็ได้ไปมันเป็นแพชชั่นอย่างแท้จริงที่เขาอยากเล่นน่
2: ะ
3: ที่เขาค้นหาที่เขาแบบขอเรียกร้องขอไปซื้อยูเกเลลี่หรือว่
2: า
3: เก็บเงินเองที่จะไปซื้อขึ้นม
2: า
3: แล้วมันยิ่งแบบว่าบางทียิ่งได้ยากเนี่ยมันยิ่งอยากฝึกแต่ถ้าพ่อแม่ไม่สนับสนุนเลยเดี๋ยวต้องมาแอบแล้วเล่นขึ้นมามันยิ่งอยากเล่นนะคะนั่นคือมันมีพลังใจที่อยากจะเล่นแล้วฝึกขึ้นมา
2: ะ
3: นะคะแล้วคือแบบว่ายังชอบน้องแบบเนเน่คือพูดว่าตอนช่วงที่เล่นดนตรีตอนเย็นก็บอกว่าขอแล้วกันนี่คือเพลงสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปบ้านไปทำกันบ้านนะคะนี่ใส่ชุดนักเรียน ISB อยู่แล้วยังใส่อยู่ข้างๆโอ้โหพระเจ้าน้องคือพูดว่าได้บอกว่าThis is last play จริงๆเพราะว่าหนูต้องกลับไปท่านไปทำการบ้าน
2: ค่ะ
3: โอ้คือเข้าใจไหมคือเขารู้หน้าที่นี่มันคืองานก็จริงแต่มันไม่ใช่งานหลักแล้วคือเขาไม่จำเป็นคือต้องเป็นพี่สาวคนโตทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่แบบนั้นอ่ะ
2: ค่ะยังไม่ได้มาเป็น
3: มาก
2: ยังไม่ได้มีภาระกดดันว่าต้องทำเป็นอาชีพ
3: ไม่ม
2: ี
3: เลย
2: ก็มีความสุขในการเล
3: ่
2: น
3: ให้เล่นตอนช่วงเวลาไหนคือนะคือยังใส่ชุดนักเรียนไปเล่นเลยอะค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ๆ
3: แล้วคือเขาไม่จะหลีดเกินไปจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือจะไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวคือมัน
2: เป็นธรรมชาติ
3: แก่นจริงๆของเขาอะเขาเรียกว่าแบบเป็นแบบออฟเฟนซีฟอย่างแท้จริงเป็นคนจริงใจแล้วแบบโอ้โหมันเราประทับใจแล้วแบบหลงรักเลยอ่ะค
2: ือ
3: เขามีของอ่ะพี่เก่ง
2: ใช่
3: นะคะแล้วคือทุกคนก็เชียร์ขึ้นมาเพราะว่า ไม่จริตไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องเป็นแบบไปทำหน้าทำตัวหรือว่าต้องแบบเป็นร็อกเกอร์ไม่ต้องแบบออกจริตอะไรเลยคือว่าแต่งตัวเรียบร้อยมากนะก่อนจะออกอะไรออกจากปากขึ้นมายังตกใจแบบจ้าขึ้นมาเลยทุกคนเลยบอกอ่ะใช่ไหมคะ
2: ก็ตอนชุดที่เขาเล่นเล่นกีตาร์ร็อกอะเราจะต้องคิดว่าภาพร็อกเขาจะต้องแบบกางเกงรัดรูปสีดำอะไรนะแต่เขาใส่กระโปรงแบบเด็กสาวน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูแบบไม่พัง
3: มากผมแบบติดหน้าติดตา
2: ใช่ใช่
3: สายตาที่พลังมหาศาลมากเลยว่าเด็กคนนี้ต้องดัง
2: ค่ะ
3: นะคะดังแน่นอนคือถ้าเขียนเพลงเองได้อีกนิดนึงว่าแบบว่าใครเป็นแมนเชสเตอร์ดีจริงๆนะ
2: คะ
3: ขอให้ภาวนาเข้าไปได้ไกลแล้วคือเดี๋ยวขอให้มีใครมีอย่าโกงเข้าเด็ดขาดเลยอ่ะนะคะ
2: ใช่
3: แล้วคราวนี้คือมีของจริงๆแล้วมันเป็นกำลังใจให้กับทั้งประเทศชาติเลยแหละ
2: ใช่อมยิ้มได้มีความสุข
3: มันนี่กันหนักอีกคือได้กำลังใจจริงๆว่าแบบเนาะถ
2: ึ
3: งถ้าไปแบบเดินทางไปอเมริกาไปแบบเล่นบนเวทีใหญ
2: ่
3: เวทียักษ์ใหญ่มหาศาลเลยแล้วคือแบบว่าฝึกมาต้องนานแต่จริงๆแล้วคือมันมาเองด้วยแหละนะคะมันมาเองตอนอายุ7ขวบไม่ได้คิดว่าจะมาถึงตรงนี้อ่
2: ะ
3: แต่ว่าทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยแต่ว่าเป้าหมายชัดเจนว่าเรียนหนังสือก
2: ่
3: อนนะคะแล้วก็แบรนด์ที่พ่อแม่แบบว่านะจัดการดูแลให้คือดูแล้วอ่ะบอกว่าพ่อแม่ใส่ใจสเปซี่พ่อก็เลยแหละนะคะ
2: ใช่ใช่
3: ค่ะ
2: คุณพ่อเขาก็อยู่ข้างเวทีนะตอนที่ลูกเล่นนี่แบบโอ้หน้าตา
3: ร้องไห้เลยล่ะร้องไห้ร้องไห้
2: มันเป็นพ่อคนที่แบบเสียสละทำทุกอย่างเขาเรียกว่าหาทุนบินไปอเมริกานี่ไม่ใช่บาทสองบาทนะคุณป๊อปใช่ไหมมันก็ต้องเก็บเงินกันไปตามความฝันของลูกแหละนี่
3: คือมันแบบว่าคือมันไม่ธรรมดาจริง
2: ๆ
3: นะคะการที่กล้าความกล้าขนาดนั้นน่ะนะคะคือมันแบบครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ก็ภาวนาว่าคือมันเป็น setting zone อันนึงของชีวิตที่เขาจะพาไปไกลนะคะกว่านี้อ่ะมันคือชนะหรือไม่ชนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะดูสิว่า One Direction ยังไม่ได้ชนะเลยอ่ะเป็นรอบ2
2: ค่ะ
3: นะคะไปได้ไกลกว่าคนที่ชนะอีกคือชนะไม่ได้สำคัญคือว่าตอนนี้เปิดประตูขึ้นมาแล้วล่ะนะคะแล้วคือทุกคนก็สนใจว่าโอ้โห15ไม่ธรรมดา นะคะ
2: แล้วเข้าไปดูในช่อง YouTube น้องเนเน่ Royal นะคะก็มีรูปคู่กับพี่ตูนบอดี้สแลมด้วยอ่ะว่าอยู่ภูเก็ตไปเล่นดนตรีแล้วเจอกันนี่ก็อาจจะต้องเป็นคู่ที่หลายคนอาจจะจับตามองนะไม่แน่ในอนาคตพี่ตูนกับน้องเนเน่อาจจะมีฟิชเชอริ่งกัน
3: หลายคนที่เป็นร็อกในใจนะคะก็คือตามเลยแล้วค่ะแล้วก็อึ้งว่าเด็กไทยไม่ธรรมดามันคือมีความสามารถจริง
2: ๆ
3: และนั่นคือเป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะมากๆเลยนะคะมันไม่ใช่แค่วอลเลย์บอล
2: ม
3: ันไม่ใช่แค่อย่างอื่นที่เรามาคือมันดีใจว่ามีวอลเลย์บอลมีอย่างอื่นที่เรามีที่เก่งๆอ่ะแต่จากเนี้ยกีฬาเดียวๆนี้แต่ว่าความสามารถร้องเพลงระดับวิธีโลกเลยขนาดนี้นะไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะ
2: ค่ะนี่ต้องตามรอบต่อไปใช่ไหมคุณป๊อป
3: ค่ะขอให้เขาแบบว่า
2: เข้าไปลึก
3: ๆไปถึงที่แบบสุด
2: ๆ
3: เต็มที่เลยค่ะน้องคือว่าทุกคนก็ภาวนาจริง
2: ๆค่ะ
3: นะว่าให้เขาไปที่ไกลสุดเลยเพราะว่าเขาเก่งจริงๆอ่ะแล้วก็คือซื้อใจเราพวกเราทั้งแบบคนไทยภูมิใจเขามากๆที่จะได้หรือแพ้อะไรขึ้นมาไม่สนใจเลยขอให้เป็นกำลังใจว่าน้องนะฮะเต็มที่เลยค่ะ
2: ค่ะ
3: อยากเห็นน้องบินเต็มที่เลยค่ะ
2: พี่ๆจะคอยติดตามผลงานรอบต่อๆไปของน้องนะแล้วก็เราอาจจะได้เจอกับน้องอีกทีเวลาน้องเขามีภารกิจหรือมาโชว์ตัวมาเล่นแสดงกันในเร็วๆนี้เพราะว่าเวทีที่เขาประกวดกันได้เป็นมือรางวัลเดี่ยวโซโลกีตาร์ของวงแบนด์ของมัธยมทั่วประเทศที่ประกวดนี้ก็ได้คว้ารางวัลไปก็ไม่ธรรมดาอยู่แต่การไปแสดงศักยภาพของเด็กสาวไทยของเรานะมันต้องตามเชียร์กันค่ะแต่ส่วนที่คุณป๊อปเห็นเองเนี่ยวิเคราะห์ว่าเรื่องต่อไปที่เราน่าจะต้องตามกันต่อนอกจากช่องแคบฮอร์มูสแล้วเนี่ยจะต้องติดตามสถานการณ์โลกทองคำน้ำมันแล้วคุณป๊อปมีคำแนะนำยังไงบ้างเขาบอกว่าตอนนี้มีเทรนเอาเก้าอี้ไปวางริมบึงริมน้ำนั่งพักผ่อนให้มือให้ พักสมองออกจากโซเชียลออกจากมือถือเนี่ยคุณป๊อปคิดยังไงกับเทรนด์ตอนนี้ที่เขากำลังฮิตกันอยู่
3: โอ้โหบอกตรงๆน่ะคือมันแบบตอนนี้คือเขาไปทดสอบเด็กสมองนะคะเด็กที่เล็กๆอายุ5ขวบไปถึงแบบ10ขวบเนี่ยคือถ้าเล่นมือถือแบบว่า6-7ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยนะคะว่าจะเป็นอัลไซเมอร์มีสิทธิ์เป็นอัลไซเมอร์มากขึ้นตอนอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันเลยอ่ะนะคะคือสมองมันไม่ใช่เรย์แมตเตอร์ที่มีสมองมันจะชาลงมันเป็นแบบว่าเป็นมันไม่ได้ใช้สมองเท่าไหร่มันคือมันแค่ดูทีวีนานๆเนี่ยในความสมัยก่อนพวกเราเจน X พวกเราไปดูทีวีนานๆแต่นี่มันคือจอเล็กๆนะคะแล้วคือว่าจำอะไรไม่ได้เลยที่ผ่านไปจำอะไรก็ไม่ได้เพราะว่ามันถ่ายไปเยอะมากนะคะมันคือตอนนี้เครื่องมือพวกนี้มันใช้เราไม่ใช้เครื่องมือแล้วล่ะแล้วก็ถ้าใช้เยอะเกินไปเนี่ยมันทำให้คนเจ็บหลังเจ็บคอเจ็บตานะคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนขึ้นมาบางคนก็ไปเล่นหุ้นหรือบางคนก็ไปนะคะซื้อของออนไลน์หรือว่าติดซีรีส์คือบางคนยังไม่ได้มาตื่นมาเล่นตอนช่วงเช้าไม่ตื่นแบบทำไมอะไรเกิดขึ้นแบบซีรีส์จีนโอ้โหป๊อปคือคุณป๊อปคะมันดีมากผมซื้อถึงตี 3มันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้จริงๆมันยิ่งอย่าบอกว่าฟินอีกครับมันฟินอีกจริงๆเลยโอ้เจ้าและนี่สิ่งที่เราพูดกันเลยจริงๆว่าคือนะมันดูดพลังมันดูดวิญญาณจริงๆแล้วมันคือมันไม่มีใครออกเดี๋ยวนี้ไม่มีใครออกไปข้างนอกนะคะแล้วคือเราเองเนี่ยเห็นข่าวที่ออกไปเนี่ยว่าย่านที่ลาดพร้าวไฟไหม้แล้วคนตายแบบ30 คนเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยนะแล้วไฟอะไรจะขนาดนั้นแล้วคือไม่เข้าใจทำไมอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วอ่
2: ะ
3: ทำไมมันมักง่ายขนาดนี้แล้วอ่ะแต่จริงๆจะบอกตรงๆนะว่าท่องมาตั้งแต่เด็กมาเนี่ยแม่สั่งมานะคะว่าไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนนะคะไม่มีอะไรดีเลยที่เกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนนะแล้วก็ยังจำได้ว่าตอนช่วงนั้นนะคือตอนเซริก้าจำได้ไหมคะ20 ปีที่แล้ว
2: จำได้ค่ะ
3: ไม่ตอนช่วงปีใหม
2: ่คืนวันสุดท้ายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
3: ใช่
2: โซกนาต
3: จำให้โจยบอยกับแอนนาแกนเนี่ยชวนเราไปก็คือบอกว่าไปกันไหมบอกว่าเคยรถติดไม่เอาดีกว่าเราไม่ไปแล้วคือแบบพวกพอเรารถติดขึ้นมาเนี่ยก็โจยบอยก็ไม่ได้ไปพวกเราก็ไปสายกันก็คือคนที่ไปสองปีใหม่ก็ตายทั้งลำเลยอ่ะ
2: ใช่
3: ไปไม่เตรียมคือมันแบบไม่มีเอ็กซิทดอร์ออกไม่มีการประตูออกขึ้นมาแล้วก็คือว่าเหมือนตอนช่วงปีใหม่ปีนี้ที่ผ่านไปนะคะที่สวิตเซอร์แลนด
2: ์
3: นะคะที่มันสกีรีสอร์ทก็คือไฟไหม้แล้วคือมันแบบที่ปิดเสียงนะคะมันโฟมขึ้นมาให้เสียงมันไม่สะท้อนใช่ไหมคะในการทำแบบว่าเป็นดีเจสเตชันอ่ะมันต้องโฟมโดนไฟเห็นภาพออกไหมแล้วก็คือว่าข้างหลังก็ประตูปิดเอ็กซิทดอร์มันปิดล็อกไว้อ่ะ
2: ใช่แล้วพี่เก่งเชื่อว่ามีสถานบันเทิงที่ลักลอบทำผิดกฎหมายแบบนี้อีกเยอะไปตรวจกันได้เลยเพราะว่าปิดสถานที่ทางออกทางหนีไฟไม่มีสปริงเกอร์ดับไฟไม่มีถังดับเพลิงแล้วก็ประตูทางเข้าออกอันตรายไม่ปลอดภัยไม่ตรงตามกฎหมายอันเนี้ยผู้ที่ละเลยการตรวจตาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่วิศวกรคุมก่อสร้างเจ้าหน้าที่ตรวจสถานบันเทิงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอ่ะพี่เก่งว่ามันไปตรวจเลยค่ะตอนเนี้ยจับได้ร้อยทั้งร้อยปิดได้ปิดทั้งร้อยเลยก่อนที่จะมีคนตายมากไปกว่านี้นะนี่ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น28 รายแล้วค่ะคุณป๊อปขา
3: คือบาดเจ็บไปต้อง22 รายคือบาดเจ็บหนักมากๆเลยนะคะไฟไหม้คือแก๊สรั่วมันคือมันแก๊สใหญ่มากเลยอ่ะด้านข้างบนเนี่ยคือมันโฟ
2: ม
3: อีกแล้วนะคะเนี่ยโฟมที่มันแบบเห็นโฟมมันโฟมไข่ไหมคะมันเป็นการที่เป็นแบบว่าเป็นการที่มันแบบสะท้อนเสียงมันทำให้เสียงมันสะท้อนขึ้นมาแต่มันโฟมพวกนี้อ่ะมันแบบ
2: ติดไฟใช่
3: มันคือไวไฟมหาศาลนะคือมันไวไฟแล้วพุ่งแบบอันนั้นมันแก๊สเลยนั่นแหละโหคือมันเกรียมเลยแหละแล้วคือมันเป็นการวิธีการตายแบบว่าทำไมอะอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วอะทำไม
2: คราวที่แล้วของซันติก้าก็พูดเรื่องโฟมที่ฉีดกันร้อนกันความเย็นอะไรพวกนี้อยู่บนฝ้าเพดานบุผนังทุกอย่างเนี่ยก็ไม่ได้มีคุณภาพตามที่ต้องการเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับ
3: insulation
2: เป็นตัวเร่งเชื้อไฟเลยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยมันไม่ได้เป็นฉนวนกันไฟไปแล้วแล้วก็อยากจะให้ผู้ว่ากับผอ.เขตกับวิศวกรเขตทุกเขตเลยค่ะตรวจได้เลยค่ะปิดเลยค่ะถ้ามันผิดระเบียบผิดกฎหมายจนกว่าคุณจะแก้ไขให้ถูกอะเอาชีวิตคนอย่างเงี้ยไม่ได้เน
3: า
2: ะมันละเลยเกินไป
3: คือมันลงข่าวทั่วโลก
2: ใช่
3: ประเทศไทยลงโฆษณาเป็นแบบให้ไปเที่ยวประเทศไทยเพราะเราเป็นประเทศการท่องเที่ยวแล้วก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องการนะคะวีซ่าข่าวผ่าเข้าออกขึ้นมาแล้วล่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องแบบพี่นางแล้วก็มีปัญหาเรื่องการพม่ามันมีปัญหาเยอะมากคือข่าวดีไม่เป็นข่าวเท่าไหร
2: ่ข่าวร้ายไปไวยิ่งกว่าไฟลามทุ่งใช่ไหมใช่ไหมมันยิ่งกว่าไฟลามทุ่งอีกอ่ะนี่มันเกิดเมื่อคืนนี้ป่านนี้ไปทั่วโลกคนก็ตกใจกันหมดนะ
3: คือมันฟังแล้วไม่ดูไม่ดีเท่าไหร่เลยนะคะคือมันข่าวร้ายมันไปไกลจริงๆเลยแหละคือมันจะสร้างมันจะมาโฆษณาจะให้ลิซ่าโฆษณาทอทอขนาดไหนแต่ข่าวแบบนี้ในสถานที่การท่องเที่ยวกลางคืนอาจจะฟังเพลงลิซ่าอยู่นะคะมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่ที่มันไม่ปลอดภัยอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะคือจะโฆษณาขนาดไหนมันไม่ปลอดภัยจะโฆษณาขนาดนั้นได้อะมันเสียเงินเปล่า
2: ค่ะจริงๆแล้วอยากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กับทุกคนนะที่รณรงค์กันหารายได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวกันแต่ไอ้คนที่มันทำผิดกฎหมายเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเสียน้อยเสียยากใช่ไหมแทนที่จะทำให้อาคารมันถูกระเบียบมีระบบสปริงเกอร์ระบบตัดไฟระบบถังดับเพลิงให้มันถูกกฎหมาย
3: ประตูข้างหลังไอ้ซิดอร์มันไม่เปิดไม่ได้
2: ใช่ตั้งโต๊ะขวาง
3: มีประตูหลังทำไมไม่เปิดไม่ได้มันประตูเดียวแล้วคือประตูเดียวคือเห็นไฟออกมาไห
2: ม
3: มันจะหลุดออกมาเนี่ยจะหลุดพุ่งไฟขนาดนั้นใครจะออกไปจากประตูนั้นได
2: ้

0: เนาะคุณป๊อป
1: ก็ภาวนาว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเพราะว่านะมันไม่ได้มีใครสำคัญนะคะขอพูดจริงว่าแบบอันนี้มันสงสารหลายคนที่เสียชีวิตไป
0: แทนที่จะเกิดขึ้น
1: จริ งๆเลยแหละนะคะมันไม่ควรเกิดขึ้นจริงๆนะคือว่าไม่อยากจะให้มันแบบว่าเดี๋ยวก็ลืมไปอีกนะเดี๋ยวก็ลืมไปอีกแล้วคือจะมักง่ายไปอีกนะคะมันแบบมันร้ายกายเวลามันเสียเวลาจริงๆการที่เราจะโฆษณาการท่องเที่ยวประเทศนี้แต่มันไม่ปลอดภัยหรือมันไม่พร้อมเรื่องการที่รับการท่องเที่ยวคือแบบอินฟราสตรักเจอร์ข้างในเนี่ยมันไม่พร้อมจริงๆมันควรจะปลอดภัยมันควรจะแบบว่าเข้าโรงแรมแล้วไม่เสียชีวิตเพราะว่ามีสเปรย์ฉีดกันแมลงสาบหรือแบบว่ากันยุงเยอะเกินไปนะมันคือข่าวนี้ออกมานะคะเกิดขึ้นมาแล้วคือไม่ได้มีอะไรปัญหาคือไม่มีใครแก้ปัญหาขึ้นมาเลยแล้วก็ลืมไปนะคะคนตายเพราะว่าเฟอรี่มันล้มขึ้นมาหรือว่าตึกมันถล่มขึ้นมาเพราะว่าที่เก็บน้ำมันแบบนะมันหนักเกินไปนั่นแหละมันก็เดี๋ยวก็ลืมไปอีกแล้วล่ะนะมันเสียดายชีวิตจริงๆเพราะว่ามันเน
0: า
1: ะ
0: อะไรป้องกันได้ก็ทำเนาะไม่ใช่แบบเสียดายเงินจะได้ง
1: บที่แบบว่าพระราม3ใช่มั้ยหรือพระราม4ที่แบบว่ามันตกตลอดเวลา
0: พระราม2พระราม2ที่มีเศษก่อสร้างเขตก่อสร้างหล่นใส่รถตลอด
1: คือทุกครั้งผ่านไปพระราม2เนี่ยคือมันแบบทุกคนเสียวไส
0: ้เสียวใช่ต้องเหนื่อยหน้า
1: เสียวไส้ว่ามันถึงแบบเราจะเป็นแมงวันโดนตบตายป่ะเนี่ยวันนี
0: ้เขาบอกตอนนี้คนก็หนีไปเที่ยวทางโซนพัทยากันหมดแล้วบอกใช่ไหมไปเกาะช้างไปเกาะช้างไปเกาะงามได้เดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าเราจะมาคุยกันคิดอย่างป๊อปนะคะคุณป๊อปวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะฮะช่วงนี้พักสักครู่นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาในบอกเล่าช่วงสุดท้ายค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดาก
0: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า965ครับคุณผู้ฟังคะเรามีเด็กไทยเด็กเก่งที่มีครอบครัวสนับสนุนเติบโตในทุกสาขาวิชาชีพนะคะอย่างเช่นน้องที่ไปแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกชีวะโอลิมปิกฟิสิกส์โอลิมปิกจนได้เป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เรื่องชื่อมากมายก็มีให้เห็นทุกปีค่ะเราไปสร้างชื่อเสียงในเวทีประกวดระดับโลกแข่งขันระดับโลกมาแล้วทางสายวิทยาศาสตร์แต่ทางศิลปินนี่สาวไทยของเราไปแล้ว3คนเลยนะคะไปเวทีโลก3คนเลยก็อย่างน้องลิซ่านี่ตอนนี้เป็นสาวที่เติบโตไปจากเคป๊อปแล้วก็ตอนนี้ไปอยู่ในเวทีโอ้โหออกร้องเพลงในฟุตบอลโลกอะตอนนี้อายุ29น้องมิลลี่นี่เป็นสาวแร็ปเปอร์ไทยที่ร้องเพลงแร็ปดังไปทั่วโลกแล้วเขาบอกว่าได้ขึ้นเวทีโคเชล่านะคะซึ่งนานๆจะมีศิลปินไทยไปอยู่บนนั้นแล้วก็ได้รับคัดเลือกติดโผ100ผู้หญิงผู้ทรงอิทธิพลสร้างแรงบันดาลใจ

โดย BBC เป็นคนจัดอันดับให้น้องมิลิคนนี้นะคะก็อายุ23ล่าสุดสาวไทยค่ะน้องก็เป็นนางสาวเนเน่ของพี่ๆนะคะน้องเนเน่นี่ก็อายุ15-16แล้ว16ปีก็ผ่านรอบแรกของเวทีที่ทุกคนดูกันทั่วโลกเป็นร้อยล้านวิวไปแล้วนะคะอเมริกา Got Talent ค่ะก็อยากให้น้องได้ไปพิชิตฝันนะได้เป็นศิลปินและได้แสดงความสามารถให้คนทั่วโลกรู้จักสาวไทยของเราที่เก่งอีกหนึ่งคนแล้วค่ะก็3สาวไทยคนนี้น่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีพร้อมที่จะเป็นสปอนเซอร์ให้นะคะซัพพอร์ตสนับสนุนทำดนตรีกันการติดตามผลงานของคนไทยข่าวดีๆของเด็กไทยที่ไปประกวดแข่งขันไม่ว่าจะทางสายวิทยาศาสตร์ทางสายวิชาการทางสายศิลปินดนตรีอะไรพวกนี้เราเห็นปุ๊บเราก็ดีใจชื่นใจค่ะอยากจะมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะส่วนเรื่องสัมมนาค่ะอบรมเราทำกันแค่ปีละครั้งตามคำเรียกร้องของคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังที่เคยอบรม AI for Life ปี1ปี2มาอัพสกิลรีสกิลมาเติมความรู้แล้วตอนนี้เรามาเจาะกลุ่มผู้ที่สนใจ AI อบรมทั้งวันทำเวิร์กช็อปทั้งวันในวันที่1สิงหาคมจะเน้นพี่ๆที่เตรียมตัวเกษียณแล้วอยากจะใช้ AI ช่วยทำให้ชีวิตมีเรื่องราวมีสตอรี่บนออนไลน์บางคนบอกว่าอยากจะทำวีล็อกทำบล็อกของตัวเองก็คือบล็อกที่จะบันทึกชีวิตบันทึกช่วงสำคัญของตัวเองจุงมือแฟนเที่ยวไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปกับครอบครัวแล้วก็ทำคลิปทำรูปภาพสวยๆให้คนใกล้ชิดได้ชื่นชมอันนี้ก็วันที่1สิงหาคมนะคะเราสอนสำหรับผู้ที่สูงเขาเรียกว่าสูงประสบการณ์แล้วกันนี่ฉันเรียกว่าสูงประสบการณ์50อัพไปก็ได้เลยค่ะเพลิดเพลินอบรมเพื่อสร้างงานศิลป์ให้คุณมีความสุขเราจัดกันที่โรงแรม The Emerald วันที่1สิงหาคมนะคะอันนี้สนใจทักมาได้ที่ LINE @thinkingradio ส่วนอีกกลุ่มนึงค่ะเป็นกลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์มีสินค้ามีเจลเวอรี่มีไข่ผำมีชาเขียวมีชาใบหม่อนมีโปรดักต์สินค้าที่คุณทำอยู่ทำยาหม่องทำยาดมยาอมหรือแม้กระทั่งลูกประคบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเดี่ยวเป็นบริษัทหรือเป็นธุรกิจในครอบครัวเราจะมาแนะนำให้คุณใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการทำให้ขายของออนไลน์เนี่ยคนเหนือสั่งได้คนใต้สั่งดีคนอีสานซื้อได้หรือคุณจะต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะอันนี้ด้วยระบบออนไลน์ไม่มีข้อจำกัดค่ะทำให้คุณค้าขายได้บนออนไลน์เรามี AI ช่วยคิดแคปชั่นช่วยเขียนโปรแกรมช่วยแต่งภาพคุณไม่ต้องไปตัวเวรจ้างช่างภาพถ่ายรูปทำโปสเตอร์คุณมีกระป๋องนี้1กระป๋องถ่ายรูป1รูปใช้ AI ช่วยทำโปสเตอร์สวยงามขายได้ทันทีอันนี้ก็จะเป็นคอร์สของวันที่2สิงหาคมนะคะ2สิงหาคมเราจะเน้นทำให้คุณจากคนที่เป็นศูนย์ทำไม่เป็นเลยจะมาจับมือทำทีมงานจะช่วยสอนคุณมีมือถือจะโหลดแอปอะไรมี iPad จะโหลดแอปอะไรมีโน้ตบุ๊กจะใช้ตัวไหนนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะคุณขาไม่เป็นไม่ปล่อยกลับบ้านนะคะอาจารย์ที่มาสอนนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญสอนมาเกือบ30ปีแล้วก็มีทั้งความรู้อบรมมาจากที่อเมริกาด้วยนะคะใครอยากจะอัพสกิลให้ธุรกิจของคุณมาอยู่บนโลกออนไลน์ซึ่งมีคนนับล้านนะคะทำได้โดยทุนน้อยไม่ต้องไปจ้างคนค่ะใช้ AI มีค่าใช้จ่ายนะคะจัดที่โรงแรม The Emerald สอบถามมาได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะthinkingradio นะคะ AI for life ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังค่ะอันนี้เป็นคอร์สที่เราจัดไว้
วันที่1และวันที่2นะคะ2วัน2คอร์สใครที่ไม่อยากเครียดเรื่องทำยอดค้าขายก็เรียนวันแรกวันแรกนี้เขาเรียกว่าเรียนพาเพลินค่ะเกษียณอย่างเกษมสุขสำราญนะคะส่วนวันที่2นี้เขาเรียกว่าให้ AI ช่วยเพิ่มยอดขายให้ปังอ่ะมาอีกหนึ่งข่าวดีของธนาคารออมสินค่ะห้ามพลาดเลยนะคะโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านย้ำกันอีกทีค่ะแจกหนักครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายนี้แจกรางวัลรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทค่ะที่ผ่านมาแจกไปแล้ว2ครั้งนะคะครั้งที่1เมื่อวันที่16พฤษภาคมรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2แจกไปเมื่อวันที่16มิถุนายนรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทเป็นรางวัลละ10ล้านจำนวน7รางวัลค่ะนี่คือรางวัลของคนชอบออมนะฮะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ค่ะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะคะทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญนะคะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือจะกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMoนี่สะกด MYMO เข้าไปใน App Store หรือ Play Store นะคะก็โหลดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569นี้ค่ะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะก็เป็นข่าวดีที่มาฝากคุณผู้ฟังกันย้ำๆกันเพราะว่าครั้งสุดท้ายจะหมดเขตส่งในการออมวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะเพื่อลุ้นรางวัลวันที่16แล้วก็มาข่าวดีจากช็อปมาเนียค่ะเขามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสุดพิเศษซื้อ1แถม1ของช็อปมาเนียเนี่ยนะคะก็คือกล้องวงจรปิดค่ะตอนนี้เราจะต้องไปทำงานนอกบ้านเรามีผู้สูงวัยเรามีคนรักคนญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเรามีทรัพย์สินเก็บไว้หรือแม้กระทั่งแม่บ้านที่เลี้ยงดูลูกเล็กเราหรือว่าคนที่มาช่วยดูแลต่างๆเราก็อยากจะสบายใจออกไปทำงานข้างนอกหารายได้ปุ๊บก็มาเช็คความปลอดภัยจากที่เราต้องการจะดูได้ทุกที่ทุกเวลาก็แค่เอามิสเตอร์ CCTVกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ค่ะคุณก็จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงทำได้แค่เพียงใช้มือถือนะคะกล้องความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K นะ 4K UHDติดตั้งมิสเตอร์ CCTV ง่ายมากค่ะได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนคุณผู้ฟังสามารถเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันถ้าคุณผู้ฟังไปต่างจังหวัดไปทำงานหรือไปเที่ยวต่างประเทศนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะกล้องนี้บันทึกต่อเนื่องได้30วันหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนก็ได้ดูโหมดอินฟราเรดที่ใช้ในที่มืดก็ได้
รับประกัน1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop มาเนี่ยซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ 1,290 บาทซื้อ1แถม1นะเบอร์โทรค่ะจดไว้เลยเบอร์โทรศัพท์ Shop มาเนีย02-114-3990 ย้ำเบอร์หน่อยนะคะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียอ่ะพูดเรื่องกิจกรรมดีๆและข่าวดีๆกันไปแล้วช่วงสุดท้ายนี้นะคะดิฉันอยากให้คุณผู้ฟังได้ทราบข่าวของหลายๆรายการของเรารายการ Modern Market ตลาดนัดนะคะ 96.5 ทุกวันอังคารพุธพฤหัสเราจัดให้สำหรับชาว SME ค่ะโทรศัพท์เข้ามาแนะนำสินค้าแนะนำร้านค้าแนะนำผลิตภัณฑ์ของคุณได้เลยช่วง 11 โมงก่อนจะครึ่งโทรมาได้02-248-1657 02-248-1657จดไว้เลยนะคะใครมีธุรกิจใครมีสินค้าอะไรอยากจะแนะนำเปิดร้านเราเปิดให้ SME ทุกท่านแล้วก็ช่วงที่2ค่ะ 11 โมงครึ่งเป็นต้นไปก็จะเป็นช่วง SME ต้องรอดก็จะมีข่าวคราวเกี่ยวข้องกับ SME หรือว่าผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศก็โทรมาแนะนำหรือบอกความในใจอยากให้คุณผู้ฟังอุดหนุนซื้อขายยังไงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่ารอดกันอย่างไรนะคะอันนี้บอกได้เลยค่ะทุกวันอังคารพุธและพฤหัสบดีดิฉันไปช่วยจัดวันพฤหัสบดีค่ะก็วันพฤหัสบดีนี้จะเป็นบทสัมภาษณ์ของผู้ที่ทำใบกระเพราคุณผู้ฟังรู้จักต้นกระเพราถูกไหมฮะดิฉันเจอน้องๆสมัยนี้ยังแยกกระเพราโหระพาแมงลักไม่ถูกเลยค่ะคุณผู้ฟังสังเกตไหมว่าใบกระเพราจะมีลักษณะอย่างไรใบโหระพามีลักษณะอย่างไรใบแมงลักมีลักษณะอย่างไรคุณลองทดสอบกับน้องๆลูกๆหลานๆยุคเจนแซดนี่แหละค่ะน้อยคนมากที่จะตอบถูกว่าอันนี้โหระพาอันนี้ใบแมงลักนะอ่ะผู้ชายคนนี้ค่ะเขาทำกิจการนำผักสดทั้งหมดมาเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมแบบ SME อ่ะคือมาล้างมาตัดแต่งมาทำให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นใบกะเพราแมงลักโหระพาพริกขี้หนูใบมะกรูดอะไรพวกนี้เพื่อจะเอาไปทำอาหารเพื่อการบริโภคก็คือจะส่งให้กับโรงอาหารโรงงานที่ทำอาหารคุณภาพในการส่งกระจายทั่วประเทศแล้วก็ทำกะเพราเพื่อไปต่อยอดทำอาหารกะเพราที่ปลูกบนดินธรรมดาเนี่ยตอนนี้ไปเป็นไส้กรอกกะเพราส่งนักบินอวกาศบนนาซาทานแล้วนะดิฉันเนี่ยทึ่งมากๆเลยต้องยกนิ้วให้เลยเขาใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีใช้การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กรรอดมาได้ยังไงค่าน้ำมันแพงต้นทุนการผลิตหรือแม้กระทั่งเขาควบคุมคุณภาพของเสียจากพวกใบโหระพาใบกะเพราใบมะกรูดต่างๆพวกนี้มันจะมีของเสียเยอะถูกไหมคะล้างไม่ดีเด็ดไม่ดีช้ำหักไม่สวยเนี่ยไม่ได้คุณภาพเขาเอาไปทำอะไรต่อเขาก็มีนวัตกรรมของเขาไปต่อยอดกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างในกระบวนการของเขาผ่านมาตรฐานระดับโลกยอมรับกะเพราจากดินสู่นักบินอวกาศไปกินกันแล้วนะฮะอยากให้ฟังค่ะเขาก็
มีแนวคิดดีๆแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังติดตามได้รายการ Modern Market ของเราก็จะแนะนำ SME ดีๆเพื่อมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้สู้ผ่านวิกฤตไปด้วยกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะติดตามกันได้แล้วก็รายการของออนไลน์ Thinking Radio บน YouTube นี่นะคะอยากให้คุณผู้ฟังเข้าไปติดตามฟังกันเรามีรายการใหม่ๆเยอะแยะเลยเพื่อจะให้คุณผู้ฟังได้เลือกฟังเวลาไหนก็ได้ค่ะวันนี้บอกแล้วข้อ 5 ลาไปแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
9: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5นาฬิกา5นาทีนะครับสวัสดีโลกยามเช้าวันอังคารที่14กรกฎาคม2569วันนี้แรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียนครับเป็นวันพระแน่นอนเพราะว่า15ค่ำ34วันของการจากไปของพระองค์พาเจ้าหญิงองค์น้อยของเราจากไปก่อนเวลาอันควรแต่โลกก็ได้รับรอยประทับใจจากข้อกำหนดกรุงเทพ70ข้อนะครับที่พระองค์และคณะนักการต่างประเทศนักกฎหมายร่วมประชุมกันที่กรุงเทพในนามสหประชาชาติวันนี้เรามาถึงกฎที่12แถม13ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันด้วยเหตุที่ว่านักโทษหญิงที่ อยู่นอกเรือนจำแล้วกำลังจะเข้ามาหรือเข้ามาแล้วก็ตามเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางสุขภาพจิตอาจจะเคยถูกความกดดันรุนแรงทางใจเวลาที่อยู่ข้างนอกเรือนจำหรือว่าก่อนที่จะเกิดคดีที่เกี่ยวข้องก็เลยเกิดข้อกำหนดกรุงเทพข้อที่12และ13นะครับวันนี้ข้อ12ก่อนสุขภาพจิตและการดูแลนักโทษหญิงที่มีปัญหาสุขภาพจิตมีอาการทางจิตว่าด้วยเรื่องที่ว่านักโทษสตรีแต่ละคนเนี่ยมีความละเอียดอ่อนเพราะความเป็นผู้หญิงแล้วอาจจะมีเรื่องรุนแรงที่กระทบจิตใจในแต่ละคน individualized gender sensitive trauma informed ก็จะต้องได้รับการดูแลสุขภาพจิตอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ได้รับการฟื้นฟูด้วยโปรแกรมหรือโครงการฟื้นฟูจิตใจต่างๆหลากหลายโดยเรือนจำจะต้องจัดการให้มีบริการเช่นว่านี้บริการทางสุขภาพจิตนะครับต่อนักโทษสตรีตามที่มีความจำเป็นเรียกร้องต้องการรวมถึงแม้กระทั่งนักโทษที่ได้รับการหรือว่าอยู่ข้างนอกเรือนจำก่อนที่เข้ามาหรือเข้ามาแล้วแล้วได้รับอนุญาตให้ไปอยู่ในที่อื่นเช่นบ้านเราจะมีกฎหมายให้ไปอยู่ที่นอกเรือนจำได้อะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือข้อ12จะต้องดูแลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องสุขภาพจิตข้อ13ต่อเนื่องกันคณะเจ้าหน้าที่ของเรือนจำหรือกรมราชทัณฑ์ทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะไทยนี่เป็นกฎสหประชาชาติจะต้องรับทราบเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับนักโทษหญิงช่วงเวลาที่นักโทษหญิงเหล่านั้นอาจจะมีความรู้สึกที่ตึงเครียดจะต้องเข้าใจว่าอาจจะมาตอนไหนแล้วก็จะต้องมีความรู้สึกละเอียดอ่อนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักโทษหญิงเหล่านั้นพูดถึงว่าปฏิบัติการของฝ่ายเจ้าหน้าที่เรือนจำนะครับจะต้องทำให้มั่นใจว่านักโทษหญิงในเรือนจำจะได้รับการสนับสนุนดูแลสุขภาพจิตอย่างเหมาะสมเต็มที่ appropriate support อันนี้คือกฎที่12และกฎที่13ต่อเนื่องกันนะครับงั้นก็ขอสวัสดีโลกหยาบเช้าที่จริงวันนี้มันเหมือนกับมันน่าจะเป็นข่าวที่น้ำมันขึ้นแน่นอนนะครับคนแล้วก็ตกใจนะครับผมว่าจะขยับเอาไว้หลังคุยต่อเนื่องเรื่องที่ยืดเยื้อกันมาคือเรื่องหนังออเดซี่จะคุยนับไปทางหนังสือแล้วกันนะครับแต่ว่าเข้าเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าสงครามรอบใหม่ที่อ่าวเปอร์เชียระหว่างอิหร่านกับอเมริกากับอิหร่านหมู่นี้จะไม่ได้ยินชื่ออิสราเอลนะครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วณเวลานี้อเมริกากลับมาปิดปากอ่าวเปอร์เชียอีกครั้งหนึ่งที่เขาเคยใช้คำว่าบล็อกเกตปิดกั้นทางออกจากอ่าวที่เราเรียกรวมว่าอ่าวเปอร์เชียคือที่มีอ่าวเปอร์เชียข้างในแล้วก็อ่าวอาหรับข้างนอกระหว่างนั้นก็จะมีช่องแคบฮอร์มุซไงที่โอมานอยู่ทางล่างแล้วก็อิหร่านอยู่ข้างบนดูภาพบนแผนที่นะครับเหนือใต้แล้วก็ช่องแคบเนี้ยเป็นทะเลอาณาเขตของอิหร่านและโอมานอันนี้ชัดเจนพูดทุกวันโดนทำให้ฟังผมเลยนะครับว่าให้กฎหมายทะเลระหว่างประเทศช่องแคบฮอร์มุซอยู่ในเขตทะเลอาณาเขตไม่เกิน12ไมล์ทะเลวัดจากโอมานไปข้างนอกนะแล้วก็วัดจากอิหร่านมาทางโอมานก็จะชนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทะเลหลวงไม่ใช่เขตน่านน้ำที่จะเดินทะเลโดยเสรีหรือ freedom of navigation no it's not like that ล่ะนะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ละนะครับข่าววันนี้ก็คือว่าอันนี้อ้างอาจาซีราก่อนนะครับสหรัฐกลับมาปิดปากอ่าวเปอร์เชียอีกครั้งหนึ่งในวันนี้กองทัพอเมริกันโดย Central Command หรือกองบัญชาการกลางกองทัพอเมริกันนะครับได้แถลงอันนี้อยู่ในนิวยอร์กไทม์อยู่ในสื่ออเมริกันอยู่ใน CNN นั่งดูอยู่เต็มไปด้วยเรื่องฮอร์มุซนะครับCNN กำลังบอกว่าคิดค่าคาร์โก้ 40% 20% นะเดี๋ยวค่อยไปนะครับอเมริกาจะปิดแล้วจะเก็บค่าผ่านทางเองอีกต่างหากค่อยๆไปอย่างนี้คือว่ากองทัพอเมริกันได้แถลงบอกว่าได้กลับมาปฏิบัติการปิดกั้นปากอ่าวเปอร์เซียอีกครั้งหนึ่งนะโดยกำหนดเวลาจะเริ่มวันอังคารนี้นะครับก็คือเริ่มตอนนี้ครับนะวันอังคารนี้ตามเขาจะใช้เวลา GMT ก็เริ่มช่วงเวลาเช้ามืดของไทยนี่แหละนะครับนอกจากนั้นก็อิหร่านก็แถลงว่าได้ยิงเรือสหรัฐอเมริกาด้วยขีปนาวุธไปเมื่อวานนี้และยิงระบบต่อต้านขีปนาวุธของอเมริกาเรียกว่าระบบ Patriot ของสหรัฐในคูเวตอิหร่านยิงนะครับแล้ววันจันทร์ที่ผ่านมามีเรือสินค้า6ลำเท่านั้นที่สามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซไปได้อันนี้จากข้อมูลแผนที่การเดินเรือในทะเลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ปากอ่าวถูกปิดอีกครั้งหนึ่ง อเมริกาเป็นผู้ปิดปากอ่าวนี้ทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องอะไรของตัวเองนี่พูดตามกฎหมายระหว่างประเทศเข้าใจเลยว่ามหาอะไรดีๆก็ไม่สอนพวกทำเนียบขาวให้เข้าใจกฎหมายทะเลระหว่างประเทศบ้างเขาก็จะแถลงกันแบบไม่รู้ไม่ชี้อย่างนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาก็จะบอกว่าเป็นหน้าน้ำสากลซึ่งมันไม่ใช่นะครับต่อไปอันนี้เป็นข่าวพาดหัวจากนิวยอร์กไทม์วันนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งหนังสือแจ้งรัฐสภาอย่างเป็นทางการแล้วว่าตอนนี้ได้เริ่มสงครามรอบใหม่กับอิหร่านแล้วและประกาศจะเข้าคุมช่องแคบฮอร์มุซเองแถมจะเก็บค่าผ่านทางเองอีก 20% ของราคาสินค้าบนเรือไปถึงขนาดนั้นมันจะไม่วิจารณ์มันก็แปลกดีนะตัวเองบอกว่าช่องแคบนี้ต้องเปิดอิหร่านจะมาเก็บค่าผ่านทางไม่ได้แต่ตอนนี้อเมริกาบอกเราจะปิดช่องแคบนี้เราจะปิดทั้งอ่าวแล้วเราจะขอเก็บค่าผ่านทางเอง 20% เป็นราคาสินค้านี่อยู่ในนิวยอร์กไทม์ครับวันนี้ข่าวยาวเลยนั่งอ่านเมื่อกี้นี้ก่อนจะเข้ามาเพราะผมก็จ่ายตังค์ซื้อนิวยอร์กไทม์ทุกวันอยู่แล้วด้วยทุกวันนี้นะเพื่อจะเอารสชาติแปลกแบบอเมริกันที่ลุ่มลึกนะครับเพราะว่านิวยอร์กไทม์ยังมีนักข่าวที่ผมติดตามแม็กกี้เฮเบอร์แมนนะครับติดตามเธอมาตลอดเวลาแล้วก็อีก 2-3 คนนะครับว่านิวยอร์กไทม์ยังคงพึ่งได้อยู่นะครับ It's not a failing New York Times newspaper นอกทั้งก็จะบอกว่านิวยอร์กไทม์ผู้ล้มเหลว failing New York Times ผมคิดว่ายังพึ่งได้นะเพราะว่าเขาเป็นที่1ของหนังสือพิมพ์อเมริกันแล้วกันนะครับมานิวยอร์กไทม์ก็บอกว่าราคาน้ำมันบวกมา 9% โดยอ้างอิงมาตรฐานราคาน้ำมันดิบ Brent Crude เท่ากับ83ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเดี๋ยวราคาน้ำมันหน้าปั๊มในเมืองไทยจะยังไงก็ช่วยทำความเข้าใจกันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะมันจะต้องขึ้นลงๆรัฐบาลคงเหนื่อยนะครับพูดแล้วก็เห็นใจรัฐบาลเล็กน้อยนะครับเพราะว่าสงครามครั้งนี้มันยังไม่ยุตินะถ้าจะค่อยๆดูแกนกลางของราคาน้ำมันแล้วคิดแบบที่ผมเสนอว่ามันจะไปปลายปีนะครับพฤศจิกายนเพราะราคาน้ำมันตอนนี้ก็ต้องคุยกันภาคเอกชนภาครัฐปตท.ซึ่งเป็นมาตรฐานหรือเบนช์มาร์กของราคาไทยเนี่ยก็อาจจะลดอันนี้เสนอได้เฉยนะครับลดราคาน้ำมันลงมาในระดับที่ไม่มากจนเกินไปเพื่อจะเกลี่ยกันไปว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงไม่รู้นะครับวันนี้แฟนเทพก็เหนื่อยเติมน้ำมันพันกว่านะไปกลับเนี่ยพันกว่านะครับน้ำมัน91นะครับรถเก่าๆแล้วท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าเริ่มสงครามรอบใหม่แล้วนะครับแล้วก็จะเข้าคุมช่องแคบพอมันจะเก็บค่าผ่านทางเอง 20% อ้างอิงหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะฮะแถมยังกล่าวอย่างรุนแรงเมื่อกี้ดูจากซีนเด่นแล้วแรงกว่าที่พาดหัวในนิวยอร์กไทม์นะครับตอนท่านบอกว่า we're gonna hit them hard นะครับก็คือจะลุยอิหร่านอย่างแรงนะครับจากนี้ไปนะครับแล้วไงนะครับคือถ้าดูซีนเด่นแล้วจะใช้ภาษาที่หยาบคายมากต่ออิหร่านนะครับก็ทำให้โกรธกันแหละนะครับถ้าใช้ภาษากันแบบนี้กลับไปดูอัลจาซีราภาคภาษาอังกฤษพาดหัวบอกว่า Trump say US is going to hit Iran hard tonight tomorrow ก็โอเคถูกต้องนะครับทั้ง New York Times ก็คืออ้างคำที่ให้สัมภาษณ์แกไปให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุของพวกขวาจัดรายหนึ่งนะครับเพราะว่าแกเป็นฝ่ายขวาจัดทุกคนก็จะรู้อเมริกานี่จะแบ่งเป็นขวาจัดนะขวาจัดแล้วก็พวกไม่ใช่สายจัดก็คือพวกเดโมแครตและพวกที่เสรีนิยมสูงหน่อยนะครับก็คือเดโมแครตไม่ใช่สายจัดแต่ถ้าขวาจัด ขวาจัดแบบอเมริกันนะครับก็คืออนุรักษนิยมสุดๆนะครับก็คือฝ่ายทรัมป์เพราะฉะนั้นก็ทรัมป์ก็เลยไปให้สัมภาษณ์ได้บ่อยเช่นโทรทัศน์ Fox ของรูเปิร์ตเมอร์ด็อกฟ็อกซ์อเมริกันเนี่ยแต่เป็นของชาวออสเตรเลียเศรษฐีชาวออสเตรเลียที่แปลงสัญชาติแล้วนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กลุ่มพวกวิทยุพวกพอดคาสต์อะไรดังๆขวาจัดๆทั้งหลายพวกกลุ่มที่เข้าไปบุกอาคารรัฐสภาเมื่อสมัยทรัมป์ยุคแรกนะครับที่เป็นประธานาธิบดีนั่นแหละนะครับพวกนี้จะขวาจัดถูกจับแล้วก็ให้อภัยโทษแถมจ่ายเงินให้อีกก็เหมือนยุคที่คุณทักษิณเสื้อแดงและคุณยิ่งลักษณ์นะครับจ่ายเงินชดเชยพวกเสื้อแดงที่ได้รับบาดเจ็บล้มตายกันไปของอเมริกาก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเสื้อแดงไทยนี่มันขวาหรือซ้ายมันคือทักษิณจัดแล้วกันนะครับทักษิณตอนนี้คุณเงียบดีนะขอบคุณครับผมจะได้หานิยายอ่านบ้างจะต้องไม่ต้องหมกมุ่นกับการเมืองมากนักทำใช้คำว่าจะถล่มอิหร่านหนักดูจากพาดหัวนะครับเราเรียนภาษาอังกฤษกันนิดนึงแล้วกันสำหรับผมคือว่า It's gonna hit Iran hard tonightcomma tomorrow ก็คือคืนนี้กับพรุ่งนี้นะครับจะถล่มอิหร่านนะแปลว่าจะถล่ม2วันเหรอหรือจะมากกว่าต้องมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าสงครามเริ่มแล้วนะครับไม่อยากพูดหนักหรือบ่อยเดี๋ยวจะตกใจกันแต่ว่าอันนี้เป็นทางการเขาใช้ภาษาอังกฤษแบบนี้ว่าได้ยื่นหนังสือต่อรัฐสภาเพราะว่าการที่จะทำสงครามกับชาติต่างๆเนี่ยประธานาธิบดีอเมริกันตามรัฐธรรมนูญนะครับไม่มีอำนาจในการประกาศสงครามกับชาติอื่นต้องเอาเรื่องเข้าสภาแล้วให้รัฐสภารับรองจึงจะมีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการได้แต่กฎหมายหรือรัฐธรรมนูญที่จะตีความกันโดยศาลสูงเนี่ยก็อนุญาตให้ประธานาธิบดีทำสงครามไปล่วงหน้าก่อนแล้วค่อยมาขออนุญาตรัฐสภาลบไปได้60วันเที่ยวที่แล้วก็ลบไป60วันแล้วก็หยุดไงนะครับไอ้หยุดที่หยุดเจรจาเนี่ยครับเป็นการหยุดตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่หยุดเพราะว่าถึงเวลาควรจะต้องหยุดแต่ว่าเขาอยากรบต่อแต่รัฐธรรมนูญไม่ให้เขาก็เลยหยุดแป๊บนึงตอนนี้เอาใหม่เพราะฉะนั้นถ้าตามรัฐธรรมนูญนะครับเมื่ออเมริกาได้ทำสงครามรอบใหม่อย่างเป็นทางการด้วยการส่งหนังสือแจ้งไปยังรัฐสภาแล้วเมื่อวานนี้หมายความว่าเขามีอำนาจในการรบกับอิหร่านต่อไปอีก60วันครบ60วันถ้ายังไม่ผ่านไม่เอาเข้ามาที่รัฐสภาให้โหวตรับรองก็จะรบต่อไม่ได้ก็นับจากวันนี้ไปแล้วกันนะ60วัน2เดือนนะกรกฎาคมกลางกรกฎาคมนะครับแล้วก็สิงหากันยากลางกันยาฝนกำลังตกหนักเมืองไทยตอนนั้นกลางกันยาก็หาเสียงเลือกตั้งพฤศจิกาเลือกตั้งกลางเทอมพอดีนะเห็นไหมครับดูตามปฏิทินนี้แล้วมันอ่านคิดว่าน่าจะใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดก็จะลบไปอีก60วันเพราะราคาน้ำมันของคุณพี่อนุทินชาญวีรกุลแล้วก็คุณลุงเนวินชิดชอบนะครับก็จะต้องเจอวิบากกรรมทางด้านราคาน้ำมันขึ้นลงๆแล้วจะกำหนดราคากลางให้ประชาชนไม่ปั่นป่วนอย่างไรนะครับผมและท่านผู้ฟังก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือว่าโอเครัฐบาลจะยังไงก็แล้วแต่เราก็ใช้น้ำมันน้อยๆถ้ามันจะเป็นก็เดินคือรถเมรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็แพงเหลือเกินสำหรับผมแพงกว่าอยู่กรุงเทพนะครับ10กิโลขึ้นมอเตอร์ไซค์นี่150บาทโอเคครับนั่นก็คือสถานการณ์ที่ดูแล้วจะมีปัญหาเยอะแล้วก็จากอัลจาซีระกองทัพอเมริกันอีกครั้งหนึ่งข่าวคล้ายๆกันนะครับแต่ละเอียดขึ้นนิดหนึ่งจากอันนี้จาก Facebook ของอัลจาซีระก็คือจากเว็บไซต์ aljazeera.com นั่นแหละนะครับกองกำลังศูนย์บัญชาการกลางกองทัพอเมริกันหรือ Central Command Set CENTCOM ได้แถลงว่าได้ปฏิบัติการล่าสุดนะโจมตีเป็นระลอกระลอกตามคำสั่งของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยสื่อมวลชนทางการของอิหร่านรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นหลายครั้งที่เมืองท่าขนส่งน้ำมันบันดาอับบาสช่องแคบของมุสลิมนะครับแล้วก็ที่เกาะคิชไอแลนด์อยู่ใกล้กันกองทัพอเมริกันแถลงว่าการปฏิบัติการกลับมาปิดปากอ่าวเปอร์เชียหรือบล็อกเขตหรือปิดปากอ่าวเปอร์เชียอีกครั้งหนึ่งเนี้ยก็จะปิดทั้งปากอ่าวแล้วก็เมืองต่างๆที่เป็นเมืองท่ารายทางชายทะเลของอิหร่านก็จะได้รับผลกระทบนะครับอันนี้ก็เป็นการประกาศตามประธานาธิบดีสั่งมา ซึ่งจะเริ่มในเวลา 20:00 น. GMT หรือ 20:00 เวลาอังกฤษบวกหนึ่ง GMT แล้วกันนะครับเวลาคาซาบลังกาจะดีกว่าเพราะที่คาซาบลังกามาร็อกโกนี่เขาจะไม่มีเขาจะไม่มีเขาเรียกอะไรเวลา Daylight Saving Time นะครับไม่ใช่มาบวก1ชั่วโมงSpring Forward Fallback อะไรพวกนี้เพราะถ้าจะดู GMT อังกฤษเขาจะเปลี่ยนไปเหมือนกันโอเคก็ 20:00 น. GMT ก็เท่ากับบวก7เป็นเวลาไทยก็เป็น27 24บวก3ก็ตี3วันที่14เพราะฉะนั้นผ่านมาแล้วนะครับขณะนี้เราอยู่ที่ตี5 21นาทีเพราะฉะนั้นเมื่อตี3ที่ผ่านมาสงครามระหว่างอิหร่านกับอเมริกาและการปิดปากอ่าวอย่างเป็นทางการเริ่มขึ้นแล้วในเวลาตี3เวลาปากช่องกรุงเทพอุบลหนองคายได้หมดเลยนะครับแหมประเทศไม่อยากบ่นเลยนะครับถ้าเคร่งครัดในศีลธรรมจริยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศก็จะไม่มีสงครามถ้าเกิดความขัดแย้งก็เจรจาแต่ถ้ามีความขัดแย้งจะเจรจาก็ต้องยึดกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายทะเลหรือข้อกำหนดอื่นๆใดๆที่อยู่ในกรอบของสหประชาชาตินะครับกฎบัตรสหประชาชาติกฎหมายทะเลอนุสัญญาต่างๆสนธิสัญญาต่างๆนะพิธีสารก็คุยกันมนุษย์ก็จะต้องอยู่อย่างสันติแต่ว่าอันนี้ก็ฝันไปเถอะนะครับฝันได้ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ๆทั้งโลกนะครับน่าจะได้รับการอบรมให้ความรู้หรือบรรยากาศแห่งวิถีชีวิตที่โน้มเข้าหาสันติภาพมากขึ้นกว่าสงครามไม่งั้นโลกไม่เจริญเราจะไม่วัดหมายถึงผมจะไม่วัดความเจริญของโลกด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความรู้เอกสารงานวิจัยผมคิดว่าเราจะวัดความเจริญของมนุษยชาติด้วยจริยธรรมศีลธรรมและความยึดมั่นในความดีงามอันเป็นหลักการสอนพื้นฐานของทุกศาสนาบนโลกมนุษย์ถ้าไม่ชอบศาสนาใดก็เอาหลายๆศาสนาผมบุญนี่ก็หลายศาสนานะครับโน่นนิดนี่หน่อยแล้วก็บวกกับปรัชญาชีวิตปรัชญาต่างๆที่มนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณคิดค้นขึ้นมานั่นทั้งหมดก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าพูดถึงปรัชญาก็เลยกระโดดเข้ามาถึงเรื่องนี้พอดีเลยนะครับจากวันนี้ไปจนถึงวันศุกร์ที่จะถึงนี้โลกก็คงจะถกเถียงวิพากษ์บวกลบคูณหารกับคริสโตเฟอร์โนแลนและภาพยนตร์เรื่อง The Odyssey กันต่อไปผมก็ดูคำวิจารณ์ของทั้งเป็นทางการนักวิชาการและพวกชาวบ้านทั่วไปที่ทำ YouTube พวกฝรั่งนี่ก็ขมกันไปหมดเลยนะครับก็คือว่าขณะนี้เรื่องเดิมยังอยู่ต่อไปนะการวิพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์เรื่องใหม่จากฮอลลีวูดของผู้กำกับที่โลกวงการภาพยนตร์ถือว่าสุดยอดยุคใหม่นะทำเงินสูงเก่งสารพัดเรื่องที่เคยทำมา Inception Interstellar Oppenheimer Batman อะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ผมดู Interstellar เรื่องเดียวกับ Oppenheimer ดูไปนิดหนึ่งก็รู้สึกว่าอ่านหนังสือดีกว่าเพราะว่าเองเอาหนังสือมาทำเป็นบทสนทนาตอนนั้นก็ทำภาพเสริมเข้ามาแล้วก็อ้างว่าทำจอใหญ่ IMAX ผมคิดว่า Oppenheimer เนี่ยอ่านหนังสือดีกว่าเพราะแกใช้หนังสือที่ดีตอนนี้ก็มาถึง Odyssey นะครับคนก็ตื่นเต้นรอคอยอันนี้ทวนอีกทีนะครับหลังจากที่ผมจะพูดทุกวันประยะหนึ่งจนหนังเข้าหลังนั้นจะซาลงแต่ว่าผมคิดว่าช่วงนี้ผมได้ประโยชน์เยอะเลยจากการที่กลับไปศึกษาหนังสือที่มีอยู่ที่บ้านหลายเวอร์ชันหลายแปลนะครับเล่มนี้เอาสักบทนึงเล่มนั้นอีกบทนึงอันนี้อ่านคำนำอันนี้อ่านคำส่งท้ายโอ้มันมีความสุขกับการหาความรู้จากงานวรรณกรรมของกวีเอกสมัย2,800 ปีก่อนคริสตกาลชื่อโฮเมอร์ตาบอดอีกต่างหากซึ่งอาจจะมีเพื่อนเขามาร่วมกลุ่มท่องบทสวดบทสวดแล้วก็บันทึกแล้วก็เขียนหรือก็ร้องเป็นเพลงเป็นคีตากวีเรื่อยมานะครับจนปัจจุบันนี้โฮเมอร์อาจจะเป็นคนคนเดียวหรืออาจจะมีกลุ่มคนร่วมกันแต่งไม่มีใครรู้ชัดเจนนะครับแต่ว่าโฮเมอร์เนี่ยรับผิดชอบเอาชื่อไปเลยนะครับแล้วก็บอกว่าตาบอดได้ถึงหานี่เขาเขียนหรือว่าบันทึกท่องจำเล่าต่อร้องเป็นบทกวีบทเพลงบทสวดเรื่อยๆมา 2,800 ปีจนทุกวันนี้เป็นหนังสือชัดเจนนะครับที่โฮเมอร์เขียนนี่มีหลายเรื่องนะครับแต่เรื่องที่โลกถือว่าเป็นพื้นฐานของงานวรรณกรรมของโลกตะวันตกของไทยเนี่ย ท่านผู้ฟังช่วยหาคำตอบให้ด้วยแล้วกันพูดไปเดี๋ยวจะไม่ค่อยเข้าใจว่าสังคมไทยพัฒนาไปสู่วรรณกรรมตะวันตกมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าภาพรวมๆในคนไทยอาจจะอาศัยดูหนังแล้วก็สนุกหรือไม่สนุกตื่นเต้นแล้วก็จะวิจารณ์เรื่องวิธีผลิตภาพยนตร์ว่ามันแสงมันเครื่องแต่งกายมันบทสคริปต์มันเป็นยังไงแล้วมันการเปลี่ยนตัวแสดงคาสติ้งคือนักวิจารณ์หนังไทยก็อาจจะไม่มาพูดถึงงานวรรณกรรมเป็นหลักแต่ว่าฝรั่งเขาจะพูดรวมกันหมดเลยนะครับเพราะว่าฝรั่งตะวันตกไม่ว่าจะยุโรปหรืออเมริกันเนี่ยจะเติบโตมาในระบบโรงเรียนที่อ่านหนังสือสำคัญสำคัญของโลกตะวันตกเป็นงานวรรณกรรมพื้นฐานนะครับก็คือเกรกอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นโฮเมอร์โอดิสซีอีเลียดและพวกนี้นะครับแล้วก็มหาอะไรต่างๆในอเมริกาก็มีการแปลกันเยอะแยะนะแล้วผมก็เสนอบทแปลปกที่แปลไว้หลากหลายวันนี้ขอเติมนิดนึงเดี๋ยววันหลังจะเอาขึ้นชื่อว่าใครแปลอะไรยังไงบางคนเยอะมัน 3-40 เวอร์ชันที่แปลนะครับแต่เอาเท่าที่มีที่บ้านแล้วกันนะครับขอแนะนำหนังสือที่คลาสสิกมากๆจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นชุดซีรีส์งานคลาสสิกของนักเขียนเก่าๆโบราณไม่ว่าจะเป็นกรีกหรือว่าที่อื่นๆนะครับเพลโตโซเครติสอะไรเนี่ยจะมีอยู่นี่หมดเลยชุดงานวรรณกรรมโบราณนะเขาเรียกว่าคลาสสิกไลบรารีของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขาเรียกว่าโลเอฟคลาสสิคอลไลบรารีก็มีอยู่ประมาณที่เห็นผมสะสมซื้อมานานแล้วนะเพราะว่ามันดูแล้วมันขลังดีอันนี้ดีมากแต่ว่าถ้าจะอ่านผมก็จะเอาเล่มใหญ่ๆตัวใหญ่ๆแล้วก็พิมพ์ใหม่นะอันนี้เก็บไว้โชว์สวยๆแต่สำหรับท่านที่เป็นนักวิชาการนักอักษรศาสตร์หรือนิสิตนักศึกษาที่เรียนอักษรศาสตร์นะครับผมคิดว่าถ้าจะอ่านงานคลาสสิกของฝรั่งเนี่ยโดยเฉพาะวันนี้เราคุยกันเรื่องออเดซี่ซึ่งต่อเนื่องมาจากเรื่องอีเลียดวรรณกรรมโบราณของโฮเมอร์เนี่ยครับเอาเราวันนี้เราโฟกัสกันเฉพาะออเดซี่แล้วกันเพราะว่าเราคุยกันเรื่องหนังนะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมีงานแปลหลายเจ้าที่แปลอยู่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยก็พิมพ์โฮเมอร์ออดิซีนะซึ่งมันมี24บทหรือจะเรียกว่า24บุ๊ก24เล่มแต่ว่าจริงๆมันคือบทใหญ่ๆในหนังสือหนังสือเนี่ยอาจจะแยกพิมพ์เป็นเล่มเดียวหรือว่า2เล่มก็ได้ฮาร์วาร์ดเนี่ยก็จะแยกพิมพ์เป็นบุ๊กที่1ถึง12แล้วก็13ถึง24ก็จะเป็น2บุ๊กนะครับดังนี้ที่เห็นบนจอนะครับแต่ถ้าเราจะสะสมหนังสือก็ประมาณนี้เลยข้อพิเศษที่สุดที่คนอื่นเขาไม่ทำกันที่ฮาร์วาร์ดทำก็คือว่าการแปลจากภาษาอังกฤษอันนี้แน่นอนนะครับพวกฝรั่งที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาแปลจากภาษาอังกฤษเพราะเขารู้ภาษาอังกฤษส่วนคนไทยนี่มีที่ผมค้นเจอนะครับแต่ไม่มีที่บ้านนะครับคุณสุริยะฉัตรชัยมงคลแปลเป็นไทย The Odyssey หาซื้อได้ยังไม่ได้ซื้อนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังอยากอ่านภาษาไทยก็ไปอ่านแต่ผมจึงไม่รู้ว่าคุณสุริยะฉัตรเนี่ยแปลจากภาษาอังกฤษเวอร์ชันไหนแบบไหนหรือว่าแปลจากภาษากรีกโดยตรงอันนี้จะไม่ทราบท่านผู้ฟังที่มีเล่มนี้ช่วยบอกด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูจาก Google Search ดูหาซื้อจากร้านหนังสือในอินเทอร์เน็ตเพื่อจะมาสะสมเก็บไว้นะครับก็ขอบคุณคุณสุริยะฉัตรชัยมงคลไม่ทราบว่าอายุเท่าไหร่แล้วหรือยังอยู่หรือยังไงนะคุณช่วยกรุณาออกมาคุยกันทางสื่อทำเว็บทำอะไรนิดหน่อยนะครับเพราะว่าท่านมีพระคุณอย่างสูงต่อคนไทยจะได้เข้าถึงวรรณกรรมโบราณอันสำคัญของโลกตะวันตกเป็นวรรณกรรมวรรณคดีกรีซ The Odyssey นะครับสงสัยคุณสุริยะฉัตรอาจจะแปลอะไรล่ะดีอีเลียดด้วยนะครับจะได้เข้าใจว่าแกแปลมาจากไหนภาษาอังกฤษหรือว่าภาษากรีกสำหรับเวอร์ชันของคลาสสิกไลบรารีของมหาลัยฮาร์วาร์ดหรือโลเอฟคลาสสิคอลไลบรารีเนี่ยครับเขาจะพิมพ์อย่างนี้ครับเขาจะมีภาษากรีกต้นฉบับอยู่ด้านซ้ายแล้วหน้าทางขวาก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วการแปลของอาจารย์มหาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยนักวิชาการอาจจะเป็นอาจารย์ที่ฮาร์วาร์ดหรือที่อื่นก็แล้วแต่ที่เขาทำโครงการร่วมกันเนี่ยเขาจะแปลแบบตรงตัวหมายความว่าอาจจะไม่สนุกนะแต่ว่าจะไม่ทิ้งภาษาเดิมแปลแบบตรงตัวแล้วก็ที่เห็นเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปแนวทางเหมือนกับที่ว่าจะเป็นมันก็ไม่ออกมาเป็นรูปร้อยเขาเรียกว่าร้อยแก้วนะครับเป็นเวอร์สคือแปลแบบ เป็นภาษาธรรมดาไม่เรียบเรียงเป็นบทกวีบทกลอนอันนี้ผมได้อธิบายไปเมื่อวานนิดหนึ่งแล้วนะครับว่าทำให้ผมชอบและสะดวกในการที่จะศึกษากว่าแบบอื่นใดเพราะว่าผมก็จะอ่านกลอนไม่เป็นมันมันซับซ้อนมากผมก็เลยพึ่งบทแปลภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเพราะว่าออกซฟอร์ดเนี่ยเขาจะมีเวอร์ชันแปลก็เรียกว่าออกซฟอร์ดเวิร์คลาสสิกเล่มนี้นะครับเล่มนี้จึงเป็นเล่มที่ผมใช้เป็นหลักเพราะพึ่งออกซฟอร์ดแล้วก็ไม่ได้แปลเป็นกลอนเป็นกวีเพราะมันยุ่งที่จะทำเป็นกี่บรรทัดเพราะว่าภาษากรีซเนี่ยในบทอธิบายในเรื่องออดิซีตอนท้ายผมได้อ่านแล้วนะครับชอบมากเลยคือทำให้เราเข้าใจว่าการแปลภาษากรีกซึ่งเป็นบทกวีแล้วก็มาเป็นกวีฝรั่งเนี่ยมันยุ่งยากมากเพราะกรีกเนี่ยเขาจะวางเขาจะวางเป็นวลีสั้นวลียาวแล้วประโยคยาวแล้วมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่า6บรรทัดเฮกซาอันนี้ผมอธิบายคร่าวๆเท่าที่ผมแปลจากการที่อ่านเท่านั้นนะครับผมก็ไม่ช่ำชองหรอกแต่ว่ารู้เลยว่ามันซับซ้อนฝรั่งแปลยากอยู่แล้วแล้วเรามาแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้สเตรสคือเสียงหนักเสียงเบาแต่ว่าภาษากรีกจะใช้คำสั้นคำยาวเป็นวลีไม่ใช่วลีซิลเลเบิลนะครับนั่นแหละเป็นพยางค์สั้นพยางค์ยาวของฝรั่งก็จะเป็นสเตรสคือเสียงหนักเสียงเบาหรือเสียงสูงเสียงต่ำมันยากเพราะฉะนั้นผู้แปล The Iliad Odyssey ของมหาลัยออกซฟอร์ดนะครับก็จึงอธิบายบอกงั้นเอาแปลแบบเป็นร้อยแก้วดีกว่าร้อยกองเพราะว่าเป็นภาษาธรรมดาหมายว่าแปลเป็นภาษาเขียนธรรมดาไม่เป็นบทกวีไม่ต้องพะวงเรื่องคำคล้องคำจองสัมผัสนอกสัมผัสในแรงสิ้นนะครับเพราะมันยังไงมันก็ไม่ใช่นะครับมันการแปลเป็นร้อยแก้วเนี่ยมันง่ายที่ว่าเอาความหมายที่เป็นภาษากรีกทั้งหมดที่มันอยู่ในบทกวีซึ่งเป็นร้อยกรองเนี่ยออกมาให้เกลี้ยงเลยแล้วก็มาเรียบเรียงเขียนใหม่ซึ่งอาจจะดูแล้วเหมือนจะยาวกว่า 2-3 บรรทัดหรือ6บรรทัดของกรีกนะครับผมเลยตัดสินใจที่จริงนี่ตัดสินใจนานแล้วนะครับว่าเราจะอ่านแบบที่ไม่ใช่บทกวีก็จึงคิดว่าคิดแล้วไม่ออกบอกออกซฟอร์ดที่นั่นแต่ถ้าท่านที่เป็นนักวิชาการอาจารย์อักษรศาสตร์หรือนิสิตนักศึกษาผมเชื่อว่าต้องการท้าทายชีวิตด้วยการอ่านเวอร์ชันที่แปลตามตัวอักษรแบบมหาลัยฮาร์วาร์ดที่ทำนะครับแล้วการแปลตามตัวอักษรก็คือภาษากรีกทางซ้ายมือว่าไงทางขวามือก็จะเป็นภาษาอังกฤษแต่ไม่ใช่บทกวีที่เป็นร้อยแก้วเนี่ยวิธีอ่านงั้นเวลาเราไปอ่านงานของคุณพี่เอมิลี่วิลสันอาจารย์ประวัติศาสตร์วรรณคดีโบราณที่มหาลัยเพนซิลเวเนียที่ทางผู้สร้างหนังเนี่ยนะครับคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยใช้เป็นพื้นฐานของการทำบทผู้คนก็วิจารณ์ว่าเอมิลี่วิลสันเป็นผู้หญิงมาแปลแล้วก็เอาสิทธิสตรีเข้าไปแทรกอยู่ในนั้นนะครับซึ่งผมอ่านดูแล้วนะครับผมคิดว่าแกก็ไม่ถึงขนาดนั้นสิ่งที่แกทำเนี่ยก็คือว่าแกทำให้ภาษาที่ยากเป็นภาษากวีกรีกโบราณแกก็แปลจากภาษากรีกนะครับแล้วก็มาทำเป็นกวีอเมริกันนั่นแหละนะครับก็จะเรียบเรียงเป็นบทกวีเป็นร้อยกรองแต่ว่าภาษาแกจะง่ายแล้วผมอ่านดูแล้วบางทีผมก็สะดุดว่าโอ้นี่มันง่ายจังง่ายแบบมันเหมือนภาษาคนธรรมดาผมคิดว่ามันก็หมดเสน่ห์นะครับแต่มันเข้าใจง่ายสำหรับผมที่ไม่มีวิชาความรู้เรื่องงานวรรณคดีโบราณภาษากรีกแล้วก็อ่านกวีฝรั่งเข้าใจยากมากเพราะเจ้าอ่านที่มันเป็นร้อยแก้วเพราะฉะนั้นเอมิลี่วิลสันเขียนร้อยกรองแต่เป็นภาษาง่ายมันจะมีตอนหนึ่งนะครับในอันนี้อยู่ในอีเลียดนะก่อนที่จะพักนะขออนุญาตเติมนิดหนึ่งอยู่ในอีเลียดนะไม่จะพูดถึงว่าเฮเลนเนี่ยสวยงามยังไงเป็นเฮเลนที่เราจะพูดกันเป็นสวยที่สุดในโลกทำให้เกิดสงครามThe face that launched a thousand ships คือหน้าสวยแบบนี้ทำให้คนรบกันโดยเรือพันลำอะไรแบบนั้นเนี่ยครับซึ่ง

0: ฟสเป็นด็อกเฟสคือแกแปลหมอก็ไม่รู้ภาษากรีกว่ายังไงนะครับแต่อาจารย์เอมิลี่วิลสันเนี่ยเขียนตรงๆเลยบอกว่าคือบุคลิกของเฮเลนเท่าที่อ่านดูแล้วท่านผู้ฟังที่อ่านแล้วนะครับอ่านภาษาไทยภาษาอะไรก็แล้วแต่หรือเพียงจะค้นง่ายๆว่าเฮเลนนิสัยใจคอยังไงนะครับแกเป็นคนก็ไม่ได้ชอบว่าแกสวยแล้วก็จะต้องลบกันเพื่อแย่งชิงตัวกันนะไอ้เจ้าชายปารีสจากเมืองทรอยนะครับก็มาท้าทายดวลกันแล้วก็ได้เฮเลนไปเป็นคู่ครองแล้วไปอยู่ที่เมืองทรอยแล้วก็รบกันเนี่ยอยู่ในเล่มแรกคือ The Iliad แล้วเฮเลนก็บอกว่าหน้าฉันมันสวยอย่างกับหน้าหมาขอโทษทีนะครับ Dog Face แล้วจะมาลบกันทำไมอะไรเงี้ยแกก็ไม่ค่อยชอบว่าทุกคนจะมาแย่งความงามของเธอนะแต่เรื่องเฮเลนมีเรื่องคุยเยอะแยะเลยนะครับแต่แกสวยนะผิวขาวแขนขาวไว้อาร์มเฮเลนไม่มีวันที่เฮเลนจะผิวดำตรงเนี้ยคือเรื่องที่มันสลัดไม่หลุดจากการคาสติ้งของคริสโตเฟอร์โนแลนที่เอาลูปิต้าผู้หญิงผิวดำเลยนะครับสวยแบบผิวดำมาเป็นเฮเลนมาไม่ใช่เพราะว่าเฮเลนเขียนอีเลียดน่ะมีบทบรรยายชัดเจนว่าเป็นคนผิวขาวแต่เขาไม่ได้อธิบายว่าสวยขนาดไหนเขาอธิบายว่าเดินมาแล้วคนแบบต้องหันมามองอะไรประมาณคือออร่าบรรยากาศมันทำให้มีความสุขสวยเหลือเกินต้องแย่งชิงกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เอมิลี่วิลสันคือเฮเลนจะประชดตัวเองแหละว่าสวยยังฉันเลยหน้ายังกับหมาทุกก็ใช้คำว่าด็อกเฟสนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สุนัขแล้วนะครับถ้าจะแปลให้เพราะก็จะเป็นหน้าแบบสุนัข ก็ได้นะครับมันภาษาของเอมิลี่วิลสันเนี่ยมันจะตรงไปตรงมาด้วยเหตุที่ถูกบังคับด้วยการที่จะทำให้มันคล้องจองเป็นกวีง่ายๆเป็นบทร้อยแก้วง่ายๆแล้วต้องใช้คำจำกัดมันไม่วันจะเหมือนบทกวีนิพนธ์ของกรีกไปได้เพราะว่าของเขาใช้พยางค์สั้นพยางค์ยาวเสียงสั้นคำสั้นคำยาวของอเมริกาใช้สเตรสคือ เสียงเน้นหนักเบานะครับก็เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาจะเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทางฝ่ายกรีซหนังสือพิมพ์กรีซประชาชนชาวกรีซเขาก็ไม่พอใจเสียวันที่ผ่านมาเขาก็ออกหนังสือแถลงการมีความรู้สึกว่าอยากจะเตือนคนสร้างหนังฮอลลีวูดให้เคารพวรรณกรรมโบราณสังคมและอารยธรรมกรีซหน่อยนะครับคือจะสร้างไงก็เชิญนะครับจะให้ใครมาแสดงเขาก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าให้รู้ด้วยว่าอันนี้เป็นงานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวกรีซเขาแล้วอารยธรรมกรีกก็ยังไม่ได้ตายคนก็ยังอยู่ไม่เอาไปแสดงเลยเหรอเอาแต่ไปถ่ายทำสถานที่ต่างๆเพราะว่ามันลดภาษีเอาละครับขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยผมสมเกียรติอ่อนวิมลอยู่นะครับขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:38 นาทีขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั้นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั้นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั้นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
6: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้

0: ำกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
1: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
2: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ ปอนวิมล
5: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
6: วันนี้ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติอ่อนวิมลอยู่นะครับรายการนี้เสนอเป็นประจำทางอสมท 96.5 FM Thinking Radio คลื่นแห่งความคิดตี5ถึง6โมงเช้าเดี๋ยวถึง6โมงเช้าก็จะสวัสดีอำลาไปกินข้าวเช้านะครับแล้วก็เดินดูต้นหมากครับมาตอนนี้ละอองฝนมามันมีความสุขมีความสุขเพราะว่าเย็นสบายฝนไม่ได้ตกแบบรุนแรงก็คือออกไปข้างนอกก็จะได้ละอองเล็กๆน้อยๆพอที่จะได้มีโอกาสเป็นหวัดเป็นไข้กับเขาบ้างนะครับตี 5:43 นาทีนะครับการบ้านที่ผมนั่งทำอยู่ 2-3 วันนี้ไม่รู้ผู้ฟังจะยอมชอบด้วยหรือเปล่าคือถ้าเราคุยเรื่องออดิซีมากเกี่ยวกับหนังเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ดูแล้วหนังก็ยังไม่ได้เข้านะครับที่เขาวิจารณ์กันทั้งโลกเนี่ยมันเป็นการวิจารณ์ตัวอย่างหนังสองตอนที่ออกมาฉายแล้วก็ดูใน YouTube ได้ก็วิจารณ์เท่าที่เห็นนะครับท่านผมก็จะคิดว่าคนไทยสังคมไทยก็ไม่ได้เข้าถึงวรรณกรรมตะวันตกมากขนาดนี้โดยสาธารณชนทั่วไปนะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์เราจะได้เข้าใจว่าทุกชาติมีวรรณกรรมวรรณกรรมที่ลุ่มลึกโบราณขนาดใหญ่ฮอลลีวูดก็ไปทำหนังนะครับเมืองไทยก็เหมือนกันนะครับงานวรรณกรรมที่ฝรั่งเขียนแล้วฝรั่งจืนเต้นชอบแล้วก็เอาไปทำหนังจนกระทั่งเราก็ไม่พอใจแล้วห้ามฉายในเมืองไทย อะไรเอายูนเวนเนอร์มาแสดงเป็นรัชกาลที่4อะไรเงี้ยครับเด็กที่ไหนมาแสดงเป็นรัชกาลที่5แล้วเอาผู้หญิงฝรั่งมาแสดงเป็นแมมแอนนาแล้วไปเล่นละครเวทีแล้วตอนหลังสร้างกันแล้วสร้างกันอีกนะครับทั้งละครเวทีออฟบรอดเวย์ออนบรอดเวย์ The King and I เนี่ยครับก็ไม่ได้ใช้นางเอกพระเอกไทยสักทีนึงนะครับหนังฝรั่งสะพานข้ามแม่น้ำแควร์ Bridge on the River Kwai มันก็จะเป็นเอาวิไลวันวัฒนพาณิชย์งามตาสุภพงษ์มาเล่นเป็นตัวประกอบทั้งนั้นเขาเป็นนางเอกของไทยนะครับมันไม่เคารพความงามของหญิงไทยเลยเหรอนะแต่คนไทยไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็สนุกดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฝรั่งทำหนังเรื่อง Anna and the King อีกรอบหนึ่งจะมาขอถ่ายที่เมืองไทยโจเวินฟ้าเป็นพระเอกแสดงเป็นรัชกาลที่4ใช่ไหมแล้วก็เอาโจดี้ฟอสเตอร์มาแสดงเป็นแมมแอนนาเมืองไทยก็ไม่ให้ถ่ายทำในเมืองไทยกรมประชาสัมพันธ์เขาไม่ให้นะครับรัฐบาลสมัยนั้นใจไม่กว้างเพราะว่าบทไม่ถูกใจอะไรเงี้ยครับเราก็โวยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไปถ่ายทำในมาเลเซีย Anna and the King ก็กลายเป็นหนังล่มสลายฟลอปภาษาฝรั่งว่างั้นนะครับคนดูน้อยเพราะว่ามันไม่สนุกเท่ากับยูนวินเนอร์แชวีแดนซ์เดอะคิงแอนด์ไอ เพราะฉะนั้นที่ฮอลลีวูดเอาตัวคนมาแสดงซึ่งเป็นฝรั่งมาแสดงเป็นคนชาตินั้นๆตามงานวรรณกรรมหรือเรื่องสำคัญของเขาเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของฮอลลีวูดแต่เที่ยวนี้มันหนักก็คือว่าเอาคนผิวดำมาแสดงเป็นคนผิวขาวมันก็เลยกลายเป็นปนเปถกเถียงและคนเหยียดผิวนะครับวันนี้จะคุยเฉพาะเรื่องที่เป็นหนังสือที่ออกมา 3-4 วันแล้วนะครับท่านผู้ฟังอาจจะเห็นใน YouTube บ้างเป็นระยะถ้าดูไปก็คือว่าทางประชาชนชาวกรีซเริ่มมีความไม่พอใจก่อนที่ขึ้นบนจอนี่จะเป็นอย่างนี้ครับโทษทีเมื่อกี้เรานั่งทำเพลินขึ้นบนจออยู่คือว่าผมกำลังแปลบทสรุปย่อ24บทจากหนังสือของอาจารย์เอมิลี่วิลสันที่แปลออดิซีนะครับคือท้ายบทเนี่ยเขาจะมีบทคัดย่อเป็นซัมมารีถ้าย่อหน้า2ย่อหน้านั่นแหละนะครับมันมี24เล่มใช่ไหมคือ24บทครับเดี๋ยวก่อนถึงวันศุกร์ผมว่าจะทำเสร็จจะได้อ่านให้ฟังว่าเรื่องย่อเป็นยังไงแต่ป่านนี้ผมว่าท่านผู้ฟังรู้มาแล้วล่ะนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงเรื่องที่ชาวกรีซเขาก็ไม่พอใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ผมว่าคนกรีซเนี่ยคนกรีกนะครับในประเทศกรีซเนี่ยมีความสุภาพหนังสือจดหมายถึงฮอลลีวูดนะเรียกว่าหนังสือเปิดผนึกและการจดหมายเปิดผนึก Letter to Hollywood ที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Greek City Times ครับเรียกชื่อจดหมายนี้ว่า A Letter to Hollywood and Nolan Odyssey Cast from US from US Greek นะครับโอเคก็คือเป็นการเป็นหนังสือที่ชี้แจงจดหมายเปิดผนึกอธิบายว่ามีความไม่สบายใจอย่างไรแต่สุภาพครับเขาไม่ได้เรียกร้องว่าจะต้องทุกอย่างต้องกรีกหมดนะครับอันนี้ก็มาจากจดหมายไม่ใช่จดหมายประท้วงนะก็จะเป็นหนังสือชี้แจงแหละนะครับถ้าอ่านไปแล้วทั้งหมดนะผมก็เอานี้เป็นแคปชั่นย่อหน้าสั้นๆดังนี้นะครับว่าบ่นไปแล้วก็สิ่งที่ชาวกรีกต้องการก็คือว่าเราต้องการขอร้องให้คุณพิจารณาบางสิ่งบางอย่างที่คุณมองข้ามไปในการที่คุณตั้งใจว่าจะเล่าเรื่องของชาวกรีกให้เป็นแบบสมัยใหม่เป็นเรื่องโบราณให้เราเป็นสมัยใหม่เนี่ยคุณก็มองข้ามไปว่า we did not vanish ชาวกรีกไม่ได้อยู่ในสมัยโบราณแล้วหายไปในโลกปัจจุบันไม่เหลือเลยชาวกรีกหรือประเทศกรีซและชาวกรีซมันยังคงอยู่เหมือนอย่างเราพูดเรื่องเปอร์เซียนะครับเปอร์เซียก็จะเป็น living civilization continuous อารยธรรมกรีกยังคงอยู่ไม่หายไปไหนผมก็อ่านหนังสือปรัชญาเพลโตโซคริสต์อยู่เรื่อยตลอดจนกระทั่งวันตายก็ยังอ่านอยู่แม้ว่าชีวิตนี้จะไม่ได้ไปสอนใครที่ไหนนะครับแต่อ่านแล้วมันเข้าใจว่าโลกมนุษย์มันเจริญตั้งแต่ก่อนคริสตกาลเพราะชาวกรีกนักปรัชญาด้วยนะครับชาวเปอร์เซียด้วยชาวสยามโบราณทวาราวดีด้วยอะไรประมาณนั้นเขาจึงบอกว่า we did not vanish ชาวกรีกอารยธรรมกรีกไม่ได้สลายไปกลายเป็นเรื่องโบราณที่คุณจะมาทำอะไรยังไงตามใจชอบประชาชนคราวชาวกรีก did not disappear the people Greek people did not disappear after the age of myth หลังจากช่วงเวลาของเรื่องเล่าปกรณำหรือว่าแปลเป็นไทยใหม่ดีกว่าปกรณำก็ไม่รู้นะครับมันเป็นภาษาเก่า มันก็เท่ดีนะครับที่เขาใช้คำนั้นแต่ก็คือ myth นะ mythology myth เนี่ยก็คือเรื่องเล่าแต่โบราณจะจริงหรือไม่จริงก็เล่าสืบต่อกันมาจะว่าตำนานมันก็ไม่ยิ่งใหญ่ก็เป็นมิตรแล้วกันหลายอารยธรรมในโลกนี้จะมีมิตรนะโลกตะวันตกเรื่องเล่าไทยก็จะมีนะครับตำนานไตรภูมิพระร่วงแล้วก็จะเป็นมิตรได้นะครับแล้วแต่เราจะอธิบายให้เข้าข้างเราบ้างนะครับซึ่งก็ใช่ครับไทยก็มีเรื่องเล่าแต่โบราณมาแต่ว่าของเราอาจจะไม่ใช่มีผลกระทบอารยธรรมต่ออารยธรรมตะวันตกนั้นชาวกรีกก็เลยทำหนังสือเปิดผนึกบอกว่าให้ประชาชนชาวกรีก did not vanish นะยังอยู่ไม่ใช่ว่าหลังจากยุคโฮเมอร์แล้วเนี่ยมันจะหายไปวัฒนธรรมกรีก was not frozen in classical marble เห็นไหมเขาพูดเพราะมากเลยนะครับเขาไม่หยาบกร้านรุนแรงในการต่อว่าฮอลลีวูดเพราะว่าวัฒนธรรมกรีกไม่ได้ถูกแช่เย็นแช่แข็งในหรือว่าถูกบันทึกไว้ในแผ่นหินอ่อนสมัยโบราณเท่านั้นใช้คำว่า frozen in time ก็คือว่าหยุดอยู่แค่นั้นบันทึกไว้แล้วบนผนังหินอ่อนไม่ใช่มันยังคงมีชีวิตต่อเนื่องชาวกรีกก็ยังอยู่ภาษากรีก was not extinguished in antiquity we are still here อันนี้ผมคิดว่าเป็นย่อหน้าสุดท้ายที่มีความหมายชัดเจนขอเตือนฮอลลีวูดว่าภาษากรีกก็ยังอยู่ไม่ได้ถูกทำลายหายไปตั้งแต่สมัยโบราณลึกลับแต่การก่อน we all ที่จริงก็คือทั้งหมดยังอยู่ประชาชนยังอยู่วัฒนธรรมยังอยู่ภาษายังอยู่แล้วคุณก็มองข้ามมันไปในจดหมายซึ่งยาวกี่หน้าเนี่ยสองสี่หน้าลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์ Greek City Times ก็เริ่มต้นอย่างนี้บอกว่าจดหมายถึงฮอลลีวูดจดหมายถึงทีมงานสร้างสรรค์ของคริสโตเฟอร์โนแลนจดหมายถึงคณะนักแสดงหรือแคสออเดซี่ของคริสโตเฟอร์โนแลนแล้วเขียนจดหมายเปิดผนึกนี้ในฐานะที่เราเป็นชาวกรีกไม่ใช่แค่เป็นเศษเสี้ยวกระจัดกระจายแตกหักร่วงหล่นจากสมัยโบราณโอ้คำนี้มันลึกนะครับ fragments of antiquity not as echoes from museum display and not as characters sealed in marble but as living people whose story has never stopped being written ถ้าไปดาวน์โหลดมาอ่านแล้วจะได้ภาษาอังกฤษที่งดงามมากผมอธิบายอย่างนี้นะครับว่าย้อนหน้าแรกก็จะบอกว่าแล้วพวกเราชาวกรีกเราไม่ใช่เศษเสี้ยวกระจัดกระจายของวัตถุโบราณนะเราไม่ใช่เสียงสะท้อนที่ออกมาจากของที่โชว์แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะเราไม่ใช่เป็นตัวแสดงที่ถูกปิดใส่กล่องไว้หรือบันทึกไว้ที่ข้างฝาหินอ่อนนะแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นประชาชนพลเมืองผู้คนที่ยังมีลมหายใจมีชีวิตอยู่มีเรื่องราวต่อเนื่องมาอยู่เราไม่เคย stop being written เรื่องของพวกเราไม่เคยหยุดถูกเล่าถูกขานถูกเขียนแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาภูมิใจในความเป็นกรีกอย่างไรอันแรกย้อนอันนี้งดงามคือตบชมซะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวิจารณ์ตำหนินิดหน่อยนะครับบอกว่า first we wish you well ตอนก่อนอื่นขอแสดงความปรารถนาดีนะครับภาพยนตร์การสร้างภาพยนตร์ก็แน่นอนมีพลังเสมอที่จะใช้จินตนาการใหม่ๆตีความตำราข้อเขียนหรือเรื่องเล่ามาแต่โบราณหรืองานวรรณกรรมโบราณนะเพื่อจะข้ามพรมแดนทั้งภาษาและเวลาเพื่อจะนำเสนอเรื่องราวเก่าให้เป็นเรื่องใหม่จะคนรุ่นใหม่เราไม่ได้ว่านะครับโฮเมอร์ออเดซีก็ในทุกๆในหลายทิศทางนะครับออเดซีของโฮเมอร์เนี่ยก็จะต้องได้รับการแบ่งปันแชร์ให้กับมนุษยชาติทั้งหมดก็เหมือนผมแชร์ท่านผู้ฟังแน่ใจแค่ไหนก็ตามแล้วเขาก็จะไปบ่นไปบอกว่ามัน 3,000 ปีแล้วนะครับที่อัตลักษณ์กรีกมันยังคงอยู่ต่อเนื่องแล้วก็พบว่าคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยก็ละเลยที่จะใช้ตัวแสดงที่มีความใกล้เคียงกับกรีกอาจจะใช้ตัวคนกรีกแสดงบ้างก็ได้แต่ว่าเขาก็จะไล่รายละเอียดมาเลยนะบอกคาสแมทดามอนเป็นอเมริกันอังกฤษฟินิชเป็นชาวฟินอะไรฟินแลนด์อังกฤษอเมริกันเชื้อปนกันแล้วก็เทือกเขาเหล่ากอมาจากสกอตทอมฮอลแลนด์เป็นชาวอังกฤษแอนแฮทเวย์เป็นอเมริกันไอริชFrench, English, and บรรพบุรุษอังกฤษฝรั่งเศสเซนดายาแอฟริกันอเมริกันเจอรมันสกอตแอนซิสตี้ลูปิต้านิยองโก้นางเอกชาวเคนยันเม็กซิกันผิวดำที่แสดงเป็นเฮเลนนะก็เป็นคนเคนยาชาริสเทรอนผมว่าชาริสเทรอนน่าจะเป็นเฮเลนได้เลยสวยก็ไปแสดงบทอื่นนะครับเป็นชาวแอฟริกาใต้เชื้อสายแอฟริกันแต่ว่าเป็นชาวผิวขาวนะครับโรเบิร์ตแพตติงสันเป็นชาวอังกฤษจอห์นบาเรนทันอเมริกันจิวจอห์นเลกุยซาโมเป็นโคลัมเบียนอเมริกันแล้วก็เบนนี่ซาบดีเป็นอเมริกันซีเรียนจิวิชจิวฮิเมชปาเตลอันนี้อินเดียเลยครับปาเตลอังกฤษอินเดียอยู่อินเดียแต่ว่าอยู่อังกฤษแต่ว่าเป็นคนอินเดียเชื้อสายอินเดียโจวานอาเดโปไนจีเรียก็คือเขาก็บ่นว่าเอ้ยถ้าใช่มันถูกต้องมันไม่มีคนกรีกเลยเหรอที่จะแสดงในหนังเรื่องนี้นะครับเขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรนะแต่ว่าเวลาไปคาสคนที่มันไม่มีร่องรอยกรีกอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เขาก็จะแสดงความไม่เห็นด้วยเท่านั้นไม่ใช่ประท้วงรุนแรงหรือจะไม่เข้าไปซื้อตั๋วดูหนังแต่เดี๋ยวเราดูนะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยที่เอเธนหรือเมืองอื่นของประเทศกรีซเนี่ยจะมีการต้อนรับ จ่ายเงินให้กับบริวุฒิสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะบ่นหลายเรื่องแต่ว่าบ่นด้วยความสุภาพถ้าอ่านจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้นะมาบอกว่าเมื่ออนาคตเปิดมีโอกาสในอนาคตที่จะเล่าเรื่องนะจากพีเรียดเก่าๆหรือประวัติศาสตร์ดั้งเดิมแต่โบราณของกรีกตั้งแต่ยุคโบราณยุคสมัยกลางในยุคสมัยใหม่เนี่ย We hope you will remember that เราหวังว่าคุณจะจำนะว่ามรดกทางวัฒนธรรมของกรีก is not absent from those stories มันไม่ได้หายมาจากเรื่องต่างๆเหล่านี้ It is present living and still speaking for itself ก็คือหัวใจของการตอบฮอลลีวูดครั้งนี้ก็คือว่าคุณจะทำหนังยังไงก็ได้คุณจะตีความเรื่องเก่าๆของเรายังไงก็ได้นะครับตามสะดวกแต่คุณต้องเข้าใจนะว่าอารยธรรมภาษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและพลเมืองชาวกรีกยังอยู่ยังมีชีวิตยังมีลมหายใจเข้าใจด้วยนะจะทำอะไรคิดถึงเราบ้างไม่ได้แปลว่าต้องจ้างนักแสดงกรีกแต่อยู่ไปจ้างคนที่มันดูไม่เหมือนเลยเนี่ยมันก็แสดงว่าไม่มีความเคารพเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้นะข้อรบตอนนี้นะครับก็คือสร้างโดยไม่เคารพวัฒนธรรมอารยธรรมของประเทศกรีกหรือชนชาวกรีกตั้งประเทศกรีซตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันคิดราวกับว่ามันเป็นของเก่าโบราณจะทำยังไงกับมันก็ได้เพื่อให้คนเข้าใจในยุคปัจจุบันหรือสนุกเพลิดเพลินกับมันซึ่งการเพลิดเพลินกับหนังตีความหนังสือที่ผิดเพี้ยนไปไม่ว่าจะนิยายหรือสารคดีหรือประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยก็เป็นสิ่งของฮอลลีวูดเพียงแต่ว่าฮอลลีวูดครั้งนี้นะนึกว่าคนดูจะไม่ว่าอะไรมั้งนะครับปรากฏว่าคนดูว่าอะไรเยอะทั้งที่ยังไม่ได้ดูหนังนะครับผมก็จะไม่ถลำไปถึงขนาดว่าจะว่าไปต่อว่าเพราะผมยังไม่ได้ดูผมก็เลยจะให้ข้อมูลเสริมเท่าที่ข่าวสารมีแล้วก็จะตั้งข้อสังเกตในเชิงลบบางอย่างคล้ายๆกับชาวกรีกที่บ่นมาทางกรีกซิตี้ไทม์เนี่ยครับว่าไม่มีแคสไม่มีนักแสดงชาวกรีกแล้วจะมีฉากที่ต่างๆอย่างนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วพอผมได้ข่าวว่ามันจะฉายเดือนกรกฎาคมผมก็เตรียมคุยกับลูกแล้วซื้อหนังสือเพิ่มเติมมาอ่านหนังสือของอาจารย์เอมิลี่วิลสันเล่มนี้เอามาอ่านแล้วก็เตรียมว่าจะคุยให้มันเป็นประโยชน์แล้วผมจินตนาการว่าโหมันสุดยอดถ้าคุณเอาเรื่องออดิซี่มาทำหนังและเป็นหนังใหญ่ใช้กล้อง IMAX ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นงานวรรณกรรมที่กว้างใหญ่ไพศาลเดินทางไกลผ่านทิวทัศน์สวยงามทะเลมหาสมุทรเกาะแก่งแล้วก็เรื่องเล่าการสู้รบแต่ไม่ใช่สงครามขนาดใหญ่เพราะมันผ่านมาแล้วที่อีเลียดที่เมืองทรอยนะครับอันนี้เป็นการเดินทางของเรือ10กว่าลำจนเหลือ1ลำแล้วเหลือ1คนผ่านอุปสรรคนานาประการเป็นเวลา10ปีผ่านสาวงามสาวสวยอิจฉาหลงรักผ่านสัตว์ประหลาดยักษ์ตาเดียวงู6หัวโอ้ยมันสนุกเด็กๆน่าจะสนุกแล้วได้ดูนะครับผมเกรงว่ามันมีแต่ฉากที่สวยงามแล้วถ่ายที่สกอตแลนด์นะเองแล้วมันก็ไม่ใช่กรีก 100% คนกรีกนั้นไม่มีอยู่ในนี้เป็นตัวแสดงนำแล้วเรื่องอื่นที่เล่าเนี่ยมันอันนี้ที่ผมกลัวนะครับท่านฟังช่วยเล่าให้ฟังถ้าไปดูก่อนผมนะครับผมกลัวว่ามันจะมีฉากเซ็กซ์เยอะจนเด็กดูไม่ได้เพราะว่ามันมีนักแสดงหญิงสวยๆคาลิปโซแล้วก็แม่มดที่เสกคนเป็นหมูอะไรพวกนี้นะครับก็สวยทั้งนั้นแหละนะผมดูจากภาพวาดโบราณจากเรื่องนี้แล้วก็เวอร์ชันแรกเป็นทีวีซีรีส์ผมดูมาหลายปีแล้วนะครับที่อาซันอามันเตอาซานแสดงนะและก็นักแสดงที่รู้จักหลายคนนะครับเป็นซีรีส์สัก 3-4 ชั่วโมงดูแล้วปีนี้ก็ดูไปอีกรอบนึงผมกลัวว่ามันจะมีฉากที่ไม่ควรจะมีคือความสวยและความขาวของพวกเทพธิดาทั้งหลายเนี่ยมันจะกลายเป็นฉากที่ไม่ควรทำไม่มีฉากเซ็กส์นะครับในหนังสือเรื่องนี้แต่กลัวฮอลลีวูดจะทำเสียของนะครับคนสวยก็ใช้ชุดสวยๆไปนะครับจบนะครับทิวทัศน์ท้องฟ้าสวยๆมันน่าทำหนังที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีแล้วก็นักประวัติศาสตร์ดูแล้วชื่นชมงั้นขอให้พี่น้องชาวกรีกทำหนังเรื่องนี้อีกรอบนะครับโอเคครับหมดเวลาสำหรับโลกยามเช้าในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาใหม่นะครับสวัสดีครับ
4: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
5: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
7: 96.5 FM Thinking Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
9: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คนเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
12: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมพีเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
15: รุ่นสวัสดิ์ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะครับทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติวันนี้อังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับคุณกัลลิกากิติเวชกุลและผมธนศิรังคุณครับ
16: สวัสดีค่ะ
15: ครับสวัสดีครับคุณกัลลิกาวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ฟังไปอัปเดตหลายๆเรื่องนะครับน่าสนใจรวมทั้งบิ๊กสตอรี่ที่นำเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกเป็นพาดหัวใหญ่นะครับก็คือกรณีไฟไหม้สถานบันเทิงก็จะสำรวจนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ใดบ้างเทียบเคียงนะครับกับสถานบันเทิงในต่างประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบันนะครับหลายประเทศทั่วโลกก็เคยเผชิญมาแล้วเพราะอะไรมันถึงอาจจะมีจุดอะไรร่วมกันที่เราสังเกตพร้อมกันด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังไปอัปเดตเรื่องของออลิการ์คนะครับกลุ่มชนชั้นปกครองชนชั้นนักธุรกิจที่เกี่ยวพันกับ ชนชั้นปกครองของรัสเซียนะครับมีเสียงของคนหนึ่งที่บอกว่าสุดทนแล้วกับสงครามกับยูเครนอ้าวนะครับนายปูตินจะว่าอย่างไรแล้วก็สงครามอิหร่านตอนนี้กลับเข้าสู่การรบเต็มรูปแบบแล้วหรือไม่นะครับความบูม AI ในประเทศไทยที่มาพร้อมกับราคาต้องจ่ายทั้งชีวิตผู้คนและสิ่งแวดล้อมนะฮะพร้อมไหมฟุตบอลโลก64ทีมในประธานฟีฟ่าแย้มอีกแล้วนะครับ
16: เนี่ย
15: ฮะ
16: ครึ่งโลกเลยนะ64ทีมเนี่ยค
15: ่
16: ะ
15: นะไม่ไปก็ถูกว่าไปแล้วนี่ก็แฟนบอลเขาก็ยังตุ้มๆต่อมๆนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องผลการตรวจปลากระป๋องที่ไม่ใช่ปลาสาลีด้วยทั้งหมดก็อยู่ในถึงชั่วโมงของเรานะครับเช้าตลกไปเริ่มกันเลยในช่วงแรกของ World Update ครับ
17: World Update
16: ค่ะสงครามของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็กำลังมาเต็มรูปแบบแล้วนะคะแต่ว่าสงครามรัสเซียยูเครนก็ใช่ว่าจะสงบนะคะล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาการโจมตีของรัสเซียในหลายพื้นที่ของยูเครนก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ย7คนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นะคะก็บอกว่ายูเครนเนี่ยก็สามารถยิงเป้าหมายไปที่ฝั่งรัสเซียได้แต่ไม่สามารถยิงขีปนาวุธได้ทั้งหมดหมายถึงสกัดกั้นด้วยนะคะเขาก็อยากจะขอให้ประเทศพันธมิตรเนี่ยปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่เคยตกลงกันไว้นะคะที่ตุรกีในการประชุมนาโต้เนี่ยให้อาวุธยุทโธปกรณ์ตามที่สัญญากันไว้นะคะขณะที่เยอรมนีเองเนี่ยแหล่งข่าวรอยเตอร์ก็บอกว่าให้ทุนสนับสนุนโดรนโจมตี 50,000 ลำแก่ยูเครนนะคะซึ่งถือว่าเป็นล็อตใหญ่ที่สุดที่ชาติตะวันตกเนี่ยส่งมอบให้กับทางยูเครนนะคะแต่ว่าในฝั่งรัสเซียเนี่ยคุณธนัทน่าสนใจเมื่อกี้คุณธนัทใช้ว่าออลิกาคือพวกชนชั้นปกครองที่มีความสนิทสนมหรือว่าได้ผลประโยชน์นะคะมีผลประโยชน์ร่วมผู้นำรัสเซียเนี่ยปกติเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนาะถึงแนวทางของประธานาธิบดีปูตินนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย The Economist เนี่ยถึงขั้นลงปกนะคะภาพของอันเดรเมนินเชนโกคนนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นออริการ์ครายใหญ่เพราะเขาเป็นเจ้าพ่อธุรกิจปุ๋ยของโลกเลยนะคะแล้วก็เป็นนักธุรกิจต้องบอกว่าเป็นนักอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียแล้วปกติเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยออกมาพูดเรื่องการเมืองเลยคือไม่สนใจเรื่องการเมืองเลยสนใจแต่เรื่องทำธุรกิจอย่างเดียวนะคะฉะนั้นเนี่ยตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมานักข่าวอีโคโนมิสต์เนี่ยบอกเลยว่าเขาใช้เวลาคุยกับอันเดรเมนีเชนโก้นะคะมากกว่า60ชั่วโมงซึ่งถือว่าน่าสนใจมากเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจในภาวะสงครามด้วยนะคะแล้วก็ไม่เคยออกมาพูดด้วยเหตุผลศีลธรรมอันสูงส่งแต่เรียกว่าการออกมาพูดครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นนักปฏิบัตินิยมโดยแท้นะคะเพราะว่ามารินเชนโก้เนี่ยบอกกับอีโคโนมิสต์เลยนะคะบอกว่าคือเขาและบรรดามหาเศรษฐีร่วมวงการเนี่ยไม่สามารถเพิกเฉยต่อความเสื่อมทรุดภายในประเทศได้อีกต่อไปหลังจากนี้หลังจากที่พวกเขาเนี่ยเฝ้ามองรัสเซียค่อยๆจมดิ่งสู่ระบบเผด็จการนะคะมารินเชนโก้เนี่ยบอกเลยว่าตัวสำหรับตัวเขาเนี่ยเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงในรัสเซียนะคะมันครอบคลุมถึงอนาคตอันมืดมนของรัสเซียและประเทศเพื่อนบ้านด้วยมีฉากทัศน์ที่เมนินเชนโก้เนี่ยออกมาพูดถึงนะคะอย่างน้อยเนี่ย 3-4 ฉากทัศน์คือเขาพูดว่าที่น่าวิตกเนี่ยก็คือรัสเซียอาจจะล่มสลายเข้าสู่ภาวะอนาธิปไตยที่บรรดาขุนศึกเนี่ยแย่งชิงการควบคุมทรัพยากรแล้วก็อาวุธนิวเคลียร์ความหวาดกลัวต่อฉากทัศน์นี้เนี่ยมีอยู่จริงมากพอที่จะทำให้รัฐบาลไบเดนก่อนหน้านี้เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ให้รัสเซียต้องตกอยู่เผชิญกับความอัปยศอสูรในสงครามยูเครนอีกความเป็นไปได้หนึ่งก็คือรัสเซียอาจจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมหาอำนาจต่างชาติซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามองว่าจีนจะครอบงำโดยจีนใช้รัสเซียเป็นแหล่งวัตถุดิบแล้วก็เป็นรัฐกันชนต่อสหรัฐนะคะหรือว่าหลังสงครามยืดเยื้อที่บั่นทอนทั้งสองฝ่ายรัสเซียกลายเป็นประเทศยากจนที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นและดำรงอยู่เพียงชายขอบของยุโรปซึ่งเขาคาดการณ์ว่าไม่ว่าผลลัพธ์ใดจะก่อให้เกิดความขุ่นเคืองหรือความไม่พอใจก็จะบ่มเพาะ ลัทธิชาตินิยมรุนแรงที่วันหนึ่งอาจปะทุเป็นความขัดแย้งได้ฉากทัศน์สุดท้ายนะคะที่นักอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียเป็นเจ้าพ่อปุ๋ยของโลกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าฉากทัศน์สุดท้ายรัสเซียจะหันเข้าหาตนเองเหมือนเกาหลีเหนือกลายเป็นป้อมปราการปิดตายที่รู้สึกว่ากำลังถูกโลกภายนอกปิดล้อมขาดทั้งการเติบโตและเงินทุนดูเหมือนว่าฉากทัศน์นี้กำลังถูกหารือกันอย่างจริงจังในส่วนลึกของเครมลินนะคะอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับเกาหลีเหนือรัสเซียจะอยู่ในภาวะสงครามถาวรจากโลกภายนอกนะคะนาริเชนก็ไม่ได้อธิบายให้ดีโคโนมิสฟังว่าจะหลีกเลี่ยงภาวะอย่างเหล่านั้นอย่างไรเพราะว่าทั้ง3ฉากทัศน์นี้ดูเลวร้ายหมดเลยนะคะในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแต่เขาเรียกร้องให้ประเทศตะวันตกต้านทานแรงยั่วยุที่จะผลักดันสงครามไปจนสุดขอบแล้วก็ยังเสนอฝ่ายตะวันตกและรัสเซียต้องหาทางอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยค่ะนี่ก็เป็นเสียงของออลิการ์กนะคะที่เรียกว่าสุดทนกับสงครามค่ะคุณรัฐคะ
15: มาจุดความขัดแย้งร้อนรุ่นจุดก็คือตะวันออกกลางนะครับสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ดูจะปะทุขึ้นมาอีกรอบนึงแต่ก็ยังมีความคลุมเครือว่าMOU ที่เซ็นกันมาลงนามกันมาจะมีผลต่อไปหรือไม่หรือว่าฉีกทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังมีความคลุมเครือเรื่องนี้เพราะว่าการสู้รบรอบใหม่เกิดขึ้นมาแต่ก็มีความพยายามในการเจรจากันอยู่นะครับหลายประเทศนะกาตาร์อียิปต์ปากีสถานนะครับพยายามที่จะปลุกไฟสันติภาพขึ้นมาอีกครั้งไม่ใช่ไฟสิเรียกว่าชูธงสันติภาพขึ้นมาเพื่อจะยุติความขัดแย้งนะครับเหตุการณ์ความรุนแรงรอบใหม่นี่นะครับก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันที่6กรกฎาคมที่ทางอิหร่านโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามได้โจมตีเรือพาณิชย์3ลำนะครับก็เป็นเรือของกาตาร์ลำหนึ่งที่บรรทุก LNG แล้วก็ซาอุดิอาระเบียอีกชาติหนึ่งด้วยนะครับน่าจะสัญชาติไลบีเรียก็เป็นเพราะว่าเส้นทางเดินเรือที่3ลำเนี่ยเดินทางไปเป็นเส้นทางที่สหรัฐต้องการสร้างแนวเส้นทางใหม่นะฮะไปเรียบเคียงกับชายฝั่งของโอมานตรงข้ามกับอิหร่านซึ่งอิหร่านก็ไม่พอใจครับเพราะว่าขัดกับจุดยืนของเขาก็ทำให้เกิดความปะทะเกิดความรุนแรงต่อเนื่องมานะครับจนเมื่อวานนี้ในทรัมป์ก็ได้ประกาศว่าจะปิดกั้นอิหร่านอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นสภาพก่อนที่จะมีการลงนาม MOU กันแล้วก็ขู่ว่าจะควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งทั้งสองฝ่ายตอนนี้ก็อ้างกันนะครับต่างฝ่ายต่างอ้างว่าควบคุมฮอร์มุซไว้ได้แล้วนะครับซึ่งในความเป็นจริงก็มีสภาพที่วุ่นวายสับสนอยู่นะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับว่าจะไปอย่างไรกันต่อนะฮะว่าจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมนะครับก็มีการโจมตีของสหรัฐแล้วก็อิหร่านอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยกองทัพสหรัฐโดยกองบัญชาการกลางเซ็นคอมก็บอกว่าโจมตีเป้าหมายของอิหร่าน140จุดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็ได้โจมตีเพิ่มอีกนะรวมแล้วก็น่าจะหลายมากกว่า140เป้าหมายนะครับส่วนอิหร่านก็ได้โจมตีตอบโต้นะครับโดยพุ่งเป้าไปที่กองกำลังฐานทัพสหรัฐในประเทศพันธมิตรนะฮะบาเรนคูเวตกาตาร์จอร์แดนแล้วก็โอมานนะครับกาตาร์ก็เป็นผู้ที่คอยเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยด้วยถูกโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะครับโอมานด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเทียบกับประเทศอื่นแล้วก็มีความใกล้ชิดนะกับอิหร่านมากกว่าแต่ก็ถูกโจมตีไปด้วยเช่นกันนะครับในเวลานี้จึงเป็นลักษณะของความตึงเครียดอย่างยิ่งนะครับนะครับแล้วขณะนี้เต็มรูปแบบแล้วหรือยังกลับเข้าสู่เต็มรูปความขัดแย้งสงครามเต็มรูปแบบแล้วหรือยังนะครับก็เปรียบเทียบกันแล้วนะครับช่วงแรกตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์นั้นสหรัฐจับมืออิสราเอลโจมตีอย่างกว้างขวางนะครับคือครอบคลุมหลายพื้นที่เมืองต่างๆแล้วก็พุ่งเป้าไปยังจุดต่างๆนะครับบางครั้งก็เผลอพลาดไปนะครับในโรงเรียนเด็กนักเรียนก็เป็นเหยื่อของความรุนแรงนะครับแล้วก็ยังโจ จมตีเป้าหมายสาธารณูปโภคสะพานต่างๆแต่ครั้งนี้นะครับมันก็แตกต่างกันไปจากที่ดูดเดือดกันมาก็ลดขนาดลงนะครับจะเป็นพื้นที่ชายฝั่งซะส่วนใหญ่นะครับสำหรับสหรัฐที่โจมตีไปนะฮะก็เลือกเป้าหมายหลีกเลี่ยงโครงสร้างพื้นฐานพลเมืองหรือว่าพลังงานแล้วตอนนี้นะฮะดูเป้าหมายต่างๆในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยก็ตามที่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็พยายามอ้างนะครับว่าโครงสร้างทางทหารกองบัญชาการต่างๆเนี่ยกำจัดเสร็จสิ้นแล้วแต่ครั้งล่าสุดนี้ก็จะเป็นแผบชายฝั่งครับเกาะต่างๆริมทะเลนะฮะในช่องแคบฮอร์มุสส่วนใหญ่ส่วนอิสราเอลเนี่ยก็ยังคงโจมตีในเลบานอนอย่างปราบปรายนะครับตั้งแต่ลงนาม MOU มาแล้วล่ะอิสราเอลไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงซึ่งในหนึ่งในนั้นสำคัญเลยก็ต้องยุติการสู้รบทุกแนวรบแต่ว่าอิสราเอลก็ไม่ตอบสนองนะครับโจมตีตอนใต้ของเลบานอนต่อไปแล้วก็ยังประจำการทหารอยู่แม้จะลดลงไปบ้างแต่ก็ยังโจมตีต่อไปแล้วก็บันทึกความเข้าใจปัจจุบันนะครับ MOU ปัจจุบันเนี่ยก็มีช่องโหว่และเห็นนะเราได้เห็นชัดเจนเลยว่าขณะนี้ปัญหามันเราก็เห็นว่าการลงนามครั้งนั้นเนี่ยเหมือนกับถูลู่ถูกังกันไปนะฮะหลายอย่างนี่ก็เห็นแล้วว่ามันดำเนินการไม่ได้แล้วก็มีการตีความที่แตกต่างกันไปถ้อยคำก็กว้างๆนะครับคลุมเครือไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรแน่นะครับต่างคนก็สามารถตีความไปเพื่อให้ประโยชน์ของตนเองได้นะครับแล้วก็ในแฝงในคำต่างๆก็ยังมีเส้นแดงของแต่ละฝ่ายซึ่งความขัดแย้งยืดเยื้อซึ่งเรื่องของฮอร์มุสนี่ก็เป็นจุดสำคัญนะครับว่าจะเอาอย่างไรแล้วก็ขณะนี้ก็อย่างที่คุณผู้ฟังทาง YouTube จะได้เห็นนะครับแผนที่ที่เป็นเส้นทางที่อิหร่านนะฮะกำหนดไว้เส้นทางเดินเรือนี่จะไปแนบทางเหนือของฮอร์มุสนะครับแนบชายฝั่งซึ่งเป็นจุดยืนแล้วก็เป็นแนวทางที่อิหร่านพยายามจะกำหนดนะฮะใครเดินทางนอกเหนือจากนี้ก็บอกว่าจะได้รับอันตรายแล้วก็กำหนดเขตที่เป็นอันตรายด้วยเป็นวงกลมไว้นะบริเวณใกล้ๆกับช่องแคบบริเวณชายฝั่งของโอมานนะก็บอกว่าใครก็ตามที่ผ่านจะต้องได้รับอนุมัติจากอิหร่านเสียก่อนก็เป็นการแนวทางที่นักวิเคราะห์มองว่าอิหร่านคงจะพยายามวางแนวทางไว้แบบเนี้ยเพื่อจะหลังหากตกลงกันได้จุดจบสงครามหลังระยะเวลา60วันผ่านนะครับก็จะสามารถที่จะกำหนดแนวทางในการเก็บค่าผ่านทางได้นะก็มองกันไปอย่างนั้นซึ่งก็เป็นจุดที่ทางสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าเป็นที่สิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับก็เป็นความท้าทายนะครับว่าประเทศอื่นๆขณะนี้ก็ยังคงเดินงานกันอยู่นะครับหลายประเทศ อย่างที่บอกไปกาตาร์ก็เป็นชาติหนึ่งปากีสถานนะก็พยายามที่จะส่งเสริมเรื่องของการเจรจากันอยู่นะครับตอนนี้จริงๆแล้วมันก็อยู่ในช่วงกลางครึ่งหนึ่งของข้อตกลงวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมา MOU ที่เซ็นกันมาซึ่งน่าจะมีการนั่งโต๊ะแล้วก็เจรจากันบ้างแต่อย่างที่เห็นนะฮะก็ปะทุขึ้นมาอีกรอบนึงนะก็ต้องทั่วโลกก็ต้องมาใช้รุ่นใจช่วยนะครับว่าจะไปยังไงกันต่อไปนะฮะว่าจะลุกลามไปขนาดไหนแล้วก็ขณะนี้ราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นมาหุ้นก็ตกมาอีกรอบนึงแล้วครับนี่ก็เป็นเรื่องที่2ของเรื่องติดครับ
16: คุณรัฐคุณผู้ฟังคะในวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็จะไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการเนาะตามคำเชิญของฝ่ายจีนเพื่อประชุมกับ AI โลกนะคะแล้วก็มีการหารือกับทางผู้นำจีนพอพูดถึง AI เนี่ยตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรเนี่ยยังไม่แน่ใจ AI passport ก็ยังสงสัยกันอยู่นะแต่ไอ้ที่เราโดดเด่นมากเนี่ยคือการดึงดูดการลงทุนเรื่องพวก data centerซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันดึงดูดเยอะมากจนค่อนข้างกังวลถึงเรื่องความพร้อมทรัพยากรน้ำผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการลงทุนถึงขั้นที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองนายกคุณเอกนิติเนี่ยก็บอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมากันกรองData Center นะเพื่อจะตอบโจทย์นี้แหละว่ามันใช้ไฟฟ้าน้ำผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างผลกระทบที่ผลประโยชน์ที่จะได้ตกสู่กับประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนแต่อะไรก็ตามนะคะเรนก็ดูใน ในการประชุมบอร์ด BOI ล่าสุดเนี่ยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา6โครงการที่ผ่าน9โครงการจะมีโครงการ Data Section อันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะคะก็อยู่ในปทุมธานีแล้วก็กรุงเทพแล้วคุณธนัทรู้มั้ย Data Center เนี่ยที่กำลังจะมีในประเทศในกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ตรงแค่ใกล้ๆแถว RCA นี่เองนะคะคือเวลาสร้าง Data Center เนี่ยเขาจะบอกว่าจะไม่ต้องผ่าน EAA อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่ศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บางครั้งเนี่ยจะแจ้งว่าเป็นเหมือนโกดังเก็บของหรือ warehouse นะคะ แต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นสิถ้าเราไปดูนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยอัลจาซีราเขารายงานเป็นสารคดีข่าวนะคะน่าสนใจชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าความบูมของประเทศไทยเกี่ยวกับ AI เนี่ยมันสร้างผลกระทบทั้งชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะ Thailand Artificial Intelligence Boom Data Bring Human and Environmental Cost นะคะซึ่งเขาก็ไปคุยกับทาง EEC Watch หรือว่ากลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแล้วก็ไปดูพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าคือก็อย่างที่บอกว่ามันไม่มีการทำ EAA นะเพราะว่าเขาก็จะบอกว่ามันเหมือน warehouse หรือว่าเป็นโกดังนั่นเองนะคะแต่ว่าจากงานศึกษาของ EEC Watch เนี่ยเขาพบว่าคือผลกระทบเชิงลบแล้วก็ต้นทุนแฝงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเปราะบางด้านทรัพยากรอยู่แล้วเนี่ยผลกระทบเชิงลบจะสามารถแบ่งออกเป็น5มิติคือการแย่งชิงทรัพยากรน้ำเพราะว่า data center เนี่ยมันจะเป็นต้องใช้น้ำปริมาณมหาศาลในระบบหล่อเย็น cooling system นะคะเพื่อรักษาอุณหภูมิของระบบเซิร์ฟเวอร์ไม่ให้ร้อนเกินไปแล้วก็อย่างพื้นที่ EC เนี่ยมันเผชิญกับน้ำขาดแคลนอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะหน้าหนาวกับหน้าแล้งเนี่ยการเข้ามาของ data center ก็จะเพิ่มแรงกดดันต่อการจัดสรรน้ำนะคะแล้วก็ไอ้ระบบหล่อเย็นเนี่ยมันก็จะมีสารที่ป้องกันการเกิดตะกันหากไม่ได้รับการบำบัดกำจัดออกอย่างถูกวิธีเนี่ยสารเคมีในน้ำหล่อเย็นก็จะหลุดรอดไปยังแหล่งน้ำสาธารณะอันนี้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำพืชน้ำแล้วก็ระบบสิ่งแวดล้อมอีกด้านหนึ่งก็คือมิติการใช้พลังงานมหาศาลแล้วก็คาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะว่าพวก data center พวกนี้ต้องใช้ไฟตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ยังมีมิติด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ระบบเซิร์ฟเวอร์ใน data center อายุค่อนข้างสั้นนะคะ3-5 ปีเท่านั้นเองก็จะต้องถูกเปลี่ยนเพื่อรักษาประสิทธิภาพโดยรวมซึ่งมันจะไปทิ้งที่ไหนล่ะระบบการจัดการ e-waste ต่างๆเหล่านี้ supply chain เราเข้มข้นขนาดไหนทุกวันนี้มันยังมีแจกไปกระจายแอบทิ้งตามที่ต่างๆนะคะมิติด้านปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าเกาะความร้อน heat island effect นะคะระบบปรับอากาศแล้วก็หอระบายความร้อนหรือ cooling tower ของ data center พวกนี้เนี่ยจะปล่อยความร้อนทิ้งนะคะหรือเขาเรียกว่า waste heat เนี่ยออกจากบรรยากาศรอบอยู่ตลอดเวลาเลยหากนิคมอุตสาหกรรมไม่ได้มีพื้นที่สีเขียวที่เรียกว่าคุ้มครองจริงๆนะคะตรงนี้ระดับผลกระทบสูงแน่จะทำให้อุณหภูมิในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็มิติการจ้างงานในพื้นที่เนี่ยต่ำมากนะคะเพราะมันแทบไม่ต้องใช้คนงานเลยอ่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะแล้วก็น่าสนใจตรงที่รายงานของอัลจาซีราชิ้นนี้เนี่ยเขาไปสำรวจด้วยนะคะว่ามีบริษัทหรือว่ามีโครงการอย่างน้อยเนี่ย 3-4 แห่งของ Data Center ที่สร้างอยู่ใน EEC ปรากฏว่ามีบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นหรือสเตคอนเนี่ยนะคะจำกัดมหาชนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องแล้วนักข่าวเนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์คุณเอกนิติลองฟังกันนะคะอยู่ปลายคลิปเปิดกันเลยค่ะโ
18: นไทยคอมพานี
19: The Thai government's gratefully snapping up the dealsIn the first quarter of this year, 86% of foreign investment came from proposed data centers and cloud services. But many of the new sites are also being built, or have utilities provided by, companies connected to the Prime Minister. Connections the Minister of Finance didn't have time to discuss.
20: Are there any concerns that at least three of these data centers are closely linked to companies related to the Prime Minister?
0: and his family. So sorry, I have to run.
19: Perhaps that's a question for AI. Tony Cheng, Al Jazeera, Bangkok.
16: ก็คุณโทนี่เชงก็ให้สัมภาษณ์รองนายกเอกนิตินะคะถึงความเกี่ยวพันของการสร้าง Data Center 3แห่งกับบริษัทของท่านนายกรัฐมนตรีคุณเอกนิติไม่ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าต้องรีบไปนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นอีกเรื่องนึงค่ะ
15: กลับมาซึ่งอัปเดตเรื่องฟุตบอลโลกนะครับตอนนี้ก็กำลังรอกันนะว่าไทยจะลุกเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างสเปนฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินานะครับก็เป็น4ทีมที่แฟนบอลชาวไทยลุ้นกันสนุกครับนะแฟนเป็นทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะก็กำลังรอกันอยู่ส่วนสิ่งที่รอกันต่อไปก็คือว่าการฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งต่อไปปี2030นะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากครั้งนี้เนี่ยมีจำนวนทีมที่เข้าแข่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ครั้งแรก48ทีมนะครับก็นายเจียนนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าก็แย้มมาอีกรอบแล้วนะครับว่าควรที่จะเพิ่มได้แล้วเป็น64ทีมโอ้โหนะ48ทีมครั้งนี้3ประเทศจัดกันเป็นเจ้าภาพนะยังไม่เสร็จสิ้นอินฟานติโนก็บอกว่าโอ้สำเร็จดียิ่งเลยเห็นได้จากการที่มีหลายๆทีมประเทศเล็กๆก็มีโอกาสเข้ามาแข่งขันนะครับอย่างทีมแอฟริกาใต้ก็ทะลุเข้ามาออกเอาเยอะมากมายเพราะฉะนั้นก็ให้โอกาสพวกเขานะครับเห็นคุณภาพของทีมต่างๆสูงมากสูงขึ้นเรื่อยๆคุณจะไปตัดโอกาสของเขาได้อย่างไรจะต้องส่งแรงจูงใจพัฒนาตัวเองต่อไปโอ้โหคราวนี้แหละครับก็เป็นสิ่งที่กล่าวขวัญกันนะครับเพราะว่า48ทีมนี้เป็นครั้งแรกปีแรกเองนะครับเมื่อปี2017นะฮะสภาฟีฟ่าอนุมัติการขยายทีมก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่เริ่มจัดกันมาก็อยู่ที่ประมาณ13 15 16ทีมนะหลายปีเลยนะครับสำหรับฟุตบอลโลกแล้วก็มาปี1982ที่เพิ่มเป็น24ทีมนะฮะก็แข่งขันกันมาช่วงนั้นก็ชุดของเดียโก้มาโดน่านะครับแล้วก็ต่อมาปี1998ที่ฝรั่งเศสเพิ่มเป็น32ทีมเรื่อยมานะฮะจนปี2022ที่กาตาร์ก็ยังคง32มาปีนี้2026เป็น48แล้ว2030นายอินฟานติโนบอกว่าเพิ่มได้แล้วแล้วเพิ่มทีเดียวพรวดเป็น64เลยนะครับมีประเทศที่กลุ่มประเทศบางกลุ่มที่แน่นอนครับได้แสดงจุดยืนออกมาที่ชัดเจนนะเปิดหน้าบอกว่าควรจะเพิ่มนะอย่างเช่นองค์กรที่ดูแลฟุตบอลอเมริกาใต้นะครับแต่ว่าก็มีหลายประเทศที่จะปฏิเสธแล้วก็บอกว่ามีจุดอ่อนจุดด้อยนะครับเป็นความคิดที่ไม่ควรเดินหน้าเลยนะครับจะสร้างความวุ่นวายต่อไปนะครับบางคนก็บอกว่าไม่เหมาะสมจะเสียหายต่อวงการฟุตบอลโลกนะครับก็ผู้ที่สนับสนุนเนี่ยแน่นอนครับของสหรัฐทำเนียบขาวเนี่ยนะของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผู้ที่ดูแลเรื่องนี้ก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับก็บอกว่ารับมือได้เพราะว่าสหรัฐก็จะเสนอตัวด้วยอยากเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งปี2038ด้วยเราประเทศเดียวเลยคราวนี้รับมือได้แน่นอน64ทีมมาเลยนะครับเพราะจะทำให้จุดกระแสแล้วก็สร้างผลกำไรนะแน่นอนก็เป็นสิ่งที่โอ้โหคราวหน้าเนี่ย2030เนี่ยจะจัดไม่ใช่แค่3ประเทศเจ้าภาพร่วมเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่แค่3ประเทศคุณกันการก็จะเป็นหลักๆก็คือสเปนโปรตุเกสและโมร็อกโกก็เป็นยุโรปใต้กับแอฟริกาเหนือนะแต่พอดีมันตรงกับครบรอบ100ปีของการแข่งขันจัดครั้งแรกกันที่อุรุกวัยนะครับในปี1930ก็จะมีการจัดเหมือนกับฉลอง100ปีด้วยที่อุรุกวัยตอนนี้ไม่พอยังมีอาร์เจนตินาและปารากวัยเพราะฉะนั้นจัดกัน6ประเทศนะครับปี1930แล้วหากจะเพิ่มเป็น64ทีมเนี่ยโอ้โหมันเป็นความท้าทายจริงๆเนี่ยคุณอินฟานติโนก็บอกว่าแหมมันสมควรแล้วนะฮะฟังแบบนี้พอมีข่าวมาคุณกฤตกาลคิดว่าแฟนบอลชาวไทยคิดยังไงดีดาหรือว่า
16: แฟนบอลชาวไทยไม่แฟนบอลชาวไทยต้องไม่สนับสนุนแน่นอน
15: เพราะว่า
16: ใช่ไหมเพราะว่ามันดูเยอะเกินไปไงมันไม่สนุกอ่ะ
15: นั่นน่ะสิเนาะแล้วความไม่พร้อมด้วยไงถ้าเกิดเราพร้อมจริงๆเราแน่นจริงๆโอเคไปเลยนะแต่เสียงของฟุตบอลชาวไทยก็มีความเรียกว่าความเชี่ยวชาญนะฮะเรียกว่าศาสตร์ของฟุตบอลเนี่ยอัดแน่นกันมากขึ้นความรู้เรื่องฟุตบอลก็หนักแน่นมากขึ้นนะฮะเราก็รู้ว่าไปยังไงเนี่ยมัน ันเป็นเพียงแค่ผิวหากว่าความพร้อมของเราไปมันก็ขายหน้าเขาถ้าเกิดว่าผลงานไม่ได้เต็มความสามารถที่จะเหมาะคู่ควรไปนะครับเพราะฉะนั้นก็หลายๆชาติก็ส่งเสียงคล้ายๆอย่างนี้นะครับว่ามันจะทำให้ระบบนิเวศนะฮะเราพอฟังแบบนี้น่าจะเข้าใจนะครับคือทั้งอารมณ์ความรู้สึก

0: แล้วก็กลิ่นอายความขลังของมันอะความขลังของมันผมว่าสำคัญเลยนะครับเมื่อก่อนนี้เล่นกัน10กว่าทีมแล้วก็มา20กว่าทีม32ทีมพอลงความจำนวนดูพอเหมาะพอเจาะแต่หากไปดูนะฮะถ้าจะถามว่าเพราะอะไรในอินฟานติโนถึงหนุนแนวทิศนี้โอ้โหแน่นอนครับหลายๆประเทศอาจจะไม่ใช่เหมือนไทยบอกว่าโอ้โหจะได้มีโอกาสไปฟุตบอลโลกสักครั้งในประเทศเราต้องเป็นข่าวดีของเรานะยกเกียรติประวัติของชาติขึ้นมาไปเทียบเคียงกับประเทศมหาอำนาจของวงการฟุตบอลเนี่ยโอ้โหเพราะฉะนั้นก็ทำให้มีไม่น้อยที่สนับสนุนนะครับแล้วก็จะส่งผลต่อด้านการเมืองภายในฟีฟ่าด้วยนายฟานติโนแย้มแนวคิดนี้ขึ้นมาจะส่งผลต่อเนื่องต่อการเลือกตั้งนะที่เขาหวังจะได้ครองตำแหน่งต่อเป็นสมัยอย่างแน่นอนนะครับนะแล้วก็ที่ผ่านมานี้ก็มีเสียงหนุนมากอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นสิ่งที่กอบโกยรายได้จัดสรรให้กับสมาคมฟุตบอลชาติสมาชิกนะแล้วก็ตัวฟีฟ่าเองก็ได้รับส่วนแบ่งไปเป็นเนื้อเป็นหนังอย่างแน่นอนนะก็ครบนำมาเสนอให้คิดกันนะครับว่าจะไปต่อได้หรือไม่จริงหรือไม่ดีอย่างไรสำหรับ64ทีมฟุตบอลโลกครับ
1: ค่ะคุณธนัทคุณผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเดอะการ์เดียนได้ตีข่าวเนอะเรื่องปลาหมอคางดำในประเทศไทยบอกว่าเนี่ยเป็นวิกฤตเอเลี่ยนสปีชีส์นะคะที่ทำลายระบบนิเวศทางน้ำไทยขั้นรุนแรงเพราะว่านอกจากจะแย่งอาหารสัตว์ท้องถิ่นปลาหมอคางดำตัวเมียเนี่ยยังต้องขุดหลุมทรายเพื่อจับคู่ทำให้เกิดตะกอนดินหนาแน่นส่งผลกระทบต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อยู่ใต้น้ำขัดขวางการสังเคราะห์สมองของพืชใต้น้ำแล้วก็ยังกินแพลงต้นสัตว์นะคะซึ่งเป็นตัวควบคุมไม่ให้สาหร่ายเนี่ยโตเร็วเกินไปแล้วก็พอไปดูเรื่องว่าจะเอามาใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจได้หรือเปล่าเนี่ยก็ทั้งนักวิชาการแล้วก็เกษตรกรที่ไปให้สัมภาษณ์กับ The Guardian นะคะก็บอกว่ายอมรับว่าเมนูต่างๆที่พยายามจะส่งเสริมเนี่ยก็คงไม่มีทางกลายเป็นสินค้าขายดีเพราะว่าปลาเหมาคางดำเนี่ยน่าจะสร้างปัญหาแล้วก็เป็นที่กล่าวขวัญในแง่ลบมากที่สุดในประเทศไทยนะคะแต่น่าสนใจค่ะคุณธนัทเพราะว่ารายงานของ The Guardian เนี่ยเขาก็พูดถึงที่มาใช่ไหมคะว่าเขาก็บอกว่าเนี่ย CPF เนี่ยคือเจริญโภคภัณฑ์อาหารเนี่ยนำเข้ามาเนอะแต่ว่าก็จะมีงานวิจัยที่สนับสนุนโดยเครือ CP เนี่ยบอกว่าเป็นการนำเข้ามาหลายครั้งซึ่งก็โต้แย้งกันอยู่นะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้ยินใช่ไหมปลากระป๋องที่มันไม่ใช่ปลาซาดีนเนี่ยแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยโพสต์คลิปจนกระทั่งสื่อสังคมออนไลน์ก็มาดูแล้วก็พอกรมประมงเข้าไปตรวจอุ้ยตรวจไวมากเลยแล้วก็บอกว่าอ๋อมันเป็นปลานิลนะไม่ใช่ปลากระป๋องนะคะขณะที่ทางสสเนี่ยแล้วก็ทางมูลนิธิชีววิถีเนี่ยเขาก็ดูจะไม่ค่อยเชื่อก็เลยไปหาซื้อนะคะคุณธนัทคะไอ้ปลากระป๋องที่เจ้าของออกมาบอกว่าเขาใช้ปลานิลแหละไม่ใช่ปลาซาดินตามฉลากอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ส่งไปตรวจค่ะคุณธนัทคะเพื่อไปดูว่า DNA เนี่ยเพื่อหาคำตอบให้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เลยเพราะว่ากรมประมงแค่ออกมาบอกว่าไม่ได้เป็นปลาหมอกคางดำนะแต่ว่าไม่ได้เอารายงานการตรวจ DNA ออกมาด้วยทางไบโอไทยหรือว่ามูลนิธิชีววิถีเนี่ยเขาก็เลยส่งปลากระป๋องนะคะก็เอาไปตรวจ DNA ที่ International Center of Excellence in Seafood Science นะคะซึ่งวันนี้ค่ะผลการตรวจเนี่ยจะมีการเปิดเผยที่อาคารรัฐสภาณห้องโถงตอน11โมงวันนี้นะคะบอกเลยว่าผลการตรวจเนี่ยดิฉันแอบรู้มาหน่อยนึงน่าตื่นเต้นมากนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังติดตามแล้วก็มาช่วยกันคิดว่าตอนนี้ที่มีความพยายามโปรโมททั้งโดยบริษัทแล้วก็หน่วยงานภาครัฐบางส่วนนะคะที่บอกว่ามาช่วยกันกำจัดปลาหมอคางดำด้วยการกินแบบแต่ว่ามีทั้งโกหกมีทั้งปลอมปนอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะรับได้แค่ไหนค่ะคุณธนัทคะWorld Update
0: ค่ะคุณกนิกามีข่าว

0: ต่อ
1: เรื่องของ Meta นะคะตอนนี้ก็ถอดฟีเจอร์ AI สร้างภาพบน Instagram หลังเจอแรงต้านเรื่องละเมิดส่วนบุคคลส่วน Apple ก็ฟ้อง OpenAI ขโมยความลับทางการค้าผ่านอดีตพนักงานสายฮาร์ดแวร์ที่ย้ายไปอยู่ OpenAI ค่ะ
0: ครับสำหรับข่าวเศร้าวงการฟุตบอลวงการบันเทิงนะครับแซมนิวคุณกันิกาก็เสียชีวิตด้วยวัย78ปีนะครับก็เพิ่งจะหายจากอาการต่อสู้กับมะเร็งมาระยะที่3นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นอะไรกันแน่ทางครอบครัวก็ขอความเป็นส่วนตัวยังไม่เปิดเผยเรื่องนี้หรือว่าอาจจะยังอยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุของโรคนะครับสาเหตุของความเสียชีวิตปลอดภัยส่วนที่บังกลาเทศนะครับฝนตกหนักแล้วก็พายุที่ถล่มไปก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันมีผู้เสียชีวิตถึง51คนนะครับเป็นอย่างน้อยตอนนี้แล้วก็บ้านเรือนเสียหายหนักทีเดียวส่วนที่ยุโรปก็เผชิญความร้อนซึ่งความร้อนรอบที่3ของปีนะครับก็มีไฟป่าเกิดขึ้นแล้วทางตอนใต้ของกรุงปารีสที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็มีพื้นป่าที่เป็นอุทยานแห่งชาตินะครับมีเพลิงเผาผลาญไปซึ่งตอนนี้กำลังสืบสวนว่าอาจจะเป็นการวางเพลิงตั้งใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าสภาพป่าก็แห้งแล้งจากการถูกลมด้วยความร้อนมา2รอบที่เป็นรอบที่3แล้วทำให้ไฟลุกโหมทีเดียวเช่นที่สเปนนะครับก็เกิดไฟป่าหลายประเทศที่ตอนนี้ก็ต้องดูแลทั้งเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็ชีวิตผู้คนจากคลื่นความร้อนเดี๋ยวเราพักสักครู่เนาะคุณกัญญิกาช่วงหน้าก็มาติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรามองไปทางไหนข่าวประเทศไหนก็เสนอนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานบันเทิงยามค่ำคืนก็เป็นจุดที่เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นมาเราก็จะไปย้อนดูด้วยนะครับว่าเกิดเหตุอย่างไรขึ้นบ้างในสถานที่แบบนี้นะฮะทั่วโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My FoodFM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
3: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
3: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
5: อ้าวสายต่อไป
6: Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13 Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็ Trade DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
7: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
1: ครับ
2: ค่ะ

0: ต้
1: ส
0: อ
1: ู
0: น
1: ้
0: รับค่ะ
1: คร
0: ค
1: ั
0: ่
1: บ
0: ะต้
1: เข
0: อ
1: ้
0: น
1: าร ส
0: ับ
1: ู่
0: คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่สองนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยใกล้งาน12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2569แล้วนะคะปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยก็ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะก็ปีนี้จะมีการประสบการณ์วิ่งรักโลกนะคะก็คือคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์เป็นก้าวสำคัญของการวิ่งระดับมาตรฐานโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางการแข่งด้วยนะคะ AIMS แล้วก็ WA เป็นครั้งแรกแล้วก็ไปพิชิต6สะพานด้วยกันในตำนานกรุงเทพนะคะที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็อีกสัญลักษณ์หนึ่งที่คุณผู้ฟังคุณเพื่อนผู้มีเกียรติทุกท่านที่เคยไปร่วมงาน12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนก็คือหรือรันฟอร์มัมเนี่ยก็จะได้ต้นมะลินะแต่คุณธนัทนอกเหนือจากต้นมะลิที่สามารถปลูกลงดินได้นะคะเราเปลี่ยนจากกระถางพลาสติกเป็นวัสดุกับมะพร้าวคือไปลงดินไร่ได้เลยปีนี้เนี่ยเหรียญรางวัลก็ออกแบบแนวคิดดอกมะลิค่ะโดยถ้าคุณผู้ฟังวิ่งปีนี้เนี่ยจะได้กลีบแรกแล้วก็สะสมไปจนครบ4กลีบมันก็จะเป็นประกอบกันเป็นดอกมะลิที่สื่อถึงความรักความผูกพันในครอบครัวที่ค่อยๆเติบโตแล้วก็เติมเต็มขึ้นในแต่ละปีจนเป็นดอกมะลิเต็มดอกนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ไปสมัครแล้วเนี่ยก็สามารถรับเสื้อแล้วก็บีบได้ที่ศูนย์เศรษฐกิจวันที่11สิงหาคมนะคะตั้งแต่เที่ยงถึง4ทุ่มก็ติดตามรายละเอียดได้ที่12 AUG Half Marathon ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยบริษัท NCC Management and Development จำกัดผู้บริหารศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจร่วมกับกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชชนนีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและพบกันวันที่12สิงหาไปวิ่งกันนะคะ
1: ครับเอาละครับเดี๋ยวก็ไปติดตามกันต่อนะครับสำหรับบิ๊กสตอรี่วันนี้กรณีของเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงครับ
2: บิ๊กสตอรี่
1: บางคนก็บอกผมพูดผิดนะครับมันไม่ใช่สถานบันเทิงนะครับเขาจดทะเบียนเป็นร้านอาหารนะครับในทางเทคนิคก็ตกเถียงกันอยู่ว่าจะยังไงนะครับแต่สภาพที่เห็นเนี่ยชาวต่างชาติจึงต่างก็ใช้คำว่าบาร์บ้างไนท์คลับบ้างนะครับจากสภาพความเป็นจริงตอนนี้ผมก็ดูแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็คงติดตามกันมาประเด็นตกเถียงกันเรื่องของสาเหตุของไฟไหม้ลักษณะของการเกิดเนี่ยก็ยังคิดกันมีการวิเคราะห์วิจารณ์กันต่างๆนานานะครับว่าคืออะไรเป็นลักษณะที่เรียกว่าแบ็คไฟหรือไม่หรืออะไรกันแน่ครับคุณกันกา
0: อืมค่ะแต่ว่าดูก่อนแล้วกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1รายแล้วนะคะแสดงว่าตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น29รายนะคะเพิ่งเสียชีวิตเมื่อตอนหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาเองก็คือบาดเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยปัญหาก็คือจะคล้ายๆกันคือจดทะเบียนไม่ถูกต้องคือหน้าตาอย่างที่คุณธนัทบอกอ่ะมันคือบาร์หรือผับนะคะแต่ก็ด้วยกฎหมายไทยเนี่ยมันเลี่ยงไปเลี่ยงมาคุณจะจดกฎหมายสถานบริการซึ่งต้องมีอุปกรณ์ต่างๆทางหนีไฟชัดเจนอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะได้แค่เฉพาะในโซนนิ่ง3ที่นอกเหนือนั้นก็ไปซิกแซกเอาซึ่งทางกทม.สำนักงานเขตจตุจักรเนี่ยบอกว่าไปลงพื้นที่แล้วเมื่อเดือนเมษายนแต่ลงพื้นที่คุณไปดูได้ยังไงอ่ะคือหน้าตามันเป็นผับเป็นบาร์ชัดๆอ่ะแต่ยังอนุญาตให้ผ่านไปได้นะคะแล้วก็วัสดุตกแต่งร้านที่เป็นตัวที่ทำให้ไฟติดไฟเร็วมากที่สุดทางหนีไฟที่แคบแล้วก็มีกีดขวางเต็มเป็นหมดใช่ไหมคะทางหนีไฟทางหนึ่งก็เป็นประตูล็อกด้วยแล้วก็ก๊าซพิษคือซึ่งมันก็เกิดจากไอ้พวกวัสดุแต่งร้านนี่แหละค่ะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากกันนะคะ
1: ครับแล้วกรณีที่เขาเรียกว่าอะไรนะแฟชอะไรนะทำเทคนิค
0: แบ็กดราฟต์
1: อืมแบ็กดราฟต์นี่ก็
0: ที่เราเห็นไฟพุ่งออกมาแล้วก็มันก็อยู่ในภาพในคลิปของสื่อต่างประเทศนะคะก็คือข้างในอากาศมันน้อยอ่ะใช่ไหมแล้วก็มันก็ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากควันนะคะ เกิดจากควันพิษซึ่งต้องบอกว่าควันพิษเนี่ยไม่นานเองนะคะก็ทำให้คนเสียชีวิตได้แล้วเพราะว่าในโต๊ะเก้าอี้มันไม่ละลายเลยอ่ะคุณธนัทมันยังอยู่สภาพดีแสดงว่าควันเนี่ยมันทำให้ผู้เสียชีวิตแล้วก็ก่อนหน้านี้อย่างที่หลายๆคนไปขุดนะคะพบว่าคือมีคนเข้าใช้ลูกค้าของโรงเรียนลาดพร้าวเนี่ยเคยเตือนแล้วว่าทางออกทางเข้าออกทางเดียวเนี่ยเกิดอะไรมันน่ากลัวมากแต่เจ้าของเนี่ยซึ่งในที่สุดก็พบว่าเจ้าของเนี่ยเคยเปิดที่ยโสธรแล้วก็เคยเกิดเหตุไฟไหม้เพียงแต่ตอนนั้นไฟไหม้เป็นช่วงกลางวันนั่นเองไม่มีผู้เสียชีวิตก็มาเปิดแล้วก็อ้างว่ามีเหตุฉุกเฉินทีมงานการน้องๆในร้านสามารถแก้ปัญหาได้นะคะแต่เอาเข้าจริงก็ไม่ค่ะตอนนี้ผู้เสียชีวิต29คนแล้วตอนนี้อย่างที่คุณธนาธิบอกสื่อต่างประเทศเนี่ยโอ้โหรายงานกันเข้มข้นมากนะแล้วก็ชี้ปัญหาของประเทศไทยนี่แหละทั้งเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะคะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันตอนนี้เนี่ยอย่างของออสเตรเลียเองเนี่ยก็ต้องเร่งขอข้อมูลว่ามีพลเมืองของเขาเนี่ยได้รับผลกระทบหรือไม่นะคะ
1: ครับก็ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็เกิดขึ้นมาเท่าที่มันทึกได้นะครับเราไปย้อนดูเนี่ยก็เกิดขึ้นครั้งแรกๆนะครับแล้วก็มีหลักฐานมีภาพถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยก็ย้อนไปนู่นนะฮะปี1940นะเกือบ100ปีที่แล้วที่เมืองนัตเชสรัฐมิสซิสซิปปีนะครับตอนนั้นก็น่าจะเป็นบทเรียนครั้งแรกๆที่โลกได้เห็นนะครับไนท์คลับนั้นมีการจัดแสดงและผู้คนก็ไปอัดแน่นกันนะครับมีวงดนตรีชื่อดังในขณะนั้นกำลังไปแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันคนที่ลักลอบเข้าไปนะครับในพื้นที่นั้นก็มีเกี่ยวข้องกับลักษณะของการเหยียดผิวด้วยนะครับเพราะเป็นพื้นที่คนผิวดำเยอะก็ป้องกันคนลักลอบเข้าไปหรือว่าแอบดูนะฮะการแสดงทำให้ติดตายประตูหน้าต่างมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวพอเกิดติดไฟของตกแต่งบนเพดานนะครับบนก้นบุหรี่จากก้นบุหรี่ก็ทำให้มีผู้ครอบถูกไฟครอบเสียชีวิตตอนนั้น209คนนะครับปัจจุบันก็เป็นสถานที่ที่เป็นอนุสรณ์นะครับเตือนใจผู้คนที่รัฐมิสซิสซิปปีแต่ว่าถัดมาอีก2ปีนะครับในสหรัฐเช่นกันคราวนี้เป็นที่นครบอสตันเหตุเกิดขึ้นที่คลับชื่อดังของเมืองเลยนะครับกำลังฮอตฮิตเลยสถานบันเทิงยามราตรีก็ชื่อว่าโคนัทโกลฟคลับก็เป็นธีมของเขานะครับภายในมีโอโถงมากเป็นฮอลใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีต้นมะพร้าวจำลองนะครับตามชื่อโคนัทโกลฟเนี่ยนะครับก็นี่แหละฮะมีผู้เสียชีวิตถึง492คน492คนครับครั้งนั้นนะฮะปี1942ก็น่าจะจำนวนสูงที่สุดในสถานบันเทิงนะที่สหรัฐแล้วจากนั้นมาก็มีกฎระเบียบนะครับป้องกันก็มีการออกกฎใหม่มาควบคุมความปลอดภัยทางออกฉุกเฉินสปริงเกอร์ที่ติดบนเพดานก็น่าจะมาจากเรื่องนี้แหละครับมาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ทำให้อาคารทุกแห่งต้องมีระบบฉีดน้ำอัตโนมัติเพื่อดับไฟนะครับแต่ต่อมาก็ยังมีเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องนะครับมันก็ยังไม่หมดไปรวมถึงประเทศอื่นๆด้วยนะครับอย่างที่มาดริดนะครับก็มีการเสียชีวิต78คนปี1983นะครับเป็นอัลคาลาแดนซ์ฮอลในกรุงมาดริดแล้วก็ที่รัฐเคนทักกี้นะฮะในปี1977ก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันอีกเบเวอร์ลี่ฮิลส์ซัปเปอร์คลับนะฮะที่เมืองเซาท์เกตมีผู้เสียชีวิตถึง165คนเช่นกันอันนี้ก็สหรัฐอเมริกาอีกครั้งนะแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่แฮปปี้แลนด์ตอนนี้เป็นที่นครนิวยอร์กนะครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นที่มีน้อยนะเกิดจากการวางเพลิงครับในครั้งนั้นปี1990ก็เหตุการณ์ปีผู้ชายคนหนึ่งนะครับทะเลาะกับคนรักเอาน้ำมันไปราดทางเข้านะแล้วก็จุดไฟเผาทำให้มีผู้ติดอยู่ภายในเสียชีวิต87คนนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จากนั้นก็มีที่โอโซนดิสโก้ผับนี่ใกล้กับบ้านเราหน่อยที่ฟิลิปปินส์ครับเมืองเกซอนซิตี้นั่นก็เป็นที่ผู้คนโดยเฉพาะหนุ่มสาวไปฉลองปาร์ตี้กันหลังหยุดเรียนนะครับหลังปิดภาคเรียนก็มีผู้เสียชีวิตถึง162คนยังเป็นตราบาปเป็นความสะเทือนใจของผู้คนนะฮะนักเรียนหนุ่มสาวต้องไปเสียชีวิตที่นั่นแล้วก็ยังมีกรณีคล้ายๆกันนะครับที่สวีเดนนะครับปี1998นักศึกษาก็ไปฉลองกันเหมือนกันนะที่เมืองโกเทนเบิร์กนะฮะมีผู้เสียชีวิต 63คนอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เปิดจากการวางเพลิงอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับความบริหารผิดพลาดหรืออะไรมีคน4คนนะครับที่ถูกดำเนินคดีว่าไปวางเพลิงสาเหตุนั้นผมไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะครับในเอเชียครั้งหนึ่งปี2000นะครับที่เมืองหลัวหยางนะครับทางตอนกลางของประเทศก็มีผู้เสียชีวิตสูงนะฮะเป็นดิสโก้309คนนะฮะปี2000แล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะครับคือเป็นเหตุการณ์ที่น่าเป็นบทเรียนเกี่ยวกับคนหนุ่มสาวอีกครั้งหนึ่งที่อาร์เจนตินาอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ยังคงมีการประท้วงนะครับต่อเนื่องล้ำลึกกันอยู่แทบทุกปีนะครับโดยเฉพาะปี2024ที่ผ่านมากรุงบัวโนสไอเรสของอาร์เจนตินามีการเกิดไฟไหม้ที่โครมันยองรีพับลิกตับนะครับก็เพราะอุปกรณ์นะฮะตกแต่งที่ทำจากโฟมติดไฟง่ายนี่นะครับนะฮะนี่ก็เป็นบทเรียนที่เมื่อไปดูว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าของถูกตัดสินจำคุก20ปีนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของข้อหาความผิดก็คือการติดสินบนครับติดสินบนนะครับก็น่าจะหลีกเลี่ยงกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยคุณโอมาชาบานก็ถูกจองจำไปแต่ว่าผู้คนชาวจินน่ายังคงเรียกร้องความยุติธรรมและความปลอดภัยในเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเหตุการณ์ที่รัสเซียนะครับเมืองเพิร์มนี่เป็นช่วงฤดูหนาวเลยที่คนไปฉลองกันนี่ก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่ไนท์คลับชื่อว่าเลมฮอสนะครับที่เมืองเพิร์มเนี่ยในบรรยากาศฤดูหนาวมีหิมะสีขาวโพลนเลยแต่ว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นมีผู้เสียชีวิตถึง152คนที่นั่นนะครับส่วนที่บราซิลครับปี2013ถัดมาก็เป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับที่คิสไนท์คลับเมืองซันตามาเรียน่าจะเป็นเหตุการณ์สถานบันเทิงอุบัติภัยโศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในบราซิลครับก็เหมือนกันอุปกรณ์กันเสียงบนเพดานนะครับจากโฟมติดไฟง่ายพอมันติดปุ๊บมันก็เป็นทั้งเรื่องของแก๊สพิษอย่างที่คุณกนิกาเล่าแล้วก็ไฟนะครับผู้คนส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนนักศึกษาไปฉลองกันมีผู้เสียชีวิตมากกว่า200คนที่นั่นนะฮะแล้วก็คล้ายๆกันนะครับกับเหตุการณ์บ้านเราเกี่ยวกับพลุดอกไม้ไฟก็เกิดขึ้นที่ต่างประเทศเช่นกันนะครับที่โรมาเนียกรุงบูคาเรสต์ปี2015มีผู้เสียชีวิตถึง64คนจากการจุดพลุภายในสถานบันเทิงนะครับแล้วก็ปี2016นะครับที่เมืองโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียนี่ก็ใช้เรื่องของการฉลองนะฮะจุดไฟแล้วก็มีอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเข้าไปใช้ อันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อสร้างนะครับที่ไม่ได้เหมาะสมการระเบียบของสถานที่หย่อนยานนะครับทำให้เกิดปัญหาขึ้นเมืองโซโรงของอินโดนีเซียนะครับทางจังหวัดปาปัวตะวันตกนี่ก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เช่นกันมีผู้เสียชีวิต19คนนะครับจากการแออัดในอาคารที่ดัดแปลงทำเป็นสถานบันเทิงนะฮะแล้วก็ที่ปี2024เมื่อปีที่แล้วนี่เองนี่ก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่มาสเกรดไนท์คลับที่กรุงอิสตันบูลของตุรกีนะฮะมีผู้ติดค้างอยู่ภายในนะระหว่างที่กำลังฉลองกันอยู่ก็มีผู้เสียชีวิตถึง29คนเพราะจัดขึ้นในชั้นใต้ดินของอาคารที่จริงๆแล้วเป็นอาคารที่พักอาศัย16ชั้นนะครับก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะอย่างที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันนี้นะยังมีการล้ำลึกกันอยู่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต29คนและเหตุการณ์ล่าสุดที่น่าจะเป็นสิ่งที่คนก็สงสัยกันอยู่นะครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรในประเทศอย่างสวิตเซอร์แลนด์บาร์ที่เป็นที่นิยมนะครับในเมืองกรองมอนตาน่านะครับเป็นสกีรีสอร์ทไนท์คลับนี้ชื่อว่าบาร์นี้ชื่อว่า New Constellation นะครับพูดตามภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่สะเทือนใจผู้คนนะฮะครั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงคืนปีใหม่ฮะจะเพิ่งนับเข้าดาวกันไปไม่นานผู้คนก็ไปเที่ยวกันหลากหลายเชื้อชาติมีการจุดพลุเย็นปักขวดแชมเปญเอาไว้นะครับทำให้จุดติดประกายไฟไปโดนเพดานนะครับโฟมทรัพย์สินก็ไหม้ลามไปแล้วก็ติดไฟลักษณะนี้ปรากฏการณ์ชัดเจนครับอันนั้นแน่นอนว่าเป็นแฟลชโอเวอร์ความร้อนที่สะสมจนให้ทุกอย่างในห้องเนี่ยมันลุกพลึบพร้อมกันนะในทันทีแล้วก็ปล่อยควันหนาทึบออกมาผู้คนก็ทั้งเสียชีวิตจากไฟคลอกจากควันพิษแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุน้อยที่สุด14ปีเท่านั้นนะครับถึง39ปี พอเป็นจุดที่โอ้โหคนก็มีหลายๆปัจจัยนะครับที่ทำให้เกิดขึ้นหนึ่งก็คืออย่างหนึ่งก็คือการไม่ได้ไปตรวจตราว่างเว้นจากการตรวจตรามาถึง7ปีครับผมไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นในประเทศอย่างสวิตเซอร์แลนด
0: ์เพรา
1: ะ
0: นั้น
1: คุณผู้ฟังก็ฟังดูแล้วนะครับจากการประมวลมาก็คงจะเห็นอะไรคล้ายๆกันนะครับส่วนผสมของความโศกนาฏกรรมเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะของตกแต่งวัสดุไวไฟสารเคมีอันตรายนะอย่างปี1940นั้นก็มีการตกแต่งแล้วนะครับเรื่องที่มิสซิสซิปปีเหตุการณ์ครั้งแรกที่น่าจะบันทึกไว้ได้ก็มีการตกแต่งเพดานใช้วัสดุสวยงามแต่ว่าเป็นแห้งๆนะฮะแล้วก็มีส่วนผสมของปิโตรเลียมด้วยนะแล้วก็เหตุการณ์ในปัจจุบันโลกยุคใหม่ก็มีโฟมซับเสียงขึ้นมาเป็นชนวนเหตุอีกอย่างนึงก็คือการจุดพลุหรือว่าใช้เอฟเฟกต์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับไฟครับซานติก้าผับของเราก็เป็นแบบนั้นแล้วก็หลายแห่งในไทยจุดพลุเย็นในสวิตเซอร์แลนด์อย่างที่บอกไปนะทำให้เกิดปัญหาการประมาทเดินเล่อเรื่องทางออกทางเข้าเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งตั้งแต่ลิทึมขับปี1940แล้วครับปิดประตูล็อกตายก็เพื่อผลกำไรนะครับเพื่อที่จะป้องกันผู้คนนะมีทางออกจริงแต่ก็ปิดล็อกไว้นะที่ณลาดพร้าวนี่ก็คล้ายๆกันมีอะไรไปปิดล็อกไม่ได้เปิดไว้นะครับมีทางออกตามที่มีอยู่ผู้เจ้าของก็บอกว่ามี4ประตูแต่ว่าเข้าออกได้เพียงทางเดียวนะนี่ก็เป็นปัญหาแล้วก็ที่คล้ายๆกันก็คืออีกจุดหนึ่งก็คือการละเลยกฎหมายนั่นเองนะครับการบังคับใช้กฎหมายที่หย่อนยานร้านเปิดเนี่ยก็ไม่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องพอบัตรดัดแปลงปุ๊บก็ไม่ได้ตรงตามมาตรฐานถึงแม้จะมีสปริงเกอร์มีระบบมีกฎหมายครอบคลุมอยู่แล้วแต่เมื่อไปบังคับใช้ก็กลายเป็นกับดักแห่งความตายที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงแม้จะมีสิ่งที่เรารู้แล้วเป็นข้อมูลความรู้ชุดความรู้ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันคืออะไรสื่อสาเหตุวิธีป้องกันคืออะไรแต่มันก็ไม่มีการไปปฏิบัติใช้ก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกครับนี่ก็เป็นบิ๊กสตอรี่ของชาวตะลุกชาววันนี้ครับ
2: บิ๊กสตอรี
0: ่คุณธนาคะคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้ไม่มีเรื่องฮิวใจบ้างเหรออยากให้เล่าเบาๆนะคะตอนนี้ที่ฮิวใจมากสุดคงเป็นเรื่องน้องเนเน่ละค่ะนะคะเนเน่รอยัลนะคะล่าสุดเนี่ยคลิปใน TikTok ที่ของเธอที่มีการเผยแพร่นะคะบนเวที American Got Talent เนี่ยปรากฏว่า111ล้านวิวแล้วนะคะแล้วก็ค่ะน้องเนเน่อายุเพิ่งอายุ16นะคะน้องแพรวรัติการอำรอยเธอเนี่ยปรากฏว่าในที่สำนักข่าวไทยไปสัมภาษณ์เนอะน่ารักมากเลยคุณธนัทเขาบอกว่าที่เขาเล่นดนตรีเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเขาเป็นคนตื่นสายไงช่วงซัมเมอร์ตั้งใจจะไปลงทะเบียนชมรมวิชาการประกบชมรมเต็มเหลือชมรมเดียวที่ยังว่างคือชมรมดนตรีแต่ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเธอเล่นแล้วก็จับคีย์บอร์ดอะไรจับคีย์ต่างๆจับคอร์ดไม่บอร์ดเขาก็เลยเห็นว่าน่าจะมีพรสวรรค์จึงส่งเสริมทางนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือรีวิวใน Guitar World ซึ่งเป็นต้องเรียกว่าเป็นสื่อด้านกีตาร์ Rock and Roll นะคะแล้วก็น่าจะ Heavy Metal ด้วยมึงรีวิวคลิปของน้องเนเน่เนี่ยได้น่าสนใจมากบอกว่าส่วนที่เทคนิคที่ดีที่สุดเนี่ยคือทัพปิ้งเนียนไม่ได้เล่นกีตาร์ก็ไม่รู้คุณนะทัพปิ้งเขาบอกว่ามันเป็นยากเป็นแท็บค่ะ TAP ทัพปิ้งทัพปิ้งเนี่ยมันเป็นส่วนที่ยากที่สุดในการเล่นแต่ใน American Got Talent เนี่ยแทนที่จะไปโคลสอัพที่มือของนักกีตาร์ตอนโซโล่ไม่ได้ไปทำตอนนั้นไปถ่ายคลิปทั่วๆหมายถึงว่าเวลาถ่ายเนี่ยคือเขาโชว์ Rock and Roll ใช่ไหม Rock แล้วก็น่าจะเป็น Heavy ด้วยซ้ำไปเนี่ยเนี่ยอย่างเพลงZombie เนี่ยเขาบอกว่าGuitar World ก็เลยบอกว่าแหมค่อนข้าง disrespect ก็คือใช้คำนี้ค่อนข้างที่จะไม่ให้เกียรติกับนักดนตรีแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเพลงที่น้องเนเน่เลือกขึ้นมาเนี่ยซอมบี้เนี่ยมันมีความหมายเนาะเมื่อวานเนียนก็ฟังเทศของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลบอกว่าท่อนที่เป็นท่อนฮุกเนี่ย in your head ศัตรูที่แท้จริงอยู่ในหัวพระอาจารย์บอกว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่คนอื่นมันไม่ใช่คนต่างชาติต่างศาสนาเพราะตอนนั้นมันเป็นเรื่องของ IRA ใช่ไหมคะ
1: อ
0: ังกฤษเนาะในไอร์แลนด์เหนือเนี่ยบอกว่าแต่มันอยู่ในหัวอยู่ในใจของคุณนั่นเอง คือความโกรธความเกลียดปกติแล้วก็ความกลัวค่ะถ้าเราจะได้ประโยชน์จากการแสดงของ